0: วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ไทย PBS คัดสรรรายการพิเศษเต็มอิ่มไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อทุกคน 7 นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและรถผจญภัยกับภารกิจพิทักษ์ฉลาม 8 นาฬิกาย้อนต้นกำเนิดชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยวันใหม่วาไรตี้ 10 นาฬิกา 5 นาทีสำรวจความลึกลับของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ในเทือกเขาแอลและที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่สารคดีมนต์ขลังแห่งเทือกเขาและท้องทุ่ง 11 นาฬิกา 5 นาทีเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในย่านสันป่าคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13 นาฬิกา 30 นาทีร่วมสืบสานงานหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีสู่เครื่องเขินล้านนาร่วมสมัยไทยศิลป์ 14 นาฬิกา 5 นาทีเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุดยอดวีรสตรีไทยสังคมสนุกคิด 14 นาฬิกา 30 นาทีสุดยอดคนไทยในญี่ปุ่นสร้างตลาดส่งออกผลไม้ไทยระดับพันล้านดูให้รู้ 15 นาฬิกา 5 นาทีเยือนศรีสะเกษถอดรหัสความหนัวระดับพรีเมียมของปลาร้าแดนกินดอง 15 นาฬิกา 30 นาทีกินแป้งให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและดีต่อโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: การเดินทางที่สุดอัศจรรย์ห้องโลกกว้าง10สิงหาคมผจญภัยสุดขั้วไปยังสถานที่สุดลึกลับเพื่อหาแหล่งตกปลาสุดท้าทายตะลุยสายน้ำป่าไร้สำรวจ 11-13 สิงหาคมนี้คือบททดสอบจากสนามประลองซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายที่ต้องฝ่าฟันบันทึกชีวิตเจ้าสัตว์ตัวน้อย14สิงหาคมปั่นเดินทางด้วยจักรยานคู่ใจเพื่อสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17 นาฬิกาทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ความลับแห่งความสวยงามที่นี่มันคืออะไรมันคือคำว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละ
3: พลุโต๊ะแดง
4: เราจะเห็นว่าน้ำเขาจะสี
5: เวทมนต์เวทมนต์นิดนึง
6: ป่าผู้คือเป็นป่าที่เดินยากที่สุดในโลกใบนี้ละผมว่าเดินยากกว่าเอเวอเรสต
7: ์น้ำมันแห้งเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายเดือน
8: เป็นร้อยเป็นหมื่นปีเป็นพันปีน้ำมันไม่เคยแห้งจากพลุไปเลย
9: บางครั้งมันอาจจะถูกทำลายโดยความไม่ตั้งใจของพวกเราที่ไม่รู้ไปเทียนเล็กเทียนน้อยจนมันไม่เหลืออะไรเลย
10: Hidden Paradise ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงทางไทย PBS

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอัชราโพสีครับ
0: ค่ะร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
1: สองเรื่องใหญ่ที่ชวนตามกันในวันนี้ครับเรื่องแรกก็คือหลายคนติดตามมาต่อเนื่องคดีหัวสว
0: ค่ะ
1: นี่เขาแฉภาค4แล้ว

0: ช่ค่ะเมื่อวานนี้
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: จัดเป็นงานเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมภาค3เนี่ยจี้ไปที่กกต.ภาค4ครับพี่ประจักษ์ยังขยี้เพิ่มนะครับมีทั้งเส้นเงินมีความเชื่อมโยงเยอะแยะไปหมดนะครับ
2: ก็ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่พรรคฝ่ายค้านนำมาใช้นะครับความจริงเรื่องของการอภิปรายในลักษณะแบบนี้เหมือนกับการอภิปรายนอกสภา
1: ครับ
2: อภิปรายหลายรอบค่อยๆบทค่อยๆขยี้เปิดแผลไปเรื่อยๆครับซึ่งวิธีการนี้ต้องบอกว่าพรรคประชาชนตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่เขาเคยนำมาใช้ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจลุงป้อมกับลุงป๊อกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาตอนอยู่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
1: ครับ
2: ตอนนั้นดึงเวลายื้อเวลาจนกระทั่งเวลาอภิปรายเนี้ยถูกเผาไปจนหมดครับแต่เจอฤทธิ์เดชของพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นอภิปรายนอกสภาลุงป้อมกับลุงป๊อกก็ไม่แคร์ครับถูกอภิปรายเช่นเดียวกันครั้งนี้ก็จะมีนัยยะไม่แตกต่างกันครับปล่อยให้มีการอภิปรายหลายรอบเนี่ยมันเริ่มเปิดแผลเปิดตัวบุคคลที่กล้าที่จะเปิดหน้าเป็นพยานเพิ่มมากขึ้นไม่เป็นผลดีทั้งกกต.และทางรัฐบาลครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับรอบที่4แล้วนะครับที่จัดเป็นงานแบบเป็นทางการแบบนี้นะครับไม่นับรวมการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การตรวจสอบทั่วๆไปยิบย่อยที่พูดถึงกันในสื่อสังคมออนไลน์นี่เรื่องนึงเดี๋ยวติดตามจากพี่ประจักษ์แบบเต็มๆอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมได้เห็นภาพช่วงต้นรายการ Jogging Plus
0: ค่ะ
1: เขาไป Jogging Plus มา
0: ใช่ค่ะเมื่อวานเป็นงานออกกำลังกาย74ล้านแคลเฉลิมพระเกียรติเมื่อวาน
1: ก็คือเป็นโครงการด้านสาธารณสุข
0: ใช่ค่ะ
1: สุขภาพอะไรทำนองนั้นคุณผู้ชมแต่ภาพเมื่อช่วงต้นรายการที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับไม่ใช่ว่าคุณอนุทินจะไปโชว์ฟิตไป Jogging อย่างเดียวนะครับอันนั้นเป็นงานที่เขาไปของเขาอยู่แล้ว74ล้านแคลเฉลิมพระเกียรติรัฐบาลมุ่งสร้างคุณภาพเชิงรุกพัฒนายั่งยืนแต่สิ่งที่ทำให้คุณอนุทินเนื้อหอมเป็นพิเศษในงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขแบบนี้ก็เพราะว่าเผอิญมันมีดราม่าเกิดขึ้นโดยตัวคุณอนุทินเองก็เป็นหนึ่งในคนที่โยนไฟเข้าใส่เหมือนกันไปดูภาพหน่อยนะครับตัวคุณอนุทินเนี่ยเขาไปโชว์ฟิตมาแข็งแรงนะฮะขึ้นเวทีงานเมื่อวานนี้ไปพร้อมภรรยาด้วยนะคุณธนนท์ชาญวิรากูลนะครับเป็นประธานในพิธีอันนี้ประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่คุณผู้ชมเป็น1ใน74ล้านแคลอรี่หรือเปล่านะฮะมีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปด้วยนะครับนี่อยู่กันที่สนามสุพัชราศัยนะแล้วก็มีการออกกำลังกายกันนายกเขามีออกกำลังกายโชว์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะมีเต้นแอโรบิก
1: ครับ
0: ใช่ค่ะภรรยาก็เต้นเนี่ยค่ะเป็นภาพแล้วก็มีผู้บริหารจากกระทรวงมหาดไทยก็มีนั่นก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
0: แล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีอันนั้นรองโฆษกก็มีไปกันหลายคนเลยค่ะเมื่อวานนี้
1: อันนี้มีคนนำเต้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมีคนนำเต้นบนเวทีเมื่อวานนี้
1: ทำไมสเต็ปมันไม่ค่อยจะคล้ายกันเท่าไหร
0: ่ก็คล้ายๆนะแต่จังหวะไม่ได
1: ้ยังไม่คล่องยังไม่คล่อง
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลานะออกกำลังกายเนี่ยเป็นเวลา20นาที
1: ครับ
0: ก็โชว์สเต็ปลีลาเต้นประกอบจังหวะเพลงเรียกเหงื่อก็แม้เขาก็บอกว่าเผาผลาญแคลอรี่ได้ไม่น้อยนะเมื่อวาน
1: ไม่รู้เท่าไหร่แหละ
0: ไม่รู้เท่าไหร่
1: ก็เดาๆกัน
0: แต่ว่าก่อนหน้านั้นเองเนี่ยพอนายกมาถึงเนี่ยได้วอร์มร่างกายด้วยนะคะวิ่งรอบสนามครึ่งรอบ
1: โอ้โห
0: ก่อนที่เข้ามาใช่ค่ะต้องวิ่งก่อนวอร์มก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็มีประชาชนที่ร่วมงานเนี่ยก็มาขอถ่ายเซลฟี่กันเยอะเมื่อวาน
1: อ๋อเปิดให้ประชาชนมาร่วมงานด้วย
0: ใช่ค่ะมาขอถ่ายรูปเยอะค่ะเมื่อวานนี
1: ้
0: นี่ค่ะ
1: ฟิตไม่มีหอบเลย
0: ฟิตตั้งแต่ต้นจนจบเลยฟิต
1: ครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นจนจบที่ว่าเนี่ยไอตอนจบก็ยังจ็อกกิ้งออกไปอีกนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่นั้นสื่อแซวบอกจ็อกกิ้งหนีสื่อหรือเปล่า
0: เหมือนวิ่งหนีสื่อยังไงไม่รู้ ดูจากภาพเมื่อกี้
1: ใช่แต่ก่อนจะไปดูภาพถามว่าคุณอนุทินจะไปจ็อกกิ้งพลัสหนีสื่อทำไมสื่อแซวทำไมไม่ตอบคำถามอะไรโพสกำแพงสูงอะไรมันมีที่มาที่ไปครับช่วงประมาณ4โมงเย็นเมื่อวานนี้นั่นแหละคุณผู้ชมคุณอนุทินโพสข้อความนี้ครับวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกกำแพงสูงพลัสเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปคือจริงๆตอนผมเห็นผมก็รู้แหละว่าคุณอนุทินหยิกใครแต่ว่ามันก็เป็นที่มาที่ไปที่พี่น้องนักข่าวก็ต้องถามเพื่อให้เจ้าตัวได้ตอบว่าตกลงหมายถึงอะไรครับมันก็เลยเป็นที่มาของภาพนี้ฮะ

0: วิ่งไปถามไปเมื่อวานนี้ดูจากภาพก่อน
1: ครับทั้งภาพนี่ก็ฟึบฟับฟึบฟับแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: อันไหนดันๆเสียงนิดนึงครับทีมงานรบกวน
2: นายกใครหัวชนกันแน่คะ
1: พอคนที่อยู่ในสนามฟุตบอลจะเดินออกเนี่ยมันจะมีประตู4ทิศตรงหัวมุมสนามคุณอนุทินก็จ็อกกิ้งออกมานักข่าวก็พยายามถามท่านนายกหมายถึงใครท่านนายกหมายถึงคุณสิริกัญญาหรือเปล่าคุณอนุทินก็ไม่ได้ตอบ
0: ไม่ได้ตอบบอกว่าวันนี้ออกกำลังกาย
1: ครับ
0: ตอนจะขึ้นรถบอกว่าวันนี้ออกกำลังกาย
1: อันนั้นรู้แต่อยากรู้ว่าโพสต์หมายถึงใครครับไม่ตอบนั่นแหละก็คือไม่ตอบนั่นแหละนะฮะกำแพงสูงพลัสมันคืออะไรกันคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าตอนผมเห็นผมก็นึกถึงเคสเดียวเนี่ยนะฮะคือข้อความของคุณอนุทินเนี่ยโดนโยงเข้ากับการสื่อสารของคุณสิริกัญญาก่อนหน้านี้นะครับขึ้นคุณผมเข้าใจว่าคุณสิริกัญญาไปสื่อสารไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับในงานเสวนาของมติชนทีวีนะครับงานนี้เขาใช้ชื่อว่าวงเสวนาคิดต่อจากนิธิหัวข้ออนาคตสังคมไทยในความชอบธรรมที่ล่มสลายนะครับคุณสิริกัญญาเขาพูดแล้วก็มีเป็นดราม่าน่ะด้วยเนื้อหาด้วยน้ำเสียงภาษากายแล้วทำไมผมโยงเข้ากับการสื่อสารนี้ของคุณสิริกัญญาไปฟังเสียงนี้ครับจากมติชนทีวีครับ
3: ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เหนื่อยค่ะ มันเผาค่ะมันเผาตัวเองใช่แล้วก็มันก็เลยต้องไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสู้ยังไงมันก็สู้กับกำแพงเอายังไงก็เอามันไม่ลงใช่ไหมแล้วก็ตอบกับประชาชนก็ไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่สำเร็จใช่ไหมมันก็เลยต้องหาอะไรที่มันเป็นรู้สึกว่าเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆให้มันได้ชุบชูใจว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีเรื่องให้เราได้รู้สึกว่าความพยายามของเราเนี่ยมันไม่
4: ได้ส่วนเปล่า
3: แต่ไม่ได้ส่วนเปล่าใช
1: ่อันนี้ดราม่านิดนึงแต่เจ้าตัวพูดประมาณว่ามันก็เหนื่อยนะมันก็เผาผลาญตัวเองเหมือนกันนะแบบว่าทำไปแล้วก็เหมือนไม่สำเร็จสู้ไปเนี่ยก็เหมือนกับสู้กับกำแพงมันก็เลยมาโดนไงกำแพงสูงพลัส
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้งานที่เขาว่าทีนี้ถามว่ากำแพงของคุณสิริกัญญาคืออะไรกำแพงของคุณอนุทินคืออะไรกำแพงสูงพลัสเนี่ยนะฮะมันแล้วแต่คนตีความดูสองภาพนี้เทียบกันแล้วจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงได้ถูกเชื่อมโยงกันทำไมผมถึงรู้สึกว่าตอนเห็นโพสต์คุณอนุทินแล้วผมนึกถึงการสื่อสารของคุณสิริกัญญาเหนื่อยมันเผาตัวเองรู้สึกว่าสู้ยังไงก็เหมือนสู้กับกำแพงเอามันไม่ลงพอเมื่อวานคุณอนุทินโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงทุกวันกำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นก็ยังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกนะครับทีนี้กำแพงสูงพลัสของคุณอนุทินเนี่ยมันไปโดนเส้นพลพรรคสีส้มเต็มๆฮะโดนเส้นจัดเพราะว่าบรรดาตัวตึงบิ๊กเนมเนี่ยโอ้โหเขาทยอยออกมาโพสต์ข้อความกันเต็มเลยคุณผู้ชมคุณอัชราครับ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานมีอาจารย์ต้นวีรยุทธการชูศักดิ์รองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็โพสต์ข้อความใน Facebook นะคะบอกว่ากำแพงที่คนไทยกำลังเผชิญทุกวันนี้ก็คือการคอร์รัปชัน
1: ครับ
0: โกงเลือกตั้งไอ้โม่งกักตุนน้ำมันโกงสอบข้าราชการแล้วก็หัวสวที่รัฐบาลกำลังทำให้เป็นเรื่องปกติทำให้กำแพงนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่เรียกว่าสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันจุดแข็งของคุณอนุทินเนี่ยคือการไม่หวั่นเกรงสถานการณ์การเมืองไม่ต้องเห็นหัวประชาชนเพราะว่ายามที่ประเทศเนี่ยมีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยคุณอนุทินก็แค่วิ่งเข้าหานายกับให้ลูกน้องเนี่ยตบเท้าออกมาแก้ต่างเปลี่ยนประเด็นหน้าข่าวการเมืองซึ่งก็ดูเหมือนจะสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอดนะคะในเรื่องนี้นะคะอีกด้านนึงนะคะก็ให้เทคโนแครกที่เห็นดีเห็นงามรอคิวเข้าสู่อำนาจในระบบนี้เนี่ยขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์โชว์วิชั่นเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทย AI Data Center Medical Hub เพื่อให้หลงลืมปัญหาคอร์รัปชันที่รุนแรงขึ้นแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้นะคะกำแพงที่ว่าจึงจะยิ่งสูงขึ้น

0: ้นเรื่อยๆแบบไม่รู้จบ
1: นะเป็นยังไงฮะกำแพงของอาจารย์ต้นวิรยุทธ์การชูฉัตรก็คือกำแพงคอร์รัปชันกำแพงโกงเลือกตั้งนะไอ้โม่งกักตุนน้ำมันโกงสอบราชการหัวสวทั้งหลายโพสต์ยาวเลยคุณดัชลา
0: ค่ะ
1: แล้วที่ผมบอกว่าแหมมันโดนเส้นเขาอย่างจังคือไม่ได้จบแค่นี้มีอีกเพียบมีทั้งคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนี่ก็โพสต์ Facebook นะครับอดีตสสพรรคก้าวไกลบอกว่ากำแพงที่ขวางกั้นความเจริญใครเขาจะเอาหัวชนใครจะเครซี่ทำแบบนั้นทุบสิครับทุบนะอันนี้คุณวิโรจน
0: ์ค่ะคุณภริศเหมือนกันค่ะบอกว่าเคยมีคนพูดไว้ว่าผู้นำที่ล้มเหลวมักเป็นเพราะถูกล้อมรอบด้วยกำแพงกระจกแล้วก็คนโกหกผู้นำบางคนอาจหลงคิดว่ากำแพงที่สูงแล้วก็หนาขึ้นขององค์กรที่เครือข่ายเขาพยายามยึดกลุ่มนี่ค่ะจะช่วยปกป้องให้เขาปลอดภัยและทำอะไรก็ไม่ผิดแต่หากกำแพงที่สูงขึ้นแล้วก็หนาขึ้นนั้นยิ่งทำให้เขามองไม่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนทำให้เขาไม่ได้ยินข้อกังขาจากสังคมแล้วก็ทำให้เขาเลือกซ่อนตัวเองหลังกำแพงเพื่อหนีความรับผิดชอบต่อประชาชนแล้วก็บอกว่าผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งกำแพงทั้งหมดนั้นนะคะจะพังทลายลงจากการสิ้นศรัทธาของประชาชนด้วยนะคะอันนี้คือคุณผลิตโพสต์แต่ก็ยังมีอีกหลายคนในพรรคประชาชนนะคะเมื่อวานนี
1: ้ที
0: ่ออกมาโพสต์ในลักษณะแบบนี้ค่ะ
1: มีเมื่อช่วงเช้าผมเห็นนะครับคือต่อเนื่องเอาเข้าจริงก็ทั้งคืนนะฮะมีคุณชำนาญจันทร์เรืองด้วยนะครับมีอาจารย์เดชชรัตสุขกำเนิดด้วยจุดแข็งของรัฐบาลก็คือไม่ต้องสนใจสถานการณ์ความยากลำบากเพราะเชื่อว่ากำแพงตนนั้นหนามากนั่นเองมีคุณอิสริยะไพรีไพริศสสนะครับโพสต์ข้อความลาออกจากงานมาเป็นสสก็เพื่อทำลายกำแพงเหล่านี้นี่แหละ
0: มีคุณพักขมลด้วยนะคะเมื่อวาน
1: เอาเขาด้วย
0: พักขมลเอาด้วย
1: เขาว่ายังไง
0: คุณพักขมลบอกแบบนี้นะคะไม่มีใครโง่เอาหัวชนกำแพงที่สูงแล้วก็หนาถึงเวลาก็แค่ทุบให้พังลงมา
1: ทุบเล่นทุบพลัสเหมือนคุณวิโรจน
0: ์แล้วมีคำหนึ่งนะแต่ถ้าหน้าหนาขึ้นทุกวันจะต้องทำยังไงอ
1: ันนี้ไม่รู้
0: อันนี้ไม่ทราบ
1: ไม่รู้อันนี้ค่อยพูดค่อยจากันนะครับก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าโพสต์คือคุณสิริกัญญาสื่อสารมันก็เป็นไวรัลประมาณหนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคสีส้มนะครับเพราะคุณสิริกัญญาดูจะแสดงความรู้สึกออกมาเยอะพูดไปแล้วก็เสียงสั่นนะครับน้ำตาคลอเนี่ยก็เป็นอิโมชันอลของเขาแล้วก็เป็นที่พูดคุยกันในกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคส้มคุณอนุทินคงเพิ่งจะเห็นโพสต์นะฮะก็เลยออกมาสื่อสารทาง Facebook เรื่องกำแพงสูงผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้คุณอนุทินจะบอกว่าไม่เกี่ยวหรือเปล่านะแต่ตอนนี้แทบทุกคนก็เชื่อว่ามันเกี่ยวกำแพงสูงของคุณอนุทินกำลังสะท้อนว่าคุณอนุทินมั่นใจในความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของตัวเองมากใช่หรือเปล่านี่คือการหยิกกลับพรรคสีส้มเพราะว่าตัวเองมั่นใจหรือเพราะตัวเองรู้สึกสั่นคลอนกันแน่อ่านนัยยะการเมืองกับอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นนะครับจากวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับอาจารย์ตกลงว่าโพสต์ของคุณอนุทินอาจารย์มองว่าเป็นเพราะคุณอนุทินอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงหรือกลับกันเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งมากเขาก็ตอบโต้ไปแบบนั้นครับ
2: ก็ถือเป็นสีสันวันอาทิตย์เนาะซ
1: ึ่
2: งวันอาทิตย์จะเป็นวันพักผ่อนสบายๆของประชาชนสังคมคุณอนุทินก็ไม่ปล่อยให้ว่างเว้นน่ะก็เลยมีสีสันออกมาแต่ผมมองอย่างนี้นะผมมองว่ามันเป็นการตัดวงจรกระแสที่จะทำให้ทางคุณไหมพักประชาชนเป็นนางเอกนะแล้วคุณอนุทินเป็นผู้ร้ายทีนี้เพราะว่าผมเห็นไวรัลละไวรัลที่มาทางคุณไหมเนี่ยค่อนข้างเป็นไวรัลที่เป็นบวกนะที่คุณไหมพูดออกมาเนี่ยเพราะว่าแฟนคลับของคุณไหมแล้วก็ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็คอมเมนต์แล้วก็อินกับคำพูดของคุณไหมเพราะว่าผมเห็นคุณไหมพูดเนี่ยน้ำตาท่านคลอนะก็แสดงว่าในทางของการวิเคราะห์เนี่ยมันมาจากความรู้สึกข้างในมันก็เลยค่อนข้างมีลักษณะของออกมาแล้วควรจะมองว่ามันจริงใจไงเขาพูดแล้วน้ำตาคลอร้องไห้ในเวทีสัมมนามันเลยรู้สึกว่ามีกระแสบวกคุณอนุทินก็คงไม่อยากจะให้ทางพรรคสีน้ำเงินมีภาพพจน์เป็นผู้ร้ายฝั่งตรงข้ามก็เลยต้องมาตัดเบรกก็เลยมีการหยิกแกมหยอกโดยการโพสต์อย่างนั้นออกมาแต่ในยัดอย่างนึงนะครับคือว่าสิ่งที่โพสต์ออกมาเนี่ยต้องดูคำพูดคือต่อให้เป็นการตัดเกมทางความรู้สึกก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายคำพูดที่เขียนไปเนี่ยมันคืออะไรทีนี้คำพูดที่คุณอนุทินเขียนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่บอกว่าเหมือนกับว่าเป็นการเตือนว่า

0: กำแพงพอมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยิ่งชนด้วยหัวมันก็จะเจ็บนะก็คือกำลังสะท้อนว่ากำแพงที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันแสดงว่าทางฝั่งพรรคสีน้ำเงินแล้วก็เครือข่ายเนี่ยตอนนี้เป็นรัฐบาลที่ค่อยๆขยับแล้วมีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในทางหนึ่งเนี่ยผมว่าคุณอนุทินเนี่ยท่านก็ใช้ภาษาที่ดูแล้วคมคายเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ผ่านมานะกระแสข่าวที่ปรากฏในรอบ3เดือนกว่านะครับมีลักษณะของการที่พรรคสีน้ำเงินเนี่ยถูกทุบถูกค้อนทุบอ่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่างๆเช่นประเด็นเรื่องของราคาพลังงานช่วงแรกๆจำได้ไหมครับ
1: ครับ
0: ประเด็นล่าสุดประเด็นเรื่องของการที่ทุจริตสอบท้องถิ่นนะต่อก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของแรนบิดคือเอาเป็นว่าก่อนหน้านี้ในประเด็นกระแสข่าวเนี่ยพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมันจะถูกทุบเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการถูกทุบมันจะทำว่าคนอาจจะเข้าใจว่าพรรคสีน้ำเงินเนี่ยกำลังเป็นฝ่ายตั้งรับและอ่อนแอเพราะนั้นภาษาที่คุณอนุทินเขียนมากำแพงจะยิ่งสูงขึ้นโดยอาศัยคำพูดคุณหมายเนี่ยมันกำลังบอกว่าพรรคเสือเงินไม่ได้ออนแอร์นะพรรคเสือเงินนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อต้องการจะหนึ่งตัดวงจรเรื่องของความสงสารที่จะไปอยู่ทางฝั่งของคุณหมายและพรรคสีส้มและสองคือตัดวงจรว่าพรรคเสือเงินไม่ใช่ผู้ร้ายและสามก็คือว่าความแข็งแกร่งเนี่ยมีเรื่อยๆที่มีการพูดกันว่ารัฐบาลจะอยู่ได้นานไม่ได้นานใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ากำแพงมันสูงมันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆผมว่ามันเป็นการตัดวงจรโดยใช้วิธีการดิกแกมหยอกแล้วสังเกตไหมตอนเย็นผมเห็นภาพคุณอนุทินไปร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมในการที่ไปเต้นอะไรล่ะแอโรบิกเอลพริ้วมากเลยอ่ะที่ครบ74ล้านแคลอรี่เนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคุณอนุทินนั้นเขานั้นแค่หยิกแกมหยอกแต่ว่าเขารู้ว่าวิธีตัดกระแสแบบนี้มันเป็นไวรัลไงแต่สิ่งที่ผมอาจจะมีข้อกังวลอย่างนึงกับทางพรรคประชาชนเนาะซึ่งมันจะไม่ดีต่อยุทธศาสตร์การเดินเรื่องอื่นคือตอนนี้พรรคประชาชนเนี่ยเขากำลังคุ้งในการพกพรรคสีน้ำเงินพอสมควรนะอย่างเช่นคุณผลิตไอติมอ่ะเขาก็เปิดประเด็นเรื่องของเชื่อมโยงเกี่ยวกับการทุจริตสวนะพยายามเชื่อมโยงพรรคสีน้ำเงินตลอดนะครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเขาก็ค่อยเปิดมาเป็นระยะเมื่อวานเนี่ยผมก็ยังเปิดอยู่เมื่อวานสื่อก็ยังเปิดอยู่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าประเด็นที่พรรคสีส้มกำลังจะพุ่งไปสู่การทุบพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมันถูกแวะกลางทางบ่อยอ่ะอย่างเช่นแวะกลางทางโดยประเด็นอย่างเมื่อวานเนี่ยซึ่งคุณหมายคุณอนุทินเนี่ยจริงๆเป็นประเด็นแค่สีสันแต่ปรากฏว่าทางสมาชิกของพรรคประชาชนซึ่งเป็นบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะทั้งแคนดิเดตนายกหรือทางคุณวิโรจน์เนี่ยมาแวะโพสเนี่ยมันยิ่งทำให้เวลล์มันกระจายพอมันกระจายมันก็ทำให้โฟกัสที่พรรคสีส้มจะทุบเสียน้ำเงินเนี่ยมันถูกดึงออกไปจากกระแสสังคมบ่อยเดี๋ยวมันจะถึงเป้าได้ยากนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเกมในการหยุดกระแสการถูกทุบด้วยเพราะนั้นการโพสครั้งเดียวเนี่ยมันมีนัยยะหลายอย่างเลยนะ
1: ครับ
2: อาจารย์คะแล้วการโพสต์ของคุณสิริกัญญาเนี่ยมันสื่อถึงการทำงานของพรรคประชาชนด้วยไหมคะอาจารย
0: ์คือจริงๆแล้วมันเป็นปกติของคุณสิริกัญญานะแล้วก็ทางพรรคสมาชิกที่เป็นพรรคประชาชนเพราะว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาโตมากับทางมวลชนรุ่นใหม่นะครับแล้วมวลชนรุ่นใหม่เนี่ยโตมากับเทคโนโลยีเพราะนั้นการโพสต์ของคุณสิริกัญญาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นปกติหรือเมื่อสักครู่ที่ผมพูดทิ้งท้ายไว้ว่าทางสมาชิกพรรคสีส้มกระโดดมาร่วมวงในการตอบโต้คุณอนุทินเนี่ยมันเลยทำให้ประเด็นมันเป็นไวรัลมากเกินเหตุมันเลยทำให้ประเด็นนี้มันเล็กมากอ่ะแทนที่มันจะไปทุ่มให้กับประเด็นหลักๆเนาะประเด็นก็คือว่าตัวของพรรคสีส้มเนี่ยมันเป็นการโพสต์ธรรมดาทีนี้เนี่ยมันก็เลยเข้าสู่วงจรโดยธรรมชาติเพราะว่าคุณอนุทินผมดูการโพสต์เมื่อวานเนี่ยซึ่งจริงไม่ต้องโพสต์ก็ได้นะแต่โพสต์ออกมาเนี่ยแสดงว่ามีความตั้งใจในการที่จะตัดเกมกระแสจริงๆแล้วคนอย่างคุณอนุทินโพสต์ยังไงมันเป็นข่าวพอเป็นข่าวแม้ว่าบางทีนะอาจจะมีสมาชิกพรรคสีส้มรู้สึกว่าไม่อยากจะร่วมวงมันก็ต้องร่วมอ่ะเพราะว่ามันเป็นกระแสโซเชียลไปแล้วมันเหมือนจะถูกบังคับทางกระแสโซเชียลให้ต้องร่วมอัตโนมัติเพราะนั้นในทางพรรคสีส้มเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในการโพสต์แต่เผอิญด้วยพยานที่สภาพของวงจรข่าวปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณอนุทินโพสต์แล้วพรรคสีส้มซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งที่ตรงข้ามกับน้ำเงินยุคนี้ไม่ตอบสนองมันก็ไม่ได้พอเข้ามาสู่ในเกมตอบสนองมันก็จะไปลดทอนศักยภาพของข่าวที่กำลังถล่มพรรคสีน้ำเงินเรื่องอื่นไปด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไดเลมม่าอยู่ระหว่างเขาควายว่าจะต้องจัดการยังไงดีก็อาจจะต้องให้ทางพรรคสีส้มคอยประเมินดูว่าอะไรควรจะทำไม่ทำในอนาคตที่จะทำใ

0: เป้าหมายหลักในการที่จะดิสเครดิตหรือตัดขาพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ถูกกระเทือนในเชิงประเด็นกระจายเกินเหตุนะครับ
1: ครับอาจารย์มองว่าใครเสียเหลี่ยมใครระหว่างคุณอนุทินที่ต้องออกมาเปิดเกมโต้ทั้งที่ไม่ต้องทำก็ได้หรือเป็นค่ายสีส้มที่เสียเหลี่ยมเพราะว่าดาน่าออกมาตอบโต้จนทำให้ประเด็นที่พรรคกำลังสื่อสารเนี่ยมันถูกบดบังไป
0: ผมว่ามันอยู่ที่บุคลิกผู้นำก่อนถ้าเป็นผู้นำอย่างผมขออนุญาตยกชื่อนะซึ่งท่านอาจจะไม่ได้ทำนะอย่างถ้าเป็นคุณอภิสิทธิ์มาโพสต์อย่างเงี้ยคุณอภิสผู้นำสไตล์อภิสิทธิ์ซึ่งเป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยมีการทำประเด็นทางโซเชียลมานานนะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนรุ่นเดิมในการเป็นผู้นำเนี่ยอันเนี้ยถ้าคุณอภิสิทธิ์มาโพสต์สไตล์เล่นๆแบบเนี้ยนะครับที่เป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยทางคนที่โพสต์คือจะเสียเหลี่ยมเองเพราะว่ามันผิดบุคลิกแต่พอคุณอนุทินเนี่ยเราเห็นตลอดมาว่าบุคลิกของเขาเป็นคนสบายๆไงอย่างเช่นอยู่ในงานเลี้ยงก็มีการเล่นดนตรีใช่ไหมครับหรือว่าในเชิงของให้สัมภาษณ์นักข่าวแซวเสมอในทุกสัปดาห์ไม่มีอะไรไม่แซวหรือเมื่อวานเนี่ยขนาดตอนเย็นที่นักข่าวจะไปถามว่าไอ้โพสต์ออกมากระแพงคืออะไรก็ทำเป็นท่าวิ่งไงวิ่งหนีนักข่าวออกกำลังกายเงี้ยมันคือบุคลิกพอเป็นบุคลิกแบบนี้คุณอนุทินโพสต์ไปก็เลยอาศัยความเป็นบุคลิกสบายๆโพสไปเนี่ยทำให้ตัวของคุณอนุทินเนี่ยไม่ได้เสียอะไรนะแต่ว่ายังได้ประโยชน์ตรงที่ว่าทางสมาชิกของพรรคน้องส้มนะครับเขากับดาน่าเข้ามาในการตอบโต้โพสไม่ว่าจะเป็นคุณโรมคุณที่เราเอ่ยชื่อคุณวีรยุทธ์เนาะหรือว่าบิ๊กเอ็มทั้งนั้นเนี่ยมันเลยทำให้อาจจะเสียเหลี่ยมนะเพราะว่าประเด็นอย่างที่คุณผลิตเมื่อวานเขาก็ทำประเด็นได้ดีนะที่เขามีการขุดเรื่องหลักฐานเชื่อมโยงเรื่องของการหัวสวเห็นไหมแทนที่ประเด็นนี้มันจะเป็นประเด็นหน้าหนึ่งที่เป็นหลักของวันอาทิตย์กลายเป็นว่าประเด็นที่เป็นหน้าหนึ่งคือประเด็นการตอบโต้ทางโซเชียลเรื่องกำแพงทำให้ประเด็นคุณผลิตที่ทำได้ดีเนี่ยมันดรอปลงเพราะนั้นถ้าถามว่าเสียเหลี่ยมเมื่อวานเนี่ยผมว่าคุณอนุทินหนึ่งนะแล้วก็ทางตัวของฝั่งของสมาชิกเครือข่ายพรรคบ้างส้ม 0.5 คะแนนคุณอนุทินขี่กว่านิดๆในเกมเมื่อวาน
1: ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์นะคร
0: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณอนุทินนำอยู่เหลื่อมๆหลังจากการโพสต์เรื่องกำแพงสูงนะครับ
2: ว่าอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องการหัวสวด้วยนะ
1: ใช่
2: ว่าคุณผลิตเนี่ยก็คือทำได้ดีเมื่อวาน
1: มันเป็นประเด็นที่เด่นมากจริงๆนะครับหลังจากที่คุณผลิตเปิดประเด็นมาเป็นเวทีที่4ของรอบนี้เวทีที่4แล้วอันที่จริงเนี่ยอย่างที่อาจารย์เชษฐาวิเคราะห์เหมือนที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังช่วงต้นรายการเลยครับตอนที่คุณสิริกัญญาเขาไปร่วมเวทีของมติชนทีวีเน
2: ี
1: ่ยแล้วเขาสื่อสารตามเสียงที่เราให้คุณผู้ชมฟังไปนะฮะเนี่ยครับงานนี้นะฮะของมติชนทีวีเขาก็พูดแล้วเขาก็มันก็เป็นไวรัลในหมู่ของผู้สนับสนุนค่ายสีส้มน่ะมันไม่ได้ถึงขั้นว่ามันไม่ได้ถึงขั้นว่าโหมันเป็นไวรัลทางการเมืองกระแสไปดับมูฟอื่นของพรรคอะไรขนาดนั้นถ้าไม่เผอิญว่าคุณอนุทินมาโพสต์ตอนเย็นวันอาทิตย์ก่อนไปแอโรบิกเรื่องกำแพงสูงแล้วค่ายสีส้มก็ดาน่าออกมาของมันโดนเส้นไงที่คุณอัชราอ่านให้คุณผู้ชมฟังน่ะนะครับแต่ทีนี้ถามว่ามันไปกลบประเด็นอื่นมิดไหมไม่มิดหรอกครับคุณผู้ชมมันไม่ขนาดนั้นเพราะสิ่งที่พรรคประชาชนเขาเปิดเวทีเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาคที่4คุณผลิตวชรศิลป์นำเช่นเคยนะฮะคือรอบนี้มันกลายเป็นว่ารอบที่แล้วอัดกกต.น
2: ะ
1: รอบนี้จี้ไปที่กกต.ขอให้ตรวจสอบปมเส้นเงิน 860,000 บาทซึ่งคุณผลิตเขากล่าวอ้างว่าคนใกล้ชิดของรัฐมนตรีบางท่านไปโอนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและไต่สวนนะครับเขาอ้างว่าเขามีหลักฐานที่ชี้ชัดนะครับเป็นใบสั่งเส้นทางการเงินใบสั่งนี่สำคัญมากนะ
2: ค่ะ
1: ยากเดี๋ยวมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันเส้นเงินสายสัมพันธ์ซึ่งเขาเชื่อว่ามีกระบวนการไม่โปร่งใสในการเลือกสวจริงๆนี่คือสิ่งที่เขาเปิดเผยผ่านงานเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาคที่4อันนี้คือชื่อที่เขาใช้นะครับก็ในงานเนี่ยคุณผู้ชมช่วงแรกคุณพนิดาเขาตั้งข้อสังเกตถึงบัตรเลือกสวกลุ่มที่1ในรอบเช้าฮะซึ่งเป็นวันเลือกระดับประเทศนะครับเขาอธิบายว่าการลงคะแนนตัวเลขบัตรเลือกตั้งตรงกัน18ใบแล้วคุณมงคลเดี๋ยวก่อนตรงกัน18ใบเลยนะในทางสถิติผมไม่รู้ไม่ใช่นักสถิติแต่เห็นนักวิชาการหลายคนก็ออกมาเถียงกันว่าโอ้โหนี่มันยากกว่าถูกหวยนี่มันยากกว่าอย่างโน้นอย่างนี้อีกนะไม่ธรรมดานะกาตรงกัน18ใบ
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าคุณมงคลสุรสัจจะเนี่ยได้34คะแนนแต่เลือกช่วย ช่วงบ่ายกลับได้67คะแนนเช่นเดียวกับพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์ที่เลือกช่วงเช้าได้40คะแนนแต่ช่วงบ่ายได้74คะแนนเช่นเดียวกับการลงคะแนนของกลุ่มต่างๆซึ่งกระทำในลักษณะเดียวกันแล้วก็ผลลัพธ์ของการลงคะแนนเนี่ยก็เป็นไปตามการตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจมีความตั้งใจการวางแผนคะแนนเพื่อจะได้ที่นั่งสว.กลุ่มละ6ถึง7คนจากทั้งหมดเนี่ย20กลุ่มค่ะ
3: ตรงกันทั้งหมด18ใบและมีเลขเดียวกันนี้ชุดเดียวกันนี้ที่เรียงไม่ตรงกันเป๊ะๆทั้งหมด20ใบในกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรคะกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงค่ะในที่นี้มีสว.หลายท่านที่ทุกท่านได้รู้จักนะคะแล้วก็7ลำดับแรกที่อยู่บนบัตรเลือกตั้งเมื่อสักครู่ได้เป็นสว.ตัวจริงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือท่านประธานวุฒิสภาค่ะท่านมงคลสุรสัจจะนะคะช่วงเช้าได้คะแนน34คะแนนจากใบสีเหลืองช่วงบ่ายได้67คะแนน
1: คุณมงคลนี่โดนอัดมาหลายเวทีแล้วนะตั้งแต่ที่คุณผลิตเขาเปิดภาพวงจรปิดที่เขามาอ้างว่าเนี่ยใช่คุณมงคลหรือเปล่าไหนดูเบอร์ซิตอนแรกเขาบอกว่าเขายังไม่รู้ผมว่าเขารู้แล้วล่ะตั้งแต่ตอนนั้นฮะค่อยๆออกมาทีละขยักนะฮะ
2: มีความเห็นจากคุณปุรวิทย์วัฒนสุขอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็อ้างถึงอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคยตั้งคำถามถึงการรับเลือกจากระดับอำเภอมายังระดับจังหวัดที่พบว่า77จังหวัดจะได้คนทั้งสิ้นเนี่ย 3,080 คนซึ่งสนช.เนี่ยบอกว่าไม่ยากนะคะหากผ่านเข้าสู่รอบจังหวัดก็คือติดต่อคน 3,080 คนเนี่ยให้มาลงสมัครแล้วก็เมื่อนำตัวเลขดังกล่าวแบ่งเป็น5สายก็จะได้จำนวนคนทั้งสิ้น754คนหากติดต่อคน754คนเนี่ยก็จะได้เป็นสว.แล้วนะคะหากอยากได้สว.200คนส่งตัวแทนคุมจังหวัด39จังหวัดก็ถือว่าชนะแล้วโดยกรณีดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นบางอย่างว่าระบบตั้งต้นเนี่ยเอื้อให้ล็อกแล้วก็หัวได้ตั้งแต่ต้นค่ะ
4: ในรายงานการประชุมนี้เมื่อ9ปีแล้วคนเหล่านี้สนช.ท่านนี้ใช้คำว่าคามิคาเซ่เอานี่มันแสดงว่าเห็นตั้งแต่9ปีที่แล้วนะครับก่อนจะมาตรงนี้เนี่ยผมแนะนำเลยท่านที่สนใจลองไปอ่านรายงานการประชุมครั้งนั้นได้เลยพวกกามิกาเซ่เนี่ยยังไงก็ไม่เลือกตัวเองไม่สนใจเลือกตัวเองสนใจแต่จะสนใจแต่ที่เขาเขียนเบอร์ไว้ให้ไปเลือกใครจะให้เลือก3คะแนน2คะแนนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะคนเหล่านี้ถูกจัดตั้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วจัดตั้งตั้งแต่ระดับอำเภอจัดตั้งเข้ามาเป็นแถวในกลุ่ม4สายกลุ่มเหล่านี้เลือกเป้าหมายตามที่ตกลงกันเรียบร้อยจะมีผู้จะมีการเป็นโค้ชไปคอยจัดการให้หมด
1: นี่ระบุไว้ตั้งแต่เกือบ10ปีที่แล้วนะที่อาจารย์ปุรวิทย์เขากล่าวอ้างเนี่ยเขาเอามาเขากล่าวอ้างถึงอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเคยตั้งคำถามไว้นะครับกามิกาเซ่กลุ่มกามิกาเซ่แล้วก็นี่ฮะคุณผลิตวัชรศิลป์นะครับเขาพูดถึงเส้นเงินคุณอัชราซึ่งจริงๆคุณผลิตเขาอ้างถึงเส้นเงินมาหลายรอบแล้วนะสิ่งที่คนถามก็คือหลักฐานคุณชัดหรือเปล่าของจริงหรือเปล่าแล้วก็ดูจะมีการพาดพิงไปในหลายจังหวัดมากขึ้นนะครับ
2: ซึ่งการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่อ้างว่าพบข้อมูลในพื้นที่4จังหวัดก็คือนครพนมลำพูนสงขลาแล้วก็อำนาจเจริญเนี่ยมีการโอนเงินให้กับเครือข่ายทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็ผู้สมัครสว.เนี่ยนอกจากนี้ก็พบว่าคนใกล้ชิดของรัฐมนตรีมีการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนแล้วก็ไต่สวนจำนวน 860,000 บาทโดยเรียกร้องให้กกต.เนี่ยต้องสอบให้ได้ข้อเท็จจริงภายใน2วันนะคะ
5: จากการสรุปทั้งหลักฐานเส้นทางการเงินที่เปิดมาก่อนหน้านี้และการนำเสนอหลักฐานเส้นทางการเงินที่นำเสนอในวันนี้เนี่ยแม้เป็นหลักฐานที่เข้าถึงไม่ง่ายแต่ปัจจุบันเราเห็นหลักฐานที่กระจายไปแล้วอย่างน้อย6จังหวัดทั่วประเทศนะครับลำพูนครพนมหนองบัวลำพูอำนาจเจริญสุราษฎร์ธานีสงขลาและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยิ่งยืนยันว่าไอ้กระบวนการที่เราพูดถึงเนี่ยแม้มันจะต้องมีจุดกำเนิดมาจากบางจังหวัดแต่มันเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมหลายจังหวัดจะประสบความสำเร็จได้ต้องกระทำการกันในหลายจังหวัดและผมหวังว่าทางหลักฐานเส้นทางการเงินในวันนี้ที่ผมนำเสนอบวกกับหลักฐานอื่นๆที่ทั้งพยานแต่ละท่านเล่าให้ฟังและที่ตัวแทนภาควิชาการภาคประชาชนเล่าให้ฟังเนี่ยมันน่าจะชี้เห็นว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า าจจะมีการทุจริต

0: การโกงสวเกิดขึ้นและกกต.นั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องส่งเรื่องไปที่ศาลให้พิพากษาว่าใครทำผิดหรือไม่ทำความผิดนะครับ
1: ในยุคสมัยของ5เสือกกต.เนี่ยครับมันมีอยู่คำหนึ่งซึ่งเขาจะยึดมั่นเอาไว้ใช้ในการพิจารณาความไม่ชอบมาพากลก็คือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยผมได้ยินมาจากอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.อาจารย์บอกสมัยผมอ่ะถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผมก็จะ1 2 3 4 5ไล่ไปแต่สมัยนี้ไม่รู้ไงถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระบวนการเลือกสวจะไม่สุจริตยุติธรรมก็1 2 3 4 5แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นณขณะนี้ที่เราเห็นนะครับแล้วตามกรอบกฎหมายคุณอัชราจริงๆกกต.เขาให้คำมั่นสัญญาว่ากระบวนการตรวจสอบรอบสุดท้ายจะเสร็จสิ้นเอาประมาณสิ้นเดือนนี้เนาะ
2: ก็คือ90วัน
1: ครับมันก็จะมาสุดเอาตอนเนี่ยสิ้นเดือนสิงหาคมที่เขาประชุมกันทุกวันจันทร์นะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็น่าจะมีผลออกมาช่วงต้นกันยายนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเราไม่รู้เป็นยังไงเพราะต้องดูผล
2: ใช่ค่ะคุณผลิตบอกว่าการที่กกต.เนี่ยให้คำมั่นว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นไปตามกรอบ90วันที่จะครบในเดือนกันยายนนี้แต่สิ่งที่น่ากังวลเนี่ยไม่ใช่จบเมื่อไหร่นะคะแต่จะจบอย่างไรแล้วก็ย้ำค่ะว่าสิ่งที่กังวลเนี่ยคือไม่ต้องการให้กกต.ตัดตอนกระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้เรื่องเนี่ยไปถึงศาลรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็คาดหวังว่ากกต.เนี่ยจะนำข้อมูลที่พรรคประชาชนเนี่ยนำมาเปิดเผยทั้งเรื่องของใบสั่งเส้นเงินแล้วก็สายสัมพันธ์นำไปพิจารณาเป็นหลักฐานนะคะแต่หากไม่นำไปพิจารณาต้องถามว่ากกต.เนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่พร้อมกันนี้ก็จะนำประเด็นเรื่องหัวสว.นี่แหละค่ะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยการประชุมหน้าอย่างแน่นอน
1: ก็มองได้ว่า4เวทีซึ่งไม่รู้จะมีเวทีที่5มั้ยผมว่ามีของคุณผลิตเนี่ยเป็นการปูทางไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจมองแบบนี้ก็ได้หรือจะมองในแง่ที่ว่า4เวทีและอื่นๆที่จะตามมานี้เป็นการปูทางในเชิงล็อกและกดดันกกต.ซึ่งกำลังพิจารณาปลายทางของการส่งเรื่องจะส่งใครไปศาลหรือไม่ส่งเลยหรือจะยังไงอยู่หรืออาจจะมองได้ว่าที่คุณผลิตและพรรคสีส้มต้องมาจัดเวที4เวทีและจะมีต่อๆไปนี้เนี่ยมันเป็นเพราะกกต.เองก็ใช้เวลาในการพิจารณาคดีนี้ยาวนานเหลือเกินพี่ประจักษ์2ปีกว่าเป็นช่วงเวลาที่มากพอที่จะให้บุคคลทางการเมืองเหล่านี้ไปขุดคุ้ยหาหลักฐานจนกลายเป็นแรงกดดันส่งกลับไปหากกต.นะครับ
3: เลือกสว.รอบสุดท้ายเดือนมิถุนายนปี2567
1: ครับ
3: ณขณะนี้เดือนสิงหาคมปี2569ครับ2ปีกว่าแล้วครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เรากำลังได้เห็นกันอยู่ขณะนี้ก็คือเป็นการต่อสู้กันเชือดเฉือนกันระหว่างนักสืบในโลกออนไลน์ที่ทุกอย่างมันง่ายไปหมดนะครับกับคนที่อาจจะผ่านเวทีหรือผ่านการเมืองแบบเดิมๆนะครับกำลังสู้กันแล้วสุดท้ายมันจะพิจารณาตัดสินชี้ขาดด้วยข้อที่จริงจับตาดูนักสืบในโลกออนไลน์ให้ดีนะครับเวทีที่4แล้วไม่รู้เวทีที่5ที่6จะมีตามมาหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่คุณอุรชัยตั้งข้อสังเกตเอาไว้เดี๋ยวของจริงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งมีแน่ๆครับจะเป็น151หรือ152เท่านั้นเองครับนั่นจะเป็นของจริงนี่แค่ชิมรางนะครับ4เวทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับบอกว่ายิ่งกกต.พยายามที่จะยื้อพยายามที่จะดึงคดีหัวสว.ออกไปนานเท่าไหร่ยิ่งไม่เป็นผลดีต่อกกต.มากขึ้นเท่านั้นครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผู้คนเชื่อถือกกต.นั้นเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเปิดเวทีชำแหละความไม่พร้อมมาพากลสำหรับคดีหัวสว.นี่เป็นเวทีที่4แล้วนะครับเราไม่รู้ว่าเวทีที่5ที่6เนี่ยมันจะตามมาหรือไม่อย่างไรแต่เราได้เห็นครับคนรุ่นใหม่ๆประเภทแบบใจถึงพึ่งได้ครับคุณผลิตวัชรศิลป์นี่เป็นประธานวิปของฝ่ายค้านนะครับคุณยิ่งชีพอัชฌานนท์นะครับผู้จัดการของไอลอเรียกได้ว่าสวมบทหมูไม่กวนน้ำร้อนครับร่วมกับแกนนำอีกหลายคนของพรรคฝ่ายค้านอย่างที่เรียนเอาไว้ครับนี่เป็นเวทีที่4แล้วสิ่งสำคัญก็คือเราได้เห็นครับคนที่พร้อมที่จะออกมาเปิดหน้าเปิดตาครับเป็นพยานชี้เห็นถึงความผิดปกติความไม่ชอบมาพากลในคดีหัวสว.นับวันยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับไม่กลัวครับนี่สะท้อนเห็นว่าไม่ใช่เรื่องดีสำหรับกกต.และฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะครับพูดถึงกกต.คงจะจำก็ได้ครับคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ท่านเป็นกรรมการในองค์กรอิสระชุดแรกเลยครับที่ได้รับการเคาะให้ความเห็นชอบจากวุฒิสภาชุดปัจจุบันครับให้มาเป็นกกต. ก็ถือ

เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่สวชุดเนี้ยชุดที่ยังคงมีคำถามจากประชาชนโดยทั่วไปว่าการได้มาซึ่งการเป็นสวนั้นถูกต้องชอบธรรมแค่ไหนนะครับคุณณรงค์พูดไว้ตอนเดือนมิถุนายนนะครับว่ากกต.จะมีการประชุมพิจารณาเรื่องคดีหัวสวทุกวันจันทร์รวมแล้ว12นัดถ้าเริ่มจากมิถุนายนก็จะสิ้นสุดเดือนสิงหาคมความจริงถ้านับกันจริงๆนี่สัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาก็จะเสร็จนะครับซึ่งปรากฏว่ามันสอดคล้องกับที่กกต.ออกแถลงการมาวันก่อนครับแถลงการของกกต.ระบุชัดเจนครับว่าการตรวจสอบพิจารณาเรื่องนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมก็คือเดือนนี้แหละครับจากนั้นกกต.จะนัดประชุมพิจารณาเพื่อลงมติชี้ขาดในคดีสำคัญคดีนี้ครับหลังจากที่ปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาซังมายาวนานนานกว่า2ปีอย่างที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงแรกครับที่ผ่านมากกต.นี่ก็ถูกตั้งข้อสงสัยในเรื่องวิธีการวิธีตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายให้คณะชุดที่26ครับคณะชุดที่26มาตรวจสอบแล้วสุดท้ายมีมติชี้มูลความผิดเสนอให้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมแล้ว229คนครับกกต.เจอมติของทางชุดที่26ออกมาแบบนี้ต้องไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งต่างหากชุดที่36นะครับก็คือชุดวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อตัวแย้งปรากฏว่าชุดนี้มีมติ5-2ครับ5-2ตีตกให้ยกฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนไม่มีใครผิดไม่มีใครเกี่ยวข้องเลยครับปรากฏว่าแรกมีข่าวว่าจะนำมตินี้เข้าสู่ที่พิมพ์ใหญ่กกต.ครับแต่ปรากฏว่ากระแสของผู้คนในสังคมนี่เรียกว่าเร้าอุเลยครับถ้ายื่นเสนอเข้าไปแล้วกกต.มีมติออกมาไม่ถูกใจชาวบ้านนี่แน่นอนครับมันจะมีผลในเชิงลบตามมาแน่ๆเราก็เลยได้เห็นการดึงเรื่องยื้อยักอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับแต่ว่าการดึงเรื่องเนี่ยมันก็นำไปสู่การจุดชนวนให้ทัวร์ลงรอบใหม่อีกครั้งครับเพราะมันสอเขาว่านี่กำลังจะฟอกขาวให้กับบรรดาสวที่มีชื่ออยู่ในลิสต์เนี่ย138คนและยังจะไปฟอกขาวให้กับนักการเมืองและเครือข่ายพรรคการเมืองใหญ่ครับ91คนมันกำลังกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนนะครับมันวัดศรัทธาและก็ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทั้งกกต.ซึ่งเป็นคนรับดำเนินคดีนะครับข้อหาพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.ไม่ถูกต้องนอกจากนี้ยังมี DSI ครับในช่วงที่ยังไม่ได้เปลี่ยนขั้วรัฐบาล DSI ก็ขยันอย่างยิ่งเลยครับทำงานอย่างเต็มที่เป็นคู่ขนานถึงขั้นมีการใช้ AI และระบบภูมิสารสนเทศหรือว่า GOAI ครับตอนนั้นตีปี๊บกันอุตลุดนะครับบอกว่าสร้างแบบจำลองสถานที่และวิเคราะห์พฤติกรรมผลการวิเคราะห์พฤติกรรมพบหลักฐานที่ชัดว่ามีการกระทำเป็นขบวนการมีการแบ่งหน้าที่กันทำเข้าข่ายความผิดฐานอ้างยี่และฟอกเงินครับ DSI รับทำคดีนี้เรียกได้ว่าตอนนั้นก็สร้างความเหงาอย่างยิ่งแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลเท่านั้นแหละครับปรากฏว่าความคืบหน้าของคดีนี้จากในส่วนของ DSI มันช็อตไปดื้อครับมันจบลงตรงไหนจบลงตรงที่มีความเห็นเสนอให้มีการสั่งฟ้องตั้ง8คนครับจาก229คนตั้ง8คนเป็นสว.2คนแล้วก็เป็นนักการเมืองและเครือข่าย6คนครับนี่ฮะมันกลายเป็นบทสรุปของในส่วนของ DSI แต่สุดท้ายก็โดนตีกลับมานะครับให้ไปสอบนะครับไปทำสำนวนคดีเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ไปถึงไหนก็เงียบมาจนถึงทุกวันนี้ครับเพราะมันหยุดอยู่กับที่มันไม่มีความคืบหน้าอะไรเกิดขึ้นอันนี้แหละที่มันเป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ผู้คนเห็นด้วยครับกับการจัดเวทีของพรรคร่วมฝ่ายค้านจ่อเลือกหลักฐานคดีหัวสว.ที่ทำต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่4แล้วเมื่อวานนี้ครับแล้วก็เช่นเคยเมื่อวานนี้ครับนอกจากเราได้เห็นนักวิชาการหลายต่อหลายคนไปร่วมตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตแล้วเราได้เห็นหน่วยกล้าตายครับก็คืออดีตผู้สมัครสว.หลายคนหลายจังหวัดครับเมื่อวานนี้ก็พร้อมอกพร้อมใจในการที่จะเดินทางมาร่วมแล้วก็เปิดเผยทั้งข้อมูลพฤติการความเชื่อมโยงไปถึงสว.บางคนไปถึงแกนนำในรัฐบาลบางคนครับเมื่อวานนี้อย่างที่ทราบกัน

ีกทั้งเรื่องของการแฉโพยหัวมีการพูดถึงเส้นเงินมีการพบว่ามีการโอนเงินโดยกลุ่มสีน้ำเงินมีคำพูดที่ท้าทายไปถึงระดับรัฐมนตรีอย่างน้อย2คนครับรวมไปจะกระทั่งถึงคนบ้านใหญ่ครับตระกูลดังอย่างน้อยอีก

ไปฟ้องดำเนินคดีครับก็ยังรวมไปถึงท่านสว2คนนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญครับคนหนึ่งคุณแดงกองมานี่เป็นสวอดีตเจ้าของเขียงหมูครับอีกคนหนึ่งคุณสมภารพระศักดิ์นี่เป็นสวอดีตร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่ครับที่คุณยิ่งคีบเนี่ยออกมาตั้งเป็นปุจฉาบอกว่าสมัครผิดกลุ่มหรือเปล่าเพราะไปสมัครกลุ่ม10กลุ่ม10ก็คือกลุ่มกิจการใหญ่ครับมันต้องมีกิจการมีคนมีลูกจ้างมากกว่า SME ครับมันต้องมีเป็นร้อยครับคุณยิ่งคีบเนี่ยจะขอไปเยี่ยมไปตรวจสอบปรากฏว่าปิดร้านแล้วทั้งคู่เลยนะครับ2ท่านนี้ครับก็ไปฟ้องนะครับก็ไปแจ้งความดําเนินคดีครับให้ทนายความไปดําเนินการที่จังหวัดอํานาจเจริญจังหวัดเดียวกับที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณสุขสมรวยวันธนียกุลครับนี่เป็นสสของจังหวัดแล้วก็เป็นบ้านใหญ่นะครับก็แจ้งความดำเนินคดีในฐานะผู้ได้รับความเสียหายยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหานะครับก็ต้องบอกว่าความจริงเวทีการเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ใหม่วิธีการใหม่ครับที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นเสมือนเวทีซักฟอกเปิดอภิปรายครับชำแหละทั้งในส่วนของกกต.ทั้งในส่วนของรัฐบาลครับชำแหละครั้งแล้วครั้งเล่าครับชี้ให้เห็นความผิดปกติชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่มีต่อกันไม่ใช่ฟอกเพียงแค่เวทีเดียวครับ4เวทีก็ไปแล้วแต่ละคนค่อยๆชำแหละค่อยๆบดค่อยๆขยี้ครับตอนนี้ฝีมันแตกเพิ่มขึ้นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับนะฮะและทุกครั้งปฏิเสธไม่ได้ครับแรงกระเพื่อมที่มันเกิดขึ้นตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรู้สึกของผู้คนโดยทั่วไปที่มองว่าเรื่องหัวสวมันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งข้อสังเกตว่ามันล่าช้ามันส่อเขาจะเป็นการดึงเกมส่อเขาว่าจะเป็นการฟอกข่าวครับนะฮะและที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ฝ่ายค้านและก็เครือข่ายหวั่นเกรงมากที่สุดก็คือจะไม่มีการส่งสำนวนคดีนี้ไปถึงศาลครับนะฮะถ้าไม่ส่งไปถึงศาลหรือส่งไปปรากฏว่าระบุชื่อตัวบุคคลที่มีความผิดน้อยครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการตัดตอนครับแทนที่จะเอาไปถึงระดับบิ๊กระดับคนใหญ่คนโตก็ตัดทอนมันซะนะฮะอันนี้แหละคือสิ่งที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาแสดงข้อกังวลมาโดยตลอดครับที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งไม่เป็นผลดีต่อกกต.และรัฐบาลเลยครับก็คือประเด็นที่บอกว่านี่มันเป็นเรื่องของการฟ้องปิดปากเรื่องของการฟ้องแก้เกี้ยวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางฝ่ายนักการเมืองในซีกของทางรัฐบาลเพราะปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่คือการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทำหน้าที่นะครับแต่แทนที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างฝ่ายรัฐบาลจะออกมาชี้แจงแจกแจงนะครับกลับกลายเป็นว่าสุดท้ายก็ใช้เรื่องของคดีความเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่ากูรูทางกฎหมายหลายคนเนี่ยก็พูดตรงกันนะครับว่าใครคิดว่ามีการฟ้องปิดปากคุณยิ่งชีพแล้วมันจะจบมันจะชนะง่ายๆเดี๋ยวก็คงไม่ง่ายครับเพราะว่ากูรูทางกฎหมายหลายคนนะครับบอกว่าเมื่อมันเป็นคดีความเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายรวมทั้งฝ่ายที่ถูกฟ้องเนี่ยสามารถจะขออำนาจศาลในการที่จะเรียกหลักฐานเอกสารหรือแม้แต่เรียกพยานสำคัญไปให้การในคดีนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับไม่เพียงแค่เป็นการเกาะติดการเปิดเวทีที่เห็นพื้นถึงพฤติการและการกระทำรวมไปถึงสิ่งที่มันอาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวโยงทั้งในส่วนของสว.ทั้งฝ่ายการเมืองทั้งเครือข่ายรวมทั้งนายหน้าเท่านั้นครับก็ต้องบอกว่านับวันนะฮะยิ่งมีการสาวลึกมันยิ่งมีอะไรเกิดขึ้นผุดขึ้นมาให้เห็นใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวทีที่4อย่างที่ทั้งสองท่านเกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับมันมีเรื่องของการพูดถึงเส้นเงินมีพูดถึงการสาวลึกเรื่องของการโอนเงินของคนที่อาจจะเชื่อมโยงนะครับกับเรื่องคดีหัวสวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเวทีล่าสุดเนี่ยคุณผลิตวัชรศิลป์ครับคุณพนิดามงคลสวัสดิ์นี่เป็นส.ส.จังหวัดสมุทรปราการนะครับพรรคประชาชนคนนี้กำลังมีบทบาทสำคัญนะครับเข้ามากับเพื่อนในคณะทำงานของวิปฝ่ายค้านเปิดข้อมูลใหม่ครับเมื่อวานนี้พบ4เส้นเงินคดีโกงสวครับเขาเปลี่ยนจากหัวเป็นโกงแล้วนะครับสำหรับพรรคประชาชนพบ4เส้นเงินคดีโกงสวเชื่อมโยง6จังหวัด

0: วัดครับอย่างที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่ลำพูนหนองบัวลำพูสุราษฎร์ธานีนครพนมสงขลาและอำนาจเจริญอำนาจเจริญนี่ต้องขีดเส้นใต้ครับเพราะว่ามีการระบุว่าพบเส้นเงินจากนักการเมืองท้องถิ่นเครือข่ายบ้านใหญ่เครือข่ายคนดังของจังหวัดนะครับโอนให้กับทางเจ้าหน้าที่ของกกต.ครับ 860,000 บาทครับในช่วงของการเลือกส.ส.นะครับในช่วงของการรณรงค์เลือกส.ว.ขออภัยไม่ใช่ส.ส.นะครับเลือกส.ว.พอเลือกส.ว.จบปั๊บไม่ปรากฏว่ามีการโอนเงินอีกเลยครับทำไมมันเผอิญขนาดนี้ครับนี่เท่ากับว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นครับว่ามันยิ่งนานมันยิ่งพบอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมันพบอะไรที่มันผิดปกติเพิ่มมากขึ้นและนำไปสู่ข้อสงสัยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องย้ำว่าข้อกล่าวหาหรือว่าบุคคลที่ถูกพาดพิงนะครับยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามกฎหมายนะครับตราบใดที่ยังไม่มีการพิจารณาจากศาลจนคดีถึงที่สุดแต่สิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าการอภิปรายนอกสภาแบบนี้แหละครับอันนี้เป็นไม้เด็ดเป็นวิธีการสำคัญของพรรคประชาชนที่นำมาใช้เป็นพรรคแรกก็ว่าได้ครับเราได้เห็นการอภิปรายแบบนี้นะครับตั้งแต่ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเมื่อต้นปี2563หลายคนคงจะจำกันได้ครับในจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายรวมทั้งพี่น้องสองปอครับก็คือปอป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับปอป๊อกครับคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาพลเอกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับปรากฏว่าเวลาที่ได้รับการจัดสรรถูกสสพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นครับคุณพี่สรัญวุฒิสรัญเกตสสหนวดงามนะครับอภิปรายยืดเยื้อจนหมดเวลาครับไม่มีเวลาจะอภิปรายต่อครับแต่ปรากฏว่าพรรคประชาชนขณะนั้นเป็นพรรคอนาคตใหม่คุณรังสิมันโรมครับเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายต่อครับเป็นอภิปรายผ่านทางออนไลน์ครับทั้งพี่น้องสองปอก็โดนกันโดยทุ่นหน้านะครับตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นที่สร้างความมึนหาอย่างยิ่งเพราะเป็นการอภิปรายนอกสภามีการถ่ายทอดผ่านทางออนไลน์เป็นครั้งแรกๆก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันยิ่งดึงเรื่องมันยิ่งก่อให้เกิดสิ่งที่มันเป็นผลลบโดยเฉพาะยิ่งกกต.และมันสะเทือนไปถึงรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นด้วยนะครับที่สำคัญนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะมีเวทีที่5เวทีที่6ตามมาอีกหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนจะมีกลยุทธ์อะไรจะนำมาใช้ขย่มเขย่าต่อนะครับและต้องบอกว่ากลยุทธ์เหล่านี้มันเป็นการเขย่าแบบชิมลางนะครับยังไม่ใช่ของจริงครับเดี๋ยวของจริงอภิปรายหลังจากเปิดประชุมสภานั่นแหละครับชัวร์แน่ๆว่ามีแน่ๆเพียงแต่ว่าจะเป็น151หรือ152เท่านั้นเองนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับปลายเดือนนี้นะฮะเปิดสภา
2: ใช่ค่ะ
1: จะมีการประชุมกันแล้วก็เดี๋ยวจะดูเรื่องของการซักฟอกนะครับ
2: ดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้มีความเห็นจากฝากฝั่งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยโฆษกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณแนนบุญธิดาเองเขาก็บอกว่าเขาก็คาดว่าแหละว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะยื่นอภิปรายในสมัยหน้าแต่ว่าในสมัยหน้าเนี่ยก็จะมีการพิจารณาเรื่องเงินกู้ด้วยแต่เขาก็บอกว่ามั่นใจนะรัฐบาลมั่นใจไม่ต้องเกรงข้อสอบอะไรต้องดูว่าเขาจะพูดเรื่องอะไร
1: ครับจริงๆเป็นเรื่องที่เดากันได้อยู่แล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: เรื่องที่ว่ายังไงก็ต้องโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่ๆผมเดาว่าคุณผลิตน่าจะเนี่ยเล่นจี้ประเด็นค่อยๆเลี้ยงกระแสเรื่องของการหัวสวแบบนี
2: ้ใช่ค่ะแล้วอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องหัวสวนะมันยังมีเรื่องของการสอบท้องถิ่นด้วย
1: อ๋อใช่
2: ใช่ที่เป็นประเด็นใหญ่ในตอนนี้ด้วยนะคะ
1: โดนคุณอนุทินเต็มๆ
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็น่าสนใจที่อาจารย์เชษฐาได้วิเคราะห์กับเราไปเมื่อสักครู่ว่าแหมถ้ากำลังเล่นประเด็นกันเข้มๆแบบนี้แล้วบรรดาบิ๊กเนมค่ายสีส้มไปแวะข้างทางกินดราม่าบ่อยๆเนี่ยไม่รู้กระแสมันจะจืดจางขนาดไหนแต่จริงๆเรื่องหัวสวเป็นเรื่องใหญ่ที่คนติดตามเยอะครับเพราะฉะนั้นคงไม่จางง่ายๆคุณผู้ชมครับปิดท้ายสั้นๆนิดเดียวก็คือปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เกิดเหตุอันน่าสลดอย่างยิ่งนะครับที่โรงเรียนเทพศรินนนทบุรีแล้วไทย PBS เราเกาะติดสถานการณ์เราพยายามชวนผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องมาถอดบทเรียนว่าจะทำยังไงไม่ให้ความรุนแรงลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนเทพศรินนนทบุรีเขาก็ยังหยุดเรียนอยู
2: ่
1: นะครับเพื่อให้กระบวนการในการฟื้นฟูสภาพจิตใจดูแลรักษาเยียวยาคนที่ถูกกระทบทุกคนได้อย่างเต็มที่ปรากฏว่าทางกระทรวงมหาดไทยฮะโดยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เองเขาก็พยายามยกระดับนะอันนี้น่าจะเป็นมาตรการที่ออกมาเร่งด่วนเลยให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศยกระดับกันหน่อยนะฮะการยกระดับป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนะครับก็คือ

0: ือตอนนี้เขาสั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ให้ไปเฝ้าระวังบุคคลพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงการควบคุมการเข้าออกนะครับมีการบูรณาการกับตำรวจภูธรจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ให้ฝ่ายปกครองและตำรวจประสานข้อมูลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงในขณะที่บางโรงเรียนครับคุณผู้ชมคุณอัชราเริ่มมีมาตรการให้ตรวจกระเป๋าเด็กแล้วค้นหาวัตถุอันตรายอาวุธ
1: แต่บางโรงเรียนนี่มีมานานแล้วนะคะ
0: มีมาตลอดใช่ไหม
1: มีมาตลอด
0: โอ้ยอดเยี่ยมนะครับบางโรงเรียนเริ่มเพิ่มมาตรการนี้เข้าไปแล้วบางโรงเรียนกำลังมองถึงขั้นเครื่องตรวจโลหะแล้วนะครับก็เอาให้สุดครับในเมื่อจะสร้างความปลอดภัยแล้วก็เอาให้สุดยังไงก็ตามวันนี้คุณผู้ชมติดตามประเด็นเหล่านี้ได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับนี่เป็นประเด็นที่ยังไม่จบแล้วเราเกาะติดต่อเนื่องเหมือนกันวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับผมกับคุณอัชราลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐครับและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีรานิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ไทย PBS.or.th และ TikTok Live ไทย PBS ค่ะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เลยนะคะเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนอกจากพี่ต๊อปกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษาเบอร์ของเราในเช้าวันนี้กับคุณสุชาดาจิตสุภาพด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กันมาด้วยความสดใสพักผ่อนกันเต็มที่หรือเปล่าครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน้องยุ้ยพักผ่อนเต็มที่มั้ยน่ะ
0: พักผ่อนเต็มที่เลยค่ะ
1: เหรอ
0: คุณนับแบบไหนล่
1: ะ
0: เออนับนอนรวดเดียว8ชั่วโมงมั้ยหรือว่านอนเป็นพักๆ
1: อย่างคุณนี่มีโอกาสได้นอนทีเดียว8ชั่วโมงได้เหรอ
0: ดิฉันมีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นไอดอลเค้านอนรอบละชั่วโมงครึ่ง
1: อันนั้นเค้ารวยไง
0: เราก็เลยนอนรอบละครึ่งชั่วโมง
1: วันนึงเค้าจะนอนกี่รอบก็ได้เพราะว่าเงินเค้าเหลือเกินใช่ม
0: ั้ยเออแต่ว่าอันนี้เงินเรายังขาดอีกเยอะไงเรามีแรงทําเราทําไปก่อนคุณผู้ชมจะบอกว่าตอนนี้สภาพอากาศเราเห็นตอนเช

0: าใช่ไหมคะรู้สึกว่าตอนนี้ฟ้าครึ้มฝนเหลือเกินมาลุ้นกับอากาศว่าเอ๊ะฝนจะตกกี่โมงอะไรยังไงวันนี้ทำใจได้เลยค่ะคุณผู้ชม24ชั่วโมงข้างหน้าเหนืออีสานตะวันออก 70% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล60% ของพื้นที่ค่ะ
1: ล้างรถดีไหมวันนี้รู้สึกว่ารถมันมอมแล้วอ่ะอยาก
0: มันยังไม่ครบสูตรคุณต้องซักผ้าด้วย
1: ผ้าซักแล้วนะตาก2วันเห็นแม่บ่นอยู่ว่าเป็นผ้าอะไรช่วงนี้มันตาก2วันเนี่ยกว่าจะแห้งนะครับอ่ะเห็นก็ตามนะครับเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังด้วยคุณผู้ชมครับใครที่ยังไม่ได้เคยเปลี่ยนยางรถเลยเนี่ยเช็คด้วยนะบางทีดอกยางมันไม่มีอยู่แล้วนะครับวันก่อนผมขับรถตามไงก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะครับว่าไม่ควรที่จะไปจี้ข้างหน้าคือผมไม่ได้ไปจี้เขานะเห็นรถคันที่เขาจี้กันนะแล้วคันหน้าเนี่ยมันเบรกกระทันหันปรากฏว่าล้อคันหลังเนี่ยน่าจะไม่มีดอกยางที่เกาะกับถนนนะน้องยุ้ยมันก็เบรกนะแต่มันก็ถลายไปโดนชนเกิดอุบัติเหตุกัน
0: ถ้าอย่างนั้นฝ่ายหนึ่งเรื่องนอกจากดอกยางรถยนต์แล้วดอกยางรองเท้าด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพอฝนมันตกแล้วมันลื่นไงก็ต้องเช็คด้วยว่ารองเท้าเราโอเคไหมบางทีข้างล่างหายหมดแล้วนะการลุ่งกันลื่นต่างๆอะไรไม่มีแล้วนะยางรถยนต์ก็ว่าแล้วรองเท้าเราก็ด้วย
1: ไม่เป็นไรไม่อยากเปลี่ยนบางทีเพราะอาจยังไม่มีบัตเจ็ตใช่ไหมครับอันนั้นมาประหยัดกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับเช้าๆแบบนี้กินอะไรกันหรือยังครับเพราะวันนี้ครับกับจานเด็ดวันใหม่ของเราครับมีเมนูที่หากินได้ง่ายไปตามปากซอยถนนหนทางที่ไหนก็ต้องมีเมนูประเภทนี
0: ้
1: แต่ไอที่จะเห็นว่าต่างกันเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แล้วก็รสชาติ
0: บะหมี่เกี๊ยวใช่ไหม
1: ถูกต้องครับบะหมี่เกี๊ยวนี่เป็นอาหารที่ออกไปตอนไหนเดินไปกี่โมงก็จะมีให้กินตลอดครับและวันนี้จานเด็ดวันใหม่ของเราอยู่ข้างหน้านี่แล้วคุณผู้ชมให้ลองดูภาพกันแบบคร่าวๆ
0: ค
1: ือวันนี้มันเป็นของที่เอามาตั้งโชว
0: ์แถวบ้านไม่เรียกคร่าวมาขนาดนี้ไม่เรียก
1: มากันแบบคับข้างเหรอไม่ได้ข้าวนะครับ
0: คือเรียกว่าแขกรับเชิญเต็มไปหมดเลยอ่ะ
1: นี่คุณผู้ชมของจริงคือดีมากนะผมจะบอกให้วันนี้จานเด็ดวันใหม่ขอนำเสนอเมนูบะหมี่เกี๊ยวครับเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงและที่สำคัญครับจุดเด่นของเขาก็คือตัวกากหมู
0: ค่ะ
1: คุณดูดิกากหมูปกติที่คุณเคยเห็นนะมันเป็นยังไง
0: ปกติกากหมูจะเล็กๆมาแบบบางๆอันนี้เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นโตมอง300เมตรก็รู้ว่านี่คือกากหมูตะก้น
1: คือมันกินสามารถกินเล่นได้เลยแต่เราก็ไม่แนะนำให้ไปกินเล่นนะฮะให้กินแบบเคียงกับบะหมี่กินเคียงกับบะหมี่มันเป็นของมันที่กินกับแป้งกับบะหมี่ดันอร่อยเฉยๆเลยอะคุณ
0: อ๋อแต่ที่น่าสนใจคือชื่อเขาอะไม่ได้เป็นบะหมี่ธรรมดาใช่ไหมพี่ตอบเขาเรียกบะหมี่ทุย
1: ทุยคือชื่อคุณพ่อเขา
0: อ๋อ
1: ไม่ได้หมายความว่าความทุย
0: เป็นชื่อร้านใช่ไหมอุ้ยน่าสนใจ
1: น่าสนใจไหมครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้คุณผู้ชมนั้นลองแวะเวียนไปกินไปดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเมนูบะหมี่ทุยเนี่ยเขามีจุดเด่นอย่างไรร้านเป็นยังไงและจะอร่อยแค่ไหนตามไปกันเลยครับ

คุณผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยท็อปก็อยู่แถวบางกระสอนนทบุรีครับตรงนี้คือซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี10ครับทำไมต้องมาที่นี่หิวแล้วครับกลางวันมีอยู่อย่างนี้ครับเรื่องเนี่ยน้องทีมงานแจ้งมาว่าวันนี้อยากให้ลองกินก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านว่าอะไรไหมคุณผู้ชมคุยบะหมี่เกี๊ยวเจ้าที่ไม่อร่อยใช่ครับฟังไม่ผิดครับคุยบะหมี่เกี๊ยวเจ้าที่ไม่อร่อยทีเนี้ยมันก็เกิดคำถามสิครับว่าอ้าวไม่อร่อยแล้วจะทำจานเด็ดวันใหม่ทำไมดังนั้นเพื่อเป็นการพิสูจน์ครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาดูว่าบะหมี่เกี๊ยวที่มันกินง่ายๆทานง่ายๆหากินตอนไหนก็ได้เนี่ยมันจะแตกต่างกับที่อื่นหรือเปล่าและทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าไม่อร่อยตามมาเลยครับ

0: ตามกลิ่นหอมๆของน้ำซุปมาต้องบอกเลยว่าถึงสักทีแหมหิวพอดีครับช่วงนี้เที่ยงตอนนี้ครับเราอยู่กับลุงทุยคุณพ่อทุยหรือพี่ทุยแล้วแต่คนจะเรียกนะครับมันมีร้านบะหมี่ร้านหนึ่งคุณผู้ชมครับชื่อทุยบะหมี่เกี๊ยวเจ้าที่ไม่อร่อยพอเห็นปุ๊บทีมงานแจ้งมาว่าพี่ต๊อปเดี๋ยวจะไปถ่ายนี่กันนะผมก็เอ๊ะไม่อร่อยแล้วจะชวนเรามากินทำใหม่แต่ที่ไหนได้ครับพอมาถึงนะคุณผู้ชมครับคนมาไม่หยุดเลยฮะตอนนี้มาคุยกันดีกว่าว่าทำไมถึงชื่อนี้และอะไรทำให้เขาโดดเด่นกับบะหมี่เกี๊ยวเจ้าอื่นนะครับคุณพ่อสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มากวนพ่อตอนกำลังแบบพักพอดีน
1: ี่
0: เพิ่งได้โอกาสมีช่วงว่างได้คุยกับพ่อนะพ่อจ๋าถามก่อนสิทำไมตั้งชื่อร้านว่าทุยบะหมี่เกี๊ยวเจ้าที่ไม่อร่อยอ่ะ
1: ก็ลูกค้ามากินเขาบอกไม่อร่อยก็เลยบอกไม่อร่อยตามเขาไง
0: เอ้าเหรอ
1: ครับ
0: แต่เขากินหมดไหมวันนั้นอ่ะ
1: ก็หมดครับ
0: แล้วสั่งต่างต่อไหมหมายถึงว่าเขามาเติมกินปั๊มไหมหรือ
1: ไอ้ที่ผมบอกว่าไม่อร่อยนี่เวลาเขามากินแล้วมันไม่อร่อยเขาจะว่าเราไม่ได้ไงเพราะว่าเราบอกแล้วว่าไม่อร่อย
0: บอกไว้แล้วนะ
1: ครับเตือนไปแล้วบูลลี่ตัวเองแล้ว
0: อ๋อบูลลี่ตัวเองแล้วว่าไม่อร่อย
1: ครับผม
0: แต่คุณผู้ชมนะอย่างที่บอกเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบง่ายๆซิมเพิลเลยเนี่ยบะหมี่เกี๊ยวเนี่ยนะครับแล้วคนปากเตี๋ยเกี่ยวไหมครับพ่อทุยว่าบะหมี่เกี๊ยวต้องกินกลางคืน
1: ก็มันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับ
0: ไม่เกี่ยวกินตอนไหนก็ได
1: ้ตอนไหนก็ได้ถ้าหิว
0: เมนูที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: มีหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวอย่างเดียวเส้นเล็กเส้นใหญ่มีแซมอย่างมีหยกมีแบนมีครับ
0: มาดูกันว่าลูกค้าคนนี้เขาจะสั่งอะไรพี่สั่งอะไรดีครับ
1: บะหมี่เกี๊ยว
2: บะหมี่เกี๊ยวพิเศษ
1: โอเคครับผม
2: แบน2ก้อนเหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: แบน2ก้อนเหมือนเดิม
0: นี่เขาสั่งกันตรงรู้ใจเห็นว่าขายมาตั้งนานเลยใช่ไหมป๋า
1: ตั้งแต่ปี21นะครับ
0: ปี21เลยจนตอนนี้25 69แล้ว
1: ครับ
0: ขายมาตลอดขายอยู่ที่เดิมที่เดียวเลยมั้ย
1: ก็ตลอดขายครับตั้งแต่3แยกคลายนะครับ
0: โอเค
1: ยัน3แยกอีวานนท
0: ์มากี่โมงถึงกี่โมงครับ
1: ก็เมื่อก่อนปั่นไปเรื่อยๆจะเข้าซอย
0: น้ำมันไม่เอา
1: เอาเกี๊ยวได้มั้ยก่อนน้ำซุปก่อนแป๊บนึง
0: เอาเลยฮะเอาเลยครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่มาเนี่ยคือต้องหาช่วงจังหวะงับเพื่อจะขอป๋าสัมภาษณ์นะเพราะว่าของขายตลอดเลยมาทุกวันหมดทุกวันเลยไหมครับป๋าครับ
1: หมดทุกวันครับ
0: หรอก็แปลว่าเราต้องกะไว้แล้วอย่างวันหนึ่งเนี่ยไปกี่ที่ครับป๋า
1: ก็จุดจอดหน้าบ้านสามแยกอตกกับมาจอดตรงนี้ครับ
0: สามแยกอตกตรงนู้นนะ
1: ตรงนี้
0: ตรงข้างหน้านี่นะฮะ
1: เลี้ยวซ้ายไปก็ถึงนะครับ
0: แล้วมาตรงนี
1: ้ครับผม
0: ขายจนหมดแล้วค่อยกลับ
1: ครับ
0: ลูกค้าไปไหนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อสำหรับเรื่องของรสชาติเนี่ยกลิ่นน้ำซุปมันหอมไปถึงตรงนู้นเลยเดี๋ยวมาถามป๋าหน่
1: อ
0: ยป๋าครับก๋วยเตี๋ยวที่เนี่ยบะหมี่เกี๊ยวที่เนี่ยอร่อยโอเคไม่อร่อยต่างจากที่อื่นที่ไหนครับยังไง
1: ผมก็ไม่รู้มันต่างยังไงนะเพราะผมอย่างเดียวคือว่าผมบอกลูกค้าว่าไม่อร่อยนะถ้าไม่แน่ใจอย่ามากินผมก็บอก
0: เตือนไปแล้ว
1: ครับเตือน
0: แต่ก็กินกันมาตั้งแต่ปี21
1: ครับ
0: จนปี69
1: ครับ
0: เคยนับแม้ลูกค้าที่มากินกับเรายาวนานที่สุดประมาณกี่ปีอะป๋า
1: 30กว่าปีครับ
0: แ
1: ต่ละคน
0: จนลูกโตลูก
1: จนลูกตั้งแต่เขาแต่ยังเรียนบาลีจนเขาลูกเขาโตเป็นจนได้เคยแล้วลูกเต้าเขา
0: ป๋าครับทีนี้มันจะมีคำถามที่ผมอยากจะรู้มารีขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้คนจะชอบมองว่าอุ้ยมันจะขายของแล้วมันพอกินพอใช้ดูแลครอบครัวไหมมุมมองป๋าบอกคือว่าไงครับ
1: ถ้าขายของมันพอกินพอใช้ครับแต่ถ้าเราไม่เกเร
0: ไม่เกเรที่ว่าคือไงป๋า
1: ไม่เที่ยวไม่เตะไม่มีติดผู้หญิงไม่อะไรแต่ยาวนิสัยผมไม่ใช่ไม่ดี
0: นิสัยไงครับ
1: นิสัยไม่ได้เรื่องผู้หญิงไม่ได
0: ้เราฮอตด้วยไงดังนั้นเรียกว่าอะไรนะโฟกัสแล้วก็จดจ่อที่การทำงานดีกว่า
1: ใช่ครับผม
0: ทีนี้มากินดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับเห็นว่าที่เนี่ยเด็ดไปหมดเลยอย่างผมมาครั้งแรกกับป๋าเนี่ยผมควรจะต้องสั่งเมนูไหนครับ
1: คิดว่าต้องการแบบไหนนะ
0: ผมชอบบะหมี
1: ่บะหมี่ไม่เอาเกี๊ยว
0: เอาหมดทุกอย่าง
1: ได้
0: บะหมี่แห้งแล้วกันนะ
1: ครับผม
0: บะหมี่แห้งแยกน้ำซุป
1: ได้ครับ
0: โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับว่าบะหมี่ที่ขายตั้งแต่ปี21เนี่ยจนถึงทุกวันนี้รสชาติจะเป็นยังไงผมเนี่ยกินบะหมี่มาเยอะเดี๋ยวลองดูซิว่าร้านเนี้ยทุยบะหมี่เกี๊ยวเจ้าที่แม่อร่อยจะสมชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวรอเลยนะครับ
1: ครับผม
0: อีกสักคำถามนึงนะครับป๋า
1: ได้ครับ
0: คำถามคือถ้าป๋าทุยย้อนเวลากลับไปได้ชื่อร้านที่ชื่อทุยบะหมี่เกี๊ยวเจ้าที่ไม่อร่อยนั้นยังคงจะเป็นชื่อเดิมไหมหรืออยากเปลี่ยนชื่อ
1: ผมชื่อทุยผมก็ต้องใส่ชื่อทุยแหละครับผมยังไม่เปลี่ยนร้านหรอกครับเขารู้จักมาตั้งนานตั้งแต่30-40ปีแล้วเพราะทุยครับ
0: แล้วถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นทุยบะหมี่เกี๊ยวเจ้าที่อร่อยอ่ะเอาไหม
1: โอ้ไม่เอาครับเพราะว่าเดี๋ยวเขามากินไม่อร่อยเดี๋ยวเขาจะว่าผม
0: ดังนั้นยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคร
1: ับคอนเซ็ปต์เดิมครับ
0: คือเตือนไปแล้วบอกไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ทราบแล้วว่าไม่อร่อยนะแต่กินก็ตัดสินใจเอาเองนะ
1: ครับคิดดีๆก่อนจะมากิน
0: ดังนั้นผมและทีมงานคิดมาแล้ววันนี้เดี๋ยวจะลองดูซิว่าไม่อร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินนะฮะป๋า
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้ป๋าทำบะหมี่น้ำอีกถ้วยนึงแล้วเดี๋ยวไปกินกันครับ
1: ครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเมนูของลุงทุยหรือป่าทุยเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับหลักๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับก็คือบะหมี่เกี๊ยวแหละเจ้าเส้นไหนก็ได้นะครับจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่นะฮะบะหมี่เนี่ยก็ได้นะครับจะใส่น้ำไม่ใส่น้ำใส่กากหมูก็แล้วแต่แต่ที่สั่งมาเนี่ยคือสั่งเอาแบบเป็นรสมือของป่าเขาเลยว่าปกติทำไหนเอาแบบนั้นนะครับเขาว่าจุดเด่นของที่นี่เขาจะมีน้ำซอสต่างหากที่ไว้ราดสังเกตไหมถ้าเกิดใครเคยไปกินบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่หมูแดงเนี่ยเขาจะมีน้ำหมูแดงราดของป่าเองเขาก็มีเป็นสูตรพิเศษนะลูกค้าที่นี่บอกว่าเป็นไฮไลท์ก็ต้องหานะนี่อย่างที่ผมเห็นนี้เป็นไงฮะเห็นกากหมูไหมครับกากหมูที่สะเทือนใจเทรนเนอร์มากเลยนะฮะจะบอกเลยว่านานๆทีไม่เป็นไรหรอกจ้าเทรนเนอร์จ๋าต้องลองกินซะหน่อยนะครับบะหมี่เกี๊ยวนะคุณผู้ชมครับจะบอกเลยว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนึกอะไรไม่ออกเนี่ยนอกจากกะเพราบางทีก็มีเกี๊ยวนี่แหละใช่ไหมฮะบางทีเราไปทำงานเร็วๆเร่งๆรีบๆนะฮะจะไปสั่งอะไรที่มันแบบยากๆซับซ้อนกินยากนะกินก๋วยเตี๋ยวกินบะหมี่เนี่ยได้ครบหมดเลยนะครับอ่ะคือน้ำลายไหลอีกแล้วขอลองเลยแล้วกันครับเราจะมา

ปิดกันก่อนนะครับด้วยกากหมูนะฮะนี่เป็นกากหมูแบบชิ้นเบลอเลยพี่ตากล้องอดทนกับผมหน่อยนะฮะเป็นไงแล้วคือมันเหมือนเนี่ยคุณผู้ชมมันเหมือนขนมกรุบกรอบอ่ะมันเหมือนขนมในถุงอ่ะนะเดี๋ยวกินดูนะครับ1 2 3ป้ายทอดมาได้เลยอย่าหยุดนะครับบอกป๋าไม่ต้องขายใครแล้วนะฮะอย่างที่2ครับเส้นก็เป็นเส้นหมี่ทั่วไปแต่มาดูกันว่าพอมันไปอยู่ในน้ำคลุกเนี่ยนะฮะที่เป็นสูตรพิเศษของเขาจะเป็นยังไงต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าบะหมี่ที่เนี่ยพอใส่น้ำราดลงไปจะมีความหวานหน่อยใครที่ไม่ชอบหวานสามารถปรุงเองได้ป๋าเขาจะมีเพิงควงเครื่องปรุงอยู่เนี่ยก็ไปปรุงได้เลยนะครับขอกินแบบผสมอันนี้ผมไม่ได้ปรุงนอกจากใส่น้ำราดอย่างเดียวนะครับรสหวานทานง่ายคุณผู้ชมหมูล่ะหมูแดงถ้าถามว่าความแตกต่างของบะหมี่ป่าทุยที่อื่นคืออะไรคือป่าแกให้เยอะจริงๆคุณผู้ชมครับผมไม่ได้จะโฆษณานะแต่เขาให้เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยกากหมูนะครับเกี๊ยวเนี่ยผมเห็นตอนคุณปักป่าเขาตักเนี่ยตอนผมไปช่วยแกขายเนี่ยแกไม่นับจริงๆนะแกแบบจงแตกะแม่นมากก็คือได้เท่ากันถือกับทุกชามาแหละแต่คือแกตักให้ไม่เกี้ยงจริงๆนะครับแบบเกือบจะเกี้ยงชามของตัวเองนะครับปกติหลายๆคนเห็นว่าเกี้ยวบางทีมีแค่สามสี่ชิ้นใช่ไหมแต่ป่าเนี่ยให้มาบึ้มๆเลยคุณผู้ชมดูนะเนี่ยโอ้ดูนะครับมีลูกชิ้นมีชิ้นปลานะครับมีครบหมดเลยนะครับอร่อยมากๆจะกินแบบแห้งหรือแบบน้ำก็ได้นะครับอร่อยไม่อร่อยมันเป็นปัจเจกคุณผู้ชมต้องมาลองกินเองแต่ป่าก็เตือนแล้วนะถ้ากินไม่อร่อยเนี่ยอย่าไปว่าแกนะจ๊ะเพราะแกเตือนแล้วนะครับอ้าวใครสนใจเนี่ยก็จะมีทั้งแบบแห้งแบบน้ำนะฮะอันนี้เป็นแบบเกี๊ยวล้วนก็มีนี่เกี๊ยวล้วนนะฮะกินง่ายไม่งงนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่ได้ยากมากมายอะไรนะครับแต่เห็นเท่าที่เห็นนะถึงแม้บอกว่าของตัวเองจะไม่อร่อยเนี่ยแต่คนก็มากินเยอะไม่หยุดเลยทีนี้มากันที่เรื่องของราคาครับคุณผู้ชมครับป๋าเองเนี่ยแกขายเนี่ยต้องบอกเลยว่าขายใจดีมากเราเกรงใจด้วยซ้ำธรรมดาที่ผมสั่งมานะครับคือ40บาทแต่ถ้าเป็นพิเศษเนี่ยจะ50บาทนะทุกเมนูครับไม่มีราคาหรือว่าไม่มีลายสินค้าให้วุ่นวายมีแค่พิเศษกับธรรมดาแล้วก็แห้งก็น้ำแค่นั้นเองเลือกเส้นเอาได้ตามที่ส่วนใครที่อยากจะเดินทางมารับประทานมากินฝีมือป๋าทุยนะครับก็มาได้เลยนะครับในซอยวัดสมรโกดเนี่ยก็ได้ถ้าเกิดใครอยู่แถวนนทบุรีหรือถ้าเกิดจะมาจากรัตนาธิเบศรเนี่ยก็วิ่งตรงมาเลยนะครับวิ่งมาทางเส้นเลี่ยงเมืองนนทบุรีบางกระสอเนี่ยจะอยู่ประมาณสักซอย10นะครับข้างหน้ามีร้านสะดวกซื้ออยู่คุณผู้ชมก็เลี้ยวเข้ามาเลยหรือปักหมุดในแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราได้เห็นจากลุงคุยนะครับก็คือ1ครับความมั่นใจในเรื่องของรสมือรสชาติและอุดมการณ์ตัวเองอย่างที่เราถามป๋าไปบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนชื่อได้แกเปลี่ยนไหมแกบอกแกไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมทุยบะหมี่เจ้าที่ไม่อร่อยยังคงมีให้เราได้กินจนถึงปัจจุบันคุณผู้ชมต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับแต่ตอนนี้สำหรับผมว่ามันก็งั้นๆอ่ะแต่สั่งมา3อย่างคุณผู้ชมคิดว่ามันอร่อยไหมล่ะมาลองนะครับ

0: ้องไปลองเองคุณยุ้ย
1: ค
0: ุณยุ้ยทำไมคุณไปลองอะไรที่ที่ไหนก็มีอ
1: ่ะ
0: ไอ้เส้นเนี่ยป๋าเขาก็ใช้ของที่อื่นนั่นแหละแต่อยากให้ลองไอ้ที่อื่นเขาไม่มี
1: ก็นั่นก็คือกากหมู
0: เออ
1: ก็เดี๋ยวด้วยกันยังไงคุณ
0: นี่โหป๋าดูอยู่เนี่ยนะเขาเสียใจนะคุณไม่กินกาก
1: จริงเหรอป๋าดูหรอ
0: ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาฝากพี่ทิกร
1: แต่ชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะเราคิดสูงชิ้นด้วยนะคิดจะ
0: ทำได้คุณกินไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมรีวิวนะ
1: ได้คุณพูดไป
0: สำหรับร้านค้านะคุณผู้ชมถามกันมาเพียบเลยทั้งในทิกตอกและเฟซบุ๊กว่าโอ้อยู่ไหนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับคือร้านเขาจะมี2ที่2ทางก้องมาหาหน้าผมเลยน้องยุ้ยเขากินอยู่ไงนะเดี๋ยวไม่สวยไงเดี๋ยวให้พูดเดี๋ยวพี่พูดร้านก่อนร้านเนี่ยจะมีอยู่2ที่คุณผู้ชมครับไอ้ที่รถเข็นที่ต๊อปไปเนี่ยอยู่ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีซอย10นะฮะนะจะตามป้ายบอกเลยนะครับก็ไปได้แต่ถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยที่เลี่ยงเมืองนนทบุรี10เนี่ยนะฮะจะเป็นช่วงเวลาหน่อยนะฮะป่าเขาจะอยู่ตรงนั้นจะหมดเร็วถ้าเกิดอยากไปกินที่ร้านมีที่จอดรถเนี่ยนะฮะร้านของป่าทุยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ซอยเรวดี79นะครับซอยเรวดี79ไปอุดหนุนกันได้ป่าเขาให้เยอะให้แบบให้จนลูกค้าเกรงใจอ่ะนะ
1: ราคา40อันนี้คือราคาจริงไม่เกี่ยวกับว่าเพราะว่าพี่ต๊อปไปแล้วเราเฮียให้ชามใหญ่ใช่มั้ย
0: ให้เยอะหมายถึงว่าลูกค้าคนอื่นมาเท่าที่เราดูดืนทีมงานดูอยู่เนี่ยเขาก็ให้เยอะจริงๆคือเยอะซะจนเราเกรงกลัวกินไม่หมดอ่ะ
1: หุยอร่อยมากแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมน่าจะได้ยินเสียง ASMR หมู

0: บกรอบ
1: ตัวใช่ตัวกากหมูค
0: ืออีกสักชิ้นแม
1: ่ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่แล้วจะบอกว่ามันอร่อย
0: อีกสักชิ้นที่ใช่อร่อยอ่ะ
1: อีกแล้วหรอคุณเนี่ยนะ
0: นี่ไง
1: แล้วถ้าเสียงที่ฉันแหกไปเนี่ยป่าดูนะหนูกินจริงๆนะเมื่อกี้ชิ้นใหญ่ด้วยป่าอันนี้ขอแยกชิ้นเล็กละกัน
0: เป็นไงกรอบใช่ไหม
1: เนี่ยกรอบจริงกรอบฟันแตกมีจริงคุณผู้ชม
0: คุณทำอะไรตกหรือเปล่าไปเสียงมันดังก๊อกขนาดนั้น
1: จริงก็เนี่ยกรอบจริง
0: นี่ขนาดแบบคือเราซื้อมาเนี่ยน้องทีมงานเขาเตรียมมาให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังกรอบอยู่เลยใช่ไหม
1: ยืนยันอร่อยจริงคุณผู้ชมเนี่ยเรายิ่งแบบตัวน้ำลาดเข้ากับตัวเส้นบะหมี่แล้วก็มีหมูด้วยดีงามไม่แปลกใจ
0: นะฮะดังนั้นขอแนะนำนิดนึงเวลาไปกินเนี่ยนะครับเขาจะมีน้ำราดนะป๋าเองอ่ะจะราดน้ำไปคุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องปรุงนะครับนะถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่แค่พวกน้ำส้มนะน้ำส้มน้ำปลาอะไรไปแต่น้ำตาลเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าจะออกรสหวานนำคนที่ชอบกินหวานทานง่ายก็น่าจะไปกันได้คร
1: ับ โอ้จริงคือแต่ละคนเนี่ยจะแบบชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันก็เหมือนที่ทางเฮียทุยบอกว่าถ้าเกิดพี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนชื่อเป็นบะหมี่เจ้าอร่อย
0: เดี๋ยวพอมันไม่อร่อยเขาก็ใจนี่ไง
1: ใช่ไหม
0: นี่คือเหตุผลที่ว่าต้องชื่อร้านทุยบะหมี่เกี๊ยวเจ้าที่ไม่อร่อย
1: แล้วเห็นว่าน้ำหมูแดงเติมได้ไม่อั้นเลยนะคะ ใช่ไหม
0: อั้นเถอะ มันจะหวานเกิน
1: ทำไมบางคนก็ชอบไงคุณกระต๊อบคุณก็ไม่ว่าคุณผู้ชม
0: เสียงคุณจะไม่พอเริ่มเปลี่ยนแล้วอะ
1: แย่มาก
0: เสียงคุณเริ่มเปลี่ยนแล้ว
1: คือปกติอยู่ไม่ค่อยรับประทานของมันคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่ค่อนข้างที่จะแบบระมัดระวังเรื่องเส้นเสียงละกัน
0: ใช่บางคนเขาแพ้จริงนะฮะแต่ขอบคุณยุ้ยมากเลยที่ยอมเอาชีวิตเข้าแลกให้พวกเราได้เห็นถึงความกรอบฮะของคุณ
1: เริ่มต้นเท่าไหร่ล่ะคะ
0: เริ่มต้น40บาทครับพิเศษ50บาทแนะนำให้ไปกันเร็วๆนะครับเพราะว่าของหมดไวมากวันนั้นไปออกกองเนี่ยบ่ายๆก็หมดแล้ว
1: okay.
0: ช่วงสายๆไปบ่ายๆเนี่ยก็หมดแล้วนะครับ2สาขาเน้นย้ำนะครับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีซอย10นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งที่สาขาใหญ่เขานะครับซอยเรวดี79ไปเจอป่าก็ได้เลยครับส่วนคุณผู้ชมถ้ามีเมนูแบบนี้อยากจะแนะนำให้วันใหม่เรตตี้ของเรากับจานเด็ดวันใหม่แวะเวียนไปเยี่ยมชมเยี่ยมชิมนะครับก็สามารถส่งมาได้เลยคุณผู้ชมสแกน QR code ที่กำลังจะขึ้นให้อยู่บนหน้าจอนี้ครับหรือแจ้งไลน์ก็ได้ครับที่ @thaipbs พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษก็จะคละไปให้ตามภาพที่เห็นนี่เลยครับคุณยุ้ยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ละ3ท่านทุกวันศุกร์ในรายการวันใหม่วาไรตี้ช่วงจันเด็ดวันใหม่เวลา 8:00 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3แล้วก็ดูรายชื่อผู้โชคดีย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง www.thaipbs.or.th/วันใหม่วาไรตี้แล้วก็แฟนเพจ Facebook สารดีไทย PBS ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานเอาคุณอรุณีถามว่าร้านชื่อร้านอะไรนะคะคุณ
0: ช
1: ื่
0: อบะหมี่ทุยเจ้าที่ไม่อร่อย
1: ค่ะบะหมี่ทุยเจ้าที่ไม่อร่อยเซิร์ช Google แบบนี้เจอมั้ย
0: เจอบะหมี่ทุยบะหมี่ป๋าทุยเซิร์ชคำว่าบะหมี่ทุยก็ขึ้นเลย
1: ค่ะเพราะว่าร้านเด็ดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคือบางคนน่ะจะรู้สึกว่าร้านเด็ดจะต้องเป็นร้านอร่อยแล้วที่มีคนเยอะๆมั้ยบางร้านเนี่ยจริงๆพอมาทําวันจันทร์เด็ดวันใหม่ทําให้เราเห็นว่าหลายๆร้านเป็นร้านที่บางทีเราไม่เคยกินเราไม่รู้จักมาก่อนแต่เป็นร้านที่คนท้องถิ่นคุ้นเคยเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยมานานอันนี้ก็ได้นะ
0: ดังนั้นแนะนําร้านค้าร้านอาหารที่อร่อยถูกใจคุณและอยากจะส่งต่อความอร่อยนี้ให้เราได้ไปตามกินในจานเด็ดวันใหม่นะครับเอาเสิร์ฟยิ้มกันต่อดีกว่าเมื่อกี้เสิร์ฟบะหมี่ไปแล้วรอบหลังมาเสิร์ฟยิ้มไง
1: เสิร์ฟยิ้มวันนี้พาไปหาเพื่อนชมัยพรค่ะคุณผู้ชม
0: เพื่อนแน่นะ
1: คุณหัวเราะเลยอ่ะ
0: ทำไมเพื่อนถึงขวนคุณล่ะ
1: ฝูงลิงแสมอันนั้นข้างแว่นนั้นข้างแว่นที่ประจวบแต่นี้พาไปดูฝูงลิงแสมที่อาศัยอยู่บนเกาะเป็ดค่ะหลายคนอาจจะงงว่าเอ้าเกาะนี้ชื่อเกาะเป็ดแล้วทำไมเต็มไปด้วยลิงแล้วก็ยังมีภาพสุดน่ารักเพราะว่าลิงแสมเขาคุ้นเคยเขาเป็นเจ้าที่เจ้าถิ่นคุณผู้ชมพากันลงทะเลว่ายน้ำเล่นว่ายตามเรือด้วยค่ะไปดูกัน

0: ี่มันบีชคลับหรือเปล่ามันเหมือนบีชคลับแถวแบบที่เราไปเที่ยวทะเลกันสนุกสนานมากเลยคุณผู้ชมคือเมื่อกี้น้องยุ้ยบอกว่าเกาะเป็ดใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่จริงแล้วเกาะเป็ดเนี่ยเขามีชื่อแบบเป็นทางการเนี่ยเรียกว่าเกาะเกล็ดแก้วครับเกาะเกล็ดแก้วนั้นตั้งอยู่บริเวณบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับก็เป็นเกาะเล็กๆแหละครับไม่ไกลจากชายฝั่งแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจากนี่แหละภาพที่เห็นครับแก๊งลิงแสมลิงแสมหรือแก๊งของเขาที่อาศัยอยู่กันจำนวนมากบนเกาะจนมันมีอีกหนึ่งชื่อเรียกที่เรียกกันว่าเกาะลิงหรือ Monkey Island ครับ
1: โอ้โหภาพที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวก็คือความสามารถในการว่ายน้ำของเราบรรดาลิงแสมค่ะแล้วพอเรือเข้าใกล้เกาะลิงบางส่วนพากันลงทะเลว่ายน้ำมารับอาหารว่ายตามเรือเรียกว่าจากเจ้าถิ่นบนเกาะกลายเป็นนักว่ายน้ำกลางทะเลเลยเขาเรียกว่ารับแขกบ้านแขกเมืองไหม
0: เออรับแขกไง
1: ลิงแสมธรรมชาติว่ายน้ำได้นะคะแล้วสามารถปรับตัวใช้ชีวิตใกล้แหล่งน้ำได้ดีค่ะก็มีพฤติกรรมลงน้ำเพื่อหาอาหารหรือว่าเดินทางระหว่างพื้นที่ใกล้ๆทำให้ภาพฝูงลิงว่ายน้ำแบบที่เห็นทั้งแปลกตาแล้วก็เรียกรอยยิ้มให้กับคนที่ได้พบเห็นค่ะนอกจากตอนลงน้ำแล้วยังสามารถพบลิงแสมอยู่ตามโขดหินและชายฝั่งถ้าใส่บิกินี่นี่ใช่เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมบางตัวปีนป่ายบางตัวหาอาหารด้วยอยู่รวมกันเป็นฝูงสะท้อนในเห็นถึงการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างน่าสนใจเลยล่ะค่ะ
0: แต่ถึงแม้ว่าลิงเนี่ยจะดูคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวแล้วเราก็ได้เห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าไปเที่ยวชมเนี่ยยังไงเองน้องๆเนี่ยก็ยังพบเป็นสัตว์ป่าแหละครับก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันดีกว่าบางทีนะไปยั่วโมโหหรือว่าไปแกล้งมันอย่างนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับ
1: คือบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจยั่วโมโหนะคุณผู้ชม
0: เป็นสัญชาตญาณของเขา
1: ใช่
0: ไม่เข้าไปจับไปแย่หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพื้นที่เพื่อไม่เกิดอันตรายนะครับเอาใครมีโอกาสออกเรือมาเที่ยวแถวสัตหีบก็จะได้พบกับภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ที่สำคัญครับชมอย่างมีระยะห่างไม่รบกวนสัตว์แล้วก็ช่วยกันรักษาธรรมชาติด้วยเพื่อให้เกาะเกล็ดแก้วหรือว่าเกาะเป็ดแห่งนี้ยังคงเป็นบ้านของฝูงลิงแสมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของท้องทะเลไทยต่อไปนะครับ
1: ใช่ค่ะอย่างยุ้ยแชร์แล้วกันทำไมถึงโดนข้างแว่นที่อ่าวมะนาวประจวบคีรีขัน
0: ธ์สวยกว่าไง
1: ไม่ใช่ตอนนั้นคือเราให้อาหารเขาเนาะให้อาหารแล้วคือเขาก็กินแหละแต่เรารู้สึกว่าเอื้อมไกลไปจังเลยอ่ะอยากจะขยับถาดอาหารเข้าไปใกล้ๆ
0: ผมคิดว่าคุณจะไปแย่ง
1: แต่สัญชาตญาณสัตว์คิดว่าเราไปแย่งก็เลยโดนควนนั่นแหละก็เลยพอฉันยังไม่ต้องไปแตะต้องค่ะให้เขายืดมือให้เขาลำบากของเขาไปเรายืนดูเฉยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าเราไปแย่ง
0: เดี๋ยวเขาก็หาทางกินเองนั่นแหละเห็นไหมเมื่อกี้ขนาดแตงโมลอยอยู่ในน้ำยังว่ายไปเอามากันได้
1: ถูกถูกนี่เป็นไงเจ้าที่เจ้าถิ่นบอกแล้วถ้าเกิดใส่บิกินี่ก็เหมือนที่คุณกระต๊อบบอกอ่ะ
0: บีชคลับนะ
1: แน่นอน
0: เป็นบีชคลับพูลปาร์ตี
1: ้
0: เนี่ยดมันคงมีความสุขของมันนะครับใครมีเรื่องราวน่ารักน่ารักแบบนี้อยากนำเสนอก็ส่งกันมาได้เลยนะครับในวันใหม่วันที่ในช่วงเสิร์ฟยิ้มนะครับผ่านไปแล้ว2เสิร์ฟคุณผู้ชมครับมาเสิร์ฟสีสันกันต่อครับมีหลายเรื่องราวให้ติดตามกันในสีสันวาไรตี้วันจันทร์นี้ตามกันต่อครับ

0: ยู่ต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันจันทร์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะในช่วงวันหยุดนี้ไทย PBS เราอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาติดตามเนื้อหาที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นนะคะกับ2รายการที่เราหยิบประเด็นเรื่องสุขภาพจิตความรุนแรงในโรงเรียนและการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานําเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็นําไปปรับใช้ได้จริงจะบอกว่าเรามาก่อนการก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นรายการที่ทางไทย PBS เรามองเห็นถึงความสําคัญทั้ง2อย่างเลยอ่ะไปดูกันก่อนเลยรายการแรก 11:05 นค่ะรายการนี้มีชื่อว่า The Last Jigsaw รายการที่จะพาไปตามหาจิ๊กซอที่หายไปของปัญหาสุขภาพจิตและความรุนแรงในโรงเรียนไทยค่ะผ่านเรื่องราวและมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชวนตั้งคำถามด้วยกันว่าปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีที่มาอย่างไรและมีชิ้นส่วนใดบ้างที่ในสังคมอาจมองข้ามอันนี้บอกก่อนนะไม่ได้วัวหายล้อมคอกนะคะอันนี้เราทำของเรามาอยู่แล้วนะ
0: เราปูกันมาตั้งนานแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่มีได้ทุกยุคนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องบูลลี่หรือการแกล้งกันเนี่ยนะครับดังนั้นเพราะความรุนแรงโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับมันมีหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องทั้งสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ในระหว่างเพื่อนเองครอบครัวครูรวมถึงปัญหาทางสุขภาพจิตด้วยดังนั้นครับไอ้จิ๊กซอเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเข้าใจต้นตอของปัญหาที่จะมาต่อให้เป็นภาพใหญ่เพื่อเป็นกุญแจสำคัญที่จะวางแผนการป้องกันได้ดีที่สุดนั่นเองครับ
1: จากนั้นค่ะเวลา 13:30 นพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดนะคะในรายการจากป่าสู่เมืองตอนเอาตัวรอดจากคนร้ายบุกรุกสำหรับโรงเรียนค่ะที่นำเอาแนวคิดเอาตัวรอดจากสถานการณ์ในพื้นที่ธรรมชาติมาปรับใช้กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเหตุการณ์คนร้ายบุกรุกเข้าไปในพื้นที่โรงเรียนเนื้อหาจะพาเราไปเรียนรู้ว่าหากต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินสิ่งสำคัญไม่ใช่การเรียนรู้ว่าจะวิ่งหนีอย่างไรค่ะแต่ต้องรู้จักประเมินสถานการณ์สังเกตทางออกหาพื้นที่ปลอดภัยตัดสินใจอย่างมีสติเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้ค่ะ
0: ดังนั้นครับคุณผู้ชมครับ2รายการนี้ถึงแม้จะนำเสนอกันคนละมุมแต่ว่าเชื่อมโยงกันด้วยเรื่องราวสำคัญความปลอดภัยในโรงเรียนนั่นเองรายการแรกก็ชวนมองย้อนกลับไปทำความเข้าใจถึงต้นตอของปัญหาใช่ไหมฮะส่วนอีกรายการนึงเนี่ยก็ชวนเรียนรู้กับวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นวันอยู่นี้ครับสามารถติดตามได้ทั้ง2รายการนี้เพื่อทั้งให้เข้าใจปัญหาแล้วก็เรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ปลอดภัยมากขึ้นติดตามได้เลยครับคุณผู้ชมครับกับ The Last Jigsaw เวลา 11:05 นและอีก1รายการคือจากป่าสู่เมืองตอนเอาตัวรอดจากคนร้ายบุกรุกสำหรับโรงเรียน13:30ทางไทย PBS ครับ
1: ค่ะติดตามมาได้ทั้ง2รายการของเราเลยนะคะก็เป็นอีก1หมุดหมายและการของไทย PBS จริงๆถ้าเกิดเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเราขับเคลื่อนมาตั้งนานแล้วนะคะรวมถึงการบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะคุณผู้ชมแต่มันดันเกิดขึ้นในทุกสังคมทุกยุคสมัย
0: ครับ
1: โดยเฉพาะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตาม
0: คือไม่ต้องเด็กอ่ะกับผู้ใหญ่เองเนี่ยก็มีนะฮะบางทีเนี่ยการพูดเล่นของเราบางอย่างอาจจะเป็นการทำร้ายความรู้สึกหรือว่าปมในใจอีกคนหนึ่งก็ได้
1: เช่นเนี่ยคุณฟังเอาไว
0: ้
1: เช่นคุณบอกว่าดิฉันไม่กินหมูกรอบไม่กินของมันนี่คือการบูลลี
0: ่มันบูลลี่ไหนมันเป็นการท้าทายคุณ มันเป็นชาเลนจ์ไม่ได้บูลลี่เลย
1: อ๋อเหร
0: ออ
1: ันเนี้ยมันเป็นการล้อเล่นแต่ดิฉันไม่ล้อเล่นไง
0: คุณกินจริง
1: เดี๋ยวฉันต้องไปวิ่ง5 กิโลอีก
0: โอ้ยกินไป2 ชิ้นวิ่ง5 กิโล
1: แซวอย่างงั้นแหละคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าจริงเรื่องการบูลลี่อ่ะมันเป็นแผลที่อยู่ในใจหลายๆคนได้นานกว่าที่คิดนะ
0: เอาจริงนะอย่างแต่เราโตกันมาขนาดนี้ผมเชื่อว่าตอนเด็กก็คงต้องมีใครที่โดนแบบแกล้งบางอย่างที่เราไม่ชอบมันก็กลายมาเป็นปมตนโตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเองกับเด็กเองหรือว่าผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยบางทีผู้ใหญ่บางทีหยอกเล่นอะไรกับเด็กเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจด้วยคือเด็กเกิดมาเนี่ยเขาอาจจะเจอโลกมาแค่นั้นดังนั้นการพูดเล่นบางอย่างเราอาจจะมองอุ้ยเรื่องแค่นี้เองแต่สำหรับเด็กมันเป็นเรื่องใหญ
1: ่หรือแม้กระทั่งคนโตๆกันแล้วอ่ะคือบางอย่างเราสึกว่าทำไมฉันรับได้ทำไมเธอรับไม่ได้คนเรามีภูมิเรื่องของการรับมือในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งเดียวกันที่แตกต่างกันนะคะ
0: ดังนั้นฝากติดตามรายการในวันหยุดของเราด้วยทั้ง2รายการนะครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่เรื่องของการยกระดับการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับบางทีทำงานคนเดียวมันอาจจะเหนื่อยครับทั้งนี้ทั้งนั้นการร่วมมือกันของหลายภาคีภาคส่วนก็ทำให้การรวมพลังนั้นสร้างเมืองได้ดีขึ้นอย่างวันนี้ครับมีงานเกี่ยวกับรวมพลังพันธมิตรและเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกเขาเปิดงาน TCCN Forum 2026ครับไปดูกันหน่อยครับงานนี้มีชื่อว่า Thailand Creative City Network ครับ TCCN Forum จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่าอปท.แล้วก็กรุงเทพมหานครครับโดยในงานเนี่ยเขาเชิญภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เนี่ยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาทั้งหมด13เมืองครับก็มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการพัฒนาเมืองเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้การพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกและก็เผยแพร่ผลการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกของไทยครับแล้วก็เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดมุมมองการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์จากผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนจากเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศภายใต้แนวคิดของปีนี้ครับคือ Creative City Connect Connecting People Culture Creativity และ Sustainability ครับ
1: โดย13เมืองที่มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเมืองและปัจจัยต่างๆให้เอื้อต่อการยกระดับขีดความสามารถของเมืองประกอบไปด้วยเมืองสร้างสรรค์4ประเภทรวม9เมืองค่ะได้แก่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารภูเก็ตเพชรบุรีสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านได้แก่เชียงใหม่สุโขทัยและน่านเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบกรุงเทพมหานครและเชียงรายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีได้แก่สุพรรณบุรีค่ะส่วนเมืองสร้างสรรค์3ประเภทจากต่างประเทศจำนวน4เมืองได้แก่เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเบอร์ลินสหพันธรัฐเยอรมนีและเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมืองสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านอิชิเซนประเทศญี่ปุ่นค่ะ
2: เรามีบทบาทชัดเจนอยู่3ประเด็นนะครับเรื่องที่1ครับเราเน้นที่ประโยชน์ของชุมชนและที่2อยู่บนแผนโครงสร้างพื้นฐานและเรื่องที่3คือมาตรฐานสากลวันนี้รายได้ชุมชนความสุขนักท่องเที่ยวความสุขชุมชนมาแล้วโครงสร้างพื้นฐานโครงการกระเช้าภูกระดึงอื่นต่างๆนานาเราก็เริ่มทำแล้วแต่เรื่องมาตรฐานสากลเป็นเรื่องสำคัญครับวันนี้นักท่องเที่ยวที่เขาจะให้ความมั่นใจแล้วก็เดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในมิติความมาตรฐานสากลวันนี้สิ่งที่เราจัดก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่อปท.ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่า UNESCO Creative City Network หรือ UCCN เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO วันนี้ทั่วโลกมีอยู่แค่408เมืองนะครับจากเมืองมากมายมหาศาลประเทศไทยเนี่ยมีเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อยู่แล้วถึง9เมืองเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนอันดับแรกคือเราต้องพยายามส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยมีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มากขึ้นสุดท้ายก็ไม่ใช่เพื่อได้รางวัลครับไม่ใช่เพื่อให้คนมาดื่มด่ำประสบการณ์ครับแต่สร้างให้เมืองนั้นๆเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ของคนรุ่นใหม่ๆและรุ่นต่อๆไปด้วยเพราะนั้นนั่นคือเป้าหมายแรกที่เราทำเรื่องของ UCCN แต่ถ้าถามว่าแล้ววันนี้เกิดขึ้นด้วยอะไรเราแปลงจากตัว U UNESCO เป็นตัว T Thailand ครับก็คือ Thailand Creative City Networkเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทยปีนี้ปีที่6แล้วนะครับที่เราจัด5ปีแรกเราแลกเปลี่ยนกันเองครับ8เมือง7เมืองใดๆก็ตามนะครับแต่ปีนี้เป็นปีแรกครับที่เราเชิญเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากต่างประเทศมาด้วยนะครับเพราะเรามั่นใจว่ามันได้ประโยชน์กันและกันเขาก็ได้เรียนรู้เราเราก็ได้

0: หรือลูกเขาสร้างการรับรู้ซึ่งกันและกัน
1: การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าครับแต่คือการเปิดพื้นที่ให้คนและในคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและก็รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไปพร้อมกันครับ
2: เอาอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราใช้กันอยู่เหรียญกระสาบที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเงินที่เอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนในการใช้จ่ายแต่แท้จริงแล้วค่ะในเหรียญแต่ละรูปแบบยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งงานนิทรรศการดีๆนะคะกับนิทรรศการสิริกระสาบปรรณสินค่ะนี่ค่ะสิริกษาปนสินนะคะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศจัดขึ้นโดยกรมธนารักษ์ร่วมกับภาคเอกชนและศิลปินอิสระนำเหรียญกษาปที่ระลึกแล้วก็เหรียญที่ลึกมาจัดแสดงพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของเหรียญผ่านงานศิลปะและงานประณีตศิลป์ค่ะรอชมเต็มๆนี้สปอยก่อน12สิงหาคม
1: 12สิงหาคม
2: ชมไปมาไปงานนี้มาบอกเลยสวยมากคุ้มค่ากับการไปดูมากค่ะพี่ต๊อป
1: จุดเด่นของงานนี้ก็อย่างที่น้องยุ้ยบอกไปใช่ไหมว่ามันน่าสนใจเพราะแต่ละเรื่องแต่ละเหรียญเนี่ยเขามีเรื่องราวของเขาที่แตกต่างกันมันจะเป็นภาพบุคคลสำคัญเหตุการณ์สำคัญหรือว่าเรื่องราวด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดผ่านลวดลายและองค์ประกอบต่างๆบนเหรียญครับและการสร้างเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยต้องอาศัยทั้งการออกแบบแล้วก็ความละเอียดแบบงานช่างเพื่อให้ภาพและรายละเอียดสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนจนทำให้เหรียญหนึ่งเหรียญกลายเป็นเหมือนบันทึกเรื่องราวของช่วงเวลานั้นๆและในขณะเดียวกันนะครับนิทรรศการนี้ก็ยังให้ความงดงามของเหรียญแต่ละเหรียญนั้นเอามาต่อยอดร่วมกันกับงานศิลปะก็จะทำให้คุณผู้ชมที่เข้าไปชมเนี่ยได้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างงานกระสาบกับงานศิลป์แล้วก็ได้สัมผัสรายละเอียดของเหรียญที่อาจจะไม่เคยได้สังเกตมาก่อนไปดูใกล้ๆ
2: ใช่ค่ะคือเหรียญแต่ละยุคสมัยวิธีการทำแตกต่างกันนะคะสมัยก่อนใช้งานปั้นขึ้นด้วยมือเราจะไม่เห็นรายละเอียดเรื่องตัวอักษรแต่พอยุคหลังๆมาที่มีการออกแบบนำคอมพิวเตอร์งานออกแบบต่างๆมาใช้มันก็จะช่วยมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมยุ้ยเพิ่งรู้มาอย่างหนึ่งความรู้จากกรมธนารักษ์เหรียญยิ่งใหญ่อย่าคิดว่าง่ายนะคะยิ่งใหญ่ยิ่งทำยากยิ่งใหญ่ยิ่งทำยากเพราะว่าไม่ใช่ไซส์ขนาดโดยทั่วไปค่ะแล้วอย่างช่างฝีมือเนี่ยเป็นช่างฝีมือที่มาจากกรมธนารักษ์อันนี้เป็นงานของศิลปินอิสระนะคะเดี๋ยวรอชมกันเต็มๆที่เห็นคือดอกรักแล้วก็นำอัญมณีไทยมาเหรียญหลายๆรุ่นไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าเหรียญอีกหลายๆรุ่นยังมีให้สำหรับนักสะสมโดยกรมธนารักษ์ก็ลองไปดูกันได้เพราะว่าคนที่ชื่นชอบการสะสมเหรียญหรือแม้กระทั่งคุณไม่มีสตอรี่เรื่องของการสะสมเหรียญเลยยิ่งดูแล้วเพลินค่ะมันเป็นการสะท้อนถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมนี่คืออีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแต่ละชิ้นไม่ได้บอกแค่ว่าเป็นเหรียญอะไรแต่ยังบอกคุณค่าและเรื่องราวผู้คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆด้วยนะคะงานนี้จัดแสดงอยู่ที่อาร์ตจิวเวลชั้น5ศูนย์การสยามพารากอนค่ะเปิดให้เข้าชมถึง12สิงหาคม
1: วันแม่พอดี
2: เอามาให้ดูก่อนถ้าอยากไปไปก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ไปหรือว่าไปแล้วอยากจะชมเต็มๆชมัยพรนำมาฝากกัน12สิงหาคมนะคะใครอยากชมความงดงามของเหรียญกษาปณ์และเรียนรู้เรื่องราวที่ถูกบันทึกผ่านงานศิลป์ไปกันได้เลยที่งานนี้เขามี2ชั้นด้วยนะ
1: ตอนเด็กผมเห็นคุณแม่ผมเนี่ยแกชอบเก็บเหรียญทุกวันนี้ก็ยังมีเหรียญอยู่น
2: ะ
1: พอไปนั่งดูบางอันเก่าๆคือมันสวยดีนะเราถึงแม้ทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้กันแล้วนะบางที่นอกจากเหรียญบางทีเราแลกเพื่อแบบเข้าห้องน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยในแต่ละเหรียญมันจะมีความสวยงามแม้กระทั่งปีอ่ะคุณผู้ชมนะอย่างปีคศที่ผลิตเหรียญเหล่านั้นเนี่ยแต่ละโมเดลก็มีจุดเด่นต่างกันไปนะคนที่เล่นเหรียญเขาดู
2: แล้วบางอย่างมีมูลค่ามากกว่าที่คิดนะคะอย่างตอนยุ้ยไปถ่ายสกู๊ปคุณผู้ชมมีหลายๆท่านไปหาเหรียญสะสมมีรุ่นนั้นรุ่นนี้ไหมหลายรุ่นที่นำมาจัดแสดงไม่มีแล้วนะคะ
1: นี่ไงกลายเป็นของมีค่านะจากมูลค่าไม่เท่าไหร่พอเวลาผ่านไปนั้นมันมีมูลค่ามากขึ้นโดยเฉพาะมูลค่าของจิตใจแล้วก็คุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับอ้าวจากเรื่องของเหรียญคุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทยพาไปดูพาไปไหว้พระพระนอนทรงเสิร์ชมโนราอายุกว่าพันปีครับนี่เลยครับไปกันเลยคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยสิที่เห็นอยู่นี้คือวัดภูเขาทองครับอยู่ที่ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังตอนนี้ก็มีประชาชนเข้าไปกราบไหว้พระนอนทรงเสิร์ชมโนรานะฮะอายุกว่า 1,000 ปีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นพระพุทธสายญาติปางปรินิพพานองค์เดียวที่พบในไทยที่มีความยาวอยู่9เมตรและความกว้างอยู่ที่2เมตรสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยครับปัจจุบันนี้ทางกรมศิลปากรเขาก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน1ใน20แห่งของตรังเลยสำหรับพระนอนทรงเสิร์ชมโนรามีประวัติเล่ากันต่อมานะครับว่าสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1,200 ถึง 1,300ในสมัยเจ้าหน่อและพระนางเลือดขาวที่ทราบข่าวว่าพระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่2เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชกำลังเตรียมบูรณะซ่อมแซมพระ

0: บรมธาตุเจ้าหน่อและพนางเลือดขาวเนี่ยจึงได้รวบรวมเอาทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดของตนเอาไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่เมื่อเดินทางมาถึงเขาชุมทองหรือวัดภูเขาทองแห่งนี้เนี่ยก็ทราบข่าวนะครับว่าพระบรมธาตุได้สร้างเสร็จไปแล้วพนางเลือดขาวจึงนำทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่บรรจุแล้วเอามาเนี่ยนะครับเอาไว้ในถ้ำที่เขาชุมทองหรือภูเขาทองแห่งนี้ซึ่งพนางเลือดขาวนั้นมีสายเลือดมโนราครับจึงให้สร้างพระนอนทรงเสิร์ธมโนราที่เป็นเนื้อไม้ขึ้นเพื่อปิดปากถ้ำเอาไว้โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยช่วยกันดูแลรักษาแต่ด้วยเวลาผ่านไปครับก็ทำให้พระนอนทรงเสิร์ธมโนราเนื้อไม้นั้นผุกร่อนกรมศิลปากรจึงมีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ด้วยการฉาบเป็นทองเหลืองเสริมด้วยโครงเหล็กด้านในเพื่อความแข็งแรงมั่นคงครับ
1: ส่วนภายในวัดค่ะยังมีโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่พบในบริเวณดังกล่าวอายุกว่า 3,000 ปีสมัยก่อนพุทธกาลจนกลายเป็นฟอสซิลจัดแสดงให้กับประชาชนเยาวชนได้ไปศึกษาเรียนรู้ค่ะนอกจากนี้ที่วัดภูเขาทองยังพบหินงอกหินย้อยอายุกว่า 1,000 ปีก่อตัวเป็นก้อนสีขาวขนาดใหญ่จนดูคล้ายคลึงกับรูปของเจ้าแม่กวนอิมพระครูภาวนาสมาธิคุณเจ้าอาวาสวัดภูเขาทองจึงนำรูปจำลองของเจ้าแม่กวนอิมมาวางเปรียบเทียบให้ได้เห็นกันอย่างชัดเจนสร้างความเริ่มใสศรัทธาให้กับประชาชนอย่างมากถือเป็นอีกสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างสวยงามค่ะแล้วก็มีธรรมเนียมนะคะในแต่ละปีจะมีการรำมโนราถวายในวันสงกรานต์ของทุกปีเพื่อบูชาครูหมอมโนรานับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศที่ยังคงความสวยงามตระการตาและดึงดูดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกสารทิศให้มากราบไหว้พระนอนโบราณ สถานที่แห่งนี้ด้วยค่ะ
0: ใครแวะเวียนไปตรังก็แวะไปดูได้อายุมากกว่า1,000ปีนะครับ
1: จากภาพจำจากการส่งจดหมายและพัสดุวันนี้1บทบาทของไปรษณีย์ไทยกำลังเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคและการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะโดยเฉพาะการซื้อขายผ่านออนไลน์ที่ทำให้ระบบขนส่งนั้นกลับมามีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงผู้บริโภคกลับมากับผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่144หูร้อยกว่าปีแล้วนะของไปรษณีย์ไทยค่ะจึงประกาศทิศทางการทำงานภายใต้แนวคิด relationship ที่ใช้เครือข่ายไปรษณีย์ที่มีอยู่ทั่วประเทศไม่เพียงรองรับการส่งสิ่งของค่ะแต่ยังต่อยอดสู่การเชื่อมโยงทั้งประชาชนผู้ประกอบการชุมชนหน่วยงานภาครัฐให้เข้าถึงตลาดและบริการต่างๆได้สะดวกมากขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมองว่าโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยมีจุดบริการกว่า 50,000 แห่งทั่วประสามารถเป็นหนึ่งกลไกในการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเฉพาะการช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนนำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์และเชื่อมโยงกับบริการภาครัฐและช่องทางการค้าใหม่ๆอีกด้วยค่ะ
0: แต่ในขณะเดียวกันนะครับไปรษณีย์ไทยก็ระบุว่าปี2568เนี่ยมีรายได้รวมกว่า 22,000 ล้านบาทและในช่วงครึ่งแรกของปี69มีรายได้กว่า 11,000 ล้านบาทครับโดยธุรกิจขนส่งและก็โลจิสติกส์เนี่ยก็ยังคงเป็นรายได้หลักในขณะที่บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือว่า EMS ซึ่งดำเนินงานมาครบ40ปีแล้วยังคงเป็นอีกหนึ่งในบริการสำคัญครับโดยช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีรายได้เติบโตเกือบ 3% และปริมาณชิ้นงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนครับ
1: ทั้งนี้นอกจากการขนส่งแล้วค่ะอีกสิ่งที่ไปรษณีย์ไทยให้ความสำคัญมากขึ้นคือการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาทำความเข้าใจกับความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาบริการให้เหมาะกับพฤติกรรมของคนแต่ละกลุ่มตั้งแต่การส่งของในชีวิตประจำวันไปจนถึงการช่วยผู้ประกอบการนำสินค้าออกสู่ตลาดทิศทางดังกล่าวถูกวางไว้ภายใต้แนวคิดนะคะเป็น possible next ค่ะไม่ใช่ possible นะ possible
0: next ที่แปลว่าจดหมาย
1: ใช่ค่ะให้ความสำคัญในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการเข้าถึงบริการของประชาชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่ะ
0: เป้าหมายสำคัญของเขาก็คือการปรับบทบาทจากผู้ให้บริการไปรษณีย์และโลจิสติกเนี่ยไปสู่การเป็นไลฟ์สไตล์โลจิสติกแบรนด์ครับหรือบริการด้านโลจิสติกที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากขึ้นตั้งแต่การส่งสินค้าการซื้อขายออนไลน์ไปจนถึงการเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคครับเพราะในวันที่โลกการค้าขยับเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้นการส่งออกนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนสุดท้ายของการซื้อขายอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งโครงข่ายสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนธุรกิจและโอกาสทางเศรษฐกิจเอาไว้ด้วยกันครับ
1: ถ้าเกิดว่าความทรงจำหนึ่งนะกับไปรษณีย์ไทยสิ่งหนึ่งที่อยู่ให้นะว่าไปรษณีย์ไทยชนะขาดเลย
0: เลขที่บ้าน
1: บุรุษไปรษณีย์ค่ะ บุรุษไปรษณีย์มีความผูกพันกับคนในพื้นที่มากต่อให้บางทีที่อยู่อาจจะตกไปบางตัว
0: แกจำได้หมดอ่ะ
1: ยังส่งถูกอ่ะ
0: คือแล้วบางทีที่อยู่ไทยอ่ะจะไม่ค่อยเหมือนต่างประเทศเน
1: า
0: ะโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะคือบางทีมันเป็นซอยเล็ก
1: ๆ
0: ซึ่งซอยก็จะมีในซอยอีกแยกไปอีกเป็นหลังเล็กๆอีกซึ่งพี่ไปรษณีย์เข้าถูกทุกหลังนะ
1: พี่ๆบุรุษไปรษณีย์เนี่ยบางบ้านเนี่ยส่งกันเปรียบเสมือนเป็นญาติเลยนะเพราะพี่เขาบางทีส่งอาทิตย์10ปี20ปี30ปีเอาง่ายๆไปส่งหมาหน้าบ้าน

0: จำได้อะ
1: เออแล้วเขาขับรถเนี่ยเขาจะคล่องมากเขาจะแบบรู้เลยว่าตรงเนี้ยทางตรงไหนเป็นหลุมเวลาขับเข้าซอยที่ไม่ชินนะคุณผู้ชมครับถ้าเจอไปรษณีย์ถือว่าโชคดีเพราะพี่เขาจะหาทางเลี่ยงหลุมเวลาถนนมีหลุมมีบ่อได้แม่นกว่าเราไง
0: คือยูให้อย่างนึงว่าบุคลากรพี่ๆบุรุษไปรษณีย์ถือว่ามีความเป็นมืออาชีพกว่าขนส่งในหลายๆเจ้านะอันนี้คือสิ่งที่แบบไปรษณีย์ไทยแบบชนะค่ะเลยแล้วก็ยังสามารถแบบตรวจสอบได้ด้วย
1: 144ปีนะครับเอาใครที่สนับสนุนแล้วก็อุดหนุนอยู่ก็อย่าลืมผู้ประกอบการไทยด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ชมชวนไปออกกำลังกายกันหน่อยดีกว่านะครับหลายๆคนนั้นลืมแล้วก็ละเลยเรื่องการออกกำลังกายสนุกกินไงเมืองไทยเมืองเราเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเราเปิดมาก็บะหมี่แล้วบะหมี่เกี๊ยวแล้วนะวันนี้จะพาไปดูนะครับโดยเฉพาะอาหารบางประเภทอย่างถ้าเกิดสมมติไปอีสานเนี่ยบางวิถีชีวิตที่เคยมาอาจจะส่งผลร้ายกับสุขภาพอย่างเช่นการกินดิบกินสุกๆแบบนี
0: ้
1: ไม่ดีนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดการติดพยาธิใบไม้ตับได้ซึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ตอนนี้เราต้องรณรงค์กันครับใครที่ไม่กินไม่เป็นไรดีแล้วนะครับแต่ถ้ากินเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันคือวิถีชีวิตท้องถิ่นของเขาทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนรุ่นใหม่ครับมหาสารคามเองเนี่ยเขาก็เลยร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.แล้วก็วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามจัดมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภายใต้แนวคิดแซ่บสุขเซฟชีวิตGen Health X Gen 4เพื่อให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารเรื่องสุขภาพด้วยภาษาที่เข้าถึงคนวัยเดียวกันนั่นเองครับ
0: ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่นำความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ในตับมาผสมผสานกับวัฒนธรรมอีสานนะคะทั้งการแสดงหมอลำหุ่นกระติบข้าวคณะเด็กเทวดาในชุดเด็กอีสานรุ่นใหม่ห่างไกลประดิบแซ่บสุขเซฟชีวิตการแสดงหมอลำกรรณรงค์ชวนคนอีสานแซ่บสุขเซฟชีวิตนะคะโดยดร.ราตรีศรีวิไลบงสิทธิพรศิลปินแห่งชาติและการแสดงชุดฟาร์มพยาธิใบไม้ในตับที่นำศิลปะวัฒนธรรมเป็นตัวกลางในการสื่อสารเรื่องสุขภาพให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเปิดตัวภาพยนตร์ครับเป็นภาพยนตร์โฆษณารณรงค์อีสานซีโร่โอวีจำนวน5เรื่องด้วยกันครับแล้วก็กิจกรรมแซ่บสุขเซฟทุกความฝันมีเดียไอเดียปรินต์แอนด์แฮกเกอร์ทอนเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุแต่15ถึง25ปีเนี่ยเขาก็ออกแบบสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ใน3รูปแบบมีละครเวทีบอร์ดเกมแล้วก็วิดีโอคลิปหรือว่าอินโฟเมชันเพื่อเปลี่ยนเรื่องสุขภาพที่มันดูจริงจังดูเครียดเนี่ยให้เข้าถึงคนยุคใหม่แล้วก็เข้าใจมากขึ้นครับ
0: ค่ะโดยในจังหวัดมหาสารคามเองก็มีการผลักดันเรื่องการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นวาระของจังหวัดมานานกว่า20ปีแล้วค่ะแล้วครั้งนี้เขาขยายการทำงานมาสู่คนรุ่นใหม่ใช้หนังสือสร้างสรรค์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาช่วยสื่อสารส่วนน้องๆเยาวชนบอกว่าก่อนหน้านี้มีความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ในตับไม่มากนักพอเข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าได้เข้าใจมากขึ้นการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆอาจมีความเสี่ยงและถ้าจะรับประทานเมนูที่มีปลาร้าก็ต้องเลือกร้านที่มั่นใจว่าใช้ปลาร้าที่ผ่านการปรุงสุกอย่างเหมาะสมเพราะเรายังแซ่บอยู่ได้แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือความใส่ใจในการเลือกกินเพื่อให้มื้ออร่อยกลายเป็นมื้อที่ปลอดภัยนะคะ
1: คุณกินไหมคุณกินปลาร้าไหม
0: กินปลาร้าแต่ว่าไม่ต้องเป็นปลาร้าต้มสุกนะคะปลาร้าทอดปลาร้าบองได้หมดเลย
1: ปลาร้าทอดปลาร้าบองแล้วมันจะรสชาติต่างกันไหมคุณไอ้ดิบกับสุกอะปลาร้า
0: ไม่เคยกินปลาร้าดิบ
1: มีใครทราบไหมฮะเพราะว่าผมอยากทราบแบบความต่างไงมันอาจจะต้องมีเหตุผลหรือเปล่าทำไมคนยังชอบกินดิบกว่าเพราะว่ามันนัวกว่ามันแซ่บกว่าหรือว่าอะไรอะแต่เรื่องนั้นนะครับกินแบบปลอดภัยดีกว่าปรุงสุกอ่ะฆ่าพยาธิให้ตายเรียบร้อยก่อนแล้วก็กินให้ปลอดภัยจะได้อร่อยแล้วก็ไม่อันตรายครับ
0: ใช่ค่ะเอาคุณผู้ชมพามาดูกันหน่อยอีกหนึ่งภูมิปัญญาของเรานั่นคือการทอผ้าเอาผ้าสวยๆอย่างเวลาเห็นในเราใส่กันทุกวันศุกร์นะคะเอาคุณผู้ชมพาไปดูกันนะคะอย่างที่จังหวัดลพบุรีนะเอาก่อนจะไปลพบุรีพาไปดูดาวก่อนใช่ไหม
1: ใช
0: ่พาไปดูดาว
1: พาไปดูดาวผ้าเดี๋ยวค่อยดู
0: โอเคได
1: ้ผ้าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้คุณใส่ด้วยแล้วก็เดินไปด้วยนะครับพาไปดูครับคุณผู้ชมครับเปิดโลกกิจกรรมดูดาวเรียนรู้จักรวาลผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนไปดูกันหน่อยครับ

0: วันนี้ครับผมได้มีโอกาสมาที่นี่ที่จะมาดูดาวครั้งแรกครับเราอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญครับที่ใครอยากจะดูดาวเขาต้องมาดูตรงนี้แล้ววันนี้เป็นพิเศษมากๆแต่ว่าความเป็นมาของการดูดาวในครั้งนี้และการจัดงานนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเรามาพูดคุยกับพี่ต๋อมนะครับพี่ต๋อมเป็นผู้ดูแลโครงการนะครับ Amazing Dark Sky in Thailand ครับพี่ต๋อมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต๋อมครับบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมสุดตื่นเต้นมากให้เล่าถึงที่มาของโปรเจกต์และโครงการนี้หน่อยครับว่ามันเริ่มต้นยังไงครับ
2: โครงการนี้นะครับจริงๆเริ่มต้นมาจากนาริสแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเราพยายามผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวดูดาวนะครับเพื่อให้การดูดาวเนี่ยมันได้เป็นเรื่องของแค่นักดาราศา

0: เท่านั้นแต่มันยังสามารถเป็นเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มันสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นการจัดซีซั่น 2แล้ว
1: ครั้งที่2
0: ครั้งที่

0: สมเขาใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งที่ขึ้นทะเบียนเขตอันรอดของฟ้ามืดท้องฟ้านี่คือเห็นดาวสวย
1: คือจะมืดสนิท
0: มืดสนิทสวยแล้วก็ประทับใจมาก
1: ๆก็คือวันนี้อีกหนึ่งคำที่หลายๆคนอย่างผมเองก็เพิ่งจะมาโฟกัสแล้วก็ฟังอย่างที่พี่ต๋องพูดเนี่ยก็คือเรื่องของฟ้ามืดสนิทภาวะทางแสง
0: มลภาวะทางแสงจริงๆแสงสว่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องใช้งานตอนกลางคืนเพื่อความปลอดภัยเพื่อสิ่งต่างๆนะครับแต่ว่าเรารณรงค์ให้การใช้แสงไฟอย่างเหมาะสมหมายว่าแสงไฟเนี่ยส่องลงพื้นดินที่ใช้งานจ้าจนเกินจำเป็นแล้วก็ไม่ส่องขึ้นบนท้องฟ้าดังนั้นถ้าเกิดเราใช้แสงไฟอย่างระมัดระวังเราก็สามารถใช้งานแสงไฟตอนกลางคืนได้ปกติและเรายังสามารถได้ความสวยงามท้องฟ้ากลับคืนมาอีกด้วย
1: ทีนี้ในงานเนี่ยมีหลายกิจกรรมมีหลายบูธที่เราเห็นเลยครับที่นี่มีอะไรบ้างครับพี
0: ่ต้องบอกว่าสิ่งเราประทับใจอย่างแรกคือดาวที่เต็มท้องฟ้
1: า
0: แน่นอนสำหรับคืนนี้เดี๋ยวรอท้องฟ้ามืดเมฆเคลียร
1: ์ค
0: ืนนี้เห็นทางช้างเผือกตอนตีสองตีสาม
1: แน่นอน
0: จะเห็นว่าด้านหลังของเราเนี่ยเต็มไปด้วยกล้องดูดาวจำนวนมากจะมาจากทั้งโรงเรียนเครือข่ายของนาริสนะครับแล้วก็มีของกลุ่มนักดูดาวสมัครเล่นมาจัดดูดาวในครั้งนี้กันดังนั้นเนี่ยนอกจากความสวยงามของการดูดาวด้วยตาเปล่าแล้วที่เห็นดาวจำนวนมากๆแล้วเนี่ยพอเราดูดาวผ่านกล้องนะครับเราจะเห็นเขาเรียกว่าดีเทลความสวยงามที่มากขึ้นไปอีก
1: นอกจากดูดาวแล้วมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นอีกครับ
0: เราจะมีโซนเวิร์กช็อปครับที่จะพาไปดูดาวผ่านแอปพลิเคชันนะครับม
1: ี
0: เวิร์กช็อปทำกล่องเซตอะไรบล็อกมีบอดี้เพนต์นะครับแล้วก็มีโซนถ่ายภาพกับบอลลูนดาวเคราะห์
1: คุณผู้ชมที่ถ้าเกิดสมมติเขาอยากจะเริ่มต้นดูเป็นมือใหม่มันยากไหม
0: ต้องบอกว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยเหมาะกับการมางานนี้เลย
1: ทำไม
0: เพราะว่ากล้องทุกตัวที่มาจัดกิจกรรมที่นี่นะครับ ทุกตัวเนี่ยจะมีบุคลากรรวมถึงน้องๆนักเรียนคุณครูที่เชี่ยวชาญในการใช้งานกล้องแล้วก็สามารถให้คำแนะนำได้หมดเลยแล้วก็จะมีโซนที่จะแนะนำว่ากลุ่มดาวนั้นตรงไหนทางช้างเผือกตรงไหนอยากจะดูกลุ่มแก๊สนิวล่าอยากจะดูกระจุกดาวน้องๆนักเรียนทุกคนสามารถที่จะให้คำแนะนำได้หมดเลยครับ
1: วันนี้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้เห็นถึงภาพรวมกิจกรรมแล้วก็โครงการแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ต๋องมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ

0: ับและไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเที่ยวเขาใหญ่นะครับอย่างบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาเนี่ยเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องดาราศาสตร์อยู่แล้วก็มาอย่างนี้นะครับบังเอิญเจอคุณกรณ์เคทีครับใครเคยดูช่องของคุณกรณ์บ้างคุณกรณ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกรณ์
0: คุณกรณ์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักดาราศาสตร์เรียกได้เลยไหมฮะเรียกแบบนั้นไหม
1: ไม่ถึงขั้นนักดาราศาสตร์ครับ
0: ในสายยูทูบเบอร์เขาเรียกว่าอะไรคร
1: ับ อย่างส่วนตัวของผมแล้วก็จริงๆหลายๆท่านก็คือเราเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์แต่ของผมเนี่ยจะเฉพาะทางหน่อย
0: เป็นสายดาราศาสตร์
1: เราทำดาราศาสตร์โดยเฉพาะเลย
0: โอเคโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ด้านดาราศาสตร์อะไรคือความน่าหลงใหลของมันคร
1: ับจริงๆผมมองว่าความน่าหลงใหลของดาราศาสตร์คือมันทั้งใกล้และไกลตัวมากๆใกล้ตัวในแง่มุมที่ว่ามันมีชื่อเรื่องของวันนะครับวันเกิดอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับ
0: ราศี
1: เรื่องราศีเรื่องดวงอะไรนี้ได้หรือในแง่ที่ว่าธาตุต่างๆในร่างกายของเรามาจากดาวที่ไกลออกไปมากๆนะฮะคาร์บอนที่อยู่ในร่างกายแคลเซียมในกระดูกในฟันเนี่ยมาจากแกนกลางของดาวฤกษ์ต่างๆเนี่ยที่เราเห็นบนท้องฟ้าเลย
0: มันลึกซึ้งดื่มด่ำขนาดนั้นเลย
1: ใช่ครับคือร่างกายของเราเป็นฝุ่นผงจากดวงดาวรวมถึงแง่มุมที่ไกลมากๆคือดาวทุกดวงที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยครับ
0: ค
1: ือการมองเห็นอดีตนะครับ
0: แปลว่าที่มันเห็นแป่งแสงมาเนี่ยคือมันเกิดขึ้นมานานแล้ว
1: เกิดขึ้นมานาน
0: เรานั่งมองอดีตของมัน
1: ถูกต้องครับดาวบางดวงเนี่ยที่เรามองเห็นคือสภาพเมื่อหลักพันหลักหมื่นปีที่แล้วแล้วตัวโฟตอนของแสงเนี่ยเพิ่งเข้า
0: ส่งมาถึงเรา
1: อ๋
0: อใช่เพราะว่ามันที่เขาบอกว่าเป็นปีแสงการเดินทางของแสงเนี่ยคือกว่าที่เราจะเห็นเนี่ยน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่ง
1: เรียบร้อยแล้ว
0: หลังจากนี้ตอนนี้ปัจจุบันณเวลาช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เป็นยังไงแล้ว
1: ไม่รู้เป็นอย่างไรมันยังมาไม่ถึงผมมองว่าจริงๆเนี่ยการที่เราจะเริ่มต้นดูดาวมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยมันสามารถเริ่มแค่ว่าเรารอตอนกลางคืนแล้วมารับชมก็ได้ครับสิ่งที่ตามมาคือมันจะพาเราไปไหนนะครับเราจะเสียตังค์กับการดูดาวเท่าไหร่อ
0: ย่าโทษดาวให้โทษเรา
1: ถูกต้องครับของมันต้องมีอะไรอย่าง
0: นี้โอเคโอเคได้อีกหนึ่งมุมมองนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครที่อยากจะมามีประสบการณ์เหมือนคุณกรณ์ก็แวะมาได้เลยวันนี้ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ไป
1: ครับ

โอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าค่ำคืนนี้เป็นอีกค่ำคืนที่น่าจดจำสำหรับผมเลยนะครับใครที่ชอบดวงดาวอย่างผมเองถ้าเกิดจะดูดาวเมื่อก่อนก็อาจจะแค่แงนมองท้องฟ้าแล้วก็ดูไปแต่จะทำให้เห็นเลยนะครับว่าค่ำคืนนี้คนที่ชอบดวงดาวชอบดาราศาสตร์นั้นมีเยอะมากแล้วเขาก็มีสังคมมีคอมมูนิตี้ด้วยนะครับใครที่อยากจะท่องเที่ยวแบบนี้เที่ยวทะเลเที่ยวเขาอาจจะเบื่อเที่ยวบ่อยแล้วลองมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็มาดูดาวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นแบบนี้มาก็ได้ทั้งครอบครัวนะครับจะมาเป็นเดี่ยวคนเดียวมา

0: ำหรับงานที่ไปมาในคุณผู้ชมครับมีชื่อว่างาน Dark Sky Star Party ครับจัดไปเมื่อประมาณสักมีนาคมที่ผ่านมางานนี้เขาจัดโดยนฤทธิ์นะครับดังนั้นต่อให้ทางกิจกรรมทางงานไม่ได้จัดเนี่ยก็ไปเขาใหญ่ไปนอนดูดาวได้นะ
1: คือจริงๆเขามีการจัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆ เลยนะคะก็ลองติดตามกันได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสะท้อนได้เห็นนะคะก็คือหน่วยงานภาครัฐอะร่วมกันกับผู้ประกอบการท้องถิ่นคนที่แบบมีไลฟ์สไตล์ชอบการดูดาวจนนำมาสู่การจัดกิจกรรมให้กลายเป็นหนึ่งหมุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาได้อีกหนึ่งกิจกรรมเหมือนกันนะ
0: ครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับทั่วไทยตอนนี้ฟ้าอาจจะมืดๆมัวๆก็หาช่วงวันที่ฟ้าเปิดไปนอนดูดาวกันนะครับ
1: ค่ะเอาไปดูข่าวดีของชาวสวนยางกันหน่อยค่ะเมื่อระบบกรีดยางความถี่ต่ำจากงานวิจัยสู่การทดลองจริงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมากว่า3ปีแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนแรงงานรักษาระดับผลผลิตแล้วก็ยกระดับคุณภาพยางได้ค่ะภาพจำของการกรีดยางที่ต้องทำแทบทุกวันปกติแล้วมักได้ยินกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยนั่นไงเห็นไหมแล้วทำนองใส่กันมาเรียบร้อยเลย
0: พอร้องแล้วก็ตามเนี่ย
1: เห็นไหมไม่มีใครยอมใครเลยแต่เอาเป็นว่าพอเราสะท้อนในข้อเท็จจริงค่ะคุณผู้ชมปัญหาต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานกลายเป็นภาระของเกษตรกรชาวสวนยางวันนี้การยางแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือกับ5หน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยและภาคอุตสาหกรรมจากไทยฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเดินหน้าโครงการวิจัยระบบกรีดยางความถี่ต่ำเพื่อศึกษาการลดจำนวนครั้งในการกรีดลดการพึ่งพาแรงงานแต่ยังคงรักษาปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้อย่างเหมาะสมค่ะ
2: ที่สำคัญก็คือเรื่องคุณภาพยางที่จะนำเข้าสู่สายการผลิตของอุตสาหกรรมยางเนี่ยมันจะต้องผ่านการทดสอบแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวต่างๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากที่ต้องตื่นมากรีดตีหนึ่งตีสองไปใช้เรื่องเทคโนโลยีเครื่องมือเก็บเกี่ยวอย่างอื่นนำยางออกจากต้นไม่ว่าจะเป็นการใช้แก๊สเอทิลีนเพื่อให้สามารถที่จะเก็บเกี่ยวนำยางกลางวันได้โดยที่ลดแรงงานเนี่ย
0: ความร่วมมือในครั้งนี้ก็ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำครับโดยเขาได้ทดลองกับเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีทดลองโดยการศึกษาต้นทุนรายได้ภาระแรงงานและการยอมรับระบบกรีดยางแบบรูปแบบใหม่นี้ก่อนจะเอาตัวอย่างยางไปวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติในห้องปฏิบัติการรวมถึงศึกษาปัจจัยด้านการผลิตอย่างยั่งยืนและก็การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศด้วยครับ
1: และขณะ
3: เพราะว่าระบบแรกที่เราได้ศึกษาไปแล้วเนี่ยคือกรีดทุก2วันแต่ในอนาคตเนี่ยค่ะเนื่องจากอาจจะมีปัญหาเรื่องแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรอาจจะไม่มีแรงงานในการมากรีดยางเท่ากับที่ผ่านมาเราก็เลยศึกษาในความถี่ที่มันห่างออกไปอีกคือกรีดทุก4วันกรีดทุก8วันกรีดทุก10วันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนของวิธีการกรีดยางที่เปลี่ยนไปเพื่อสะท้อนต่อปัญหาแรงงานการกรีดเนี่ยเราไม่เคยมีภาพของคุณภาพยางว่ายางที่กรีดได้จากระบบการกรีดที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเป็นยังไง
1: ขณะเดียวกันค่ะภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมจะเป็นผู้ประเมินค่ะว่าระบบยางที่ได้จากการกรีดตัวความถี่ต่ำยังตอบโจทย์การใช้งานแล้วต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ค่ะในโครงการจากการลงนามในครั้งนี้ใช้เวลา36เดือนหรือ3ปีนะคะก็เป็นทางเลือกใหม่ของชาวสวนยางถ้าผลออกมาดีก็จะลดทั้งต้นทุนปัญหาแรงงานแล้วก็รักษาผลผลิตเอาไว้ได้อีกด้วยนะคะ
0: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับท้ายรายการเรามาดูข้อความคุณผู้ชมกันหน่อยดีกว่านะฮะเมื่อเช้าเนี่ยเราเปิดจานเด็ดวันใหม่ด้วยบะหมี
1: ่
0: บะหมี่เฮียทุยบะหมี่ป๋าทุยนะครับบะหมี่เจ้าที่ไม่อร่อยสำหรับกลางวันนี้เป็นบอกลายแทนไปนะครับนะถ้าไปร้านซอยเรียวดี79แต่ถ้าจะไปตามรถเข็นที่เราถ่ายทำไปนะครับก็อยู่ที่ซอยถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีซอย10นะครับ
1: อันนี้เน้นย้ำว่าไปกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาในทุกช่องทางนะคะเก็บไว้ครบต่อพวกเราได้อ่านกันครบเลยนะ
0: อ่านกันครบเลยขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆข้อความนะครับวันนี้เริ่มต้นวันจันทร์นะครับอย่างที่น้องยุ้ยเตือนไปต้นรายการว่าฝนจะตกในหลายจังหวัดนะภาคใต้เนี่ยอาจจะลดลงหน่อยแต่ภาคตะวันออกภาคเหนือรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ย 60-70% ของพื้นที่ขับขี่ปลอดภัยแล้วก็วางแผนการเดินทางด้วยนะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการติดตามเจอกันวันใหม่พรุ่งนี้ขอให้เป็นวันจันทร์ที่ดีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
5: ไทย PBS Kids Quiz Mission
4: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
6: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
7: วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ไทย PBSคัดสรรรายการพิเศษเต็มอิ่มไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อทุกคน 7:00 นการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและร่วมผจญภัยกับภารกิจพิทักษ์ฉลาม 8:00 นย้อนต้นกำเนิดชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยวันใหม่วาไรตี้ 10:05 นสำรวจความลึกลับของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ในเทือกเขาแอลและที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่สารคดีมนต์ขลังแห่งเทือกเขาและท้องทุ่ง 11:05 เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในย่านสันป่าคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13:30 ร่วมสืบสารงานหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีสู่เครื่องเขินล้านนาร่วมสมัยไทยศิลป์ 14:05 เรียนรู้ประวัติศาสตร์สุดยอดวีรสตรีไทยสังคมสนุกคิด14:30 สุดยอดคนไทยในญี่ปุ่นสร้างตลาดส่งออกผลไม้ไทยระดับพันล้านดูให้รู้15:05เยือนศรีสะเกษถอรหัสความนัวระดับพรีเมียมของปลาร้าแดนกินดอง15:30กินแป้งให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและดีต่อโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBSดูสดกฎหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ไม่ได้มีการนัดแนะอันใดครับก็ผมได้พบใต้เท้าท่านนี้ตอนที่พาสหายไปผูกปี้ข้อมือครับและเห็นว่าท่านลายมืองามจริงไต่ถามได้ความว่าท่านรับคัดลอกหนังสือด้วยจึงสืบสอบติดตามมาถึงที่นี่เองครับ
1: หนังสือนิทานคำกลอนของคุณหลวงผู้เล่มนี้เป็นที่ชื่นชอบกันมากมีผู้ว่าจ้างให้คัดอยู่ทั่วไปแต่กูไม่เคยเห็นว่าคนจีนก็ชอบอ่านด้วยดูทีนายเมฆทองผู้นี้จะมีเป้าหมายจำเพาะเจาะจงสิ่งใดหรือไม่ใช่

กระผมได้อ่านนิทานเรื่องนี้แล้วจึงลองเขียนตัวภาพขึ้นมาครับกระผมจึงอยากจะลองประดิษฐ์หนังสือนิทานที่มีภาพเหล่านี้ประกอบไปด้วยครับจึงได้มาจ้างให้คัดลอกนิทานและอยากจะให้เว้นพื้นที่ว่างไว้สำหรับเขียนภาพเหล่านี้ในเหตุการณ์ต่างๆครับ

0: น้ำชาขอรับท่านครู
1: เอ้าหุ่นเหตุใดเพิ่งมาเจ้าหุ่นท่านครูอ่ะบ่นเป็นกระบงโกย
2: นี่กระผมได้นี้มาขอรับงาช้าง
1: งาช้าง
2: เอาไปให้ครูดูกันครูขอรับ
3: ไอ้หุ่นเอ็งไปที่ใดมา
2: เมื่อเช้ากระผมไปหายาให้อากงที่บ้านสินแสหลีพบกับน้ำมุดแกเป็นช่างแกะหลวงแกมาเจียดยาที่นั่นเช่นกันขอรับแกบอกว่ามีเศษงาช้างที่เขาทิ้งนะขอรับเห็นว่าครูให้แกสะสมไว้ให้อยู่ที่บ้านแกเลยให้กระผมรีบไปเอามาให้แต่ถ้าอยากได้เพิ่มก็ไปเอาได้นะขอรับ
3: ดีเลยเจ้าหุ่นเอ็งรีบเอาไปเผาสีดำจากงาช้างเผาดีนักไป
2: ขอรับ
4: ครับ
3: ไปดู
4: ขอรับท่านครู
1: ไป

0: สีดำงาช้างช่างงดงามเหลือเกินขอรับครู
1: นั่นสีอันใด
0: สีดำงาช้างเผานะครับ
1: งาช้างหรือขอดูหน่อยสิ
0: ขอรับ
1: ขอลองสีด้วยสิ

0: สีดำขลับงามดีแท้แตกต่างจากดำอื่นๆเจ้าหุ่นเอ้ยเอ็งเคยจะคิดเป็นช่างหลวงกับเขาบ้างหรือไม่ตัดเปียเลิกผูกปี้มารับราชการกับเขาถ้าช่วยเอ็งได้นะเอ้ยอายุอานามเอ็งก็ใช่น้อยฝีมือเอ็งก็ใช่ชั่วเอ็งจักอยู่เป็นสมุนเขาปดสีเผางาให้เขาใช้อีกนานเพียงไรกัน
1: เป็นลูกศิษย์ก็ย่อมทำตามที่ท่านเมตตาใช้งานนะครับ
0: เอ้าเช่นนั้นแล้วไม่ว่าจะเขียนกันอีกสักกี่วัดกี่โบสถ์ผู้คนก็จะต่างพูดว่างานเขียนของช่างคงแปะหลวงเสนีบริรักษ์ร่ำไปไม่มีชื่อในหุ่นกับเขาสักทีสิ
1: ขึ้นชื่อว่าเป็นศิษย์ครูย่อมได้บารมีของครูคุ้มหัวอยู่เสมอนะครับ
0: แล้วทรัพย์สินเงินทองแล้วเป็นลูกน้องเขาจะได้ค่าจ้างค่าออนสักเท่าใดกันเองไม่คิดอยากจะเป็นเศรษฐีมีชีวิตดีๆกับเขาบ้างหรือ
1: นอกจากงานหลวงก็มีงานราชที่คนมาจ้างเนืองๆนะครับงานวาดประตูบานแผลงานตู้ประทับลายรถน้ำพวกเศรษฐีก็มาจ้างให้พวกเราวาดเพื่อไปถวายพระครูท่านก็ให้พวกเรารับงานตามสะดวกนะครับ
0: เช่นนั้นเอ็งก็คงจะมีสมบัติแล้วก็ข้าวของติดตัวอยู่บ้างกระมัง
1: ไม่ครับกระผมก็ได้เพียงแค่หาเช้ากินค่ำนะครับ
0: แล้วลูกเมียเรา
1: ไม่มีครับ
2: มันพูดจามีพิรุธจับมันไปไต่สวนเลยดีหรือไม่ครับให้กระผมลากคอมันไปเลยดีหรือไม่ครับ
0: นี่เจ้านบเอ็งเมากระท่อมหรือไรกลับบ้านไปได้แล้วไป

0: แล้วพากันย่างย่องมองเขม่นก็พอเห็นรอยเท้าที่ยาวใหญ่มายั้งหยุดสุดสิ้นเพียงต้นไทรแล้วกลับไปหายลงในคงคาอันรอยนี้มิใช่รอยมนุษย์ต่างวิมุตต์หมางจิตคิดกังขาหรือยักษ์สีผีเสื้อแกล้งมารยามาลักพาผัวในเอาไปกิน
1: พอแค่นี้ก่อนเจ้าเชก
2: เอ้ายังเหลืออีกตั้งเกือบเล่มแล้วขอรับน่าจะอ่านให้จบ
1: นายหมายต้องพูดว่าเหลือแค่เพียงเล่มเดียวหากอ่านจบเสียวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มีอันใดให้ฟังแล้วนะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่เล่มหรือขอรับ
1: ไม่อาจบอกได้หรอกท่านผู้ท่านเขียนไปเรื่อยๆเป็นที่ชื่นชอบนะ
0: ยอดเยี่ยม
1: อย่างใดหรือ
0: เป็นนักแต่งนิทานสามารถเขียนเรื่องราวมาได้เรื่อยๆขอรับ
1: เจ้าคัดลอกนิทานพระอภัยมณีไปแล้วพินิจพิจารณาถ้อยคำของท่านผู้ว่าอย่างไรกลอนของท่านจึงนับเป็นกลอนครูที่ไม่ว่าใครๆก็พากันเอาตามอย่าง
0: กระผมสังเกตได้ประการหนึ่งว่าท่านผู้ชอบใช้เสียงอักษรเดียวกันล้อกันในวรรคเดียวกันเช่นพระเนตรนองไนยนาเนตรนองไนยนาหรือกันแสงสิ้นเสือกซบสลบไปใช้เสียงสอซอแสงสิ้นเสือกซบสลบ
3: ดูเหมือนได้ยินเสียงเรียกผู้ชะรอยจะมีใครนินทาเราอยู่เป็นแม่นมั่น
1: ท่านอารักษ์มาแต่เมื่อไรเงียบเชียวเรากับเทวดาอุ้มมา

0: กระไรฉันจักไม่เข้าประชันจักรวาคืนลอยพระประทีปเพ็ญเดือน12ไปได้อย่างไรงานนี้จักขาดบุษบาท่าเรือจ้างไปได้หรือคะธนาลักษณ
1: ์ข้อที่กระผมกลัวก็คือคุณจะไม่ญาติดีกับองค์อีเหนา
0: ไม่ว่าใครจะมารับบทอีเหนาไม่ว่าไอ้ฉันจักญาติดีหรือจิกตีก็สุดแล้วแต่ว่าจักจับเอาบทใดมาเล่นไอ้ฉันก็ต้องเล่นไปตามบทบาท
1: หากเป็นอีเหนาพระองค์เดิมเล่า
0: โอ้ท่านขุนสุนทรโวหารเจ้าคะอีฉันไม่เอาความเก่าโบราณมาเป็นอารมณ์ดอกค่ะ
1: เช่นนั้นก็ลงอกไปที
0: อีฉันจักเล่นสักระวาเพื่อถวายในหลวงทอดเนตรไม่มีสิ่งใดจะมาสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วค่ะ
1: ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าน้อยของกระผมทรงตั้งพระหฤทัยว่าปีนี้จะทำให้คล้ายสมัยก่อน
0: ในหลวงท่านโปรดให้ทำเล็กๆกันมาหลายปีแล้วนะคะเพราะไม่มีพระราชประสงค์ให้สิ้นเปลืองเงินทองสุรุ่ยสุร่ายกันไปเปล่า
1: ๆทูลกระหม่อมท่านก็ไม่ใช่จะมีพระประสงค์ให้เหมือนเดิมในแง่แข่งขันความใหญ่โตทางวัตถุดอกหากเป็นเรื่องความสนุกคลึกครื้นรื่นเริงโปรดให้กระผมมาเป็นทูตเชิญคุณภูมิกรุณาช่วยมาเป็นนางเอกสักวาเหมือนเดิม
0: ทางหลวงศิษย์นายเวรมาเชิญแล้วและอีฉันก็ตกปากรับคำเธอไปแล้วเจ้าค่ะ
1: อ๋อที่แท้คนหนุ่มรุ่นใหม่ก็แอบมาเชิญคุณเสียก่อนแล้วนี่เอง
0: มีได้แอบแต่ใครๆเขาก็มาเชิญอีฉันอย่างสง่าผ่าเผยด้วยตนเอง
2: คุณภูมิเจ้าขาน้ำเข้าตังข้างบนส่งมาให้แล้วเจ้าค่ะ
0: ย้ายเจ้าค่ะ
3: น้ำเข้าตังเจ้าค่ะ
1: กระผมมาที่นี่ทีไรก็ต้องขึ้นไปขอเจ้าคุณพ่อทุกทีคราวนี้คงเห็นใจพวกที่บวชพระมานานเลยต้องส่งลงมาให้ หลานชายคนนี้จ้องมองผมจริงจังมีอะไรงอกออกมาจากหน้าผากลุงหรือหลานเอ๋ย
4: เจ้าเฉกหลานชายฉันบังเอิญกำลังคัดนิทานของท่านอารักษ์พอดีได้พบตัวจริงเสียงจริงจึงตื่นเต้นจนเสียกิริยาไปเจ้าค่ะ
1: พวกรับจ้างคัดหนังสือนี้สำคัญนักบางทีเราเขียนอย่างมันไปคัดเป็นอีกอย่างก็มีพะเยอแยกยอดสุดก็หลุดหักหมายถึงยอดแหลมสุดของเจดีที่หักหายไปก็ไปเขียนเป็นพะเยอแยกยอดสุดก็หลุดหักหมายไปว่ายอดเจดีสุด
5: โอ้เจดีที่สร้างยังร้างรักเสียได้นักนึกหน้าน้ำตากระเด็น
6: คุณเจไม่เอาจ้ะ
5: กรานี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศจะไม่หมดล่วงหน้าทันตาเห็นเป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็นคิดแล้วเป็นอนิจจังเสียทั้งนั้น
4: เจ้าเชกผู้ใหญ่เขาคุยกันมิได้ถามไม่ต้องสอด
5: ขอรับ
1: อ้าวงั้นถามกลอนดังว่านี้มาจากเรื่องอะไร
5: นี่ราภูเขาทองขอรับ
1: เฮ้ยอ่ะตามข้ามา
6: เฮ้ย

0: จันทร์กระจ่างแจ้ง
1: ทุกประเทศเขตแขวงนั้นกว้างขวางดูดาวดาดกราดฟ้านภาพางวิเวกทางท้องทุ่งสถานใจ ดูริ้วริ้วลมปิวที่ปลายแฝกทุกละแวดหวาดหวั่นอยู่ไหวไหวรำลึกถึงคณิษฐายิ่งอาลัยเช่นนี้ได้เจ้ามาด้วยจะดิ้นโดย
0: นิราช
1: เมืองแกลงขอรับ
0: สามหานบนิ่งคิดผิดประหลาด
1: หรือภูวนาถนึกอ้างขนางนิ่งจะทอดทิ้งน้องไว้ก็ใช่ทีเหตุจะมีสักสิ่งนึกกริ่งใจ
2: ลาลานะ
3: คุณพุ่มขอรับกระผมมีเรื่องจะขออนุญาตคุณ
4: ว่ามาเถิดค่ะไม่ต้องเกรงใจ
3: ผมช่างถูกชะตาอเฉกหลานชายคุณคนนี้ยิ่งนักกระผมจะไปบ้านมิตรสหายที่บางบำรุไปกินดื่มเลยอยากจะพาอเฉกไปด้วยสักประเดี๋ยวคงจะทำให้วงข้าวปลาอาหารสนุกคึกครื้นดีทีเดียว
4: อย่าเลยค่ะคงจะไม่สะดวก
3: สะดวกสิขอรับไปกับกระผมกับเจ้าพัดเจ้าตาบแล้วใกล้สองยามจากให้ที่นั่นมาส่งถึงแพนี่
4: อย่าเลยค่ะเกรงใจลำบากเปล่า
3: เด็กคนนี้หน่วยก้านคมคายแวววัยจับตาไม่สมควรจะมาซุ่มซ่อนตนอยู่ก้นแพเช่นนี้แต่ควรจะได้ไปพบปะเหล่าคนดีมีวิชาได้พูดคุยกันและฉายแสงให้คนเห็น
4: เจ้าเฉกเป็นเด็กบ้านนอกอยู่นอกกำแพงกรุงเก่าด้วยซ้ำไม่ได้ทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงอันใดไม่ชอบคลุกคลีตีมงกับชาวพระนครดอกค่ะ
3: บ้านเกลอผมก็ไม่ได้มีพวกคนพานสันดานหยาบอื่นใดมาปะปนดอกขอรับ
4: เจ้าเฉกคงไม่อยากไปมันไม่ชอบให้ใครมาจ้องมอง
3: อ้าวเป็นเช่นนั้นไปได้อย่างใดเจ้าเฉกนี่เป็นคนขำชอบแสดงแถลงไขเรื่องราวให้ผู้คนได้บันเทิงด้วยซ้ำไปหากได้มาเป็นศิษย
4: ์โอ้คงไม่ได้ดอกค่ะเจ้าเฉกเป็นศิษย์อีฉันเสร็จแล้วอีฉันไม่ยกให้ท่านอารักง่ายๆดอก
3: อ๋อคุณมีแผนอันใดเป็นแน่ขอเดาหนาคุณกำลังจะปลุกปั้นเจ้าเฉกให้กลายเป็นนักสักการะเอกใช่

0: หรือไม่จะเก็บมันไว้เป็นไม้ตายเป็นความลับไม่ยอมให้ผู้ใดได้พบเห็นจะได้เดาทางไม่ได้ก่อนถึงเวลา
1: อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได
0: ้หรือว่าคุณหวงหลานชายหนุ่มน้อยวัยอ่อนจึงเก็บแอบไว้ในถ้ำไม่ยอมให้เห็นเดือนเห็นตะวันดังนางผีเสื้อน้ำหวงพระอภัยมณีนี่เอง
1: อ้าวอ้าวอ้าวหลวงสุนทรโวหารชอบเอาชนะไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรหมชีวิตจึงต้องมาหลบหลบซ่อนๆเช่นนี้อย่างไร
0: แค่เรื่องไปกินดื่มแค่นี้คุณจักกีดกันกระไรนักหนาคุณพุ่มบุตรสบาท่าเรือจ้างหญิงที่ยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งที่ตนคิดไม่ยอมก้มหัวให้ใครชีวิตจึงต้องมาเป็นเช่นนี้อย่างไร

0: เจ้าผู้บุกพาสอยทุกคนท่าเหยกลิ้นเก้าแม่น้ำสิบแม่น้ำ
1: เป็นอะไรหรือพ่อเชษ
2: ข้ากลัวกลัวคนมากมายนายหมายเรากลับกันถอนเถิด
3: เฮ้ยเป็นไรล่ะพ่อเชษจักรัวไปใหญ่ผู้คนหาได้กระโดดกัดเจ้าไม
4: ่นั่นสิครับท่าทางน่าสำราญเบิกบานใจอ่ะ
5: เล่ายาปลาปิ้งก็สมบูรณ์เพียบพร้อมนะขอรับ
6: เอาเอาลูกลูกหลานหลานฉันเห็นสาวชาวลาวงามๆเข้าหน่อยก็พากันเหนียมอายอ่ะมามามาเจ้าพัดเจ้าตาเจ้าเชกไอ้ไม้ด้วยเข้ามาเข้ามาเออ
7: มาจ้ะมาฉันพ่อทั้งสอง
3: เจ้าตาบมานี่มานี่เอาเรานี่ไปเลี้ยงกัน
6: เออเออมา
3: ไปไปเลย
6: ยกดีๆนะอย่าทำหล่นหมดดีๆนะฮะหมักเสียนาน
3: เจ้าตาบเจ้าพัดแล้วนั่นใครล่ะนั่น
6: นั่นเจ้าเชกลูกหลานเกลอเก่ากระผมเองกับไอ้ไม้ไอ้ไม้นี่เป็นทาสรับใช้เจ้าเชก
8: ไอ้เจ้าตัวเล็กนี่คลุมหัวคลุมหูอย่างกับโจรไพร
6: ข้าบอกแล้วยิ่งปิดบังคนก็ยิ่งอยากเห็น
3: อุบะนึกว่าปิดหน้าเพราะขี้ริ้วหน้าเข้าตังที่แท้มีรูปสุวรรณอยู่ชั้นใน
0: พวกเขาจะกินกันได้เรือคุณตับไตไส้พุงงูอะไรนี่ให้เจ้กินเจ้ไม่เอาดอกเหม็น
9: เหม็นนั้นได้คิดมากเจ้วัวทำสะอาดวัวล้างด้วยน้ำส้มสายชูแล้วไปต้มกับข่าขิงตะไคร้ใบมะกรูดอบเชยป่วยกักหลังจากนั้นเคี่ยวจนเนื้อเปื่อยนุ่มเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มเผ็ดๆเปรี้ยวๆเช่นนี้แหละพวกขี้เล่าทั้งหลายจะเพลินหยิบใส่ปากกันแทบไม่ทันเชียวนะ
0: เจ้านี่รู้ใจคนขี้เล่าทั้งไทยลาวจีน
9: พวกเป็นลูกน้องเจ้าสัวโตวัดกัลยาท่านเจ้าตำรับเกาเหลาไม่ว่าจะหมูงัวพวกขุนนางเจ้านายทั้งหลายในวังต่างติดใจกันทั้งนั้น
0: คุณช่วยข้าที
5: นั่นเจ้าช่างเขียนชาวจีนนี่ขอรับ
0: เจ้าหนุ่มเจ้าชู้ประตูดินนั่น

0: คือจะตามข้ามาถึงนี
1: ่ผู้ใด
0: นั่นเจ้าหนุ่มปากว่ามือไวมือไวใจเร็วอ่ะ
2: แม่พาเมียสวยมาเสียด้วย
0: โอ้ยครูเห็นข้าแล้วข้าจะไปซ่อนตรงไหนดี
3: คุณเชก

0: อ้าวฝนลงเม็ดเสร็จแล้วคุณครู
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปข้างในไปๆๆๆไปไปไปไปกัน
2: เชิญครับ
3: พ่อไปเถอะครูมี
0: เฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้หนวด
4: เอาคุณด้วย
5: พอแล้วครับ
6: นี่ดิเอาคุณ
1: มาๆๆๆๆๆเร็วๆฝนลงเม็ดใหญ่แล้ว
7: คุณพุ่มเจ้าขาท่านเจ้าคุณพ่อให้เอาน้ำขิงมาให้เจ้าค่ะคุณประมาทไปนะเจ้าคะไม่น่ายอมให้พ่อเฉกไป
8: ไม่ยอมให้ไปสิว่าแปลกจักมีพิรุธไม่เป็นปกติสาวใหญ่ตัวคนเดียวหวงหลานหนุ่มน้อยรูปงามไว้ในบ้านเอ็งว่ามันดูเหมือนเป็นอะไรกัน
7: แต่ว่าแม่ลำจวนไม่ใช่ผู้ชายเจ้าค่ะคุณไม่ควรจะปล่อยให้ไปกับพวกผู้ชายเหล่านั้นยามวิกาลเช่นนี้นะเจ้าคะถ้ามีผู้ใดอยากเจอก็ให้มาหาที่เรือนสิเจ้าคะ
8: แค่สหายชายมาพบข้าด้วยธุระปะปังต่างๆคนเขายังพูดกันนักหนาเลยว่าบุษบาท่าเรือจ้างพบผู้ชายพายเรือขึ้นๆลงๆแพกันคึกๆเอาเรือลำนี้เข้าลำนั้นออกก็ยังโดนนินทาไม่บ่อยหรือไงวะจะให้เพื่อนเจ้าเฉกมาหาถึงที่นี่อีกหรือ
7: แต่หญิงผู้ดีอื่นๆก็มิให้ผู้ชายอื่นใดมาขี้เรือนะเจ้าคะและก็ไม่ไปกับชายอื่นเช่นกันเจ้าค่ะ
8: หญิงผู้ดีเหล่านั้นต้องไม่อยากไปไหนทั้งนั้นอ่ะ
7: ใช่เจ้าค่ะถ้ามีผัวก็ค่อยไปกับผัว
8: แล้วถ้าทิ้งผัวหรือผัวทิ้งเหลือเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแล้ว
7: ก็ต้องอยู่ที่เรือนอย่างสงบเสงี่ยมสิเจ้าค่ะโอ้ยอีฉันคลานจะต่อปากกับคุณนัก
8: หากข้าเป็นชายข้าจะไปไหนต่อไหนให้มากกว่าท่านทิดผู้จะได้เขียนนิราศไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแต่นี่นิราศสักเรื่องข้าก็ยังไม่ได้เขียน
7: เจ้าค่ะไปขอข้าวที่นี่กินดีกว่าฝากท้องไว้ที่นี่เลยก็แล้วกัน
9: โอ้ยฝนย้ายที่กันดีกว่าเจ้าตา
1: ลบลบลบกันหน่อยมา
10: เหตุใดจึงมาด้วยกันได้เล่าครับ
9: พอดีพ่อไปคุยธุระกับคุณพุ่มเจอพ่อเชกถูกคอกันมากจึงพามา
10: พี่พัดน้องตาบลองนี่ดูพี่หมายลองดูครับลองดูนะครับ
11: สาธุสาธุ
9: สีชมพูเสียด้วย
10: ขอรับที่เป็นสีชมพูเพราะผสมข้าวเหนียวดำเข้าไปด้วยขอรับ
12: กระผมเคยกินแล้วไม่ได้แรงมาก
10: น้องตาบชิมนิดหน่อยก็พอนะขอรับประเดี๋ยวท่านนิดาจะว่ากระผมได
11: ้ขอใจพ่อคุณขอรับ
10: ไปเท้าอย่าดื่มสาโทเลยขอรับมันไม่ดี
13: เอ้าคนอื่นเขาก็ดื่มกัน
10: ปล่อยคนอื่นเขาไปขอรับไปเท้าอย่าเลยกระผมเกรงว่า
13: จะเมาหรือ

0: จะติดใจนะครับ
1: มีวงแคนด้วยและยังมีทั้งสาโทมีทั้งอุดีจริงๆขอรับ
0: พี่หมายพี่หมายอยากลองอุดูไหมขอรับ
1: อุ้ยสักไหเอาแบบไหเล็กๆอย่างนี้ก็ได้ขอรับ
0: ประเดี๋ยวเราผมไปดูให้นะครับแต่ไหเล็กๆน่าจะหมดแล้วเหลือแต่ไหใหญ่ๆมาดื่มด้วยกันนะครับ
1: ว้ายไหใหญ่มากชอบไหใหญ่ไหใหญ่ๆชอบขอรับเอา
2: ม าถึงนี่หวังจะเจอฉันดีที่แท้ก็สนิทสนมกับลูกๆท่านหลวงรักปูนี
3: ่เอ้าแม่เตยรู้จักพ่อเชกหรือ
4: จริงสิคุณเป็นหลานท่านคงแปะผู้นี้นี่เองชื่อเตยหรือขอรักกระผมชื่อเชก
2: แหมเสแสร้งแกล้งทำเป็นผู้ลึกได้มากับพวกนักกลอนอยากจะฝากตัวเป็นศิษย์เขียนกลอนกับท่านอาลักผู้หรือไร
4: ใช่ขอรับอยากเป็นศิษย์ท่านอยู
2: ่ไหนลองว่าสักวามาสักบทสิจะฟังให้ว่าพอใช้ได้หรือไม
3: ่เอาเลยสิพ่อเชกลองเกี้ยวแม่เตยดูสักทีหรือ
5: เอา
4: สักกวาสาโทจากโคราช
3: เอาให้เกี้ยวสาวดันเลี้ยวไปสาโทเสียได
4: ้อร่อยอร่อยเด็ดขาดชะนี้ชะไหน
6: ทั้งหอมหวานดั่งตาลเต้าเจ้าขวัญใจเต้าเรื่องแล้วขอรับ
2: ตายพระตับนี
7: ่ไอ้ตาบยังเด็กยังเล็กมาเต้ามาตาลอันใด
1: เด็กมันกำลังโต
3: นี่พ่อเชกย้อมใจเสียหน่อยเจ้าเชกเอ๋ย

0: ทั้งหอมหวานดั่งตาลเต้าเจ้าขวัญใจกลิ่นละไมละไม้เตยที่เคยดมกินสาโทอย่าถือสามาโทสะคิดเลิกละเมรัยให้เหมาะสมจำต้องดื่มให้ลืมเศร้าบรรเทากรม
1: ใช่
0: ย้อมใจข่มยามคำหนึ่งถึงเจ้าเตยเอ้ยเจ้าเอ๋ยขอรับเจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ย
2: หวานเชียว
3: น้ำฝนครับ
1: เจ้าหุ่นไปหยิบไม้ตะพดมาให้ครูทีจะเอามาตีหัวไอ้หนุ่มที่มันเกี้ยวเจ้าเตยทั่วบ้านทั่วเมืองไม่มีใครกล้าเกี้ยวหลานสาวข้าไอ้หนุ่มนี่มาคืนแรกมันลุยซะเต็มเหนี่ยวเลยฮะ
4: ไม่กลัวผู้ใดเว้ย
1: เอ้าหมอลำบรรเลง

0: 4ตุ้มแล้วเจ้าค่ะ
1: 4ทุ่มสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ชายกินดื่มสนทนานับว่ายังไม่ดึกดื่นนักดอกไม่เต็ม
0: หรือว่าจะกลายเป็นปล่อยเสือเข้าป่ามันจะไม่กลับออกมาง่ายๆสิแล้วเจ้าคะ
1: ป่านี้มันจะเมามายตามอย่างท่านพูดไปแล้วหรือก็ไม่อาจรู้ได
0: ้แต่แม่รำจวนอย่างไรก็เป็นผู้หญิงไปอยู่กับพวกผู้ชายมากมายอย่างนั้นอีฉันเกรงว่าจะใจแตกนะเจ้าค่ะ
1: หากได้รู้เช่นเห็นชาติแต่เนิ่นๆก็ดีนะข้าจะได้ไม่ต้องทุ่มเทฝากผีฝากไข้กับมันจนหมดเนื้อหมดตัว
0: คุณละก็อะไรก็เห็นว่าดีไปเสียหมด
1: กลัวก็แต่ท่านขุนสุนทรโวหารนั่นแหละท่านอาลักษ์ใหญ่นั่นแหละผู้อื่นหาได้กลัวไม่
0: ฮะท่านพูดท่านชอบกินหญ้าอ่อนหรือเจ้าคะ
1: โอ้เต็มพูดอะไรเช่นนั้นข้ามองเห็นว่าท่านอารักษ์ท่านติดอกติดใจเจ้าเฉกหนุ่มน้อยรูปงามสามขนองต่างหากเล่าส่วนตัวมันเองหรือก็สมาทานท่านผู้เป็นศาสดามานาน
0: มันพบครูพักรักจำของมันดุดผู้โดยสารเรือมาถึงท่าแล้วมีชายจะถีบหัวเรือจ้างลำเก่าที่ลำบากลำบนพามาส่งหรอกนะ

0: ฝนหยุดตกแล้วขอรับ
1: ไม่ดีกว่าครับ
2: ถ้างั้นก็นั่งดูไปอย่างเดียว

0: ูมีนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
1: นี่แน่พ่อเชกถ้าชอบอ่านพระอภัยมณีก็ต้องฟังเสียงปี่ของครูมีเขานี่แหละ
2: ไพเราะมากขอรับ
3: พ่อเชกต้องลองหอมหวานฉันทำเองอาหุนทำไมลือถึงตะกะจริงเชียวมาแย่งพ่อเชกกินได้อย่างไรมารยาทนักไอ้บ้านี่เช่นนี้ต้องการอันใดบัดเดี๋ยวจะ
4: ถูกเต้ก็เพลาๆหน่อยใต้เท้าท่านไม่เคยดื่มเครื่องดองของเมาได้รับทั้งสาโททั้งยาดองเดี๋ยวก็เมาความกันพอดี
2: ที่นายหุ่นยังดื่มได้ทุกอย่าง
4: ใต้เท้าจักเปรียบกับกระผมอย่างไรได
2: ้เหตุใดจักเปรียบไม่ได้เป็นชายเช่นกันย่อมทำได้เช่นกัน
4: อย่าได้ลองของพันนี้เลยครับ
3: หน่อยอาหุนยาดองนารีลำพึงของข้าไม่ใช่ของต้อยต่ำ
4: อ้าวแล้วทำไมเจ้ไม่เคยให้อัวลองบ้างที่กับใต้เท้าท่านนี้ที่เพิ่งพบเป็นคราเดียวกลับปรนนิบัติกับคนเคยรู้จักมักจีกันมานาน
3: ที่แท้หรือก็ริษยาละสิ
4: เอามานี่ให้อัวกินคนเดียวห้ามให้คนอื่น

0: เอาพวกเราพักกันเสียนานหมอลำขออีกสักเพลงหนึ่งเถิด
1: เขาใช่กะ
2: เฮ้ยไหวหรือไม่นะ
0: พี่หมายตายแล้วแบกพี่หมายไปทิ้งที่แม่น้ำหน่อยเว้ย
3: โอ้น้ำมา
2: ค่อยๆยกระวังแคร่คว่ำด้วย
1: เขาใช่จ้ะ
4: ไม่อร่อย
1: ดื่มเอาดื่มเอาเ
4: ถอะเติมให
1: ้ทำให้พ่อเชลเอ๋อดีเลย
5: เอาสาวๆไปหาหนุ่มๆก็เถอะไป
2: เอ้าพ่อเชกมีเกรงกลัวสาวๆหรืออย่างไรหรือคุณอาพุ่มของเจ้าห้ามหวงนัก

0: น้าไม
1: ้เฮ้ยเฮ้ยเ
0: น้าไม
2: ้พ่อเชกยังสนุกอยู่ไม่ใช่หรือเพลงกำลังดีเลยนะ
0: ไม่เป็นไรไม่ได้นี่ก็ดึกมากแล้วด้วยคุณอาพุ่มจักเป็นห่วงรับผมเพียงขอรบกวนให้คนเรือข้ามฟากพายไปส่งที่แพสักหน่อยนะลุกลุกลุก
1: ลาลาลาลา
0: ไหวไหมนี
1: ่งอกไง
0: นะ
3: กระผมไปด้วยครับ
2: งั้นตากไปตามนายชายกับพี่ชายให้พายเรือไปส่งคุณเฉกที
3: จ้ะ

0: เต้เท้าอ่านหนังสือพระอภัยมณีครบ3เล่มแล้วหรือยังขอรับ
1: ต้องการให้เร่งรีบขัดหรือ
0: มีได้ขอรับหากว่าอ่านเสร็จแล้วเราผมจะไปขอยืมมาเพิ่ม
1: ก็ดีสิอยากรู้เหมือนกันว่าพระอภัยมณีและนางผีเสื้อสมุทรจะอยู่กันอย่างไรมนุษย์กับอสุรีจะมีความทุกข์สุขอย่างไรบ้างเดาไม่ออกเลย
0: ท่านผู้มีเมตตามากขอรับกระผมจะไปขอยืมมาเพิ่มให้ใต้เท้าได้คัดลอกอีกนะครับใต้เท้าคัดลอกเสร็จกระผมก็จะวาดภาพลงไปและจะนำกลับไปมอบให้กับท่านผู้จะได้เป็นหนังสือนิทานที่งดงามน่าเก็บรักษาไว้นะครับ
1: นายหุ่นทำเช่นนี้แล้วนายหุ่นจะได้อะไร

0: ระผมก็จ
1: ักได้พบกับท่านใต้เท้าไปอีกนานๆไงครับ
0: เพราะกระผมทราบมาว่าหนังสือพระอภัยมณีมีอีกหลายสิบเล่มและดูจากไม่มีวันจบสิ้น

0: โอ้มันจะเสื่อมไวถึงเพียงนี
1: ้หลายปีก่อนเจ้าอยากเป็นศิษย์ของข้ามาบัดนี้เจ้ายังอยากเป็นช่างเขียนที่ได้ชื่อว่าได้เรียนกับหลวงวิจิตรเจษฎาหรือไม่

0: การเดินทางที่สุดอัศจรรย์ห้องโลกว้าง10สิงหาคมผจญภัยสุดขั้วไปยังสถานที่สุดลึกลับเพื่อหาแหล่งตกปลาสุดท้าทายตะลุยสายน้ำป่าไร้สำรวจ 11-13 สิงหาคมนี้คือบททดสอบจากสนามประลองซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายที่ต้องฝ่าฟันบันทึกชีวิตเจ้าสัตว์ตัวน้อย14สิงหาคมปั่นเดินทางด้วยจักรยานคู่ใจเพื่อสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: สารคดีซีรีส์วิถีคนเดินทางไปชมวิธีการผลิตน้ำอ้อยก้อนและข้าวเม่าที่สุดแสนคลาสสิก
2: เมาแล้วค่ะแบนๆเคียว
1: ๆณจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนครอย่าพลาดสารคดีซีรีส์วิถีคนทางไทย PBS ครับ
3: เป็นไรแต่เวลารักกันบ่ชื่นใจอยู่เด้
4: จากโลกร้อนเป็นโลกเดือดจากความงามเป็นความทรงจำและความเสียดายถ้าเราอยู่บนดาวเสาร์คงไม่ต้องห่วงเรามีดวงจันทร์เกือบ300ดวงแต่เรายังอยู่ที่นี่บนโลกใบนี้โลกที่มีดวงจันทร์เพียงหนึ่งเดียวกระต่ายหมายจันทร์สารคดีบันทึกความงามของธรรมชาติในช่วงที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านวันอังคารที่11สิงหาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
5: หลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
6: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทำข้างที่นอนลูกก็ร้องไห้ไป
5: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
7: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
8: ่เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
9: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 นทางไทย PBS
10: นี่คือเรื่องจริงสุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับแรงงานในสารไทยกว่า 4,000 คนมูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านบาทแต่แทบไม่มีใครพูดถึงมันเลยครับมาฟังเรื่องนี้ได้ในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูบัตเบอร์รี่สมัครหมายภาพยนตร์สารคดีจากเดอะอีสานเรคคอร์ดที่ใช้เวลานานกว่า3ปีเข้าไปเก็บเสียงของแรงงานพี่น้องชาวอีสานที่ต้องบินไกลไปถึงฟินแลนด์และสวีเดนในการเก็บเบอร์รี่ป่าแต่พอไปถึงต่อมเอ๊ะก็ทำงานทันทีเพราะพาสปอร์ตก็ถูกยึดข้าวก็ไม่ได้กินสักมื้อนาน3วันแถมยังต้องนอนอัดกันอยู่ในโรงเรียนร้างเก่านี่ก็ว่าหนักแล้วใช่ไหมครับแต่มีหนักยิ่งกว่านั้นนี่ครับต้องตื่นตีสองแบกกระสอบข้ามเขาในอากาศที่หนาวเหน็บในฤดูล่าสัตว์ต้องคอยหลบกระสุนและยังต้องคอยระวังหมีอีกร่างกายก็ทรมานแต่จิตใจทรมานยิ่งกว่าครับเพราะเขาเล่าว่าวันนึงที่มีคนป่วยหนักนายหน้าคนไทยกลับบอกว่าเอามันไปทิ้งขยะมันเป็นภาระเฮ้ยทุกคนนี่คือคำพูดของคนไทยด้วยกันเองจริงๆเหรอครับมันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำครับแต่ที่ตลกร้ายที่สุดครับคือความเหนื่อยที่เสียไปเพื่อเป็นทุนหลักแสนมาปลดหนี้ที่บ้านกับเหลืออยู่เพียงหลักพันเพราะโดนนายหน้าหักไปสารพัดครับความไม่ยุติธรรมและระบบที่ลดทอนความเป็นมนุษย์แบบนี้ไม่ควรมีใครต้องเจอจริงๆครับมาร่วมรับฟังเสียงและทวงคืนศักดิ์ศรีให้แรงงานอีสานไทยไปด้วยกันในบัตเบอร์รี่หมากไม้สามารถรับชมกันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ vipa application นะครับ

ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: PBS ต้อนรับเช้าวันจันทร์คุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างรถติดหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะวันนี้อยู่กับกิฟต์อภิญญาชัยจันทิพย์ค่ะ
1: เคกนิษฐาดีมีปฏิรบนะคะพูดคุยกันค่ะที่หน้าเพจที่นี่เราขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วเซิร์ชไปค่ะไทยบันเทิงไทย PBS นะคะและมี TikTok ให้ติดตามเป็นแบบคลิปแนวตั้งกันด้วยค่ะ
0: วันนี้พูดถึงพระเอกในดวงใจของหลายๆคนหมากปรินค่ะคนนี้ติดตามผลงานกันมาอย่างยาวนานไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมค่ะเคคะอยู่ในวงการเนี่ยสำหรับหมากแล้ว15ปีแต่ก่อนเป็นน้องหมากเดี๋ยวนี้เป็นพี่หมากของใครหลายๆคนแล้วนะคะแต่ก็ชื่นชอบเพราะว่าหมากคิมเนี่ยเขาจับคู่กันตลอดก็มีเรื่องหวานๆเรื่องออกกำลังกายเรื่องสุขภาพการกินนะคะแต่ถ้าพูดถึงบทบาทการแสดงทั้งคู่ยังมีอยู่แน่นอนล่าสุดหมากบอกว่าผมอยู่มายาวนานแล้วนะจะมาให้เล่นบทนักเรียนนักศึกษามันก็มีเขินกันบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็มีบทบาทการแสดงที่อยากจะรับอยู่ว่าแต่เขาอยากเล่นบทอะไรบ้างคุณผู้ชมจะเชียร์หรือเปล่าไปดูกันค่ะ
2: บทบาทเด็กๆได้ไหมคะพี่หมากยังเล่นได้ไหมคะ
3: คนเชื่อไหมล่ะ
2: เราย
3: ัง
2: น่าเด็กนะคะพ
3: ี่ขอบคุณครับก็ถ้ามันอยู่ในได้ก็ถ้ามันอยู่ในองค์ประกอบอะไรแบบนั้นก็ผมก็ว่าน่าจะทำได้ไม่
2: แต่อย่างน้อยก็คือต้องโตตามวัยของเรา
3: ใช่ก็ให้คนเชื่อด้วยเน
2: า
3: ะเออ
0: ก็ขำอร่อยเลยทีเดียวให้กลับมารับบทนักเรียนนักศึกษาหมากก็ขำแต่บอกอ่ะมันก็พอได้อะนะคะจินตนาการว่าตัวเองกลับมาใส่ชุดวัยมัธยมอีกครั้งหนึ่งนะกางเกงขาส้นขาสั้นหมากปรินเองก็บอกว่าตอนนี้เป็นนักแสดงแล้วแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าผมอยู่ในวงการมานานจนผมก็โตมากๆแล้วเพราะฉะนั้นบทบาทมันก็อยากจะโตตามวัยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในละครเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนที่เราดูมันจะมีพาร์ทเล่าย้อนอดีตไปบ้างบางซีนอาจจะต้องเป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยหมากเขาบอกผมก็ไม่ติดนะอันนี้มันก็เป็นเหตุผลของบทละครนะคะแต่สิ่งเดียวค่ะที่หมากบอกว่าติดแน่นอนก็คือผมใส่ปุ๊บคุณผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่า
1: อยู่ที
0: ่กลับมาเป็นนักเรียนอยู่ที่ความรู้สึกของคนดูแล แต่ถ้าบทบาทมาเล่าเชื่อมเนี่ยบากบอกไม่เป็นปัญหาเลยคุณผู้ชมก็ยังรักในเรื่องของงานแสดงแบบนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าไอ้ที่ไม่เกี่ยงเนี่ยเพราะว่าอยากรับทุกงานเดี๋ยวนี้ใครมีงานนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วคุณผู้ชมคะเนาะเพราะว่าละครรีรันก็เยอะแล้วว่าจะอยู่ถ้าจะมามีละครผลิตใหม่ได้เล่นนี่ก็คือถือว่าคุณก็เป็นตัวท็อปของวงการอยู่นะ
1: เดี๋ยวนี้ช่องใหญ่แล้วก็ลงทุนผลิตละครใหม่น้อยลงเอาละครเก่ามานะคะแล้วจริงๆมากอยู่มานานขนาดนี้ความเห็นส่วนตัวร
0: ู้
1: สึกว่าหน้ายังเด็กอยู่นะได้อยู
0: ่แต่เมื่อกี้ที่ดูอ่ะให้ใส่ชุดอะไรก็คือไหวอยู
1: ่เมื่อกี้เป็นแนวไทยใช่ไหมอันนี้เป็นหนังของคุณอิง
0: แต่ว่าหน้ายังได้อยู่ได้หมดอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าก็ไม่อยากจะตัดโอกาสของตัวเองหรอกค่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นยุคโซเชียลมีเดียด้วยแฟนละครก็อยากจะเห็นตัวจริงเสียงจริงว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งอีกมุมนึงหลายคนก็เชียร์หมากคิมอย่างที่กิ๊บบอกไปนะคะคือเรื่องนี้เขาบอกว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมีครอบครัวแล้ว
1: แต่งงานแล้วยังไง
0: หลายคนจะ
1: น้อยลงหรือเปล่า
0: บทน้อยไหมคนเชียร์หรือเปล่าน
1: ะ
0: ตัวเองบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเลยโดยเฉพาะหนุ่มเจ้าเสน่ห์แพรวพราวยังรับได้อยู่ยังเล่นได้อยู่นะคะเพราะว่าสีภรรยาคิมเบอร์รี่เนี่ยเขาก็เข้าใจเขาบอกว่ามันเป็นแค่บทบาทการแสดงก็ให้ปล่อยของได้เต็มที่ละค่ะ
3: ผมว่าไม่จริงๆก็เขาพอได้บทมาเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราได้รับบทอะไรมาแต่ว่าผมว่ามันอยู่ที่ผมมากกว่าว่ามันเหมาะสมไหมอย่างที่บอกก็คือจะให้ผมย้อนวัยไปใส่ชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางทีใจเราก็แบบเฮ้ยคนเขาจะเชื่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอคิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหม
0: อีกบทบาทที่มาปรินรอคอยเหมือนยังไม่มีโอกาสก็คือบทหนักๆคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: ผู้ป่วยจิตเวชหรือไม่เขาบอกอีกบทหนึ่งบทดื้อรั้นหน่อยเอาแต่ใจเขาบอกผมไม่เคยได้เล่นเลยส่งมาก็มีแต่แบบผู้ชายหล่อๆสุภาพบุรุษอะไรแบบนี้แสนดีเกินไป
1: ก็ส่วนใหญ่โดนเป็นพระเอกไง
0: พระเอกไทยๆด้วย
1: อยากร้ายบ้างอะเน
0: า
1: ะอ
0: ยากร้ายบ้าง
1: ไม่มีเหตุผลบ้าง
0: เป็นพระเอกร้ายๆก็มีเยอะนะ
1: เดี๋ยวนี้นะค่ะ
0: อย่างเงี้ยตบจูบอะไรอย่างงี้นะก็บอกว่าอยากจะลองหลุดจากคาแรคเตอร์ที่ตัวเองเคยเป็นบ้างก็คือถือว่าเป็นการท้าทายฝีมือคุณผู้ชมก็ลองเชียร์กันดูว่าหมากปรินเขาจะได้รับบทบาทที่ว่าหรือเปล่าผู้ป่วยจิตเวชเอ่ยผู้ชายเอาแต่ใจตัวเองเอ่ย แต่ถามว่าเชื่อว่าเขาทำได้จากการพิสูจน์มาหลายๆบทนะคะแต่ที่หลายคนชอบเชียร์ก็คือถ้าเกิดว่าไม่ติดละครเยอะหมากคิมเนี่ยเขาจะตัวติดกันและเขาจะมีสูตรอาหารคือหมากเองเนี่ยเขาจะไปชิมตามร้านต่างๆอยู่แล้วรีวิวว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ถ้าอยู่กับภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเขาจะมีเมนูสุขภาพและจะอยู่แต่ในครัวว่าวันนี้เขาจะทำอะไรกินกันแล้วก็ชวนกันไปออกกำลังกายตั้งแต่เช้ามืด
1: มันเป็นสายเฮลตี้ทั้งคู่เลยพี่กิ๊ฟ
0: ถ่ายตัวเองตั้งแต่ตีห้าว่าวันนี้จะลดกันได้กี่แคลอะไรแบบเนี้ยโอ้ดีเน
1: าะคู่นี้น่ารัก
0: ไปทางเดียวกันด้วย
1: ใช่ไหมเออแบบบางคนบอกว่าจิ้นไม่ได้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าแต่งงานแล้วแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วเนาะพี่กิ๊ฟเนาะเมื่อก่อนแบบดารารุ่นเก่าเขาอาจจะคิดว่าพอแต่งงานแล้วเนี่ยบทนางเอกมันจะเปลี่ยนไปแล
0: ้
1: วไปเป็นคุณแม่หรือเป็นคุณน้าแล้วเดี๋ยวนี้คนละแบบและโลกเปิดกว้าง
0: ล่าสุดยังชอบการวิ่งด้วยมีไปวิ่งกับณเดชน์บ้างแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงสิ้นปีตอนนี้กำลังฝึกหนักจะไปวิ่งเทรลนะคะที่โป่งแยงเทรลที่เชียงใหม่โป่งแยงเทรลนะคะก็20กิโลก่อนตอนนี้ก็เลยต้องแบบฝึกหนักนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ยังเป็นมือใหม่อยู
1: ่ค่ะดูแลสุขภาพนะคะเอามาที่ข่าวต่อไปคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของคนรักทำสารคดีกันบ้างค่ะไทย PBS เราเปิดพื้นที่นะคะเรามีโครงการวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026ค่ะเป็นแคมป์ฝึกทำสารคดีสำหรับนักทำสารคดีน้องใหม่นะคะคือแคมป์นี้เพิ่งจบไปแต่ว่าความเข้มข้นยังไม่จบลงค่ะเพราะว่ากำลังจะมีการประกาศผลอีกนะคะคือเป็นช่วงพีเรียดที่คนที่มาเข้าแคมป์แบบนี้ตอนนี้จะต้องไปแบบแยกย้ายกันสร้างผลงานแล้วค่ะพี่กิฟเพื่อที่จะเอามาให้กรรมการตัดสินผลิตผลงานจริงแล้วเดี๋ยวจะมีประกาศผลนะคะในช่วงสิ้นเดือนกันยายนค่ะคือบรรยากาศงานอบรมที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเด็กๆนะคะมาจากแบบหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยค่ะที่มีฝันเดียวกันเรื่องของการทำสารคดีนะคะมาอบรมแถมยังได้รุ่นพี่มากฝีมือระดับมือรางวัลทั้งนั้นนะคะมาร่วมเป็นครูเป็นวิทยากรสอนให้หนึ่งในนั้นเป็นพี่เบิ้ลนนทวัฒน์นำเบญจพลค่ะคนนี้นักทำสารคดีแถวหน้าระดับมืออาชีพนะคะและยังมีอีกหลายคนเลยมาร่วมให้ความรู้ค่ะทีนี้เราเลยได้ชวนคุยถึงพื้นที่ของนักทำสารคดีว่าตอนนี้มันมีแค่ไหนค่ะ
4: ผมก็ทำสารคดีมานานใช่ไหม10-20ปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าการได้เห็นคนมาร่วมเวิร์กช็อปสารคดีเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามีความหวังคือเป็นพื้นที่แห่งความหวังอย่างน้อยๆก็เชื่อว่าในสัก 10% น่ะอย่างน้อยก็ต้องมีหลายคนที่จากงานเนี้ยแล้วจะสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็เฉิดฉายได้ในวงการสารคดีต่อไปในอนาคตได้ก็หวังว่า
5: คาดหวังเอาไว้ง่ายๆว่าอย่างน้อยมีน้องๆสัก 10% จากกิจกรรมเข้าแคมป์อบรมนักทำสารคดีในงานวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026ที่จะได้ทำงานในงานสายนี้อย่างที่ตั้งใจไว้นั่นก็ถือเป็นความสำเร็จมากแล้วในฐานะที่เบิ้ลนนทวัฒน์นำเบญจพลมารับหน้าที่เป็นวิทยากรพิเศษก่อนที่เร็วๆนี้จะได้เห็นผลงานใหม่ระดับมาสเตอร์พีซกับสารคดีแนว True Crime ที่ไม่ค่อยได้เห็นในไทยเตรียมลงสตรีมมิ่งในเรื่องคดีชมพู่เด็กหายที่ถูกลืมผู้กำกับดังยังมองย้อนไปว่าหากเป็นสมัยที่ตัวเองเริ่มต้นเส้นทางนี้ใหม่ๆพื้นที่การเรียนรู้แบบค่ายสารคดีนี้อาจไม่ได้มีมากเท่าปัจจุบันภายใต้การเรียนรู้เรื่องราวของสารคดีจากมืออาชีพจริงนนทวัฒน์นำเบญจพลยังมอบโจทย์สุดท้าทายในระยะเวลากระชั้นชิดให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง20ทีมในหัวข้อแสงเล่าเรื่องซึ่งผลปรากฏว่าทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือทีมเปอร์การอที่สมาชิกทั้งหมดคือกลุ่มวัยรุ่นจาก3จังหวัดชายแดนใต้กับผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนชีวิตคนเบื้องหลังอย่างแม่บ้านผู้ปิดทองหลังพระที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยใต้ชายคาไทย PBS โดยทั้ง4คนในวัยมหาวิทยาลัยนี้รวมตัวกันทำหนังมาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยอาศัยการรวมกลุ่มและวิธีส่งต่อความรู้กันจากรุ่นสู่รุ่นกระทั่งเคยคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดต่างๆมาแล้ว
6: ในพื้นที่ของเราเองก็ถามว่ามีคนเก่งๆเรื่องนี้เยอะไหมก็มีค่ะแต่ว่าถามว่าเสียงของคนที่นั่นมันก็อาจจะไม่ได้ดังขนาดที่ว่า คนที่นี่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเราได้มาอยู่ตรงนี้แน่นอนว่าสื่อตรงนี้มันเป็นสื่อที่ใหญ่มากกว่าแล้วก็เป็นสื่อที่มีคนเห็นทั่วประเทศเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าสื่อตรงนี้มันน่าจะเป็นที่ที่เราสามารถที่จะนำเสียงของคนที่นั่นมาส่งเสียงกับที่นี่แล้วก็ให้ที่นี่เนี่ยเป็นคนที่ส่งเสียงออกไปให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ได้อย่างแบบทั่วถึงแล้วก็แบบแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
7: คือพวกเราสนใจเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับธีมด้วยธีมนี้ก็คือพลังของคนธรรมดาซึ่งมันก็เข้าใจของพวกทีมเรามากเพราะว่าเราก็

0: รู้สึกว่าคนธรรมดาแบบปกติแบบบางทีคนที่ขายของหรือว่าคนที่อย่างเช่นตากล้องอย่างพี่ๆครับผมคือบางทีเราก็ไม่ได้รู้อะไรมากขนาดนั้นเกี่ยวกับการทำหนังเกี่ยวกับการให้ที่มันสะอาดมันต้องมีมาจากพลังของคนหนึ่งซึ่งจะสร้างในสิ่งนั้นออกมาได้
1: ใช่แล้วก็อันนี้หนูขอเสริมนิดนึงเหมือนว่าแบบด้วยความที่อย่างยกตัวอย่างในเรื่องของหนูอ่ะคือมันสามารถเล่นด้วยกับคำว่าแบบอำนาจหรือพลังได้ด้วยซ้ำเพราะว่าแบบตัวคนที่ subject ที่เราเลือกค่ะเขาไม่ได้มีอำนาจไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตแต่เราเลือกที่จะเล่าผ่านพลังของคนธรรมดาคนหนึ่ง
2: สิ่งแรกคือประเด็นใช่ไหมสิ่งที่สองก็คือเรื่องของการถ่ายทอดออกมาร่วมกันนำเสนอใช่ไหมสิ่งที่ถามคือนำเสนอยังไงที่ไหนเด็กต้องรู้ว่าอะไรยังไงบ้างเราว่าเนื่องจากยุคนี้มันเป็นยุคที่ global หรือมั้ง คือมันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่แค่ในกรุงเทพหรือประเทศไทยอย่างเดียวมันมีพื้นที่ต่างๆมากมายให้เผยแพร่งานซึ่งถ้าเป็นยุคเราบางทีก็อาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยเราไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเราก็ทั้งเรื่องหาทุนหรือว่าเรื่องของการฉายเฟสติวัลมากมายอะไรอย่างเงี้ยเราว่าก็ถ้าเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยอยากจะทำหนังแล้วมีออเดียนซ์มากขึ้นหรือมีทุนที่มันกว้างขึ้นอย่างเงี้ยฮะก็ลองถาม AI ดูก็ได้แบบหาทุนสารคดีอะไรอย่างงี้ถ้าช่วยวางแผนให้หน่อยว่า1ปีมันจะต้องมีวาง strategy ยังไงในการส่งอะไรอย่างเงี้ยมี AI ให้ปรึกษาก็คุยกับเขาดู
3: บรรยากาศของงานวิภา Pitching Project 2026ยังเข้มข้นตลอด4วันเต็มโดยนอกจากน้องๆทั้ง20ทีมจะได้เรียนรู้การทำงานจริงจากมืออาชีพระดับแถวหน้าหลายคนแล้วตอนนี้ยังต้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปเตรียมสร้างสรรค์เป็นผลงานสารคดีสั้นในหัวข้อ The Power of Human เบื้องหลังพลังคนธรรมดาเพื่อชิงรางวัลและโอกาสร่วมงานกับไทย PBSโดยจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่20กันยายน2569ที่งานเทศกาลภาพยนตร์วิภา International Film Fest 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS กวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
4: แหมสนุกเลยนะคะได้เรียนรู้น้องๆก็มาเจออะไรใหม่ๆส่วนคุณครูคนอบรมก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
1: ค่ะ
4: ได้สอนอะไรใหม่ๆให้กับเด็กๆนะคะรอติดตามกิจกรรมการไทย PBS ปีนี้กิจกรรมเพียบเลยคุณผู้ชมค่ะพาไปเที่ยวตรอกเก่ากันบ้างนะคะที่นี่อยู่ในย่านเขตพระนครนี่เองเขาเรียกว่าตรอกบ้านพานถมชื่อเนี่ยบอกอยู่แล้วว่าในอดีตเนี่ยมีทั้งเครื่องถมเครื่องเงินเยอะแยะมากมายคนมีฝีมือร่วมกันอยู่ตรงนี้แต่ว่าช่วงเวลามันก็ผ่านไปแล้วคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์ผ่านยุคสมัยผ่านทำให้คนมีฝีมือเนี่ยยังมีอยู่แต่การประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูดอกไม้สวยๆเป็นงานฝีมือเรียกว่าคนทุกเพศทุกวัยทำได้หมดเลยนะคะที่ศูนย์อบรมวิชาชีพบ้านพานถมนี้เขาบอกว่าดอกไม้เตรียมให้คุณแม่ค่ะใกล้วันแม่12สิงหาคมนี้แล้วนะคะหัวใจในลายผ้ากับคุณอัญชลีโพสวรรค์หรือว่าวันนี้แตงกวาไม่รู้ว่าจะทำดอกไม้อะไรมาฝากแล้วค่ะ
5: เด็กดอกไม้มาได้ทั้งสวนไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบดอกแก้วเจ้าจอมดอกกล้วยไม้ดอกบัวและดอกมะลิที่ร้อยเป็นมาลัยพวงเล็กใหญ่ทำได้เนี๊ยบเนียนจนมองแวบแรกแทบคิดว่าเป็นดอกไม้สดหากทั้งหมดมาจากเทคนิคม้วนพับพันแต่งสีติดกาวเคลือบเงาโดยใช้เพียงกระดาษทิชชู่แม้เป็นงานประดิษฐ์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วของสายงานฝีมือแต่ที่ทำให้ผลงานของศูนย์อบรมวิชาชีพตรอกบ้านพันถมเขตพระนครมีชื่อมาร่วม7ปีก็เพราะมีครูดีครูหมวยสายสุนีแซ่ฟุ้งใส่ไอเดียสร้างสรรค์ให้งานดอกไม้มีความหลากหลายเคล็ดลับก็มีตั้งแต่การเลือกทิชชู่เนื้อหนาเหนียวเลือกประเภทของกาวช่วยให้ติดทนและไม่ทำให้ทิชชู่เป็นเชื้อราหรือแม้แต่การเลือกสีใช้สีผสมอาหารได้โทนหวานและไม่เป็นอันตรายสนุกกว่าทำคนเดียวเมื่อคนรักงานประดิษฐ์รุ่นลูกเป็นต้นคิดให้ชุมชนรวมพลคนสูงวัยมาใช้เวลาว่างให้เกิดงานศิลป
6: ์มันเริ่มต้นจากว่าพี่นั่งทำอยู่ที่บ้านนี่แหละมันก็มีป้านงเขาเดินผ่านมาแล้วเขาเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาอยากทำหมวยก็เลยบอกอยากทำก็มาสิหมวยสอนให้ทีนี้หมวยก็เลยนั่งทำ

0: านงป้านงก็มาทำด้วยแล้วก็จะมีแม่บ้านที่เขาเลิกงานแล้วว่ามาทำอีกคนนึงแล้วพอเสร็จจะงั้นก็มีแบบว่าชวนกันอย่างครูปั้นก็เหมือนการเดินผ่านบ้านเดินผ่านหน้าบ้านแล้วครูปั้นบอกครูปั้นน่ะสนใจที่อยากจะทำหมวยมาจับตัวที่มันเป็นกระดาษทิชชู่หมวยคิดว่ามันหาได้ง่ายแล้วต้นทุนมันไม่ได้แพงคือเราเข้าร้านไปแล้วเราก็ซื้อกาวซื้อกระดาษทิชชู่ซื้อไม้จิ้มฟันปลาเทปเราก็ทำได้แล้วต้นทุนไม่เกินร้อยเวลาหมวยคิดงานชิ้นนึงอะหมวยต้องหมวยเหมือนหมวยต้องเทสกับตัวเองก่อนว่าตัวเองทำได้แล้วหมวยต้องเอาผู้สูงอายุอะมาเทสด้วยว่าทำได้ไหมแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเด็กด้วยหมวยก็เทสกับเด็กด้วยการฝึกอาชีพหมวยคิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยากสร้างอาชีพจริงๆหรือว่าทำได้จริงๆอะเขาต้องเรียนซ้ำต่อเนื่องแล้วเหมือนเรียนจนชำนาญแล้วออกไปสอนได้อย่าง
1: เกษียณออกมาเนี่ยฉันจะนอนตื่นสายๆฮะฉันจะนอนตื่นสายๆแล้วก็นอนอ่านหนังสืองานฝีมือที่สะสมตอนนี้สะสมงานฝีมืออยู่500กว่าเล่มคุยกับครูหมวยอ่ะเขาก็ให้ช่วยทำพวกเอกสารบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาฝึกพวกนี้บ้างพอดีเรามีพื้นอยู่บ้างช่วยกันดูแลกันไปน้องเขาก็ดูแลป้ามั่งป้าก็ดูแลน้องมั่ง
2: ฝันวัยเกษียณที่เคยวาดไว้ต่างไปลิบลับเมื่อในวัยเลข7สุภานิปั้นวิเศษอดีตครูวิชาสังคมยังคงเอนจอยกับการทำงานทั้งประดิษฐ์ดอกไม้ไปจนถึงการเป็นหลังบ้านให้กับชมรมรับหน้าที่ดูแลเอกสารและประสานงานสำหรับการออกบูธแสดงงานและเวิร์กช็อปให้กับสมาชิกทั้งในตรอกบ้านพันถมและเขตอื่นๆรวมถึงต่างจังหวัดรวม30คนเป็นช่วงเวลาให้คนสูงวัยได้เติมไฟเติมใจระหว่างกัน
0: รายได้มันเป็นหลักไหมรายได้ก็สำคัญแหละแต่ว่าความสุขหลักๆเลยมันคือความสุขท่านมาแบบไหนหมวยไม่เคยเอาของป้าๆทิ้งนะด้วยความที่สูงวัยมันจะมีความขี้น้อยใจฉะนั้นชิ้นงานทุกชิ้นที่ป้าทำมาหมวยจะเอามาทำงานหมด
3: ครั้งแรกที่พี่ทำดอกออกมาแล้วร้อยออกมาแล้วทีนี้พี่ก็ถามมีอยู่คนหนึ่งที่พี่ถามบอกใช้ได้ไหมโอ้ยไม่ได้ไม่สวยเลยยังใช้ไม่ได้พี่เริ่มท้อเลยอันนี้บอกตรงๆแบบโอ๊ยทำทีไรก็ไม่สวยสุดความสามารถแล้วก็ยังไม่สวยนี่แหละครูหมวยนี่แหละค่ะพี่สวยแล้วสวยแล้วพี่แค่นี้ครั้งแรกพี่ก็สวยแล้วอะไรอย่าง
4: เงี้ยใช่ๆ
3: โอเคครูเขาว่าสวยเราต้องสวยแน่นอนพี่ก็เลยรู้สึกว่าก
4: ำลังใจ
3: โอเคพี่ทำได้ดีละพี่ก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆ
4: ชอบก็เนี่ยมะลิวาดรูปงานผ้าก็จะแบ่งเวลา1อาทิตย์ต้องไปเรียนอะไรอะไร
3: เมื่อก่อนนี้พี่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะพี่ก็จะรู้สึกแบบมันตัวเราตัวเองเหมือนไม่เห็นมองไม่เห็นคุณค่าตัวเองคิดว่าอยู่เฉยๆเหมือนหายใจทิ้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอได้มาทำอันนี้รู้สึกว่ามันสร้างคุณค่าให้กับเรามีรายได้ด้วยไม่ต้องขอเงินลูกอย่างเดียว
5: ผลิตภัณฑ์จากชมรมฝึกวิชาชีพผู้สูงอายุบ้านพันถมนะคะก็คือเนี่ยละค่ะคุณผู้ชมสวยงามเหมือนกับดอกมะลิจริงๆไม่พอนะถ้าใครรับไปหอมด้วยนะคะกลิ่นดอกมะลิโชยมาเลยทีเดียวค่ะมีที่ขึ้นชื่อทำจากทิชชู่ไม่พออันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะคะอันนี้นี่เลยจากเปลือกข้าวโพดคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยว่าเปลือกข้าวโพดก็จะกลายเป็นดอกไม้ได้อีกหลายชนิดเช่นกันค่ะ
2: คิดและทดลองรูปแบบใหม่ๆไม่ให้งานพวงมาลัยและดอกไม้ประดิษฐ์นิ่งครูหมวยลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเพราะอยากให้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนใครจุดประกายแพชชั่นในงานสร้างสรรค์ให้กับคนรักงานฝีมืออัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน
6: หนึ่งในวาระทางวัฒนธรรมที่น่าชื่นใจที่สุดของปีนี้นะคะคือการที่เรามีอีกครั้งหนึ่งแล้วกับการได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั่นคือที่นครศรีธรรมราชค่ะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะซึ่งไม่เพียงเพราะว่าเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่อายุมากมีมายาวนานยังสะท้อนเรื่องของการเป็นแบบศูนย์กลางเมืองทางศาสนาด้วยค่ะพี่กิ๊ฟแล้วก็หลากหลายด้วยไม่ว่าจะเป็นความเชื่อท้องถิ่นนะคะศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาพราหมณ์ค่ะซึ่งเพื่อฉลองวาระนี้ค่ะศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของเรานะคะจึงมีจัดกิจกรรมสินสมสรสัมจรขึ้นพาคุณผู้ชมค่ะไปตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงนะคะรับพลังแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นครศรีธรรมราชกันค่ะ
7: จ้ะ
6: ากศิวลึงคือแหล่งกำเนิดพลังงานของจักรวาลในโลกยุคโบราณสิ่งที่ทรงพลังยิ่งใหญ่กว่านั้นตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ก็คือสวยัมภูลึงค่ะหรือศิวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะและสิ่งนี้มีอยู่ที่โบราณสถานเขาคาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์ฝ่ายไสยนิกายค่ะมีอายุรวม 1,500 ปีเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือหนึ่งในสถานที่ที่ต้องมัดซีหรือว่าต้องไปดูให้ได้นะคะเพราะว่าถือเป็นร่องรอยอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ในดินแดนแถบคาบสมุทรของไทยซึ่งกิจกรรมศิลป์สโมสรสัญจรค่ะตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงเราจะพาไปตามรอยกันแบบจัดเต็มค่ะสันนิษฐานกันว่าเมืองนครศรีธรรมราชคือศูนย์กลางแห่งอาณาจักรโบราณอันยิ่งใหญ่นะคะนามตามพรลิงเป็นเมืองที่ก่อร่างมาด้วยฐานความเชื่อแบบพราหมณ์นอกจากเขาคาในเมืองนครค่ะจึงยังมีร่องรอยทั้งหอพระอิศวรเสาชิงช้าหอพระนารายณ์ศาลหลักเมืองนครที่สร้างขึ้นตามความเชื่อแกนกลางจักรวาลค่ะโบราณสถานบางแห่งนะคะยังกลุ่มโบราณสถานตุมปังยังผสมผสานเข้ากับความเชื่อท้องถิ่นสะท้อนความเชื่อที่หลากหลายค่ะและที่พลาดไม่ได้นะคะเยือนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมรดกโลกแห่งล่าสุดของไทยค่ะไปกราบพระบรมธาตุเจดีย์นะคะที่งดงามและเป็นศูนย์รวมจิตใจจนมีคำกล่าวค่ะว่าเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้มากราบสักครั้งนี่เป็นหลักฐานในความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาค่ะที่นี่มีทั้งวิหารทับเกษตรที่มีประติมากรรมช้างสลับพระพุทธรูปปางประทานอภัยสันนิษฐานค่ะว่าได้รับแบบมาจากลังกานะคะวิหารพระม้าที่มีประติมากรรมปูนปั้นเล่าเรื่องการเสด็จออกผนวดของพระพุทธเจ้าและเทวดาสององค์ที่เชื่อกันว่าเป็นต้นทางของจตุคามรามเทพค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่กิจกรรมนี้จะพาไปเรียนรู้ตลอด3วัน2คืนนะคะโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สันติภักดีคำค่ะนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญภาษาตะวันออกให้ความรู้ตลอดกิจกรรมเลยค่ะโครงการศิลป์สโมสรสัญจรตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่4ถึงอาทิตย์ที่6กันยายนนี้นะคะใครสนใจคุณผู้ชมสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งกันมาได้ค่ะหมายเลข027902627และ0892032973ตามเวลาราชการนะคะ10นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะหรือว่าจะมาทางออนไลน์ก็ได้ทักมาค่ะอินบ็อกซ์เพจ Facebook Art Club ไทย PBS ค่ะ
7: ไปพื้นที่ประวัติศาสตร์ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมตามไม่ทันไม่เป็นไรเข้าไปที่ Facebook ไทยบันเทิงได้เลยนะคะแล้วมีข้อมูลให้อยู่ด้วยหรือว่าโทร027902625-7ค่ะแบบที่เค้กได้บอกไปเมื่อกี้หนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มาดูพระเอกที่ยังอยู่ในดวงใจหลายคนก็เป็นพระเอกที่ตาสวยจริงๆระยะหลังอาจจะหันมาในเรื่องของกิจกรรมสังคมมากขึ้นลีโอนาร์โดดีแคปริโอเนี่ยเคยชมนะคะทางด้านป่าไม้ของเมืองไทยว่าเจ้าหน้าที่ดูแลเสือโคร่งได้ดีมากๆโดยเฉพาะที่ห้วยขาแข้งเขาบอกว่ามันยังเป็นพื้นที่ที่มีเสือโคร่งเยอะเขาชื่นชมให้ความสนใจตอนนั้นเราก็ภูมิใจกันมากนะวายนะ
8: ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าจุดยืนในงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มีมาให้เห็นตลอดนะคะเรียกได้ว่าตีคู่ไปกับผลงานหน้าจอเลยก็ได้แม้ว่าพักหลังๆนี้ก็จะค่อนข้างเฟดตัวเองไปอยู่เบื้องหลังแล้วในฐานะผู้สร้างผู้ผลิตแต่ว่าในงานเรื่องเพื่อสังคมการช่วยเหลือสัตว์นะคะเรียกได้ว่าก็ยังทำมาอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับลีโอนาร์โดดิแคปริโอค่ะล่าสุดมีโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วต้องเรียกว่าโปรเจกต์ระดับเมกะค่ะร้อยล้านพันล้านเลยก็ว่าได้ไปจับมือกับมหาเศรษฐีนะคะเจฟเบโซสค่ะร่วมการลงทุน200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะผู้ชมเพื่อร่วมช่วยเหลือสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์กว่า100สายพันธุ์ทั่วโลกค่ะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจบุญของบรรดาสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะคะเพราะว่านักแสดงรุ่นใหญ่ลีโอนาร์โดดิแคปริโอกับมหาเศรษฐีอีคอมเมิร์ซเจฟเบซอสได้ร่วมกันจัดสรรเงินทุน200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7,000 ล้านบาทค่ะผ่านองค์กรบรีวาวแล้วก็เบซอสเอิร์ธฟันนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีส่วนร่วมในการก่อตั้งโดยหวังว่าเงินทั้งหมดจะไปช่วยสนับสนุนงานอนุรักษ์สัตว์100สายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ค่ะโดยสัตว์ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังการสูญพันธุ์มีหลายชนิดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวลีเมอร์จากมาดากัสการ์นะคะหมูป่าของฟิลิปปินส์อีกัวน่าสีชมพูจากหมู่เกาะกาลาปากอสรวมไปถึงตัวนิ่มที่พบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงในประเทศไทยด้วยค่ะ โดยโครงการอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์นี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Phoenix Species Project ตั้งเป้าช่วยเหลือและฟื้นฟูประชากรสัตว์ก่อนจะหายไปจากธรรมชาติโดยรายงานข่าวระบุว่าเงินก้อนนี้นอกจากจะใช้ในโครงการ

0: Phoenix Project แล้วเนี่ยก็จะยังลงไปสนับสนุนงานอนุรักษ์ขนาดเล็กที่สามารถทำงานต่อเนื่องได้ในระยะยาวนั่นเองนะคะยังต่อกันที่เรื่องสัตว์รวมโลกกันบ้างนะคะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเมืองแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่แบบโอ้โหซันชายหรือว่าแสงแดดส่องมาตลอดนะคะคนก็เลยนิยมไปใช้ชีวิตกันกลางแจ้งมาและแน่นอนแคลิฟอร์เนียก็ต้องนึกถึงชายหาดนะคะเรียกได้ว่าหลายๆคนก็จะมีกิจกรรมงานอดิเรกที่เรามาจะได้เห็นก็คือการออกไปเล่นเซิร์ฟหรือว่าโต้คลื่นนั่นเองคนโต้คลื่นเนี่ยธรรมดาไปแล้วสำหรับรัฐนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมประจำปีค่ะเป็นกิจกรรมเล่นเซิร์ฟสำหรับเพื่อนสี่ขาก็คือสุนัขนั่นเองที่เขาก็จะมาประชันลีลากันไม่แพ้นักกีฬามืออาชีพเลยรวมไปถึงอยากจะให้สังเกตนะคะนอกจากลีลาแล้วสเก็ตบอร์ดของแต่ละตัวเขาขนมาไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะยืนสี่ขาท่าเกลียวคลื่นแบบนี้ต้องบอกว่าลีลาไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสำหรับเจ้าสุนัขที่มาร่วมลงแข่งขันในรายการ World Dog Surfing Championships หรือว่าการแข่งขันสุนัขโตคลื่นชิงแชมป์โลกค่ะจัดขึ้นที่เมืองชายทะเลแปซิฟิกาในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานะคะงานนี้ก็มีเจ้าสีขาหลายตัวที่เจ้าของก็อยากจะพามาโตคลื่นด้วยหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าไอซ่าค่ะตัวนี้เป็นสุนัขสายพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกวัย6ปีที่ลงแข่งรายการนี้เป็นปีที่5แล้วนะคะซึ่งทางเจ้าของก็เล่าว่าการที่เจ้าไอซ่าเนี่ยโตคลื่นได้เก่งแบบนี้ก็เพราะว่ามันคุ้นเคยกับน้ำทะเลตั้งแต่ยังเล็กก่อนที่จะนำเซิร์ฟบอร์ดมาฝึกทรงตัวในสระว่ายน้ำให้ได้แล้วก็ค่อยพาออกไปเล่นกับคลื่นจริงๆนั่นเองค่ะนอกจากเจ้าของที่พาสุนัขมาโต้คลื่นกันแล้วเนี่ยงานนี้ก็มีผู้ชมกว่าหลายร้อยคนนะคะที่มาร่วมลุ้นกันริมทะเลด้วยซึ่งบางคนก็ถึงกับอึ้งในความสามารถของเจ้าสุนัขค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองยังเล่นเซิร์ฟไม่เป็นเลยทำไมน้องเก่งกว่าพี่อีกน้องหมาทำไมยืนบนบอร์ดโต้คลื่นได้แบบสบายๆแบบนี้รอบเดียวไม่น่าจะพอนะคะดูจากสายพันธุ์ลาบราดอร์หรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยก็ชอบน้ำอยู่แล้วด้วยการแข่งขันสุนัขโต้คลื่นชิงแชมป์โลกเนี่ยไม่เพียงเป็นสีสันในช่วงซัมเมอร์หรือว่าฤดูร้อนของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เขาก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแหละค่ะเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสุนัขที่ต้องการความช่วยเหลือนั่นเองอยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเราบ้างนะเพราะจริงๆกิจกรรมโต้คลื่นหรือว่าเซิร์ฟฟิ้งในบ้านเราทางตอนใต้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคือชายหาดบ้านเราก็สวยด้วยคลื่นก็อาจจะเหมือนแบบคือก็อาจจะไม่ได้สูงหรือว่าเหมือนแคลิฟอร์เนียอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็มีคลื่นที่จะสามารถโต้ได้เล่นเซิร์ฟบอร์ดได้
1: เคยเห็นพี่โจอี้บอยไปฮิตเล่นอยู่ช่วงหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ข่าวนี้น่าตื่นเต้นเพราะว่าน้องทรงตัวได้ยังไงอ่ะแต่ต้องกางขาเหมือนกันนะ
0: ก็มีการฝึกในสระว่ายน้ำก่อนคือก็ต้องรู้ใจกันกับเจ้าของด้วยแล้วก็น่าจะต้องฝึกมาตั้งแต่เล็กๆเพราะว่าสุนัขบางสายพันธุ์คือลงน้ำปุ๊บก็อาจจะตะกายคือฉันเข้าฝั่งอย่างเดียวแหละเล่นเซิร์ฟอะไรฉันไม่สนใจแล้วฉันเอาชีวิตรอดก่อน
1: ลูกๆพี่กิฟทรงตัวได้ไหม
2: เอาไปว่ายน้ำให้สุขภาพแข็งแรงก่อนบางตัวลงปุ๊บนอนรอ
0: ปลุกให้ตื่นจากที่นอนก่อนแล้วกันนะลูกออกกำลังกายบ้าง
2: สัมภาษณ์เด็กๆเขาอาจจะแบบเออก็เจ็บมาเยอะเนาะกว่าจะเล่นได้ขนาดนั้นก็จมโคนอะไรกันมาเยอะเก่งมากขอบคุณวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: Okay, so Isa's 6 years old, since she's been...

ในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริก

0: ดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน
1: จานนี้จานไหน
2: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
1: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
3: ความลับแห่งความสวยงามที่นี่มันคืออะไรมันคือคำว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละ
4: ครุโต๊ะแดง
5: เราจะเห็นว่าน้ำเขาจะสี
4: เวทมนต์เวทมนต์นิดนึง
6: ป่าผู้ซื้อเป็นป่าที่เดินยากที่สุดในโลกใบนี้แหละผมว่าเดินยากกว่าเอเวอเรสต์อีก
7: น้ำมันแห้งเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายเดือน
8: เป็นร้อยเป็นหมื่นปีเป็นพันปีน้ำมันไม่เคยแห้งจากพุไปเลย
9: บางครั้งมันอาจจะถูกทำลายโดยความไม่ตั้งใจของพวกเราที่ไม่รู้ไปเทียนเล็กเทียนน้อยจนมันไม่เหลืออะไรเลย
10: Hidden Paradise ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
11: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่10สิงหาคม2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพุฒิภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะหลายโรงเรียนคุมเข้มความปลอดภัยตรวจอาวุธสัมภาระคุมเข้มเข้าออกด้านผู้ปกครองห่วงหวั่นเกิดเหตุซ้ำ
1: ยังไม่สรุปสาเหตุและแรงจูงใจก่อเหตุยิงในโรงเรียนย่านนนทบุรีตำรวจเร่งสอบปากคำรวบรวมหลักฐานและพยานแวดล้อม
0: ไข่ไก่ปรับขึ้นราคาอีกฟองละ20สตางค์เป็น4บาทแล้วผู้ค้าร้องกระทบต้นทุนผู้บริโภคชะลอซื้อร้องรัฐเร่งแก้ไขปัญหา
1: พายุดอลฟินขึ้นฝั่งที่จีนอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วอพยพประชาชนกว่า1ล้านคนยกเลิกหลายเที่ยวบิน
0: ผู้ชมระดับน้ำที่ท่วมในเขตเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมตอนนี้เริ่มลดระดับลงแล้วนะคะเหลือแค่ที่ลุ่มต่ำติดกับแม่น้ำโขงที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดนครพนมเพิ่มสูงกว่า50เซนติเมตรเหลืออีกไม่ถึง1เมตรค่ะก็จะล้นตลิ่งตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถสูบน้ำระยะไกลแรงดันสูงมาประจำบริเวณเขตเศรษฐกิจเมืองนครพนมเพื่อเสริมการทำงานในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมเขตเมืองหลังเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมในจังหวัดนครพนมหนักที่สุดในรอบ30ปีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำกันตลอดทั้งคืนจนน้ำลดระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าในพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มเติมค่ะฝนที่ตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำโขงในจังหวัดนครพนมเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่11เมตร49เซนติเมตรเหลือไม่ถึง50เมตรก็จะอยู่ที่ระดับวิกฤต12เมตรแล้วระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำจากลำน้ำสาขาไม่สามารถระบายลงแม่น้ำโขงแล้วก็หนุนไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรจนเสียหายส่วนระดับน้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬยังเพิ่มสูงต่อเนื่องหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่มานานกว่า2สัปดาห์ค่ะแล้วก็มีน้ำเหนือจากจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายไหลลงมาสมทบประกอบกับในพื้นที่ยังมีฝนตกส่งผลให้เกิดน้ำระบายลงน้ำโขงไม่ทันท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณริมถนนริมโขงแลนด์มาร์คริมถนนข้าวเม่าพื้นที่กว่า500ไร่ระดับน้ำท่วมสูงล้นเขื่อนป้องกันตลิ่งระยะทางยาวกว่า2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ต้องนำแผงเหล็กมากั้นแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนงดเข้าพื้นที่จนกว่าระดับน้ำจะลดลงฝนที่ตกหนักและระบายลงโขงไม่ทันยังส่งผลให้ลำน้ำสาขาในจังหวัดบึงกาฬอย่างลำห้วยอาหงลำห้วยผาคางน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในอำเภอเซกาเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มติดลำน้ำให้ขนย้ายทรัพย์สินและของมีค่าไว้บนที่สูงส่วนปริมาณน้ำในลำน้ำยังน้ำสาขาของแม่น้ำชีในจังหวัดยะโสธรเป็นจุดที่รับน้ำเหนือจากจังหวัดกาฬสินธุ์ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่บ้านใหม่ชุมพรตำบลเดิบอำเภอเมืองยะโสธรนาข้าวหลายร้อยไร่จมน้ำกว่า1เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกปีเนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่ำและยังไม่มีผนังกั้นน้ำทั้งสองฝั่งทำให้ช่วงฤดูน้ำหลากเกิดน้ำล้นตลิ่งกันเป็นประจำทุกปีค
1: ่
0: ะ
1: เหตุสู้รบที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอย่างต่อเนื่องทำให้ตำรวจจังหวัดตากนั้นตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบยานไร้คนขับและอุปกรณ์ประกอบจำนวน24รายการนะคะคาดว่าเตรียมส่งให้กับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดตรวจแม่ท้อบนถนนสายแม่สอดเมืองตากเขตตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองตากเข้าตรวจสอบรถยนต์กระบะต้องสงสัยค่ะหลังพบชายคนขับนั้นมีพิรุธจากการตรวจสอบก็พบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบยานไร้คนขับและอุปกรณ์ประกอบรวม24รายการอาทิโมดูลส่งสัญญาณภาพ4เครื่องแว่นตา PPV รับสัญญาณโดนจำนวน2เครื่องปีกใบพัดโดนจำนวน499ชุดโครงโดนแบบ4ใบพัด10ตัวแล้วก็ใบพัดโดนขนาดต่างๆจอรับภาพแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลักษณะคล้ายกับเครื่องพิมพ์3มิติ1เครื่องนะคะเจ้าหน้าที่ได้สอบถามเอกสารการครอบครองสินค้าแต่ก็ไม่พบแหล่งที่มาและไม่พบข้อมูลการรับรองสินค้าจากกสทช.ค่ะจึงได้ตรวจยึดอุปกรณ์และควบคุมคนขับรถยนต์ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับสินค้าดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่ามีต้นทางมาจากตำบลแพร่กระสาจังหวัดสมุทรปราการและนำส่งที่อู่รถยนต์แห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าโดรนและอุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะส่งให้กับทางกองกำลังต่างชาติในฝั่งเมียนมาหรือไม่ค่ะ
0: ผ่านพ้นเหตุสะเทือนใจคนทั้งประเทศจากเหตุการณ์ที่เด็กชายไปก่อเหตุในโรงเรียนจนทำให้ทั้งครูและเพื่อนที่โรงเรียนเสียชีวิตไปหลายคนตอนนี้ทั้งตำรวจสายตรวจก็มีการจัดกำลังไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมถึงชุมชนรอบข้างในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนหลังจากที่เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นส่วนที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีมีการประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษค่ะติดตามจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดมาจากโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรี
2: คุณผู้ชมครับปกติวันธรรมดาแบบนี้ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับก็คงมีคุณครูนักเรียนนะครับเดินทางมาที่โรงเรียนครับแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นภายในโรงเรียนนะครับก็ทำให้วันนี้ครับโรงเรียนมีการประกาศปิดเรียนไปจนถึงวันที่14นะครับแล้วก็จะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่17สิงหาคมครับเช้าวันนี้บรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับแตกต่างจากทุกวันนะครับโดยเฉพาะเช้าวันจันทร์ที่ปกติจะเต็มไปด้วยนักเรียนและครูที่ทยอยเดินทางมาโรงเรียนครับแต่วันนี้กลับพบเพียงช่อดอกไม้และพวงมาลัยที่นำมาวางไว้บริเวณด้านหน้ารั้วของโรงเรียนเพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษานะครับจนนำไปสู่การสูญเสียรั้วโรงเรียนซึ่งโดยปกตินะครับจะเปิดทั้ง2ฝั่งวันนี้เปิดเพียงฝั่งเดียวเพื่อให้เจ้าหน้าที่นักการพันโรงและแม่บ้านนะครับสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยจากทางตำรวจสายตรวจสภ.ปรายบางและกำลังตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีนะครับคอยตรวจตาบริเวณด้านหน้าโรงเรียนและชุมชนรอบข้างนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและครูรวมถึงนักเรียนนะครับก่อนที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจะเปิดเรียนตามปกติอีกครั้งในวันที่17สิงหาคมครับหลังออกประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรฟื้นฟูสภาพจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทีมข่าวได้พูดคุยกับหนึ่งในแม่บ้านที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงเรียนนะครับซึ่งทำงานที่นี่มานานกว่า7ปีนะครับเธอบอกนะครับว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นภายในสถานศึกษาแห่งนี้เธอยังบอกนะครับว่าอยากให้โรงเรียนมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นครับโดยเฉพาะบริเวณประตูทางเข้าเช่นการตรวจกระเป๋านักเรียนเพื่อป้องกันการพกพาสิ่งของอันตรายแล้วก็มีการตรวจความเข้มงวดในการเข้าออกของนักเรียนโดยเฉพาะช่วงเวลาเข้าเรียนครับ
3: ก็คือประตูเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปิดมันมีประตูเล็กอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ให้เปิดประตูเล็กซะเข้าไปแล้วก็จะตรวจค้นกระเป๋าก็คุณครูก็มีก็ต้องคุณครูก็ต้องตรวจสอบเนาะใช่ไหมคะ
4: ครับจะให้มีการตรวจสอบ
3: มีเปิดประตูเล็กอย่างเดียวเนี่ยถ้ามีรถใหญ่มาก็ค่อยเปิดประตูใหญ่ใช่ไหมถ้ามีรถใหญ่มาก็เปิดประตูใหญ่นี่ใช่ไหมคะถ้าไม่มีก็ต้องอย่างนี้แหละก็ต้องมีประตูเล็กอยู่ก็เข้าประตูเล็กไปจะได้ไม่มีคนข้างนอกเข้าไปเนาะ
2: คือโรงเรียนชาลัดวิทยานะครับวันนี้เปิดการเรียนการสอนตามปกติครับมีตำรวจสายตรวจในพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลการจราจรเข้าออกภายในโรงเรียนและดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียนนะครับก่อนเข้าสถานศึกษาท่ามกลางผู้ปกครองที่ยังมาส่งบุตรหลานตามปกติครับผู้ปกครองคนนี้เขามาส่งหลานสาวที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3เขาบอกนะครับว่ายังมีความรู้สึกกังวลอยู่บ้างเพราะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นนะครับจึงเสนอให้โรงเรียนนะครับมีมาตรการที่เข้มงวดเช่นการตรวจคัดกรองบุคคลที่จะเข้าโรงเรียนนะครับอย่างจริงจังและจัดให้มีการซ้อมรับมือเหตุการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองครับ
5: อยากให้มีการซ้อมบ่อยๆครับจะได้เด็กจะได้ตื่นตัวจะได้รู้วิธีว่าเกิดเหตุการณ์นี้จะต้องทำยังไง
4: ให้มีเจ้าหน้าที่เดินทางมาคอยซ้อม
5: น่าจะเป็นครับ
2: ส วนมาตรการของทางโรงเรียนนะครับครูโรงเรียนชาลัดวิทยาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับว่าโรงเรียนดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับทั้งบุคคลที่จะเข้าออกภายในโรงเรียนหากเป็นผู้ปกครองครับจะสามารถส่งบุตรหลานได้ที่บริเวณหน้ารั้วโรงเรียนครับและจะไม่อนุญาตให้เข้าไปยังสถานศึกษาแต่ถ้าหากมีธุระจำเป็นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากครูธุรการด้านหน้าโรงเรียนก่อนจึงจะสามารถเข้าไปได้ครับคุณผู้ชมครับส่วนกรณีที่โรงเรียนปากเกร็ดนะครับที่มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีบทสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ถึงเหตุการณ์ที่อาจจะใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเป็นการพูดคุยกันนะครับระหว่างเพื่อนนักเรียนนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็ได้กำชับนะครับกับนักเรียนนะครับเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลนะครับรวมไปถึงนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับจากทางผู้ปกครองนะครับงดนะครับส่งต่อข้อมูลดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะลดความตื่นตระหนกที่อาจจะเกิดขึ้นครับส่วนความคืบหน้าที่สภ.ปลายบางวันนี้นะครับหลังจากที่พนักงานสอบสวนนะครับได้เรียกสอบพยานนะครับมากกว่า17ปากจาก20ปากนะครับกรณีที่เด็กชายยิงในโรงเรียนเทพศิรินนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมครับว่าจะมีการเรียกสอบพยานเพิ่มหรือไม่ครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะไม่ใช่แค่โรงเรียนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเท่านั้นนะคะวันนี้หลายโรงเรียนค่ะก็ได้มีมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยนักเรียนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนสาระวิทยาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มความเข้มงวดตรวจค้นกระเป๋าแล้วก็สแกนโลหะนักเรียนทุกคนต่อเนื่อง1เดือนนะคะก็กังวลว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกหรือว่าพฤติกรรมการเรียนแบบได้พร้อมกับเดินหน้าดูแลปัญหาคุณภาพจิตของนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็บูลลี่ควบคู่กันไปด้วยค่ะครูและสนามวัดนักเรียนตรวจค้นกระเป๋าและก็สแกนโลหะนักเรียนทุกคนค่ะเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธเพื่อเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยนายนโรดมนรินทร์รำผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยาระบุว่าจากเดิมนะคะก่อนเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทางโรงเรียนสารวิทยามีมาตรการสุ่มตรวจกระเป๋าค่ะแต่หลังจากนี้จะดำเนินการเข้มงวดประมาณ1เดือนก่อนที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็กลับไปใช้การสุ่มตรวจตามความเหมาะสมที่ผ่านมาการสุ่มตรวจยังไม่พบอาวุธแต่ก็พบบุหรี่ไฟฟ้านอกจากนี้ค่ะมาตรการเดิมที่มีอยู่ก็คือทางโรงเรียนนั้นได้ควบคุมการเข้าออกอาคารเรียนกำหนดเวลาเปิดปิดประตูอย่างชัดเจนเพื่อจำกัดการเข้าออกและลดความเสี่ยงภายในอาคารเรียนช่วงเข้าแถวนักเรียนและครูก็ร่วมไว้อาลัยให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยค่ะพร้อมกับเปิดคลิปให้ความรู้กับการรับมือเหตุฉุกเฉินตามหลักหนีซ่อนสู้แล้วก็เตรียมเชิญวิทยากรจากตำรวจ CIB มาให้ความรู้เพิ่มเติมในวันศุกร์นี้ขณะเดียวกันผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยายังระบุว่าโรงเรียนนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตค่ะทั้งภาวะซึมเศร้าการถูกบูลลี่แล้วก็การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยเปิดช่องทางให้แจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อประสานการช่วยเหลือค่ะ
5: น่าจะประมาณ1เดือนครับ1เดือนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็กลัวว่าจะมีพฤติกรรมเรียนแบบครับว่าเหมือนมันมีพวกโดดตึกก็เรียนแบบกันอย่างนี้ครับแบบนี้ก็กลัวครับก็จะสักเดือนหนึ่งแต่เราก็หลังจากเดือนหนึ่งเราก็สุ่มตรวจไปเรื่อยๆครับตามใครที่เป็นบุคคลต้องสงสัยครับ
6: รู้สึกว่ามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นค่ะสบายใจขึ้น
7: ใช่
6: จากที่ดูข่าวมาก็แอบนิดนึงกลัวกลัวนิดนึงแต่ว่าพอครูตรวจก็รู้สึกปลอดภัยใช่ค่ะ
1: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ระบุถึงมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียนสังกัดกทม.ว่ามีมาตรการเฝ้าระวังและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่จำเป็นต้องวิเคราะห์สาเหตุให้รอบด้านค่ะเพราะว่าเหตุรุนแรงนั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งทั้งปัญหาของตัวนักเรียนความเครียดการถูกบูลลี่ปัญหาครอบครัวรวมถึงการประเมินและดูแลนักเรียนของครูโดยกทม.มีโครงการให้ครูนั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วก็มีช่องทางในการรับแจ้งปัญหาการถูกบูลลี่ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเซฟซึ่งสามารถที่จะแจ้งเหตุได้เป็นความลับค่ะ
8: ทั้งหมดเนี่ยต้องดูแลให้ครบถ้วนไม่ใช่ดูแลด้านใดด้านหนึ่งนะเพราะว่าเช่นเราไปตรวจค้นอาวุธแต่เราไม่ได้แก้ปัญหาความเครียดนักเรียนอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ก่อเหตุแบบนี้แต่เขาไปก่อเหตุอื่นที่เขาไม่ได้มีความสุขนะเอามาทุกปัจจัยต้องดูเลยแล้วก็เอาแก้ทุกเรื่องไม่ได้แก้ที่เรื่องไหนเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้สั่งการไปกทม.ก็ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับ
1: สำหรับมาตรการเร่งด่วนกทม.ก็อยู่ระหว่างการทบทวนแนวทางทั้งหมดการตรวจค้นกระเป๋านักเรียนก็จะพิจารณาตามเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ค่ะพร้อมกับย้ำว่าการป้องกันก็ต้องดูแลทั้งเรื่องของความปลอดภัยสุขภาพจิตการกลั่นแกล้งแล้วก็สภาพแวดล้อมในครอบครัวควบคู่กันไปด้วยค่ะ
7: ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพหรือว่านนทบุรีเท่านั้นนะคะที่ยกระดับมาตรการความปลอดภัยตอนนี้หลายโรงเรียนทั่วประเทศเลยค่ะที่สั่งคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงบางโรงเรียนมีการประสานกันระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองด้วยเพื่อเป็นการคัดกรองสภาพความเสี่ยงความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียนนะคะต่อเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีค่ะครูฝ่ายปกครองและครูประจำชั้นร่วมกันตรวจกระเป๋านักเรียนโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเข้าเรียนเพื่อค้นหาอาวุธและสิ่งต้องห้ามนี่เป็นมาตรการที่โรงเรียนบอกว่าทำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีนักเรียนประมาณ500ถึง600คนตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมมาศึกษาแต่ว่าหลังเกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก็ทำให้โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นป้องกันเหตุและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนและผู้ปกครองรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์เปิดเผยว่าโรงเรียนเพิ่มมาตรการตรวจสอบมากขึ้นและพูดคุยกับนักเรียนผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อสร้างความเข้าใจในการตรวจสอบและป้องกันการนำอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในโรงเรียนตามนโยบายของภาครัฐค่ะ
9: ก็ตอนนี้นะครับก็มีการให้นโยบายให้คุณครูไปนะครับก็เลยก็ต้องมีการตรวจคนนักเรียนก่อนเข้าเรียนแล้วก็ในเข้าแถวเสร็จแล้วคุณครูระดับมัธยมทุกท่านกับระดับประถมไปต้องตรวจนักเรียนก่อนขึ้นเรียนในชั่วโมงโฮมรูมในทุกวันครับเพื่อป้องกันการเด็กนักเรียนพบสิ่งที่ไม่เหมาะสมมาโรงเรียนแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองเพราะว่าได้ส่งไปในรายกลุ่มแล้วว่าผู้ปกครองต้องดูกระเป๋าโรงเรียนนะครับก่อนมาโรงเรียนเพื่อเป็นการเกาะป้องกันอีกทีหนึ่งจากบ้านแล้วก็โรงเรียนเราต้องร่วมมือกันเนอะโรงเรียนอยู่ที่เดียวไม่ได้ก็ต้องมีผู้ปกครองร่วมด้วยแล้วก็ตอนนี้ทางประสานไปทำชุมชน
7: เช่นเดียวกับที่จังหวัดชัยนาทค่ะครูฝ่ายปกครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมสุ่มตรวจกระเป๋าเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการนำอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในโรงเรียนนักเรียนบางส่วนบอกว่า

0: ก็อุ่นใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดที่จะต้องถูกสุ่มตรวจกระเป๋าเพราะว่านี่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะ
1: จากเหตุการณ์นักข่าวนะครับเราวันนี้เราได้นับแผงกระเป๋าที่เป็นกิจการนักเรียนนะครับที่ดูแลนักเรียนช่วยกันตรวจค้นกระเป๋าในเบื้องต้นกับนัก

0: ลัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครูฝ่ายปกครองตรวจคัดกรองกระเป๋านักเรียนเพื่อความปลอดภัยผอ.โรงเรียนก็บอกว่าที่ผ่านมาใช้วิธีสุ่มตรวจเป็นบางกรณีโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันเหตุค่ะ
1: เราก็ดำเนินการสุ่มตรวจแต่ไม่ได้ตรวจทุกคนเพราะว่าบางทีเด็กนักเรียนเรามี 3,000 กว่าคนก็จะเป็นการเสียเวลาเราก็ดูเด็กที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงนะเราก็อาจจะตรวจแล้วก็บางคนก็อาจจะแฝงมาฝากกระเป๋ามากับเพื่อนหรือบางคนอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นในการที่จะเข้ามาในโรงเรียนเช่นมอเตอร์ไซค์หรือผู้ปกครองมาส่งอะไรเงี้ยเราก็พยายามดูกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อนนะครับเราทำมานานแล้วทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับเราก็ต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนแล้วก็มีการคัดกรองนักเรียนแล้วก็มีแยกกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักเรียนที่มีความเสี่ยงกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาเนี่ยเราก็จะมีประวัติแล้วก็มีรายชื่อไว้
0: ที่โรงเรียนเซนต์นิโคลัสในตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกผู้ปกครองส่งบุตรหลานที่โรงเรียนค่ะก็มีครูมีสารวัตรนักเรียนช่วยรับเด็กแล้วก็เฝ้าสังเกตความผิดปกติซึ่งทางผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครองก็เปิดเผยว่าทางโรงเรียนมีมาตรการป้องปรามเบื้องต้นคือจะมีครูเวรประจำจุดประตูโรงเรียน3จุดทั้งในและนอกโรงเรียนส่วนมาตรการของฝ่ายครูฝ่ายโรงเรียนก็จะตรวจค้นกระเป๋าเทอมละ2ครั้งเพื่อหาสิ่งแปลกปลอมและถ้าหากว่าครูประจำชั้นพบว่าเด็กคนไหนมีพฤติกรรมเสี่ยงครูฝ่ายปกครองก็จะเรียกมาพูดคุยดำเนินการตามขั้นตอนและแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบค่ะ
2: จะมีการตรวจค้นกระเป๋าเทอมละ2ครั้งโดยจะเป็นครูงานปกครองครูประจำชั้นรวมทั้งกลุ่มของสภานักเรียนนะครับเพื่อหาสิ่งที่ไม่ใช่พวกอุปกรณ์การเรียนหรือพวกอาวุธต่างๆครับแล้วก็ถ้าเราได้รับทราบจากครูประจำชั้นว่าเด็กคนไหนที่มีแบบพฤติกรรมเนาะนะครับในเชิงสิ่งเสี่ยงเนี่ยทางฝ่ายปกครองก็จะเรียกมาพูดคุยและก็จะดำเนินการสมมุติถ้าตรวจเจอสิ่งที่คล้ายอาวุธหรือสิ่งที่จะแทนอาวุธได้เราก็จะแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบตรงนี้ครับ
0: ผู้ปกครองบอกว่าหลังเกิดเหตุยิงในโรงเรียนที่นนทบุรีก็มีการพูดคุยกับบุตรหลานและแนะนำว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องหลบเลี่ยงอย่างไรและให้หมั่นสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนของรุ่นพี่ในโรงเรียนรวมถึงรับฟังคำบอกเล่าของบุตรหลานเพื่อร่วมกับครูเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กค่ะ
3: ก็จริงๆแล้วถามว่า1มาจากบ้านด้วยค่ะผู้ปกครองส่วน1ในสภาพแวดล้อมแล้วก็ที่โรงเรียน1คือเรื่องเพื่อนเวลาลูกมาบอกเราอ่ะเราก็ต้องคุยกับลูกก่อนแล้วก็ไปคุยกับคุณครูปรึกษากันว่าต้องทํายังไงอะไรเงี้ยหาโดยผลร่วมด้วยกันว่าต้องแก้ไขแบบไหนค่ะ
4: ขณะที่จังหวัดสงขลาค่ะตัวแทนครูและผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยพร้อมกับตำรวจภูธรหาดใหญ่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่มีการประชุมร่วมกันค่ะเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนค่ะหลังจากที่อดีตครูอัตราจ้างสอนซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะโพสต์ข้อความในลักษณะที่ข่มขู่คุกคามก็ทำให้ทางโรงเรียนนั้นรวบรวมหลักฐานลงบันทึกประจำวันกับตำรวจภูธรหาดใหญ่และโรงเรียนก็ได้มีการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ในวันที่10 11สิงหาคมนี้ค่ะโดยทางนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ระบุว่าการหารือก็เพื่อที่จะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนครูและก็ผู้ปกครองแม้ว่าอดีตครูชาวต่างชาติคนนี้ได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วส่วนปัญหาความขัดแย้งระหว่างอดีตครูกับทางโรงเรียนนั้นก็เป็นเรื่องภายในค่ะ
5: ซึ่งท่านผอ.ประสานมาว่าเชิญเจ้าที่ตำรวจเชิญทางอำเภอมาแล้วผมเรียนท่านผู้ว่าแล้วนะครับท่านว่านัดกันคุยกันดูเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที
6: ่
5: นะครับว่าโรงเรียนเราจะดูแลกันยังไงระหว่างหน่วยงานต่างๆเทศบาลนะครับผมแนะนำนายกสมาคมผู้ปกครองครูแล้ว4-5สำหรับของเทศบาลเรามาช่วยกันดูแลตรงนี้ครับ
6: ก็คือจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัย
5: ดูแลให้กำลังใจผู้ปกครองครูแล้วก็ดูแลทั่วไปให้นักเรียนมั่นใจครับผม
4: ที่จังหวัดภูเก็ตตำรวจภูธรเชิงทะเลก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคู่กรณีกลุ่มนักเรียนหญิง6คนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันแบ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม4คนส่วนอีกคนก็เป็นนักเรียนจากภายนอกนะคะจากการตรวจสอบก็ทราบว่าสาเหตุก็เกิดจากนักเรียน2กลุ่มนั้นมีเรื่องไม่ลงรอยกันตำรวจก็ได้นำคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการพูดคุยร่วมกับครูฝ่ายปกครองแล้วก็ผู้ปกครองทั้ง2ฝ่ายแล้วเบื้องต้นคู่กรณีก็ตกลงไกล่เกลี่ยกันค่ะผู้ปกครองฝ่ายผู้ก่อเหตุก็จะเยียวยาผู้เสียหายเป็นเงิน 3,000 บาทมารดาของเด็กหญิงผู้เสียหายก็ได้เข้าร้องทุกข์ขอให้ดำเนินคดีกับเด็กหญิงผู้ก่อเหตุหลังจากที่ไม่พอใจที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายบุตรสาวออกมาโดยตำรวจก็จะสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปขณะเดียวกันทางศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนหญิงวัย14ปีเพื่อสร้าง

0: ความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็ติดตามความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมกับประสานการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทางนี้ผู้ว่าภูเก็ตก็มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีกค่ะ
1: พูดคุยเพิ่มเติมกับนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตนะคะว่าเหตุใดปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนถึงเป็นเรื่องที่แก้ไม่ตกทันทีทั้งที่โรงเรียนก็บอกว่ามีมาตรการในการป้องกันเหตุรุนแรงแล้วมันมีอุปสรรคมันมีช่องว่างอะไรที่เกิดขึ้นนะคะพูดคุยกับคุณหมอยงยุทธสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะคุณหมอจริงๆเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ใช่เหตุการณ์แรกเพียงแต่ว่ามันเป็นความรุนแรงที่สังคมก็คาดไม่ถึงด้วยเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าภาพรวมมองความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย
2: ์คือปัญหาที่เราพบในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันจะมีหลักเนา
1: ะค่ะ
2: ซึ่งก็จะมาจากรากฐานของปัญหาคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในบริบทปัจจุบันที่เด็กเข้าสู่โรงเรียนทั้งหมดนะคือเรามีคูณเด็กเข้ามา
1: ค่ะ
2: ทั้งหมดในระบบโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมาจากครอบครัวที่หลากหลายใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นแฟนพื้นฐานที่เด็กเติบโตมาเนี่ยก็จะแตกต่างกันแล้วก็สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมก็จะชักจูงให้มีปัญหามากขึ้นเช่นเรามีบุหรี่ไฟฟ้าเรามีเกมที่มีความแรงนะครับเรามีระบบโซเชียลซึ่งทำให้เด็กสามารถที่จะบูลลี่กันได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันก็จะมาเป็นรูปแบบที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างเช่นการทำร้ายกันหรือว่าอย่างที่ร้ายแรงที่สุดก็คือเรื่องของการครูชูตติ้งนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นอีกอย่างเช่นรูปแบบความรุนแรงที่มาในรูปแบบของการที่แบบฆ่าตัวตายเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ที่มันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าโรงเรียนซึ่งเป็นบ้านที่สองเนี่ยนะครับไม่มีระบบที่ดีพอเนี่ยในการที่รับมือกับสิ่งแบบนี้เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ก็จะทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างข่าวที่เราพูดฟังไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาที่ปรากฏขึ้นมาเพราะว่าเราแบบมีความจริงจังในช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าการจริงจังกับเหตุการณ์เฉพาะคือเรื่องของการใช้อาวุธปืนเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนเดียวของปัญหาม
1: ัน
2: มีปัญหาที่ซ่อนอยู่ข้างล่างเนาะมักจะเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งนะเนา
1: ะ
2: ส่วนที่เราเห็นเนี่ยมันอยู่ข้างบนนิดเดียวอะแต่ข้างล่างมันยังมีปัญหาเยอะถ้าเราสนใจแต่ปัญหาข้างบนใช่ไหม
1: ฮะ
2: โดยที่ก็ไม่เข้าไปดูแลภาพรวมของปัญหาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวปัญหาต่างๆมันก็จะปรากฏขึ้นมานิดเดียวครับ
1: ค่ะคุณหมอตอนนี้หลายคนก็มองว่ามันมีหลายปัญหาที่มันทับซ้อนกันอยู่แต่จะจำแนกแยกแยะได้อย่างไรแล้วก็จะมีวิธีการไหนในการรับมือกับเรื่องนี้เพราะบางส่วนก็บอกว่าพื้นที่ในการรับฟังก็อาจจะไม่เพียงพออย่างที่โรงเรียนเนี่ยชั่วโมงแนวชั่วโมงโฮมรูมใดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นช่องทางที่จะช่วยในการลดความกังวลของนักเรียนลดปัญหาของนักเรียนได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณหมอ
2: คือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของบ้านเราเนี่ยเคยเข้มแข็งมาก่อนเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะถูกรู้จักเป็นรายบุคคลแล้วก็มีการคัดกรองความเสี่ยงความเสี่ยงนี้ก็รวมนะครับทั้งพฤติกรรมที่เป็นแบบก้าวร้าวหรือพฤติกรรมแบบเก็บตัวพฤติกรรมแบบซึมเศร้าหรือว่าแบบทรงสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเมื่อคัดกรองได้แล้วเนี่ยก็กลุ่มที่เสี่ยงจะได้รับการดูแลช่วยทันทีจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเส้นทางสองเส้นทางคือเส้นทางของการช่วยเหลือกลุ่มที่น่าจะสอแววว่ามีปัญหาตั้งแต่เนิ่น
1: ๆ
2: โดยที่ถ้าครูที่ปรึกษาประจำชั้นแก้ไม่ได้ก็จะนำไปสู่ครูแนแนวแล้วก็ส่งต่อไปยังระบบซึ่งเรามีจิตแพทย์ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดของประเทศไทยนะครับ
1: อ
2: ันนี้พอมาถึงเส้นทางที่สองก็คือเส้นทางของการพัฒนาแล้วก็ป้องกันปัญหาใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างปีเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือที่สำคัญสักอย่างก็คือกิจกรรมโฮมรูมซึ่งจะช่วยกันพูดคุยปัญหาแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตักเตือนอะไรกันเนี่ยนะครับทุกเช้าทุกวันแล้วก็จะมีชั่วโมงโฮมรูมยาวซึ่งจะเป็นการเรียนรู้จากชีวิตแล้วก็จะมีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเพื่อที่จะใช้เป็นเวทีในการทำงานร่วมกันในการลิงก์ดูแลเด็กนะครับ คือถ้าทั้งองค์คาพยพเนี้ยมันสอดประสานกันเนี่ยมันป้องกันปัญหาได้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เป็นอยู่คือโรงเรียนเนี่ยจะทำแค่มีการคัดกรองแล้วก็ใส่ไว้ในระบบสารเป็นของโรงเรียน แต่การดำเนินการทั้งสองขาก็คือช่วยเด็กกลุ่มที่เราพบว่า น่าจะ

0: กับการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อยๆ อ่อนแรงลงไปเรื่อยๆนะครับในหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเนื่องจากว่าจุดเน้นของโรงเรียนอาจจะไปเน้นที่เรื่องของความสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษานะฮะแล้วก็การเป็นภาวะที่เราเห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือว่าการทำให้ครูเข้าใจได้ถนัดนะครับเพราะว่าระบบดูแลที่เคยเข้มแข็งเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยตอนนี้ครูเหล่านี้ก็เสียไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีก่อนที่ผมจำได้เนี่ยเรายังไม่เคยมี school based training ทั้งประเทศอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ครูรุ่นใหม่ๆไม่เข้าใจระบบแล้วก็ทำตามคำสั่งก็คือให้คัดกรองก็คัดกรองเข้าระบบคอมพิวเตอร์ไปว่าการดำเนินการทั้งสองขาขาช่วยเหลือกับขาที่พัฒนาและป้องกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันกับไม่ปรากฏขึ้นแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าระบบนี้มันอยู่ได้มันต้องมีกำลังสำคัญในโรงเรียนคือครูแนะแนวซึ่งจะทำหน้าที่รับช่วงถ้าครูที่ปรึกษาแก้ไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่จะคอยกระตุ้นให้ครูที่ปรึกษาทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีเนี่ยนะครับปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยโรงเรียนส่วนใหญ่พอครูแนะแนวเกษียณนะครับเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะรับครูในวิชาเฉพาะเพราะว่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องของปัญหา
1: การศึกษาเป็นหลักทางวิชาการ
0: ของวิชาเฉพาะเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้เนี่ยพวกครูแนะแนวเนี่ยจะร่อยหลอกลงไปเรื่อยๆครับ
2: ค่ะค่ะคุณหมอคะก็คือว่าทำให้โรงเรียนเป็นที่ปลอดภัยขึ้นมากขึ้นค่ะทีนี้คุณหมอคะอยากจะให้คุณหมอมองว่าตอนนี้สื่อและสังคมเนี่ยให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้อย่างมากแต่นี้จะทำอย่างไรให้สื่อและสังคมนั้นตระหนักแต่ว่าไม่ได้เป็นการไปกระตุ้นหรือว่าสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนแบบขึ้นนะคะ
0: คือมันมีหลักสำคัญอยู่ว่าถ้าเราสนใจแต่วอดว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับใครยิงที่ไหนยิงอย่างไรมีประวัติชีวิตอย่างไรเนี่ยเราก็จะเหมือนกับตกเข้าไปในวงของการเป็นเรื่องดราม่าที่จะทำให้เราเข้าใจไม่ไปถึงต้นเหตุนะครับเพราะการที่เข้าไปถึงต้นเหตุเนี่ยก็ต้องเข้าไปให้เข้าใจจริงๆว่ามันไม่ใช่เหตุที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนนี้นะครับแน่นอนโรงเรียนนี้ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างที่ทุกฝ่ายทำกันอยู่นี่ก็ดีแล้วนะครับการมีจิตยาเข้าไปการเข้าไปเยียวยาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งภาคครูนักเรียนนะครับให้กำลังใจผู้บริหารให้ทำหน้าที่ในการที่จัดการปัญหาต่างให้รู้ล่วงพวกนี้ดีทั้งสิ้นแต่ว่าการที่เราจะต้องมาทบทวนระบบในการดูแลเด็กในทุกๆโรงเรียนนะครับผมย้ำว่าในทุกๆโรงเรียนจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของอาวุธปืนนะครับเรื่องปอมสกูลชูตติ้งเนี่ยไม่เหมือนกับเรื่องแมสชูตติ้งหมอขออธิบายนิดนึงแมสชูตติ้งเนี่ยเป็นการยิงแบบที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไปนะครับมักจะมาจากบุคคลที่มีปัญหาแต่ว่าถ้าสกูลชูตติ้งเนี่ยมันจะเป็นปริบทเฉพาะที่มาจากปัญหาในโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนก็มีการบูลลี่มีเรื่องของการความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูนักเรียนกับผู้ปกครองอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้เนี่ยมันสามารถแก้ได้โดยวิธีการที่ไม่ใช่แต่เรื่องการควบคุมอาวุธปืนนะครับแต่ว่าแก้ด้วยที่เราเน้นกันก็คือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพในการที่จะคัดกรองเด็กที่มีการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวแต่งเนิ่นๆแล้วก็มีระบบพัฒนาแล้วก็ป้องกันเด็กต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาครับ
1: ค่ะซึ่งมันก็เลยน่าสงสัยเหมือนกันค่ะคุณหมอว่าเอ๊ะถ้าสัก20ปีก่อนเราเคยมีระบบที่เข้มแข็งมาก่อนแล้วทำไมมันถึงหายไปตามห้วงเวลาที่มันผ่านไปด้วยแต่ทีนี้ในบริบทสังคมที่มันเปลี่ยนไปอีกเรื่องนึงที่กำลังกลายเป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาพูดถึงนั่นก็คือข่าวปลอมต่างๆเนื้อหาปลอมต่างๆที่มันแพร่ไปมันยิ่งจะทำให้เหตุการณ์ความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้เป็นคงเป็นเรื่องที่ทางว่าหน่วยงานต่างพยายามจะเตือนนะครับเช่นทางราชวิทยาลัยจิตแพทย์ทางกรมสุขภาพจิตในการรวมทั้งทางฝากของผู้ที่ปกป้องของภาคอนุบาลว่าให้มีสติในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีความใคร่ครวญนะครับอย่าเข้าไปตื่นตระหนกเพราะว่าความตื่นตระหนกเนี่ยมันทำให้เรายิ่งแก้ปัญหาไม่ถูกครับนะครับเพราะในนี้เนี่ยผมคิดว่าคำเตือนเหล่านี้ก็คงจะช่วยทำให้พวกเราที่เป็นผู้รับสื่อทั้งหลายนะครับพยายามที่จะไม่ส่งต่อภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมทั้งหลายนะครับ เพราะการที่เราไม่ไปส่งต่อนี่เองมันจะช่วยทำให้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากพวกข่าวปลอมข่าวที่มันไม่เหมาะสมทั้งหลายนี่มันลดความรุนแรงลงตรงกันข้ามถ้าเรายิ่งส่งต่อนะครับด้วยระบบของสื่อสังคมมันจะยิ่งไปกันใหญ่เป็นการที่แบบเรามีความยับยั้งชั่งใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออย่าส่งต่อข้อความที่มันไม่น่าจะเกิดประโยชน
2: ์
0: นะครับ
2: ค่ะคุณหมอคะเมื่อสักครู่คุณหมอก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบในเรื่องของสกูลชูตติ้งไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มีเบื้องต้นค่ะเหตุการณ์มันเพิ่งผ่านมันหมาดๆก็ถือว่าเป็นแผลสดอยู่เหมือนกันซึ่งตอนนี้นะคะผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนไม่ใช่แค่ในโรงเรียนที่เกิดเหตุเท่านั้นแต่ว่าผู้ปกครองในหลายๆโรงเรียนแล้วก็นักเรียนก็มีความกังวลใจอย่างด้วยดังนั้นคุณหมอจะมีคําแนะนําหรือว่าแนวทางในการที่จะช่วยในเรื่องนี้ยังไงบ้างในการที่จะคลายความกังวลให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้อะค่ะ
0: ความกังวลออกเป็นดีนะครับทำให้เราไม่ประมาทนะครับแต่ว่าถ้ากังวลมากเกินไปจนเป็นความกลัวหรือตระหนกอันนี้มันจะทำให้เราแบบว่าแก้ปัญหาไปผิดทางเพราะฉะนั้นการที่เรามีความกังวลบ้างเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้เราได้มีโอกาสนะครับผมคิดว่าการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่มีความปลอดภัยเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งว่าครูนักเรียนและผู้ปกครองเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นโอกาสนะครับที่ทางผู้ครองจะได้สะท้อนเรื่องปัญหาต่างๆให้กับโรงเรียนแล้วก็ช่วยโรงเรียนในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยมันอาจจะต้องเรียกว่ามันมีสุภาษิตที่เขาชอบใช้กันว่า it needs a village to raise a child ใช่ไหมครับมันต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านในการที่ดูแลเด็กคนหนึ่งอันนี้ก็แบบเราก็คงจะปรับได้กับโรงเรียนนะครับมันต้องใช้นะครูพอนักเรียนทั้งโรงเรียนเพื่อแบ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อันนี้เนี่ยภาวะปัจจุบันที่ผมว่าเป็นภาวะที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ท่านมาตื่นตัวเห็นความสำคัญของการดูแลปลอดภัยในโรงเรียนแล้วมันจะเชื่อมโยงไปสู่การปฏิรูปการศึกษาให้มีความปลอดภัยแล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเป็นแหล่งที่พัฒนาเยาวชนได้ยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะทางเท่ากับว่าทั้งโรงเรียนแล้วก็ทั้งครอบครัวเองก็ต้องร่วมกันดูแลปกป้องไปพร้อมๆกันนะคะขอบพระคุณมาก
2: ค่ะคุณหมอคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ยิน
0: ด
2: ี
0: ครับ
1: ค่ะนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารนะคะที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตซึ่งเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่คุณหมอชี้ให้เห็นก็คือจริงๆสัก20ปีก่อนมันเคยมีระบบที่มันดีมากในการที่จะช่วยคัดกรองเด็กๆแล้วก็จะช่วยในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลรับฟังเด็กๆระบบแนวระบบโฮมรูมเนี่ยสามารถที่จะทำได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะช่วยเหลือเด็กที่เขาต้องการความช่วยเหลือได้ด้วยแต่ว่าระบบนี้มันอาจจะหายไปตามทางครูในรุ่นเก่าอาจจะเกษียณกันไปแล้วแต่ทีนี้พอรุ่นใหม่เข้ามาก็อาจจะไปเน้นทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีก็ได้นะที่ทำให้สังคมต้องหันกลับมาในเรื่องที่ต้องดูแลสภาพจิตใจของเด็กเพิ่มมากข
2: ึ้
1: น
2: นะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็คงต้องเยียวยาทั้งครูแล้วก็นักเรียนนะคะในพื้นที่จุดเกิดเหตุก่อนและรวมถึงเนี่ยหลายๆโรงเรียนนะคะที่ตอนนี้มีความวิตกกังวลนะคะคุณหมอก็บอกกังวลได้นะซึ่งความกังวลนี้ให้เปลี่ยนมาเป็นการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็มีการระบบป้องกันนะคะทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูช่วยกันรวมถึงชุมชนในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันในส่วนนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะอย่างที่เห็นภาพไปว่าเปิดสัปดาห์ใหม่ท่ามกลางมาตรการเปิดเรียนสัปดาห์ใหม่ท่ามกลางมาตรการที่เข้มข้นค่ะแต่ละโรงเรียนเขาก็นำมาใช้กันอย่างเต็มที่หลังจากที่มีเหตุสะเทือนขวัญพร้อมๆกับการหาว่าอะไรคือสิ่งที่จุดชนวนให้เกิดเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะเมื่อวานตำรวจมีการประชุมเพื่อที่จะพยายามคลี่คลายคดีค่ะมีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากด้วยกันแต่อย่างที่เราทราบว่าในคดีนี้ทั้งเด็กชายผู้ก่อเหตุทั้งคุณปู่ที่เป็นเจ้าของปืนก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วดังนั้นสิ่งที่ตำรวจจะต้องทำต่อนั่นก็คือการหาข้อเท็จจริงค่ะเพื่อจะได้ทราบว่าอะไรกันแน่ที่เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุมันจะเป็นการบูลลี่จริงอย่างที่มีการพูดถึงไหมหรือว่าจะเป็นการซึมซับความรุนแรงจากเกมหรือจากปัจจัยแวดล้อมใดๆหรือเหตุใดกันแน่ดังนั้นสิ่งที่ตำรวจทำตอนนี้ก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุการไปตรวจสอบของกลางที่ยึดมาได้จากบ้านของปู่กับย่าซึ่งก็รวมถึงคอมพิวเตอร์ PC ด้วยค่ะไปจนถึงโทรศัพท์มือถือของผู้ที่ก่อเหตุจะได้เอามาไขข้อสงสัยของสังคมท่ามกลางกระแสข่าวมากมายเหลือเกินที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะ
3: รายงานเรื่องว่าเด็กชอบสะสมมีดด้วย
4: มีดนี่เด็กพกมาในกระเป๋าเอามาที่โรงเรียนด้วยครับครับ
5: ณขณะนี้พอจะสรุปสาเหตุของการก่อเหตุครับที่ได้ได้อย่างว่ามาจากเรื่องอะไรยังไง
4: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่า พยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไร

0: เราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทําให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะเนี้ยเราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกันนะครับ
1: ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็มีการวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าการจะหาปัจจัยที่จุดชนวนหรือว่า trigger point เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ในเวลารวดเร็วเพราะบางครั้งมันมีหลายปัจจัยที่มันรุมเร้าแล้วก็ถึงจุดหนึ่งทุกอย่างมันมารวมกันพอดีพอมีสิ่งสะกิดใจสักนิดนึงค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดเหตุหนึ่งเหตุใดขึ้นได้การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดจะช่วยในการหาคำตอบนี้แต่ว่าสิ่งที่สังคมกำลังเผชิญอยู่พร้อมๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการไหลบ่าของข่าวปลอมข้อมูลเท็จซึ่งอาจจะสร้างด้วย AI อย่างในกรณีของคุณแม่ผู้ก่อเหตุค่ะเขาฝากข้อความผ่านทางเพจ The Reporter เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะคือเป็นการแสดงให้เห็นว่าบางเพจที่ครีเอเตอร์มีการโพสต์ไปเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยค่ะคุณแม่ยืนยันกับทางเพจ The Reporter บอกว่าไม่ได้มาจากการพูดคุยการสัมภาษณ์ใดๆและทางครอบครัวเองก็ไม่เคยยกย่องการกระทำของผู้ก่อเหตุเลยหรือในหลายๆกรณีด้วยเหมือนกันนะคะมีการกล่าวอ้างข้อมูลบอกจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือบางอันก็มีการไปชี้นิ้วกล่าวหาอาจารย์บางคนบางวิชาบอกว่าน่าจะเกิดจากการที่ให้ศูนย์กับเด็กจนผู้ก่อเหตุเขาไม่พอใจทั้งหมดทั้งมวลนี้ยังไม่มีการสรุปข้อเท็จจริงใดๆออกมาเลยค่ะก็เลยไม่น่าแปลกใจเหมือนกันที่คุณหมอวรสโชติพิทยสุนนท์ที่ตอนนี้ก็เป็นโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขด้วยก็มีการโพสต์ข้อมูลบอกว่าขอให้หยุดในการวิเคราะห์แรงจูงใจนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีการด่วนสรุปเริ่มมีการล่าแม่มดเริ่มมีการปั่นเฟกนิวส์มากมายอยากจะขอให้ช่วยกันหยุดก่อนเพื่อรอข้อเท็จจริงหลังการพิจารณากันอย่างรอบด้านแล้วหลังจากนั้นคุณหมอบอกว่าจะต้องมีการถอดบทเรียนกันอีกครั้งแน่ๆหรือกระทั่งในเพจของศิษย์เก่าของทางเทพนนท์นะคะก็คือเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะตอนนี้มีการเชิญชวนให้ติดแฮชแท็กเซฟเทพนนท์นะคะแล้วก็ขอให้หยุดการส่งต่อข้อความเท็จเพราะว่ามันมีสารหลายๆอันที่ไม่ได้เป็นการการันตีว่ามันเป็นความจริงแต่ว่าความสูญเสียที่เกิดกับโรงเรียนต่างหากที่เป็นเรื่องจริงก็เลยอย่าขอให้อย่าส่งต่อข่าวสารที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้ได้ยอดรับชมมาเรื่องนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางตำรวจเองก็มองในสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ
0: ในการนำเสนอคลิปซ้ำๆพวกนี้ผมว่าณถึงปัจจุบันเนี่ยมันเผยแพร่ไปเยอะแล้วผมว่าควรจะงดได้แล้วนะครับเราน่าจะต้องมาช่วยกันทำยังไงที่สร้างความเชื่อมั่นติดตามการกระทำของตำรวจในมาตรการในการสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนะครับคุณครูนะครับนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยได้กำชับจังหวัดแล้วก็โรงพักเนี่ยทั้งสองโรงพักทั้งปลายบางทั้งบางบัวทองเนี่ยให้เพิ่มมาตรการในการตั้งด่านนะครับแล้วก็เอาสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปดูบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยสร้างความอุ่นใจทำไงให้เขาเชื่อมั่นให้เขาเชื่อว่าเอ้ยสามารถมาโรงเรียนได้นะครับตอนนี้โรงเรียนเนี่ยประกาศหยุดไป1สัปดาห์ใช่ไหมครับทำยังไงให้เขาเชื่อมั่นจะกลับมาเรียนได้โดยเร็วนะครับอยากให้ช่วยกันในประเด็นนี้นะครับ
2: รวมถึงการแชร์เฟคนิวส์อย่าง
0: ครับใช่ครับชัดหลายเรื่องที่นำเสนอไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับก็อะไรที่มันแชร์แล้วมันจะทำให้เกิดผลกระทบเนี่ยก็ควรจะช่วยกันนะครับครับ
3: ซึ่งเหตุยิงโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่เกิดขึ้นล่าสุดก็มีการเชื่อมโยงไปถึงกรณีในต่างประเทศจากการที่พบประวัติผู้ก่อเหตุนั้นดาวน์โหลดคลิปวิดีโอเหตุการณ์กราดยิงในสหรัฐประเทศที่ถือว่าเผชิญกับเหตุลักษณะนี้บ่อยที่สุดในโลกนะคะคุณวนิษฐาคะแล้วที่นั่นเขามีการรับมือกับเหตุกราดยิงยังไงล่ะคะ
4: ด้วยความที่เกิดเหตุยิงได้แทบจะทุกที่นะมีทั้งห้างแล้วก็ส่วนใหญ่ไปเกิดในสถานศึกษาด้วยเนี่ยก็เลยมีแนวทางการรับมือที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต้องบอกว่าตั้งแต่ประมาณเกือบ30ปีก่อนค่ะสหรัฐเป็นประเทศที่เผชิญเหตุความรุนแรงจากอาวุธปืนบ่อยครั้งนะคะอย่างปีที่แล้วตามข้อมูลจากการ Violence Archive เกิดมากกว่า400ครั้งแล้วก็เหตุใหญ่ๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดในรั้วสถานศึกษาทำให้เป็นที่มาของการพัฒนาแนวทางรับมือความเชี่ยวชาญในการระงับเหตุนะคะแล้วก็แบบอย่างที่นำไปสู่การถอดบทเรียนเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วโลกค่ะ

0: You with me?
1: จากภาพถ้าสังเกตดูนะคะจะพบว่าอาวุธปืนที่เจ้าหน้าที่ใช้เนี่ยเป็นปืนยางสำหรับการฝึกซ้อมที่มีสีฟ้านี่เป็นการจำลองสถานการณ์เหตุกราดยิงโรงเรียนของตำรวจในรัฐฟลอริดามีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกเป็นร้อยนายนะคะพร้อมกับนักเรียนที่ให้ความร่วมมือมาร่วมการจำลองสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมพร้อมมาตรการรับมือเหตุร้ายได้อย่างเต็มที่ด้วยนับตั้งแต่เกิดเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมโคลัมไบน์ที่รัฐโคโลราโดเมื่อปี1999นะคะกรมตำรวจในหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐเนี่ยปรับเปลี่ยนยุทธวิธีรับมือเหตุกราดยิงเป็นการให้เข้าระงับเหตุทันทีเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่ไปถึงไม่ว่าจะมีกี่นายก็จะต้องเข้าไปประจันหน้ากับผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วที่สุดจากนั้นจึงจะค่อยไปช่วยผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นการรักษาชีวิตผู้บริสุทธิ์จากเดิมที่เจ้าหน้าที่ที่ไปถึงก่อนเนี่ยจะคอยให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ามารับมือกับสถานการณ์ค่ะในมิติของเจ้าหน้าที่เนี่ยสหรัฐเองยังไม่ได้มีข้อบังคับจากรัฐบาลกลางในเรื่องแนวทางการรับมือเหตุกราดยิงด้วยลักษณะระบบตำรวจนะคะที่เขากระจายอำนาจกันในแต่ละพื้นที่แต่หลายหน่วยงานรัฐออกแนวทางและคู่มือออกมาเพื่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษาธิการหรือ FBI ก็ดีซึ่งข้อมูลจากรายงานของสถาบันวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์แห่งชาติสหรัฐเมื่อปี2024ชี้ว่าตอนนี้มีอย่างน้อย37รัฐแล้วที่ออกข้อบังคับให้โรงเรียนเนี่ยจัดการฝึกซ้อมรับมือเหตุยิงในโรงเรียนจัดอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะตามแผนที่สีฟ้าเนี่ยคือรัฐที่จัดอย่างน้อย37รัฐแต่ไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนในรัฐที่เขาไม่ได้ออกข้อบังคับคือรัฐสีแดงไม่ได้ฝึกซ้อมเพราะว่าบางรัฐแม้จะไม่ได้กำหนดเป็นนโยบายแต่ในพื้นที่การศึกษาก็สามารถจัดการฝึกเองได้เช่นกันค่ะการฝึกซ้อมรับมือเหตุกราดยิงในโรงเรียนเริ่มตั้งแต่ประมาณปี1999หลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญที่โรงเรียนมัธยมโคลัมไบน์จากเดิมก่อนหน้านั้นจะเน้นเรื่องของการรับมือเหตุไฟไหม้หรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาตินะแทบจะเรียกได้ว่าทุกวันนี้เกือบทุกโรงเรียนในสหรัฐเนี่ยเขาฝึกให้นักเรียนและครูรู้วิธีล็อกประตูปิดไฟซ่อนตัวได้อย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นความรุนแรงของปัญหานี้ยังช่วยให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆขึ้นในสหรัฐด้วยนะโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์กันกระสุนอันนี้ขนาดพอดีกับกระเป๋านักเรียนสามารถใส่เข้าไปในเป้ได้มีบริษัทผลิตอุปกรณ์แบบนี้มาตั้งแต่ปี2018ขณะที่ไม่นานมานี้ก็มีสตาร์ทอัพในเท็กซัสเพิ่งเปิดตัวเป็นโดรนสำหรับรับมือเหตุยิงในโรงเรียนนะคะใช้งานด้วยการกดปุ่มสัญญาณฉุกเฉินแล้วโดรนจะบินไปตามแผนที่ที่เขาตั้งโปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้าทำหน้าที่เป็นแนวหน้าเลยไปจัดการกับผู้ก่อเหตุด้วยการบินกระแทกหรือว่ายิงเป็นเจลพริกเข้าใส่ไม่ใช้กระสุนไม่ใช้วัตถุอื่นยิงเป็นการชะลอผู้ก่อเหตุเอาไว้แล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่เข้ามารับช่วงจัดการต่อค่ะสุดท้ายแม้ผ่านการฝึกซ้อมหรือพยายามหามาตรการป้องกันยังไงพอเกิดเหตุจริงสิ่งที่ต้องใช้และนักเรียนถูกสอนให้จำขึ้นใจก็คือหลักการ3คำ run hide fight นะคะหนีซ่อนสู้นั่นเองคิดค้นโดยสำนักงานความมั่นคงและปลอดภัยสาธารณะและมาตุภูมิที่เมืองฮิวสตันในรัฐเท็กซัสเปิดตัวมาจริงๆตั้งแต่ปี2012แล้วนะคะ3คำนี้คือหัวใจสำคัญของแนวทางป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือเหตุความรุนแรงจากอาวุธปืนที่ FBI ผลักดันให้เป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยสิ่งสำคัญที่ย้ำคือถ้าเรื่องของการจะสู้ต่อเมื่อเผชิญหน้าตรงๆไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเท่านั้นจะทำยังไงก็ได้ให้ผู้ก่อเหตุหยุดหรือชะงักและหนีเอาชีวิตรอดให้ได้ค่ะตามหลักการแล้วที่สำคัญอีกอย่างก็คือพอเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะให้ทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดชูมือให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่มีอาวุธไม่วิ่งเข้าใส่ไม่จับสิ่งของหรือพยายามวิ่งไปหาสิ่งของแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เท่าที่จะทำได้จริงๆตามโรงเรียนในสหรัฐเนี่ยมีการเตรียมการด้านความปลอดภัยของตัวอาคารอยู่บ้างแล้วนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ระบบควบคุมการเข้าออกติดตั้งประตูระบบล็อกอัตโนมัติต้องมีบัตรผ่านต้องสแกนลายนิ้วมือจำกัดทางเข้าออกโรงเรียนให้เหลือทางเดียวเฝ้าระวังด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ครอบคลุมจุดอับต่างๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฉพาะประจำโรงเรียนด้วยส่วนกระจกกับประตูนิรภัยในลักษณะของกระจกกันกระสุนหรือว่าติดฟิล์มนิรภัยชะลอการทุบกระจกเนี่ยยังพบได้ไม่มากนักนะแต่ว่าเขาจะเน้นไปในเรื่องของการใช้ระบบประตู2ชั้นหรือว่าติดฟิล์มพรางสายตาปิดทับกระจกหน้าห้องเรียนในระดับสายตาให้คนที่เดินผ่านไปมาเนี่ยไม่ได้มองเห็นนักเรียนจากทางเดินด้านนอกมากกว่าทั้งหมดก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าสหรัฐพยายามใช้ทั้งยุทธวิธีตำรวจเทคโนโลยีแล้วก็โครงสร้างอาคารมาเป็นปราการป้องกันชีวิตเด็กๆในโรงเรียนกันอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างต้องบอกว่ามี2ด้านอย่างการซ้อมรับมือที่มากถี่จนเกินไปก็มีข้อกังวลมีคำถามเรื่องของผลกระทบต่อสภาพจิตใจเหมือนกันค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาก็เป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐต่อไปว่าจะทำยังไงให้นักเรียนกับคนในสังคมเนี่ยมีความตระหนักรู้มาตรการปลอดภัยโดยที่ยังไม่ตื่นตระหนกมากจนเกินไปหรือว่าอีกโจทย์หนึ่งคือจะทำยังไงถึงจะป้องกันเหตุนี้ได้ดีที่สุดนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าจากภาพเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีมันก็พอเห็นเหมือนกันว่าวิธีการในการสอนเด็กๆให้รู้จักการหนีสู้ซ่อนเนี่ย มันก็ช่วยได้มากจริงๆนะคะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันนะคะก็เปิดหลักฐานกันมาเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับคดีหัวสวที่ฝ่ายค้านนั้นได้ใช้วันหยุดสุดสัปดาห์เปิดเวทีเปิดข้อมูลใหม่ค่ะทั้งโพยคะแนนเลือกตั้งสวที่พบแพทเทิร์นเดิมซ้ำๆในหลายกลุ่มไปจนถึงเส้นทางทางการเงิน4จังหวัดโดยเฉพาะการโอนเงิน 800,000 กว่าบาทไปยังเจ้าหน้าที่กกต.ค่ะโดยรอบนี้นะคะในการเปิดเวทีนี้มีส.ส.พรรคประชาชนทั้งพริษฐ์วัชรศิลป์พนิดามงคลสวัสดิ์แล้วก็นายยิ่งชีพอัชชานนท์จากไอลอว์แล้วก็พยานอดีตผู้สมัครสว.ที่ร่วมเปิดข้อมูลด้วยค่ะก็เริ่มจากพนิดานะคะที่นำตัวเลขคะแนนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนั้นมาเปรียบเทียบกันโพยพบผู้สมัครบางกลุ่มที่มีคะแนนเรียงลำดับตรงกันหลายใบค่ะโดยเฉพาะกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงก็พบตัวเลขชุดเดียวกันเรียงตรงกันถึง18ใบขณะที่ผู้สมัคร7อันดับแรกของโพยดังกล่าวก็ได้เป็นสว.ตัวจริงนอกจากนี้ยังยกตัวอย่างนายมงคลสุรสัจจะค่ะที่คะแนนเพิ่มจาก34คะแนนในช่วงเช้าเป็น67คะแนนในช่วงบ่ายและพลเอกเกรียงไกรศรีรัตน์จาก40คะแนนเป็น74คะแนนแต่ในทางกลับกันค่ะผู้สมัครบางรายที่ช่วงเช้าได้คะแนนสูงกลับมีคะแนนลดลงอย่างมากในช่วงบ่ายก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเรียงลำดับตรงกันเป๊ะทั้งหมด18ใบคำถามคือว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่ค่ะ
3: ตรงกันทั้งหมด18ใบและมีเลขเดียวกันนี้ชุดเดียวกันนี้ที่เรียงไม่ตรงกันเป๊ะๆทั้งหมด20ใบในกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรคะกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงค่ะในที่นี้มีสว.หลายท่านที่ทุกท่านได้รู้จักนะคะแล้วก็7ลำดับแรกที่อยู่บนบัตรเลือกตั้งเมื่อสักครู่ได้เป็นสว.ตัวจริงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือท่านประธานวุฒิสภาค่ะท่านมงคลสุรสัจจะนะคะช่วงเช้าได้คะแนน34คะแนนจากใบสีเหลืองช่วงบ่ายได้67คะแนน
2: และในเวทีครั้งนี้ก็มีอดีตผู้สมัครสว.มาเล่าประสบการณ์ที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาคนลงสมัครค่ะหนึ่งในนั้นก็คือนายปัญญาท่าพิสัยก็ระบุว่าเคยได้รับการชักชวนค่ะให้ช่วยหาคนลงสมัครให้โดยมีข้อเสนอค่ะจ่ายเงินหัวละ 5,000 บาทแล้วก็สามารถหาคนในหมู่บ้านเดียวกันได้ประมาณ20คนก่อนจะพบว่ามีผู้สมัครสว.รายหนึ่งอยู่เบื้องหลังจึงตัดสินใจไม่เดินหน้าต่อค่ะ
4: เริ่มต้นจริงๆก็คืออยากได้ท่านบอกว่าท่านอยากมาเป็นสว.ปัญญาหาให้ผมหน่อยหาคนมาลงให้ผมหน่อยหาคนมาลงสมัครให้ผมหน่อยผมจะให้คนละ 5,000 คนที่มาสมัครผมจะให้คนละ 5,000 แล้วปัญญาเอาไป 5,000 ผมก็คิดว่าเป็นหัวที่จะมาเป็นสว.แล้วก็เข้ามาระดับประเทศเนาะเข้ามาในระดับประเทศในหมู่บ้านผมก็เลยเอาคนในหมู่บ้านของตัวเองนี่แหละครับประมาณ20คนครับในหมู่บ้านเดียวกันนะครับ20คนที่ไปสมัครสว.แล้วก็จะมีตำบลป่าไม้งามมันจะมีเป็นสายของเขาอยู่ครับผมก็พาผมนี่แหละเป็นคนขับรถพาไปหาคนที่มาลงสว.แต่ผมมารู้ทีหลังว่านายไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างที่ผมคิด มีคนว่านจ้างหรืออะไรนายมีคนอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นผู้ใหญ่เลยล่ะครับอยู่เบื้องหลังที่เป็นทางด้านการเงินให้นายพอดีผมได้ยินอย่างนั้นผมก็คุย

0: กันแบบลูกผู้ชายเลยกับแกเลยผมก็ยุติกับการดำเนินงานกับนายในระดับอำเภอครับ
1: แต่ประเด็นที่ฝ่ายค้านให้น้ำหนักมากที่สุดก็คือเส้นทางการเงินค่ะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์นั้นได้เปิดข้อมูลที่ระบุว่าตรวจพบความผิดปกติใน4จังหวัดนะคะที่พบว่าจังหวัดนครพนมก็พบการโอนเงิน 31,000 บาทเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับผู้สมัครจังหวัดลำพูนพบการโอนเงินจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นให้ผู้สมัคร7คนรวม 21,000 บาทจังหวัดสงขลาพบการโอนเงินให้กับผู้สมัคร2รายรวม 1,500,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นเงินกู้แล้วก็อีก 60,000 บาทอ้างว่าเป็นเงินบริจาคให้สถานศึกษาและจังหวัดอำนาจเจริญค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกจับตา มากที่สุดก็คือพบการโอนเงินจำนวน 860,000 บาทรวม13ครั้งในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมปี2567ไปยังเจ้าหน้าที่กกต.ค่ะฝ่ายค้านจึงตั้งคำถามว่าเงินจำนวนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.หรือไม่เพราะว่าช่วงเวลาที่พบการโอนเงินนั้นคาบเกี่ยวกับช่วงของการเลือกสว.ค่ะ
2: คือผมคิดว่าต้องแยก2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ที่เอาเฉพาะกรณีนี้กรณีเดียวเนี่ยคือกรณีที่เราค้นพบว่ามีบุคคลที่เข้าใจว่าทําหน้าที่เป็นสจ.สอปจ.อยู่ณเวลานี้ที่อำนาจเจริญเนี่ยมีการโอนเงินให้กับพนักงานสอบสวนของกกต.เนี่ยยอดรวม 800,000 กว่าบาทเนี่ยผมคิดว่าเฉพาะกรณีนี้ประเด็นเดียวเนี่ยผมคิดว่ากกต.ควรจะชี้แจงเลยนะครับว่าได้ดําเนินการสอบสวนไปแล้วหรือยังนะครับหากดําเนินการไปแล้วเนี่ยตกลงข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยการโอนเงิน 800,000 กว่าบาทนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเมษายนถึงกรกฎาคมปี67และค่าเกี่ยวกับการเลือกสว.เนี่ยเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.หรือไม่นะครับเพราะว่าจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่ผมเข้าถึงนะครับซึ่งผมเข้าถึงไม่หมดเนี่ยผมไม่ได้ค้นพบการโอนเงินจากคุณไปถึงคุณเนี่ยในช่วงสิงหาคมถึงธันวาคมปี67คือค้นพบแค่ในช่วงเมษาถึงกรกฎาคมซึ่งมันคาบเกี่ยวกับการเลือกสว.นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ากกต.ควรจะชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับว่าตกลงได้มีการสอบสวนแล้วหรือยังข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรสถานะและบทสรุปของการสอบสวนเป็นอย่างไรอันนี้คือประการแรกนะครับส่วนประการที่2เนี่ยอย่างที่ผมย้ำคือผมอยากให้เรามองหลักฐานแต่ละชิ้นเนี่ยเหมือนกับเป็นจิ๊กซอหลายส่วนที่เอามาประกอบเป็นภาพกันนะครับ
1: โดยนายพฤทธิ์ก็ให้เวลากกต.นะคะชี้แจงกรณีเส้นเงินที่กล่าวถึงเนี่ยภายใน 1-2 วันหากพบว่ามีหลักฐานแต่ว่าไม่ถูกนำไปประกอบสำนวนก็อาจจะถูกตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ได้ส่วนข้อเรียกร้องให้คดีเดินไปถึงศาลนายพฤทธิ์ก็ย้ำว่าฝ่ายค้านนั้นไม่ได้เป็นผู้ตัดสินว่าใครผิดหรือถูกแต่หากมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำผิดกกต.ก็ต้องส่งเรื่องให้กับศาลนั้นเป็นผู้วินิจฉัยค่ะ
3: วันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมารายงานความคืบหน้าเรื่องการควบคุมอาวุธปืนนะคะหลังจากเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีทางว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการปปท.เองก็ได้เข้ารายงานปมจับนอมินีที่เชื่อมโยงกับการทุจริตในภาครัฐก่อนที่นายกจะเป็นประธานคิกออฟโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองค่ะติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
4: โดยถือว่านายกรัฐมนตรีเดินทางมาคิกออฟเรื่องของการให้ดอกเบี้ยคนละครึ่งสำหรับผู้ที่กู้ในกองทุนหมู่บ้านวันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รู้สิทธิ์ของตัวเองว่าตอนนี้รัฐบาลมีโครงการนี้เข้ามาเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองค่ะรวมไปถึงมีการมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งเป็นการใช้งบประมาณเก่านะคะ 4,400 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ 50% ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศโดยในโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดหนี้สินนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในระบบฐานรากนะคะซึ่งก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรวมไปถึงลูกหนี้นะคะได้รู้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนซึ่งจะครอบคลุมประมาณ8ล้านคนค่ะขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยค่ะก่อนที่จะเชิญนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลตำรวจเอกสำราญนวลมาว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาพบพร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเรียกทั้งสองคนมากำชับเรื่องของการยกย้ายข้าราชการตามวงรอบรวมไปถึงกำชับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนอย่างเด็ดขาดหลังจากเกิดเหตุเด็กชายใช้อาวุธปืนกราดยิงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วก็หากมีความจำเป็นจะต้องออกกฎหมายเพิ่มเติมให้เสนอรัฐบาลมาได้ทันที
5: ถ้าจะต้องมีการออก

0: ปรับปรุงกฎหมายหรือว่าออกกฎหมายเป็นการจำเพาะในการนี้ก็ให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ต้องให้มีการเข้มงวดในการจับกลุ่มดำเนินคดีผู้พกพาอาวุธปืนซึ่งขณะนี้ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะ
1: ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกนายภูมิสารค่ะเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐถึงปปท.เข้าร่วมด้วยซึ่งคาดว่าเป็นการรายงานเรื่องของนอมินีที่เชื่อมโยงกับการทุจริตในภาครัฐค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่มีกระแสข่าวเรื่องของการโพสต์กันไปกันมาระหว่างนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีทางด้านของส.ส.พรรคประชาชนเช้านี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการที่โพสต์ในเรื่องของกำแพงนั้นเป็นเพียงการสอนหรือว่าเตือนตัวเองเท่านั้นค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีภาพโชว์หวานนะคะระหว่างหนูกับหนิมค่ะก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ที่แสดงความกลมเกลียวกันเหนียวแน่นของพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างน้ำเงินบวกแดงนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็น่าจะปิดจบทุกกระแสค่ะทั้งดีลลับแล้วก็ปฏิญญาที่ไม่อาจเกิดขึ้นแต่ว่าในมุมกลับกันภาพโชว์หวานนี้อาจจะเป็นจุดแตกหักได้อยู่เหมือนกันนะคะ
3: แต่ว่าจุดแตกหักที่ว่าเนี่ยค่ะมันอาจจะหมายถึงพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำด้วยหรือไม่โดยเฉพาะพรรคกล้าทำค่ะที่ทบทวนท่าทีแล้วก็ประกาศว่าเป็นส่วนหนึ่งของยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าเป็นการซักฟอกรัฐบาลนั่นเองหลังจากพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์เขายืนยันตรงกันแล้วนะคะติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: มีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมสภาครั้งที่2ปี2569แล้วนะคะ25สิงหาคมนี้ทำกลางปัญหาที่รุมเร้ารัฐบาลวาระสภาที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือการซักฟอกค่ะและถ้าต้องเชื่อมโยงกับคดี44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลในมือศาลฎีกานักการเมืองก็อาจหมายถึงศึกล้างบางทางการเมืองและเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดแตกหักทางการเมืองก็เป็นไปได้ค่ะคดี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญามาตรา112อัปเดตสุดก็คือศาลฎีกานักการเมืองนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีไปแล้วและกำหนดเปิดไต่สวนพยานผู้ร้อง4นัด9ปากเริ่ม25สิงหาคมนี้ค่ะส่วนการไต่สวนพยานผู้ถูกร้อง60ปากมีทั้งผู้คัดค้านนักวิชาการและผู้อยู่ในเหตุการณ์รวม17นัดเริ่ม3พฤศจิกายนปี2569นี้โดยนัดสุดท้าย18พฤษภาคม2570จากนั้นจะนัดฟังคำพิพากษาค่ะแต่อย่างน้อย10อดีตส.ส.ก็คือ10ส.ส.พรรคประชาชนในปัจจุบันที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสภาและอยู่ในระดับแกนนำพรรคด้วยอย่างนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและแม้จะเคยบอกไม่เสียสมาธิกับการทำงานทั้งทางหนึ่งที่ต้องสู้คดีอีกทางหนึ่งก็คือการตรวจสอบรัฐบาลในฐานะพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะกับการเปิดเวทีซักฟอกในสมัยประชุมที่กำลังจะเปิด25สิงหาคมบางมุมบางฝ่ายโดยเฉพาะมุมมองของนักกฎหมายมหาชนชี้ว่าการใช้เทคนิคอ้างพยานจำนวนมากอาจใช้ได้ผลในคดีอาญาที่ศาลใช้ระบบกล่าวหาแต่จะไม่ได้ผลในคดี44อดีตส.ส.ในศาลฎีกานักการเมืองที่ศาลจะเป็นฝ่ายคุมเกมเท่ากับว่าการถามความจากทนายผู้ร้องจะถูกจำกัดค่ะแต่อีกมุมนึงแม้จะยอมรับในความเป็นไปได้ของมุมมองแรกเพราะคดี44อดีตส.ส.อยู่ในมือศาลฎีกานักการเมืองที่ต้องยึดระบบไต่สวนแต่และศาลจะเป็นผู้กำหนดเกมแต่ที่เห็นต่างออกไปก็ตรงที่ไม่ใช่จะทำได้ทั้งหมดทุกอย่างไปศาลต้องยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักฟังความหลายฝ่ายเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นข้อยุติด้วยค่ะแต่ถ้าจะสรุปความในแบบการเมืองคดี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลยังต้องใช้เวลาไต่สวนอีก9ถึง10เดือนค่ะและนี่ล่ะค่ะคือเวลาของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะ10ส.ส.ในพรรคประชาชนที่จะต้องเร่งเครื่องเต็มสูบนะคะกับวาระซักฟอกที่กำลังจะมาถึงแม้จิตใจจะบอบบางไปบ้างเพราะเหมือนกำลังวิ่งชนกำแพงอยู่แล้วคำถามเหล่านี้ก็ยังพุ่งตรงไปอีกในพี่พักฝ่ายคอยอย่างพักกล้าทำจะเอาด้วยไหมค่ะ
1: เราจะประกาศเป็นฝ่ายค้านแบบเต็มตัวหรือว่าเรายังจะเปิดประตูไว้สำหรับการที
2: ่คุยกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นผมนะครับวางตัวทุกวันเนี่ยนะครับหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านก็ทำเต็มที่นะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนให้โอกาสคนอยู่แล้วนะครับในเมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็ให้รัฐบาลแสดงฝีมือให้เต็มที
3: ่ในที่ฝ่ายใจที่เกิดขึ้นนี่มันจะส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไหมคะ
2: เราก็ต้องดูครับต้องดูว่าเขาจะอภิปรายท่านใดเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะนะครับก็ต้องดู
3: ตรงนี้พรรคกล้าทำได้ติดตามนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นทางฝ่ายค้านเนี่ย
2: คือเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้คุยกันนะครับในเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
3: คุณพิธามีข้อมูลอะไรไหมคะที่จะร่วมอภิปรายหรือว่ามีข้อมูล
2: มันต้องคุยกันก่อนนะครับเราจะไปคาดการว่าจะอภิปรายคนนั้นคนนี้ต้องดูหลักฐานนะครับดูต้องดูละเอียดให้ละเอียดเรื่องนี้ในฐานะที่ผมเคยเป็นฝ่ายรัฐบาลและถูกอภิปรายมายุคทุกสมัยนะครับผมเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างดีนะครับเราจะไม่ทำอะไรโดยใช้อารมณ์และบูมบามอย่างเด็ดขาด
0: ฟังดูก็ยังกักอยู่นะคะพรรคกล้าทำเป็นพรรคฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์อยากให้รัฐบาลทำงานให้เต็มที่ยังไม่ได้คุยกับพรรคฝ่ายค้านในสภาเรื่องยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบนี้ประเมินได้ไหมคะว่าพรรคกล้าทำกำลัง 50-50 สำหรับการจับมือกับพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเปิดซักฟอกรัฐบาลในสมัยประชุมสภาครั้งที่2นี้และอาการ 50-50 ที่เห็นยังคงเป็น เป็นพักฝ่ายคอยคือคอยไปอีก10เดือนราวๆต้นปี2570ในจังหวะเดียวกันกับหลังการซักฟอกก็จะเป็นเชื่อกันว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็จะเปิดเดินหน้าปรับครม.อยู่ด้วยและน่าจะเป็นโอกาสของพักกล้าทำละค่ะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่า 50-50 เพราะดีลลับแดงเขียวปฏิญญาโมนาโกก็แค่ข่าวลวงหนูหนิมกับนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือว่าน้ำเงินกับแดงเขาโชว์หวานไปแล้วเป็นคำตอบให้ไปแล้วแต่ในทางการเมืองอะไรก็ย่อมเกิดขึ้นได้ค่ะซักฟอกอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ด้วยเสียงของพรรคฝ่ายค้านที่บอกอยู่แล้วว่าไม่เพียงพอแต่ปมปัญหาของการซักฟอกอาจเป็นเหตุผลประกอบการพิจารณา KPI ของรัฐมนตรีในการปรับครม.ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะซักฟอกอาจทำให้บางคนบางฝ่ายต้องเลือกโดยเฉพาะส.ส.ในพรรคกล้าทำนะคะอาจจะมีการโหวตสวนมติของพรรคฝ่ายค้านก็เป็นไปได้แล้วก็ซักฟอกก็อาจจะเป็นจุดแตกหักส่วนนึงเหมือนกันที่จะทำให้พรรคประชาชนอาจจะมีต้องเลือกเหมือนกันเลือกโหวตแบบไหนกันแน่เพราะว่าหลังการซักฟอกคดี44ส.ส.ก็จะต้องชี้ขาดเหมือนกันค่ะ
4: ขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
5: ค่ะ
4: วันนี้กลุ่มเจ้าหน้าที่พนักงานราชการที่ร่วมกันแก้ไขกระดาษคำตอบในคดีจุลิตสอบท้องถิ่นที่ถูกออกมาเรียก7คนพร้อมกับทนายความก็ได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนที่กองปราบค่ะกลุ่มพนักงานราชการท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีจุลิตสอบแข่งขันโดยเป็นผู้ที่แก้ไขกระดาษคำตอบและถูกออกหมายเรียก7คนเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามค่ะทั้ง7คนเดินทางมาพร้อมกับที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อเข้าให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามที่ปรึกษากฎหมายก็ให้ข้อมูลกับสื่อว่าวันนี้ผู้ถูกกล่าวหามาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนค่ะส่วนคำให้การและข้อต่อสู้ทางคดีให้ตำรวจเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลสำหรับพนักงานราชการทั้ง7คนพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามมาตรา188และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ส่วนการทำสำนวนคดีและกรอบเวลาการส่งสำนวนต่อเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พนักงานสอบสวนระบุว่ามีการกำหนดเวลาให้อยู่ภายในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะ
6: พายุไต้ฝุ่นดอลฟินอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะคะหลังจากพัดขึ้นฝั่งประเทศจีนเมื่อวานนี้ทางการจีนมีการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มไปจนถึงวันพุธค่ะแล้วก็มีการสั่งอพยพประชาชนไปกว่าล้านคนแล้วค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเผยภาพฝนเทกระหน่ำลมกระโชกแรงคลื่นสูงซัดฝั่งจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่เพิ่งพัดขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางกว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมงหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาจีนออกประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นระดับสูงสุดตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเดียวกันหลังคาดการว่าพายุจะส่งผลให้ฝนตกหนักกว่าปกติในมณฑลเจ้อเจียงซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินถล่มรุนแรงตามมาขณะที่ในเซี่ยงไฮ้บางพื้นที่ของมณฑลฝูเจี้ยนอันฮุยและเจียงซูอาจเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงช่วงบ่ายวันนี้อิทธิพลของพายุดอลฟินส่งผลให้ทางการจีนต้องสั่งอพยพประชาชนรวมกว่า1ล้านคนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมเปิดศูนย์พักพิงฉุกเฉินกว่า 1,000 แห่งรองรับผู้ประสบภัยสภาพอากาศเลวร้ายกระทบการคมนาคมทั่วภูมิภาคโดยในเซี่ยงไฮ้ต้องยกเลิกเที่ยวบินเกือบ 1,400 เที่ยวเจ้อเจียงยกเลิกเที่ยวบินอย่างน้อย270เที่ยวนอกจากนี้บริการเรือข้ามฟากกว่า200เส้นทางและเส้นทางรถไฟบางสายถูกระงับให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยล่าสุดพายุดอลฟินอ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุโซนร้อนแล้วและกำลังเคลื่อนตัวลึกเข้าไปบนแผ่นดินแต่ทางการจีนยังคงเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนี้ค่ะ
4: วันนี้ไข่ไก่ปรับขึ้นราคาเป็นฟองละ4บาทแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารการปรับขึ้นของราคาอาจจะเพิ่มแรงกดดันต่อการต่อค่าของชีพโดยเฉพาะต้นทุนอาหารปรุงสำเร็จรูปซึ่งการขึ้นราคาครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากปัจจัยอะไรบ้างนั้นติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิชมนโลหะกระจรพันธ์ค่ะ

0: คละหน้าฟาร์มปรับราคาขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่4ของปีนี้นะคะมาอยู่ที่4บาทต่อฟองซึ่งถือเป็นระดับราคาที่สูงที่สุดในรอบ2ปีค่ะย้อนดูราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปี2567อยู่ที่ฟองละ3บาท40สตางค์ถึง4บาทนะคะก่อนที่จะลดลงเหลือ3บาทในปี68และทยอยปรับขึ้นอีกครั้งจนมาอยู่ที่4บาทในปัจจุบันค่ะจากจำนวนไก่ไข่ยืนกรงที่มีอยู่ประมาณ54ล้านตัวนะคะคาดว่าจะให้ผลผลิตประมาณ43ล้านฟองต่อวันซึ่งลดลงราวร้อยละ3จากค่ามาตรฐานนะคะทำให้ไข่ไก่ในระบบมีน้อยกว่าปกติค่ะจากที่เคยคาดว่าราคาไข่ไก่จะกลับสู่ภาวะปกติในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนแต่นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยอมรับค่ะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนและโรคระบาด ที่ยังไม่คลี่คลายนะคะทำให้ผลผลิตลดลงขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์ยังเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10พร้อมกับขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งควบคุมโรคนะคะรวมถึงป้องกันการลักลอบนำเข้าไก่และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่นำโรคเข้าสู่ระบบรวมถึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามราคาขายปลีกในปลายทางด้วยค่ะซึ่งในกรุงเทพมหานครปรับราคาขึ้นแผงละ6บาทนะคะโดยไข่ไก่เบอร์0อยู่ที่155บาทเบอร์1 145บาทเบอร์2 140เบอร์3 135เบอร์4 125และเบอร์5 120บาทค่ะขณะที่เจ้าของร้านจำหน่ายไข่ไก่เปิดเผยนะคะว่าราคาที่ปรับขึ้นส่งผลกระทบต่อทั้งพ่อค้าและผู้บริโภคนะคะโดยลูกค้าบางคนหันมาซื้อไข่ไก่เบอร์เล็กลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่ะ
1: มีผลกระทบเหมือนกันครับเรื่องยอดขายเรื่องอะไรก็มีบ้างบางคนเขาก็จะปรับไปใช้ไข่ราคาถูกซึ่งบางทีมันไม่มีของแล้วก็ผู้บริโภคก็มีผลกระทบเยอะเหมือนกันเพราะว่าแผงนึง6บาทวันนึงถ้าใช้3แผง4แผง5แผงก็30 40บาทขาดทุนกำไร
0: ขณะที่ร้านอาหารส่วนใหญ่ยังคงต้องตรึงราคานะคะแม้ว่ากำไรจะลดลงเพราะกังวลว่าหากขึ้นราคาจะกระทบกับยอดขายในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวค่ะ
2: ไม่ได้ขึ้นเลยลูกคือขายปกติเพราะว่าเราคิดแล้วว่าถ้าเราขึ้นเนี่ยลูกค้าก็จะหนีเราไปอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีรายได้ใช่มั้ยเราก็เอ้ยเอาที่ว่าได้น้อยดีกว่าเอาที่ได้น้อยว่าเออเรามีลูกค้าเราก็ดีใจแล้วอ่ะวันๆนึงลูกค้ามาเป็นร้อยเราก็ดีใจแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเราไปขึ้นปุ๊บเขาหนีอ่ะเราจะไปขายให้ใครอ่ะใช่มั้ยเราก็ต้องทําอย่างเงี้ยลูกทําไปเรื่อยๆ
0: ด้านกรมการค้าภายในยืนยันนะคะว่าไข่ไก่ที่มีปริมาณลดลงแต่ไม่ถึงขั้นขาดตลาดโดยเตรียมเปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยนะคะในวันที่13ถึง31สิงหาคมตั้งเป้ากระจายไข่ไก่กว่า3ล้านฟองในราคาถูกกว่าท้องตลาดราวร้อยละ10พร้อม

0: รือกรมปศุสัตว์เพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบค่ะคุณพิณภาคุณจีรชาตาคะจากการพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศรวมถึงเอลนีโญนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำกระทบต่อผลผลิตไข่ไก่ในอนาคตด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณนิชมนค่ะผู้ชมช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์กันค่ะ

สวัสดีครับกีฬาเที่ยงนี้ครับไปดูความเคลื่อนไหวของลีโอเนลเมสซี่ที่เดินทางกับอาร์เจนตินาบ้านเกิดเพื่อร่วมพิธีศพของคุณพ่อโดยจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นครับลีโอเนลเมสซี่และครอบครัวครับเดินทางจากไมอามี่ด้วยเครื่องบินส่วนตัวและมีขบวนรถตำรวจคุ้มกันเพื่อเดินทางต่อไปยังสุสานในเมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาซึ่งมีการจัดพิธีไว้อาลัยสำหรับครอบครัวเป็นการส่วนตัวก่อนที่พิธีฝังศพของฮอร์เจ เมสซี่ผู้เป็นบิดาจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่สุสานเอลปราโดสำหรับฮอร์เจ เมสซี่ครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญกับอาชีพการค้าแข่งของเมสซี่เดินทางไปกับลูกชายในวัยเด็กครับไปหาที่สโมสรบาร์เซโลนาเพื่อทำการทดสอบฝีเท้าที่ลามาเซียนอกจากนี้ครับฮอร์เจยังเป็นเอเจนต์ส่วนตัวจัดการเรื่องสัญญาต่างๆของเมสซี่มาเป็นเวลาหลายปีครับไปต่อกันที่เกมอุ่นเครื่องครับลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอันโตนีอิลาโอราลงสนามเตะเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นที่แอนฟิลด์พบกับโมนาโกโดยนัดนี้ครับลิเวอร์พูลเจ้าถิ่นออกนำก่อนถึง2ลูกจากอเล็กซานเดอร์อิซักและก็โฟเรียนเวียดแต่หลังจากนั้นโมนาโกทีมเยือนมายิงคืน3ประตูรวดครับไล่มาจากจุดโทษของอเล็กซานเดอร์โกโลวินต่อด้วยลูกยิงของมิก้าบิเรตและปิดท้ายด้วยปารีสบรูเนอร์ทำประตูชัยนาที88ช่วยให้โมนาโกครับพลิกแซงชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่อ2ส่งผลให้ลิเวอร์พูลแพ้เกมอุ่นเครื่องไปนัดที่2ติดต่อกันก่อนจะปิดท้ายเกมปรีซีซั่นครับด้วยการพบกับโคโมในช่วงสัปดาห์หน้าครับต่อที่เกมปรีซีซั่นที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแอตเลติโกมาดริดโดยนัดนี้แอตมาดริดได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากฮอร์เจ โดมิงเกสแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังแมนซิตี้มายิงคืน3ประตูรวดได้มา2ลูกจากโอมามามูชครับนาที57และ59ก่อนจะเป็นบรายันไอนูรีตัวสำรองยิงประตูปิดท้ายให้แมนซิตี้เอาชนะไป3ประตูต่อ1ส่งท้ายเกมปรีซีซั่นได้อย่างสวยงามโดยนัดต่อไปครับแมนซิตี้จะลงเตะเกมคอมมูนิตี้ชิลด์พบกับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ครับส่วนเกมปรีซีซั่นเอมิเรตส์ครับสโมสรอาร์เซนอลครับโดนบอรุสเซียดอร์ทมุนด์บุกมาชนะถึงถิ่น3ประตูต่อ2โดยเกมนี้ทีมเยือนดอร์ทมุนด์ได้3ประตูจากซามูเอเล่อิกนาซิโอคอนสตานตินอสคาเรซาร์ดและโชฮันกาดูขณะที่อาร์เซนอลครับได้ประตูมาจากอีธานวาเนรีและลูกจุดโทษของวิกตอร์เยเคเรสทำให้อาร์เซนอลครับพลาดแชมป์เอมิเรตส์ครับที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ5ปีก่อนที่พวกเขาจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงสัปดาห์หน้าครับต่อกันที่ผลงานอันยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยกันบ้างโดยเฉพาะหมูปักน้ำครับที่เอาชนะจัดทรัมป์มือหนึ่งของโลกในการแข่งขันรอบแรกสนุกเกอร์อาชีพที่ประเทศจีนครับการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่นที่ประเทศจีนหมูปากน้ำหรือนพพลแสงคำมือ45ของโลกเจองานหนักตั้งแต่รอบแรกครับเมื่อถูกจับมาเจอกับจัดทรัมป์มือหนึ่งโลกคนปัจจุบันจากอังกฤษที่เพิ่งคว้าแชมป์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าหมูปากน้ำจะเป็นรองทั้งชื่อชั้นและอันดับโลกแต่เกมนี้ครับตัวแทนจากไทยออกคิวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะชัดทรัมป์ไป6ต่อ3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จแต่ว่ารอบต่อไปหมูปากน้ำเองก็ต้องเจองานหนักเช่นกันครับเพราะว่าต้องพบกับโรนี่โอซิลิแวนมืออันดับ14ของโลกจากอังกฤษโดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันพุธที่12สิงหาคมนี้เวลา 18:30 นเป็นต้นไปครับต่อกันที่กอล์ฟหญิง Lady European Tour ครับรายการใหญ่ PIF London Championship ที่ประเทศอังกฤษโดยในวันสุดท้ายครับโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำคะแนนเพิ่มอีก5อันเดอร์พาร์ทำคะแนนรวมไว้ที่15อันเดอร์พาร์จบการแข่งขันที่อันดับ4ขณะที่แชมป์รายการนี้ครับตกเป็นของแอนนาฮวงโปรสาวจากแคนาดาจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาร์ทำสถิติคว้าแชมป์ European Tour 4รายการด้วยวัย14ปีด้วยวัย17ปีกับ9เดือนเท่านั้นครับต่อกันที่ยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียแข่งที่กรุงทัสเคนประเทศอุซเบกิสถาน

อันวันที่2ไฮไลท์ของไทยวันนี้ครับอยู่ที่น้องพลอยณัชชาแก้วน้อยลงแข่งรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมกลุ่ม A โดยท่าสแนชณัชชาทำได้ไม่ดีนักยกผ่านแค่ครั้งเดียวจากทั้งหมด3ครั้งครับทำสถิติเอาไว้ที่82กิโลกรัมจบอันดับ3ในท่านี้ได้เหรียญทอง

จากน้ำหนักรวมมาครองอีก1เหรียญสรุปผลงานของเธอในรายการนี้ครับทำไป2เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงเมื่อรวมกับผลงานของน้องนุ่นนฤมลวงหาจักรที่ทำไป2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินในรุ่น49กิโลกรัมหญิงทำให้ตอนนี้ครับทัพยกลูกเหล็กดาวรุ่งไทยทำไปแล้ว4เหรียญทอง1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงครับปิดท้ายที่แบดมินตันโคเรียมาสเตอร์รายการเวิลด์ทัวร์300ที่ประเทศเกาหลีใต้รอบชิงชนะเลิศกองเชียร์ไทยได้ลุ้นจากประเภทหญิงคู่ครับจากนันทการและเบญญาภา2พี่น้องเอี่ยมสะอาดมืออันดับ6ของรายการและมือ63ของโลกลงสนามพบกับหลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือ3ของรายการและคู่มือ30ของโลกจากจีนโดยเกมแรกคู่นักแบดไทยเล่นด้วยความมั่นใจเอาชนะไปได้ก่อนแต่มาถูกนักกีฬาจีนครับเอาชนะคืนในอีก2เกมที่เหลือจนเป็นฝ่ายแพ้ไป1ต่อ2เกมคะแนน21ต่อ17 19ต่อ21และ14ต่อ21ทำให้จบทัวร์นาเมนต์ดีด้วยตำแหน่งรองแชมป์สำหรับรายการต่อไปของทีมนักแบดมินตันไทยครับคือการแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกซึ่งจะแข่งกันช่วงระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับปิดท้ายแอคชั่นทูเดย์ไปดูโรดิโก้เดปอลครับยิงประตูให้กับอินเตอร์มิอามี่ในฟุตบอลลีกครับก่อนจะอุทิศประตูนี้ให้กับลีโอเนลเมสซี่ที่เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: for a player throughout his entire career has been referred to.
1: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
2: วันนี้หลายจังหวัดมีแนวโน้มฝนตกหนักนะคะติดตามจากคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้จะพบว่าแนวโน้มของฝนนั้นจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นค่ะหลายจังหวัดจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นและเสี่ยงน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานค่ะสำหรับระยะนี้นะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นยังคงมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านของทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงด้วยนะคะโดยเฉพาะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝน 70% ตกหนักภาคอีสานภาคตะวันออกฝน 60% ตกหนักภาคกลางฝน 40% ตกหนักส่วนกรุงเทพมหานครฝน 60% และภาคใต้ฝน 20-30%สำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทางภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานได้แก่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและจังหวัดอุบลราชธานีส่วนจังหวัดฝนตกหนักทางภาคกลางได้แก่ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกได้แก่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดสำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลานราธิวาสระนองพังงาตรังและจังหวัดสตูลช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศกันค่ะในช่วงวันที่12ถึง15สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะคะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมมีรายงานเหตุยิงในอบจ.นนทบุรีนะคะเบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บสาหัส2คนด้วยกันค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นมีรายงานบอกผู้ถูกยิงที่บาดเจ็บสาหัสก็คือพันตำรวจเอก

0: ธงชัยเย็นประเสริฐเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก1คนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนคนที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ก่อเหตุรายละเอียดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากตำรวจค่ะ
1: ช่วงนี้หมดเวลาของจับตาสถานการณ์แล้วนะคะเราสองคนพร้อมผู้บรรยายสามมือและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะยังไม่สรุปแรงจูงใจก่อเหตุของเด็กชายวัย14ขณะที่ข้อมูลพบเด็กและเยาวชนไทยเวลานี้กำลังเผชิญวิกฤตสุขภาพจิต2มาตรการรับมือในโรงเรียนมีพอและใช้ได้จริงแค่ไหนตรวจค้นกระเป๋าสแกนโลหะนักเรียนทุกคนคุมเข้มเข้าออกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนหลังภาครัฐประชุมเคาะเพิ่ม9มาตรการเร่งด่วนสัปดาห์วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเครือข่ายชาติพันธุ์รวมตัวตรวจกันบ้าน1ปีกฎหมายชาติพันธุ์ขณะที่รัฐมนตรีวัฒนธรรมร่วมประชุมสร้างความเข้าใจเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายค่ะยังต้องใช้เวลาในการค้นหาและสรุปแรงจูงใจของเด็กชายวัย14ปีที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงปู่ย่าคุณครูและนักเรียนเสียชีวิตรวม9คนและบาดเจ็บอีก27คนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะแต่ท่ามกลางความหลากหลายของสมมุติฐานและข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้ค่ะทำให้เราพบว่าขณะนี้มีเด็กและเยาวชนของเรานะคะที่กำลังอยู่ในจุดที่เรียกว่าภาวะวิกฤตของสุขภาพจิตในเด็กแล้วสำหรับประเทศไทยเองมีมาตรการหรือมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยรับมือกับเรื่องนี้ยังเป็นคำถามใหญ่ณเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าดูจากสถานการณ์หลังเกิดเหตุขึ้นหนึ่งในข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องคือภาพของการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนทั้งการใช้ปืนข่มขู่เพื่อนนักเรียนข้อมูลการถูกเพื่อนบูลลี่หรือ

0: แกล้งนี่เป็นเพียงแค่ภาพปัญหาส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เด็กๆต้องเจอในโรงเรียนณเวลานี้นะคะในขณะที่กรมพินิจและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลพบความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2565เป็นต้นมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% โดยในปีงบประมาณ2567มีจำนวนคดีเพิ่มขึ้นถึง 1,892 คดีโดยเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดส่วนใหญ่นะคะอยู่ในระดับชั้นมัธยมค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กเยาวชนที่มีอายุ 15-17 ปีมากกว่า 80% ในขณะที่อีก 20% เป็นเด็กที่กระทำความผิดมีอายุ 11-14 ปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะคราวนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรอย่างจริงจังเลยภายใต้สิ่งที่มีอยู่ณเวลานี้อาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกได้นะคะคุณเอกภพสิทธิวัฒนะซึ่งเป็นอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพจิตของประชาชนทุกช่วงวัยในกมธ.การสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าจากการศึกษาของอนุกรรมธ.ด้านสุขภาพจิตพบว่าสถานศึกษาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและความเจ็บป่วยทางจิตในขณะที่มาตรการลดความรุนแรงและการเพิ่มสุขภาวะทางจิตก็ยังไม่เพียงพอนะคะเราพอจะมีกลไกการดูแลอยู่บ้างนะคะอย่างเช่นระบบ School Health Hero หรือระบบคัดกรองสุขภาพจิตที่กรมสุขภาพจิตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการใช้วิธีของการกรอกแบบสอบถามแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมค่ะโรงเรียนเพียงร้อยละ32เท่านั้นนะคะที่ใช้รวมไปถึงยังมีช่องว่างการนำไปใช้จริงด้วยเพราะว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังส่วนกลางครูในโรงเรียนเข้าถึงได้เพียงบางคนเท่านั้นและแม้จะมีความสนใจแต่การนำไปใช้เพื่อการออกแบบดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนยังต้องอาศัยความร่วมมือและยังต้องการข้อต่ออีกจำนวนไม่น้อยค่ะ
1: ไม่ใช่โรงเรียนทุกโรงที่จะมีระบบนี้หรือรับเอาระบบนี้มาใช้ในห้องเรียนให้นักเรียนทุกคนได้กรอกได้ประเมินตัวเองนะครับอันนี้ขั้นหนึ่งละก็คือบางมีระบบจะมีแต่โรงเรียนให้ความร่วมมือแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับคัดกรองมากน้อยแค่ไหนอันนี้ขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งแม้จะมีข้อมูลแล้วแต่คนที่เข้าถึงข้อมูลตีความข้อมูลในโรงเรียนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครูประจำชั้นที่จะเห็นข้อมูลนี้หรือว่าสนหรือว่าศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งเอาข้อมูลนี้มาอ่านได้นะครับก็จะทำให้ข้อมูลที่กรอกไปมันขึ้นไปอยู่ที่ส่วนกลางโรงเรียนก็จะไม่ได้เห็นแล้วก็ออกแบบกิจกรรมที่นำไปสู่การดูแลแจกนะครับแต่โรงเรียนถ้ามีคนที่สนใจเรื่องนี้ซึ่งผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นฝ่ายแนวนี่แหละนะหรือว่าครูที่ครูประจำชั้นครูประจำระดับนะที่สนใจก็อาจจะมีสักโรงเรียนละ1คน2คนที่เข้าถึงข้อมูลในระบบ Health Hero นี้ได้นะครับแต่พอถึงตอนที่จะจัด intervention แล้วเนี่ยนะอันนี้ก็จะมีช่องว่างอีกมีปัญหาอีกว่าขอความร่วมมือครูในโรงเรียนให้ช่วยจัดกิจกรรมนั้นนี้เนาะให้หน่อยได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะยากละถ้าผู้บริหารโรงเรียนผอ.เนี่ยไม่ endorse ไม่สนับสนุน
0: สส.เอกภพระบุด้วยนะคะว่าการอบรมทักษะครูในการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนคือสิ่งสำคัญค่ะแต่เรายังขาดการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่ดังนั้นเมื่อหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมาตรการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนมาเป็นมาตรการเร่งด่วนสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องก็คือต้องคิดต่อนะคะว่าเมื่อคัดกรองแล้วถ้าหากเจอจะต้องเดินหน้าต่ออย่างไร
1: สิ่งที่จะเติมนอกเหนือจากการคัดกรองก็คือกิจกรรมล่ะนะครับกิจกรรมที่ครูจะใช้ในการคัดกรองหรือแนวคำถามนะครับในเกี่ยวกับการรังแกกันในโรงเรียนเนี่ยมันต้องคิดให้ทะลุไปนะว่าคัดกรองแล้วยังไงต่อนะครับเราจะเจอกลุ่มเขียวเหลืองแดงนะครับต่อให้การคัดกรองมัน valid นะมันได้มาซึ่งความจริงนะครับคัดกรองแล้วได้กลุ่มเหลืองกลุ่มที่อาจจะถูกรังแกนะครับกลุ่มที่รังแกกลับกลุ่มที่เคยถูกรังแกแล้วปกป้องตัวเองด้วยความรุนแรงซึ่งมันก็จะมีแหละนะครับมีกลุ่มเหลืองกลุ่มแดงนะครับทำไงต่อล่ะนะครับทำไงต่อจะพาเขาไปไหนนะครับ จะออกแบบยังไงนะอันนี้ก็ต้องคิดต่อว่าพอเจอกลุ่มนี้แล้วเนี่ยส่งไปไหนต่อนะครับต้องเริ่มเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแล้วไหมนะครับจากภายนอกอาจจะเป็นนักจิตวิทยาจากสำนักงานเขตซึ่งอาจจะไม่พออีกเพราะว่าในเขตพื้นที่การศึกษาก็จะมีอยู่คน2 คนนะครับผมคิดว่าต้องมี MOU แล้วล่ะที่จะสร้างความร่วมมือนะครับกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกอาจจะเป็นคู่โรงพยาบาลที่จับคู่กันกับโรงเรียนนะฮะอันนี้ก็ต้องเพื่อดูแลกลุ่มเสี่ยงนี้นะครับ
0: นี่เป็นเพียงปัญหาที่พบในเวลานี้และข้อจำกัดของเครื่องมือที่มีอยู่นะคะซึ่งต้องเร่งแก้ไขรวมไปถึงเสนอให้มีการเดินหน้าเรื่องของศูนย์สุขภาพจิตชุมชนรวมถึงรื้อฟื้นสายด่วนสุขภาพจิตกลับมาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทางเลือกเพิ่มเติมนะคะส่วนมาตรการระยะยาวค่ะส.ส.เอกภพเนี่ยเสนอให้มีการจับคู่โรงเรียนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลการปรับปรุงระบบข้อมูลสุขภาพจิตการคัดกรองไปสู่การรักษาฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลเสนอให้มีการจัดทำร่างพรบวิชาชีพนักจิตวิทยาสังคมบำบัดเพื่อทำให้บุคลากรที่ผลิตได้ปีละ1,000 คนมีระบบรองรับมาตรฐานรวมทั้งเห็นว่าปัจจุบันนี้นะคะไทยอาจจะจำเป็นต้องมีพรบที่ว่าด้วยการป้องกันการกลั่นแกล้งในโรงเรียนด้วยเพื่อให้มีระบบการรายงานและทำให้ส่วนกลางรับรู้ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพราะขณะนี้ครูและโรงเรียนเองก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าถ้าหากเกิดกรณีการกลั่นแกล้งในโรงเรียนตัวเองทำอะไรได้บ้างและต้องจัดการอย่างไรค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราเห็นมาตรการการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนแล้วนะคะหลังจากมีเหตุการณ์ก่อยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวมถึงอีกหลายมาตรการหลังจากนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้งในเรื่องของสุขภาพจิตการกลั่นแกล้งและสภาพแวดล้อมในครอบครัวด้วยค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยาเปิดเผยถึงมาตรฐานป้องกันเหตุความรุนแรงในโรงเรียนนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนได้เพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยมากขึ้นจากเดิมบริเวณทางประตูเข้าออกมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลวันนี้ได้เพิ่มสารวัตรนักเรียนและครูร่วมกันตรวจค้นกระเป๋าและสแกนโลหะนักเรียนทุกคนค่ะจากเดิมใช้วิธีการสุ่มตามพฤติกรรมและสถานการณ์สำหรับการควบคุมพื้นที่ภายในโรงเรียนที่ดำเนินการมาระยะเวลาหลายปีแล้วก็คือการกำหนดเวลาเปิดปิดประตูอาคารเรียนโดยก่อนเวลา 8:20 น.นักเรียนจะยังไม่สามารถเข้าไปในบริเวณห้องเรียนได้นะคะและประมาณ17:15 น.ค่ะประตูอาคารจะปิดอัตโนมัติเพื่อควบคุมการเข้าออกลดความเสี่ยงพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายภายในอาคารเรียน
2: ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยพบเจออาวุธอะไรไม่เคยเจอนะครับถ้าเจอก็บุหรี่ไฟฟ้าบ้างนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับเราก็พยายามมีกิจกรรมอะไรต่างๆตั้งแต่อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนะครับในการดูแลช่วยเหลือบุตรหลานโดยเฉพาะภาวะโรคซึมเศร้าต่างๆครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็อบรมความรู้ให้ทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนนะครับแบบนี้เหมือนเป็นการป้องกันเหมือนเป็นการดูแลตั้งแต่ที่บ้านว่านักเรียนนะครับว่ามีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงอะไรจะได้ช่วยกันครับ
3: มองว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะโรงเรียนจะได้ไม่เกิดอะไรแบบในข่าวเพิ่มความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย
0: ขณะที่มาตรการความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติใน90วันที่เตรียมใช้กับทุกโรงเรียนทั่วประเทศจะจัดให้มีการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนเป็นประจำนะคะส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้กับผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ครูสามารถคัดกรองนักเรียนและปฐมพยาบาลทางใจพื้นฐานได้มีแพลตฟอร์มในการแจ้งเหตุคล้ายกับทัฟฟี่ฟองดูค่ะมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุหลากหลายรูปแบบและเช็คจุดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษรวมไปถึงต้องไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งและคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษาด้วยนะคะซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ระบุว่าได้เตรียมนำมาตรการเหล่านี้ที่มีอยู่แล้วเข้าครม.เพื่อกำหนดกรอบนโยบายให้มีความชัดเจนยกระดับความปลอดภัยให้กับโรงเรียนค่ะ
4: จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันนะครับที่เราจะต้องประกาศเรื่องนี้ออกมาให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการนำแผนเรื่องนี้เข้ากับครม.นะครับให้เป็นแผนที่ทุกกระทรวงสามารถที่จะเข้ามายึดโยงแล้วก็เชื่อมโยงได้นะครับซึ่งก็จะมีเรื่องนักเรียนเรื่องครูนะครับแล้วก็ ผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เหตุการณ์นี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ทำมาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะนำรวมทุกเรื่องเข้ากับทุกมิติของความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้นำมาตรการทั้งหมดมาประชุมร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพิ่มมาตรการการดูแลความปลอดภัย9มาตรการนะคะเช่นปรับรูปแบบการเรียนออนไลน์ในโรงเรียนเกิดเหตุวันที่10ถึง14สิงหาคมเร่งจัดทำพรบดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนป้องกันพฤติกรรมการเรียนแบบและจะเร่งออกประกาศให้ทุกสถานศึกษาตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนโดยเน้นย้ำว่าห้ามนำอาวุธทุกชนิดเข้าพื้นที่โรงเรียนในขณะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะก็จะเปิดเรียนวันแรกในวันที่17สิงหาคมโดยจะจัดนักจิตวิทยาประจำพื้นที่คอยให้การดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบและจัดให้มีอาสาสมัครสุขภาพจิตประจำที่โรงเรียนเพื่อดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุจะปิดอย่างไม่มีกำหนดนะคะและจะจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสามารถเข้าสังเกตการเด็กๆได้ค่ะวันนี้ยังอยู่ในสัปดาห์ของวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและวันชนเผ่าพื้นเมืองสากลนะคะซึ่งในปีนี้ครบรอบ1ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมกับการบังคับใช้กฎหมายชาติพันธุ์ปีนี้มีความเข้มข้นมากขึ้นในการเข้ามาร่วมผลักดันกฎหมายสู่การปฏิบัติให้ทําได้จริงโดยมีตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์จากทั่วประเทศเลยค่ะพร้อมกับภาคส่วนต่างๆมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนํากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการขึ้นทะเบียนชาติพันธุ์และการเลือกสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชาติพันธุ์วันนี้มีความคืบหน้าตลอดไปจนถึงความสำคัญของการจัดตั้งสภาคุ้มครองเรื่องนี้คืออะไรเราจะไปติดตามรายละเอียดกันกับคุณทัศนีประกอบบุญนะคะวันนี้รายงานสดมาจากโรงแรมรามาการ์เด้นค่ะคุณทัศนีเชิญค่ะ
5: ค่ะคุณบุษรินทร์คุณผู้ชมคะแน่นอนนะคะด้วยสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นั้นนะคะถือเป็นกลไกสำคัญค่ะที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายนะคะเพื่อให้เป็นพื้นที่กลางให้กลุ่มชาติพันธุ์นะคะได้สามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการขับเคลื่อนนโยบายค่ะโดยได้นำปัญหาที่เผชิญอยู่ในทุกมิติรวมไปถึงเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเท่าเทียมและเรื่องของการชูในทุนวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะเป็นส่วนร่วมสำคัญค่ะในการที่จะพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยชุดการแสดงจากใจชาติพันธุ์การผสมผสานดนตรีทั้งซอเออหูเตนากีตาร์และเนื้อหาบทเพลงที่สะท้อนความรู้สึกของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยค่ะทั้งความภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความหลากหลายในสังคมไทยจึงนำเอาคำในภาษาแม่นะคะที่หลากหลายมาทักทายสวัสดีนอกจากนี้ค่ะยังสะท้อนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสังคมพหูวัฒนธรรมและยังเป็นคำขอบคุณของผู้คนนะคะที่ได้โอบรับความหลากหลายจนเกิดประวัติศาสตร์ของการมีกฎหมายชาติพันธุ์ฉบับแรกเกิดขึ้นค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำกลุ่มชาติพันธุ์สร้างความเข้าใจกระบวนการขึ้นทะเบียนชาติพันธุ์และเลือกสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะโดยย้ำนะคะว่ารัฐบาลสนับสนุนให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรมให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์นะคะสามารถที่จะเข้าถึงได้ทั้งการขึ้นทะเบียนที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถที่จะสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมเปลี่ยนเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยค่ะและอีกข้อสำคัญคือรัฐบาลพร้อมที่จะบูรณาการความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือว่าองค์กรต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอย่างยั่งยืนและเกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงคำยืนยันคำมั่นสัญญานะคะที่รัฐบาลจะขับเคลื่อนกฎหมายไปสู่การปฏิบัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
6: กระทรวงวัฒนธรรมรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้กับทุกๆท่านเสมอเพื่อให้เข้าถึงสิทธิและความเท่าเทียมต่างๆทุกข้อเรียกร้องของท่านท่านเป็นพลเมืองของประเทศไทยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องฟังเสียงท่านทุกเสียงของท่านมีส่วนสำคัญมีความสำคัญนะคะเราพร้อมที่จะฟังเสมอเพราะฉะนั้นเราจะเก็บพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้ทุกท่านได้เสนอแนวคิดที่ทุก ท่านมีความประสงค์นะคะแล้วก็ยินดี

0: ้อเรียกร้องที่ทางพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ได้เสนอมา
1: เพราะสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์คือกลไกกฎหมายที่กำหนดให้เป็นพื้นที่กลางของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ทำให้ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์จากทั่วทุกภูมิภาคที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้นะคะก็ต่างมีความหวังต่อโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆอย่างเท่าเทียมแก้ไขปัญหามิติต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างเรื่องของภาษาแม่และองค์ความรู้ดั้งเดิมที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าบนความหลากหลายและยังหวังเรื่องของการเพิ่มองค์ในส่วนของการสนับสนุนองค์ความรู้ไปสู่มูลค่าเศรษฐกิจและส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: หนูอยากให้มีคาดหวังในการในเรื่องของการอนุรักษ์ภาษาแม่แล้วก็ในการใช้หลักสูตรที่จะนำภาษาแม่ไปเป็นหลักสูตรในการศึกษาต่อค่ะทำไมเราไม่นำหลักสูตรนั้นมาพัฒนาเป็นหลักสูตรเพื่อที่จะพัฒนาเยาวชนแล้วก็ของดีของพวกเราให้มันสืบทอดต่อไปได้ยาวแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าให้มันเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างนี้ค่ะ
3: ในพื้นที่มลายูนะครับก็มีประชากรค่อนข้างเยอะนะครับครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและก็สตูลนะครับที่ใช้ภาษามลายูในการสื่อสารนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะดึงความเป็นมลายูดึงความเป็นชาติพันธุ์นะฮะแล้วก็เก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะภาษาพิเทนนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาษานอกจากที่เขาสามารถสื่อสารด้วยภาษามลายูได้แล้วนะครับก็ยังมีภาษาพิเทนที่เป็นภาษารองนะครับของชนกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆจากผู้เฒ่าผู้แก่นะครับรวบรวมไว้เป็นเอกสารเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการเก็บไม่มีการจดบันทึกนะครับวันนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้สิทธิ์นะฮะกับทุกกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย
1: โดยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนได้เปิดขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่27สิงหาคมนี้ก่อนเลือกประธานและสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์รวม300คนพร้อมสรรหาผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์9คนนะคะเข้าไปเป็นกรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ในคณะกรรมการคุ้มครองชุดใหญ่หรือว่าบอร์ดชาติค่ะเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นั่นเองค่ะค่ะคุณบุษรินทร์คุณผู้ชมคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะการประชุมปฏิบัติการในการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็เข้มข้นอย่างมากโดยในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็จะมีการเปิดนะคะให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่รวบรวมหรือว่าเตรียมข้อมูลของตัวเองแล้วเสร็จแล้วนะคะสามารถที่จะขึ้นทะเบียนที่นี่ได้เลยนะคะเพราะว่ามีการเปิดโต๊ะรองรับเอาไว้แล้วค่ะทีมข่าวของเรายังคงติดตามความคืบหน้าในการเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองและการขับเคลื่อนกฎหมายชาติคุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจ The Active และ Thai PBS ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณทัศนีนะคะและเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกนะคะรวมถึงการประกาศกฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์บังคับใช้มาแล้วเกือบครบ1ปีค่ะไทย PBS ยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะร่วมกันจัดงานเมื่อวานนี้ด้วยตรวจการบ้านตลอด1ปีค่ะเพื่อทบทวนความก้าวหน้าของกฎหมายฉบับนี้ปลดล็อกข้อจำกัดไปจนถึงการปักหมุดก้าวต่อไปของการเดินหน้าคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะ
5: การมีกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการทำให้กฎหมายใช้ได้จริงในชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ทุกคนค่ะ
6: เราไม่เคยคิดเรียกร้องขอพิสิทธิ์สิ่งใดที่เหนือกว่าผู้อื่นหากแต่เราทวงขอทวงคืนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่เราพึงมีพึงได้แต่เดิมเพราะพวกเราเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันสร้างชาติบ้านเมืองมาด้วยกันจนถึงปัจจุบัน
7: เยาวชนเองก็ไม่มีพื้นที่มากพอในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่แท้จริงค่ะพวกเราอยากให้ผู้ใหญ่และพี่น้องในที่นี้วางใจค่ะว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่ได้ละทิ้งรากของตัวเอง
8: เพราะสำหรับพวกเราการมีส่วนร่วมที่แท้จริงไม่ใช่แค่การให้เราเข้าไปนั่งอยู่ในห้องแต่คือการที่ทำให้เสียงของเยาวชนมีความหมายต่อการตัดสินใจครับ
4: นี่เป็นเสียงบางส่วนนะคะจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง5ภูมิภาคเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมืองค่ะได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพราะแม้ว่ากฎหมายจะบังคับใช้แล้วแต่ยังคงต้องติดตามตรวจสอบกันต่อด้วยภายในงานเมื่อวานนี้เราเห็นบรรยากาศของการรวมพลังกลุ่มชาติพันธุ์กว่า60กลุ่มจากทั่วประเทศนะคะสะท้อนความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่การแต่งกายการฟ้อนรำ ลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกและโอกาสครบรอบ1ปีการประกาศบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์จัดขึ้นที่ไทย PBS นะคะซึ่งภารกิจสำคัญก็คือการติดตามการใช้กฎหมายว่าจะนำไปบังคับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนด้วยคู่ขนานกันไปค่ะยังมีกิจกรรมเวที Policy Forum ตรวจการบ้าน1ปีบังคับใช้ไปต่อกฎหมายชาติพันธุ์โดยมีเสียงสะท้อนจากตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์นะคะว่ากว่า300วันของการทำงานหลังการบังคับใช้กฎหมายพี่น้องชาติพันธุ์ทำงานหนักมากทั้งการออกแบบการทำงานร่วมกับเครือข่ายชนเผ่าสู่การมีสภาชนเผ่าพื้นเมืองในแต่ละพื้นที่ในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายโดยภาครัฐก็ยังทำได้ไม่เต็มที่นะคะโดยผู้แทนสภาชนเผ่าพื้นเมืองใช้คำว่าปัจจุบันยังมองไม่เห็นความพยายามในการนำกฎหมายมาบังคับใช้จริงค่ะ
9: ประเด็นในวาระแรกๆที่เราทำก็คือในเรื่องของทำความเข้าใจนะคะให้พี่น้องมีความเข้าใจว่ากฎหมายฉบับนี้ถ้าเราไม่มาใช้ประโยชน์กับกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้ก็จะกลายเป็นแค่กระดาษฉบับหนึ่งที่ไม่มีประโยชน์ในขณะที่เรากำลังเดินหน้าใช้กฎหมายฉบับนี้ในการประกาศชัยชนะว่าเราก้าวหน้าแล้วนะคะแต่ณตอนนี้นะคะหลายท่านคงติดตามข่าวเรื่องประเด็นพี่น้องที่ไปต่อสู้เรื่องของที่ดินนะคะพี่น้องก็ยังอยู่หน้าทำเนียบเรายังมองไม่เห็นถึงความพยายามในการนำกฎหมายฉบับนี้ไปบูรณาการหรือไปปรับในระเบียบของตัวเองนะคะดังนั้นอันนี้จะเป็นข้อจำกัดมากๆนะคะ
4: หากจะมีการตรวจการบ้าน1ปีนะคะก็มีเสียงสะท้อนจากตัวแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ระบุว่ากลุ่มชาติพันธุ์มีที่ยืนในทางนโยบายมาตั้งแต่เรามีมติครม.ปี53นำมาสู่การประกาศกฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์ค่ะซึ่งเปรียบเป็นเครื่องมือที่ทำให้พี่น้องชาติพันธุ์มีความเข้มแข็งมากขึ้นแต่ถ้าหากมองในทางปฏิบัติหลายเรื่องยังไม่ถูกแก้ไขนะคะเห็นได้จากข้อเรียกร้องของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส่งไปถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากมากกว่า50เรื่องถูกแก้ไขไปเพียง 1-2 เรื่องเท่านั้นนะคะในขณะที่ผู้ทำงานฝ่ายนโยบายค่ะก็มองว่าสิ่งจำเป็นที่ต้องทำต่อคือการวางรากฐานให้กลุ่มชาติพันธุ์และสังคมมีข้อมูลมากขึ้นเพื่อเข้าใจการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้และยกระดับไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติด้วยค่ะ
10: เราคิดว่าข้อมูลที่รอบด้านเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะไปทำนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องอย่างแท้จริงเราจะยืนยันกับทุกคนว่านโยบายนี้มาจากความรู้ค่ะไม่ใช่ความรู้สึกของใครและก็ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆของพี่น้องทั้งหมด
11: แต่ดิฉันจะย้ำกับพี่น้องนะคะว่ากฎหมายไม่ใช่ยาหม้อใหญ่ที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ของที่พี่น้องจะต้องทำก็คือใช้กฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองชาติพันธุ์เป็นเงื่อนไขในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
4: มี4ประเด็นหลักนะคะที่ถูกพูดถึงในเวทีทั้งความรู้เรื่องของกฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์ด้วยการแก้ปัญหาสิทธิที่ดินจดยากเรื่องของพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรมรวมถึงสถานะของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะภายในเวทีค่ะก็ได้หยิบยกปัญหาพื้นที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการประกาศทับซ้อนกับเขตอุทยานเห็นได้จากข้อเรียกร้องของกลุ่ม P Move นะคะที่ยังคงทำงานเดินหน้าเรียกร้องเรื่องโฉนดชุมชนด้วยและคัดค้านการยุบสถาบันบริหารจัดการที่ดินหรือบจท.ด้วยนะคะโดยภายในเวทีก็มีการตั้งคำถามไปถึงภาครัฐนะคะว่ายังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ก็อาจจะยากที่จะเห็นการคุ้มครองพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ทำได้สำเร็จซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับตัวแทนจากฝ่ายการเมืองรองศาสตราจารย์ประภาสปิ่นตบแต่งกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมวุฒิสภามองว่าปัญหาหลังการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้อยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้กฎหมายเท่านั้นแต่จำเป็นค่ะที่จะต้องใช้กลไกในการบังคับให้หน่วยงานภาครัฐปรับตัวตามกฎหมายได้และสามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ทันทีด้วยภายในเวทีมีข้อเสนอ4ประเด็นหลักนะคะที่จะทำให้การเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นทั้งรูปธรรมของสิทธิ7ประการที่อยู่ในกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์อาจจะต้องทำให้สังคมเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นการสร้างรูปธรรมของพื้นที่คุ้มครองเพื่อให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของพื้นที่ที่ชัดเจนมากกว่านี้รวมไปถึงประเด็นที่3ต้องมีการสื่อสารเพื่อลดอคติกลุ่มชาติพันธุ์และสุดท้ายจำเป็นต้องสร้างกลไกสันติภาพโดยจะต้องใช้กลไกของสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์60คนจาก60กลุ่มชาติพันธุ์ให้มีเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
12: ถ้าหากว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไม่มีค ความเป็นเอกภาพกันไม่สามารถที่จะก้าวพ้นความแตกต่างหรือว่าอยู่ร่วมบนความหลากหลายได้ในที่สุดแล้วกลไกที่เราสร้างขึ้นเนี่ยแทนที่จะเป็นไปเพื่อเสริมพลังมันจะกลายเป็นมาบั่นทอนกันเองเพราะฉะนั้นไอ้กลไกเหล่านี้ในเมื่อออกแบบไว้เนี่ยถ้าสามารถทำให้มันเป็นรูปธรรมได้เลือกคนที่เหมาะที่จะมีบทบาทอย่างที่ถูกออกแบบไว้ได้มันก็จะมีหลักประกันมากขึ้น
4: นี่ก็เป็นเหตุผลที่ต้องจับตาประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งสภากลุ่มชาติพันธุ์กันต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าจะมีตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไปทีนี้ก่อนจะจบงานเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือบรรยากาศของงานที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองมาร่วมกันรับประทานอาหารเพื่อเฉลิมฉลองวันชนเผ่าพื้นเมืองโดยผู้จัดงานเล่าให้ฟังนะคะว่าเน้นไปที่เมนูอาหารตามฤดูกาลค่ะเรียกว่าเป็นเมนูฤดูฝนของกลุ่มชาติพันธุ์เปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจให้สังคมรับรู้นะคะว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาการขับเคลื่อนนั้นไม่ได้เน้นไปที่ระดับนโยบายการแก้กฎหมายเท่านั้นแต่อาหารค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ถูกหยิบยกมาสื่อสารอัตลักษณ์ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และเป็นจุดร่วมที่ทำให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรักษาองค์ความรู้และปรับตัวให้วัฒนธรรมดั้งเดิมสามารถไปกับโลกยุคใหม่ได้นี่เป็นอีกโจทย์ใหญ่เลยนะคะที่แต่ละชุมชนจะต้องลุกขึ้นมาสื่อสารเรื่องราวทางอาหารวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นอีกรูปธรรมนึงค่ะที่ทำให้สังคมเข้าใจความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้มากขึ้นคู่ขนานกันไปกับการผลักดันกฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์ที่ต้องทำให้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติให้ได้นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับแม้ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะสร้างความกังวลนะครับว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าจะเผชิญกับภัยแล้งกันครับแต่ถ้าดูในเวลานี้หลายพื้นที่ภาคเหนือกำลังต้องเผชิญกับฝนตกหนักนะครับมีรายงานว่าน้ำป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่ส่วนน้ำในแม่น้ำสายหลักตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างริมน้ำแล้วครับฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ภาคเหนือของทางพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ส่งผลให้แม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นจนล้นท่วมร้านค้าร้านอาหารริมแม่น้ำปิงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับทำให้ร้านค้าหลายแห่งนี้ต้องปิดบริการชั่วคราวขณะที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางตอนเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเชียงดาวซึ่งเป็นต้นแม่น้ำปิงทางด้านนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำพร้อมสั่งเร่งระบายน้ำที่อาคารชลประทานต่างๆในลำน้ำปิงทุกแห่งตลอดจนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องโดยที่ประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายในลำน้ำปิงที่จะระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าเข้าสู่เขื่อนภูมิพลได้มีการเปิดประตูบานประตูระบายน้ำทั้งหมด8ช่องแล้วครับส่วนที่แม่ฮ่องสอนนะครับทางนายพีรพัฒน์สว่างธรรมศรีผู้ใหญ่บ้านแม่สุยะหมู่ที่6และนายสุเมธแซ่หย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่สุยะดูแลที่บ้านรุ่งอรุณตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้นำประชาชน2หมู่บ้านช่วยกันซ่อมแซมระบบประปาภูเขาของวัดป่าท่าบัวครับที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ท่อประปาจากอบต.ห้วยผาครับในการซ่อมแซมระบบประปาก็มีการแก้ไขปัญหาเรื่องของท่อประปาที่ถูกน้ำพัดเสียหายด้วยการนำท่อประปามาร้อยในยางรถจักรยานยนต์ข้ามลำห้วยก็เรียกกันว่าประปาลอยฟ้าครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่คิดค้นขึ้นมาและสามารถป้องกันระบบท่อประปาไม่ให้ถูกน้ำพัดเสียหายได้เป็นอย่างดีส่วนระดับน้ำในลำน้ำสารวินที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้อบต.แม่สามแหลบได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะครับทางนายพงพิพัฒน์มีเบญจมาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็บอกว่าอบต.แม่สามแหลบได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยริมน้ำสารวินให้ยกข้าวของทรัพย์สินจำเป็นเอาไว้ที่ศูนย์ครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยส่วนที่แพร่ระดับน้ำในแม่น้ำยมภายในเขตเทศบาลเมืองแพร่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับทางเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เร่งระบายน้ำผ่านฝายแม่ยมเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ำในเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและรองรับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสมทบโดยทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับน้ำป่าและน้ำท่วมนำมาซึ่งความเสียหายครับซึ่งบทเรียนจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ต้องเร่งหามาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำรอยหรืออย่างน้อยก็ลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะครับคุณปัดเสรีรักษ์จะพาไปดูว่าฤดูฝนปีนี้พวกเขารับมือกันอย่างไรครับ
1: ก้อนหินขนาดต่างๆถูกนำมาเรียงต่อกันเป็นแนวคันกั้นน้ำตลอดริมห้วยแม่จ่าในตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี่คือมาตรการป้องกันเบื้องต้นของกลุ่มผู้ประกอบการรีสอร์ทและโฮมสเตย์เพื่อเพิ่มพื้นที่การไหลของน้ำและป้องกันแนวตะลิ่งหลังในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเวลากลางคืนจนทะลักเข้าทั่วพื้นที่พักและสร้างความเสียหายด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงมีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันผู้ประกอบการจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งการเคลียร์เศษไม้กีดขวางทางน้ำและเสริมความแข็งแรงของแนวตะลิ่งเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2: ของเราก็ไม่ได้ชะล่าใจก็คือทำเป็นเหมือนเป็นแนวเขื่อนให้มันสูงขึ้นแล้วก็ที่มันกัดเซาะค่ะเราก็พยายาม สร้างให้มันแบบหนาแน่นไม่ให้กัดเซาะแล้วก็มีแบบไม่ได้ขยายนะคะก็เคลียร์ทางน้ำให้น้ำมันไหลโฟไปได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนเท่านั้นทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้นำเทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำฝนมาเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบปริมาณฝนสะสมเกินค่ามาตรฐานจะทำการแจ้งเตือนไปยังประชาชนและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่ทันทีโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ติดลำน้ำแม่สาซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่น้ำป่ามักไหลทะลักมาอย่างรวดเร็ว
3: น้ำป่าไหลหลากนะครับพื้นที่ตำบลปุ่งแยงนะครับเพราะว่าแนวทางการแก้ไขตอนนี้ทางการบริหารส่วนตำบลปุ่งแยงก็มีแนวทางคือวางท่อระบายน้ำเปลี่ยนทิศทางน้ำให้มันไปตามร่องเดิมนะครับแล้วก็แก้ปัญหาดินสไลด์ได้บางส่วนครับผม
1: สำหรับการเตรียมความพร้อมในระดับภาพรวมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมรับมืออุทกภัยปี2569โดยเน้นย้ำการขุดคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์พร้อมยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดรวมถึงเตรียมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพื่อให้การเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดปัดศิริรักษ์ไทย PBS รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดแพร่ตอนนี้ก็จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและระบบบัญชาการเหตุการณ์นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงหน้าฝนหวังที่จะลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับทางผู้ราชการจังหวัดแพร่ครับท่านเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกันพร้อมเพรียงนะครับคือในการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็จะใช้รูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริงจำลองสถานการณ์วิกฤตเมื่อเกิดอุทกภัยครับเพื่อที่จะทดสอบความรวดเร็วของระบบบัญชาการเหตุการณ์เร็วแค่ไหนช้าแค่ไหนมีอะไรต้องไปดูเพิ่มเติมบ้างรวมถึงการสื่อสารระหว่างศูนย์บัญชาการจังหวัดกับพื้นที่ต่างๆด้วยครับพร้อมกับทบทวนแผนเผชิญเหตุและแผนสนับสนุนทุกด้านเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
4: ซ้อมตั้งแต่การเตรียมการก่อนเกิดภัยในขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยนะครับซึ่งทุกหน่วยงานนะครับรวมถึงภาครัฐวิสาหกิจหรือองค์กรภาคเอกชนเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการฝึกซ้อมซึ่งจากการประเมินนะครับของผู้ประเมินเนี่ยก็คิดว่าวันนี้เราค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับในการที่เราได้มีการฝึกซ้อมบนโต๊ะกันนะครับก็ทุกหน่วยงานก็เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นนะครับ
0: ผู้ราชการจังหวัดแพร่ได้เน้นย้ำว่าแม้จะไม่สามารถคาดการณ์ถึงความรุนแรงของอุทกภัยในปีนี้ได้แต่การซ้อมแผนอย่างเป็นระบบก็จะช่วยยกระดับความพร้อมของกำลังพลและทรัพยากรให้อยู่ในระดับสูงสุดครับซึ่งการเตรียมพร้อมล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญในการที่จะลดความสูญเสียแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ว่าจังหวัดแพร่มีความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ตลอดช่วงฤดูฝนในปีนี้ครับน้ำจากภาคเหนือก็จะไหลลงมาสู่ลุ่มเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคกลางนะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทตอนนี้เตรียมจะเพิ่มการระบายน้ำไม่เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนรวมถึงที่พระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นครับเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัมปะยาจังหวัดชัยนาทยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา490ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่ปริมาณน้ำจากทางเหนือที่ไหลเข้าสู่เขื่อนผ่านจุดวัดน้ำ42หน้าค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ล่าสุดอยู่ที่890ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับทางสำนักชลประทานที่12ได้แจ้งเตือน7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากที่ปริมาณน้ำเหนือตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นครับโดยมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นก็คาดว่าจะส่งผลได้พื้นที่ท้ายเขื่อนครับตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงอำเภอเสนาผ ภาคไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำมันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50-100 เซนติเมตรก็ประมาณ1เมตรนะครับภายใน 2-3 วันข้างหน้านี้นะครับถ้ามาดูที่พระนครศรีอยุธยาครับคือก่อนหน้านี้มันเกิดภาพนี้ขึ้นครับเป็นการซุดตัวของตลิ่งแม่น้ำน้อยในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานก็ส่งผลกระทบต่อระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านกระทบรวมกว่า300ครัวเรือนเลยครับชาวบ้านต้องใช้น้ำจากระบบชั่วคราวที่ท้องถิ่นต่อท่อขึ้นมาจากแม่น้ำน้อยแต่เนื่องจากน้ำยังไม่ได้ผ่านกระบวนการและกรองตามระบบประปาครับทำให้น้ำเนี่ยมันมีความขุ่นและส่งผลต่อการใช้งานบางประเภทอยู่แต่สิ่งที่ชาวบ้านกังวลไม่ใช่เพียงการไม่มีน้ำประปาใช้แต่ยังเป็นความเสียหายของตลิ่งที่อยู่ริมน้ำครับ
5: มีผลกระทบคือตอนว่าน้ำที่เราจ่ายไปตรงนี้เป็นน้ำที่ไม่ผ่านการกรองคือว่าเราใช้น้ำจากแม่น้ำสูบขึ้นไปโดยตรงเลยจ่ายให้ชาวบ้านใช้อยู่มีผลกระทบตอนคือการซักผ้าเสื้อขาวอย่างเงี้ยจะซักไม่ได้แล้วก็ชีวิตประจำวันธรรมดาเคยใช้น้ำใสตอนนี้กลับต้องมาใช้น้ำคลอง
0: ล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจแนวตลิ่งในอำเภอบางบานครับเพื่อประเมินความเสียหายและหาแนวทางป้องกันเพิ่มเติมแล้วส่วนโรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายครับเบื้องต้นก็เตรียมแบ่งจ่ายน้ำประปาจากพื้นที่ใกล้เคียง2หมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของงบประมาณมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ครับ
6: แนวทางที่จะแก้ปัญหาระยะต่อไปนะครับก็คือการเฉลี่ยน้ำจากระบบประปาหมู่บ้านของหมู่บ้านข้างเคียงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้ง4หมู่บ้าน300ครัวเรือนนะครับได้รับน้ำนะครับที่มีความสะอาด
7: ค่ะแล้วตรงนี้ค่ะดูแล้วมันต้องรื้อหรืออะไรนะคะเพราะว่าดินมันซุดลงไปเยอะมากเห็นว่ายาว20เมตรลึกเป็น10เมตรเลยอะค่ะ
6: คือเบื้องต้นเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเราคงใช้วิธีการตอกเข็มไม้ยูคานะครับเพื่อไม่ให้ซุดมากกว่าเดิมแต่ว่าตอนนี้โรงกองน้ำเนี่ยเราระงับการใช้ไปแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตราย
0: ขณะที่ตอนนี้สถานการณ์น้ำกำลังเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำจากภาคเหนือก็เพิ่มขึ้นและเขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนรวมถึงที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและสภาพตลิ่งอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจุดที่เคยเกิดการซุดตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสียหายมันขยายวงกว้างมากขึ้นครับเอเลี่ยนสปีชีที่รุกรานสัตว์ประจำถิ่นตอนนี้มันไม่ใช่แค่ปลาหมอคางดำแล้วนะครับอย่างที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้ครับว่าที่กว้านพะเยายังพบการระบาดของกุ้งเครฟิชแม้ว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมามันเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าจำนวนมันลดลงแล้วแต่การควบคุมแล้วก็การจัดการในระยะยาวอันนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อคุณโกวิทบุญธรรมมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
8: บริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามริมกว้านพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังตอนนี้กลายเป็นแหล่งซื้อขายกุ้งเคฟิชหรือว่ากุ้งกล้ามแดงที่ชาวประมงจับได้จากกว้านพะเยานำมาฝากขายครับผู้ค้ากุ้งกล้ามแดงจังหวัดพะเยากล่าวว่ากุ้งกล้ามแดงที่ชาวประมงนำมาฝากขายแต่ละวันมีประมาณ 5-10 กิโลกรัมซึ่งตอนนี้ยังไม่พอขายเลยนะครับเพราะเป็นที่ต้องการของตลาด
9: มีมาทั่วเลยเชียงใหม่ภูเก็ตนี่เราก็จัดส่งเนาะแพร่น่านเมื่อกี้ก็แพร่มาเอาไปเยอะเลยเหมือนกันก็คือเราก็อย่ารันตามออเดอร์เนาะรันตามออเดอร์ก็แบ่งกันไปก่อนได้คนละไม่เกิน3โล
10: ไม่พอกันเลย
9: ไม่พอ
8: ด้านชาวประมงพื้นบ้านในกว้านพะเยากล่าวว่าช่วงนี้ปลาหายากครับจึงหันมาดักกุ้งกล้ามแดงขายเพราะกุ้งชนิดนี้หาง่ายและขยายพันธุ์เร็วแต่ก็มีความกังวลนะครับเพราะกุ้งชนิดนี้จะกินตัวอ่อนของปลาและกุ้ง
11: กลัวมันไปกินไอ้ไข่ปลาอะไรพวกนี้ครับไปกินไข่ปลาไปจับกินปลาเล็กปลาอะไรเนี่ยกลัวมันจะเป็นแบบนั้น
12: กี่เดือนนะครับที่จับได้เยอะๆนะครับจับได้เยอะสุดหลังๆนะ
11: มันก็ผมใส่มาเดือนกว่านึงเพราะว่าผมเว้นช่วงผมไม่ได้ใส่นานแล้ว
8: ด้านประมงจังหวัดพะเยากล่าวว่าครับแม้กว้านพะเยาจะมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติแต่ก็มีความน่ากังวลภัยคุกคามระบบนิเวศโดยเฉพาะกุ้งกล้ามแดงและปลาชโด ดยกุ้งกล้ามแดงมีรายงานพบเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ครับล่าสุดการแพร่ระบาดเริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงแล้ว
13: แต่แนวโน้มเนี่ยครับก็ที่เห็นก็คือขนาดกุ้งที่จับเนี่ยเล็กลงเล็กลงหมายความว่าจับตัวใหญ่ไปได้พอสมควรแล้วครับแต่คิดว่าน่าจะถ้าขยันจับแบบนี้ครับก็น่าจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเราก็ไม่ทราบว่ามันกระจายไปขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้ที่เขาจับได้เนี่ยอยู่บริเวณกว้านอยู่ตำแหน่งเดียวครับคือสันกว้านครับบ้านแม่ใสนะครับบ้านตุ่นครับแค่สองพื้นที่นะครับ
8: ข้อมูลจากประมงจังหวัดพะเยาพบว่าการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงเคยมีผู้ลงทะเบียนจดแจ้งในปี2569มีจำนวนมากถึง550รายปัจจุบันมีการยกเลิกเหลือเพียง2รายครับเนื่องจากราคาที่ตกต่ำบางส่วนนะครับก็อาจนำไปปล่อยในกว้านพะเยาซึ่งประมงจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนนะครับหากพบการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงไม่มาจดแจ้งอาจมีโทษปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวและหากนำไปปล่อยและสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศจำนวนมหาศาลสำหรับกว้านพะเยามีพื้นที่ 1.6 หมื่นไร่กรมประมงนะครับได้ขอใช้ประโยชน์เพื่อบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำมีพื้นที่ 1.2 หมื่นไร่ปัจจุบันนะครับพบพันธุ์ปลาจำนวน76ชนิดสามารถจับปลาได้ปีละ 2.3 แสนตันต่อปีถือว่ากว้านพะเยายังมีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศและพันธุ์ปลาโกวิทบุญธรรมไทย PBS รายงาน
0: สัตว์ต่างถิ่นก็ต้องควบคุมและกำจัดเพื่อปกป้องระบบนิเวศนะครับส่วนสัตว์ประจำถิ่นที่ขายได้อันนี้ต้องส่งเสริมครับหนึ่งในนั้นก็คือการเลี้ยงปลาหมอชุมพรในกระชังครับล่าสุดที่กำแพงเพชรเขาขายกันกิโลกรัมละ120บาทคุณผู้ชมเมื่อมีเวลาว่างนะครับนายกฤษดาอยู่พักดีอายุ44ปีชาวบ้านตำบลคนทีอำเภอเมือง

0: กำแพงเพชรก็จะมาดูแลปลาหมอที่เลี้ยงเอาไว้นะครับเป็นปลาหมอชุมพรครับในกระชังเพื่อหารายได้เสริมจากอาชีพหลักคือปลูกต้นไม้ขายเขาเล่าว่าทดลองเลี้ยงปลาหมอชุมพรไว้ผลลัพธ์ในดีเกินคาดโตเร็วนะครับอ้วนท้วนทุกตัวเลยแล้วก็ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการถ้าจับขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5 ตัวต่อกิโลซึ่งราคาขายในตลาดตอนนี้กิโลกรัมละ120บาทครับส่วนการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากครับให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปตามเวลาวันละ2รอบเท่านั้นตอนนี้ขยายการเลี้ยงเป็น 1,500 ตัวแล้วครับนอกจากนี้ก็ทดลองเลี้ยงปลาดุกควบคู่ไปด้วยนะครับและยังนำเอาปลาหมอที่เลี้ยงในกระชังไปแปรรูปเช่นเอาไปย่างบนเตาถ่านกลิ่นมันหอมนะครับชวนรับประทานเนื้อนุ่มแน่นแล้วก็มีรสชาติอร่อยสามารถต่อยอดเป็นเมนูเพิ่มมูลค่าได้ครับ
1: เพิ่งทำดูก็มันก็โตไวได้ผลนะนี้ปลาตัวนี้ยังไม่ถึง3เดือนนะครับนี่แค่2เดือนกว่าแต่ว่าถ้าเราจะขายเราก็จะให้มันได้สัก4ตัวหรือ5ตัวโลอย่างนี้เราค่อยจะจับขายอันนี้มันจะได้แล้วล่ะ5ตัวโลแต่ว่ายังไม่ทันได้ขาย
2: โลเท่าไหร่
1: ถ้าผมขายมันจะโล100 120ครับ
2: ก็ขายในหมู่บ้านเนี่ยนะ
1: ขายในหมู่บ้านตัวเล็กตัวใหญ่ก็คนละราคาตัวเล็กจะโลละ100ตัวใหญ่อย่างนี้เท่าฝ่ามือก็120บาท
0: นายกฤษดานี่ยังบอกว่าหัวใจสำคัญก็คือการดูแลคุณภาพน้ำครับต้องคอยหมั่นสังเกตถ้าน้ำเริ่มมีสีดำๆแล้วต้องเปลี่ยนถ่ายทันทีให้น้ำสะอาดอยู่เสมอปลาหมอจะได้มีสุขภาพดีครับไปดูเครือข่ายเกษตรกรที่ตรังนะครับรวมตัวกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงใช้เองแล้วก็ส่งขายได้ปีละกว่า 4,000 ตันก็สามารถลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีพร้อมกับสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ได้ปีละหลาย10ล้านบาทคุณสนธยาแก้วขำมีรายละเอียดครับ
3: คนงานใช้เครื่องจักรกลับกองปุ๋ยอินทรีย์ภายในโรงผลิตปุ๋ยขนาดใหญ่ของสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากออำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังรวมถึงมีการวางท่อเติมอากาศเพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยอินทรีย์วัตถุได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อแจกจ่ายเกษตรกรที่เป็นสมาชิกรวมถึงจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มในแต่ละปีสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้กว่า 1,500 ตันทำให้สามารถลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากนอกพื้นที่และยังช่วยกระจายรายได้ในชุมชนเพราะส่วนผสมเป็นวัตถุดิบในพื้นที
4: ่เราใช้เวลาหมักเดือนถึง2เดือนนะครับสัปดาห์แรกในร่องก็มีการเพิ่มออกซิเจนโดยการกลับกองนะครับกลับกองนะครับสัปดาห์ที่2นี่นะครับเราก็กลับกองเราจะกลับกองทุกๆสัปดาห์นะครับแต่ว่าของปากก็จะใช้สัปดาห์ที่2นี่ก็จะใช้โมเวอร์นะครับเติมอากาศเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าจุลินทรีย์นะครับในการย่อยสลายวัตถุดิบนะครับก็ต้องใช้ออกซิเจนก็เราก็ประยุกต์นะครับใช้โมเวอร์เราไม่ต้องใช้กับกองตลอด
3: มูลวัวร้อยละ60และมูลไก่อีกร้อยละ40เป็นส่วนผสมหลักในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์พอดอ1ของกรมพัฒนาที่ดินผสมน้ำแล้วฉีดพ่นเพื่อเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการย่อยสลายเป็นชิ้นส่วนปุ๋ยอินทรีย์ขนาดเล็กซึ่งจะใช้เวลาหมักนาน2เดือนจากนั้นจึงนำมาบดแล้วบรรจุกระสอบเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและส่งจำหน่ายและที่สำคัญจากการตรวจสอบวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นพบว่าได้ค่าแร่ธาตุอาหารและคุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
5: สถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้แต่ละปีถึง 4,000 ตันครึ่งหนึ่งถูกนำไปใช้กับเกษตรกรชาวสวนยางและที่เหลือก็ใช้การเกษตรในพื้นที่ซึ่งนี่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการผลิตปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยคุณภาพสูงรวมถึงช่วยกระจายรายได้ในชุมชนจากการผลิตเองใช้เองครับ
3: ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสามารถนำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรได้ทุกประเภทโดยเฉพาะในแปลงสวนยางและสวนปาล์ม โดยชาวสวนยางบอกว่าเมื่อหว่านไปแล้วจะทำให้คุณภาพดินดีขึ้นส่งผลให้ลำต้นมีความสมบูรณ์เปลือกยางหนาขึ้นและที่สำคัญให้ผลผลิตน้ำยางเพิ่มมากขึ้น
6: ดีครับต้นละ2กิโลหมักใส่ยินทรีย์ครั้งหนึ่งเคมีครั้งหนึ่งใส่สลับกัน

0: การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังได้รับซื้อเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวสวนยางที่ปลูกทดแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังยังระบุเพิ่มเติมว่าปุ๋ยอินทรีย์นอกจากช่วยลดความเป็นกรดช่วยทำให้โครงสร้างดินดีขึ้นแล้วยังมีการเติมเชื้อราไตรโคเดอร์มาช่วยแก้ปัญหาโรคใบร่วงในยางพาราได้อีกทางหนึ่งด้วย
1: ปุ๋ยอินทรีย์ของตราพยูนเนี่ยเรามีการเติมเชื้อไตรโคเดอร์มาเข้าไปด้วยซึ่งเชื้อไตรโคเดอร์มาตัวนี้สามารถไปยับยั้งโรคที่เกิดในยางพาราไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโคเลสโตรติกัมซึ่งปัจจุบันเรียกว่าโรคใบจุดกลมในยางพาราซึ่งโรคใบจุดกลมในยางพารานี้ระบาดมากในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทำให้ใบร่วงหล่นและผลผลิตของยางลดลงแต่จากประสบการณ์ที่พบมาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราพยูนเนี่ยสามารถชะลอการเกิดโรคตัวนี้และทำให้หน้าเปลือกยางนิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางมากขึ้นครับ
0: สถาบันเกษตรกรในจังหวัดตรังรวมตัวผลิตปุ๋ยอินทรีย์มานานแล้วเกือบ10ปีซึ่งได้เตรียมขยายกำลังผลิตรวมถึงพัฒนาเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการนำไปใช้ของเกษตรกรเป็นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจากการใช้ปัจจัยผลิตคือปุ๋ยที่ผลิตเองปีละหลายสิบล้านบาทเป็นต้นแบบการพึ่งพาตนเองและประสานความร่วมมือทั้งเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่สนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
2: ตอนนี้ก็เป็นยุคที่เกษตรกรไทยก็ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่นะครับทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อย่างเกษตรกรที่กาฬสินธุ์เองผันตัวจากการเลี้ยงควายสวยงามตอนนี้มาเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์วากิวนะครับมีความต้องการสูงแล้วก็ขายได้ราคาดีสามารถต่อยอดสร้างรายได้ติดตามจากคุณมักยุรีอัครบาลครับ
3: เปลี่ยนจากการเลี้ยงควายงามหันมาเลี้ยงวัวเนื้อสายพันธุ์วากิวได้ประมาณ6ปีแล้วค่ะสำหรับฟาร์มเลี้ยงโคขุนรายใหญ่ในตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่นี่มีพ่อพันธุ์วากิว7ตัวลักษณะของพ่อพันธุ์ตัวจะสูงใหญ่คล้ายกระทิงน้ำหนักไม่น้อยกว่า700กิโลกรัมส่วนแม่พันธุ์วากิวที่อยู่ระหว่างการขุนมีอยู่ราว 1,200 ตัวค่ะแต่เมื่อไปดูความต้องการของตลาดยังไม่เพียงพอเพราะตอนนี้หัวต้นน้ำที่มาจากเกษตรกรยังมีไม่มากนักผู้จัดการฟาร์มบอกถึงเหตุผลที่สนใจเลี้ยงวัววากิวเพราะยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีราคาสูงเมื่อเทียบกับการเลี้ยงวัวสายพันธุ์พื้นบ้านหรือวัวบราหมัน
4: ตลาดตอนนี้จริงๆมีความต้องการเยอะมากนะครับแต่ว่าการผลิตนะครับแหล่งแม่พันธุ์ต้นน้ำนะครับตอนนี้ก็ยังขาดอีกเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเต็มระบบในการขุนของเราจริงๆก็อยู่ที่เกือบ 2,000 ตัวนะครับแม่พันธุ์ตัวนี้เราก็มีแค่ 1,200 ตัวนะครับในการขุนก็ยังไม่เพียงพอนะครับสำหรับที่จะทำตลาดตรงนี้ขึ้นมา
3: ทิติวัฒน์กาญนาอดีตข้าราชการครูที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเพื่อเลี้ยงวัวสายพันธุ์วากิวเต็มตัวในพื้นที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เขาบอกว่าเดิมทีเลี้ยงวัวสายพันธุ์แองกัสเลือดร้อยแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงหันมาเลี้ยงวากิวได้ประมาณ3ปีสำหรับต้นทุนการเลี้ยงวัววากิวแทบไม่แตกต่างจากการเลี้ยงวัวสายพันธุ์บราหมันเลยค่ะเพราะมีแปลงปลูกหญ้าที่ช่วยลดต้นทุนอีกอย่างเป็นการเลี้ยงที่ต้นน้ำเมื่อวัวหย่านมได้ประมาณ1ปีก็ส่งขายฟาร์มซึ่งเป็นกลางน้ำส่วนราคาขายเรียกได้ว่าได้ราคาดีค่ะตกตัวละประมาณ 2-30,000 บาทเลยทีเดียวจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนสายพันธุ์การเลี้ยง
5: ต้องลองดูว่าเกษตรกรจะสนใจไหมเราต้องหาบอกว่าตลาดเขาไม่กล้าที่จะเลี้ยงแล้วจะส่งให้ใครเขาไม่กล้าต้องเราต้องแนะนำให้เกษตรกรรายย่อยได้รู้ด้วยว่าเออเราเลี้ยงแบบนี้นะแล้วก็ส่งที่นี่นะอะไรประมาณนี้ต้นน้ำต้องเขาเรียกว่าคุยกับเกษตรกรแล้วว่าเขาจะกล้าลงทุนตรงนั้นไหมครับจากเลี้ยงวัวที่เป็นธรรมดาเป็นบราหมันธรรมดาเป็นวัวไทยธรรมดาอย่างเงี้ยลองหันมาเลี้ยงดูก็น่าจะโอเคขึ้นอย่างผมนี่ก็ประสบความสำเร็จในจุดนึง
3: เนื้อสเต็กโคขุนที่มีลายไขมันแทรกทำให้ได้เนื้อที่นุ่มและมีกลิ่นหอม

0: มาเนื้อโคขุนวากิวน้ำหนักเพียง200กรัมเศษแต่ราคาขายถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวเฉลี่ยชิ้นละ500ถึง700บาทนี่จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและผู้ประกอบการร้านอาหารลุ่มน้ำลำปาวที่จะช่วยยกระดับโคขุนท้องถิ่นสะพานเทพสุดาเขื่อนลำปาวซึ่งกำลังได้รับความนิยมคือจุดแข็งและจุดขายที่ผู้ประกอบการจะสามารถนำผลผลิตท้องถิ่นมาวางขายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสซึ่งขณะนี้ฟาร์มโคขุนวากิวอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารเพื่อ นำผลผลิตมาวางจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นอีกหนึ่งช่องทางมยุรีครบาลไทย PBS รายงาน
1: ส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปเข้าป่าหาเงินที่นครราชสีมานะครับหลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่อำเภอคอนบุรีช่วงนี้ก็ส่งผลทำให้เห็ดป่าหลายชนิดเนี่ยเริ่มออกดอกกันแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นเห็ดพึ่งขมนะครับหรือว่าเห็ดยูคาซึ่งเป็นเห็ดดอกสีม่วงที่จะชอบขึ้นอยู่ตามป่ายูคาลิปตัสตามแนวธรรมชาตินี่แหละนะครับเห็ดชนิดนี้มีเนื้อนุ่มลื่นรสชาติติดขมนะครับต้องต้มน้ำคั้นน้ำที่มันขมๆออกก่อนที่จะเอาไปทำอาหารครับอย่างเช่นเอาไปทำแกงเปรอะก็ได้หรือว่าลาบก็ได้ช่วงแรกเนี่ยคือขายได้ราคาดีนะครับตอนนี้กิโลกรัมอยู่ที่ 70-80 บาทชาวบ้านก็จะเก็บไปนะครับวันละประมาณ 3-5 กิโลกรัมสามารถสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วันเสาร์บ่ายสามโมงแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ารอเลยเมื่อไหร่กิ๊บปาร์คเอสซีแบนด์แดนเซอร์สาวสวยจะมาสักทีน้องปาร์ค
1: ก็เจอกันเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันเสาร์นะฮะบ่ายสามโมงแล้วก็มาเสิร์ฟความสุขให้คุณผู้ชมอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ปาร์คสบายใจมาก
0: ยังไง
1: เพราะว่าวันนี้จะเป็นชายหนุ่มคนเดียวบนเวทีนี
0: ้แน่นอน
1: ภาระหนักไปตกอยู่ที
0: ่ลำบากและดิฉันนี่แหละเพราะว่านักร้องหญิงของเราเนี่ยเพลงละชุดเพลงละชุดเลยเปลี่ยนแล้วสวยสุดๆนะคะแต่บอกเลยว่างานนี้กิ๊บปาร์
1: ค
0: ไม่สิ้นหวัง
1: เพราะว่า
0: แม้อีแววจะสิ้นหวังก็ตามแต่เราสองคนสู้สุดใจเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวน้องปาร์คเขาจะมาเต้นเป็นแบบภารตะแข่งกับพี่ดาว
1: มันต้องเป็นภารตะเหรอ
0: ปาร์คลองทำ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะจ๊ะคำถามแรกของปาร์คคือ
0: ยังไง
1: อันเนี้ยภารตะตรงไหน
0: เอ้าเดี๋ยวพี่ดาวเค้าเต้นภารตะดิฉันน่ะแค่ม้วนมือนี่อย่างงี้อย่างงี
1: ้พี่กิ๊บพี่กิ๊บรับอย่างงี้เหมือนพี่กิ๊บกำลังจะหมุนหวยเลยอ่ะไม่ใช่ใช่มั้ย
0: ดูบ่อยอ่ะสิมีความหวังกับตัวเลข
1: มีความหวังแต่วันนี้ไม่เป็นไรความหวังตัวเลขไม่ใช่สิ่งที่เราหวังตอนนี้สิ่งที่หวังคือความสุขความสนุกที่2สาวของเราจะจัดให้ฮะ2ท่านนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมสนิทสนมกันมากแล้วก็เค้าเรียกว่าเป็นนักร้องสายบุญด้วยเมื่อสักครู่ต้นรายการคุณผู้ชมฮะฟังไปเรียกว่าเป็นเพลงเดี่ยวท่านละนิดท่านละหน่อยอยากเจอเวอร์ชันคู่หน่อยมั้ยพี่กิ๊บอยากเจอเวอร์ชันคู่หน่อยมั้ยฮะท่านผู้ชมฮะ
0: อ
1: ยากดูการปะทะกันของทั้ง2ท่านทั้งพี่ดาวกับพี่ดุจรี
0: น่าจะแรงน่าดูพวกเราจะรับไหวหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปหลบหลังเวทีก่อนให้ SC Band เค้ารับแรงกระแทกไป
1: แต่ไม่รู้นะว่าจะเป็นการปะทะกันหรือเปล่าหรือว่าจริงๆจะเป็นการร้องแล้วสุดท้ายกลายเป็นแบบความม่วนจอยเป็นคู่ดูโอดูเอทน่าสนใจเหมือนกันนะฮะ
0: แล้วก็กลับมาพูดคุยนะคะว่า2สาวเนี่ยยังอยู่ในวงการบันเทิงยังร้องเพลงแล้วก็มีวิธีการในการใช้โซเชียลแบบชาญฉลาดด้วยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ฟังบทเพลงคู่ไปนะฮะเป็นเพลงรักๆแล้วก็เพลงสนุกสนุกทั้งนั้นแต่จริงๆเรื่องราวของทั้งสองท่านนอกจากเรื่องรักเรื่องของธรรมะน่าสนใจเหมือนกันมาเป็นคู่ซีกันได้ยังไงทำไมเดินไปสายบุญด้วยกันนะมาเจอกับศิลปินของเราต้อนรับท่านแรกนะครับพี่นุจรีศรีราชาครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและคนนี้นะคะอีกคนนึงความสวยนี่ไม่สางจริงๆพี่ดาวมยุรีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านนี
0: ่วันนี้ทั้งสองท่านทำพี่กิฟหมองไปเลยนะฮะ
1: เหงาเลย
0: บอกเลย
2: ใช่คนเมื่อเช้าหรือเปล่า
1: คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆชวนพี่ดาวค่ะไปถ่ายรายการข่าวไทยบันเทิงของเรามาตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ก็คืออยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันเหนื่อยไหมคะพี่ดาวพี่นุชเพราะว่าบอกปกติรับงานไม่ได้ร้องเยอะขนาดนี้เลย
3: เขาเหรอเขาไม่เหนื่อย
1: ตัวเองเหนื่อยไหม
2: เขาไม่เหนื่อยเขาร้องเยอะทุกวัน
1: เพราะเขามีแหล่มีอะไรด้วย
2: แต่ถามว่าพี่ดาวเหนื่อยไหมพี่ดาวก็เหนื่อยแต่พี่ดาวมีความสุขเพราะว่ามันเป็นงานที่เราคุ้นเคยแล้วได้คือมันมีความสุขตรงที่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าทุกชุดชอบมากเลยกันนี่เชื่อไหมขนมาแบบวันนี้เสื้อผ้าที่ใช้ทุกชุดเลย
3: ต้องบอกว่าเราสองคนนี้เพื่อรายการสารพันลั่นทุ่งโดยเฉพาะเลย
1: ที่เห็นรถบรรทุกข้างหน้าออฟฟิศเนี่ยคือขนชุดของทั้งสองท่านไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ที
2: ่
1: จอดอยู
0: ่พี่ดาวเอามากี่ชุดวันนี้ใช้ไปกี่ชุดฮะ
2: พี่ดาวเอามาวันนี้
0: 7 ชุด
2: รองเท้าก็ประมาณ4-5 คู่
3: จ้ะเขา8 ชุดรองเท้า10 คู่ค่ะคุยทับหน่อย
2: แรงเดี๋ยวปกตินางไม่ใช่แบบนี
1: ้
2: ปกตินางไปไหนไม่ใช่แบบนี้เลยนะ
1: พี่ดาวอ่ะทำทุกคนกลัวไปหมดแล้วหนูพี่นุชเนี่ยแต่งหน้าเพิ่มเลยชุดเชิ้ตหาเพิ่มเลยระแวงไปหมด
2: ก็ยินดีนะก็ถือว่าทำให้ทุกคนได้มีความเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพื่อรายการเพื่อรายการค่ะ
1: เพื่อรายการแต่จริงๆเหมือนพี่ดาวเขาเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่อัลบั้มแรกแล้วว่าต้องเป๊ะมากต้องสวยมากทั้งตาเต้นแม้แต่ท่ากรีดมือทุกอย่าง
2: พี่ดาวเป็นคนเส้นผมจุดปลายเท้าตั้งแต่เสื้อผ้าชุดแล้วก็ท่าเต้นทั้งทีมงานแล้วก็ตัวเองแล้วก็แดนเซอร์อะไรเงี้ยวันนี้พี่ก็แอบเอาแดนเซอร์พี่มานะชุดนึงเอามาเต้น2 เพลงมีเพลงแนวหลังยังคอยแล้วก็เพลงโสดได้เรื่องค่ะ
1: ซึ่งเราดูแลชุด
2: ใช
1: ่
2: เอาชุดเรามาเองด้วยใช่ค่ะแต่ประกาศขายชุดอยู่นะคะตอนนี้ชุดแดนเซอร์เยอะมาก
0: ป้าจำได้เพราะพี่ดาวเคยพูดเรื่องการประกาศขายชุด
2: จนป่านนี้ยังไม่มีใครไปซื้อเลยอ่ะ
1: ยังขายอยู
0: ่ยังมีอยู
2: ่รถแรกแจกแถมใครไม่มีก็มาขอได
1: ้ค่ะ
0: แต่จริงมันเป็นสิ่งที่แสดงว่าทำมาตั้งแต่สมัยเป็นนักร้องใหม่ๆเลยไหมครับพี่ดาวการให้ความสำคัญกับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมความสวย
2: จริงค่ะคุณน้องขาเด็ก30 ปีแล้วคือเงินเนี่ยหลาย10 ล้านมากลงอยู่ตรงห้องนั้นห้องชุดนั้น
3: ขอหน่อยได้ไหมขอสักล้านได้ไหมล้านหน้าผาก
2: ล้านหน้าผากอันเดียวนี่ก็ยามาสิฉันก็มีแอบให้น้องอยู
3: ่โอ้หลายก็หลายชุดต้องบอกว่าพี่ดาวเนี่ยเป็นพี่สาวที่นอกจากจะเป็นทั้งคุณแม่ทั้งคุณพี่แล้วเป็นทุกอย่างให้กับน้องสาวคนนี้จริงๆนะคะชุดสวยๆของเขานี่เขาก็จะแบบว่าประทานมาก
2: กลัวเขาไม่ใส่ทั้ง
3: ใส่ค่ะวันนี้ก็ใส่ค่ะ
2: ก็บอกให้นางปรับเปลี่ยนการแต่งตัว
3: ขอบคุณค่ะแม่
1: แสดงว่าสนิทสนมชวนกันไปงานมาได้ระยะนานเท่าไหร่แล้วคะ
2: ก็คือแบบความสนิทกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสบายใจเพราะว่าด้วยความที่เรากับน้องเนี่ยเดินทางสายธรรมสายธรรมะเมื่อก่อนไก่อาจจะไม่ลึกซึ้งมากเพราะว่าพี่ดาวเนี่ย1เรื่องสมาทานศีล5เนี่ยก็10 ปีแล้วก็เคยบอกให้น้องแบบทำนะไก่ชีวิตเราจะดีขึ้นแต่เราก็ไม่รู้วันไหนเมื่อไหร่ถ้าบุญเราเต็มทุกอย่างมันก็ค่อยๆดีขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะก่อนหน้านั้นนางก็ทำบ้างหยุดบ้างทำบ้างหยุดบ้างสักคือตอนนั้นยังไม่นิ่งแบบนี้คือนางมีอะไรก็นางก็จะแบบวายหรือโพสต์ลงหน้าเฟซกระแทกแดกดันหรืออะไรเงี้ยจริงอันนั้น
3: เราแทกแดกดันชีวิตตัวเอง
2: ชีวิตตัวเองด้วยแล้วก็บางทีอันนั้นพี่ดาวก็เคยเป็นแต่เข้าใจพอเราเดินทางมาถึงสายธรรมเนี่ยเราจะมองเห็นคนอื่นพอเราแบบถึงธรรมะเข้าสู่ดวงจิตของเราเนี่ยเราจะมีความนิ่งแล้วมีความมองว่านั่นคือแบบสิ่งที่เกิดก็คือมองเห็นคนอื่นเป็นเมื่อก่อนเราก็เคยเป็นอะไรเงี้ยก็เลยเอามาบอก

0: น้องสอนน้องแต่ก็แล้วแต่เธอแหละถ้า
1: พี่ดาวคะเขาจะว่าเราแก่ไหมคะ
0: ไม่ใช่สิอันนี้เราคุยกันเรื่องธรรมะแต่ทีนี้พอเขาเริ่มมาสายธรรมเริ่มสมาทานศีลได้
1: สมาทานศีลได้
0: เกือบทุกคืนไหมตอนนี้
1: สวดบทพระคาถามหาจักรพรรดิด้วย
0: ก็จะบอกนาง
2: แล้วอย่างของพี่นุชมีไหมพอสังเกตตัวเองไหมฮะว่าเฮ้ยตั้งแต่เริ่มทำแบบนี้เองเนี่ยอะไรในตัวเองของพี่นุชเองที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวอันนึงเลยเดี๋ยวตอบแทนนางอันนึงก่อน
3: ให้แม่เลยให้แม่
0: เดี๋ยวไก่ทำไมเธอไม่ไลฟ์ TikTok บ้างไก่ทำไมเนี่ยโอ้ยพี่หนูอยากทำน่ะเออกูเข้าใจแล้วมึงมาใส่ทำใช่ไหมก็เลยมันใช่ไหมตอบรอบ
2: ยังไงพี่หนู
3: ใช่จ้ะแม่
2: ใช่ยังไงฮะ
3: คือกลายเป็นคนที่พูดไม่เก่งไปเลยแล้วก็คือแบบว่าเราไม่อยากไปตอบโต้กับคนที่แบบเราต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: กับ
3: คนที่แบบชอบเรามีไม่ชอบเรามีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเอออย่าไปทงมันอย่าไปทำมันเลยมันจะได้ไม่ต้องไปแบบไปปะทะกับคนเขาให้เราแบบอยู่นิ่งๆอยู่สบายๆใจร่มๆของเราดีกว่าแล้วมันก็จะได้ไม่เกิดปฏิกิริยาน
0: างกายเป็นสำรวมเกินไปนะ
3: สำรวมจนง่วงนอน
2: มาถึงเรียบร้อยจนไป
0: ฉันหยุดรับงานเธอต้องใช้สื่อบ้างใช่ไหมพี่ดาวเธอต้องแบบว่าโลกอันนี้โลกมายาอันนี้โลกธรรมะแต่ตอนนี้สำรวมมากจริงๆนางสำรวม
3: คือไม่ค่อยอยากจะเข้าสังคมแล้วตอนนี้
4: พี่ดาวหนูอยากรู้อารมณ์แบบถ้าเกิดสมัยก่อนมีคนทักมาวันนี้ไม่สวยเลยเมื่อก่อนจะตอบยังไงเดี๋ยวนี้จะตอบยังไง
0: พี่ดาวก็จะตอบว่าเอาจะให้คนเรามนุษย์จะให้สวยตลอดเวลาได้ยังไงล่ะคะเออ
4: เอาแต่ก่อนก่อนนะพี่ดาวนะ
0: ใช่
4: แต่ก่อนกันนะพี่ดาวก็ยังตอบเรียบร้อยนะ
0: พี่ก็ยังตอบเรียบร้อยนอกจากถ้าเจอคำแรงก็พี่เป็นคนที่ด่าอะไรที่แรงไม่เป็นเท่าไหร่แต่ก็จะโต้ทันทีย้อนไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็ยังมีบางพิมพ์เข้ามาให้นี่เราเออบางทีก็จะมีเข้ามาก็มีพิมพ์กลับไปบ้างอะไรเงี้ยไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูค่ะ อะไรเงี้ยแค่นี้เอง
4: แค่นี้เลย
3: ปิดไปเลยเลิกเป็นเพื่อนไปเลยไม่ต้องเสนอหน้ามาดู
4: โอ้โหพี่นุช
0: อะไรประมาณอันนี้คือนั่งสมาธิแล้ว
2: อ
0: ันนี้หล่อนไม่นี่หล่อนไม่จริงๆพูดได้หรอทำได้เปล่าเนี่ย
3: ทำก็ทำได้แล้วค่ะ
1: ตอนนี้ทำได้แล้วนะคะ
4: เดี๋ยวนี้ต้องตอบว่าอะไรคะพี่นุชขาถ้าเข้ามา
3: ขอบคุณค่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่ให้พรนะคะให้เจริญเจริญนะคะ
2: ทั้งสองท่านก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่โดนเยอะมากเรื่องของการบูลลี
0: ่โอ้สำหรับของพี่ดาวนี่จะโดนบูลลี่เรื่องหน้าเรื่องศิลปกรรมเยอะมากกว่าจะมามีวันนี้ได้เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยหน้ามันยังไม่เข้าที่เนาะหน้ามันไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ่าตัดดึงรูปหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมจมูกอะไรเงี้ยโดนผ่าตัดดึงรูปหน้านี่แรงหน้าเหมือนผีบ้างหน้าเหมือนมนุษย์ต่างดาวบ้างหน้าอุ้ยสารพัดหน้า
2: ครับ
0: โดนเยอะค่ะณตอนนั้นก็ บางทีอ่านก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็ถ้าก็ไม่ต้องเข้ามาดูแล้วนะแล้วก็บางทีก็มีโต้กลับไปแล้วตัวเองไอ้คนที่มาคอมเมนต์คนอื่นเขาหน้าสวยแค่ไหนหน้าสวยแล้วเหรอคะบางทีมันก็เป็นอวตารไง
4: ทนไม่ไหว
0: เออทนไม่ไหวบางทีเอาถ้าคิดว่าสวยก็เอาหน้าจริงขึ้นสิอวตารขึ้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มองไปอย่างที่พี่ดาวบอกว่ามองเป็นสัพเพเวสีมองเป็นเจ้ากรรมในเวรเราแผ่บุญให
4: ้
0: ก็ใช้เวลาพี่ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเดี๋ยวกูจะเอาความสวยตบหน้าพวกมึงอะไรเงี้ยค่ะโทษนะคะพูดไม่เพราะ
4: คือเอาจริงๆมันต้องรักษาทั้งจิตใจข้างใน
0: เยอะนะ
4: พร้อมหน้าเราที่มันต้องใช้เวลาในการที่มัน
0: ก็นี่ไงพี่ดาวต้องใช้ธรรมะไงเพราะเอาธรรมะนำทางแล้วจะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นทำให้เราใช่ทำให้เราแบบว่าผ่านอุปสรรคตรงเนี้ยเราพอจิตเรานิ่งขึ้นเราก็จะปล่อยวางมากขึ้นเราก็จะมองอันนั้นเป็นแค่ธาตุอากาศมองเป็นแค่นั้นเอง
4: แต่เห็นบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของงานเพลงพี่นุชเคยแวะเวียนไปอยู่กับศิลปินแห่งชาติเหรอคะท่านดูจะเป็นสายลูกกุ้งคุณแม่วงจันทร
3: ์ต้องบอกว่าศิลปินแห่งชาติก็จะมีศิลปินรุ่นครูเนี่ยก็จะมีคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์จะมีคุณแม่บุพาสายชนที่พี่ได้มีโอกาสคลุกคลีกับท่านสมัยเด็กๆนะคะก็ทั้งสองท่านเนี่ยก็จะทำร้านอาหารตอนเด็กๆเราก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรเงี้ยเราก็ร้องเพลงของแม่พึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแม่บุพาพาไปรู้จักกับคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์ท่านก็จะมีร้านอาหารอยู่แถวๆบางเขนนะคะแล้วก็ย้ายไปพัทยาแต่ช่วงที่ไปพัทยาเนี่ยคุณแม่บอกว่าเรามาหาเงินเรียนหนังสือ สือใช่ไหมทำยังไงให้คนเขาสงสารทำยังไงให้คนเขารู้สึกว่าเราร้องเพลงแล้วเขาสงสารเราอยากจะให้สตุ้งสตังเราเยอะๆคุณแม่ก็เลยจัดแจงให้ใส่ชุดสวยๆไว้ข้างในแล้วก็แต่งชุดแบบเด็กขอทานจริงๆเสื้อนักเรียนขาดๆผ้าถุงขาดๆแล้วขึ้น

0: ไปร้องเพลงเด็กขอทาน
1: เหมือนชุดการแสดงชุดหนึ่งเลย
0: ประมาณนั้นตั้งแต่เด็กๆเลยพอร้องเด็กขอทานจบก็ได้รางวัลเยอะทีนี้เขาก็หาหูหิ้วถุงพลาสติกอ่ะมาใส่กระตังให้
1: ใส่ติ๊บใส่เงิน
0: มันไม่มีถุงใส่เงินหาไม่ทันก็ไปขอแม่เขาก็ไปเอาจากแม่ครัว
1: พี่นุชน่าสงสารกว่าเดิมอีกคราวนี้
0: ใช่ค่ะแล้วเสร็จจากเด็กขอทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาร้องเพลงพุ่มพวงเพลงสนุกสนุก
2: วันนั้นได้เงินเยอะไหม
0: ได้เยอะค่ะได้แบบว่าเต็มสองถุงหิ้วพลาสติกเลยค่ะ
1: ไม่หลังจากนั้นก็สะบัดชุด
0: เป็นชุดสวยๆข้างในร้องหล่อจังกระแซกกระแซกกระแซกกระแซกเข้ามาสิอะไรประมาณนี้
1: อยากฟังเด็กขอทานค
0: ่ะอยากฟังเด็กขอทานเหรอคะจะจำได้ไหม
1: แต่ชุดวันนี้ไม่ให้เลยค่ะวันนี้แบบโอ้โหวันนี้แบบมาดามมาก
0: เขาบอกว่าไปไมเคิลแจ็คสันนะเนี่ยนะคะเด็กขอทานใช่ไหมคะสักนิดนะคะ

0: พี่ดาวควักแบงค์พันออกมาค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแม่
0: น่าสงสารมาก
1: พอดีช่วงนี้ไม่ได้พกตังค่ะ
2: ชวนโอนได้ครับ
3: มี QR code ค่ะมี QR code
1: ไม่มีตังในบัญชี
2: เสียงดีมากติดอยู่นิดเดียวตอนหันบอกว่าพ่อเป็นหันมาทางนี้
1: น้องป๊าก็เลยเศร้าเลยคราวนี
3: ้ขออภัยจ้ะ
2: พี่นุชรีน่าจะได้วิชาจากคุณแม่วงจันทร์กับแม่บุปผาเยอะเลยมั้ยฮะทั้งน
3: ั้
2: นสอนท่านสอนอะไรบ้างครับ
3: ท่านก็สอนว่าเนี่ยแหละค่ะเวลาทํามาหากินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบว่าไม่ต้องเขินไม่ต้องอายหรือเวลาใส่ชุดเด็กขอทานเราก็ต้องทำหน้าให้มันเหมือนเด็กขอทานจริงๆพอใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นกี่ขวบ
3: ตอนนั้นประมาณ9ขวบ
1: อ๋อสอนง่ายตอนเด็กๆอยู
3: ่ค่ะนะคะแล้วก็ส่วนคุณแม่บุพภาสายชนเนี่ยท่านก็จะหนีบพี่เวลาท่านไปร้องเพลงรับเชิญหรือว่าไปแม่เขาเป็นหมอทำขวัญนาคด้วยท่านก็จะพาพี่ไปด้วยไปดูไปเก็บรายละเอียดนะคะไปเก็บวิชาของท่านนะคะ
2: แสดงวิชาทำขวัญนาคนี่ส่วนหนึ่งต้อง
3: แม่บุพภาสายชนด้วยนะคะ
0: สุดยอดเลยส่วนพี่ดาวก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ยังไม่เคยเล่าที่นี่เป็นคนที่ใช้เสียงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ก่อนได้ข่าวว่าเป็นแม่ค้าเสียงหวานเหรอคะพี่ดาวไปขายอะไร
1: ขายผัก
0: ขายผักอ
1: ยู่ประตูน้ำอุ้ยพี่ดาวผ่านมาทุกอาชีพนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เด็กเสิร์ฟเด็กทำงานบ้านเลี้ยงเด็กแม่ค้าขายผักล่าสุด
0: เป็นพี่เลี้ยงด้วย
1: เป็นพี่เลี้ยงเด็กด้วย
0: เวลาขายผักนี่เราต้องมีเพลงมีแบบ
1: ไม่มีเพลงใช้เสียงสดเลยครับอย่างตัวอย่างก็คือประมาณว่า3จาน5ค่ะ3จาน10บาทค่ะจานละ5ค่ะจานละ10บาทค่ะเอามั้ยคะอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนนั้นเป็นจานแล้วผักเป็นจานๆแล้ว
1: ใช่เป็นจานช่วงเช้าจะเข็นผักออกไปแล้วไปใส่จาน
3: แม่ค้าแม่ค้า3จาน50ได้มั้ยคะ
0: ได้เลยค่ะเอาไปเลยค่ะให้3จาน50
3: โอเค
2: 3จาน10บาทหรือ3จาน50
0: พี่ดาวเสียงหวานมากเลยอ่ะแล้วสู้ร้านข้างๆได้เหรอคะถ้าเขาแบบว่าอย่างเงี้ย
1: ตอนนั้นคุณพี่ยังเด็กอยู่เด็กๆก็เราทําอาชีพเป็นแม่ค้าเป็นลูกจ้างเขาเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหม750บาทเอง
2: เงินเดือนเหรอคะ
1: ใช่พี่ทำเป็นทำงานบ้านเลี้ยงเด็กตั้งแต่เงินเดือน350บาทเมื่อ40ปีที่แล้วก็คือเข้ามากรุงเทพไงคะไม่มีใครส่งเราเรียนพี่ดาวก็หนีความจนตรงนั้นแล้วก็อยากเข้ากรุงเทพหางานทำเพื่อจะเรียนภาคค่ำหาเพื่อจะส่งตรงเรียนต่อเป็นคนรักเรียนมากอุ้ยถ้าพูดแล้วตรงนี้มันไม่พอวันนี้ยาวมาก
2: เห็นบอกมีอยู่หินนึงไปเจอคนที่สอบเหมือนกัน
1: พี่ดาวสมัยตอนพี่ดาวเป็นแม่ค้าขายผักอ่ะก็จะมีเจ้านายพาไปเที่ยวตอนนั้นเป็นเพชรสยามคาเฟ่ก็จะมีวงฟกซองเล่นก็มีนาซ่าหมาวอเขาเล่นอยู่ตรงนั้นพอไปชมบ่อยๆแล้วนาซ่าก็เป็นคนอีสานก็สนิทกันก็มาเรียนเคยมาเรียนร้องเพลงกับนาซ่านะคะเป็นกีตาร์มั้งจำไม่ได้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเป็นนักร้องคิดแต่ว่าหัวชนิดต้องเรียนหนังสือก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้นเองแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ฟังคนอื่นบ้างฟังอะไรบ้างจริงๆชีวิตพี่ดาวไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาจับไมค์ไฟส่องหน้านะ
3: ค
1: ือชีวิตนี่อยากรับราชการอยากเป็นทหารเรือหญิงตำรวจหญิงทหารหญิงนู่น
3: อยากเป็นทหาร
2: ใช่ไหมคะทหาร
0: แต่ตอนนี้ก็คือได้เป็นแนวหลังยังคอยไปก่อนนะคะพี่ดาว
1: ใช่โอ้นี่ไงดังมากนะมีเพลงทหารเยอะมากพ
3: ี่
1: ดาวเนี่ยในอัลบั้มมีเพลงทหารเยอะไม่ว่าจะเป็นแนวยังคอยรอทหารไทยอุ้ยเกี่ยวกับทหารอยู่ประมาณ 3-4 เพลง
0: พี่ดาวทหารเคยจีบไหมเราเป็นขวัญใจขนาดเนี้ย
1: ไม่มี
0: คบกองทัพไหม
1: ไม่

0: พูดเป็นเล
1: ่
0: น
1: ไม่มีไม่มี
0: ถ้าแฟนๆอยากติดตามผลงานของทั้งสองท่านช่องทางที่ไหนยังไงบ้างคะพี่นุชน่าจะเริ่มออกมาไลฟ์มาอะไรแล้วนะคะตอนนี้
2: ใช่
0: ต้องแสดงตัวตนเพราะพี่ดาวเขาคอยติวเข้มอยู่ยังไงคะพี่นุชขาช่องทาง
2: ก็จะมีทั้ง Facebook เนาะนะคะแล้วก็ตอนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะก็ที่จะแบบว่าทำให้เราดูทำให้รู้ความเคลื่อนไหวของเราได้แล้วก็นี่แหละเราก็คงจะมาเป็นขยันไลฟ์สดกับเขาสักที
0: ต้องจับคู่แล้ว
2: ใช่ต้องจับคู่แล้วนะคะ
3: คือพี่ดาวเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์กับเขาหรอกเขาอะมีแต่ทีนี้ส่วนการช่องทางของพี่ดาวก็มีทั้งตอนะคะพิมพ์ว่าดาวมยุรี
2: ตอนนี้ตุ๊ตาเหรอคะ
3: ตุ๊ตา
2: เหรอคะ
0: ตุ๊ตาติ๊งตอง
3: ติ๊งตองแล้วก็มีตอนะคะแล้วก็มี Facebook ก็ดาวมยุรีมียอยักษ์กลันนะคะแล้วก็ IG Instagram ก็พิมพ์ว่าดาวมยุรี DAO_MAYUREE
0: ค่ะ
3: ก็ติดตามได้แต่ถ้า 2-3 ช่องทางนี้ก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของดาวมยุรีตลอด
0: วันนี้เรื่องราวเท่านี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดอยากฟังเต็มๆน่าจะต้องเชิญอีกหลายตอนร้องกันอีกเป็น100เพลงแน่นอนนะคะ
3: ยินดีนะคะ
0: ยินดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านค่ะ
4: ขอบคุณทั้ง2ท่านค
0: ่
4: ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไม่ใช่แค่นักร้องเสียงสตรองนะคะแต่ว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยเป็นนักสู้และผ่านมาทุกอย่างจริงๆและวันนี้ยังประคับประคองกันสำหรับสาวสวยของเรา2คนนะพี่นุจรีศรีราชาแล้วก็พี่ดาวมยุรีค่ะ
4: ติดตามกันได้ทั้ง2ท่านตามช่องทางนะส่วนสารพันลั่นทุ่งบางเขนคุณผู้ชมก็ติดตามได้แล้วก็แนะนำติดชมได้นะครับที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS กริ๊งมาก็ได้ฮะ027902625-7นะครับ
0: ถูกใจรายการคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆในไลฟ์สดนะคะหมดเวลาช่วงทอล์กไปแล้วคุณผู้ชมสามารถดูสารพันลั่นทุ่งบางเขนได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงรีรันอีกครั้งนะคะวันจันทร์บ่าย 2 โมงนะคะเดี๋ยวกิ๊บปาร์คหลบไปแอบฟังเพลงอยู่ข้างเวทีมอบบทเพลงเพราะๆของทั้ง2ท่านให้กับรายการของเราวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุการณ์ยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีภายในที่ทำการอบจ.ครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากอบจ.นนทบุรีครับ
1: คุณอัมนันครับขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ข้อมูลของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับหลังเกิดเหตุอดีตส.ส.นนทบุรีนะครับยิงนายกอบจ.นนทบุรีบาดเจ็บสาหัสครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีบริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารที่ทำการอบจ.นนทบุรีโดยปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุพบยังมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ใกล้บริเวณรถยนต์สีดำของนายกอบจ.นนทบุรีโดยนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก็ยอมรับนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีและจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเบื้องต้นตำรวจให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุได้ถือปืนมาจ่อยิงบริเวณประตูรถฝั่งที่นายกอบจ.นนทบุรีนั่งอยู่นะครับขณะที่มีการสนทนากันจากนั้นนายฉลองได้ใช้อาวุธปืนนะครับยิงไปในระยะประชิดหลายนัดก่อนที่จะเดินอ้อมมายิงคนขับของนายกอบจ.นนทบุรีแล้วเดินออกไปที่ด้านหน้าที่ทำการอบจ.ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับจึงแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์และนำนายกอบจ.นนทบุรีนะครับและคนขับรถส่งโรงพยาบาลทันทีด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็ระบุนะครับว่าสาเหตุและพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนะครับต้องรอการสอบสวนจากตำรวจโดยเฉพาะการสอบปากคำของผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อที่จะหามูลเหตุของเหตุการณ์จากข้อมูลที่ได้รับนะครับพบว่าทั้งผู้ก่อเหตุและนายกอบจ.นนทบุรีนะครับรู้จักกันมานานและมีความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนกันนะครับโดยคาดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายนะครับ

0: นัดหมายหรือเดินทางมาพบกันเพื่อพูดคุยแต่มีบางเรื่องที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับหรือพูดคุยกันไม่ลงตัวจนนำไปสู่เหตุรุนแรงครับ
1: การบอกเขาว่ามันเป็นเหตุสุดสัยหรือว่า
2: ไม่ท่านยังไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าก็อาจจะเกิดการเดี๋ยวก็น่าจะเกิดการคุยกันแล้วมีความไม่เข้าใจ
1: แต่ท่านอาจจะเจอกันมาพูดคุย
2: ก็น่าจะมาดักเจอ
3: น
2: ้
3: อง
2: ฝั่
3: งเขาต้องเตรียมการก่อนว่ามาเ
2: จอที่เขาอยากจะมาเจอกัน
0: ผู้ว่าราชการนนทบุรีก็ระบุอีกนะครับว่านายกอบจ.นนทบุรีนะครับไม่เคยแจ้งว่ามีปัญหาหรือความขัดแย้งกับผู้ก่อเหตุมาก่อนนะครับซึ่งประเด็นนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนครับคุณน้ำนันครับเมื่อสักครู่ผมได้คุยกับทางผู้ใกล้ชิดนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ให้ข้อมูลนะครับว่านายกอบจ.นนทบุรีนะครับกำลังจะเดินทางไปติดตามความคืบหน้านะครับกรณีเด็กยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับแต่ว่ามาเกิดเหตุการณ์ก่อนครับ
4: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ครับเหตุการณ์นี้นะครับล่าสุดตำรวจคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีได้แล้วนะครับหลังเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างออกจากที่เกิดเหตุครับแต่ถูกไฟสืบสวนขับรถติดตามจับได้ห่างจากสภ.รัตนาธิเบศรเพียง200เมตรเท่านั้นครับเบื้องต้นผู้ก่อเหตุรับสารภาพพร้อมอ้างแรงจูงใจเป็นปัญหาส่วนตัวครับตำรวจเปิดเผยวินาทีควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและคนขับรถภายในสำนักงานอบจ.นนทบุรีครับหลังเกิดเหตุนายฉลองเรียกใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างออกจากพื้นที่ใช้เส้นทางผ่านสภ.รัตนาธิเบศรทำให้ฝ่ายสืบสวนที่สังเกตเห็นเหตุการณ์ขับรถติดตามก่อนควบคุมตัวได้ห่างจากสถานีตำรวจเพียงประมาณ200เมตรจากนั้นตำรวจนำตัวนายฉลองมาสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรพร้อมตรวจสอบอาวุธปืนขนาด9มม.ที่คาดว่าใช้ก่อเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นนายฉลองรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างว่าเป็นปัญหาส่วนตัวและก่อนเกิดเหตุได้มีการนัดพูดคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่อบจ.นนทบุรีแล้วแต่การพูดคุยไม่ลงตัวครับก่อนจะนำไปสู่เหตุการณ์ยิงดังกล่าวส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับชนวนเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริงตำรวจยังต้องสอบสวนเพิ่มเติมโดยนายฉลองให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีครับส่วนคนขับรถของนายกอบจ.ซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและถือเป็นพยานคนสำคัญที่ตำรวจจะต้องสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อคลี่คลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมคณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำนายฉลองครับภายในห้องสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับหมดเวลาทันข่าว 14:00 น.แล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ
5: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นาทีแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวมาทุกวันค่ะพร้อมกับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวนั่งวันนี้เดี๋ยวมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวไม่สบายใจค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ทำไมคะ
0: แต่ละคนก็มีความลับส่วนตัวมีชื่อมีบัตรประชาชนที่ใส่ในกระเป๋าที่มีบัตรเครดิตทะเบียนบ้านเจ้าของรถกี่คันที่ก็อยากเก็บเป็นความลับมีคนเขาเมามอยอยู่นี้ชีวิตฉันไม่มีความลับทุกคนเข้าไปล้วงเอาทุกอย่างของฉันได้หมดจริงเหรอ
1: เท่านั้นยังไม่พออาจารย์คะเขาอาจจะรู้หมดเลยนะคะข้อมูลเชิงลึกแล้วระยะหลังๆมีคนโทรศัพท์มาหาโดยบอกชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์พร้อมกับทะเบียนบ้านมีไหมคะ
0: มี
1: นี่ไงอาจารย์
0: เลขที่บัญชีตรงนี้ตรงนู้นฉันไปเปิดที่จังหวัดโน้นจังหวัดเอ้ยฉันไม่เคยไปมันรู้สึกว่าเอาของฉันไปจากไหนอ่ะ
1: นี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่เราต้องพูดคุยกันในวันนี้คุณผู้ชมคะเป็นข่าวใหญ่ของสังคมเลยมีการแชร์กันออกไปเยอะค่ะว่าณปัจจุบันข้อมูลของเราหลุดไปลึกระดับไหนปรากฏว่าหลายๆคนเห็นภาพนี้ให้คุณผู้ชมดูภาพก่อนขนาดคนดังๆเหล่านี้ข้อมูลยังหลุดได้ขนาดนี้เลยหนึ่งในนั้นคือเสื้อส้มค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะ
0: ว้ายท่านใส่เสื้อสีส้ม
1: ค่ะไม่อิงค่ะแต่ว่าท่านใส่เสื้อสีส้มไปถ่ายรูปบัตรประชาชนและมีภาพแบบนี้ปรากฏออกมาจริงๆขณะนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยหลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพหมดแล้วนี่คือหลายๆคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้เขาบอกว่าใน19กระทรวงรวมกับอีก1สำนักนายกรัฐมนตรีรวมเป็นทั้งหมด20กระทรวงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะข้อมูลอาจารย์ต้องอยู่ใน20กระทรวงนี้แน่ๆค่ะคือเขาบอกว่าตอนนี้พอมันหลุดไปอยู่ประชาชนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลน่ะอยู่ที่ไหนแล้วหน่วยงานไหนควรจะเป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบเรื่องนี้ต้นเรื่องมาจากคุณธนารัตน์ค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์แล้วก็เทคโนโลยีโพสต์ลงโซเชียลว่าข้อมูลคนไทยหลุดพร้อมกับโพสต์ภาพข้อมูลของกลุ่มคนบางกลุ่มทำให้สังคมแตกตื่นและตั้งข้อสังเกตอย่างที่ฉันเล่ามาเป็นที่มาของการเชิญค่ะให้เข้าไปให้ปากคำกับตำรวจเกี่ยวกับช่องทางการโจมตีทางไซเบอร์และที่มาของการค้นพบข้อมูลรั่วไหลหลังจากที่มีการโพสต์ไปค่ะส่วนจะถามว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่ข้อมูลหลุดประชาชนข้อมูลรั่วไหลไปหมดแล้วแน่นอนค่ะไม่ได้อยู่เพียงแค่วงจำกัดที่เป็นข่าวตามสื่อเท่านั้นแต่ว่าจากการตรวจสอบระบบความปลอดภัยพบว่ามีข้อมูลรั่วไหลประมาณ20กระทรวง กระบวนการรั่วไหลมันเกิดจากอะไรจุดเริ่มต้นมันอาจจะมาจากตรงนี้ค่ะมันมาจากมัลแวร์ประเภทขโมยรหัสผ่านค่ะที่ไม่ได้เจาะจงโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะนะคะแต่มัลแวร์เหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วจากการใช้งานทั่วไปเช่นอะไรบ้างเช่นการเสียบแฟลชไดค่ะอาจารย์ขาแฟลชไดที่ติดเชื้อการใช้ซอฟต์แวร์และละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าการเข้าไปเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะณปัจจุบันข้อมูลดิฉันข้อมูลอาจารย์หลุดแล้วหรือยังเนาะ
0: จะเหลือเหรอแต่ที่สำคัญมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะในอนาคตเราคงต้องคุยรายละเอียดกันนะคะขอข้อมูลอย่างละเอียดค่ะวันนี้
1: ด้านขวามือของดิฉันค่ะสามารถซัพพอร์ตข้อมูลเรื่องของข้อมูลหลุดได้เป็นอย่างดีค่ะพลอากาศตรีอมรชมเชยค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมช.ค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านค่ะ
1: ท่านถัดมาค่ะพันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจรรย์ค่ะท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPC ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์โกเมนพิบุญรอดค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนทางฝั่งข้างซ้ายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมคะคุณนิธิกรบุญยกุลเจริญค่ะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถดิจิตอลไทยค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับสวัสดีค่ะ
0: อีกหนึ่งท่านนะคะอันนี้ต้นเรื่องเลยนะคะคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีค่ะสวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เราจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะเรียนกลัวคุณผู้ชมที่นั่งชมอยู่ก็เหมือนกันเรียนนะคะงูปลาปลาค่ะข้อมูลส่วนบุคคลแปลว่าอะไรเรียนอยาก
1: ต้นเรื่องดีไหมคะ
0: ข้อมูลส่วนบุคคลชาวบ้านอย่างเรียนนะคะแม่ค้าขายของอยู่ข้างถนนเรียนอยากทราบข้อมูลส่วนตัวของฉันคืออะไร
3: ครับข้อมูลส่วนบุคคลก็มีนิยามตามกฎหมายอย่างชัดเจน
0: ครับ
3: ก็ไปดูในพรบตัวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับก็หมายถึงอะไรก็ตามนะครับที่เป็นข้อมูลของเราแล้วเชื่อมโยงมาหาเราได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าความหมายค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าไอ้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมแล้วมันอ้างอิงถึงตัวเราได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็จะมีรายละเอียดในส่วนนี้อีกต่อไปครับแต่เอาเป็นว่าถ้าพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียว ครับ
0: ค่ะคุณเอิร์ธค่ะเดียนถามค่ะเดียนคนรุ่นเดียนนะคะไม่ใช่รุ่นบนโต๊ะนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของเดียนคือวันเก่าๆเดียนมีเก่าๆพับจนจะขาดค่ะใบเกิด
3: ก็ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวชัดเจน
0: แต่มันเป็นกระดาษนะคะเดียนไม่เคยรู้ว่ารัดเอาไปใส่ในคอมพิวเตอร์ไปใส่ในระบบอะไรเดียนเป็นกระดาษ
3: ความ
0: มีบ้านนะคะเดียนก็ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านจะย้ายเข้าย้ายออกก็ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านพอโตขึ้นมาหน่อยเดียนก็มีบัตรประชาชนถูกไหมคะหลังจากนั้นก็มีทะเบียนสมรสอย่างอื่นเดียนก็ไม่มีแล้วนี่ซื้อบ้านซื้ออะไรก็ไปอยู่ที่ธนาคารเดียนผ่อนไม่เคยหมดอะค่ะมันก็เลยไม่ได้รับการโอนโฉนดที่ดินเดียนก็ไม่มีมรดกนะคะเขาก็ไม่เคยให้ฉันเกิดมาไม่ถือเลยจะมีเอกสารแค่นี้ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลไหมคะ
3: ถูกต้องครับที
0: ่แล้วใครเอาไปจะไปทำอะไรได้เขาอยากจะเอาก็เอาไปเซ็นฉันไม่ไปเซ็นมันจะได้เหรอฉันไม่ไปแปะมือ
1: วิน่ากลัวนะอาจารย์เขารู้ข้อมูลเชิงลึกของอาจารย์ทั้งหมดอะค่ะ
0: เหรอ
1: ใช่
0: เอาไปทำอะไรได้คะ
3: ก็ทำหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการแอบอ้างนะครับเป็นตัวเราซึ่งอันนี้เป็นกรณีที่น่ากังวลมากๆแล้วก็เราจะเห็นความพยายามของภาครัฐนะครับในการยกระดับนะครับตัวนี้ว่าเวลาเราจะไปแสดงตัวต่อภาครัฐเนี่ยการใช้สำเนาบัตรประชาชนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเห็นหลายที่เนี่ยมีเครื่องอ่านบัตรหรือเรียกว่าการทำดิฟชิปนะครับเพราะว่ามันมีชิปสีทองเหลืองนั่นแหละที่อยู่บนบัตรประชาชนของเรานะจะต้องเอาไปเสียบนะครับเพื่อดิฟไงเพื่อจุ่มชิปเพื่ออ่านชิปอันนี้ก็จะเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือให้มันสูงขึ้นนะครับเผื่อว่าบัตรประชาชนใบนั้นน่ะถูกแจ้งหายนะครับเพราะฉะนั้นดูโดยภายนอกเนี่ยของจริงแน่นอนแต่ปรากฏว่าถูกแจ้งหายไปแล้วแบบนี้มันก็จะสามารถรู้ได้นะครับ
0: ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงที่เป็นสีทองๆตรงนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับอาจ
0: ารย์จะได้ปิดเบอร์เดี๋ยวก่อนคนอื่นเอาเบอร์เดี๋ยวไป
3: อาจารย์ปิด
0: เอาปิดหมดแล้วล่ะ
3: บาร์โค้ดก็ต้องปิด
0: ตรงนี้ใช่ไหมปิดอย่างนี้ใช่ไหม
3: บาร์โค้ดก็ต้องปิดครับ
0: บาร์โค้ดด้วยเหรอ
3: คืออ
0: ย่าแสดงอันนี้ก็ไม่ได้
3: อย่าแสดงดีกว่า
0: อุ้ยตาเห็นบ้านเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้อะค่ะว่าแค่นี้ก็ขโมยของเดี๋ยวได้แค่นี้ก็เอาไปได้เดี๋ยวไม่รู้ค่ะว่าไอ้สิ่งที่เดี๋ยวมีอยู่กับตัวเองมันอันตรายตรงไหนคุณเข้าใจใช่ไหมคะ
3: ครับอันนี้พาร์ทแรกเนาะเอามาแอบอ้างนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยเอามาหลอกอันนี้น่ากลัวกว่าเพราะเวลาหลอกเขาไม่ได้หลอกเราเขาเอาข้อมูลเราไปหลอกญาติเราสมมติว่าณตอนนี้ข้อมูลส่วนตัวเราหลุดไปค่อนข้างหลายระบบตามที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับก็มีข้อมูลตามบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านเนี่ยมันจะมีเลขบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั่นแปลว่าเราสืบย้อนขึ้นไปหาคุณปู่คุณย่าคุณตาขึ้นไปข้างบนได้นะครับทีนี้ก็รู้โครงสร้างครอบครัวนะครับเรารู้ว่าบุคคลคนนี้เนี่ยขับรถเลขทะเบียนนี้ยี่ห้อนี้นะครับเรารู้ว่าบุคคลคนนั้นใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลใดสิทธิ์หลักอยู่ที่นี่สิทธิ์รองอยู่ที่นี่เขาใช้คำว่าโรงพยาบาลปฐมภูมิทุติยภูมิเนี่ยข้อมูลพวกนี้เคยรั่วไหลนะครับแล้วลองนึกภาพดูถ้าเกิดมิจฉาชีพเขาโทรมาบอกว่านายธนารัตน์ขับรถยี่ห้อนี้นะครับประสบอุบัติเหตุกำลังส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ให้ข้อมูลพวกนี้ถูกต้อง
0: แล้วบอกว่าเอาบัตรประชาชนให้ดูด้วยนี่หน้านี้
3: อาจจะไม่ต้องถึงสำเนาหรอกครับแค่เล่าแค่โทรไปเล่าแล้วแอบอ้างว่าเนี่ยเป็นกู้ภัยโทรหาคุณพ่อผมเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยผมประสบอุบัติเหตุผมต้องได้รับการผ่าตัดด่วนต้องโอนเงินมาเป็นค่ามัดจำผ่าตัดและให้ข้อมูลถูกต้องหมดทุกอย่างมันจริงมากจนเราเชื่อ
1: เชื่อค่ะ
3: ใช่ครับ
1: สมมติคนในครอบครัวแล้วคนที่โทรศัพท์มาบอกว่าข้อมูลครบหมดตรงเป๊ะบอกชื่อเราได้บอกชื่อปู่ได้บอกชื่อยายได้เชื่อโอนเงินเป็นหนูก็โอนอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ก็คนในคนที่เรารักรู้สึกว่าอยู่โรงพยาบาลแล้วต้องใช้เงินด่วนเราก็โอน
0: อ้าวแต่จะให้เดี้ยนทำยังไงล่ะคะสมมติว่าเดี้ยนทำโทรศัพท์เดี้ยนไม่ได้จ่ายสตังค์หรือโทรศัพท์มีปัญหาเดี้ยนยกโทรศัพท์ไป call center ขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะบัตรประจำตัวข้างหลังค่ะ13หลักค่ะก็ถามหมดอ่ะขอโทษนะเดี๋ยวไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อหมูซื้อเป็ดซื้อไก่มีคูปองลดนิดนึงเขายังให้เดี๋ยวเอาบัตรประชาชนออกมากลางเพื่อจะดูส่วนลดก็ใช้บัตรประชาชนกันเดี๋ยวจะทำยังไงล่ะ
3: นั่นแหละครับมันก็เป็นปัญหาที่เราต้องไปยกระดับกันต่อไปว่าการยืนยันตัวแค่นั้นน่ะไม่เพียงพออย่างเช่นกรณีที่อาจารย์ยกมาเนี่ยทางธนาคารหลายธนาคารเขาก็เริ่มเอามาตรการเรื่องการตรวจสอบเสียงนะครับว่าเสียงของเราอ่ะมันเหมือนกับเสียงที่ทางธนาคารบันทึกเอาไว้ไหมก็เอา AI มาตรวจสอบนะครับว่าเป็นเสียงเราจริงไม่ใช่เสียงคนอื่นนะฮะก็จะช่วยได
1: ้
3: ครับก็ต้องไปยกระดับกันต่อไป
1: อยากให้คุณเอิร์ธเคลียร์ประเด็นนี้หน่อยสังคมกังวลใจที่บอกว่า 500,000 คนที่หลุด500,000 คนคือประชาชนคนไทยทั่วประเทศ 500,000 คนขั้นต่ำหรือว่า 500,000 คนของพาสเวิร์ดและยูสเซอร์เนม
3: โอเคครับตรงนี้ต้องพูดให้ชัดว่าเป็น 500,000 ของยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่อ1หน่วยงานที่ผมไปสืบค้นมา
1: เพราะ
3: ว
1: ่า
0: 500,000 ต่อ1หน่วยงาน
3: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันรั่วไหลเยอะกว่านั้นแต่ว่าระบบที่ผมเข้าไปสืบค้นเนี่ยเป็นระบบฟรีไม่ได้ใช้ไม่ได้จ่ายเงินเลยให้คือมันมีการขโมยรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไป ไปรวบรวมกันไว้ที่เดียวกันโดยกลุ่มแฮกเกอร์ต่างประเทศนะครับจะบอกว่าภาครัฐก็ไม่ถูกเขาโจมตีแบบไปทั่วครับก็ทุกระบบอะครับใครติดไวรัสก็โดนหมดนะครับแต่เนื่องจากเวลาขโมยมาแล้วเนี่ยมันจะได้ข้อมูลด้วยว่าเป็นรหัสผ่านของเว็บไซต์ใดดังนั้นแล้วเราสามารถเอาชื่อเว็บไซต์ของกระทรวงต่างๆเนี่ยไปสอบถามได้นะครับว่ามันมีรหัสผ่านรั่วไหลเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับในเวอร์ชันที่ไม่เสียเงินเนี่ยมันจะตอบกลับมาที่สูงสุดแค่ 500,000 นั่นแปลว่าอาจจะมีมากกว่านั้นแต่มันจะตอบกลับมาแค่ 500,000 นะครับหน่วยงานกระทรวง19กระทรวงเนี่ยผมไปตรวจสอบดูนะครับก็จะมีกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทยนะครับเนื่องจากบุคลากรเขาเยอะเนี่ยแล้วก็มันเกิดจากการรวบรวมข้อมูลเป็นนับ10ปีนะครับทำให้รหัสผ่านที่ผมสืบค้นได้ของ2กระทรวงเนี่ยมีถึง 500,000 รหัสผ่านนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นรหัสผ่านที่รวบรวมมาไว้นานนะครับผมประเมินว่าน่าจะมีใช้ได้จริงสัก 5% เท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบแล้วเช่นทางโดยเฉพาะทางมหาไทยเนี่ยเขาก็ยกระดับไปใช้ตัวแอปไทยดีในการยืนยันตัวหลายระบบมากแล้วระบบสำคัญเนี่ยไปใช้ไทยดีหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็สบายใจได้ระดับหนึ่งแต่ว่าม
0: ีที่ไหนใช้ไทยดีคะมีมหาไทย
3: จริงๆหลายหน่วยงานถ้าเกิดลองไป
0: กระทรวงศึกษาใช้หรือยัง
3: กระทรวงศึกษาผมเห็นมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเคยยื่นภาษีก็จะพรรคประชาชนเองแล้วก็จะสัมผัสกันกระบวนการยื่นภาษีโดยตรงอยู่แล้วนะครับยื่นภาษีประจำปีเนี่ยก็ล็อกอินด้วยแอปไทยดีได้อะไรแบบนี้คือระบบหลักๆของประเทศเนี่ยก็สบายใจได้ระดับหนึ่งว่ามันทำการยกระดับแล้วแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีระบบย่อยๆอีกหลายระบบที่ดันมีข้อมูลของประชาชนอยู่แต่ยังไม่ได้อัปเกรดระบบก็อย่างเช่นตัวที่มีปัญหาตอนนี้พูดได้เพราะว่าปิดระบบไปเรียบร้อยแล้วก็คือฐานข้อมูลจิตอาสาเมื่อปี62นะครับของกระทรวงมหาดไทยตัวนี้เนี่ยก็มีรูปถ่ายใบหน้าที่นายกก็หลุดมาจากระบบนี้นี่แหละ
1: แล้วก็เลือกเปิดท่านนายกนะคะ
0: อ่ะค่ะ
3: คือแจ้งเตือนมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็
0: ถ้าไม่เอาคนดังมาเปิดก่อนใครจะสนใจเนาะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วท่านรู้หรือยังท่านรู้แล้วใช่ไหม
3: ตอนนี้ก็รู้แล้วแหละ
0: ท่านว่ายังไงบ้างข้อมูลของท่านหลุดออกไป
3: ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็จากการพูดคุยเนาะเมื่อเช้าก็เพิ่งประชุมกับหลายท่านตรงนี้นะครับไปก็จริงๆแล้วอ่ะกลไกรัฐของเรามีจัดการเรื่องนี้ได้ดีแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากกว่าผมอยู่แล้วแต่ติดตรงที่การจะทำให้กลไกมันขยับเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคของภาคประชาชนนิดนึงนะครับณวันนี้ผมมองว่าในที่สุดกลไกนั้นก็ขยับแล้วนะครับเอาจริงผมรู้น้อยกว่าท่านทั้งหลายด้วยซ้ำเพราะว่าท่านอยู่กับข้อมูลพวกนี้มามากกว่าผมนะครับ
0: ก็
3: ผมก็คิดว่าเราก็น่าจะวางใจได้ในระดับหนึ่งว่าตอนนี้มันเกิดการขยับของกลไกนี้แล้วแล้วผมในฐานะคนที่ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกเนี่ยก็อาจจะให้ข้อมูลมากไม่ได้เนาะเป็นข้อมูลเชิงการความปลอดภัยให้ก็เหมือนมันชี้โพรงนะครับแต่ว่าเอางี้ละกันจากการที่ผมไปรับฟังมาผมคิดว่าเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วก็วางใจได้ในระดับหนึ่งว่าจะเกิดการแก้ไขในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
0: เดี๋ยวเรากลับมา
3: ครับ
0: นะถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องต้นการดูแลตัวเองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเราคิดว่าจะมาให้ผลักให้ภาครัฐเขารับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเราด้วยแล้วเราต้องระมัดระวังแบบหลายเท่านะน้องแป้งค่ะเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวอยากถามเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยค่ะท่านโกเมนค่ะเดี๋ยวอยากทราบค่ะทำไมครับประเทศชาติของเราไม่มีการดูแลรักษาหรือไม่มีเขาเรียกระบบโปรเทคหรืออะไรหรือไงคะมันถึงหลุดรั่วไปสู่หน่วยงานอื่นได้อะค่ะ
2: ต้องบอกอย่างแรกนะครับว่าอย่างแรกข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรหลุด
0: ค่ะ
2: ครับแต่แน่นอนแหละว่าหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยวันนี้ก็เชิญมา2หน่วยงานอยู่แล้วข้างๆผมนะครับที่เป็นผู้ดูแลด้านนี้เดี๋ยวคุยรายละเอียดกันแต่ต้องบอกครับว่าคือในโลกของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันมีคนที่จะไปเอาข้อมูลกับคนที่ใช้ข้อมูลแล้วก็มีคนที่เรียกว่าฝ่ายปกป้องที่รักษาข้อมูลนะครับแต่ต้องบอกฮะเมื่อกี้ผมก็จะถามนิดนึงนะฮะว่าการที่เราได้ข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้วเราบอกว่าเราก็อาจจะโทรไปบอกว่าตอนนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับเข้าโรงพยาบาลซึ่งคนที่เขาโทรไปให้เนี่ยก็คือเป็นคนที่เขามีความสำคัญกับเราก็ถึงจะโอนเงินให้ใช่ไหมฮะเกิดสมมติคุณแป้งเข้าโรงพยาบาลคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้เบอร์โทรศัพท์คุณแป้งฮะโทรมาเช็คว่าตอนนี้แป้งเป็นยังไงหรือว่าส่งไลน์มาถามไม่ได้แหละ
1: มีอาการตกใจไงอาจารย์โอนเดี๋ยวนั้นเลยไม่
2: ทุกอย่างต้องบอกฮะว่าเราอยู่ในโลกแข่งการใช้อินเทอร์เน็ตข้อมูลมันไวมากนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือหนึ่งเราต้องมีความตระหนักนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราเชื่อนะครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับอันที่สองเราต้องมีสติว่า

0: เนี่ยคุณแป้งมาทำงานที่ไทย BPS โอกาสจะเกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงถ้าเกิดมีปัญหาก็ติดต่อได้เดี๋ยวนี้โลกการสื่อสารมันไม่ใช่ช่องทางเดียวนะฮะว่าคุณจะเกิดอุบัติเหตุปุ๊บอยู่ในป่าที่ไม่สามารถจะติดต่อคนอื่นได้คนรอบข้างก็มีนะครับเพราะฉะนั้
1: น
0: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนมีสิทธิ์โดนเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ประโยชน์หรือมาหลอกโดยการแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับแต่ประเด็นก็คือคนที่จะถูกหลอกหรือไม่ถูกหลอกเนี่ยอยู่ที่วัคซีนของตัวเองว่าเราตระหนักเรามีสติแล้วเราเชื่อหรือเปล่าว่าไอ้ที่โทรมาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วตอนนี้ต้องบอกฮะทุกหน่วยงานก็มีกติกาว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการ educate ว่าตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ทุกคนรู้จักหมดแล้วว่าเป็นยังไงนะครับโอกาสที่จะโอนเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนั้นต้องสับเพ่าหรือตอนนั้นต้องตระหนักน้อยลงจริงๆถึงจะโอนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยผมมีความเชื่อว่าการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานทั้งหมดนะฮะมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าคุณบอกว่าคุณมีข้อมูลส่วนบุคคลแล้วคุณจะเก็บใส่ตุ่มฝังไว้ไม่มีการใช้นะครับเมื่อถึงโลกหนึ่งเนี่ยคุณต้องเอาข้อมูลมาแชร์แล้วก็ข้อมูลมาเก็บอย่างเช่นฐานข้อมูลของที่ดินหรืออะไรพวกนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็ต้องไปเก็บไว้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรความสะดวกสบายวันหนึ่งคนจะมาซื้อที่แล้วเดินไปที่ข้างๆแล้วก็บอกว่าที่นี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือใครไม่รู้เช็คไม่ได้เนี่ยอาจารย์ก็จะสูญเสียโอกาสในการเกิดอย่างนั้นยกเว้นจะต้องถ้าเกิดยุคเก่าก็ต้องขับรถมาที่ที่นั้นแล้วก็ถามคนแถวนั้นว่าที่นี่ของใคร
1: หมุดอยู่ตรงไหน
0: หมุดอยู่ตรงไหนทำอะไรพวกนี้แต่ในนี
1: ้เขาขึ้นดาวเทียม2
0: ขึ้นดาวเทียม2ปุ๊บแต่แน่นอนมันมีความเสี่ยงแน่นอนพวกกรมที่ดินก็ต้องดูแลเรื่องพวกนี้แต่ถามว่ามันข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันถึงแม้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ควรหลุดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลกึ่งๆที่เอาไปใช้ประโยชน์ได
1: ้มันเป็นข้อมูลบางอย่างรัฐปล่อยออกมาเป็นสาธารณะเลยขึ้นไปตรงนี้เป็นของใครตรงนี้เป็นของใครมันมีชื่อออกมาเลยนะคะบ้านเลขที่คือมันเป็นสาธารณะไปเลยค่ะ
0: คือต้องบอกฮะว่าโดยส่วนตัวนะฮะผมมีความเชื่อว่าประเทศนี้มีกฎหมาย
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นการที่หน่วยงานภาครัฐจะปล่อยข้อมูลอะไรออกมาเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าอำนาจหรือสิทธิ์ในการปล่อยออกมาได
1: ้ค่ะ
0: นะครับแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยในแต่ละอันเนี่ยมันมีกติกามีอะไรพวกนี้อยู่นะครับว่าไม่ใช่ว่ามีข้อมูลอยู่แล้วคุณไปเจอ username password หรือเจออะไรพวกนี้คุณจะเดินเข้ามาในระบบอย่างต่างๆนานาได้มันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตามกฎหมายมันก็บอกแล้วว่าเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ชอบเนี่ยมันพิสูจน์ได้ก็18เดือนนะฮะตามกฎหมายพรบ.คอมเหมือนกับอยู่ๆเนี่ยมีโทรศัพท์อาจารย์ยิ่งศักดิ์วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจจะมี username password หรือมีอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็วางโทรศัพท์ทิ้งไว้ผมมาเปิดดูรูปสมัยนักเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยผมก็เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ชอบเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้ยื่นให้ผมมันไม่ใช่ว่าใครจะต้องเข้ามาถึงได้มันไม่ใช่ว่าเนี่ยผมเข้าไปโดยไม่มีเจตนาผมอยากจะรู้ว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเปิดโทรศัพท์ไว้หรือเปล่าแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นผมเปิดเสร็จผมดูรูปในอดีตของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จหมดแล้วแล้วผมก็มาบอกว่าสิ่งที่ผมเข้าไปเนี่ยเพื่อประโยชน์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าอาจารย์ไม่ได้ล็อกหน้าจอพาสเวิร์ดมันต้องมีกติกาครับผมเชื่อว่าประเทศนี้มีกติกาอยู่แล้วก็มีกฎหมายอยู
2: ่
0: นะครับแน่นอนถามว่าในโต๊ะนี้เนี่ยทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญหมดถ้าเราจะไปหาข้อมูลหรือเข้าถึงระบบด้วยวิธีต่างๆเนี่ยเรามีศักยภาพในการทำได้ไหมผมเชื่อว่าเราทำได้แต่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับ
2: คือกำลังจะบอกว่าเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยหรือเปล่าอาจารย์คอมเมนต์นิดนึงค่ะอาจารย์คือการเก็บข้อมูลของรัฐเก็บได้ไม่ผิดแต่มันเก็บเยอะเกินไปลึกเกินไปเก็บนานเกินไปเกินความจำเป็นอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงคะ
0: อันนี้ต้องไปดูกติกาของหน่วยงานนะครับแล้วพรบที่เขามีหน่วยงานคือต้องบอกครับผมเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยการที่เขาจะเก็บข้อมูลอะไรนะครับเขามีพรบในการควบคุมอยู่แล้วคุณไปเก็บเกินเนี่ยก็มีปัญหานะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติคุณไปดูกระทรวงสาธารณสุขหรือไปดูโรงพยาบาลเนี่ยคุณบอกว่าคุณจะเก็บข้อมูลทางการแพทย์ว่าคุณไปเป็นโรคอะไรทำอะไรพวกนี้เขาก็บอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเก็บได้โดยที่คุณอนุญาตหรือว่าตามกติกาแต่ถ้าเกิดสมมุติเขาไปเก็บว่าเงินเดือนคุณเป็นยังไงทรัพย์สินอะไรพวกนี้ที่มันอยู่นอกเกณฑ์เนี่ยแล้วมีการร้องขึ้นมาเนี่ยคนข้างๆผมก็คงไปดำเนินคดีแล้วฮะเพราะว่ามันคือนอกสิทธิ์ที่เขาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง

0: เรื่องกติกาอำนาจเนี่ยผมเชื่อว่าไปเช็คกันได
1: ้ okay.
0: ส่วนเรื่อง okay. ส่วนเรื่องใครที่จะเข้าไปเอาโดยพิเศษหรือเรื่องเออร์เลอร์จากส่วนบุคคลนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่1คือผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญหรือเปล่า2กระบวนการจัดการในหน่วยงานนั้นเป็นยังไง3เออร์เลอร์ส่วนบุคคลคนที่ถือกุญแจในการดูแลข้อมูลว่าเขาให้ความสำคัญแค่ไหนอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำ
1: ค่ะเรียนมาทางท่านอมรดีกว่าท่านอมรค่ะดิ้นอันนั้นเขาพูดแบบถูกต้องเขามีกฎหมายแต่คนเราบางคนน่ะมันไม่สนใจกฎหมายพอมันเห็นข้อมูลมันก็จะเอาไปทำประโยชน์ส่วนตัวเรียนถามอย่างนี้ได้ไหมคะตอนนี้ลายเซ็นของเรียนก็น่าจะไปแล้วถ้ามีคนจะเอาจริงๆเอาได้ถูกไหมคะเพราะลายเซ็นอันที่1เลขที่บัตรประชาชนของเรียนก็น่าจะโดนไปแล้วข้อที่3คนที่ทำหนังสือมอบอำนาจและพร้อมมีลายเซ็นของเรียนก็น่าจะทำได้โฉนดของเรียนก็มีเรียบร้อยแล้วมอบอำนาจให้ใครก็ไม่รู้ไปจัดการโอนที่ดินไปให้คนโน้นให้คนนี้เรียนนั่งอยู่เรียนยังไม่รู้เลยที่ดินของเรียนที่ชายแดนเรียนหายไปแล้ว50ไร่เป็นไปได้ไหมคะ
2: ครับเดี๋ยวคงจะต้องแยกออก2ประเด็นนะครับก็คือประเด็นที่1คือเราควรเป็นห่วงไหมว่าข้อมูลของเราถึงยังไม่มีโลกไซเบอร์เนี่ยเอกสารอะไรต่างๆลายเซ็นของอาจารย
1: ์ครับ
2: ก็อาจจะมีการรั่วไหลนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือการแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยนะมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเขาจะไปทำในเรื่องผิดหรือเปล่านะครับในส่วนของสกส.คือเป็นคนที่อยู่ระหว่างกลางว่าตอนอาจารย์ให้ไปเนี่ยคนรับจากของอาจารย์ทำตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไห
1: ม
2: เพราะว่าในส่วนพรบนี
1: ้
2: ไม่ว่าเป็นกระดาษหรือใส่ในระบบหรืออะไรก็ตามเนี่ยตอนอาจารย์ให้เขาไปเขาจะต้องรับเรื่องนี้ให้ดีนะครับอย่างอาจารย์มาที่นี่ครับไทย PPS ตอนจะขอลายเซ็นอาจารย์เขาไปเผยแพร่ไม่ได
1: ้
2: เพราะมีพรบคุ้มครองซึ่งอันนี้ทั้งอิเล็กทรอนิกส์และไม่
1: ถ้าหลุดไปจากที่นี่ที่นี่ก็โดนเลย
2: ใช่ครับ
1: เข้าใจคร
2: ับ แต่อีกด้านหนึ่งคือคนที่ถูกได้ข้อมูลพวกนี้ไปแล้วแล้วไปหลอกพี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องตื่นตัวแล้วก็ระมัดระวังนะครับอันหนึ่งที่เราเป็นห่วงกันมากนะครับก็คือเรื่องว่าเดี๋ยวมันจะมี AI Deepfake มันจะมีข้อมูลส่วนบุคคลไปหลอกอะไรต่างๆเนี่ยคำแนะนำพื้นฐานเลยคือว่าตอนนี้เบอร์แปลกโทรมาเราต้องเลือกให้เป็นคนโทรกลับเองนะครับ
1: อ๋อไม่ยกไม่รับ
2: ครับเพราะว่าพวกนี้บางทีเวลามันโทรสาดมาเนี่ยมันอาจจะโทรสาดโดยที่มันก็เตรียมข้อมูลแหละแต่ตอนนี้ใครรับมันก็จะมีการถามนี่ใช่คุณชื่ออะไรพอบอกชื่อถูกมันก็ไปดูว่าเนี่ยแหละฉันจะมีข้อมูล
1: ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแป้งบัตรประชาชนเบอร์นี้ใช่ไหมคะทวนอีกทีใช่อ๋อใช่ค่ะจบเลย
2: แล้วหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องต่างๆมากมายตามมานะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นปัญหาหลายมิติครับ
1: ค
2: ือเราจะหวงไม่ให้ใครได้ข้อมูลของเราเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนทุกคนจะต้องรู้ว่าเราคือใครถึงจะให้บริการได้นะครับแต่ว่าในระหว่างทางเขาก็ต้องดูแลมาตรการทางด้านไซเบอร์ด้วยว่าทำยังไงไม่ให้หลุดอยู่ในมือโจรดูแลมาตรการทางเอกสารและอื่นๆด้วยว่าอาจารย์ก็ต้องให้เขาใช้ได้เฉพาะตามนั้นแล้วถ้าเกิดมันยังรั่วอีกทุกคนตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังครับว่าทำยังไงถึงจะให้ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกมาทำร้ายเราเองนะครับเวลาเราคุยกันเรื่องนี้วันนี้อาจจะมองกันเองเรื่องของข่าวร้ายนะครับว่าข้อมูลเยอะรั่วเยอะมากมายผมขอให้ข่าวดีนิดนึงว่าสถิติการถูกลงออนไลน์ตอนนี้ของเราเนี่ยมันเคย150ล้านต่อวันตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ20ล้านคนไทยตื่นตัวมากขึ้นนะครับแต่เราไม่อยากให้เกิดอีกแล้วเราก็อยากให้มันต่ำกว่า10ล้านสักทีนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเราอยากให้เครื่องมือกับโจรอย่าไปให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับโจรให้มากกว่านี้นะครับอย่าไปให้อะไรก็ตามที่เดี๋ยวโจรจะใช้ประกอบร่างกันแล้วก็มาหลอกเราให้มากกว่านี้ต่อไปนะครับความระมัดระวังของคนเนี่ยก็เหมือนเราใส่หน้ากากป้องกันโควิด
1: ค่ะ
2: หน้าที่ของรัฐก็คือเตรียมวัคซีนเตรียมหมอเตรียมพยาบาลนะฮะปัญหาด้านไซเบอร์นี่ก็จะไปในทิศทางเดียวกันครับตัวเองเราก็ระมัดระวังทางรัฐก็ช่วยกันดูแลทางเอกชนประชาชนก็ช่วยกันเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราจะ
1: คลี่คลายได้หน้ากากที่ประชาชนทุกคนไม่ต้องตกใจมาก ชื่อนามสกุลใครจะรู้ก็ช่างเขาถูกไหมคะเป็นคนจังหวัดอะไรใครจะรู้ก็ช่างเขาเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่เห็นจะเป็นไรใครเอาไปก็เอาไปใช่ไหม
2: มันคืออย่างนี้ครับสิ่งที่เราเป็นห่วงคือเขาเกิดเขาได้ข้อมูลเราไปแล้วไปผูกเรื่องอื่นผูกเรื่องผูกสตอรี
1: ่
2: นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าได้เบอร์เราก็จริงแต่เดี๋ยวเขารู้ว่าคุณชื่อนี้แล้วก็ชื่อนี้เดี๋ยวลองไปเสิร์ชใน Facebook ซิใน Facebook มีญาติ
1: ใช่แล้วเราก็ชอบโพสต์ว่าฉันรวยมีรถ10คัน บัญชีนี้ฉันเพิ่งขึ้น

0: เครื่องบินก็โพสต์บอร์ดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออันตรายหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหนึ่งที่อันตรายมากครับน้องแป้งไม่ต้องห่วงเรื่องนี้คือสามีภรรยาครับภรรยาแต่งงานมีลูกเรียบร้อยนะฮะมีสามีแล้วแต่รูปที่โพสต์ใน Facebook ดันมีแต่ภรรยากับลูกผัวหายไปไหนเนี่ยมันจะกลายเป็นทำให้เกิดโรแมนต์สแกมแสดงว่าชีวิตรักอ้างว้าง
0: กำลังต้องการไม่แน่เลย
1: ไม่โดยพฤตินัย
0: ก็มัน
1: หลอกอยู่แต่ว่าผัวไม่ให้ความรักแล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันจะมีทั้งพวกตัวเลขรูปภาพประชาชนหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ตัวเราโอเวอร์แชร์ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นในส่วนของเกราะป้องกันของประชาชนก็คือต้องสังเกตแล้วก็รู้เท่าทันในเรื่องพวกนี้นะครับคือเราไม่อยากบอกหรอกครับว่าสุดท้ายแล้วยกให้เป็นภาระประชาชนต้องใส่หน้ากากหรือต้องระวังอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วมันจะต้องช่วยกันนะครับเพราะสุดท้ายเวลาที่พาสเวิร์ดมันรั่วที่เราคุยกันอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวตอนมาตรการที่เราจะแก้ไขกันเนี่ยอย่างนึงที่ประชาชนต้องทราบด้วยคือวิธีการเข้าระบบมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไป
0: อ๋อเหรอคะ
2: อาจจะต้องมีหลายขั้นตอนแต่นิดนึงย้อนกลับไปนิดนึงแล้วนะวันนี้ที่เราคุยกันคือมันหลุดไปแล้วหน่วยงานภาครัฐเขาต้องโปรเทคตัวเองยังไงคะ
1: ครับอันนี้ทั้งรัฐเอกชนเลยนะครับเมื่อสักครู่เราบอกว่าพาสเวิร์ดรั่วบางกระทรวง 500,000 ตัวเลขล่าสุดที่เราเพิ่งประชุมร่วมกันมาเนี่ยข้อมูลของ username password รั่วในประเทศไทยเนี่ยมันมาจากฐานข้อมูลทั่วโลกประมาณ 50,000 ล้านนะครับของประเทศไทยประมาณ200ล้านนะฮะ password นะครับก็คือ username password นะฮะแล้วก็ตัวระบบที่เกี่ยวข้องเนี่ยหน่วยงานรัฐเนี่ยประมาณ 30,000 ระบบหน่วยงานเอกชนประมาณ 35,000 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องพลิกโฉมประเทศไทยเปลี่ยนวิธีการล็อกออนคนไทยปรับตัวในการล็อกออนที่ต้องมากกว่าการใช้แค่ password นะครับ
0: ท่านคะเราเอาบัตรประชาชนออกไปลายนิ้วมือเอาออกวันเดือนปีเกิดเอาออกแล้วเอาทิ้งหมดเลยฝังชิปเหมือนหมาเหมือนแมวจะดีกว่าไหมคะ
1: ยังไงก็ต้องเก็บในออนไลน์ครับ
0: อ๋อเหรอคะเดี๋ยวนึกว่าตืดยายแป้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปถึงวันนั้นไหมคะมนุษย์ไทย
1: ไม่ได้ครับเพราะตอนตืดเนี่ยครับมันก็ต้องเอาข้อมูลไปเทียบอยู่ดีว่าตืดอ่านชิปหมายเลขนี้ไปเนี่ยนะครับคือใคร
0: อ๋อค่ะๆ
2: มันมีกระแสกระทั่งที่ว่าต่อไปอาจารย์มันจะไม่ต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกขนาดนั้นอาจารย์สแกนใบหน้าสแกนม่านตาอย่างเดียว
0: ไม่ได้เขาบอกว่าห้ามสแกนอะไรนะอะไรนะ
2: สแกนม่านตา
0: เขาบอกว่าอันนี้อันตรายมากจริงไหมคะท่านคะหมดเลย
1: มันจะมีค่าบางอย่างที่จะเป็นเฉพาะของเราเพราะฉะนั้นในการเก็บหรือการลิงก์อะไรต่างๆมันคงจะต้องดูให้ดี
0: อันเดียวกับที่เดียนไปสนามบินแล้วก็ให้เดียนปึ๊ดแล้วก็วิ่งกับ
1: อันนี้ไม่ใช่มัน
0: คนละอันนะคะอาจารย์พูดก่อนค่ะเพื่อคุณผู้ชมอ่ะต่อไปนี้ไปสนามบินฉันไม่เอาแล้วจ้องนี่แล้ววิ่งไปน่ะไม่เอาแล้ว
1: หูครับอาจารย
2: ์สแกนคงหน้าเหรอคะ
1: ใช่ครับพร้อมใบหูครับอย่างอันเนี้ยถ่ายหน้าวีซ่าพาสปอร์ตไม่ผ่านครับต้องมีโชว์ใบหูครับอ๋อ
2: มันต้องเปิดใบหูสองข้างแล้วก็โชว์เชฟ
0: กดไปข้างนึงอ่ะ
1: เขาก็จะดีเทคได้ครับว่าอาจารย์หูกุด
0: เอาต้องเอาใบรับรองแพทย์ว่าหูหายไปเอาเหรอ
2: ที่คือดิฉันสนใจนี้เพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์กังวลดิฉันก็เริ่มกังวลแล้วคือถ้าหากต่อไปในอนาคตประชาชนจะเข้าถึงระบบของหน่วยงานภาครัฐแบบยุ่งยากมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือขั้นตอนการสแกนม่านตากับใบหน้าด้วยไหมคะท่าน
1: ม่านตาเนี่ยลำบากครับเพราะว่ามือถือเราทุกวันนี้ยังอ่านม่านตาไม่ได้
2: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าเหมือนอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ครับตอนนี้ประชาชนถนัดที่จะใช้ multi factor authentic มากกว่าเดิมแล้วเพราะตอนที่เรารับสิทธิ์กระเป๋าตังค์ตอนเราเข้าถึงเซอร์วิสและการบริการภาครัฐเนี่ยทุกคนได้ใช้ multi factor authentic ได้ ID ตัวเองในรูปแบบที่เราได้ปรับตัวกันไปโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะเราอยากได้สิทธิประโยชน์มันเหลือแค่ว่าระบบหน่วยงานภาครัฐที่ผมเรียนไปว่า 30,000 กว่าระบบจะเปลี่ยนมาอนุญาตให้ประชาชนได้ใช้สิ่งที่คุณเคยอยู่แล้วเนี่ยได้มาล็อกออนเข้าระบบของเขา
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ทันทีนะครับเพราะว่า 30,000 กว่าระบบเนี่ยบางอันเนี่ยโปรแกรมเมอร์ไปทำงานอื่นแล้วบริษัทที่ทำไปที่อื่นแล้วเพราะบางอันเนี่ยอายุเกินกว่า10ปีนะครับมันก็เลยเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เรารู้ปัญหาขอบเขตทุกอย่างชัดเจนที่จากที่เราทำงานร่วมกันมานะครับมันเหลือเท่าว่าสเต็ปขั้นตอนในการที่จะสำรวจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าเป็นมติครม.นะครับ 30,000 กว่าระบบเนี่ยเฉพาะรัฐก่อนนะแต่เราอยากให้เอกชนทำตามนี่คือว่าอันไหนไม่จำเป็นปิดยกเลิกการใช้งาน
2: อ
1: ันไหนจำเป็นเดี๋ยวฟอร์สให้ทุกคนเปลี่ยนพาสเวิร์ดก่อนเพราะเราต้องปิดแกลบพาสเวิร์ดที่คุณธนรัตน์บอกว่ามันได้รั่วไปแล้วทำยังไงให้มันใช้การไม่ได้นะครับแล้วอันไหนที่ต้องใช้ต่อไปยาวๆ
0: ม
1: ัลติแฟกเตอร์ออเทน
0: เราจะมีหน่วยงานรัฐสักหน่วยงานหนึ่งไหมคะที่คอยสอดส่องเฝ้าระวังโปรเทคเพราะทุกหน่วยงานก็ต่างคนต่างทำงานไม่พัฒนาโปรแกรม
1: เรื่องโปรแกรมเนี่ยนี้เดี๋ยวเรารับเป็นเจ้าภาพที่จะติดตาม

0: การขับเคลื่อนการแก้ไขนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าในส่วนของการที่ว่าทำตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสคส
1: ค่ะ
0: นะครับที่จะทำงานร่วมกัน
1: ก่อนไปตรงนั้นเรียนถามค่ะอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถดิจิทัลไทยทำอะไรบ้างคะ
2: คือผมอย่างนี้ครับนี่เป็นหนึ่งในอนุที่อยู่ภายใต้ของที่ปรึกษาคณะกรรมาการการสื่อสารโทรคมนาคมเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือคณะกรรมการ DE ซึ่งคณะกรรมการ DE เนี่ยก็เคยได้รับเรื่องการร้องเรียนเรื่องของข้อมูลหลุดมาจากคุณเอิร์ธอยู่แล้วแต่ที่ผมเข้าใจเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้ใช้ตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเพราะว่ากลัวจะเป็นเวทีทางการเมืองมากไปกว่านี้แต่จริงๆแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนที
1: ่ไม่การเมือง
2: โอเคแต่ผมเป็นคนที่เปิดข้อมูลตัวทะเบียนรถนะครับที่หลุดออกมาซึ่งได้เบาะแสมาจากคุณเอิร์ธนี่แหละคือต้องบอกแบบนี้ครับผมเองกับคุณเอิร์ธนะครับเราทำงานมาด้วยกันมาสักพักเรื่องของการแบบแจ้งเตือนให้หน่วยงานหลังบ้านว่า
1: ทะเบียนรถมันหลุดแล้วมันคืออะไรยังไง
2: โอเคอ
1: าจารย์สั้น
2: ๆอาจารย์อาจารย
1: ์คุณผู้ชมไม่รู้ว่าทะเบียนรถคืออะไร
2: อาจารย์เขาน่าจะรู้กัน
1: เขาขายกันทะเบียนแพงๆก็ยังหลุดหรอครับใบมันต้องเป็นแสนเป็นล้าน
2: โอเคครับตะกี้อาจารย์พยายามถามว่าอนุกรรมาธิการทำอะไรเนาะแต่ผมคิดว่าถามเรื่องนี้โอเคหน้าที่มันก็คือศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขีดความสามารถดิจิตอลไทยแต่ผมว่ากลับมาที่ประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลล้วนไหลเนี่ยบอกที่มาก่อนว่าจริงๆกับคุณเอิร์ธไปเจอเว็บไซต์ที่มันเป็นเว็บพับลิกที่ไม่ใช่ของหน่วยงานภาครัฐที่เซิร์ชทะเบียนรถและได้ข้อมูลส่วนบุคคลกลับมาที่ผมบอกแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมกับคุณเอิร์ธนะครับเราเคยได้แจ้งหน่วยงานแต่ละหน่วยงานไปหลังบ้านแล้วว
1: ่
2: ามีช่องโหว่นะมีข้อมูลอาจจะหลุดนะทีนี้เนี่ยหน่วยงานพอไปแก้ไขปั๊บก็ไม่ได้แจ้งเตือนต่อประชาชนหรือบางทีเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจสอบต่อด้วยซ้ำว่ามันหลุดหรือไม่หลุดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเรื่องที่คุณเอิร์ธฝากผมมาเนี่ยคือมันฝากอยู่ในอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถแต่ถ้าผมนำเข้าอนุนี้เนี่ยก็ต้องรอวันประชุมวันพฤหัสรอประชุมอาจจะอาทิตย์หน้าก็เลยมีโอกาสที่ว่าประกาศออกไปเลยแล้วคุณเอิร์ธก็เลยได้เปิดข้อมูลออกมาเนาะก็เลยเป็นแรงกระเพื่อมตรงนี
1: ้ค่ะ
2: ครับอันนี้คือคำอธิบายของอนุกรรมาธิการทำอะไร
1: ค่ะค่ะค่ะทำอะไรทีนี้แขกอีกหนึ่งท่านยังไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวเวลาในทีวีเราหายไป
3: เป็นคนที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต้องคนนี้เลยค่ะ
1: ค่ะ
3: ยังไงคะหลุดไปแล้วแล้วท่านจะดูแลกลับคืนมาอย่างไรคะ
4: นี่ครับอาจารย์อย่าเพิ่งเร่งผมนะฮะเดี๋ยวผมกดดัน
1: ทำไมล่ะพี่เอกใช่ไหมคะพี่เอกค่อยๆพูดก็ได้
4: คร
1: ับ
4: ขอบคุณครับดีครับผมจะได้รู้สึกดีขึ้น
1: ค่ะค่ะ
4: โอเคครับเมื่อกี้พูดกันมาทั้งหมดนะครับเห็นตอนก่อนเข้ารายการอาจารย์บอกว่าเราอยากใช้เวทีนี้ในการสื่อสารให้คนเข้าใจจริงๆว่าเรื่องราวเป็นยังไงงั้นผมขออนุญาตแบ็กกลับไปนิดนึงก่อนตอบคำถามตรงพี่แป้งนะครับก็คือเรื่องนี้เราอยากทำให้กระจ่างก็คือต้องบอกว่าเรื่องข้อมูลที่เป็นข้อมูล username password นะฮะหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นข้อมูลยืนยันตัวตนเนี่ยจะเป็นเรื่องนึงนะครับกับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลจะคนละแบบกันเลยนะครับซึ่งแต่ว่ามันจะมีผลสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วทาง BTPC ก็จะมีบทบาทในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลล้วนไหลเนี่ยก็จะเป็นสคมช.ที่จะมีบทบาทเรื่องนี
1: ้
4: นะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องทั้งหมดที่เราพูดกันตอนต้นรายการเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องที่เรามีการเปิดในประเด็นต่างๆมาเนี่ยไม่อยากให้คนเนี่ยกลัวจนเกินไปนะตอนนี้นะคนจำนวนมากเหมือนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกเลยว่าก่อนหน้านี้คือรู้สึกว่าข้อมูลชั้นหลุดไปหมดแล้วนะครับหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับอย่างที่ทางพี่เอิร์ธเนี่ยยกมาเนี่ยสิ่งที่พี่เอิร์ธค้นพบแล้วก็นำมาเปิดเผยนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้เห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยครับมันมีสถานการณ์จริงที่มีการนำเอาตัว username password ซึ่งใช้อยู่ในกระทรวงต่างๆทั้ง20กระทรวงเนี่ยนะครับนำมาที่อยู่บนดาร์กเวฟนะครับหรือสามารถที่จะใช้ประโยชน์โดยการที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาเข้าถึงหลายๆระบบได้นะครับซึ่งการเข้าถึงเนี่ยครับยังไม่ใช่เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจะเป็นการที่เข้าไปถึงข้อมูลของกระทรวงนั้นๆนะครับซึ่งพอเราเข้าไปถึงแล้วนะครับอย่างที่คุณเอิร์ธนำข้อมูลมาให้ดูเนี่ยก็คือเมื่อเข้าไปถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนำไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าระบบที่คุณปาล์มพูดว่าเป็นในดาร์กเวฟเนี่ยนะครับเวลาตอนเราจ่ายค่าบริการเขาเนี่ยเราสามารถคีย์ค้นหาทะเบียนรถที่เรามองเห็นบนถนนเลยนะครับสมมติว่าผมเห็นพี่แป้งขับรถมาแล้วเห็นทะเบียนรถเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นรถของพี่แป้งไหมแล้วหรือว่าบ้านเลขที่พี่แป้งที่ผูกกับขนส่งทางบกเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับก็เอาทะเบียนรถของพี่แป้งเข้าไประบบนี้ซึ่งมาจากข้อมูลยืนยันตัวตนที่รั่วไหลอยู่นะครับซึ่งกระบวนการนี้ครับมันทำใหเราสามารถเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐที่มีข้อมูลส่วนบุคคลได้แต่ไม่ใช่ เป็นการที่เรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่ถืออยู่ทุกวันนี้รั่วไหลไปทุกคนนะฮะจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องแยกประเด็นก่อนทีนี้ประเด็นเรื่องนี้ครับมันมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะปกป้องตัวระบบภาครัฐซึ่งมีข้อมูลคนไทยจำนวนมากได้อย่างดีเนี่ยนะผลก็จะตามมาคือเมื่อมีมิจฉาชีพเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะใช้แล้ว ข้าไปค้นหาข้อมูลส่วน

0: คลแล้วนำมาเปิดเผยได้อีกเหมือนกัน
1: เดียนถามว่าสิทธิส่วนบุคคลที่พึงมีพึงได้ในฐานที่เดียนเป็นประชาชนเดียนขับรถอยู่นะคะแล้วอยู่ๆคุณก็จะมาดูว่าเดียนบ้านอยู่ไหนทะเบียนรถช่วยคุณมีสิทธิ์อะไรคะรถของฉันฉันจะขับคุณไม่มีสิทธิ์ไปเสิร์ฟถ้าฉันรู้ว่าคุณเสิร์ฟฉันแจ้งจับคุณได้ไหมคะ
2: เอ็มโฟลใช้อยู่ครับอาจารย์ไปอยู่ในพื้นที่ที่เอ็มโฟลใช้วิธีการที่จะสแกนเลขทะเบียนอาจารย์อัตโนมัติครับแล้วถ้าอาจารย์ผ่านโซนนั้นถ้าอาจารย์ไม่อยากจะให้เขาถ่ายรูปทะเบียนรถอาจารย์อย่าไปผ่านเอ็มโฟลครับอาจารย์อย่าวิ่งบนถนนแล้วความเร็วเกินขีดจำกัดครับ
3: แล้วเขาต้องขอเราก่อนไหมคะว่าเขาจะจับรถเรา
2: อันนี้มันจะมีวิธีอยู่ว่า
1: บางเรื่องมัน
2: โดยลายมาด้วยอะไรต่างๆนี้ด้วยครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเดียนก็ถามคำถามต่อภาครัฐมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ระบบทุกอย่างเดียนก็คิดว่าเดียนได้ใช้ชีวิตที่ปลอดภัยเดียนเอ็กเซปแต่คำถามก็คือแล้วฐานข้อมูลที่หลุดออกไปเดียนจะขอใช้คำว่าหลุดหรือขายคะ
0: จริงๆต้องมีทั้ง2แบบครับคือทั้งเรื่องของหลุดก็จริงก็มีนะครับเรื่องของการขายก็มีนะครับถ้าที่ผ่านมาเนี่ย
1: หน่วยงานภาครัฐขายเลยเหรอคะ
0: หน่วยงานภาครัฐอาจจะไม่ได้ขายครับอาจารย์อาจจะเป็นแฮกเกอร์หรือผู้ไม่หวังดี
2: หลุดแล้วไปขายต
1: ่อแหมก็คือขายนะหลุดแล้วไปขายต่อทีนี้เดี๋ยวไปไม่ถูกเลยแป้ง
3: ขอถามอาจารย์โกเมนต
1: ่
3: อ
4: ครับ
3: อาจารย์ค่ะเอาจริงๆแล้วเราเคยคุยกันเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของระบบมาอย่างยาวนานมากครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ในฉันเห็นว่าครั้งก่อนๆที่เราคุยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐก็พยายามแก้แต่ดูเหมือนว่ามันจะแก้ไม่ได้อาจารย์มีความรู้สึกแบบนั้นไหม
4: คือต้องบอกครับว่าการแก้เนี่ยนะครับมันก็มีหลายกรณีอย่างแรกเลยเนี่ยโอเคการใช้ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดนะครับการแก้ตัวนี้ก็จะพัฒนาขึ้นอย่างเช่นคุณใช้OTP หรือการใช้ระบบที่มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือต้องบอกมันยกระดับความปลอดภัยมากขึ้นแต่แน่นอนแหละว่าแล้วมันปลอดภัย 100% หรือเปล่านะครับผมก็เชื่อว่าคนบนโต๊ะนี้เบรกได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเบรกเข้าไปเนี่ยคุณก็คือผิดกฎหมายอ่ะนะเพราะว่าคุณเข้าถึงระบบที่คนอื่นไม่อนุญาตให้คุณเข้าไปแล้วก็ไปวัดดวงกันต่อว่าพอคุณเข้าไปในระบบที่คนไม่อนุญาตให้เขาให้คุณเข้าไปเนี่ยเขามีการเก็บหลอกหรือทำอะไรพวกนี้ดำเนินคดีหรือเปล่านะครับซึ่งการจะถูกดำเนินคดีหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งระหว่างหน่วยงานกับคนที่เจาะเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานพอมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องพึงระวังแล้วก็ให้ความสำคัญตระหนักเรื่องว่าคุณจะต้องระมัดระวังข้อมูลของประชาชนอันที่สองผู้ที่ดูแลข้อมูลส่วนประชาชนเยอะเนี่ยต้องบอกว่าโดยเฉพาะแอดมินนะครับหรือว่าผู้ดูแลระบบของหน่วยงานสำคัญเนี่ยคุณต้องตระหนักก่อนว่าตอนที่คุณกำลังถือข้อมูลประชาชนอยู่เป็นหมื่นนะครับก็เปรียบเสมือนกับข้อมูลมันมีแวลูแหละนะครับก็เหมือนกับคุณถือเงินอยู่คุณก็คงไม่อยากให้เงินมันหลุดออกไปหรือหายไปเพราะคุณต้องชดใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดข้อมูลมันหลุดออกไปเนี่ยคุณจะถูกดำเนินคดีมันก็ต้องมีเคสที่ดำเนินคดีที่เกิดขึ้นนะครับว่าใครร้องขอยกตัวอย่างเช่นอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยบอกว่ามีข้อมูลที่อยู่ในระบบแล้วอยากจะให้เอาข้อมูลนั้นออกเนี่ยตามกฎหมายพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปที่โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาตรวจร่างกายทำอะไรทุกอย่างหมดเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เกิดไม่ชอบแล้วก็ไม่แฮปปี้ว่าจะอยู่โรงพยาบาลนั้นอาจารย์สามารถทำเรื่องบอกว่าให้โรงพยาบาลนั้นลบข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งหมดออกถ้าเขาไม่ทำเนี่ยผิดกฎหมายนะครับ
1: หรือสั่งปิดข้อมูล
4: สั่งปิดนี่ก็ข้อมูลยังอยู่อ่ะ
1: ข้อมูลยังอยู่แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ลบเดี๋ยวทราบว่าเขาปิด
4: ก็ถ้าเกิดสมมุติว่า อาจารย์ยื่นจดหมายหรือทำอะไรตามกระบวนการแล้วเขาไม่ทำเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้ก็ไปเช็คไม่ได้ว่าเขาลบไหม
4: ก็มันก็ถ้าเกิดมันหลุดออกมามันก็โทษ2เท่าฮะเพราะยื่นไปแล้วยื่นไปแล้วฮะยื่นไปแล้วอาจารย์ยื่นไปแล้วบอกว่าให้เขาลบแล้วเขาไม่ลบเนี่ยเขาทำผิดกฎหมายอยู่นะครับ
1: และการเอาข้อมูลส่งต่อไปนะคะโดยที่ไม่ขออนุญาต
4: อ๋อนั่นผิดเนี่ยมันต้องขออนุญาตฮะอันนี้มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วอันนี้เป็นเบสิกของกระบวนการพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้วครับ
1: ได้มีคนรู้จักคนหนึ่งประทานโทษนะคะเขาติดยาเสพติดนะคะ
4: ครับ
1: แล้วก็ไปเข้ารับการบำบัดปรากฏว่าเวลาไปขอพาสปอร์ตไปบางประเทศนะคะเขามีเครื่องหมายกากบาทแต่เขาบอกไม่ให้เข้าคนนี้มีประวัติติดยาเสพติดอุ้ยมันไปถึงกระทรวงการต่างประเทศของที่อื่นเลยใช่ไหมคะท่านคะ
4: อันนี้ต้องไปดูฮะว่าข้อมูลนั้นอยู่กับใคร
1: เอาเหรอ
4: ถ้าเกิดสมมุติข้อมูลอันนั้นเนี่ยต้องผมบุ๊ทกลางๆนะฮะ
1: ค่ะ
4: คือเรื่องข้อมูล

0: ข้อมูลบำบัดยาเสพติดกับข้อมูลที่มีติดยาเสพติดนี่มันทับซ้อนกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: พอทับซ้อนปุ๊บเนี่ยแน่นอนในส่วนของตำรวจหรืออะไรพวกนี
1: ้
0: ถ้าเกิดสมมติตำรวจเขาแบงค์ลิสต์แล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะส่งต่อไปให้อินเตอร์โพลหรือทำอะไรพวกนี
1: ้
0: มันมีความร่วมมือกันนะฮะมันไม่ใช่บอกว่าอาจารย์ไปบำบัดเพราะว่าอาจารย์ป่วย
1: ก็อาจจะไปพิมพ์ว่าเดียนอาจจะถูกจับไปสารที่เดียน
0: อันนี้ไม่ทราบ
1: ด้วยก็ได้นะเราไม่รู้นะ
2: คุณเอิร์ธคุณคอนเดิร์ธมีประเด็นจะถามอาจารย์โกเมนนิด
3: นึงครับครับผมอยากปรึกษาอาจารย์ครับคือตอนนี้สถานการณ์เรื่องกฎหมายผมเข้าใจดีนะครับเรามีกฎหมายที่เข้มแข็งมีกลไกภาครัฐที่เข้มแข็งสำหรับจัดการเรื่องนี้แต่ปัญหาส่วนตัวที่ผมเจอเนี่ยคือกลไกมันไม่ขับเคลื่
1: อ
3: นปัญหานี้สำคัญมากคือกฎหมายเอาไว้ลงโทษใช่ครับแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่มันจะถูกลงโทษแล้วเรามีวิธีการอย่างไรอย่างผมเนี่ยผมยื่นหนังสือไป3ครั้งตามช่องทางที่ควรจะเป็นนะครับส่งไปให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือเจ้าของระบบที่ทำรั่วนั่นแหละนะครับส่งให้สคสนะครับส่งให้สกมชนะครับทุกหน่วยงานรับทราบนะครับมีการแก้ไขระบบแล้วการแก้ไขระบบมันจบไหมนะครับตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ไม่ได้จบนะครับมันก็มีรายละเอียดเรื่องการแจ้งเตือนมีรายละเอียดเรื่องการปรับนะครับการลงโทษทางปกครองอะไรพวกนี้อันนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่เห็นนะครับผมก็ลองเปลี่ยนวิธีการอ่ะในเมื่อผมเป็นประชาชนเสียงผมอาจจะไม่ดังพอผมก็ไปยื่นหนังสือที่คณะกรรมการดีนะครับให้คณะกรรมการดีเนี่ยกรรมธิการขออภัยกรรมธิการดีเนี่ยเป็นเจ้าภาพให้นะครับไปร่วมผลักดันให้ผ่านมา2เดือนมีประชุมแค่ครั้งเดียวนะครับไม่มีการติดตามผลต่อกฎหมายเรามีแต่ว่ามันคำถามผมคือแล้วกลไกมันอยู่ตรงไหนแล้วในวันที่ผมทนไม่ไหวผมอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ทั้งประเทศมันตระหนักเนี่ยครับกลับกลายเป็นว่าประเด็นเนี่ยถูกพุ่งเป้ามาที่ผมว่าผมเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้องหรือเปล่ามีสิทธิ์อะไรไปทำแบบนั้นทั้งที่จริงๆแล้วผมพยายามทำมาแล้วหลายหนนะครับแต่กฎหมายที่อาจารย์ยึดถือเนี่ยมันดันไม่ถูกนำมาใช้อาจารย์คิดว่ามีวิธีอื่นแนะนำผมไหมครับก็ควรทำอย่างไร
0: อันที่หนึ่งนะครับคนข้างๆคุณก็ทำงานเกี่ยวกับคณะนุกรรมการทางด้านกฎหมายอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเขาจะผลักดันนะฮะ
1: ก็ต้องบอก
4: อันที่เอาไว้เสริมอีกทีนึง
0: อันที่สองนะครับก็คือหน่วยงานที่อยู่ข้างหน้าคุณสองคนเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ระดับผู้บริหารนะครับต้องบอกว่าช้าเร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคุณทะเลาะกับคนข้างบ้านนะครับบางคนทะเลาะกันเป็นปีนะครับแล้วก็หลอมชอมได้บางคนทะเลาะแค่1วันแล้วทนไม่ไหวคว้าปืนไปยิงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ยึดมั่นในสิ่งที่กติกาของสังคมเราไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับเพราะว่าต้องบอกฮะทุกคนก็อยากได้เร็วฮะนะฮะแล้วก็หน่วยที่เขาแก้อย่างเช่น2หน่วยที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็ทำกันเต็มที่นะครับถ้าเกิด
1: เขา
0: ก็ไม่ได้อยากจะให้มันเกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโอเคเราก็ต้องดูแหละว่าจะสามารถจะทำยังไงในกติกาที่มันเกิดความผิดพลาดไปนะครับก็ต้องปรับแก้
3: แต่ทุกวันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าเกิดจะขยับก็ขยับได้อย่างรวดเร็วถูกต้องไหมครับเพราะหลังจากที่ผมขับเคลื่อนมา6เดือนไม่มีการขยับเลยแต่พอผมเปิดรูปนายกปุ๊บทุกอย่างเหมือนกลไกมันขยับเร็วมากเลย
1: ก็ไปเปิดถูกที่นี่นาน
3: ั่นไงผมถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องความ
1: ก็ไม่เป็นไรก็แสดงว่าที่ผ่านมายังเปิดไม่ถูกที่ตอนนี้เรียนถามอย่างนี้นะคะทุกท่านเรียนนั่งอยู่ตรงนี้เรียนไม่อยากจะมองว่าข้อมูลเสียหายความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเกิดจากหน่วยงานของรัฐหรืออะไรเพราะเรากำลังพูดกันเยอะแยะเลยลืมพูดไปค่ะประชาชนเองบางคนก็ไม่ปกป้องข้อมูลของตนเองแล้วก็ส่อแววที่จะใช้ข้อมูลของตัวเองในวิธีการที่ผิดคือเปิดประตูข้อมูลตัวเองเดนยกตัวอย่างไม่ทราบว่าถ้าผิดถูกบอกนะคะเดนโทรศัพท์ตกน้ำเจ๊งใช้ไม่ได้เลยเดนต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ค่ายโทรศัพท์ค่ายหนึ่งเดนไม่ขอเอ่ยชื่อเอาเดนไปตัดคอเดนก็จะไม่พูดอาจารย์คะเบอร์โทรศัพท์อาจารย์เบอร์เก่าของค่ายนี้หรือเปล่าเธอเช็คสิเบอร์ฉันจะค่ายเธอหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะทีนี้ฉันต้องการขอซิมใหม่เพราะซิมเก่าฉันตกน้ำแล้วฉันซื้อโทรศัพท์เธอด้วยเธอสามารถทำทุกอย่างของฉันกลับคืนได้หมดหรือเปล่าถ้าโทรศัพท์ของเราเปียกน้ำเดี๋ยวหนูขอเช็คเครื่องข้างในมันนะคะอาจจะกลับมาบางส่วนหรือบางส่วนไม่กลับเด้งก็บอกไปว่าเบอร์โทรเขาก็ได้อยู่แล้วเบอร์โทรได้แล้วอีเมลอาจารย์ผูกอีเมลอะไรแค่เบอร์โทรกับอีเมลก็สามารถเอา Facebook เดินกลับมาได้เอา Instagram เดินกลับมาได้เอา LINE กลับมาได้แต่ข้อความประวัติ แชท history หาย

แต่ฉันได้ไลน์กลับฉันได้เกือบทุกอย่างแม้กระทั่งรูปตัวเองก็ยังกลับมาเกือบหมดเด่นถามหน่อยค่ะเนี่ยเขาเข้าได้หมดเลยและในโทรศัพท์ของฉันมีรูปนะรูปส่วนตัวรูปบัญชีธนาคารสมุดบุ๊กบัตรประชาชนก็ถ่าย

0: ของ iCloud
1: แล้วอีเมลของฉันฉันก็ไม่รู้พาสเวิร์ดเขาก็บอกแจ้งมาลืมพาสเวิร์ดแล้วก็เอาใหม่นะคะเนี่ยคือมันถ้าเราถามตัวเราเองนะคะต่อให้มีโทรศัพท์ต่อให้มีทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องมีลิมิตค่ะว่าส่วนนี้พร้อมสูญเสียแต่อะไรที่เป็นท็อปซีเครตอีกหนึ่งระดับเราคงต้องมีวิธีการเก็บถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ่าไหมคะ
2: อาจารย์ครับ
1: ค่ะ
2: ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาทำให้อาจารย์เนี่ยเขาทำภายใต้ออโตไลซ์ของอาจารย์นะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์บอกให้เขาทำ
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถทำได้แต่ถ้าเกิดสมมุติเขาไม่ได้ทำภายใต้ออโตไลซ์ของอาจารย
3: ์
2: ก็คือใครก็ไม่รู้อย่างเช่นผมเดินไปแล้วบอกว่าเฮ้ยผมให้คุณไป10,000ขอข้อมูลอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบที่เขาทำให้อาจารย
1: ์อัน
2: นั้นกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับ
1: แต่ถ้าเขาไปทำเราก็ไม่รู้ไง
2: ไม่แต่นั้นกฎหมายคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะดำเนินคดีนะครับก็คือมันก็เหมือนกับคุณไปถึงเข้าถึงข้อมูลส่วนคนโดยไม่รับอนุญาตนะครับเพราะนั้นการที่เราบอกว่าเราไปเอานู่นนั่นนี่หรือเจนซิมเนี่ยมันคือการทำภายใต้การร้องขอของอาจารย์เหมือนกับจะบอกว่าวันหนึ่งบัตรประชาชนเราหายเนี่ยแล้วเราไปทำใหม่เนี่ยไอตัวข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในบัตรประชาชนใช่แต่การทำใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันไปภายใต้การอานัตของเราที่เราไปร้องขอแต่ถ้าเกิดสมมติจะไม่ร้องขอแล้วอยู่ไปเจนบัตรผีเพื่อที่จะให้
1: อันนี้เราผิด
2: อันนี้คนอื่นคนที่ทำผิดคนทำผิดเพราะนั้นคือทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่ามีกฎหมายรองรับส่วนจะไม่ทันใจแบบที่คุณเอิร์ธบอกอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันที่สองก็คือถ้ามันไม่ทันใจคุณก็ไปร้องว่าหน่วยงานนั้นทำช้าร้อง157ร้องสสร้องอะไรพวกนี
4: ้
2: ก็มีวิธีของทำมันก็มีวิธีทำของมันฮะคือ
4: ผมแจ้ง157แล้ว3เดือนยังไม่เรียกไปสืบสวนเลยครับ
2: ก็ต้องบอกฮะบางเรื่องเนี่ยนะฮะคือเราในบ้านเราเคยเกิดคดีอะไรพวกนี้มาเยอะแยะแต่มันก็ไม่ใช่บอกว่ามีคนที่จอดรถขวางหน้าคุณเป็นปี 2-3 ปีคุณบอกเรียกเขตมาไม่ได้แล้ววันหนึ่งคุณเอาค้อนไปทุบรถเขาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอ้ยพอคุณไปทุบเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นสื่อทุกอย่างแห่กันมาคุณสามารถแก้ไขปัญหาที่รถจอดขวางหน้าคุณหน้าตลาดได้ภายใน24ชั่วโมงอันนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับ
1: ค่ะ
3: อาจารย์ยิ่งศักดิ์ในมีคอมเมนต์ในออนไลน์ต้องอ่านคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าวันนี้เชิญนักวิชาการแทบจะครบทุกคนเลยมานั่งตรงนี้เขาอยากรู้ว่าข้อมูลที่หลุดไปใครต้องรับผิดชอบโอ้อันนี้น่าสนใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าใครคะ
1: ก็ไม่รู้นี่หลุดจากใครมีใครจะรับล่ะก็เหมือนกับมีเอ่อลอยมาจะติดหัวกระไดคนนี้ก็ไปก็ทุกคนก็ไม่ได้มีเจตนามันหลุดไปตอนไหนมันไม่มีใครรู้ก็มันหลุดไปแล้วอันนี้เด้งคิดเองถูกไหมคะไม่มีใครรับหรอกครับประเทศนี้มีใครรับ
4: ผมช่วยตอบแล้วกันก็ผู้ที่รับผิดชอบก็จะมี2ฝั่งเป็นหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยก็คือเจ้าของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้คำนี้ตามกฎหมายนะครับก็คือระบบรั่วจากระบบไหนเจ้าของระบบก็ต้องรับผิดชอบนะครับส่วนอีกกึ่งนึงเลยก็คือคนที่โจมตีเอาข้อมูลออกไปใช้ประโยชน์เอาไปขายเอาไปแอบอ้างอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็ต้องไปจัดการเช่นกัน
1: แล้วทุกวันนี้รู้ไหมครับข้อมูลที่หลุดออกไปมันหลุดไปจากหน่วยงาน
4: ด้วยความท้าทายอย่างนึงก็คือคนที่ไปเอาข้อมูลล้วงออกมาพวกนี้ที่เราเรียกกันมาแฮกเกอร์เนี่ยเขารู้ดีครับว่า IP address อ่ะเป็นอะไรที่ติดตามตัวได้
1: แล้วร
4: ู้
1: ไหมแฮกเกอร์คือใคร
4: ไม่รู้เพราะเขารู้ว่า IP address มันติดตามตัวได้เขาก็ป้องกันตัวตั้งแต่แรกไงครับและที่ผ่านมาที่เราไปตามจับกันจนสำเร็จเนี่ยบังเอิญโชคดีมันเกิดการขายข้อมูลนะครับมันก็เลยตามจากเส้นเงินได้อันนี้ง่ายหน่อยแต่เคสที่การเข้าถึงข้อมูลแล้วไม่ได้เอาไปขายแต่เอาไปใช้โดยอ้อมเช่นเอาไปแอบอ้างนะครับว่ารู้จักคนนั้นคนนี้หรือว่าเอามาแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานโทรมาและหาประโยชน์อ้อมๆ อีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากที่จะติดตามกันครับ
1: ค่ะแล้วก่อนจะหมดเวลาประกาศที่คุณเข้าไปเสร็จแล้วคุณก็ไปเจอแล้วไปเห็นรูปนายกใส่เสื้อสีส้มแล้วคุณเอาออกมาคุณไม่ติดคุกเหรออ ัน
4: นี้ประเด็นแรกผมไม่ได้เป็นคนเปิดเผยรูปนายกเป็นคนแรกเพราะว่าเวลาข้อมูล
1: ไม่ใช่ตำรวจมารอตรงนี้มาจับคุณที่ช่องฉัน
4: เวลาข้อมูลมันรั่วไหลนะครับแล้วมีคนเอาข้อมูลไปขายเนี่ยการจะขายมันต้องมีการให้ข้อมูลตัวอย่างซึ่งมันหนีไม่พ้นบุคคลระดับสูงของประเทศนะครับซึ่ง
1: ฉันมีนะระดับ
4: นายกเนี่ยน่าสงสารมากโดนหลายรอบนะครับไม่รู้ท่านรู้ตัวไหมแต่ว่าทุกครั้งที่ผมทำหนังสือส่งไปเนี่ยจะมีบอกอยู่ตลอดว่าข้อมูลนายกถูกนำไปเป็นข้อมูลตัวอย่างแล้วมันไม่ได้เพิ่งมีมันมีตั้งแต่ท่านประยุทธ์แล้วนะครับไม่ได้เพิ่งมียุคนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นความผิดเรื่องการเมืองเรื่องรัฐบาลเรื่องอะไรแต่คือมันเป็นเรื่องที่มันมีสืบเนื่องกันมานานนะครับแล้ว
1: เจอจริงๆใช่ไหมคะท่านอนุทินท่านประยุทธ์โดนจริงๆหรือพวกคุณแกล้งทำให้เหมือนโดนแล้วก็เอาไปกุ
4: โดนจริง

0: เอางี้เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วมีประเด็นหนึ่งซึ่งจริงๆผมไม่อยากพูดเพราะผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่ามันจำเป็นต้องเล่าเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างก็คือเคสของคุณอ
1: ย่าเพิ่งเล่าค่ะเพราะว่าออนแอร์กำลังจะหมดชวนคุณผู้ชมที่ดูอยู่หน้าจอเข้าไปต่อในออนไลน์3ช่องทางค่ะ Facebook YouTube และ TikTok ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องถามว่าหลุดนานไหมแล้วหลุดแล้วยังไงต่อรวมถึง2ท่านนี้ต้องช่วยกัน
2: ตามมาค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับความคืบหน้าเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับล่าสุดฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วโดยอ้างสาเหตุมาจากการทวงเงิน11ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลก่อนและหลังเกิดเหตุพร้อมกับเหตุผลที่ตัดสินใจลงมือครับ
1: อะไรบ้างที่ผมไม่ให้เขาพอผมพูดเรื่องนี้มาเนี่ยเขาโมโหผมบนห้องเขาโมโหผมเขาก็ไปขอสสนรงค์นี่บอกเขาไปขอสสนรงค์ยังไงก็พี่เป็นคนให้ผมเป็นคนจ่ายเป็นคนขอให้ผมสละสิทธิ์พี่ต้องรับผิดชอบตรงนี้พี่ไม่มีพี่จะให้ผ่อนให้ผมยังไงก็ฝั่งลูกผมก็ได้เพราะผมก็ลำบากเขาก็ผลักผมในห้องเขาก็ผลักผมผมก็บอกว่าไม่คุยเขาเดินไปผมก็เดินตามลงมาที่รถเขาเลยจะออกไปไอ้ตรงนี้มาผมก็มือตบตรงกระจกอ่ะเขาลงมาบอกให้แดงมาคุยก่อนไม่คุยผมก็เลยชักปืนมาบอกมึงต้องมาคุยกูให้รู้เรื่องตรงนี้พอดีผมชักปืนออกมาเนี่ยไม่ได้คิดจะยิงเขาหรอกพอดีไอ้ยอดเนี่ยเขาเห็นว่าพี่รองนี่เขาหยิบปืนเขาหยิบปืนตรงมาทางผมเนี่ยผมก็เลยยิงไป
0: นายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเปิดใจถึงแรงจูงใจก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีครับโดยอ้างว่าเกิดจากปัญหาเงิน11ล้านบาทที่เคยช่วยเหลือกันเมื่อปี2551ในช่วงที่พันตำรวจเอกธงชัยขอให้ตนสละสิทธิ์ลงสมัครส.ส.นนทบุรีเพื่อสนับสนุนผู้สมัครอีกคนครับนายฉลองอ้างว่าที่ผ่านมาไม่เคยทวงถามเพราะมองว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนแต่เมื่อประสบปัญหาด้านสุขภาพมีภาระค่ารักษาพยาบาลและไม่มีรายได้เหมือนเดิมจึงต้องการขอเงินคืนและนัดพูดคุยเพื่อหาทางออกแต่การพูดคุยไม่เป็นผลและเกิดการโต้เถียงก่อนพันตำรวจเอกธงชัยเดินออกจากห้องไปที่รถนายฉลองอ้างว่าคนขับรถชักปืนออกมาก่อนจึงตัดสินใจยิงเพื่อป้องกันตัวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจให้ถึงแก่ชีวิตก่อนเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจครับอย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นคำกล่าวอ้างของนายฉลองยังต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติมด้านพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่าตำรวจยังไม่สรุปแรงจูงใจต้องสอบปากคำผู้ก่อเหตุผู้บาดเจ็บและพยานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงก่อนดำเนินคดีครับล่าสุดมีรายงานว่านายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเกิดเหตุผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดบุรีรัมย์ยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านที่จังหวัดมหาสารคามครับเบื้องต้นตำรวจพบอาวุธปืนในที่เกิดเหตุขณะที่ครอบครัวให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวและมีความเครียดจากการทำงานครับเบื้องต้นไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตตำรวจสภ.พยัคฆ์ภูมิพิสัยพร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบบ้านพักในเขตเทศบาลตำบลพยัคฆ์ภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามหลังได้รับแจ้งเหตุผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนที่เกิดเหตุครับพบชายอายุ63ปีซึ่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดบุรีรัมย์เสียชีวิตอยู่บริเวณโรงเก็บของข้างโรงรถและพบปืน9มม.อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อนนำไปประกอบการสอบสวนเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตจากการสอบถามครอบครัวเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวและช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมามีความเครียดจากการทำงานมีอาการซึมเศร้าและเก็บตัวไม่ค่อยพบปะผู้คนคืนที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตแยกไปพักอยู่บ้านด้านหลังขณะที่ภรรยาพักในบ้านอีกหลังครับกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 5:30 นาทีภรรยาได้ยินเสียงดังคล้ายปืน1ครั้งก่อนออกมาตรวจสอบและพบว่าสามีเสียชีวิตแล้วเบื้องต้น

0: ครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวกัญจนาทองเอียงอายุ51ปีสูงประมาณ160ซมรูปร่างอ้วนผิวขาวผมยาวหายจากซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าแขวงคลอง3ประเวศเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดียามบ่ายค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแต่ช่วงบ่ายแบบนี้เชื่อว่าหลายคนถ้าหากว่าตื่นเช้ามากๆก็อาจจะรู้สึกง่วงเหงาหานอนกันไปบ้างนะคะแค่ง่วงยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีอาการหลับในหรือว่าอาการที่อยู่ดีๆก็หลับไปอาการแบบนี้มีอยู่จริงคุณผู้ชมบางท่านบางรายนะคะเคยเป็นหรือเปล่าพูดอยู่หัวเราะอยู่ประชุมอยู่อยู่ดีๆก็หลับป๊อกไปซะอย่างนั้นนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นลมแต่ว่าเป็นโรคลมหลับค่ะอันตรายมากถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรที่มีความต้องใช้สมาธิเป็นพิเศษอย่างเช่นขับรถขับราเสี่ยงอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยนะคะพี่ก็สงสัยนะว่าแล้วแบบนี้มันคล้ายกับเป็นลมไหมวันนี้เดี๋ยวมาถามกันนะคะกับพี่หมอต้นค่ะข้างๆนี้เลยนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธพ่วงในการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาติค่ะพี่หมอต้นสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รัก
0: พี่หมอต้นเป็นลมเนี่ยได้ยินบ่อยว่าเกิดอาการกันได้ถ้าเกิดว่าอ่อนเพลียมากๆก็อาจจะเป็นลม
1: เข้าแถวหน้าฉันเรียน
0: ถูกต้องนะคะแต่โรคลมหลับมันเป็นยังไงคะมันต่างกันไหมคะ
1: ต่างกันครับพรินพรินสังเกตถ้าเป็นลมเนี่ยมันจะมีอาการนำมาก่อนนะอย่างเช่นแบบรู้สึกโอ้ยจะเป็นลมแล้วคือจะมี acting นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าลมหลับเนี่ยอยู่ดีๆมันเหมือนปิดสวิตช์เลย
0: หร
1: อมันเหมือนมีใครที่แบบมาปิดสวิตช์ปั๊บแล้วก็หลับได
0: ้
1: แถมบางทีฝันด้วย
0: เราไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ใช่
0: ควบคุมอะไรไม่ได้
1: ควบคุมอะไรไม่ได้
0: สมมติจะเป็นลมวิงเวียนละเดี๋ยวหาเก้าอี้มานั่งพักก่อน
1: มันยังมีแบบมีเตรียมตัวได
0: ้
1: อันนี้คือเป็นลมทั่วไปแต่ไอ้ลมหลับเนี่ยขับรถอยู่ก็หลับได้เราห้ามตัวเองไม่ได้ด้วย
0: พูดพูดอยู่แบบนี้
1: ก็หลับกลางอากาศถูกต้อง
0: อาจจะถ้าเกิดเป็นโรคนี
1: ้
0: แต่รักษาได้ไหมคะ
1: ได้ครับดูแลได
0: ้ค่ะเดี๋ยวมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคุณผู้ชมใครที่เคยมีอาการแบบนี้หรือคิดว่าตัวเองอาจจะเสี่ยงไปแล้วมีเพื่อนฝูงมีญาติที่มีอาการเหล่านี้ก็บอกกันมาได้พูดคุยกันมานะคะผ่านออนไลน์ทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS แฟนเพจ Facebook คนสู้โรคนะคะ X Live รวมไปถึง YouTube และเว็บไซต์ไทย PBS ด้วยค่ะมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะที่ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นกันบ่อยทีเดียวเรื่องของหินปูนหลุดหินปูนเนี่ยหลายคนทราบดีว่ามันอยู่ในหูถ้ามันหลุดลงมานะคะหรือหลุดหายไปหรืออยู่ตรงไหนเองก็ตามเนี่ยจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนได้เลยที่เรียกว่าบ้านหมุนอาการนี้น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่านอกเหนือจากจะทรงตัวไม่ได้บางท่านก็คลื่นไส้อาเจียนเรียกว่าไม่เป็นอันกินอันนอนเลยนะคะทีนี้เขาบอกว่าเขาว่าอีกแล้วให้นอนอยู่นิ่งๆแล้วอาการจะดีขึ้นนิ่งๆไปเลยนานๆแต่มันจะจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมเรื่องนี้จะจริงหรือมั่วอย่างไรแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

0: การที่มีการเวียนหัวบ้านหมุนใหม่ๆเนี่ยถ้าหินปูนในหัวหลุดการนอนนิ่งเป็นการพักตัวเองลดความทรมานค่ะเป็นการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะที่จะไม่ให้เกิดการล้มค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการรักษาเนี่ยไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะจริงๆแล้วเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้เป็นการจัดตะกอนให้ระบบหินปูนเนี่ยมันกลับเข้าที่แล้วให้มีการจัดระบบให้มีการสั่งงานเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานของระบบประสาทหินปูนในหูชั้นในด้วยค่ะแต่เพียงแต่ว่าในช่วงแรกถ้าใครก็ตามที่มีอาการเวียนหัวหมุนเขาให้นอนนิ่งเนี่ยเพื่อที่จะต้องการให้ลดความทรมานจากอาการบ้านหมุนก่อนและลดความเสี่ยงต่อการล้มแต่การเคลื่อนไหวเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นทำให้ระบบประสาทมีการไหลเวียนดีขึ้นจัดตะกอนได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะโรคหินปูนในหูชั้นในหลุดนี้นะคะเป็นภาวะการเกิดของภาวะการที่ระบบประสาทเนี่ยมันเกิดการทำงานบกพร่องจากระบบของการไหลเวียนในท่อระบบประสาทน้ำในหูซึ่งจะมี2แบบนะคะที่ทำให้เกิดภาวะการเคลื่อนไหวที่มันไม่ปกติคือจากเกิดภาวะกระแทกจากแรงภายนอกอย่างเช่นว่าอุบัติเหตุที่กระแทกศีรษะรถชนหรืออุบัติเหตุจากการเล่นกีฬามีการกระแทกศีรษะกันทำให้เกิดการหลุดของระบบประสาทที่เรียกว่าประสาทหินปูนหลุดออกมาอันที่2เกิดจากภาวะความเสื่อมของร่างกายค่ะที่มีภาวะของระบบประสาทที่มันไม่มีความยึดแน่นของระบบของประสาทหินปูนที่เกาะติดอยู่อาจจะขาดน้ำอาจจะมีภาวะการติดเชื้ออักเสบของระบบร่างกายขึ้นมาเกิดภาวะการหลุดล่อนของระบบประสาทหินปูนเข้าไปรบกวนในท่อค่ะอันดับแรกเราจะต้องให้คุณหมอช่วยวินิจฉัยกันก่อนนะคะว่าเป็นระบบประสาทหินปูนในหูหลุดจริงหรือเปล่าเพราะอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันมีลักษณะอาการคล้ายๆกับโรคอื่นอย่างเช่นบางคนติดเชื้อมาบางคนมีปัญหาทางสมองบางคนมีภาวะทางระบบของสุขภาพจิตหรือมีระบบของกล้ามเนื้อคอกระดูกต้นคอนะคะถ้าวินิจฉัยมาเป็นระบบประสาทหินปูนในหูชั้นในหลุดเนี่ยเวลามาที่กายภาพบำบัดเราก็ทำหน้าที่ในการตรวจหาก่อนว่าเป็นท่อไหนแล้วเราก็ออกแบบท่าในการจัดตะกอนหินปูนให้กลับเข้าที่รวมถึงพอจากนั้นเราก็จะมีท่าในการฝึกบริหารที่บ้านนะคะโดยออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยการที่จะมีการฝึกเป็นการพลิกตัวไปมาบนเตียงให้ถูกตรงตามท่อที่เป็นรวมถึงการฝึกการสั่งงานที่เป็นระบบประสาทรีเฟกที่ส่งมาที่หัวตาคอตัวและเท้าของเราเป็นตามระบบค่ะก็พูดง่ายๆว่าฝึกให้ครบระบบโดยการฝึกจัดตะกอนก่อนจะมีท่าเฉพาะที่นักกายภาพบำบัดจะออกแบบให้รวมถึงฝึกให้ตาสามารถมั่นคงได้ฝึกให้คอกับลูกตาทำงานไปด้วยกันได้ฝึกให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวและสายตามองจับภาพรอบด้านได้ฝึกให้เราเดินแล้วเราใช้สายตามองจับภาพหยิบจับโดยไม่ล้มได้ค่ะก็จะเป็นการออกแบบโดยนักกายภาพบำบัดค่ะอาการนี้อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะว่ามีภาวะของการโรคอื่นด้วยเนาะที่เกี่ยวกับซับซ้อนโดยเรื่องก่อนจากระบบประสาทสมองที่ปัจจุบันเราเรียกว่าโรค stroke นะคะที่มีปัญหาการอย่างเช่นปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะคะอ่อนแรงนะคะใบหน้าชานะคะหรือมีอาการอาเจียนแบบอ้วกพุ่งออกมาอย่างนี้นะคะลักษณะการพวกนี้จะต้องเจอคุณหมอที่เป็นเฉพาะด้านและที่สำคัญคือเราต้องเช็คตัวเองนะคะว่าความดันโลหิตสูงค่าเบาหวานหรือโรคเลือดโรคอะไรต่างๆของเราที่มีอยู่ในโรคประจำตัวเนี่ยมีค่าที่เราควบคุมได้ปกติหรือเปล่าหากไม่ปกติอย่างเช่นว่าจู่ๆความดันก็สูงขึ้นมามากหรือค่าน้ำตาลเราควบคุมไม่ได้ต้องพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลโดยด่วนค่ะ
1: ในช่วงแรกที่เกิดอาการนะคะถ้าเกิดเวียนหัวมากๆเนี่ยอาจจะมีนั่งพักนอนพักบ้างนะคะแต่ว่าถ้าจะเข้าสู่กระบวนการรักษายังไงก็ต้องลุกขึ้นมากายภาพอย่างเช่นเรื่องของการกำหนดสายตานะคะและการทรงตัวด้วยอย่างที่นักกายภาพบำบัดได้บอกเราไปเมื่อสักครู่นะคะกลับมาพูดถึงเรื่องของโรคล้มหลับโรคนี้บางคนบอกเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยอ่ะอันตรายมากเลยนะถ้าฟังจากพี่หมอต้นเมื่อสักครู่เนี่ย
2: มันก็น่ากลัว

0: แต่มันไม่เจอบ่อยนะ
1: เอาไม่บ่อยหรอคะ
0: ไม่บ่อยครับ
1: คนเป็นกันเยอะไหมคะ
0: 1ต่อ 2,000 โดยเฉลี่ย
1: ก็ไม่
0: มากแต่ก็ไม่ถือว่าน้อยมีเจอได้
1: พี่หมอเคยเจอบ้างไหม
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าเคยเจอแต่นานมากแล้ว
1: แล้วเป็นยังไงคะคือแบบว่าถ้ามันเกิดกับเราหรือว่าคนไข้ขึ้นมาเนี่ยค่ะคุณหมอบอกว่าเขาจะฝันด้วยเหรอ
0: มีฝันด้วยเคยพินเคยรู้สึกว่าบางทีฝันแล้วมันขยับตัวไม่ได้ไหม
1: เฮ้ยเขาเรียกว่าผีอำ
0: คนไข้กลุ่มที่เป็นโรคลมหลับเนี่ยจะมีภาวะหนึ่งที่เรียกว่าผีอำได้ด้วยนะและจะเห็นภาพน่ากลัวได้ยินเสียงหลอนก็มี
1: ต้องน่ากลัวด้วยเหรอ
0: ต้องน่ากลัวด้วยมีด้วยใช่
1: เขาเคยเห็นมีคนเขามาแชร์คลิปแบบนี้อยู่เขาบอกว่าเขาเข้าใจว่ามนุษย์ต่างดาวจะมาลักพาตัว
0: ก็สวดคาถายันทุนไป
1: เป็นหรือเปล่าไม่รู้ต้องให้หมอวินิจฉัย
0: ถูก
1: แต่ว่าอันนี้เป็นอาการที่พี่หมอกำลังจะบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได
0: ้ที่เราต้องคุยวันนี้พรีนก็เพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงแต่มันมักไม่ค่อยถูกวินิจฉัยเพราะว่าอย่างเช่นว่าคนหลับในแล้วก็แบบชนแล้วก็เสียชีวิตมันก็ไม่รู้ไงว่านั่นคือหลับในหรือเขาเป็นโรคลมหลับ
1: จะมาสอบสืบถามก็ไม่ได้ด้วยเนาะอันตรายนะถ้าเกิดไปตอนขับรถขับราแล้วมันมีอะไรที่เป็นสัญญาณบอกก่อนไหมคะ
0: มีครับจะง่วงแล้วจะรู้สึกอ่อนแรงมากๆสองอย่างเนี้ย
1: อ่อนแรงแค่ไหนพี่หมออ
0: ่อนแรงแบบประเภทที่เรียกว่าไม่อยากทำอะไรอ่ะคืออย่างคนง่วงขี้เกียจอ่ะง่วงขี้เกียจอย่างเงี้ยเราก็ยังอยากคุยอยากพูดอะไรเงี้ย
1: อ่ะขี้เกียจนะแต่ขอโอเอแป๊บนึงเดี๋ยวไปทำ
0: ได้อยู่ได้อยู่อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แต่นั้นคือไม่ไหวเลย
0: ไม่ไหวเลยไม่ไหวนะขอพักเลยไม่ไหวแล้วก็อีกอันหนึ่งคือง่วงมากคือง่วงกลางวันเขาเรียก excessive daytime sleepiness ก็คือกลางวันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยง่วง
1: อ๋อที่หาวบ่อย
0: ๆหาวบ่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบอยากงีบตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรือแค่ขับรถติดไฟแดงแป๊บเดียวหลับได
1: ้โหพี่หมออันตรายขนาดนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเนี่ยเขาคงจะรู้ตัวแล้วแหละว่าเขาไม่ปกติแน
0: ่ๆ
1: มันมีด้วยเหรอคะที่แบบว่าเป็นมานานแล้วไม่ได้เข้าถึงการรักษาม
0: ีนะพรีนเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องของสลีปแอปเนียหรือหยุดหายใจตอนหลับอันนั้นก็ง่วงเหมือนกันแต่มันจะต่างกันมากเลย
1: แล้วถ้าคุณหมอเห็นคนไข้ลักษณะนี้ต้องตรวจยังไงคะ
0: หนึ่งเลยเราต้องดูก่อนว่าการที่หลับและตื่นมันเกิดจากสมองเพราะฉะนั้นตรวจสมองอย่างแรก
1: เอาตรวจสมองเลย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ดูเลย
1: แล้วก็สแกนเหรอคะ
0: สแกนด้วยก็ได้แล้วก็ตรวจอีกอันนึงคือตรวจการนอนหลับพูดง่ายๆมานอนให้หมอดู
1: sleep test
0: sleep test แล้วแต่มันจะมีมากกว่า sleep test อันนึงในลมหลับก็คือตรวจงีบครับเขาเรียก multiple sleep latency test MST นะ multiple sleep latency test เนี่ยตัวเนี้ยจะให้มางีบครั้งละ20นาที5รอบต่อวันให้คุณหมอดู
1: 5รอบต่อวัน
0: แล้วต้องงีบให้ได้ด้วยนะ
1: แล้วถ้าไม่ง่วงอ
0: ่
1: ะ
0: มันก็ต้องง่วง
1: แต่ว่าถ้าคนที่เขาเป็นน่ะเขาน่าจะพร้อมหลับได้ตลอด
0: น่าจะพร้อมถูกใช่
1: โอ้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นขนาดนั้นน่ะไม่เป็นการทํางานทําการเลยนะพี่หมออ
0: ุ๊ยพรีนคิดดูส
1: ิไม่มี energy อ่ะ
0: ก็อยู่ดีๆมันฝันได้เลยอ่ะ
1: ค
0: ือปกติคนเราจะฝันกี่นาทีรู้มั้ยพรีนอ่ะตั้งแต่หลับตาออนเสร็จไปจนถึงฝันเนี่ย90นาทีชั่วโมงครึ่ง
1: ไม่เกินก็นานมากนะเป็นเรื่องเป็นราว
0: นี่คือคนปกตินะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นไอ้โรคลมหลับเนี่ยเขาจะหลับได้ประมาณไม่เกิน15นาที8นาทีฝันน่ะ
1: อ๋อ
0: 8นาทีก็เฝ้าพระอินทร์เห็นตัวเลขอะไรได้ละ
1: ทีเนี้ยมันจะไปกระทบสมมุตินะว่าตอนเนี้ยเกิดมีอาการแบบนี้ใครบ้างเป็นอาการอย่างนี้แต่ยังไม่ได้เกิดภาวะอะไรในลักษณะของการบาดเจ็บหรือโรคเขามีอะไรต้องกังวลถึงในอนาคตบ้างคะ
0: กังวลครับพรีนเพราะว่าการที่มันหลับผิดปกติแล้วมันตื่นหลับมันไม่ได้แค่เกิดกลางวันอย่างเดียวนะกลางคืนเนี่ยเขาจะนอนเป็นก้อนๆเนี่ยเขาเรียกนอนเป็นแฟกเมนต์หรือนอนเป็นช่วงๆหัวใจครับทำงานหนักความดันก็ขึ้นคนเราปกติกลางคืนเนี่ยความดันมันจะต้องลดลงมันจะต้องต่ำลงแต่ทีนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้ความดันมันไม่ลดเพราะว่าไอสารที่ทำให้ตื่นเนี่ยมันเสียไปก็เลยทำให้เขามีความดันสูงอยู่ตลอดเวลาหัวใจก็ทำงานหนัก
1: มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งข้อความมาบอกว่าเคยเป็นนั่งรับประทานอาหารกินข้าวอยู่เนี่ยอยู่ดีๆหลับตกเก้าอี้ไปเลย
0: หลับกลางอากาศอ
1: ย่างนี้หรอพี่หมอ
0: ประมาณนั้นแต่ว่าอันเนี้ยโรคลมหลับเนี่ยมันอาจจะมีอีกอันนึงที่ชัดก็คืออารมณ์จะเข้ามากระตุ้นเช่นถ้าเกิดว่าคนที่เป็นกำลังหัวเราะอยู
1: ่
0: กำลังขำมันๆอยู่เลยเขาหยุดกลางหัวเราะนั่นเลยนะหลับได้กลางหัวเราะเลยเออใช่ไ
1: ม่ได้การขำเนี่ยน่าจะตื่นตัวนะ
0: ไม่
1: เกี่ยวว่าแบบ
0: อารมณ์อะไรก็ตามที่รุนแรงเช่นตลกรุนแรงเครียดรุนแรงหรือโกรธรุนแรงเขาหยุดอย่างเช่นกำลังโกรธเลยนะกำลังจะลงไปทำอะไรแล้วหลับป๊อกไปดูเป็นคนรักสันติทันทีเลยนั่นแหละคือเขาหลับแบบกลางอากาศ
1: น่ากลัวเนาะพี่หมอบอกว่าความดันจะเป็นโรคความดันได
0: ้
1: เป็นโรคหัวใจก็ได้แล้วเป็นอะไรได้อีก
0: โอ้เยอะแยะเลยอ่ะตั้งแต่เรื่องของหัวใจโตหัวใจวายสมองเสี่ยงสโตรกเพราะความดันมันขึ้น
1: ถ้าสมมติความดันสูงมากๆก็ไปทำให้หัวใจเนี่ยมันปั๊มเร็วใช่ไหมคะ
0: ป
1: ั๊
0: มเร็วหัวใจก็กว้างแล้วเกิดอะไรขึ้นเป็นคนที่ใจดีไงใจกว้างไม่ใช่ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: หัวใจโตแล้วหัวใจวาย
1: อันตรายอันตรายนะคะทีนี้แก้ไขยังไงได้บ้าง
0: หนึ่งเลยก็คือว่าหาสาเหตุก่อนว่าภาวะแบบ

0: ลมหลับตัวเนี้ยมันเกิดจากการขาดสารตื่นในสมองไหม
1: ไอ
0: สารตื่นสารตื่นตัวเนี้ยที่เรานั่งคุยกันอยู่ได้นะเพราะมันไอสารตื่นตัวนี้นะ
1: เขาทำงานอยู่
0: เขาทำงานอยู่เขาไฮโปเครตินมันสร้างมาจากเซลล์สมองแค่ประมาณ700,000ถึง70,000ถึงแสนเซลแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเจาะไขสันหลังดูด้วยว่ามันมีไอสารเนี้ยต่ำไหม
1: ไม่ใช่งานเล็กแล้วนะ
0: โอ้โหงานใหญ่นะ
1: งานใหญ่เลยเจาะไขสันหลังด้วย
0: เพื่อดูไอสารตัวเนี้ยสารตื่นเนี้ยมันต่ำไหม
1: อ๋อถ้ามันต่ำแล้วทำไงคะมียากินไหม
0: ต่ำก็เติม
1: เติม
0: ต่ำก็เติมตรงไปตรงมาแต่ทีนี้มันต้องดูก่อนว่าเติมแล้วมันพอไหมเพราะบางคนมันมีอาการที่เรียกว่าเหมือนที่เราคุยกันผีอ้ำขยับไม่ได้เขาเรียกคาตาเพล็กซี่ซึ่งตัวนี้ต้องใช้ยาอีกตัวด้วยก็คือกลุ่มของออกซิเบตเข้าไปช่วย
1: มันเป็นแค่ภาวะไหมพี่หมอภาวะช่วงหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นแล้วมันจะยาวเลย
0: ใช่เป็นแล้วยาวเลยพีนบางทีมันเกี่ยวกับยีนด้วยน
1: ะ
0: มันจะมีคนกลุ่มนึงครับที่มียีนตัวนึงเขาเรียก HLQ นะไอตัวนี้เนี่ย HLAQB เนี่ยมันมีส่วนในการที่ทำลายไอตัวสารตื่นมันเป็นทำลายเซลล์ที่สร้างสารตื่นหรือในบางคนเคยติดเชื้อพวกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
1: H1N1
0: มันก็มีผลทำให้ไอตัวสารตื่นเนี่ยหายไปได้เหมือนกัน
1: มันเป็นไข้หวัดนกใช่ไหม
0: กลุ่มนี้กลุ่มคล้ายๆกันใช่
1: แต่ว่าแบบนี้ถ้าเกิดใครเคยติดเชื้อแล้วตอนนั้นไม่เป็นอะไรอันนี้มา follow up มาตรวจสอบหาคุณหมอได้ถูกไหมคะเข้าแผนกอะไรคะ
0: แผนกที่เกี่ยวกับเรื่องการนอนนั่นคือแผนกนิทราม
1: ีแผนกนี้หรอ
0: มีสิ ไม่ได้พูดเล่นนะ
1: ไม่ได้ไปหาหมอสมองอะไรเง
0: ี้ยเวชศาสตร์นิทรา
1: เวชศาสตร์นิทรา
0: ใช่ใช่
1: ไปทุกโรงพยาบาลไหมคะ
0: โอ้ก็หลับกันทุกโรงพยาบาลเลยไม่ใช่มีเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆที่เป็นโรงเรียนแพทย
1: ์แต่ว่าเบื้องต้นถ้าไปคัดกรองก่อนก็บอกเขาว่า
0: สงสัยเรื่องของการนอนหลับผิดปกติหรือว่าเขาเรียก sleep disorder ก่อนแล้วถ้ามีอาการว่าอยู่ดีๆมันหลับไปอยู่ดีๆมีผีอำอะไรบ่อยๆก็บอกเขาด้วย
1: ซึ่งต้องบอกให้ละเอียดด้วยนะไม่งั้นคุณหมอจะคิดว่าเราเป็นแค่แบบนอนยากอ่ะให้ยานอนหลับให้ยานอนหลับช่วยไหม
0: โอ้ยไม่คำถามดีนะให้ยานอนหลับอาจจะไม่ช่วยเพราะอย่าลืมว่าเราขาดสารตื่นกันไปได้ยานอนหลับเนี่ยอาจจะไปรบกวนยิ่งหนักเลยถูกจริงแต่พินพูดดีนะตรงที่ว่าเราต้องบอกให้ละเอียดเพราะว่าถ้าบางทีเราลืมบอกไปว่าเฮ้ยเราเคยติดเชื้อพวกไข้หวัดหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะลืมคิดไปว่าเราเฮ้ยเราเคยติดเชื้อแล้วมันทำให้ขาดสารตื่นตัวนี้ที่ไฮโปทาลามัส
1: ค่ะโอ้น่ากลัวนะแบบนี้
0: จริง
1: แล้วถ้าใครแบบว่าโดปคาเฟอีนไปเลยช่วยไหมพี่หมอ
0: ได้แต่ได้แต่ใจสั่นนะมันไม่ได้ช่วยทำให้ตื่นเลยพี่สังเกตพอเราโดปคาเฟอีนเนี่ยเราจะเหมือนซอมบี้
1: อ
0: ่ะคือมันไม่ได้แบบสมองมันไม่ได้คิดแล้วว่า
1: คือตื่นแบบเหมือนโดนฟอร์สโดนบังคับให้ตื่นอยู่
0: ถูกตื่นแต่ตาแต่ตัวไม่ตื่นนะ
1: ตาแข็งมากเลย
0: ถูกตาแข็งมากนะ
1: ทีเนี้ยเรื่องของการสังเกตอาการตัวเองทำได้ง่ายๆที่พี่หมอบอก
0: จริง
1: ใช่ไหม
0: แ
1: ล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการจัดตารางการนอนของตัวเองจะมีส่วนช่วยในการป้องกันด้วยไหม
0: เขาเรียก schedule nap schedule nap คือการจัดตารางการงีบก็คืองีบให้บ่อยขึ้นงีบเป็นช่วงๆให้มากขึ้นมันก็จะเติมเต็มได้แต่บางทีนะถ้าอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยมันก็ยากนะพรินพี่มานั่งนึกถึงคนไข้ที่เป็น
1: อ
0: ่ะ
1: เป็นไงบ้างอ่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีใครคอยสังเกตให้เขาเนี่ยว่าเอ้ยเขาเป็นบ่อยหรือเขาวูบไปเพราะว่าบางทีคนพวกนี้พอวูบไปแล้วเขาตื่นมาเขารู้ตัวน่ะมันก็ต่อได้ไงเขาอาจจะไม่รู้
1: เขาจะรู้ไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยเขานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วอยู่ดีๆภาพก็ตัดไปแล้วเขาก็ตื่นมาเขาจะรู้ตัวไหมพี่หมอ
0: ถ้าเขาฝันร้ายหรืออะไรพวกนี้บ่อยๆเขาอาจจะรู้ตัวแต่บางคนเนี่ยพี่ว่ามันก็น่าจะมีคนไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นต้องทำไงดี
1: ว่าแบบฉันมาทำอะไรที่นี่อย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่เขาอาจจะไม่รู้นะคือตื่นมาแล้วก็ต่อได้เลย
1: อ๋อรู้แล้วถ้าไม่มีใครอยู่ด้วยอ่ะก็อยู่ท่านั้นเลยไงใช่ไหมคะล้มตรงไหนก็อยู่แบบนั้นแล้วตื่นขึ้นมาก็รู้ตัวว่าโอ้ฉันทำไมอยู่นี
0: ้หาวิธีง่ายกว่านั้นเถอะหาแฟนเถอะจะได้มีคนช่วยดูให้
1: ไม่แต่นี้ยากหนัก
0: ยากกว่าใช่ไหมหาช็อกมาวาดง่ายกว่า
1: ป้องกัน
0: โอเค
1: ป้องกันได้ยังไงบ้างคะ
0: วิธีป้องกันเนี่ยหนึ่งเลยก็คือว่าให้เราดูครับพรินว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดจากสาเหตุที่มันมาจากสมองเราก็อาจจะต้องเติมยาที่มันช่วยซึ่งปัจจุบันมีการใช้ยาตัวนึงที่จะมาแทนสารตื่นไฮโปเครตินหรือออเร็กซินตัวเนี้ยเขาใช้เขาเรียกว่าเป็นการทดแทนด้วยสารตื่น
1: อ๋อเรามีไม่มีวิธีป้องกันก่อนหรอแบบว่ากินผักชนิดไหน กินอะไรนอนเยอะๆ
0: ต้องไปหนาบแล้วล่ะต้องฟาดแล้วล่ะคือมันเอาไม่อยู่จริงๆอันนี้พูดจริงๆกินอาหารก็ไม่ช่วยเพราะมันเป็นใช่มันเป็นโรคที่เกิดจากสมองนะบางทีเกิดจากยีนด้วย
1: ส่วนใหญ่เกิดกับคนช่วงวัยอายุไหนคะ
0: โอ้คำถามดีนะ10-30ปีเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นเด็กวัยรุ่นหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่วัยทำงานก็เกิดได
1: ้อ๋อ10-30
0: จริง
1: แล้วหลังจากนั้นไม่ค่อยเป็นละ
0: หลังจากนั้นก็มีได้แต่น้อยกว่าแต่มักจะเจอในวัยเนี้ย
1: พี่หมอเคยไหมเคยเป็นหรือเปล่า
0: โ
1: อ้ไม่เคย
0: นี่ทำนี่ตื่นใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นสิไม่งั้นอยู่ตรงนี้ไม่ได้
1: เฮ้ยพี่เราเคยมีครั้งหนึ่ง
0: ยังไงยังไงพิน
1: ก็รู้สึกว่าตัวเองง่วงมากเลยแล้วพอหลับไปแล้ว

0: ก็ฝันอะไรก็ไม่รู้หรือบางทีเวลานั่งสมาธิอ่ะพี่หมอนั่งอยู่เนี่ยไปถึงไหนตุตะเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็มีอันนี้มันเกี่ยวไหม
1: ของพรีนไม่ได้เป็นลมหลับแต่ว่าเป็นลมทิพย์นั่นก็คือมันเกิดจากพรีนเหนื่อยนะบางทีพรีนคิดหลายอย่างคือเขาบอกว่ากลไกของความฝันเนี่ยคือมันพยายามทำให้สิ่งที่เราทำไม่เสร็จตอนกลางวันเนี่ยทำให้เป็นจริงในตอนกลางคืนเพราะฉันพินน่าจะมีอะไรหลายอย่างอะที่ยังคิดยังทำอยู่กลางวัน
0: คือการสารฝัน
1: มันไม่จบคือการสารฝันถูกต้องเลย
0: มันคิดไปเรื่อยเลยเนาะบางทีแล้วแก้ยังไงบ้างคะนั่งสมาธิสวดมนต์ช่วยไหม
1: คือพินต้องทำให้มันจบอาจจะจบโดยการนั่งสมาธิก่อนที่จะนอนก็ได้แล้วสารฝันนั้นต่อในสมาธิให้มันจบไป
0: ค่ะช่วงเวลาการนอนนะฝึกให้มีวินัยช่วยพัฒนาสมองเราดูแลสมองเราได
1: ้ได้ครับพรินก
0: ็
1: คือจัดการนอนให้เป็นเวลาอันนี้คีย์เวิร์ดพรินถามอันนี้ดีนะคุณผู้ชมต้องจำไว้ดีๆเลยนะคนที่จะนอนได้ไม่เสี่ยงลมหลับเนี่ยครับก็คือคนที่จะต้องนอนให้วันหยุดเหมือนกับวันธรรมดาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมจะขยายง่ายๆก็คือว่าวันหยุดเรามักจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันศุกร์แล้วอะวันเสาร์ตื่นสายโดนนี่นั่นไม่ได้นะครับ
0: วันศุกร์ก็คือยาวเลยไง
1: มันคือแฮปปี้ฟรายเดย
0: ์
1: ไม่ได้นะครับคนที่อยากที่จะป้องกันก็คือต้องนอนให้ตรงกันตื่นตรงกันและหลับตรงกันทุกวันเช่นวันเสาร์เคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงเหมือนวันจันทร์อย่างเงี้ยให้เหมือนกันเลยอ
0: ันนี้คือสุขอนามัยการนอนที่ดี
1: ถูก
0: ควรจะเป็นแบบนี้หลับวันอาทิตย์พี่ไม่รู้เป็นไรอ่ะพี่หมอ
1: ทำไมอ่ะสุขสลบตกด้วยวันอาทิตย์หรอ
0: หลับกลางวันเป็นเด็กน้อยเลยอ่ะ
1: อ๋อเหมือนเด็กเบบี้ใช่ไหมเพราะว่าพี่เหนื่อยสะสมอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เขาเรียกเหนื่อยสะสมแล้วมันก็เลยไปยาวนะ
0: อ๋อไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เป็นไร
0: นะหลับ2ชั่วโมงเลยนะ
1: แต่มันเป็นตัวที่บอกนะว่าร่างกายเราล้าจริงๆพี
0: ่ยังดีที่นอนได้แล้วกันพี่หมอชวนคุณผู้ชมนะคะตรวจสุขภาพของตัวเองในแต่ละวันนะว่าการกินการนอนของเราเนี่ยมันโอเคไหมถ้ามันไม่โอเคยังไงเนี่ยนะต้องรีบหาวิธีดูแล
1: แมวดำกระโดดข้ามหน้า3ทีบางอย่างก็ป้องกันยากนะ
0: โอ้ยหาวิธีป้องกันดีกว่ากินนอนให้มีวินัยที่พี่หมอแนะนำนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงเนี้ยจะมีกิจกรรมดีๆพี่หมอวันนี้วันที่เท่าไหร
1: ่วันที่10
0: วันที่12วันแม่แห่งชาตินะคะท่านใดที่อยากจะตรวจสุขภาพนะคะคุณแม่มาหาหมอไทยPBSของเราคนสู้โรคมีงานดีๆแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปดูงานของเราเป็นงานแฟร์สุขภาพเพื่อครอบครัวค่ะคุณผู้ชมคะงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าพาคุณพ่อคุณแม่นะคะคนในครอบครัวมาใส่ใจสุขภาพกันได้นะคะคนสู้โรคเดลี่ Family Health Fair ค่ะงานนี้สำหรับคุณผู้หญิงอัปเกรดสุขภาพครบวงจรได้เลยนะคะเรามีเครือข่ายสาธารณสุขชั้นนำมาร่วมดูแลสุขภาพของทุกคนแบบฟรีตลอดทั้งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งนรีเวชโดยมูลนิธิกาญจนบารมีปรึกษาปัญหาสุขภาพแม่และเด็กกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลเวิร์กช็อปกายภาพบำบัดและศาสตร์การดูแลแม่หลังคลอดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและอยู่สุขแคร์บำบัดความเครียดเยียวยาจิตใจของผู้เป็นแม่กลุ่มแซนด์วิชเจเนอเรชั่นกับทีม MCAT และรถเพื่อนใจพร้อมนะเรื่องของการเสวนาความรู้ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวตลอดทั้งวันค่ะ16สิงหาคมนี้นะคะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง15 นาฬิกานะคะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะก็มาพบกันได้งานดีๆแบบนี้นะคะอ่ะย้ำอีกทีนึง16นะพี่หม
1: อ
0: 12ไม่ต้องมานะ
1: บอกแม่ด้วย
0: ไม่มี12พาคุณแม่ไปทานข้าวนะคะแล้วก็อย่าทำให้คุณแม่เครียดให้คุณแม่นอนหลับพักผ่อนให้ดีถูกไหมพี่หมอมีแผนไว้ไหนแนะนำหน่อยแนะนำสำหรับสุขภาพคุณแม่โดยเฉพาะผู้หญิงสตรีสูงวัย
1: คุณแม่จำง่ายๆเลยครับถ้ามีลูกดีเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยแล้วลูกก็ดูแลให้คุณแม่ด้วยใครไม่เคยตรวจสุขภาพรีบมาตรวจเลยครับงานเนี้ยแฟร์ของเราดีๆเนี่ยตรวจสุขภาพให้คุณแม่ด้วยนะครับที่สำคัญเลยก็คือมีอะไรนะ
0: มี
1: เวิร์กช็อป
0: คัดกรองมะเร็งด้วยมีเวิร์กช็อปมีงานเสวนาแล้วช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของผู้หญิง
1: มีนรีเวช
0: พี่หมอเจอคนไข้แบบไหนมากสุดช่วงนี
1: ้ก็มีคนไข้ก้อนเนื้องอกหมดลูกมีเนื้องอกที่แบบหน้าอกก็มี
0: ทิ้งท้าย1 นาทีพี่หมอแนะนำเรื่องสุขภาพทั่วไปให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: อยากฝากเอาไว้ครับก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังไม่รู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคลมหลับหรือว่าโรคอะไรก็ตามให้เจาะเลือดดูก่อนการเจาะเลือดหรือแลบง่ายๆเนี่ยครับบางทีมันจะช่วยตอบโจทย์และจับผู้ร้ายให้เราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือจริงๆคุณลูกก็สำคัญครับให้ตรวจตัวเองไว้ด้วยเพราะว่าบางทีนะครับการที่สุขภาพดีนั่งคุยกันได้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยนะครับลองเจาะเลือดตรวจดูก่อนครับ
0: ค่ะใครนะคะที่ผีอำบ่อยๆนะคิดว่าวันนี้ต้องไป สะเดาะเคราะห์ทำอะไรแล้วบางทีนอกเหนือจากศาสตร์นั้นแล้วนะคุณผู้ชมลองดูเรื่องของศาสตร์ทางการแพทย์บ้างนะคะว่าเรามีภาวะความเสี่ยงอะไรในเรื่องของภาวะทางสมองหรือว่าการหลับการนอนบ้าง

0: บ้างแล้วหรือเปล่านะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยพี่หมอต้นนายแพทย์กฤษดาศรีรามพูดพ่วงในการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาติขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณผู้ชมครับ
0: และหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อแนะนำเพิ่มเติมมีรายละเอียดเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอยากสอบถามดูแลสุขภาพด้วยกันนะคะฝากไว้ด้วยแฟนเพจคนสู้โรคเดลี่สำหรับวันนี้พีและทีมงานทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเครือข่ายกาแฟสตูนนัดรวมพลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับโรบัสต้าท้องถิ่นพลิกโฉมสู่ฝ่ายโรบัสต้าสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนชาวบ้านหอบถุงเปลือกไข่ต่อคิวแลกไข่ไก่แน่นวัดจังหวัดชลบุรีหลังเจ้าอาวาสคิดไอเดียเปลือกไข่แลกไข่เปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยสร้างจิตสำนึกอารักสิ่งแวดล้อมสุภาชาอินทราฤทธิ์พาลองยาสีฟันเอนไซม์เฮิร์บบุกผาวันจากสมุนไพร8ชนิดปลูกด้วย2มือชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์สร้างรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทมีที่เที่ยวในจังหวัดพังงามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับแต่ว่าต้องเดินทางขึ้นเขานิดกันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไปดูทะเลหมอกนะครับแต่ว่าถ้าถึงช่วงเช้าแล้วรับรองว่าได้เห็นทะเลหมอกหนาแน่นอย่างแน่นอนนะครับมีชื่อว่าเขาไข่นุ้ยที่ถือเป็นทะเลหมอกเมืองใต้แห่งพังงาเลยครับตั้งแต่ช่วงเวลา 5:30 เป็นต้นไปครับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยต่างชาตินะครับทยอยเดินทางไปยังจุดชมวิวต่อเนื่องนะครับไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลหมอกณเขาไข่นุ้ยที่ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลหมอกเมืองใต้เนื่องจากว่าสามารถชมทะเลหมอกได้เกือบตลอดทั้งปีครับจุดนี้จะได้ชมทะเลหมอกท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนนะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดหลังฝนตกที่ผืนหมอกสีขาวปกคลุมทั่วหุบเขาครับก่อนที่แสงแรกของวันจะค่อยๆสะส่องเหนือขอบฟ้าขึ้นมายิ่งช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับความชื้นสูงก็ทำให้เกิดทะเลหมอกปกคลุมหุบเขาหนาแน่นนอกจากนี้ครับยังมองเห็นวิวแบบพาโนรามาของผืนป่าแล้วก็แนวเทือกเขาครับและมีอาหารกับที่พักที่กางเต็นท์หลายรูปแบบนะครับสำหรับบริการนักท่องเที่ยว
1: ก็ติดต่อมาก็ตอนที่ว่ามันมีหลายรูปแบบแล้วแต่ลูกค้าจะสนใจแบบไหนบางคนก็มากางเต็นท์มานอนหรือมาห้องพักอะไรก็ทุกอย่างและอาหารการกินจะเอามาเองหรือไปสั่งทางนี้ถ้าสั่งทางนี้ก็เรามีซีฟู้ดตอนเย็นให้เพียบมีจัดเป็นเซตของใครถ้ามีมา3ชุดชุด2คนหรือชุดกับ5คนเราก็จัดคนละเซตกันไม่เกี่ยวคนเดียวก็เซตทุกอย่างมีซีฟู้ด5อย่างให้ตอนเย็นตอนเช้าก็มีขนมปังโรตีและแต่ชากาแฟไข่ดาวพวกนี้ก็ขนมพื้นบ้านข้าวยำมั่งอะไรมั่งแต่ช่วงนี้ข้าวหมกไก่ขนมจีนแต่ก่อนกลางคืนเราก็คุยกับแขกก่อนว่าเขาจะต้องการแบบไหนตอนอาหารเช้านะตอนค่ำนี่เราจัดมาเลยกุ้งหอยปูปลาคือครบจัดชัดเจนเลยกางเต็นท์ก็ได้นอนจองห้องพักก็ได้สำรองแต่ต้องสำรองมาก่อนเพราะทางนี้มันจะขึ้นลำบากเพราะทางมันจะลำบากหน่อย
0: ถ้าอยากไปชมทะเลหมอกนะครับควรออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดนะครับเพื่อให้ทันช่วงเวลาที่ทะเลหมอกสวยที่สุดด้วยแล้วก็ทางวิสาหกิจชุมชนก็จะเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับดูแลความปลอดภัยและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ที่มาเยือนนะครับได้รับความประทับใจแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเขาไข่นุ้ยให้อยู่ไปยาวๆครับที่นี่ถ่ายภาพกับวิวธรรมชาตินะครับความสวยงามจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากยิ่งเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักกัตเตอร์ต่างๆก็ต้องจองคิวรับบริการต่างๆก่อนด้วยครับมีที่เที่ยวแล้วนะครับก็มีเครื่องดื่มก็คือกาแฟนะครับของดีในภาคใต้ที่จังหวัดสตูลบ้างนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับกาแฟโรบัสต้าของสตูลซึ่งพื้นที่ในการปลูกเนี่ยเขาเอื้ออำนวยแล้วก็ได้เปรียบดีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ชาวบ้านรวมถึงผู้ประกอบการนัดรวมพลกันนะครับมาจดระดับโรบัสต้าท้องถิ่นให้กลายเป็นกาแฟแบบฝ่ายโรบัสต้าสร้างมูลค่าเพิ่มครับเครือข่ายกาแฟจังหวัดสตูลนัดพบนะครับมาเรียนรู้มีทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปแล้วก็บาริสต้ารุ่นใหม่ในพื้นที่ครับนำผลผลิตกาแฟจากแปลงต่างๆในฤดูกาลล่าสุดนี้รับมาทดลองชิมแล้วก็แลกเปลี่ยนเทคนิคการพัฒนารสชาติโดยเน้นย้ำจุดเด่นพื้นที่สตูลที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าอยู่แล้วครับ ซึ่งทนแดดทนแล้งเราก็ให้สารโพลีฟีนอลสูงครับหวังดันกาแฟสตูลสู่กาแฟพิเศษหรือว่าฝ่ายโรบัสต้าสร้างรายได้ที่สูงขึ้นโดยเน้นการส่งต่อเทคโนโลยีความรู้แล้วก็เมล็ดกาแฟระหว่างสมาชิกนะครับเราก็สนับสนุนให้ร้านคาเฟ่ในพื้นที่หันมาใช้ผลผลิตในจังหวัดแทนการนำเข้ากาแฟจากต่างถิ่นครับ
2: คือเป้าหมายของคือขายกาแฟสตูลเนี่ยของเราเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะผลิตเป็นแมสเพื่อส่งอุตสาหกรรมนะเราต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าในแต่ละขั้นตอนนี่ด้วยตัวของเราเองเพราะปกตินี่ถ้าสมมติว่าเราปลูกเนี่ยปลูกโดยการพอสีได้กาแฟสารแล้วเราก็อาจจะส่งพวกบริษัทอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าของเรานี่เราจะพอโปรเซสเสร็จได้กาแฟสารเราก็มาเพิ่มมูลค่าโดยการขายตัวผลผลิตที่หลังจากคั่วแล้วหรือไม่ก็อยู่ในร้านของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางของเราก็คือว่าเราต้องการที่จะผลิตในเรื่องของกาแฟคุณภาพกาแฟพรีเมียมแล้วไปสู่ตลาดที่ไม่ใช่ตลาดทั่วไปแล้วก็ตลาดที่เขาต้องการกาแฟพรีเมียม
0: ปัจจุบันกาแฟโรบัสต้าสตูลนะครับเน้นปรับปรุงวิธีปลูกให้ร่มเงาบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ใช้เทคนิคแปรรูปพิเศษนะครับจนลดความขมฝาดแบบเดิมเปลี่ยนเป็นกลิ่นหอมดอกไม้แล้วก็มีความซับซ้อนคล้ายกับผลไม้ครับซึ่งตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหากาแฟคุณภาพสูง
3: คือเราเริ่มมั่นใจว่ากาแฟสตูลนะมีจุดขายในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาแฟโบราณที่เรามีมานานแล้วเรื่องวัฒนธรรมการกินกาแฟหรือเป็นแบบกาแฟโบราณเช่นโกปีเราก็มีเป็นการกินแบบคุ้นชินกันมาร้อยปีแล้วมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการทำโกปีด้วยสูตรเก่าแก่ของแต่ละหมู่บ้านครับมีเอกลักษณ์ที่คนเหมาะสำหรับการตลาดของกาแฟแล้วการปลูกก็ทดสอบแล้วว่าพื้นที่ในจังหวัดสตูลมีสภาพดินฟ้าอากาศที่ทำให้กาแฟมีรสชาติดีขึ้นไประดับอาเซียนแล้วก็ระดับประเทศแล้ว
0: และยังมีแบรนด์กาแฟเครือข่ายที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ครบวงจรนะครับแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีเอกลักษณ์ต่างกันบางแบรนด์เน้นบอดี้แน่นนัวครับบางแบรนด์เน้นกลิ่นหอมเบอร์รี่หวานฉ่ำก็แบ่งปันความรู้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ให้กับเด็กๆบาริสต้านำไปขายกันปีนี้ราคากาแฟเชอร์รี่สดนะครับพุ่งสูงถึง40บาทต่อกิโลกรัมจากเดิมเพียง10บาทนี่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเกษตรกรสตูลด้วยครับตัวกาแฟโรบัสต้านี่เหมาะเอาไปชงเมนูนมแล้วก็เอสเปรสโซ่แล้วก็มีการแปรรูปที่พิถีพิถันนะครับคุณผู้ชมคัดเฉพาะเมล็ดสุกแดงแบบ 100% แบบปรุงจึงได้รสชาติที่ดีเป็นพิเศษครับไปดูยายที่โคราชนะครับเขาเลือกทำฟาร์มจิ้งหรีดในพื้นที่บ้านของตัวเองไม่ต้องกว้างใหญ่อะไรมากแต่ว่าได้ผลผลิตดีครับมีทั้งขายแบบจิ้งหรีดสดแล้วก็มีแบบทอดกรอบนะครับขายเฉพาะในพื้นที่ก็แทบไม่พอแล้วครับ

0: โตได้ดีแล้วก็ต้องเน้นเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยด้วยครับจะใช้ผ้าสแลนหรือว่ามุ้งตาข่ายมาปิดฝาบ่อให้มิดชิดเลยครับอันนี้กันจิ้งหรีดกระโดดหนีด้วยกันพวกจิ้งจกนกหรือว่ามดแมลงเข้ามากินด้วยครับ
1: การเลี้ยงจิ้งหรีดนี่นานไหมครับกว่าจะได้ขาย
2: 45วัน
1: 45วันเนาะในการดูแลการเลี้ยงดูมันเนี่ยเราก็ดูแลมันยังไง
2: ยากไหมไม่ยากตื่นเช้ามาก็เอาหัวอาหารให้มันเอาน้ำให้มัน
1: ใช้อะไรเลี้ยงครับ
2: ใช้หัวอาหารแล้วก็ใบผักตำลึงฟักทอง
1: ครับขายยังไงขายกิโลกรัมละเท่าไหร
2: ่120ขายน้ำตาหมู่บ้าน
1: เราไม่ได้ส่งตลาดใช่ไหม
2: ไม
1: ่ขายอาศัยตามหมู่บ้านเนาะ
2: ตามหมู่บ้าน
1: กิโลละ
2: 120
0: ก่อนจับขาย 2-3 วันนะครับจะงดอาหารสำเร็จรูปทั้งหมดเลยครับแล้วเปลี่ยนมาให้ใบผักไปตำลึงฟักทองหรือว่าแตงกวาแทนเพื่อลดกลิ่นคาวแล้วก็ล้างท้องจิ้งหรีดให้สะอาดด้วยต้นทุนเฉลี่ยต่อบ่อต่อเดือนนะครับประมาณ600บาทเท่านั้นแต่สร้างรายได้ 1,700 ถึง 2,550 บาทต่อบ่อต่อรอบการจับแล้วก็ยังขายจิ้งหรีดทอดสูตรเด็ดด้วยครับตั้งกระทะให้น้ำมันเดือดจัดนะครับเอาจิ้งหรีดที่ล้างสะอาดแล้วต้มน้ำร้อนสักครั้งหนึ่งแล้วก็ลงไปทอดพร้อมกับใบมะกรูดเล็กน้อยให้เกิดกลิ่นหอมนะครับปรุงรสด้วยเกลือซอสหรือว่าผงปรุงรสได้ตามความชอบครับปัจจุบันนี้กลายเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วก็หมดเกลี้ยงทุกรอบนะครับคุณผู้ชมนี่ถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดหรือว่าโปรตีนแห่งอนาคตเป็นแมลงเศรษฐกิจตัวเด่นที่น่าสนใจตัวหนึ่งครับวัดในจังหวัดชลบุรีครับปกติก็จะมีการแจกไข่ต้มให้กับชาวบ้านทุกวันอยู่แล้วครับแต่เห็นว่าพอแจกเยอะๆเนี่ยเปลือกไข่ก็เหลือทิ้งนะครับเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าให้ชาวบ้านเอาเปลือกไข่กลับมาแลกไข่กันที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเอาเปลือกไข่เหล่านี้ไปทำเป็นปุ๋ยไม่ทิ้งให้เสียเปล่าครับชาวบ้านกว่า100คนนะครับต่างถือถุงบรรจุเปลือกไข่ต้มเดินทางมาต่อแถวรอแลกไข่ไก่กับวัดวรพจน์สังฆาวาสที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับภายใต้โครงการเปลือกไข่แลกไข่ซึ่งได้เริ่มโดยพระครูถาวรศรัทธาคุณหรือว่าพระครูป้อมเป็นเจ้าอาวาสนะครับเพื่อส่งเสริมการเอาของที่เหลือใช้เนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ใหม่แล้วก็ยังได้ช่วยชาวบ้านลดค่าครองชีพแล้วก็ยังแจกนมให้กับเด็กๆที่ตามพ่อแม่มารับไข่ด้วยพระครูป้อมบอกว่าทุกวันอาทิตย์นะครับวัดจะแจกไข่ต้มเป็นประจำอยู่แล้วครับซึ่งไข่ต้มทั้งหมดเนี่ยได้มาจากวัดหลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหารโดยเห็นว่าเปลือกไข่มักจะถูกทิ้งเป็นขยะก็เลยเกิดแนวคิดให้ผู้ที่มารับไข่นะครับเอาเปลือกไข่ต้มเนี่ยกลับมาคืนวัดจะได้เอาไปบดแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยธรรมชาติต่
3: ออ๋อเราทำเป็นโครงการคือที่วัดเราเนี่ยแจกไข่ต้มทุกอาทิตย์อยู่แล้วให้โยมแล้วก็หลังแล้วก็ทำเป็นโครงการเอาเปลือกไข่มาทำเป็นปุ๋ยก็ใครรับไข่ต้มไปก็งวดหน้ามาก็เอาเปลือกมาเอาเปลือกมาแล้วไข่ต้มไปอีกทีนึงเราจะได้ไม่ต้องเอาไปทิ้งไงจะได้เอาเป็นปุ๋ยใส่พืชใส่ต้นมงต้นไม้อะไรพวกนี้ได้
4: ก
3: ็
4: คือเปลือกไข่ก็ทำเป็นปุ๋ยได
3: ้ได้ตำให้ละเอียดเลยตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับเกลือหน่อย
4: บอกเมื่อกี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ชาวบ้านว่า
3: ใช่ใช่บอกว่าหน้าให้เอาเก็บเปลือกไข่มาด้วยไม่ต้องเอาไปทิ้งเอามาทำเป็นประโยชน์
0: ปุ๋ยที่ได้จากเปลือกไข่ก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับเอาไว้ใส่ต้นไม้ใส่พืชผักอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพดินแล้วก็ยังลดปริมาณขยะและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยครับผลตอบรับถือว่าเกินคาดหมายครับเจ้าอาวาสบอกว่าชาวบ้านเขาตั้งใจเก็บเปลือกไข่ที่แกะทิ้งเอาไว้แล้วนะครับสะสมกันมาแล้วเอามาแลกกันทุกอาทิตย์เต็มวัดไปหมดเลยครับไปดูทักษะชีวิตที่มอบให้กับเด็กนักเรียนที่จังหวัดชัยนาทกันนะครับนั่นคือทักษะในการว่ายน้ำเอาตัวรอดนะครับถ้าวันนึงไปเกิดอุบัติเหตุจมน้ำหรือว่ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นจะได้รอดชีวิตได้มากขึ้นครับ
5: ตามแรงพื้นแข็งแรงแข็งขาแรงๆนะครับเหยียดขานะเหยียดขาเหยียดแขนนะครับปกติเหยียดแขน
0: นี่แหละครับสอนตั้งแต่การลอยตัวการเตะเท้าแล้วก็การว่ายเข้าหาฝั่งให้นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมว่าตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองชัยนาทจำนวน30คนนะครับเป็นน้องชั้นประถมหมดเลยครับมาเรียนว่ายน้ำกันที่สระว่ายน้ำกอล์ฟ19ในอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อเรียนว่ายน้ำกับครูผู้ฝึกสอนประจำสระตามโครงการป้องกันความสูญเสียและเอาตัวรอดจากการจมน้ำในเด็กนะครับ เพราะว่าแต่ละปีครับมีเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กประถมนะครับมักจะจมน้ำเสียชีวิตจากการเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆตามที่เห็นข่าวกันนะครับในช่วงวันหยุดซึ่งทางโรงเรียนก็ร่วมมือกับเทศบาลตำบลเสือโฮกจัดโครงการนี้ขึ้น
6: หนูเคยเรียนว่ายน้ำมาก่อนไหมคะลูกเคยเรียนมีอ๋อมีพื้นฐานมานิดหน่อยวันนี้มาทบทวนเหรอลูกแล้วตอนนี้สามารถช่วยเพื่อนได้ยังหรือว่าช่วยตัวเองได้อย่างเดียวก่อนหมอช่วยตัวเองก่อนอยากให้มีแบบนี้บ่อยๆไหมลูกมาว่ายน้ำทบทวนอย่างนี้ต้องบอกคุณครูบอกคุณผอ.เนาะขอว่ายทบทวนสักเดือนละครั้งโอเคไหม
7: วันนี้โรงเรียนวัดแหลมว่านะครับได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลเสือโฮกนะครับซึ่งจัดโครงการเอาชีวิตรอดนะจากการจมน้ำนะครับซึ่งโรงเรียนวัดแหลมว่าก็ได้จัดกิจกรรมตะโกนโยนยื่นนะครับให้ลูกๆนักเรียนทุกคนเพื่อเอาชีวิตรอดในการจมน้ำในช่วงปิดเทอมเนี่ยนักเรียนก็จะไปเล่นน้ำนะครับตามบ้านช่องต่างๆซึ่งมีในน้ำคูคลองเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการเสี่ยงชีวิตนะครับโรงเรียนวัดแหลมว่าเราจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเด็กนักเรียนครับ
6: สร้างภูมิคุ้มกันให้น้อง
7: ๆครับผม
6: แล้วก็อันนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ล่ะครับผม
7: ร
6: ุ่
7: นแรกเลยครับ
6: รุ่นแรกแล้วจะมีรุ่นต่อๆไป
7: ก็ได้รับงบประมาณจากท่านนายกมูลเดชเกษตรสวรรค์นะครับนายกเทศบาลตำบลเสือโฮกครับ
6: ครับผม
7: ก็จะจัดทุกปีครับ
0: เรายังสอนเทคนิคการขอความช่วยเหลือและก็การให้ความช่วยเหลือผู้ตกน้ำในหลักการของการตะโกนโยนยื่นนะครับคือ1ผู้ที่ตกน้ำหรือว่าผู้ที่เห็นเหตุการณ์ให้รีบตะโกนขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ2คือโยนวัสดุหรือว่าสิ่งของที่สามารถปล่อยน้ำได้ลงไปให้ผู้ที่กำลังจมน้ำได้เกาะเป็นเครื่องชูชีพนะครับแล้วก็3ถ้าหากทำได้ก็หาวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถยื่นลงไปในน้ำให้ผู้ที่กำลังจมน้ำได้เกาะหรือว่าจับแล้วก็ลากกลับเข้าหาฝั่งได้ครับถ้ามีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำความเข้าใจในขั้นตอนแบบนี้เป็นประจำนะครับเด็กๆก็จะเกิดความชำนาญนะครับเอาไว้ป้องกันตัวเองได้รวมถึงมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นปลอดภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยครับพาคุณผู้ชมไปดูผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร8ชนิดที่ปลูกด้วย2มือของชาวบ้านชุมชนตำบลนครสวรรค์ออกที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับสูยาสีฟันสมุนไพรสร้างรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับวันนี้ไปดูเบื้องหลังกระบวนการผลิตยาสีฟันเอ็มไซเฮิร์บบุปผาวันแล้วก็เส้นทางการต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้กับคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์ครับ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนยาสีฟันสมุนไพรแอนไซเฮิร์บบุปผาวันค่ะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของการนำสมุนไพรนี่แหละค่ะมาผลิตเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะคะแต่ก่อนอื่นที่ฉันขออนุญาตเก็บสมุนไพรรอบๆบ้านเหล่านี้ก่อนเพื่อนำไปผลิตเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการกันค่ะว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
1: จากสมุนไพรทั้ง8ชนิดทั้งใบฝรั่งรากหางปลาไหลเผือกใบคอยฟ้าทลายโจรและอีกหลายอย่างเป็นการรวมพลังสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามาดูแลช่องปากซึ่งสมุนไพรทั้ง8ชนิดนี้ก็รับซื้อมาจากเครือข่ายเกษตรกรค่ะทุกชนิดผ่านการตากอบแห้งและบดละเอียดก่อนนำมาสกัดเป็นส่วนผสมสำคัญของยาสีฟันแอนไซเฮิร์บบุปผาวันค่ะซึ่งกระแสสมุนไพรในชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากก็กำลังได้รับความนิยมและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือนเลยค่ะแม้ส่วนผสมของยาสีฟันจะเป็นสูตรลับเฉพาะแต่พี่บุปผาประธานกลุ่มบอกว่าหัวใจสำคัญของยาสีฟันก็คือสมุนไพรทั้ง8ชนิดนี้แหละค่ะที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและผสมแอนไซม์จากผลไม้สูตรที่ไม่เหมือนใครลดอาการปวดฟันอีกด้วยค่ะ
2: ก็จึงเราใช้สมุนไพรของเรานะคะที่บดเป็นผงทั้งหมด8ตัวนะคะมาเอานำมาต้มนะคะต้มผ่านกระบวนการความร้อน1ชั่วโมงนะคะต้มจนได้เป็นสารสกัดสีนี้ค่ะรวมกันเป็นชนิด
3: นี่คือสมุนไพรทั้ง8ชนิดก็จะเป็นน้ำแบบนี้
2: ใช่ค่ะ
3: ผ่านการต้มแล้ว
2: ใช่ค่ะการต้มเพื่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เอามาผสมในเนื้อยาสีฟันอีกทีค่ะ
3: ส่วนประกอบอื่นๆมีอะไรบ้างคะ
2: ส่วนประกอบอื่นๆในยาสีฟันนอกจากเราทำเนื้อยาสีฟันแล้วเราก็จะมีที่สำคัญก็เลยเราทำน้ำเอนไซม์จากสับปะรดค่ะ
3: น้ำเอนไซม์
2: ใช่ค่ะน้ำเอนไซม์จากสับปะรด
3: หรือว่าผล
2: ในตัวเอนไซม์นะคะเขาจะช่วยขจัดคราบพวกฉาคราบกาแฟคราบหินปูนที่คราบเกาะค่ะตัวนี้ก็จะมีส่วนในการช่วยออกไปด้วยค่ะ
1: เมื่อส่วนผสมเตรียมพร้อมทั้งหมดแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการกวนนำทุกอย่างลงสู่หม้อกวนขนาด50ลิตรซึ่งภายในห้องนี้พนักงานทุกคนจะต้องสวมชุดปฏิบัติการตามมาตรฐานสุขอนามัยเมื่อสารตั้งต้นของยาสีฟันผ่านความร้อนจนได้อุณหภูมิที่เหมาะสมจึงเติมส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะแล้วกวนให้เข้ากันอย่างทั่วถึง
3: ต้องคนนานไหมคะ
2: ก็จนกว่าจะเข้ากันแต่ว่าน้ำเราอะเดือดตั้งแต่แรกแล้วนะคะพอน้ำเราเดือดแต่แรกน้ำสมุนไพรเราก็ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยพอเอามาผสมกันนะคะในเมื่อค่อนข้างจะไม่ถึงเดือดแล้วนะคะก็เราก็จะใส่สารที่ทำให้เป็นเนื้อยาสีฟันเรียกว่าสารเหนียวนะคะตอนนี
3: ้อันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวเบื้องต้นก่อน
2: ใช่ตอนนี้ก็จะทำให้ตัวเนื้อยาสีฟันเกาะกันแล้วค่ะ
1: ระหว่างที่กวนส่วนผสมจนเนื้อยาสีฟันเริ่มหนืดแล้วก็เติมแมนทอนเพิ่มความเย็นสดชื่นจากนั้นก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนได้เนื้อยาสีฟันที่ละเอียดเนียนและขึ้นเงาค่ะแต่ที่น่าทึ่งก็คือขั้นตอนสำคัญนี้ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีเท่านั้นค่ะเมื่อได้เนื้อยาสีฟันตามสูตรแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการบรรจุเพียงกดเครื่องเนื้อยาสีฟันก็ลงไปอยู่ในหลอดจากนั้นก็นำไปชั่งน้ำหนักให้ได้ปริมาณตามกำหนดก่อนติดสติ๊กเกอร์และบรรจุลงกล่องก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคและคุ้มมากๆค่ะเพราะว่าหลอดใหญ่ขนาด130กรัมหลอดเดียวใช้ได้ถึง600ครั้งนานเกือบปีเลยค่ะ
3: คุณผู้ชมค่ะจากภูมิปัญญาของคนไทยนะคะที่ใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพในอดีตค่ะวันนี้เขามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะเป็นของชุมชนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยและเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นยาสีฟันกล่องสีเขียวแบบนี้นะคะยังมีสีม่วงอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมแตกต่างกันยังไงบ้างคะสองกล่องนี
2: ้ค่ะสีเขียวนะคะ ป็นสูตรจากเอนไซม์สับปะรดค่ะซึ่งเป็นสมุนไพร8ชนิดเอนไซม์ตัวนี้จะช่วยในเรื่องขจัดคราบชาคราบกาแฟคราบหินปูนนะคะแล้วก็เรื่องปวดฟันเสียวฟันสรุปว่าสีเขียวน่ะช่วยเรื่องฟันค่ะแต่ส่วนแตกต่างก็คือสีม่วงสีม่วงเป็นสูตรข้าวไรซ์เบอร์รี่ทำจากน้ำมันนะคะที่สกัดมาข้าวเนี่ยเป็นข้าวอินทรีย์ของชาวจังหวัดนครสวรรค์ตัวน้ำสกัดข้าวนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องการสมานแผลในช่องปากนั่นก็หมายความว่าตัวสูตรยาสีฟันไรซ์เบอร์รี่เนี่ยจะช่วยเรื่องสมานแผลในเหงือกเลือดออกตามลายฟันนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการเหงือกร่นนิดนึงนะคะเริ่มร่นแล้วตัวนี้ก็จะได้ไปสมานแผลแล้วก็ดูแลเหงือกก็สรุปว่าสีม่วงดูแลเหงือกสีเขียวดูแลฟันค่ะเริ่มต้นลงนะคะว่าตัวคนที่ทำยาสีฟันพี่บุพภาวันเองนี่ค่ะเคยมีปัญหาเรื่องฟันนะคะแล้วก็มาหาหมอก็จะต้องถอนฟันนะคะแต่ด้วยความโชคดีที่มีคุณตาซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านมีความรู้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดีคุณตาทำยาสีฟันชนิดผงค่ะแล้วก็เลยให้ยาสีฟันเนี่ยมาใช้ก่อนที่จะถอนฟันนะคะเพราะคุณหมอบอกว่ารากฟันมีปัญหาจะต้องถอนฟันแต่ด้วยเริ่มเป็นนะคะพอเอายาสีฟันของคุณตามาใช้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะสรุปว่าฟันน่ะที่ปวดหายแล้วก็ไม่ต้องไปถอนฟันค่ะ
3: จริงเหรอคะ
2: จริงค่ะอันนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเลยบอก

0: ว่าอยากทำยาสีฟันให้คนที่มีปัญหาในช่องปากได้ใช้ค่ะ
1: ยาสีฟันก็ขายได้แถมสมาชิกที่เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตก็มีรายได้จากการทำงาน

0: ลอดเลยค่ะถ้ามีงานปุ๊บพี่เขาก็ผลิตยาปุ๊บก็จะมาช่วยกันทุกครั้งค่ะถ้าไม่มีงานผลิตยาก็จะอยู่บ้านเมื่อมีงานก็เรียกมาก็มาทำค่ะ
1: เรามีรายได้จากตรงนี้ยังไงคะ
0: วันละ500ค่ะพี่จ้างวันละ500วันไหนที่งานที่เยอะพี่เขาก็ให้พิเศษค่ะแล้วก็อย่างปีนึงก็ได้อะไรปันผลปีละประมาณ 3,000 ค่ะ
1: ก็ต่อยอดไปเรื่อยๆ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ประมาณ10ปี
0: ค่ะ10ปีแล้ว
1: รู้สึกยังไงบ้างคะพ
0: ี่ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องไปถามทํางานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสบายใจทําอยู่กับพี่น้องเลย
2: ยาสีฟันสมุนไพรแอนไซเฮิร์บได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆมากมายและได้รับรางวัลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนอย. Quality Award ประจำปี2564อีกทั้งได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาพี่บุปผาบอกว่ากว่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ
3: หนึ่งเลยค่ะถ้ามีผลิตภัณฑ์นะคะอยากจะทำอะไรครั้งแรกคือต้องนึกปัญหาของผู้ซื้อก่อนนะคะผู้บริโภคเจอปัญหาอะไรเราต้องทำผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อแก้ปัญหาเราไม่ใช่ขายผลิตภัณฑ์นั้นสิ่งแรกคือการแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคสิ่งที่สองคือสร้างความแตกต่างสิ่งที่สามคือความจริงใจเราทำแบบไหนผลิตภัณฑ์แบบไหนจริงใจและให้เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะได้ค่ะเราเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วค่ะเราให้ความรู้นะคะใครสนใจสามารถที่จะมาสอบถามเราได้เพราะเราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์เดียวเราทำเครื่องสำอางนะคะอย่างที่บอกมากกว่า10ชนิดถ้าติดปัญหาในเรื่องเครื่องสำอางทางเราก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้นะคะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้กระบวนการผลิตหรือต้องการศึกษาต่อยอดก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มได้ด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแอนไซเฮิร์บบุปผาวันก็มีผู้บริโภคทั้งในประเทศและได้รับความสนใจจากตลาดในเอเชียด้วยค่ะ
4: ในอนาคตนะครับทางประธานกลุ่มก็ยังเดินหน้าหาตลาดนะครับเป็นช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยจังหวัดยโสธรจัดแข่งขันกินจุนะครับเป็นขนมจีนน้ำยาน้ำหนักรวม3กิโลกรัมนะครับในงานส่งเสริมอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรประจำปี2569ที่สนามโรงเรียนบ้านหนองแก่ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: คลองพยาบาลค่ะเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นำทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบบริเวณลานจอดรถหน้าอาคารที่ทำการอบจ.นนทบุรีค่ะซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่ยิงนายกอบจ.นะคะเพื่อที่จะดูวิถีกระสุนแล้วก็ภาพวงจรปิดหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะสรุปมูลเหตุขณะที่ผู้ว่านนทบุรีก็ระบุว่าผู้ก่อเหตุและนายกอบจ.น่าจะรู้จักกันมานานค่ะเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเกิดจากปัญหาส่วนตัวติดตามจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากอบจ.นนทบุรีค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
1: คุณพึ่งนภาครับเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่านายกอบจ.นนทบุรีนะครับเสียชีวิตหลังจากที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับออกมายืนยันครับขณะที่วันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมตำรวจนะครับลงพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุโดยเฉพาะตรงจุดที่เป็นรถยนต์ของผู้เสียชีวิตครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตและคนขับรถได้รับบาดเจ็บนะครับบริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดโดยเฉพาะบริเวณรถยนต์สีดำของนายกอบจ.ซึ่งเป็นที่ตำรวจพบหลักฐานสำคัญนะครับรวมถึงปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ใกล้กับรถผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองนะครับโดยเน้นตรวจสอบรถยนต์ของนายกอบจ.รวมถึงตำแหน่งการยิงและวิถีกระสุนปืนจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวโดยอ้างว่ามีความอึดอัดใจส่วนตัวกับนายกอบจ.จากกรณีการยืมเงินจำนวนหลักล้านบาทซึ่งมีการทวงถามกันมานานหลายปีขณะที่การตรวจสอบจากภาพกล้องวงจรปิดเบื้องต้นพบลักษณะการยิงระยะประชิดแต่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบว่าผู้ต้องหามีการเตรียมการหรือวางแผนมาก่อนหรือไม่โดยจะนำคำให้การของผู้ต้องหานะครับมาประกอบกับภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุส่วนคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาที่ระบุนะครับว่ายิงเพื่อปกป้องตัวหลังคนขับรถของนายกอบจ.ชักอาวุธปืนขึ้นมาตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับและต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งโดยเฉพาะตำแหน่งของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและคนขับรถรวมถึงวิถีกระสุนตำแหน่งปลอกกระสุนและพฤติการก่อนเกิดเหตุนะครับเพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะใดและคำให้การของผู้ต้องหาสอดคล้องกับพยานหลักฐานหรือไม่ครับ
2: อันนี้อยู่ในขอให้เราสอบสวนนะครับดูรูปการณ์มาวันนี้ถึงมาตรวจที่เกิดเหตุเพิ่มเติมนะครับว่าคำให้การของพี่ท่านคุณฉลองก็มีสิทธิ์จะให้การอย่างไรแต่เรามาตรวจที่เกิดเหตุเพื่อจะดูข้อจริงจากที่ข้อเท็จจริงของวันนี้นะว่าเป็นยังไงแต่ว่าคันกล่าวอ้างต่างเราก็รับฟังนะแต่ต้องประมวลกับข้อเท็จจริงต่าง
3: การพกปืนมาแล้วยังมาอย่างที่ทำการตรงนี้มองว่าเป็นการตัดเตรียมวางแผนไหมครับ
2: อันนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่คิดว่าน่าจะมีการจะมาพูดคุยนะครับจะตัดเตรียมหรือไม่ก็จงในเรื่องข้อกฎหมายคิดว่าน่าจะเป็นยังไง
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีตรวจสอบที่เกิดเหตุระบุนะครับว่าขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจสอบของตำรวจโดยเฉพาะการสอบปากคำของผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและเหตุพฤติการที่นำไปสู่เหตุการณ์ในครั้งนี้ครับซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุกับนายกอบจ.นนทบุรีรู้จักกันมานานครับและมีความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนกันจึงมีความเป็นไปได้นะครับว่าทั้งสองฝ่ายอาจนัดหมายหรือเดินทางมาพบกันเพื่อพูดคุยนะครับแต่มีบางประเด็นที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือพูดคุยกันไม่ลงตัวนะครับก่อนจะนำไปสู่เหตุรุนแรงครับ
4: ก็เหมือนคนรู้จักเมื่อกี้ท่านก็พูดอยู่เขาก็รู้จักกันมานานมีความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนฝูงแต่ครั้งนี้ก็น่าจะมาพูดคุยกันแล้วอาจจะไม่ลงตัวในบางเรื่องเดี๋ยวทางตำรวจก็คงจะเพราะเขากำลังให้ข้อมูลเขาก็ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดีนะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรียังระบุนะครับว่าก่อนหน้านี้นายกอบจ.นนทบุรีนะครับไม่เคยแจ้งหรือร้องเรียนว่ามีปัญหาหรือความขัดแย้งกับผู้ก่อเหตุมาก่อนนะครับส่วนจะมีเรื่องอื่นร่วมด้วยหรือไม่นะครับขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าการสืบสวนเบื้องต้นนะครับจะ มุ่งประเด็นไปที่ปัญหาส่วนตัวระหว่างผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าณขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใด

0: ทิ้งครับคงต้องรอการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ
1: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะซึ่งคดีนี้ก็มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดชัดนะคะโดยตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองเรี่ยวแรงอยู่นะคะรวมถึงมูลเหตุจูงใจด้วยนะคะไปติดตามความคืบหน้าทางคดีกับคุณคำคุณยุนนารายงานสดจากสภ.รัตนาธิเบศรค่ะคุณคำคุณคะ
2: คุณพึ่งนภาครับถึงแม้นายฉลองจะอ้างว่าที่ก่อเหตุทำลงไปนั้นนะครับเป็นเหตุที่เกิดจากจำนวนเงิน11ล้านบาทที่ถูกยืมไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับเลยเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่จากคำให้การครับก็ยังมีคำกล่าวอ้างนะครับว่ากระทำไปนั้นเพราะว่าไม่มีเจตนาฆ่าและป้องกันตัวครับซึ่งคณะพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้เชื่อคำให้การนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างในการดำเนินการเร่งสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานครับผมตำรวจคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงพร้อมอาวุธขนาด9มิลลิเมตรที่ใช้ก่อเหตุอยู่ห่างจากสภ.รัตนาธิเบศรเพียงประมาณ200เมตรจากนั้นควบคุมตัวมาสอบปากคำสอบสวนโดยมีพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวเองการสอบปากคำเบื้องต้นนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานก่อนตำรวจจะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุออกจากห้องสืบสวนลงมาที่ห้องประชุมปฏิบัติการบริเวณชั้น2ซึ่งเป็นความประสงค์ของผู้ก่อเหตุที่จะให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สื่อข่าวโดยนายฉลองเปิดใจครับว่าสาเหตุที่ทำลงไปนั้นเพราะว่าเกิดจากปัญหาเงินจำนวน11ล้านบาทโดยอ้างว่าพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีเคยยืมไปช่วยหาเสียงทางการเมืองตั้งแต่ปี2551และจนถึงขนาดนี้ยังไม่ได้รับเงินคืนเจ้าตัวยังอ้างอีกนะครับว่าที่ผ่านมาเคยช่วยเหลือหลายเรื่องโดยไม่เคยคิดที่จะทวงถามแต่หลังจากตัวเองประสบปัญหาด้านสุขภาพมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและไม่มีรายได้เหมือนเดิมจึงต้องการขอเงินส่วนดังกล่าวคืนแต่ด้านคู่กรณีปฏิเสธที่จะพูดคุยด้วยและมีปากเสียงกันเล็กน้อยบริเวณห้องทำงานก่อนที่จะเดินตามลงมาก่อเหตุบริเวณลานจอดรถ
3: ผมมีอะไรบ้างที่ผมไม่ให้เขาพอผมพูดเรื่องนี้มาเนี่ยเขาโมโหผมบนห้องเขาโมโหผมเขาก็ไปขอสสนรงค์นี่บอกเขาไปขอสสนรงค์ยังไงก็พี่เป็นคนให้ผมเป็นคนจ่ายเป็นคนขอให้ผมสละสิทธิ์พี่ต้องรับผิดชอบตรงนี้พี่ไม่มีพี่จะให้ผ่อนให้ผมไงก็ฝั่งลูกผมก็ได้เพราะผมก็ลำบากเขาก็ผักผมในห้องเขาก็ผักผมผมก็บอกว่าไม่คุยเขาเดินไปผมก็เดินตามลงมาผมก็เดินตามมาที่รถเขาเลยจะออกไปไอ้ตรงนี้มาผมก็มือตบตรงกระจกอ่ะเขาลงมาบอกให้เดงมาคุยก่อนไม่คุยผมก็เลยชักปืนมาบอกต้องมาคุยให้รู้เรื่องตรงนี้พอดีผมชักปืนออกมาเนี่ยไม่ได้คิดจะยิงเขาหรอกพอดีย้อนเนี่ยเขาเห็นว่าพี่รองนี่เขาหยิบปืนเขาหยิบปืนตรงมาทางผมเนี่ยผมก็เลยยิงไป
2: นายฉลองยังอ้างอีกนะครับว่าการยิงที่เกิดขึ้นเพราะว่าเห็นคนขับรถชักอาวุธปืนนะครับจึงตัดสินใจยิงเพื่อป้องกันตัวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเอาถึงชีวิตและหลังเกิดเหตุก็ได้เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างออกจากพื้นที่ก่อนตัดสินใจเข้ามอบตัวด้านตำรวจยังไม่สามารถสรุปสาเหตุแรงจูงใจที่แท้จริงได้นะครับเนื่องจากผู้ก่อเหตุสามารถให้การอย่างไรก็ได้ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำนายฉลองอย่างละเอียดรวมถึงสอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุและตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาว่าเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุใช้อาวุธปืนเป็นไปตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างหรือไม่โดยเฉพาะคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตอนนี้ถูกนำตัวส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าถือว่าเป็นพยานสำคัญในคดีครับที่ตำรวจต้องสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนการจะแจ้งข้อกล่าวหากับนายฉลองตำรวจระบุว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาและจะแจ้งข้อกล่าวหาถึงระดับไหนเพราะต้องพิจารณาถึงหลักฐานพยานต่างๆว่าเพียงพอที่จะแจ้งในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือเจตนาฆ่าครับผมครับถึงแม้ขณะนี้นะครับตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำนายฉลองนะครับก็ยังคงที่จะต้องรอเวลาว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา เป็นเช่นไรนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม

0: พยานหลักฐานครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งเป็นนายกอบจนั้นขณะนี้ก็ได้รับยืนยันแล้วนะครับว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณคำคุณค่ะแม้ว่าโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจะปิดการเรียนการสอนชั่วคราวหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่ายังมีครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานั้นประชุมวางแผนภายในโรงเรียนค่ะขณะที่บริเวณด้านนอกก็ยังมีประชาชนและก็นักเรียนนำดอกไม้มาแสดงความอาลัยให้กับผู้เสียชีวิตค่ะที่ด้านหน้าบริเวณรั้วโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีมีดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยถูกนำมาวางไว้เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาจนนำไปสู่การสูญเสียค่ะขณะที่วันนี้โรงเรียนหยุดชั่วคราวแล้วก็จะเปิดการเรียนตามปกติอีกครั้งในวันที่17สิงหาคมหลังหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรฟื้นฟูสภาพจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่นักการพันโรงแล้วก็แม่บ้านเข้าปฏิบัติงานตามปกติค่ะท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยจากตำรวจสายตรวจสภ.ปลายบางและกำลังตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีคอยตรวจตราบริเวณหน้าโรงเรียนและชุมชนโดยรอบข้างโดยทีมข่าวได้พูดคุยกับหนึ่งในแม่บ้านที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงเรียนซึ่งทำงานที่นี่มานานกว่า7ปีก็บอกว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นภายในสถานศึกษาค่ะซึ่งก็อยากให้โรงเรียนมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณประตูทางเข้าเช่นการตรวจกระเป๋านักเรียนเพื่อป้องกันการพกพาสิ่งของอันตรายความเข้มงวดในการเข้าออกของนักเรียนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเข้าเรียนค่ะ
2: ก็คือประตูเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปิดมันมีประตูเล็กอยู่นี้ใช่ไหมคะก็ให้เปิดประตูเล็กซะเข้าไปแล้วก็จะตรวจค้นกระเป๋าก็คุณครูก็มีก็ต้องคุณครูก็ต้องตรวจสอบเนาะใช่ไหมคะ
3: อยากให้มีการตรวจสอบกระเป
2: ๋าใช่ใช่ค่ะมีเปิดประตูเล็กอย่างเดียวเนี้ยถ้ามีรถใหญ่มาก็ค่อยเปิดประตูใหญ่ใช่ไหมถ้ามีรถใหญ่มาก็เปิดประตูใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีก็ต้องอย่างนี้แหละก็ต้องมีประตูเล็กอยู่ก็เข้าประตูเล็กไปจะได้ไม่มีคนข้างนอกเข้าไปเนาะ
1: และถัดออกไปไม่ไกลค่ะคือโรงเรียนชานราษฎร์วิทยาวันนี้เปิดการเรียนการสอนตามปกติก็มีตำรวจสายตรวจในพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลการจราจรเข้าออกภายในโรงเรียนดูแลความปลอดภัยของนักเรียนก่อนเข้าไปในสถานศึกษาทำการผู้ปกครองที่ยังมาส่งบุตรหลานตามปกติส่วนมาตรการของทางโรงเรียนครูก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าโรงเรียนดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะทั้งบุคคลที่จะเข้าออกภายในโรงเรียนหากเป็นผู้ปกครองจะสามารถส่งบุตรหลานได้ที่บริเวณหน้ารั้วโรงเรียนและไม่อนุญาตให้เข้าไปยังสถานศึกษาหากมีธุระจำเป็นก็ต้องได้รับอนุญาตจากครูธุรการด้านหน้าโรงเรียนก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปได้ค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เปิดเผยว่าขณะนี้ตำรวจสอบปากคำพยานไปแล้วเกือบ20ปากพร้อมกับส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนซองบรรจุกระสุนโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์และระบุว่าขณะนี้มุ่งหามูลเหตุที่แท้จริงของการก่อเหตุโดยพบปัจจัยที่ต้องตรวจสอบทั้งเรื่องของครอบครัวเพื่อนการเรียนสภาพแวดล้อมในโรงเรียนแล้วก็การเสพสื่อโซเชียลด้วยค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีค่ะยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมกับเตรียมออกประกาศห้ามนำอาวุธวัตถุอันตรายเข้าโรงเรียนโดยให้อำนาจครูในการตรวจยึดได้ค่ะนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวหลังเป็นประธานการประชุมวางแผนกำกับดูแลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เพื่อวางกรอบเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะทางจิตของผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ AI โดยระบุว่าให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีสามารถขอยกย้ายได้ค่ะเพื่อเยียวยาจิตใจให้กับบุคลากรที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจขณะนี้ก็ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดเพราะว่าอยู่ในช่วงหยุดเรียนนอกจากนี้ค่ะยังได้เน้นย้ำไปยังทุกโรงเรียนถึงการคัดกรองการพกพาอาวุธเข้าไปในสถานศึกษารวมถึงการเฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำผ่านการปล่อยข่าวปลอมจากหลายโรงเรียนที่เกิดตอนนี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอมาตรการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนและประกาศกระทรวงเรื่องของแนวทางการปฏิบัติการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายเข้าในโรงเรียนค่ะโดยให้ครูหรือผู้ปกครองยึดอาวุธได้ในกรณีที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเข้าที่ประชุมครม.ค่ะนอกจากนี้ก็ยังเตรียมพิจารณาหาระบบหรือเทคโนโลยีเพื่อตรวจหาอาวุธหรือวัตถุอันตรายก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อช่วยเสริมการตรวจกระเป๋าทุกเช้าก่อนเข้าเรียนด้วยค่ะ
4: คือในเรื่องนี้เนี่ยเราคุยกันอยู่ว่า
5: ว่าแนวนโยบายปฏิบัตินี่ที่ต้องตรวจทุกคนทุกเช้านี่ในทางปฏิบัติมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะดำเนินการได้เพียงใดนะครับว่าหรือจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มาช่วยนะครับในเรื่องของการจะมีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยไหมหรือใช้ระบบที่ให้ครูกับนักเรียนนี่ได้ดูแลกัน
1: ส่วนในระยะยาวนะคะนายประเสริฐก็ย้ำว่าจะต้องสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรมที่มีอยู่แล้วและสร้างกิจกรรมใหม่ขึ้นมาเช่นให้รุ่นพี่หรือศิษย์เก่ามาช่วยสานสัมพันธ์ซึ่งเรื่องนี้ก็ให้กระโจทย์กับทางสพฐไปดำเนินการค่ะนอกจากนี้ต้องปรับหลักสูตรสมรรถนะให้ผู้เรียนนั้นสามารถรับมือกับเหตุความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ในทุกเหตุการณ์ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ภูวิลล่าเถื่อนในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะหลังพบว่ามีการใช้โนมินีถือครองที่ดินและก็ทรัพย์สินแทนชาวต่างชาตินะคะมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทค่ะติดตามจากคุณรัตนากรโตมัดรายงานสดจากสถานีตำรวจภูธรหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณรัตนากรคะ
6: คุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับบ้านหลังกว่า20ล้านบาทมีคนไทยมีชื่อถือครองทรัพย์สินภายในบ้านและก็เป็นบริษัทนะครับแต่ปรากฏว่าคนไทยเหล่านี้กลับไม่เคยบริหารไม่เคยจ่ายค่าหุ้นครับนี่คือลักษณะของโนมินีซึ่งเป็นคนไทยนะครับที่เข้ามาใช้ชื่อเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองทรัพย์สินในประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจชาติได้เข้ามาดำเนินการตรวจค้นและก็จับกลุ่มการกระทำความผิดนะครับโดยมีมูลค่าบ้านที่มีความเสียหายให้ชาวต่างชาตินั้นเข้าไปถือครองกว่า300ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับวันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพสินพุนสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีอาทรชิ้นทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมไปถึงฝ่ายปกครองกว่า200นายนะครับเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ภูวิลล่าเถื่อนในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเป้าหมายในการตรวจค้นวันนี้คุณผู้ชมมี33บริษัทด้วยกันครับจากการตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดินทรัพย์สินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีเข้าข่ายต้องสงสัยกว่า 1,500 บริษัทครับเบื้องต้นพบนะครับว่าเข้าข่ายโนมินีแล้ว849บริษัทครับและหนึ่งในนั้นวันนี้ได้เปิดปฏิบัติการ33บริษัทด้วยกันครับเข้าค้นจุดหลักอยู่ที่โครงการเอหัวหินคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและภูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นราคาหลังละประมาณ 10-20 ล้านบาทตรวจสอบเชิงลึกครับพบว่านิติบุคคลใช้โนมินีคนไทยถือหุ้นแทนเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์บางหลังชาวต่างชาติปล่อยให้เช่าต่อครับเท่ากับว่าชาวต่างชาติครอบครองที่ดินและทรัพย์สินในประเทศไทย 100% ครับ
7: พอเรื่องโนมินีแล้วเนี่ยเรื่องการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นว่าต่างชาติเนี่ยถือครอง 100% พอ 100% 2หลังที่เราเข้าเนี่ยทั้งหลังแรกชาวต่างชาตินะครับของสัญชาติแล้วก็จ้างคนร่วมกับคนไทยเปิดบริษัทอันนี้ไม่ได้ทำธุรกิจใดๆเลยนะครับหลังที่เรากำลังยืนอยู่นี้นะครับก็อยู่ในหมู่บ้านนี้เช่นเดียวกันเจ้าของนะครับก็ร่วมกับคนไทยซึ่งก็ไม่รู้จักคนไทยเลยนะครับแล้วถือครองบ้านถือครองที่ดินถือของสังหาริมทรัพย์นี้ 100% เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็แล้วยังทำธุรกิจต่อคือเปิดให้เช่า
6: การครับว่าการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับคำแนะนำนะครับจากบริษัททนายความและก็บริษัทบัญชีในประเทศไทยนะครับเขามองว่าการได้รับคำแนะนำโดยบริษัทกฎหมายนั้นจึงคิดว่าการเข้ามาครอบครองเนี่ยเข้ามาครอบครองโดยถูกต้องนะครับแต่จากการตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าการครอบครองดังกล่าวนั้นเข้าข่ายโนมินีและก็บริษัทที่เปิดขึ้นมานั้นมีการตกแต่งบัญชีและก็ไม่ได้มีการประกอบกิจการแต่อย่างใดครับข้อมูลนี้สอดคล้องกับคำให้การของคนไทยคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทและก็เป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีในหัวหินครับเขาบอกว่าเขารับทำ บัญชีให้บริษัทต่างๆโดยคิดค่าบริการปิดงบการเงินรายปีนะครับหากเป็นบัญชีที่ต้องตกแต่งขึ้นมาเขาบอกว่าเขาจะคิดค่าดำเนินการทางวิชาชีพประมาณ 5,000 บาทเมื่อถามว่าทำไมถึงคิดเป็นปีละ 5,000 บาทราคาถูกขนาดนี้เขาบอกว่ามีการเก็บในระยะยาวนะครับประมาณ20ปีด้วยกันแต่หากเป็นบัญชีปกตินะครับจะเก็บบัญชีละ 20,000 บาทยอมรับนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นนะครับเธอได้มีการรับทำบัญชีมากกว่า200บริษัทครับและก็ไม่ทราบว่าการกระทำของตัวเองนั้นเข้าข่ายเป็นนอมินีครับ
8: ก็แม่ทำหลายบริษัทไหม
9: ก็ที่คุณแม่บอกว่า
10: 6บริษัท
8: แต่6อันนี้6บริษัทที่ถูกเรียก
10: แต่ยังมีทำมากกว่านั้น
8: แต่ว่ามันมีบางบริษัทที่ว่าเขาก็เราก็ได้ค่าทำบัญชีรายเดือนเนาะดัง
10: แล้วแม่รับทำบัญชีให้ทั้งหมดประมาณกี่บริษัทได้ทั้งหมดเลยรวม
8: ๆไปบอก
10: ประมาณเท่าไหร่ตัวเลขครับ
8: 200อ่ะ
10: 200บริษัท
8: 200อ่ะประมาณ200ก็ทำกันมานานแล้วแหละทำจริงๆนะไม่ได้เป็นนอมินีอะไรเขานะไม่ได้มาไปถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ม
6: ีปฏิบัติการครั้งนี้คุณผู้ชมครับศาลจังหวัดหัวหินออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวต่างชาติ45คนครับออกหมายเรียกคนไทย39คนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้13คนนะครับประกอบไปด้วยชาวอังกฤษ3คนอิตาลี1คนจีน4คนฝรั่งเศส1คนเนเธอร์แลนด์1คนออสเตรีย1คนฟิลิปปินส์1คนอเมริกา1คนครับซึ่งรวมมูลค่าทรัพย์สินเสียที่มีการถือครองที่ดินกว่า300ล้านบาทครับคุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับหลังจากนี้จะมีการขยายผลต่อนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นมีบริษัทอีกกว่า 1,500 บริษัทที่เข้าข่ายอาจจะใช้นอมินีในการถือครองพื้นที่ทรัพย์สินต่างๆแทนชาวต่างชาติครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณรัตนากรค่ะหลังจากที่ฝ่ายค้านนั้นได้ออกมาเปิดหลักฐานคดีหัวสวออกมาเรื่อยๆนะคะนางสุขสมรวยวันธนียกูลก็ยืนยันว่าไร้เส้นเงินที่เชื่อมโยงในคดีหัวสวค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าไม่เคยถูกกกต.และ DSI นั้นเรียกสอบเส้นเงินก่อนที่จะย้ำว่าเดินหน้าจะฟ้องหมิ่นทุกคนนะคะพร้อมกับเตือนฝ่ายค้านด้วยว่าให้ระวังเสียรบมวยที่จะถูกสายลับในอำนาจเจริญนั้นหลอกนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วพฤกษ์รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
11: ค่ะคุณพึ่งนภาคะทางด้านของคุณสุสำรวจก็ยังยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เรื่องของเส้นเงินที่ถูกกล่าวหานั้นยืนยันว่าไม่เคยมีเส้นเงินไปเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.พร้อมเดินหน้านะคะฟ้องดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมากล่าวหาฐานหมิ่นประมาทค่ะจากกรณีที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนำทีมเปิดข้อมูลเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.นะคะภาค4โดยพบว่ามีคนใกล้ชิดนางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโอนเงิน8ล้านกว่า8แสนกว่าบาทนะคะให้กับพนักงานสืบสวนไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ล่าสุดค่ะนางสุขสำรวยก็ออกมาปฏิเสธถึงความเชื่อมโยงเส้นเงินดังกล่าวยืนยันไม่เคยถูกกกต.และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เรียกไปชี้แจงใดๆในรอบ2ปีกว่านี้เลยเอกสารที่นายพัทระพงศ์นะคะสุภัสสรหรือทนายอ่านออกมามอบให้กับนายผลิตก็อ้างว่าได้มาจากสายลับกกต.ทางด้านของนางสุขสำรวยก็อยากจะย้อนถามนะคะว่าเหตุใดจึงไม่ถามสายลับคนดังกล่าวว่าเอกสารนี้กกต.ได้สอบแล้วหรือยัง
12: บางทีความจริงถ้าเอามาพูดทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องสร้างกระแสจะทำให้คนไทยได้รับข้อมูลจริงทั้งหมดอย่าขับเคลื่อนด้วยการสร้างกระแสแล้วมโนคิดเอาเองแล้วตัวเองก็ได้ประโยชน์จากการที่คนเข้าไปเม้นเข้าไปออกความเห็นไม่ยากค่ะง่ายนิดเดียวได้เอกสารเส้นเงินมาจากสายลับคนไหนกลับไปถามสายลับให้ดีว่ามันเป็นเรื่องอะไรมีเส้นเงินเกี่ยวข้องกับดิฉันยังไงแล้วดิฉันก็ไม่จำเป็นต้องตอบเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับดิฉัน
11: นางสุขสมรวยก็ยังกล่าวต่อนะคะว่าได้แจ้งความนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนทนายอันและนายพฤทธิ์เรียบร้อยแล้วเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองพร้อมเตือนไปยังพยานหลักฐานที่ออกมาเปิดเผยนะคะอาจจะไม่จริงก็ได้และอาจจะถูกสายลับในอำนาจเจริญหลอกระวังจะเสียรูปมวยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่หลายฝ่ายติดตามแล้วก็เป็นประเด็นร้อนนะคะคือเรื่องของการสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมา ระบุนะคะว่ากำลังอยู่ในช่วงของการทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองส่วนที่มีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการก็ต้องทั้งเรื่องของการเข้าไปแก้ไขคะแนนแล้วก็มีเรื่องของการทุจริตจากนี้ก็จะมีการส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับทางตำรวจและปปช.ด้วยแล้วก็ยืนยันนะคะว่าใครไม่ว่าจะมีส่วนร่วมอย่างไรก็ต้องถูกดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะส่วนเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการเดินหน้าถอดหลายชื่อนะคะทั้ง 5,000 กว่าหลายชื่อนั้นก็มีการกำหนดเส้นนะคะว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันนะคะชาวกาซาแสดงความผิดหวังค่ะหลังจากที่ทราบว่าผู้นำอิสราเอลนั้นปฏิเสธแผนสันติภาพกาซาของผู้นำสหรัฐขณะที่ผู้นำอิสราเอลออกมาย้ำถึงแผนสันติภาพดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ค่ะชาวปาเลสไตน์จำนวนมากในเมืองกาซาซิตี้ของกาซายังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์และที่พักอาศัยชั่วคราวท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตประจำวันหลังจากต้องเผชิญกับภาวะสงครามตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลายคนออกมาให้ความเห็นกับสื่อรู้สึกผิดหวังหลังได้ทราบข่าวว่าเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศปฏิเสธแผนสันติภาพกาซา15ข้อที่เสนอโดยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งชาวกาซาบางคนระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้กำลังทำให้ความหวังที่จะเกิดสันติภาพในกาซาลดน้อยลงไปเรื่อยๆรวมทั้งมองว่าผู้นำอิสราเอลหวังผลเพียงเพื่อให้ตนเองชนะการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะด้านผู้นำอิสราเอลระบุว่าแผนสันติภาพกาซา15ข้อเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และกองทัพอิสราเอลจะยังไม่ถอนกำลังออกจากกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธทั้งหมดพร้อมทั้งยืนยันด้วยว่าตราบใดที่ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีอิสราเอลรัฐปาเลสไตน์จะไม่ถูกสถาปนาขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเมื่อเดือนที่แล้วผู้นำสหรัฐระบุว่าคณะกรรมการสันติภาพหรือ Board of Peace ได้ร่วมกันบรรจุข้อตกลงเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในกาซาอย่างสมบูรณ์เพื่อแลกกับการที่กองทัพอิสราเอลต้องถอนกำลังออกไปโดยที่กองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติจะร่วมมือตำรวจปาเลสไตน์รักษาความสงบเรียบร้อยในกาซาต่อไปขณะที่กลุ่มฮามาสระบุว่าการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวย่อมขึ้นอยู่กับว่าอิสราเอลจะปฏิบัติตามพันธกรณีของตนเองด้วยหรือไม่ค่ะรัฐบาลเมียนมาปัดข้อเรียกร้องของอาเซียนค่ะที่ขอให้ปล่อยตัวนางอองซานซูจีโดยระบุว่าเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของประเทศค่ะกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาออกแถลงการช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปฏิเสธคำขอของชาติอาเซียนที่ต้องการให้ปล่อยตัวนางอองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยระบุว่าการปล่อยตัวซูจีจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและที่ผ่านมาบทลงโทษของซูจีก็เป็นไปตามหลักการมนุษยธรรมทั้งสิ้นค่ะแถลงการดังกล่าวยังระบุด้วยว่ารัฐบาลเมียนมาจะร่วมมือกับเทรีซาลาโซโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนพิเศษอาเซียนด้านเมียนมาคนปัจจุบันต่อไปแต่มองว่าตำแหน่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องตั้งขึ้นใหม่เมื่อสิงคโปร์รับหน้าที่ประธานอาเซียนในปีหน้าเนื่องจากรัฐบาลเมียนมาปัจจุบันที่ผ่านมาจากการเลือกตั้งได้เข้าบริหารประเทศเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศเมียนมายังหยิบยกสุนทรพจน์บางช่วงของมินอองไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาที่วิจารณ์แผนสันติภาพของอาเซียนพร้อมทั้งระบุว่าสมาชิกบางประเทศกระทำการเลือกปฏิบัติต่อเมียนมาซึ่งเมียนมาจะพิจารณาแต่ละเรื่องไปเป็นลำดับค่ะท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังต้นสัปดาห์ที่แล้วทางการเมียนมาเปิดให้ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเข้าพบซูจีซึ่งถือเป็นการพบบุคคลภายนอกจากหน่วยงานอิสระเป็นครั้งแรกตามด้วยการเดินทางเยือนไทยของมินออนไลน์ทำกลางความสนใจจากทั่วโลกค่ะหมดเวลาของท่านข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: เปิดปมแค้นก่อนฉลองยิงนายกอบจ.นนทบุรีตั้งปมสงสัยเงิน11ล้านทวงบุญคุณหลายโรงเรียนเข้มความปลอดภัยตรวจกระเป๋าก่อนเข้าเรียนครม.ชงรีเซ็ตนิรโทษกรรมปืนทั่วประเทศ UN ยกกลั่นแกล้งในโรงเรียนเป็นเรื่องใหญ่ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวหัวหินพบ8สัญชาติใช้คนไทยถือหุ้นแทนครอบครองภูวิลล่ากว่า300ล้าน ไข่ไก่แพงปีนี้ปรับแล้ว4ครั้งสูงสุดในรอบ2ปีจับตาวัตถุดิบอื่นขึ้นตามกระทบอาหารปรุงสำเร็จติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
14: การเดินทางที่สุดอัศจรรย์ห้องโลกกว้าง10สิงหาคมผจญภัยสุดขั้วไปยังสถานที่สุดลึกลับเพื่อหาแหล่งตกปลาสุดท้าทายตะลุยสายน้ำป่าไร้สำรวจ

0: 11-13 สิงหาคมนี้คือบททดสอบจากสนามประลองซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายที่ต้องฝ่าฟันบันทึกชีวิตเจ้าสัตว์ตัวน้อย14สิงหาคมปั่นเดินทางด้วยจักรยานคู่ใจเพื่อสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมุติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
2: ์อ๋อนี่คือคุณเอ๋วมาวิเคราะห์เรื่อง
3: สมมุติว่าหนูจนตรอก
2: หนูจนตรอก
4: โหดร้ายว่ะ
3: เชียร์ให้หนูจนตรอกเพราะนั่นคือทางออกของประเทศไทย
4: อ๋อคุณมีทางออกด้วยเหรอ
2: แล้วก็หนูมีทางออกหรือประเทศมีทางออก
3: ประเทศจะมีทางออกด้วย
4: แล้วจะหาทางออกให้หนูด้วยจะออกไงตามนะครับ
5: ติดตามรายการสมมุติว่าทางทีวี4:30 ทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้อยากชวนคุยกันเรื่องวันชนเผ่าพื้นเมืองนะคะทุกวันที่9สิงหาคมของทุกปีค่ะองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกเมื่อวานนี้จัดกิจกรรมกันอย่างคึกคักที่ไทย PBS นะคะวันนี้อยากชวนลงรายละเอียดค่ะเนื่องจากว่าเรามีพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วบังคับใช้มาจนถึงวันนี้ยังมีกลไกที่ต้องเดินหน้านะคะวันนี้แฟงอยู่ในรายการกับพี่สุพจน์หลีจาค่ะนายกสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์พี่สมพงษ์สวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
0: อีกตำแหน่งนึงมีตำแหน่งที่สภาด้วย
1: ก็เป็นผู้อาวุโสกิจการสภา
0: สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เราสองคนสวมชุดให้เข้ากับงานและสิ่งที่จะคุยวันนี้ค่ะชุดของพี่สุพจน์นี่เป็นชนเผ่า
1: เป็นชุดของชนเผ่าลีซูครับ
0: ค่ะมีความพิเศษมากๆค่ะคุณผู้ชมคือพื้นเป็นสีดำแล้วก็ปัก
1: ใช่ครับจริงๆก็เครื่องแต่งกายเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเชื่อและวิถีการดำรงชีพของพี่น้องแต่ละเผ่าอย่างของลีซูเนี่ยสีดำเนี่ยหมายถึงว่าพื้นถ้าผู้ชายเนี่ยเสื้อสีดำแต่ว่าจะติดกระดุมเงินแต่ถ้าผู้หญิงกางเกงสีดำคือสีดำเนี่ยความหมายก็คือเรื่องของผืนแผ่นดินที่เป็นผืนแผ่นดินแม่ที่เป็นบ่อเกิดสะพัดสารอาหารต่างๆทั้งหมดนะฮะทีนี้สีฟ้าสีแดงก็เปรียบเทียบกับสีเขียวก็เป็นต้นไม้เป็นธรรมชาติสีฟ้าก็คือท้องฟ้าอย่างกระดุมเงินเนี่ยมันมีความหมายว่าอยู่บนฟ้าเนี่ยกระดุมเงินแทนความเป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมแผ่นดินด้วยกันเวลาเราเห็นดวงดาวเนี่ยเราจะว่าเรามีเพื่อนมีเพื่อนร่วมโลกเยอะแยะไม่ใช่เราอยู่คนเดียวนี่ความหมายจริงๆความหมายเรื่องเสื้อผ้าเรื่องสีแต่ละเผ่าก็มีความเชื่อแล้วก็แตกต่างกันไปแล้วมันสอดคล้องกับวิธีการดำรงชีวิตของแต่ละเผ่าด้วย
0: ค่ะอย่างวันนี้แฟนก็พยายามที่จะแต่งกายให้เข้ากับธีมงานนะคะเป็นชุดไทย
1: พี่น้องไทยใหญ่ครับ
0: แต่เป็นไทยใหญ่แบบประยุกต์ค่ะกำลังจะบอกว่าเรื่องราวของอัตลักษณ์ที่สะท้อนผ่านเสื้อผ้าวันนี้กลุ่มชาติพันธุ์เองก็มีการประยุกต์ให้เข้ากับสมัยเช่นเดียวกัน
1: แต่ก็ยังมีกลิ่นอายหรืออัตลักษณ์หรือความเชื่อที่เป็นลักษณะเฉพาะใช่ไหมครับก็เวลาเราไปดูนะว่าถึงแม้มีการประยุกต์หรือออกแบบดีไซน์ให้มันทันร่วมสมัยมากขึ้นเนี่ยถ้าเราเห็นเราก็จะสามารถดูได้ว่าอ๋อนี่เป็นชุดไทยใหญ่ชุดลีซูชุดลาหูชุดอัคคาเนี่ยเราก็จะดูออก
0: ค่ะลายปักยังคงอัตลักษณ์ของชาวไทยใหญ่นะคะก็คือเป็นดิ้นทองลวดลายยังคงอัตลักษณ์ค่ะแต่ว่ารูปแบบต่างๆก็อาจจะประยุกต์กันไปสำหรับชุดนี้ที่ได้ใส่วันนี้นะคะขอบคุณพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่ส่งชุดมาให้ใส่กันด้วยนะคะทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมมีชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ที่ประมาณ476ล้านคนนะคะอาศัยอยู่ในกว่า90ประเทศและประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นค่ะเฉพาะไทยค่ะเรามีกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองราวๆ60กลุ่มชาติพันธุ์4,011 ชุมชนทั่วประเทศ 4,011 ชุมชนนี้กระจายตัวอยู
1: ่ทั่วประเทศเลยครับนะฮะก็ถ้าพูดถึงพี่น้องที่ก็มีทั้งทางเหนือและทางอีสานที่เยอะที่สุดนะครับทางใต้ก็เป็นเฉพาะกลุ่มไม่หลากหลายแต่ก็มีทั่วประเทศครับ
0: ตั้งแต่เรามีพรบชาติพันธุ์ที่ประกาศในราชกิจจาแล้วก็บังคับใช้จนถึงวันนี้นี่ถือว่าเราคืนอัตลักษณ์แล้วก็คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้ดีพอหรือยังคะ
1: จริงๆก็บอกว่าก็ยังมีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของกระบวนการต่างๆหรือเทคนิควิธีการต่างๆถึงแม้ว่าพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็เกือบ1ปีแล้วตั้งแต่กันยาปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราเองก็ต้องใช้โอกาสนะหมายถึงพี่น้องชาติพันธุ์และชนเผ่าในประเทศไทยเนี่ยก็ใช้โอกาสนี้ในการสร้างความเข้าใจถึงความตั้งใจ หรือวัตถุประสงค์ของพรบฉบับนี้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการสร้างหรือเสนอความเข้าใจต่อหน่วยงานภาครัฐต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วงเกือบขวบปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราใช้ศักยภาพของพี่น้องเราเนี่ยอย่างเต็มที่โดยใช้เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองสภาชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ทำงานผ่านเครือข่ายของแต่ละเผ่าเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับซึ่งก็ผ่านกิจกรรมต่างๆในแต่ละกิจกรรมที่เป็นของชนเผ่าอย่างเมื่อวานใช่ไหมวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและชนเผ่าพื้นเมืองสากลเนี่ยเราก็ใช้กิจกรรมนี้เพื่อสร้างโอกาสในการสื่อสารกับสาธารณชนครับ
0: ค่ะซึ่งกลไกหนึ่งในกลไกที่จะทำให้กฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์สามารถขยับได้อย่างเต็มรูปแบบคือกลไกของสภาชนเผ่าพื้นเมือง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: กว่าจะเป็นสภาชนเผ่าพื้นเมืองได้ก็ต้องมีกลไกของการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เปิดให้ขึ้นกันจนถึง27สิงหาคมน
1: ี้ใช่ครับคือขบวนการของถึงแม้ว่าพรบตัวนี้ประกาศใช้แล้วแต่ว่ากระบวนการในขั้นตอนต่างๆก็ยังมีเขาเรียกว่า วิธีการขั้นตอนต่างๆที่ทำให้กฎหมายตัวนี้มันสามารถทำแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้จริงเนี่ยก็คืออันดับแรกคือการขึ้นทะเบียนของกลุ่มพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่ว่าเนี่ยมี60กลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มก็มีกี่ชุมชนกี่หมู่บ้านจำนวนประชากรเท่าไหร่ก็ไปขึ้นทะเบียนนะซึ่งก็มีสมส.ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเนี่ยเป็นแกนกลางในการประสานนะครับแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้คุยเรื่องนี้แล้ววันนี้ก็เหมือนกันและพรุ่งนี้ด้วยนะเราก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการลงทะเบียนการสร้างความเข้าใจต่างๆเพราะฉะนั้นขบวนการแรกนะก่อนที่จะไปสู่การปฏิบัติการต่างเนี่ยก็คือการขึ้นทะเบียนเพราะการขึ้นทะเบียนหมายถึงว่าเป็นกลไกอันหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปใช้สิทธิ
0: ์
1: นะฮะเลือกสมาชิกสภานะครับในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ไม่เกิน300คนก็คือ300คน60กลุ่ม300คนทีนี้พอขึ้นทะเบียนปุ๊บจนถึงวันที่27ใช่ไหมครับ27เดือนนี้ซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านชบิดานะครับชัยเศษเนี่ยก็ซึ่งวันนี้ก็ท่านก็ประกาศเหมือนกันว่าภายในเดือนกันยายนเนี่ยต้องเปิดประชุมสภาชาติพันธุ์เนี่ยให้ได
0: ้ครั้งแรกต้องให้ได้ครั้งแรกเปิดประชุมสภาชาติพันธุ์ให้เดือนกันยายนต้องได
1: ้ซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็จะได้กรรมการกิจการสภาจำนวน11คน
0: ที่เป็นตัวแทนของทุกกลุ่มชาติพันธุ์จริงๆจากการขึ้นทะเบียนภายใน27สิงหาคมนำมาสู่การกำหนดนโยบายซึ่งเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องถูกผลักดันต่อค่ะเพราะเข้าใจว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆกลุ่มเนี่ยอยู่ในจุดที่โครงสร้างพื้นฐานหลานการคมนาคมการสาธารณสุขการศึกษาอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือยังไม่ดีพอแต่อีกโจทย์นึงคือเรื่องภูมิปัญญาจะถูกผลักดันผ่านสภาเช่นเดียวก
1: ัน ใช่ครับเพราะฉะนั้นกิจการเหมือนว่าคณะกรรมการกิจการสภาเนี่ยก็เป็นกลไกที่เป็นตัวเชื่อมสมาชิกสภาก
0: ็
1: คือ60กลุ่ม60ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยก็ไปสู่การกำหนดนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการชาติซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีมีรองนายกรัฐมนตรีมีปลัดกระทรวงต่างๆที่เป็นคณะกรรมการชาตินะใช่มั้ยครับของชุดนี้เนี่ยก็เป็นตัวเชื่อมเนี่ยคณะกรรมการกิจการสภากับคณะกรรมการชาติ
0: ค่ะถ้าเราเชื่อมเรื่องนโยบายที่จะผลักดันภูมิปัญญาได้เดี๋ยวจะเห็นภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจฐานราก
1: ใช่ครับ
0: และเห็นเรื่องการย้ำจุดยืนว่าชาติพันธุ์ทุกกลุ่มมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปค่ะอัตลักษณ์มีอยู่หลายอย่างภูมิปัญญามีอยู่หลายอย่างภูมิปัญญาทั้งด้านชุดวันนี้ที่เราแต่งกายกันด้านอาหารการจัดการทรัพยากรเดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่สุพจน์อีกรอบนึงอยากชวนคุณผู้ชมไปดูเรื่องภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรค่ะอย่างชุดเมื่อสักครู่ก็บอกแล้วว่ากลุ่มชาติพันธุ์เขาผูกพันพึ่งพิงกับเรื่องธรรมชาติดินน้ำป่าเรื่องการจัดการทรัพยากรก็เป็นหนึ่งในโจทย์ที่กลุ่มชาติพันธุ์ส่งต่อกันมาหลายรุ่นนะคะลองไปดูตัวอย่างที่ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งที่จังหวัดลำพูนกับการจัดการทรัพยากรจากภูมิปัญญาปากากยอที่นั่นค่ะ
2: ที่ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ที่เราดูแลบริหารจัดการทรัพยากรตรงนี้ก็คือเราใช้หลักของจารีตความเชื่อแล้วก็คือหลักของการเป็นพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าดอยช้างป่าแป๋เพราะว่าประมาณ200กว่าปีที่แล้วนะครับผู้เฒ่าเนี่ยได้ขึ้นไปที่บนหลังช้างแล้วก็เพื่อที่จะมาก่อตั้งหมู่บ้านเนาะปรากฏว่ามันมีพื้นที่

0: ที่อาณาบริเวณตรงนี้มันมีสภาพพื้นที่ที่ราบสูงแล้วก็คือมีความอุดมสมบูรณ์ที่นี่ก็เลยมาก่อตั้งหมู่บ้านที่นี่แล้วบนดอยช้างเนี่ยเป็นดอยที่สูงที่สุดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มีการประกอบพิธีกรรมตลอด
1: คณะเปรียบมาอยู่กับเรือเหลือเคลือ
0: ทีนี้หลักของจารีตความเชื่อแล้วก็คือการยืนหยัดในวิธีจารีตดั้งเดิมของบรรพชนนั่นก็คือการทำระบบไร่หมุนเวียนและการปฏิเสธพืชเชิงเดี่ยวที่มันจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าต้นน้ำแล้วก็คืออีกประเด็นอันหนึ่งก็คือว่าเราใช้องค์ความรู้ของภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการบริหารจัดการไฟป่านะครับประสบการณ์ในการใช้ไฟในพื้นที่ทำกินอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันก็คือเทคโนโลยีสมัยใหม่สองสิ่งนี้ก็คือสิ่งใหม่กับสิ่งเก่าเนี่ยมาบริหารจัดการร่วมกันจึงทำให้บริหารจัดการดูแลพื้นที่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเรื่องของกฎระเบียบกติกาของชุมชนที่ถือร่วมกันที่เป็นจารีตวิถีวัฒนธรรมที่เชื่อถือมาอย่างยาวนานนะครับอย่างเวลาการเข้าป่าก็ดีการหาของป่าก็ดีการที่จะใช้ทรัพยากรที่อยู่ในป่าอย่างเงี้ยต้องใช้อย่างเหมาะสมพอดีนะครับไม่เกินตัวแล้วก็ไม่ทำเป็นเชิงพาณิชย์อันเนี้ยซะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปลูกป้องดูแลได้มันไม่ใช่เพียงแค่เราปลูกป้องทรัพยากรให้กับตัวเองด้วยนะแต่มันเป็นการปกป้องมันเป็นการดูแลมวลมนุษยชาติเพื่อนมนุษย์สรรพสิ่งต่างๆด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เราอาศัยที่เราอยู่กินเราก็ต้องปกป้องดูแลรักษาด้วยชีวิตและจิตวิญญาณของเราพื้นที่ตรงนี้นะครับตอนที่เราประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2563นะครับเจตนารมณ์ในการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองก็คือว่าใช้ส่วนน้อยรักษาส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมจนกลับกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้เกิดการยอมรับในระดับภูมิภาคในระดับประเทศถึงกระทั่งที่บ้านนานาชาติก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาสัมผัสเข้ามาเรียนรู้ที่อยากจะศึกษาเรียนรู้ตรงนี้แล้วกลายเป็นว่าหลายๆหน่วยงานองค์กรเนี่ยก็ยกพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่โมเดลขั้นที่จะไปถึงในระดับเชิงนโยบายเราอยากให้ทุกคนถ้ามีโอกาสก็คือเข้ามาสัมผัสเข้ามาเรียนรู้เปิดใจแล้วก็เข้าไปสัมผัสเรียนรู้ด้วยตัวเองทีนี้แหละอะไรที่เป็นมายาคติอะไรที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะเกิดความเข้าใจและเราก็จะเกิดสันติภาพต่อเพื่อนร่วมโลกต่อกันได้ครับ
2: ถ้าเราได้ไปสัมผัสได้ไปเข้าใจวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์เราจะพบว่าภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์จะช่วยรักษาดินน้ำป่าธรรมชาติและที่สำคัญคือเป็นอัตลักษณ์ที่แฟนคิดว่าทั่วโลกให้ความสนใจนักท่องเที่ยวเองก็ให้ความสนใจ
3: คือต้องบอกว่าพรบฉบับนี้เนี่ยนอกจากสร้างโอกาสให้พี่น้องชาติพันธุ์ในประเทศไทยแล้วเนี่ยเป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยด้วยนะครับในการดึงศักยภาพหรือต้นทุนที่พี่น้องชนเผ่าเรามีโดยเฉพาะภูมิปัญญาในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเสื้อผ้างานหัตถกรรมความรู้องค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและความองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรต่างๆทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันทำให้พี่น้องเราเข้ามามีส่วนร่วมในการดึงสิ่งที่เรามีเนี่ยออกมาให้สาธารณชนให้ประเทศไทยให้ระดับสากลนานาชาติเนี่ยได้เห็นว่าเมืองไทยเรามีดีใช่ไหมมีในสังคมพหุวัฒนธรรมเรามีเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็สามารถดึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้มาคิดเป็นมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจให้พี่น้องเราเนี่ยนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามและมีกระบวนการในการมีส่วนร่วมการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าที่ส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับธรรมชาติที่ทำให้เราอยู่ในสังคมไทยได้อย่างสันติและมีความสุขนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นโอกาสที่เราได้จากพรบฉบับนี
2: ้ชอบที่พี่สุพจน์พูดมากค่ะพรบชาติพันธุ์ไม่ได้เป็นโอกาสเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์แต่เป็นโอกาสของประเทศในการพัฒนาไปข้างหน้าด้วยนะคะพี่สุพจน์ทิ้งท้ายแฟนเหลือแค่1นาทีในปรัชญาของชาติพันธุ์ลีซูที่ส่งต่อกันมาทิ้งท้ายรายการวันนี้อยากจะฝากให้คุณผู้ชม
3: ก็ในส่วนของพี่น้องชาติพันธุ์เราเนี่ยเราเชื่อว่าโลกทั้งผองพี่น้องกันเราไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวนะครับทุกคนอยู่ด้วยกันเรามีแม่คนเดียวกันเรามีพ่อคนเดียวกัน
2: แม่ที่ว่าคือ
3: แม่ของครับธรรมชาติแม่ของแผ่นดินนะน้ำป่าทุกอย่างเป็นแม่ของพวกเรา
2: ค่ะอยากเห็นภาพการจัดการอยากมีส่วนร่วมนะคะแล้วเห็นอัตลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองได้เฉิดฉายได้คงอัตลักษณ์เอาไว้และพาประเทศไปต่อด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลารายการพร้อมกับพี่สุพจน์เลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ไทยบันเทิงมาแล้วค่ะเจอเค้กกฤทธาที่มีปฏิรูปนะคะเราเห็นการเปลี่ยนผ่านของวงการลูกทุ่งมาหลายครั้งค่ะคุณเจนพบก็เช่นกันเจนพบจบกระบวนวันนะคะคนนี้เลยเข้าใจดีค่ะว่าถ้าจะอยู่ต่อและไปต่อต้องปรับตัวค่ะแม้แต่รุ่นใหญ่ก็จะหยุดนิ่งไม่ได้นะคะเป็นที่มาให้เปิดใจใช้เทคโนโลยี AI ทํา MV เพลงใหม่ค่ะเพราะว่าอาเจนพบมองในมุมดีแล้วค่ะว่าช่วยประหยัดงบไม่ต้องออกกองถ่ายทําและอาจจะเข้าถึงคนฟังรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
1: เอาตรงไปตรงมาเลยนะเพราะทุนในการทำมิวสิกวิดีโอปัจจุบันสูงและอย่าลืมว่าวันนี้บริบทหน้าที
0: ่พูดตรงๆได้เลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายนี่แหละค่ะคือข้อจำกัดของการทำ MV ยุคนี้โดยเฉพาะกับรุ่นใหญ่เจนพบจบกระบวนวันค่ะที่ทำเพลงเองสู้ด้วยตัวเองไม่ได้มีทุนจากค่ายหรือบริษัทเลยต้องขอพึ่งเทคโนโลยียุคใหม่เข้ามาช่วยค่ะก็คือใช้ AI ค่ะเจนภาพออกมาแบบนี้เป็นมิวสิกวิดีโอค่ะให้กับเพลงใหม่ชายผ้าถุงแม่ซึ่งอาเจนพบเป็นคนแต่งนะคะและคนร้องคือพี่รุ่งสุริยาค่ะเป็น AI version ล่ะค่ะเขียนไว้ในชื่อคลิปเอาให้เห็นชัดๆไปเลยส่วนท้ายคลิปก็ลงเครดิตไว้ว่าใครทำเพราะแน่นอนว่าทำเองไม่ไหวนะคะต้องวานลูกหลานที่ทำเป็นช่วยทำให้ค่ะซึ่งที่มาของการเปิดใจให้ AI ไม่ใช่แค่เรื่องงบค่ะที่ถ้าเพลงก็ยาวพล็อตเรื่องก็ใหญ่ยิ่งต้องใช้เงินเยอะแต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องการออกกองด้วยนะคะเพราะว่าเพลงนี้พูดถึงสมรภูมิชายแดนค่ะจะให้ไปถ่ายทำกับสถานที่จริงก็ยาก AI เลยตอบโจทย์ที่สุดในตอนนี้เข้ามาช่วยค่ะในมุมมองการพรีเซนต์ที่หวังว่าอาจจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นแต่ไม่ได้กระทบตัวเพลงนะคะที่ยังสื่อความหมายได้เหมือนเดิมค่ะ

0: ันก็ดีในรูปแบบหนึ่งแม้มันจะไม่เหมือนจริง 100% แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปทำลายสาระของตัวเพลงที่เราต้องการสื่อนะคือตัวเพลงก็ยังคงเป็นเพลงมนต์ขลังของมันภาษาที่ผมใช้เขียนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเพียงแค่รูปแบบการนำเสนอซึ่งมันอาจจะทำให้คนรุ่นใหม่ๆดูแล้วรู้สึกเนาะเราก็อยากทำนะลูกที่จะทำมิวสิกวิดีโอให้มันดีๆให้มันสอดคล้องเข้าถึงแต่เราไม่มีงบประมาณเพราะเราไม่ได้เป็นบริษัทเราเป็นศิลปินเดี่ยวเลยลองพึ่งพาลูกๆหลานๆที่เขาเชี่ยวชาญทำ AI บอกไหนลองทำให้พ่อดูซะสักเพลงสิก็มีผลงานออกมาให้เห็นเป็นผลงานล่าสุดที่เขียนให้กับรุ่งสุริยาร้องชายผ้าถุงแม่เป็นมิวสิกแบบ AI เพลงแรกเพลงเดียวยังไม่รู้เลยว่าจะทำต่อไปหรือเปล่า
1: ฟีดแบคจากแฟนเพลงมาดีค่ะไม่มีใครติดว่าใช้ AI ทำเพราะว่าเจนพบจบกระบวนวันแต่งเพลงใหม่ทั้งทีนะคะก็ทำ MV เวอร์ชันในห้องอัดมาด้วยเลยแฟนเพลงชอบแบบไหนเลือกดูได้ค่ะส่วนเพลงต่อไปจะใช้ AI ทำ MV อีกหรือเปล่าอาจจะต้องดูกันอีกทีนะคะ

แต่ละคนมีเหตุผลไม่เหมือนกันนะคะกับการเลือกใช้และเลือกที่จะไม่ใช้ AI ค่ะสำหรับอาเจนพบเองก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ได้ทดลองแล้วก็ลองให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่มาลองทำดูค่ะทีนี้เราไปต่อค่ะลูกทุ่งรุ่นเล็กรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งคนนี้แยกมาทำงานเดี่ยวครั้งแรกนะคะมัดซีทิติการค่ะเธอเป็นดาวรุ่งวงการลูกทุ่งร่วมสมัยจากนิวคันทรีค่ะบอกเลยว่าได้ทำงานที่ฉีกแนวกว่าที่เคยนะคะแม้ว่ากลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งจะดูเบาๆลงแต่ว่านักร้องสาวคนนี้หยิบส่วนที่มีนั่นคือสำเนียงค่ะรวมไปถึงภาษาถิ่นนะคะมาใช้ในการสื่อสารตัวตนให้ได้มากที่สุดจนกลายเป็นแร็ปเนอร์เป็นลูกเล่นอยู่ในบทเพลงของเธอชวนติดตามในลันทุ่งค่ะ

บสุพรรณอ่ะแล้วก็ลองร้องแล้วแบบเฮ้ยไม่ลงว่ะเฟี้ยวมากแล้วพอส่งไปให้พี่ต้นฟังบวกกับแมทช์กับดนตรีทุกอย่างรู้สึกว่ามันออกมาดีมากเพราะว่าสิ่งนี้มันยังไม่มีใครทำ

ของงานมิวสิกวิดีโอเพลง Look Bad Sad Boy ที่โชว์ความจัดจ้านของโรงนาปาร์ตี้ในโทนสีสันคลาสสิกแต่สดใสคล้ายผสมเก่าใหม่ไปด้วยกันเป็นสไตล์องค์ประกอบศิลป์ที่มาซีทิติการเจ้าของเพลงเห็นว่าลงตัวกับแนวเพลงค่ะสักวาวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมนใครเขาครั้งนี้ตั้งใจสลัดลุคเดิมจากสาวใสๆเพื่อบอกว่ามัดซีเติบโตขึ้นมากในเส้นทางนี้โดยเฉพาะงานแต่งเพลงเองและเติมท่อนแร็ปที่มีเสียงเหน่อลงในเพลงเป็นไอเดียที่ตรงกับความเป็นสาวสุพรรณและการร้องที่ทำได้หลากหลายแนวค่ะจนออกมาเป็นซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกลบภาพจำมัดซีนิวคันทรีที่เป็นมาหลายปี

0: แบบมาจากเพลงดิสโก้ใช่ค่ะก็แบบดนตรีมันจะออกแนวฝรั่งมากๆเลยเป็นฟิลเหมือนแบบดัวลิป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราลองเอามาแมชกับสำเนียงไทยที่เป็นเพนทาโทนิกใช่แล้วหนูก็แบบเหมือนลองผิดลองถูกอะค่ะจนมันออกมาเป็นอะไรแบบนี้สนุกมากนะจริงๆอันนี้เหมือนเป็นครั้งแรกที่หนูได้มาทำงานเพลงเองคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนจริงๆทำไปด้วยเรียนไปด้วยเลยอะแบบหนูไม่เคยทำอะไรอย่างงี้เพราะว่าจากแต่ก่อนเนี่ยเราจะทำงานแบบว่าเรามีเพื่อนคอยช่วยใช่ไหมคะตอนนี้เหมือนเหนื่อยคูณ6เลยอะ
1: โอกาสที่มัสอิทธิการได้รับจากวงการเพลงบวกกับความชื่นชอบการร้องการเต้นและการสร้างสรรค์กลิ่นอายเพลงใหม่ๆให้คนฟังตื่นตากับความเป็นลูกทุ่งว่าไม่ได้หยุดนิ่งเป็นงานที่มัสอิใช้พิสูจน์ตัวเองว่าวันนี้เธอเป็นศิลปินเต็มตัวโดยมีรุ่นพี่ต้นตระกูลจากวงเอเชียเซเว่นมาเป็นโปรดิวเซอร์เพลงให้ค่ะและช่วยให้มัสอิมองเห็นมุมมองการทำเพลงที่มีความเป็นสากลผสมกับกลิ่นอายพื้นบ้านเป็นลูกทุ่งโมเดิร์นสำหรับคนฟังรุ่นใหม่
0: ลูกดูแบดฉันก็เลยแซดบ่อยไม่ใช่สาวมวยมันก็ต้องเศร้าหน่อยแต่ไม่เลือกฉันเธอพลาดละบ่อยจะกลับมาฉันก็คงไม่คอยคืดเพยมันมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละเพราะว่าหนูเล่นดนตรีตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ค่ะคือแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบชอบเปิดเพลงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มีแค่เพลงลูกทุ่งค่ะหนูเลยแบบเหมือนเป็นแบบมันเป็นความโซนนะแล้วแบบเนิร์ดด้วยเนิร์ดดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเราชอบแบบหาอะไรทำที่มันไม่เหมือนใครอุ้ยทำเพลงมันก็ต้องหวังอยู่แล้ว ก็มีหวังค่ะมีหวังบ้างว่าแบบอยากให้แฟนๆแบบว่าชื่นชอบในผลงานของเราเยอะๆค่ะซึ่งมันก็เหมือนแบบเหมือนดีขึ้นเรื่อยๆนะ
1: โชว์แรกในเพลงใหม่ของมัสอิทธิการไปร่วมแจมกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ค่ะที่เป็นพื้นที่ของแฟนเพลงลูกทุ่งได้มารวมตัวกันถึงขอบเวทีได้สนุกกับศิลปินนักร้องและบทเพลงค่ะที่นำมาปรับให้เข้ากับโชว์ของมัสอิก็จะเน้นความสนุกและสดใหม่จากการนำเพลงป๊อปดังๆจากยุค90ถึง2000มาเรียบเรียงให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆเข้ากับการร้องเต้นแบบโชว์เดี่ยวที่มัสอิครีเอทกับทีมงานค่ะซึ่งนักร้องสาวก็นับว่าได้ประสบการณ์ทำงานอีกแบบที่น่าตื่นเต้นและเป็นมัสอิทธิการที่มีตัวตนในวงการชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ

มัดซีนะคะเธอเป็นลูกทุ่งรุ่นใหม่ก็จริงค่ะแต่ว่าเป็นลูกหลานชาวสุพรรณบุรีแท้ๆเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเพลงใหม่ดีๆก็จะมีท่อนร้องที่เป็นส่วนหนึ่งของเพลงสาวสวนแตงซึ่งเป็นผลงานครูสุรพลสมบัติเจริญซึ่งก็เป็นคนสุพรรณเหมือนกันแหมสมเป็นสาวสุพรรณจริงๆนะคะมาที่ข่าวต่อไปไปดูน้ำพริกกันบ้างมีใครติดตามยกพลคนน้ำพริกของเราบ้างคะตอนนี้น้ำพริกแต่ละทีมค่ะก็จะเห็นว่ามีของดีของเด่นประจำถิ่นเอามาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าจะทำยังไงค่ะให้คนนอกพื้นที่เขาชิมปุ๊บรู้ทันทีว่าของดีในถ้วยนี้คืออะไรสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ของเราตามติดเชฟพี่เลี้ยงไปดูทีมที่เหลือนะคะ

0: ากให้จดจำค่ะดังนั้นเชฟพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยแล้วค่ะช่วยลดกลิ่นตัวประกอบค่ะใช้กระเทียมเพียง1กลีบตัดกลิ่นกะปิแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ปลาเนื้ออ่อนย่างนะคะจนกระทั่งกลิ่นแล้วก็สัมผัสของอีเหี่ยวชัดเจนขึ้นค่ะก่อนจัดมาเป็นสำรับกับปลาเกลือและผักท้องถิ่นให้คนกินได้รู้จักสีเทพและลุ่มน้ำป่าสักผ่านน้ำพริกถ้วยนี้ถ้วยเดียวค่ะ
1: เมื่อลดกลิ่นกะปิได
2: ้ต้นเลกัน
0: ส่วนอีก2ทีมค่ะโจทย์ก็ไม่ใช่แค่ทำให้อร่อยขึ้นเหมือนกันนะคะน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างจากทะเลสาบสงขลาค่ะต้องคิดต่อถึงสีของเคยปลาที่จะค่อนข้างดำคล้ำนะคะจึงใช้พริกแดงเข้ามาช่วยค่ะเติมสีให้หน้าตักขึ้นมาอีกขณะที่แจ่วสูบค่ะของชาวไทยพวนบ้านหม้อจังหวัดหนองคายค่ะลองกลับมามองวัตถุดิบใกล้ตัวอย่างปลาในแม่น้ำโขงรวมถึงย้ายค่ะผักส้มค่ะจากเดิมเป็นของเคียงนะคะเอามาเติมรสเปรี้ยวไว้ในแจ่วซะเลยค่ะเพราะว่าการพาน้ำพริกจากครัวชุมชนไปหาคนกินหน้าใหม่ไม่ได้จบแค่ความอร่อยนะคะแต่ต้องคิดต่อค่ะว่าเห็นแล้วอยากตักไหมกินแล้วรู้หรือเปล่าว่าอะไรคือพระเอกในถ้วยนี้กันแน่และสุดท้ายสำคัญค่ะจำได้หรือเปล่าว่าน้ำพริกถ้วยนี้มีดีจากที่ไหนค่ะส่วนใครค่ะถ้าดูแล้วมีน้ำพริกในดวงใจนะคะยังสามารถช่วยส่งทีมที่ชอบไปถึงรอบชิงได้ตอนนี้เรามีเปิดโหวตค่ะกลุ่มที่2นั่นคือน้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างเจลซูปและน้ำพริกอีเหี่ยวค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมโหวตด้วยกันได้นะคะผ่าน LINE แอดของไทย PBS ค่ะโหวตได้คนละ1ครั้งเท่านั้นจนถึงเที่ยงคืนวันที่14สิงหาคมค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ตอนนี้คนทำน้ำพริกเองก็ได้พัฒนาสูตรนะคะขณะที่คนดูเองก็ได้เรียนรู้ไปด้วยจดสูตรกันหน้าจอเลยค่ะว่าจะสามารถทำตามได้หรือเปล่าแล้วก็จะอร่อยแล้วก็โดดเด่นแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าใครจะเข้ารอบสุดท้ายยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ของเราเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ก็เลยแซดบอยไม่เคยได้เป็นที่รักเลยต้องมานั่งหน่อยมีจริงไหมคนที่ฉันเฝ้าคอยอยากจะเจอคนที่เป็นกู๊ดบอยลูกดูแบดฉันก็เลยแซดบอยไม่ใช่สาวมวยมันก็ต้องเศร้าหน่อยแต่ไม่เลือก

0: ในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน
1: ความลับแห่งความสวยงามที่นี่มันคืออะไรมันคือคำว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละ
2: ครุโต๊ะแดง
3: เราจะเห็นว่าน้ำเขาจะสี
2: เวทมนต์เวทมนต์นิดนึง
4: ป่าผู้ซื้อเป็นป่าที่เดินยากที่สุดในโลกใบนี้แหละผมว่าเดินยากกว่าเอเวอเรสต์อีก
5: น้ำมันแห้งเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายเดือน
6: เป็นร้อยเป็นหมื่นปีเป็นพันปีน้ำมันไม่เคยแห้งจากพลุไปเลย
7: บางครั้งมันอาจจะถูกทำลายโดยความไม่ตั้งใจของพวกเราที่ไม่รู้ไปเทียร์เล็กเทียร์น้อยจนมันไม่เหลืออะไรเลย
8: Hidden Paradise ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
9: โดมคู่ที่มียอดแหลมนี่เป็นภาพจำของพระราชวังซินทราเลยนะครับแต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และก็ศิลปะการตกแต่งในห้อง

0: ต่างๆเนี่ยคือความย้อนแย้งที่น่าทึ่งมากๆพระราชวังแห่งนี้ครับเต็มไปด้วยศิลปะของชาวมุสลิมที่อยู่เคียงข้างการตกแต่งแบบคริสเตียนและก็ยังได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างตอนความแตกต่างที่กลมกลืน
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
2: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
3: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
4: ไทย PBS Kids Quiz Mission
3: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
5: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
2: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
3: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
4: ไทย PBS Kids Quiz Mission
3: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
6: เปิดปมแค้นก่อนฉลองยิงนายกอบจ.นนทบุรีตั้งปมสงสัยเงิน11ล้านทวงบุญคุณหลายโรงเรียนเข้มความปลอดภัยตรวจกระเป๋าก่อนเข้าเรียนครม.ชงรีเซ็ตนิรโทษกรรมปืนทั่วประเทศ UN ยกกลั่นแกล้งในโรงเรียนเป็นเรื่องใหญ่ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวหัวหินพบ8สัญชาติใช้คนไทยถือหุ้นแทนครอบครองภูวิลล่ากว่า300ล้านไข่ไก่แพงปีนี้ปรับแล้ว4ครั้งสูงสุดในรอบ2ปีจับตาวัตถุดิบอื่นขึ้นตามกระทบอาหารปรุงสำเร็จติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 น.

0: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย์
1: อ๋อนี่คือคุณเอ๋วมาวิเคราะห์เรื่อง
2: สมมติว่าหนูจนตรอก
1: หนูจนตรอก
2: โหดร้ายว่ะ
1: เ
2: ชียร์เชียร์ให้หนูจนตรอกเพราะนั่นคือทางออกของประเทศไทย
3: อ๋อคุณมีทางออกด้วยเหรอ
1: แล้วก็หนูมีทางออกหรือประเทศมีทางออก
2: ประเทศจะมีทางออกด้วย
3: จะหาทางออกให้หนูด้วยจะออกไงตามนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องละกว้างของเรากันเป็นประจำเช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวการเดินทางสู่ชายฝั่งทะเลแคริบเบียนในคอสตาริกากันครับเพื่อที่จะออกตามล่าหาปลาทาปอนครับซึ่งเป็นปลายักษ์นักล่าในตำนานที่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมาครับซึ่งภารกิจในครั้งนี้นะครับก็เต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งพายุฝนลมแรงคลื่นทะเลที่รุนแรงน้ำขุ่นแล้วก็ฝูงยุงจำนวนมหาศาลครับโดยเดี๋ยวเราจะไปติดตามนักตกปลานะครับที่เขาได้ทดลองใช้เทคนิคการตกปลาหลากหลายวิธีด้วยกันและปลาที่ตกได้นั้นนะครับก็จะมีปลาแจ็คปลาสากกระพงแดงแล้วก็ปลากระเบนด้วยล่ะครับซึ่งหลังจากพบกับชาวประมงท้องถิ่นนะครับพวกเขาก็ได้ออกเดินเรือฝ่าฟันอุปสรรคจนถึงปากแม่น้ำครับแต่ก็ยังคงไร้วี่แววของปลาเป้าหมายอยู่นั่นก็คือเจ้าปลาทาปอนครับปลาที่ว่ากันว่ามีน้ำหนักกว่า90กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับเขาก็ยังไม่ยอมแพ้จนถึงวันสุดท้ายของการเดินทางครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Unexplored Waters with Cyril Choquette ตะลุยสายน้ำป่าไร้สำรวจในตอนคอสตาริกาครับ
1: I'm Cyril Choquette. That's crazy fishing. I've chased giant fish. That's a big fish. All over the world. The fiercest.
2: Look at the teeth on this fish, seriously.
1: The most powerful.
2: He's pulling me.
1: The biggest.
2: It's huge.
1: And even,
2: watch out,
1: the most dangerous.
2: Look at that, biting the boat. It's gonna sink us.
1: But the planet is vast. And I still have plenty of extreme places.
2: Whoa, I gotcha.
1: To explore.Today, I'm on a mission to find a fish the locals call sabalo, the tarpon, on the Caribbean coast of Costa Rica.
3: Very reassuring when the captain tells you to put their life jacket on.
1: It's a mythical fish, unchanged for over 100 million years.
2: Yeah, that's the fish we're looking for.
1: But between the cows and mosquitoes, the lurking crocodiles, and a crazy storm that won't let up, it's not going to be a walk in the park.
4: I'm on my way to the Caribbean coast of Costa Rica with this giant fish and jungle river estuaries. Huge tarpon. Fish, from what I hear, over 200 pounds. Imagine.
1: We're flying to a remote corner of northeastern Costa Rica. These wild waters are home to giant tarpon. It's a legendary predatory fish, renowned for its raw power and spectacular jumps. It reigns supreme in both fresh and salt water.This is the best season for tarpon. The waters should be calm. But climate change is driving bad weather. A huge storm is heading straight for us, and that could seriously complicate things.

0: คุณผู้ชมครับทาปอนยักษ์ก็คือปลานักล่าในตำนานนะครับที่มีชื่อในด้านพละกำลังที่มหาศาลรวมไปถึงการกระโจนที่น่ามหัศจรรย์ครับเจ้าปลาทาปอนเนี่ยครองความเป็นใหญ่ทั้งในน้ำจืดแล้วก็ในน้ำเค็มด้วยนะครับหรือจะเรียกเล่นๆก็ได้ว่าเป็นราชาสีเงินครับโดยได้อธิบายถึงแสงสะท้อนที่สว่างแวววาวจากเกล็ดสีเงินขนาดใหญ่ของมันนั่นเองซึ่งเมื่อมันกระโดดขึ้นไปในอากาศเนี่ยก็จะดูเหมือนเสมือนว่ามันกำลังบินอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบปลาประเภทนี้บ้างไหมเคยได้ยินชื่อมาก่อนไหมแล้วรู้สึกอย่างไรกับสารคดีวันนี้ของเราบ้างก็อย่าลืมนะครับเข้าไปพูดคุยกันต่อที่ Facebook Fanpage ในท้องโลกกว้างไทย PBS กันต่อได้เลยนะครับส่วนสำหรับตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด Baby's Diary บันทึกชีวิตเจ้าสัตว์ตัวน้อยในตอน A World Full of Dangers โลกที่ต้องฝ่าฟันครับเรากลับมาช่วยกันลุ้นแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับคุณผู้ชมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ
2: เด็กหนึ่งคนจะตัดสินใจ

0: ก่ออาชญากรรมมันมีแผลเล็กๆๆๆๆซ่อนอยู่ก่อนวันที่เด็กจะระเบิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากเด็กน้อยผู้น่ารักคนนั้นเป็นปีศาจ
1: เหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยไม่เกิดจากคนที่มีความสุขนะคะยิ่งความรุนแรงมันออกมาในรูปแบบที่ดูเหมือนการแก้แค้นแค่ไหนเนี่ยมันโกรธจากการถูกกระทําบางอย่างยิ่งเราเกลียดความรุนแรงแค่ไหนเรายิ่งต้องกลับไปอ่อนโยน
2: Why Survivalของเราในตอนนี้เป็นการอบรมเรื่องการเอาตัวรอดจากคนร้ายให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมต้นเพื่อการเอาตัวรอดที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงครับ
3: วันพุธ22สิงหาคมนี้ติดตามชม The Last Jigsaw ต่อเติมใจเวลา 11:05 น.และ Why Survival เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS
4: เปิดปมแค้นก่อนฉลองยิงนายกอบจ.นนทบุรีตั้งปมสงสัยเงิน11ล้านทวงบุญคุณหลายโรงเรียนเข้มความปลอดภัยตรวจกระเป๋าก่อนเข้าเรียนครม.ชงรีเซ็ตนิรโทษกรรมปืนทั่วประเทศ UN ยกกลั่นแกล้งในโรงเรียนเป็นเรื่องใหญ่ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวหัวหินพบ8สัญชาติใช้คนไทยถือหุ้นแทนครอบครองภูวิลล่ากว่า300ล้านไข่ไก่แพงปีนี้ปรับแล้ว4ครั้งสูงสุดในรอบ2ปีจับตาวัตถุดิบอื่นขึ้นตามกระทบอาหารปรุงสำเร็จติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: าจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์อ๋อนี่คือคุณเอ๋วมาวิเคราะห์เรื่อง
2: สมมติว่า
3: หนูจนตรอก
1: หนูจนตรอก
2: โหดร้ายว่ะ
3: เชียร์เชียร์ให้หนูจนตรอกเพราะนั่นคือทางออกของประเทศไทยอ๋อ
2: คุณมีทางออกด้วยเหรอ
1: แล้วก็หนูมีทางออกหรือประเทศมีทางออก
3: ประเทศจะมีทางออกด้วย
2: จะหาทางออกให้หนูด้วยจะออกไงตามนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30ทุกคืนวันจันทร์ครับ
4: สารคดีซีรีส์วิถีคนเดินทางไปชมวิธีการผลิตน้ำอ้อยก้อนและข้าวเม่าที่สุดแสนคลาสสิก
5: ข้าวเม่าแล้วค่ะแบนๆเพียว
4: ๆณจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนครอย่าพลาดสารคดีซีรีส์วิถีคนทางไทย PBS ครับ
6: เหนื่อยแต่เวลารักกันประชื่นใจอยู่เด้
7: คุณคิดว่าความรักชาติหน้าตาเป็นยังไงครับต้องเป็นผู้ชายอกสามศอกต้องตัดผมเกรียนหรือต้องมีเสียงที่ดุดันแต่สำหรับสิบโทบยอนฮีซูทหารขับรถถังระดับเอสของเกาหลีใต้เธอบอกว่าความรักชาติของเธอไม่มีเพศหากวางเรื่องเพศสภาพไว้ข้างหลังฉันอยากพิสูจน์ให้ทุกคนประจักษ์ว่าฉันก็เป็นหนึ่งในทหารกล้าที่พร้อมที่จะปกป้องประเทศนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครประโยคนี้ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานฮีโร่แต่ในความเป็นจริงมันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่สังคมพยายามจะลบตัวตนของเธอทิ้งวันนี้ Secret Story จะพาไปเปิดแฟ้มลับของทหารที่โลกมองไม่เห็นกับสารคดี The Footprints of an Invisible Man Walking on the Sand

กนาฏกรรมเริ่มขึ้นเมื่อสิบโทบยอนฮีซูทหารขับรถถังที่รับใช้ชาติมามากกว่า4ปีตัดสินใจบินมาผ่าตัดแปลงเพศที่ไทยเพื่อยืนหยัดในตัวตนที่แท้จริงเธอกลับไปรายงานตัวเพื่อขอรับใช้ชาติต่อในฐานะทหารหญิงแต่สิ่งที่กองทัพมอบให้เธอกลับไม่ใช่โอกาสแต่เป็นใบสั่งปลดในทันทีโดยระบุเหตุผลว่าการสูญเสียอวัยวะเพศชายถือเป็นความพิการทางร่างกายหรือจิตใจลองจินตนาการดูนะครับคุณสละเวลาทั้งชีวิตวัยรุ่นเพื่อชาติแต่ชาติกลับตอบแทนคุณด้วยการตราหน้าว่าพิการเธอต่อสู้ฟ้องร้องแถลงข่าวทั้งน้ำตาแต่สังคมกลับแตกออกไปสองฝั่งทั้งฝั่งที่เรียกร้องสิทธิให้เธอและฝั่งที่บอกให้เธอออกไปซะกดดันจนเธอหาทางออกไม่ได้จนกระทั่งในปี2021ทหารผู้รักชาติคนนี้ถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในบ้าน

พักตัวเองจากการฆ่าตัวตายความเจ็บปวดที่สุดของเรื่องนี้ไม่ใช่ความตายแต่คือความยุติธรรมที่มาช้าเกินไป7เดือนหลังจากงานศพของเธอศาลเกาหลีใต้กลับคำตัดสินโดยระบุว่าคำสั่งปลดเธอเป็นโมฆะเพราะในเมื่อกฎ

ื่อต้นปี2025ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เซ็นคำสั่ง Executive Order เพื่อนำเอานโยบายแบนทหารข้ามเพศกลับมาใช้อีกครั้งและถึงแม้จะมีการต่อสู้ในชั้นศาลแต่ศาลสูงสุดก็ได้เปิดไฟเขียวให้กองทัพเดินหน้ากวาดล้างได้เต็มรูปแบบไม่มีข้อยกเว้นให้คนที่รับราชการอยู่แล้วเหมือนในอดีตรายงานระบุว่าทหารข้ามเพศกลุ่มแรกกว่า 1,000 นายถูกปลดทันทีในปีที่ผ่านมาและยังมีอีกนับหมื่นนายที่กำลังอยู่ในสถานะรอวันโดนเชื่อหากตรวจพบประวัติ Gender Dysphoria หรือความทุกข์ใจในเพศสภาพพวกเขาจะถูกถอดยศไล่ออกและถูกตีตราด้วยรหัสบัตรประจำการที่ระบุว่ามีความบกพร่องทางจิตเพียงเพราะอุดมการทางการเมืองที่มองว่าความหลากหลายคือความอ่อนแอตัดภาพกลับมาที่เมืองไทยแม้เราจะไม่มีกฎแบนที่เขียนไว้ชัดเจนแบบในสหรัฐแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในค่ายทหารอาจน่ากลัวกฎระเบียบซะอีกในหน้าฉากเราอาจเห็นการเปลี่ยนคำในใบสด.43จากโรคจิตถาวรเป็นภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดหรือ Gender Identity Disorder ซึ่งดูดีขึ้นแต่การถูกตีตราว่าคุณป่วย Disorder นั่นไม่เพียงแต่อาจเป็นบาดแผลทั้งจิตใจแต่ยังอาจมีผลไปถึงการพิจารณาเข้ารับการสมัครงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้ารายงานตัวก่อนปี2555ที่จะต้องถูกคาดคำว่าป่วยทางจิตไปตลอดและยังไม่รวมถึงความอึดอัดจากการเข้าตรวจร่างกายการถูกแซะเซลล์หรือความไม่สบายใจของคนที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะไปเข้ารับการตรวจรับรองจากโรงพยาบาลสังกัดทหารแต่นั้นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังฉากรายงานจาก Amnesty International ระบุว่าทหารเกณฑ์ที่เป็น LGBTQ มักตกเป็นเป้าของการซ่อมและการถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกกระทำเหมือนเป็นของเล่นระบายอารมณ์แล้วทำไมสถาบันที่ทรงอำนาจที่สุดถึงกลัวความหลากหลายคำตอบอาจอยู่ที่ Fragile Masculinity หรือความเปราะบางความเป็นชายเพราะกองทัพสร้างขึ้นบนสมการที่ว่าทหารเท่ากับชายชาตรีการมีตัวตนอยู่ของทหารข้ามเพศที่เก่งกาจจึงเข้าไปทำลายสมการนี้และสั่นคลอนอีโก้ของพวกเขานั่นเองกระสุนปืนในสนามรบไม่เคยเลือกเพศของเหยื่อชั้นใดความรักชาติและศักยภาพของมนุษย์ก็ไม่ควรถูกจำกัดด้วยเพศฉันนั้นถึงเวลาหรือยังที่เราจะสร้างพื้นที่ที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถเดินเข้าสู่กองทัพด้วยความภาคภูมิใจไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวร่วมรำลึกถึงทหารข้ามเพศคนแรกของเกาหลีใต้บยอนฮีซูและทำความเข้าใจคนไร้ตัวตนเพราะเพศวิถีผ่านสารคดีสั้นเรื่องเยี่ยม The Footprints of the Invisible Man Walking on the Sand รับชมได้แล้ววันนี้ทาง www.vipa.me และ Vipa Application และนั่นคือทั้งหมดของรู้ลึกเรื่องลับกับ Vipa Secret Story

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิรา

เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ิดปมแค้นก่อนฉลองยิงนายกอบจ.นนทบุรีตั้งปมสงสัยเงิน11ล้านทวงบุญคุณหลายโรงเรียนเข้มความปลอดภัยตรวจกระเป๋าก่อนเข้าเรียนครม.ชงรีเซ็ตนิรโทษกรรมปืนทั่วประเทศ UN ยกกลั่นแกล้งในโรงเรียนเป็นเรื่องใหญ่ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวหัวหินพบ8สัญชาติใช้คนไทยถือหุ้นแทนครอบครองภูวิลล่ากว่า300ล้านไข่ไก่แพงปีนี้ปรับแล้ว4ครั้งสูงสุดในรอบ2ปีจับตาวัตถุดิบอื่นขึ้นตามกระทบอาหารปรุงสำเร็จ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิสระครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไม่ใช่สิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสร้างความตระหนักให้กับสังคมในประเด็นนี้มากขึ้นนะครับล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการครับเตรียมเสนอ6มาตรการที่จะเสนอเข้าครม.วันพรุ่งนี้
1: อันนั้นเป็นแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจะทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วระดับนโยบายล่ะจะมีวิธีการแก้ไขหรือว่าป้องกันเหตุรุนแรงได้อย่างไรนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงคุยกันเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนหลังจากก่อนหน้านี้ทางกรมการปกครองมีแนวคิดจะรีเซ็ตและนิรโทษกรรมอาวุธปืนทั่วประเทศนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีหารือกับรองนายกปกรณ์เรื่องการปรับปรุงและการออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนายกพูดชัดบอกไม่มีใครมีสิทธิ์พกปืนไปไหนมาไหนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหารือกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นะคะมาพบหารือกันที่กระทรวงมหาดไทยตามรายงานบอกว่านายกรัฐมนตรีเรียกมาเพื่อรับทราบรับมอบนโยบายเรื่องการทำงานค่ะโดยเฉพาะการออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุทั้งยิงครูนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะยอมรับถึงการสั่งการบ้านไปยังหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งปปท.ด้วยนะคะให้ร่วมกันจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนให้เข้มข้นสูงสุดและถ้าต้องปรับปรุงกฎหมายเป็นการเฉพาะก็ขอให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาขณะเดียวกันบอกว่าต้องเข้มงวดจับกุมดำเนินคดีกับคนที่พกพาอาวุธปืนโดยย้ำว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์พกอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่สาธารณะค่ะ
3: ซึ่งขณะนี้ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะมันใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นนะครับใบพกพาใบอนุญาตพกหรือเขาเรียกใบพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว
1: นายกรัฐมนตรียังกำชับให้มีการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนอย่างเข้มข้นเพราะว่ารัฐบาลแจ้งเตือนไปหลายครั้งแล้วนะคะส่วนเรื่องการแก้ไขกฎหมายในการครอบครองอาวุธอันนี้บอกว่าจะ

0: หมายให้นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบค่ะซึ่งขณะนี้กำลังจะยกร่างปรับปรุงแก้ไขและหากจำเป็นจะต้องออกเป็นกฎหมายฉบับใหม่เดี๋ยวจะเสนอให้มีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาครับบอกว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการนะครับในการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติจะเสนอเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้ครับดันเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติครับ
2: จึงเรียนว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาองค์รวมนะครับก็จะมีทั้งกรมสุขภาพจิตนะครับมีทั้งพม.เนาะแล้วก็มีที่เดี๋ยวจะพูดคุยกับราชวิทยาลัยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เองก็ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับแล้วก็คนที่จะดูแลในแต่ละกลุ่มก็อาจจะไม่ใช่กระทรวงเดียวละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ผมคิดว่าจะยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่พวกเราต้องให้มีการวางแผนอย่างจริงจังนะครับ
0: ศาสตราจารย์ยศชนันท์ระบุถึงการออกมาตรการควบคุมความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาเรียบร้อยแล้วการปฏิบัติก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะคะและบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านได้กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้ผู้อำนวยการทุกพื้นที่รับทราบถึงนโยบายและแนวทางต่างๆที่ออกมาเพื่อให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันค่ะ
1: เวลานี้สังคมไทยกำลังเจอข่าวความรุนแรงแบบรายวันนะครับวันนี้มีเหตุยิงเกิดขึ้นที่อบจ.นนทบุรีครับผู้ก่อเหตุเป็นอดีตส.ส.นายฉลองครับเป็นอดีตส.ส.ของนนทบุรีบุกเข้าไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีคนปัจจุบันก็คือนายธงชัยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนายกเน้นย้ำครับเรื่องนี้อุกอาจต้องดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับแต่มีหนึ่งประเด็นที่นายกตำหนิในฐานะที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับนั่นก็คือภาพข่าวที่เปิดให้นายฉลองนั้นนั่งแถลงข่าวโดยไม่ใส่กุญแจมือครับนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีครับบอกว่าให้ดำเนินคดีอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทราบมาว่าพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวแล้ว
3: คดีอย่างเต็มที
4: ่ค่ะ
3: ไม่มีข้อยกเว้นใด
4: ๆคุณฉลองลา
3: บอกว่าทางพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวนะครับส่วนเรื่องการทำคดีก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่นี่ก็ต้องมีคดีมันก็ต้องมีข้อหาพกพาอาวุธปืนที่ผมเคยพูดไว้เมื่อเช้า
4: ครับ
3: ว
4: ่
3: าการพกพาอาวุธปืนต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้
4: อันนี้เป็นนักการเมืองเป็นอดีตนักการเมืองเป็นอดีตนักการเมืองด้วยตรงนี้นี
3: ่ตอนนี้คือฆาตกร
5: คุณฉลองลาออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วใช่ไหมคะ
4: พักแล้วใช่ไหมคะคุณฉลอง
3: ไม่เคยเจอเลย
4: เปีย
3: ไม่ทราบว่าลาออกหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทในใจ
0: นายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการจังหวัดนนทบุรีให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดและเด็ดขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือไปอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะอยู่ในสถานะใดก็ตามพร้อมกล่าวตำหนิตำรวจที่ปล่อยให้นายฉลองออกมาแถลงข่าวโดยไม่สวมกุญแจมือทั้งที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ค่ะ
3: ผมก็ได้แจ้งให้ท่านได้เร่งดำเนินการโดยเร็วภาพมันออกไปข้างนอกมันเป็นไปได้ไงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งไปยิงคนตายมาแล้วยังสามารถที่จะเหมือนมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้มันไม่ได้หรอกครับ
1: นายกครับพูดถึงความผิดของนายฉลองนะครับบอกว่ามีความผิดหลายกระทงโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนซึ่งไม่ว่าจะมีใบครอบครองอาวุธปืนหรือไม่ก็ตามนะครับแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลจะต้องออกมาตรการหรือการออกประกาศแก้ไขกฎหมายหรือออกกฎหมายการพกพาอาวุธปืนให้ชัดเจนครับต้องไม่มีข้อยกเว้นทั้งเรื่องปืนสวัสดิการดังนั้นต้องหยุดให้หมดและไม่ต้องเสนอมานายกไม่อนุมัติให้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีท่าที

0: ีแบบนี้ออกไปนะครับล่าสุดมีรายงานเข้ามาครับว่านายฉลองเนี่ยถูกสวมใส่กุญแจมือแล้วแล้วก็ถูกส่งตัวฝากขังแล้วครับ
1: ตอนนี้สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด4ข้อกล่าวหาด้วยกันนะคะเบื้องต้นตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบพยานนะคะแล้วก็หลักฐานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดไปพบพฤติการของนายฉลองในลักษณะยิงในระยะประชิดส่วนการสอบปากคำนะคะตัวของนายฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยค่ะอ้างว่ามีความขัดแย้งส่วนตัวซึ่งตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังจากสอบปากคำนะคะมีประเด็นหนึ่งที่นายฉลองอ้างบอกว่าก่อเหตุเพราะว่าต้องการจะมาทวงเงิน11ล้านบาทที่เคยให้ยืมไปก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาอ้างว่าตอนนี้เขากำลังประสบปัญหาติดขัดเรื่องการเงินค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและคนขับรถบริเวณลานจอดรถหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งในเวลาต่อมาค่ะทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ายืนยันการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยส่วนคนขับรถบาดเจ็บโดยเจ้าหน้าที่เข้ามาปิดกั้นพื้นที่โดยรอบค่ะเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานโดยเฉพาะบริเวณรถยนต์สีดำของนายกอบจ.ที่พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ใกล้กับรถจากการตรวจสอบหาหลักฐานจะเน้นไปที่ตำแหน่งการยิงวิถีกระสุนและพยานหลักฐานต่างๆนะคะทั้งคำให้การของนายฉลองนำมาประกอบกับภาพจากกล้องวงจรปิดพยานบุคคลและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันลำดับเหตุการณ์และพฤติการก่อนเกิดเหตุค่ะ
2: ว่าทั้งสองฝ่ายมีปืนนะครับโอเคนะครับ
3: ฝ่ายของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะปืนเขาเนี่ยอยู่บริเวณไหนกัน
2: ผมอยู่ในรถ
3: อยู่ในรถ
2: โอเคครับโอเคนะครับ
4: อ้างว่าคนชักปืนมาน
2: ั่นเป็นข้อกล่าวอ้างนะครับแต่ทางพธ.ตรวจสอบแล้วอันนี้อยู่เขาอยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วครับ
3: คุณฉลองนี่ยิงหมดโม่เลยไหมคะ
5: นายกอยู่ด้านหน้า
3: ที่เตรียมม
2: านั่งฝั่งทางซ้าย
4: คนขับโดนยิงตรงจุดไหนบ้าง
2: มือไหมมือก็ตรงแขนขวา
4: ว่าตัวคนนายกก
6: ็
4: ค
6: ือ
4: โดนไป
6: สิถ้าครับปืนใช้เป็นปืนชนิดไหนยังไงคะนะครับ
2: ปืนอะไรออปืนออโต้อะ
7: 9
2: นะครับพร้อมใช้นะครับไม่มีแม็ก3แม็ก
0: หลักฐานสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ลานจอดรถอบจ.นนทบุรีนะครับสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ก่อนการยิงพันตำรวจเอกธงชัยเอาไว้ได้เริ่มจากภาพที่เห็นคนขับรถของนายกอบจ.ครับเดินออกสำนักงานแล้วก็มีนายกอบจ.เดินตามมาและคนที่เดินตามมาคนสุดท้ายก็คือนายฉลองครับหลังจากนั้นครับมีจังหวะที่คนขับรถเนี่ยหลบออกมานะครับในจังหวะที่มีเสียงปืนดังหลายนัดครับซึ่งในจังหวะที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับในภาพเนี่ยจะเห็นนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุถือปืนซ่อนเอาไว้ข้างหลังเดินเข้ามาบริเวณข้างรถมีการพูดคุยกันกับพันตำรวจเอกธงชัยในช่วงเวลาสั้นๆครับซึ่งจากนั้นเนี่ยนายฉลองยกอาวุธปืนขึ้นขู่จากนั้นก็ลั่นไกยิงพันตำรวจเอกธงชัยหลายนัดนะครับทำให้คนขับรถเปิดประตูวิ่งหนีออกจากรถหลังเกิดเหตุครับนายฉลองยังเดินวนอยู่บริเวณรถก่อนถืออาวุธปืนเดินออกจากพื้นที่ต่อมาครับพอเจ้าหน้าที่อบจ.นนทบุรีที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็ช่วยกันนำร่างพันตำรวจเอกธงชัยซึ่งขณะนั้นบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก่อนจะมีรายงานครับว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราไล่เลียงเป็นไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์มานะคะที่จำเป็นจะต้องไล่ลำดับเหตุการณ์ไทม์ไลน์เพราะว่าตำรวจต้องการจะดูเพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงพฤติการแล้วก็เจตนาในการก่อเหตุนะคะซึ่งมันจะสอดคล้องกับการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะเริ่มจากคนขับรถเสื้อสีเหลืองมาที่รถตามมาด้วยนายกอบจ.แล้วก็เนี่ยค่ะนายฉลองเดินตามมาหลังจากคุยกันนะคะก็เหมือนเรียกให้รถหยุดนะคะแล้วก็คุยกันอยู่สักพักหนึ่งอะค่ะหลังจากนั้นก็หยิบปืนขึ้นมายิงคนขับรถเนี่ยหนีไปแล้วนายฉลองก็ยังเดินวนเวียนอยู่รอบรถเนี่ยนะคะเหมือนอย่างที่คุณเจษดาว่าไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งหลังจากเกิดเหตุค่ะนายฉลองก็โทรศัพท์ไปหานางสาวอัญชลีไพรีรักซึ่งกำลังดำเนินรายการแนวหน้าข่าวเที่ยงออนไลน์และยอมรับกับนางสาวอัญชลีตรงนั้นเลยนะคะบอกว่าเขาได้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัย ซึ่งนายฉลองเล่าว่ามาที่อบจ.นนทบุรีเพื่อมาคุยกับพันตำรวจเอกธงชัยโดยอ้างว่าทั้งคู่รู้จักกันมานานมีความสัมพันธ์กันในฐานะเพื่อนแต่มีความขัดแย้งส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องเงินซึ่งนายฉลองอ้างว่าพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยค่ะยืมไป11ล้านบาทและต่อมามีการทวงถามกันมายาวนานนายฉลองอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเข้าไปคุยกับพันตำรวจเอกธงชัยแต่สถานการณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดการก็เลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดซึ่งหลังจากเกิดเหตุนายฉลองก็ไม่ได้หลบหนีออกจากพื้นที่นะคะยังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพร้อมอาวุธปืนแล้วก็นั่งรอมอบตัวระหว่างนั้นก็โทรศัพท์มาพูดคุยกับนางสาวอัญชลีเนี่ยล่ะค่ะนางสาวอัญชลีพยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้นายฉลองสงบสติอารมณ์วางอาวุธปืนลงบอกว่าอย่าเดินไปจุดอื่นขอให้นั่งลงมอบตัวกับตำรวจโดยเฉพาะอย่าไปในสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงก่อนจะประสานตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรเข้ามาควบคุมตัวซึ่งในเวลาต่อมาตำรวจก็เดินทางมาถึงจุดที่นายฉลองนั่งรอมอบตัวอยู่แล้วก็ควบคุมตัวไปสอบสวนค่ะ
0: นายฉลองครับให้ปากคำกับตำรวจนะครับเขาอ้างถึงปมเหตุเรื่องเงินจำนวน11ล้านบาทครับมีการพาดพิงว่าพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.คนปัจจุบันเคยยืมเงินไปใช้ในการหาเสียงแล้วก็ใช้เคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ปี2551ครับและที่ผ่านมาครับตัวเขาเองก็ให้ความช่วยเหลือนายกอบจ.หลายเรื่องโดยไม่คิดทวงถามนี่เป็นข้อมูลเป็นคำกล่าวอ้างจากฝั่งนายฉลองนะครับเขาอ้างต่อครับว่าในระยะหลังประสบปัญหาด้านสุขภาพและมีภาระด้านค่ารักษาพยาบาลครับจึงต้องการเงินที่ให้ไปคืนก็เลยไปขอคุยทวงถามแต่กลับถูกปฏิเสธไม่ยอมคุยด้วยจนมีปากเสียงกันครับด้านพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าการสอบปากคำนายฉลองทำตามขั้นตอนนะครับสำหรับข้อกล่าวอ้างของนายฉลองทั้งเรื่องปมเงินการที่คนขับรถพยายามชักปืนออกมาก็เลยเป็นประเด็นในการตัดสินใจก่อเหตุตำรวจรับฟังเอาไว้แต่ไม่ได้เชื่อทั้งหมดครับหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บและพยานแวดล้อมอื่นๆจะนำมาประกอบกับหลักฐานกล้องวงจรปิดแล้วก็พิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาครับ
1: ส่วนกรณีที่ตอนแรกตำรวจไม่ได้ใส่กุญแจมือแล้วก็ให้นายฉลองนั่งสูบบุหรี่เนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มีภาพปรากฏออกมาประเด็นนี้พลตำรวจโทวัฒนาชี้แจงบอกว่าตำรวจไม่ได้ให้อภิสิทธิ์พิเศษใดๆกับนายฉลองเลยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างการให้สัมภาษณ์อันนี้นายฉลองขออนุญาตใช้พื้นที่ในการขอโทษครอบครัวคู่กรณีส่วนเรื่องการสูบบุหรี่เพราะว่าต้องการจะลดความเครียดค่ะด้านนางอัญชลีไพรีรักษ์พิธีกรรายการแนวหน้าออนไลน์เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรและพบกับนายฉลองพร้อมทนายความนะคะเนื่องจากเป็นบุคคลที่นายฉลองโทรศัพท์หาและพูดคุยเป็นสายแรกหลังจากก่อเหตุค่ะตอนนี้สอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด4ข้อหาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมประกอบไปด้วยฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนค่ะพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและข้อกล่าวหายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
0: มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งครับมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับยืนยันว่าคู่กรณีทั้งผู้ก่อเหตุและผู้ถูกยิงความสัมพันธ์ส่วนตัวจริงๆเป็นเพื่อนกันมานานนะครับและก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นความขัดแย้งที่บ่งบอกอย่างเปิดเผยนายเชษฐาผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับบอกว่าจากข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นนะครับนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ก่อเหตุกับพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรี2คนนี้รู้จักกันมานานครับและมีความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนกันก่อนเกิดเหตุไม่มีข้อมูลครับว่าทั้งคู่มีความขัดแย้งที่รุนแรงหรือมีปัญหากันอย่างเปิดเผยแต่ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นหลังจากทั้ง2ฝ่ายนัดหมายหรือเดินทางมาพบกันเพื่อพูดคุยกันเนื่องจากมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแต่ระหว่างการพูดคุยอาจมีบางประเด็นที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่หรือไม่สามารถตกลงกันได้หรือไม่จนสถานการณ์บานปลายและนำไปสู่ความรุนแรงครับ
5: สองท่านเนี่ยรู้จักกันมานาน
8: ครับ
5: น่าจะพูดคุยกันอะไรที่เข้าใจกันอย่างคลาดเคลื่อนก็เลยเกิดเหตุขึ้น
8: ก็จำนวนละ11ล้าน
5: อันนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลก็ท่านก็ยอมรับนะว่าท่านกระทําท่านก็ให้ข้อมูลกับตำรวจอยู่
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบอกด้วยค่ะว่าก่อนหน้านี้พันตำรวจเอกธงชัยไม่เคยแจ้งหรือร้องเรียนกับทางจังหวัดนะคะว่ามีปัญหาหรือมีความขัดแย้งกับนายฉลองค่ะและจากข้อมูลที่ได้รับเวลานี้ก็ยังไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องอื่นที่ชัดเจนจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าปมความขัดแย้งมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ฟังข้อมูลจากคนใกล้ชิดของพันตำรวจเอกธงชัยนะคะให้ข้อมูลถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่บอกทั้งสองคนรู้จักสนิทสนมกันมานานหลายปีโดยพันตำรวจเอกธงชัยผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเป็นคนที่เคยดูแลคอยช่วยเหลือนายฉลองผู้ก่อเหตุมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการและนายฉลองก็เป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก่อนจะย้ายมาอยู่พรรคเพื่อไทยในเวลานั้นนะคะซึ่งทั้งคู่ถือว่าเป็นเพื่อนรักอยู่ในทีมงานเดียวกันมาโดยตลอดแม้ว่าเมื่อเวลาประมาณ5ปีก่อนเคยลงสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเห็นว่าทั้งคู่มีความขัดแย้งอะไรกันค่ะ
9: แล้วเราก็ถามว่าใครเป็นไงบ้างก็ไม่มีค่ะแต่ที่รู้ๆเนี่ย2คนเป็นเพื่อนรักกันนะคะเพื่อนรักกันมาก
10: เสียใจไหมคะที่อยู่ๆเรามาทราบข่าวว่าเพื่อนรักเนี่ยมาก่อเหตุยิง
9: เสียใจอย่างมากเลยแล้วนายเป็นคนดีไม่น่าจะทำกับนายแบบนี้แล้วนายเป็นคนที่ไม่เอาอะไรใครมีแต่ให้พูดถึงว่าพี่คนนี้มีแต่ให้มาโดยตลอด
10: คุณบอกว่าแม้แต่อดีตเองก็เคยไปแบบไม่รับเงินเดือนก็มี
9: อดีตท่านก็ไม่เคยรับเงินเดือนปัจจุบันไม่ทราบนะคะแต่ท่านก็เขียนในนู่นเลยว่าท่านไม่ขอรับเงินเดือนขอมอบเงินเดือนให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน
10: ช่วง
9: ทั้งต้นทั้งมอบให้โรงเรียนเป็นคนมอบนะคะท่านไม่ได้มอบให้ตัวเองเคยขอท่านเลยบอกขอให้ลูกดิฉันมั่งสิแกบอกไม่เอาคนไหนเป็นเพื่อนกันแกบอกก็ไม่ให้ไม่มีมาขอส่วนตัวได้แต่อย่าแกต้องเป็นกลางเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนค่ะ
0: หลังเกิดเหตุอุกชะกันต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับทั้งเหตุยิงในโรงเรียนและเหตุยิงในอบจ.นนทบุรีครับผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะการควบคุมอาวุธและการตั้งจุดตรวจตามข้อสั่งการของนายกครับขณะที่การเสียชีวิตของนายกอบจ.นนทบุรีนะครับตอนนี้ทำให้ตำแหน่งนายกอบจ.ว่างลงครับจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งกกต.จะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้ครับ
1: ผู้ก่อเหตุให้การกับตำรวจแล้วนะคะแต่ว่ามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะเมื่อสักครู่นี้ฟังข้อมูลจากผู้ใกล้ชิดไปแล้วนะคะบอกว่าทั้งคู่มีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานบางคนบอกว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันมาด้วยซ้ำไปนะคะเหตุการณ์มันเป็นเช่นนั้นค่ะพบว่าทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เลยทำให้ถูกมองและตีความว่าประเด็นนี้มันมีเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะคะวิเคราะห์กันต่อกับคุณประจักษ์มะวงศาบรรณาธิการอาวุโสค่ะคุณประจักษ์คะทั้งคุณฉลองและคุณธงชัยเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันยังไง
11: คือความจริงก็คงจะรู้จักกันดีแหละครับในพื้นที่เพราะว่าตัวของนายกธงชัยเนี่ยลงนายกอบจปี47ขณะที่ตัวคุณฉลองเลี้ยวแดงเนี่ยลงสสได้ครั้งแรกปี39ก็3940หลังจากนั้นก็ลงสสพรรคไทยรักไทยปี48ก็ใกล้เคียงกับปี47ที่นายกธงชัยลงมาเป็นนายกอบจครั้งแรกตัวของคุณฉลองยังต่อการเป็นสสอีกปี54เพราะฉะนั้นในแง่ในพื้นที่เนี่ยยังไงก็ต้องรู้จักกันละคือคนหนึ่งเป็นนักการเมืองระดับชาติอีกคนหนึ่งเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นก็คงจะเกื้อกูลคงจะรู้จักคงจะมักคุ้นกันดีเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่หลายตัวคนบอกว่าเขาก็รู้จักกันมา 30-40 ปีเพียงแต่ว่าประเด็นที่อาจจะนำไปสู่ข้อสงสัยมันไปเรื่องมูลเหตุหรือว่าเรื่องจูงใจเฉพาะกรณีหรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยยังไงเสียทั้งคู่ก็ต้องรู้จักกันพึ่งพาอาศัยกันเพราะว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน
0: ครับมีกระแสข่าวบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนนึงอยู่การเมืองระดับชาติคนนึงอยู่การเมืองท้องถิ่นเป็นไปได้ไหมว่าอย่างคุณฉลองเองที่เขาอ้างเนี่ยเคยเกื้อหนุนเคยสนับสนุนกันมาเคยสนับสนุนคุณธงชัยมาอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะ
11: คือจริงๆแล้วคุณฉลองณปัจจุบันก็ต้องพูดได้โดยพูดได้ชัดเจนนะครับว่าอยู่ในช่วงที่ตัวเองเนี่ยก็ขาลงเยอะคือจากเดิมแล้วก็ถือว่าเป็นส.ส.เป็นคนที่ถูกจับตามากนะครับในช่วงปี2540 2539 2540ช่วงที่ไปสนับสนุนคุณชวนหลีกภัยจนกระทั่งได้เป็นนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
11: คือถึงแม้ว่าคุณฉลองเนี่ยจะไม่ได้เป็นส.ส.เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ๆที่ถูกจับตาเหมือนยุคปัจจุบันแต่บริบทสมัยนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆที่เป็นส.ส.อาจจะยังไม่เยอะแต่ตัวคุณฉลองเนี่ยในฐานะที่เป็นส.ส.และเป็นหนึ่งใน12 13คนของส.ส.ของพ
0: ร
11: รคประชากรไทยในสายของคุณรัตนาสวเห
0: ม
11: ซึ่งก็ถือว่าเป็นคนบ้านใหญ่จังหวัดสมุทรปราการแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับการติดต่อทาบทามจากพลตรีสนั่นกระจรประสาทตอนนั้นเป็นเลขาธิการของพ
0: ร
11: รคประชาธิปัตย์ในระหว่างที่พลเอกชลิตยงใจยุทธลาออกหลังจากเจอแรงกดดันเรื่องค่าเงินบาท
0: ร
11: เรื่องวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540
0: ครับ
11: ใช่พอพลเอกชลิตลาออกปั๊บก็ต้องไปโหวตเสียงในสภากันก่อนตอนนั้นเสียงของสสฝ่ายรัฐบาลเดิมขั้วเดิม197เสียงขณะที่ขั้วฝ่ายค้านซึ่งมีพรรคประชาธิปัตย์รวมอยู่ในนั้นด้วย196เสียงห่างกันแค่เสียงเดียวปรากฏว่ามันก็มีปฏิบัติการในการที่ดึงคะแนนส.ส.ของพรรคฝ่ายรัฐบาลเดิมกลับมาได้มันไม่ใช่ดึงมาแค่1หรือ2เสียงมันดึงมา12ถึง13เสียงก็คือส.ส.พรรคประชากรไทยสายปากน้ำกับสายนนทบุรี
0: ก็คือคุณฉลองคนนี้แหละ
11: คุณฉลองก็เป็น1ใน13คนหลังการโหวตเสียงมาสนับสนุนคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีสสกลุ่มงูเห่าพรรคประชากรไทยคำว่าสสงูเห่านี้มาจากคุณสมบัติจุนทเวศ
0: ครับ
11: ตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยฉุนขาดบอกว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นชาวนากับงูเห่าใช้คำว่างูเห่าเป็นคนแรกเลยตอนนั้น
0: อ๋อที่มาของวาทกรรมคำว่างูเห่าเนี่ย
11: ใช่
0: มาจากคนนี้เลย
11: มาจากคุณสมบัติจุนทเวศเลยเพราะว่าเป็นลูกพ
0: ร
11: ร
0: ค
11: เลย
0: ครับ
11: ปรากฏว่าหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยสสพรรคประชากรไทยในกลุ่มสสงูเห่าได้รัฐมนตรีถึง4คนนะครับก็ถือว่าเป็นการขยับที่มีนัยยะมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งและไม่ใช่มีนัยยะความหมายสำหรับคนที่เป็นรัฐมนตรีเท่านั้นแต่ระดับสสเนี่ยจากสสธรรมดาเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่โดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าด้านหนึ่งมองว่านี่คือคนที่มีบทบาทช่วยให้มีการพลิกขั้วสถานการณ์ทางการเมืองณขณะนั้นสามารถพลิกไปได
8: ้
11: กลายมาเป็นคุณชวนหลีกภัยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นตัวของคุณฉลองเรี่ยวแรงตอนนั้นอายุ40
0: ครับ
11: ประมาณ40
0: กำลังรุ่งเลย
11: กำลังรุ่งเลยกลายเป็นคนที่คนในคอการเมืองระดับกลางคนหรือระดับสวก็คืออาวุโสในระดับนั้นในขณะนั้นรู้จักแล้วก็เริ่มที่จะศึกษาเรื่องราวคุณฉลอง
0: ครับ
11: คุณฉลองนี่เจ้าตัวก็ดูจะภูมิใจมากนะเพราะอะไรเพราะว่าในระหว่างที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่นัดหนึ่งอย่างน้อยนะผมเห็นคุณฉลองเนี่ยเอางูเห่าจำลองงูเห่าจำลองเนี่ยเอามาตั้งไว้ตรงหน้าที่นั่งของพรรคการเมืองในสภาในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั่งมองแล้วก็ยิ้มไปแล้วก็จับไปรูปๆคลำๆไป
0: ภูมิใจในความเป็นต้นตำรับงูเห
11: ่
0: า
11: ใช่แสดงว่าเขาเองก็ภูมิใจในสิ่งที่เขาทำแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยยังไงเสียก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีส่วนในการที่จะปรับเปลี่ยนประวัติศาสตร
8: ์
11: ความจริงคุณฉลองเนี่ยนะมันยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะว่าตอนที่เข้ารับราชการครั้งแรกเขาจะเป็นตำรวจแต่ว่าไม่ผ่านสอบไม่ผ่านตรวจโรคก็เลยตัดสินใจไปเป็นผู้คุมสมัครเป็นผู้คุมเรือนจำนนทบุรีนี่แหละคุณพ่อเขาก็เป็นเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
11: ราชทัณฑ์ของนนทบุรี
0: คุณฉลองเคยเป็นผู้คุมมาก่อน
11: ใช่ก็ไปสอบเป็นผู้คุมเป็นอยู่10ปีนะครับคุณฉลองเป็นอยู่10ปีเข้าไปไม่กี่วันปรากฏว่าได้มีโอกาสพบกับบุคคลซึ่งมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ทางการเมืองทั้งในขณะนั้นและนับจากนั้นในเวลาต่อมาร ู้ไหมครับใครคนแรกพลเอกฉลาดฮิรัญสิริอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นนายทหารที่กำลังรุ่งมากณขณะนั้นนะครับเป็นดาวรุ่งที่ถูกจับตาอย่างยิ่งเลยปรากฏว่าพยายามที่จะทำรัฐประหารซ้ำ
0: ครับ
11: รัฐประหารซ้อนคือก่อนหน้านั้นช่วงตุลา19ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งที่ท้องสนามหลวงก็เป็นเหตุการณ์6ตุลา2519
0: ครับ
11: ครั้งนั้นเนี่ยมีการรัฐประหารเกิดขึ้นด้วยโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนกับเหตุการณ์วันที่6ตุลา19หลังจากนั้นมาปรากฏว่าทางตัวของผู้ช่วยผบ.ทบ.คนนี้ก็คือพลเอกฉลาดฮิรัญสิริเนี่ยก็พยายามที่จะรัฐประหาร
0: แต่ไม่สำเร็จ
11: เมื่อวันที่26มีนาคม2520 ปรากฏว่าเราทำให้สำเร็จครับกลายเป็นกบฏครับกลายเป็นถูกควบคุมนำตัวมาเข้ามาคุมขังอยู่ที่เรือนจำนนทบุรีนี่แหละ
0: ดังนั้นคุณฉลองเคยติดคุกมาแล้ว
11: คุณฉลองในฐานะผู้คุมไงในฐานะ

0: ผู้คุมก็ต้องดูแลดูแลคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักโทษที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งนั้นและไม่ใช่เพียงแค่พลเอกฉลาดเพราะว่าตัวท่านเนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตในเดือนถัดมาแต่ว่าอีกคนนึงนี่คือคนที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณฉลองเลยแล้วก็กลายเป็นคนที่มีส่วนในการสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองเกิดขึ้นในเวลาต่อมาใครรู้ไหมพลตรีสนั่นกระจอมประสาท
1: นี
0: ่ตอนนั้นยศพันโทถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นยศพันโทนี่เป็นหนึ่งในคณะผู้ร่วมปฏิบัติการแต่ว่าไม่ถูกประหารชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่ร่วมปฏิบัติการก็เลยถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
2: ครับแต่วันนี้เนี่ยคุณฉลองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ก่อเหตุในคดีอาญานั่นคือช่วงชีวิตที่รุ่งโรจน์ก็เคยมีจุดรุ่งโรจน์มาแล้ว
0: ใช่
2: ในเวลาที่รุ่งโรยแล้วฮะเคยเป็นอดีตส.ส.มาถึง3สมัยด้วยกันแต่ทำไมวันนี้อยู่ณจุดนี้แล้วกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
0: น่าจะบอกว่าเป็นช่วงที่3ของคุณฉลองคือคุณฉลองเองหลังจากที่เป็นส.ส.ปี54
1: นะฮะ
0: สังกัดพรรคเพื่อไทยคือบริบททางการเมืองมันเริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วผลงานของคุณฉลองเนี่ยเรื่องของการมาช่วยคุณชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเนี่ยมันยาวนานแล้ว
2: ครับ
0: คือบริบททางการเมืองมันเปลี่ยนไปคนตัดสินใจเลือกส.ส.ในเวทีเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีปัจจัยอย่างอื่นมันไม่ใช่ปัจจัยซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนเพราะตัวคุณฉลองเนี่ยก็แน่นอนที่สุดมันก็โรยราไปตามยุคสมัยตัวคุณฉลองเนี่ยพยายามที่จะลงส.ส.ตลอดนะครับและไม่ใช่ลงคนเดียวไปเอาภรรยาเอาลูกสาว2คนเอามาลงส.ส.มาเปิดตัวกับพรรคภูมิใจไทยปี66เนี่ยเปิดตัวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกแต่สอบไม่ได้ทั้งหมดเลยปี62ก็เคยลงพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ได้เหมือนกันนี่สะท้อนให้เห็นว่าช่วงเวลาพีคของคุณฉลองเนี่ยมันก็เริ่มที่จะโรยราตามการเวลาที่มันเปลี่ยนไปจนกระทั่งช่วงนึงที่เราเห็นลงไปเล่นการเมืองท้องถิ่นจะไปชิงนายกอบจเมื่อปี63ใช่มั้ยไปช
1: ิ
0: งกับคุณธงชัยอ่ะปรากฏว่าแพ้กันแบบขาดลอยเลยได้ที่3ครับก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าตัวของคุณเจ้าร้องเนี่ยโดยการเวลานะแล้วก็โดยบริบททางการเมืองมันเปลี่ยนไปเจ้าตัวก็อยู่ในสภาพที่มันขาลงอ่ะพูดง่ายๆแล้วคนที่เคยเป็นส.ส.เคยเป็นบ้านใหญ่เคยเป็นคนที่มากหน้าหลายตาพอเริ่มแก่ขึ้นมันก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมันมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายเรื่องอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้เรื่องเงิน10ล้าน11ล้านที่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะเป็นมูลเหตุสำคัญทั้งหมดหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทางตำรวจก็ต้องไปคลี่คลายดำเนินคดี
1: ค่ะตอนการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจปี63เนี่ยตอนนั้นไม่ได้มีแค่คุณฉลองคุณธงชัยใช่ไหมคะ
0: มีคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าทีมของ
2: คุณไพบูลย
0: ์ไม่ใช่คณะก้าวหน้าทีมของคุณธน
2: า
0: ธร
2: ตัวผู้สมัครชื่อคุณไพบูลย
0: ์ชื่อคุณไพบูลย์ใช่ไหมรู้ทีเดียวว่ามาจากคณะก้าวหน้าของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะส่วนเลือกตั้งนายกอบจครั้งสุดก็ไม่ได้ลงนายกธงชัยก็รักษาเก้าอี้รอบหนึ่งความจริงสองคนนี้อายุใกล้เคียงกันมากนะคนหนึ่งอายุ71คุณฉลองนี่71แล้วนะฮะขณะที่ตัวของคุณธงชัยอายุ69ไล่เลี่ยกันก็คงจะรู้จักมักคุ้นกันมาน
1: ี่ก็คือความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่ว่าปมเหตุเนี่ยที่ตัวของคุณฉลองเองอ้างว่าต้องการจะไปขอเงินคืน11ล้านบาทที่เคยให้ไปแล้วก็บอกว่าตอนนี้พบกับความยากลำบากเนี่ยอันนี้ก็คงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
0: ถ้าฟังจากการตั้งข้อหาของทางเจ้าหน้าที
1: ่
0: ก็เจตนาฆ่าเนี่ยนะครับก็น่าจะชัดเจนการสอบปากคำของทางตำรวจก็คงจะได้ที่มาที่ไปได้จากการให้ปากคำของคุณฉลองเพียง4ข้อหาเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อหาเป็น4ข้อหาที่มันเหมาะและสมกับเหตุการณ์แล้วเพียงแต่ว่ากรณีเนี้ยหลายต่อหลายคนก็อาจจะมองคุณฉลองในมุมที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ถูกมาปรากฏตัวกับทางตำรวจมานั่งแถลงข่าวกับตำรวจเนี่ยแล้วสุดท้ายนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างยิ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่หลายต่อหลายคนก็บอกอ้าวสิ่งที่นายกพูดเนี่ยมันก็โอเค
2: ครับ
0: เพราะว่าคุณเพิ่งเป็นผู้ต้องหายิงคนเสียชีวิตมาหมาด
2: ๆ
0: สุดท้ายมานั่งแถลงข่าวกับทางตำรวจมาสูบบุหรี่พ่นควันปุ๋ยๆแล้วก็ไม่ได้ใส่กุญแจมือ คือมันสะท้อนเห็นตัวว่าตัวของคุณฉลองเนี่ยในพื้นที่ภาคหนึ่งในพื้นที่นนทบุรีนะเป็นยังไงเพราะภาคหนึ่งก็คือนนทบุรีนนทบุรีก็แทบจะ เป็นเมืองหลวงของภาคหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่า
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่มันเกิดปรากฏภาพแบบนี้ขึ้นแต่ในมุมของประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามันไม่เหมาะสม

0: มันไม่สมควรที่จะเกิดภาพแบบนี้เกิดข
1: ึ้
0: น
1: ดูไม่งามใช่ไหมเพราะว่ามีนักการเมืองที่มีอิทธิพลในนนทบุ
0: ร
1: ีกับตำรวจภาคหนึ่งก็คือพื้นที่ดูแลหลักๆก็คือนนทบุรี
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณประจักษ์บอกว่าช่วงหลังๆมาเส้นทางการเมืองของคุณฉลองเองมันก็ดูจางๆไปตามการเวลาแล้วปัจจุบันนี้ตัวคุณฉลองเองเนี่ยค่ะแบ็กอัพทางการเมืองเขายังมีอยู่ไหมคะเขายังเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ทางการเมืองอยู่ไหมคะ
0: คือถ้ามีแบ็กอัพหรือว่าเสียงสนับสนุนที่ดีพอคงไม่สอบตกส.ส.เอากันง่ายๆแบบนี้ถ้าเวทีระดับชาติก็จะเป็นที่รับรู้รับทราบกันอย่างที่เรียนเอาไว้ครับว่าพอสิ้นพลตรีสนั่นขจรประสาทสิ้นการมีชื่อเสียงในแง่ของการเข้าไปช่วยพลิกขั้วทางการเมืองทำให้การเมืองในช่วงจังหวะเวลานั้นมันมีทางออกเกิดขึ้นแต่ว่านับเนื่องมามัน20กว่าปีแล้วมันนานเกินไปแล้วตัวของคุณฉลองเนี่ยถึงแม้ว่าจะคอยดูแลพลตรีสนั่นแล้วก็น่าจะมีส่วนในการที่ได้รับการสนับสนุนจากพลตรีสนั่นเพราะว่าเขาเคยบอกว่าเขาเป็นทีมทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือมท.1ซึ่งมท.1ก็คือพลตรีสนั่นขจรประสาทแต่เชื่อไหมว่าคนที่คุณฉลองบอกว่านี่คือคนที่เป็นคนจริงทางการเมืองพูดจริงทำจริง
1: ครับ
0: เป็นใครรู้ไหมครับป๋าหนอสนอเทียนทองครับแล้วก็คุณป้าอุไรวันเทียนทองครับ
2: โอ้โหเอาละค่ะนี่คือมองในมิติการเมืองที่วันนี้คุณประจักษ์ได้มาเล่าให้ฟังถึงบทบาททางการเมืองของคุณฉลองเองที่ในอดีตเนี่ยโหเส้นทางการเมืองก็คือเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ฉวัดเฉวียนแล้วก็เคยเปลี่ยนขั้วทางการเมืองมาม
0: ีส่วนในการเขียนประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งทางการเมือง
2: แต่วันนี้ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอุกฉกรรจ์นะคะวันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์ค่ะ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้อาจจะมีข่าวคราวเรื่องของความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เราจำเป็นจะต้องนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ครับเพื่ออย่างน้อยเราจะมีข้อสังเกตได้เห็นสัญญาณได้เห็นบางจุดบางเรื่องที่เราจะได้ช่วยกันเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราให้น้ำหนักถึงการป้องกันครับตอนนี้ความแรงที่เกิดขึ้นจากกรณีโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีครับมันกระตุ้นมันสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกคนนั้นตระหนักถึงปัญหานี้นะครับแต่ถ้ามองไปที่จุดตั้งต้นครับเฉพาะโรงเรียนเทพสิรินทร์ที่นนทบุรีครับตอนนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานไปแล้ว17คนนะครับรอรวบรวมพยานหลักฐานแวดล้อมก่อนจะสรุปสำนวนคดีครับด้านหน้าโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีนะครับมีผู้นำดอกไม้เอามาวางครับแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นักเรียนชายใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่แม่บ้านและพันโรงครับเข้ามาทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ครับแม่บ้านของโรงเรียนคนหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังครับบอกว่าทำงานที่โรงเรียนมานานกว่า7ปีครับไม่คิดนะครับจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้จึงเสนอให้มีมาตรการคัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นเช่นการตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนการป้องกันการนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนหรือการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในโรงเรียนครับ
3: ประตูเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปิดมันมีประตูเล็กอยู่นี้ใช่ไหมคะก็ให้เปิดประตูเล็กซะเข้าไปแล้วก็จะตรวจค้นกระเป๋าก็คุณครูก็มีก็ต้องคุณครูก็ต้องตรวจสอบเนาะใช่ไหมคะ
4: ครับอยากให้มีการตรวจ
3: ใช่ใช่ค่ะมีเปิดประตูเล็กอย่างเดียวเนี่ยถ้ามีรถใหญ่มาก็ค่อยเปิดประตูใหญ่ใช่ไหมถ้ามีรถใหญ่มาก็เปิดประตูใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีก็ต้องอย่างนี้แหละก็ต้องมีประตูเล็กอยู่ก็เข้าประตูเล็กไป
2: ตำรวจสายตรวจสภ.ปลายบางและตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีร่วมกันดูแลความปลอดภัยตรวจตราบริเวณหน้าโรงเรียนและชุมชนรอบข้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนก่อนโรงเรียนจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้เป็นการเรียนออนไลน์ทั้งหมดนะคะส่วนที่โรงเรียนชานรัฐวิทยาซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีวันนี้เปิดเรียนตามปกติมีตำรวจสายตรวจมาคอยอำนวยความสะดวกดูแลเรื่องการจราจรและรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนผู้ปกครองบางคนบอกว่ายังรู้สึกกังวลใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเสนอให้โรงเรียนเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยตรวจคัดกรองบุคคลก่อนเข้าโรงเรียนและควรมีการหมั่นฝึกซ้อมรับมือกับเหตุความรุนแรงเหตุฉุกเฉินเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจค่ะ
5: นอกจากฝึกเตรียมตัวความพร้อมอะไรเงี้ยแล้วก็

0: ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเด็กก็น่าจะรู้วิธีการหลบหลีกอะไรเงี้ยผมก็ว่าน่าจะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
1: เรายังมีความกังวลอยู่นะครับถ้าตอนนี
0: ้ถามว่ามีไหมก็ยังมีอยู่หน่อยๆนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งจะเกิดไปเมื่อนี้
2: ความคืบหน้าคดีการใช้อาวุธปืนในโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีนะครับตอนนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17คนครับพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุนะครับส่งที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วมีรายงานเพิ่มเติมครับว่าพนักงานสอบสวนได้ประสานไปยังครูสอนวิชาภาษาไทยนะครับเพื่อขอให้เข้าให้ข้อมูลเนื่องจากมีผู้อ้างว่าก่อนเกิดเหตุครับผู้ก่อเหตุนั้นเดินไปถามหาครูสอนวิชาภาษาไทยคนนี้แล้วก็เคยปรึกษาเพื่อนเรื่องการแก้ไขผลการเรียนวิชาภาษาไทยครับแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าครูจะเข้าให้ข้อมูลเมื่อไหร่แล้วก็อยู่ระหว่างการรอการตอบรับตำรวจย้ำครับว่าจะตรวจสอบพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของผู้ก่อเหตุอย่างรอบด้านทั้งจากพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนก่อนจะสรุปสาเหตุและแรงจูงใจในเหตุการณ์นี้ครับ
3: การตรวจกระเป๋านักเรียนอาจจะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือว่า new normal ของนักเรียนนับจากนี้ต่อไปหรือไม่นะคะอย่างบรรยากาศเช้านี้หลายโรงเรียนก็ยกระดับป้องกันเชิงรุกด้วยการตรวจกระเป๋าก่อนเข้าเรียนมีการเปิดกระเป๋าตรวจค้นทั้งอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะนอกจากเป็นการป้องกันเหตุแล้วยังมุ่งสร้างสถานศึกษาให้เป็นสถานที่ปลอดภัยค่ะครูและสารวัตรนักเรียนโรงเรียนสารวิทยาเขตจตุจักรร่วมกันตรวจค้นกระเป๋าโดยใช้เครื่องสแกนโลหะตรวจนักเรียนทุกคนนะคะไม่ใช่การสุ่มตรวจนะคะของสารวิทยาวันนี้ตรวจทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและลดความเสี่ยงเกิดเหตุรุนแรงผลตรวจไม่พบอาวุธแต่พบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะนายณรดมนรินทร์รำผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยาระบุว่าจะดำเนินการตามมาตรการนี้อย่างเข้มงวดประมาณ1เดือนเนื่องจากกังวลพฤติกรรมเรียนแบบก่อนจะกลับไปเป็นการสุ่มตรวจตามความเหมาะสมนะคะนอกจากนี้ยังคุมเข้มเรื่องการเข้าออกอาคารเรียนให้ความรู้ผู้ปกครองและนักเรียนเรื่องสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้าและกลั่นการกลั่นแกล้งหรือบูลลี่รวมถึงเตรียมเชิญตำรวจ CIB หรือตำรวจสอบสวนกลางค่ะมาให้ความรู้เรื่องการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือที่เรียกว่าวิชาหนีซ่อนสู้ในวันศุกร์นี้ค่ะ
4: 1เดือนครับ1เดือนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็กลัวว่าจะมีพฤติกรรมเรียนแบบครับว่าเหมือนมันมีพวกโดดตึกก็เรียนแบบกันอย่างนี้ครับแบบนี้ก็กลัวครับว่าจะสักเดือนหนึ่งแต่เราก็หลังจากเดือนหนึ่งเราก็สุ่มตรวจไปเรื่อยๆครับตามใครที่เป็นบุคคลต้องสงสัยครับ
2: ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนนะครับให้ความร่วมมือครับแล้วก็มองว่าการตรวจค้นและการสแกนโลหะจะช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยมากขึ้นครับ
5: ทุกอย่างมันก็ถูกหล่อหลอมมาด้วยสังคมที่แบบบูลลี่กันภายในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้สร้างเด็กคนคนหนึ่งที่เคยสดใสมาทำให้แบบเขามีสภาพจิตใจที่ดิ่งหัวแล้วก็อาจจะทำเรื่องไม่ดีในโรงเรียนได้ค่ะ
6: จะมีมาตรการแบบนี้ออกมาแล้ว
5: หนูรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นที่แบบว่าเออเนี่ยได้ตรวจความปลอดภัยในกระเป๋าของนักเรียนอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเออเขาพกอะไรมาไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
7: ก็โอเคดีนะคะมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นด้วยค่ะแต่ว่าของที่โรงเรียนสาระเนี่ยไอ้ตรงนี้สแกนหน้าเห็นลูกสาวบอกว่ามันจะเหมือนเป็นที่สแกนอาวุธไปด้วยในตัวค่ะอันนี้แม่ก็คือก็เบาใจในเรื่องนึงอะค่ะ
3: ช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติค่ะนักเรียนและครูรวมจัดกิจกรรมไว้อาลัยแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีพร้อมชมคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือเหตุฉุกเฉินนะคะซึ่งโรงเรียนสารวิทยานี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเราว่าวันนี้ยังมีอีกหลายแห่งค่ะหลายโรงเรียนที่มีการยกระดับทั้งการสแกนโลหะและการตรวจกระเป๋าค่ะ
2: ตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาครับที่โคราชนะครับมีการตรวจสอบจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนมารีวิทยาครับอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันเหตุรุนแรงครับด้านพันตำรวจเอกสิริชัยศรีชัยปัญญาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาครับบอกว่าได้ประสานกับผู้บริหารของโรงเรียนนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดคัดกรองบุคคลและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงครับ ดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการรับส่งนักเรียนขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนครับบอกว่าทางโรงเรียนมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับหากผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ระบุบุคคลที่ต้องการพบและมีผู้รับรองอย่างชัดเจนครับจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าออกโรงเรียนนะครับรวมไปถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดมากกว่า300ตัวเพื่อเฝ้าระวังเหตุผิดปกติครับเพื่อจะได้ระงับเหตุได้ทันท่วงทีครับ
3: นั่นเป็นตัวอย่างของหลายโรงเรียนที่มีการยกระดับมาตรการเรื่องความปลอดภัยนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเฟสต่อไปคือการฟื้นฟูเยียวยาซึ่งนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยเรื่องการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอย้ายสถานศึกษาได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบจำนวนครูที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายอย่างชัดเจนค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงหยุดเรียนแต่มั่นใจจะไม่กระทบกับการเรียนการสอนอย่างแน่นอนโดยมอบหมายให้ทางสพฐจัดหาบุคลากรมาทดแทนในระยะเร่งด่วนจะใช้วิธีการยืมตัวบุคลากรจากโรงเรียนข้างเคียงมาช่วยสอนก่อนและคาดว่าพร้อมปฏิบัติงานได้ทันการเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าส่วนเรื่องการเยียวยาสภาพจิตใจกรมสุขภาพจิตและทีมนักจิตวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและได้ประเมินสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบแล้วค่ะสำหรับระยะยาวได้มอบหมายให้ทางสพฐนะคะไปออกแบบกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้เข้มข้นขึ้นเช่นกิจกรรมวันครูวันเด็กและจะเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะ
8: จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นอาจจะดึงเอาศิษย์เก่าเข้ามาช่วยอีกทางนึงนะครับแล้วก็ปกติมีวันครูมีวันเด็กมีอะไรอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้เพราะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่ยกตัวอย่างนะครับซึ่งผมได้ให้ทางสพฐนี่เข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกัน
9: ในโรงเร
8: ีย
9: น
8: นี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
3: นอกจากนี้เตรียมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะเพื่อปลูกฝังเรื่องทักษะการเอาชีวิตรอดและการเผชิญเหตุวิกฤตให้กับนักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมและสามารถดูแลตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ค่ะ
2: จากการลงพื้นที่เมื่อสักครู่นะครับมีข้อเสนอครับว่าโรงเรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีนักจิตวิทยาแล้วก็เพิ่มหลักสูตรด้านจิตวิทยาพื้นฐานนะครับเพื่อจะเป็นฐานความรู้รวมไปถึงเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจให้กับนักเรียนก็มีข้อเสนอนี้ออกมาครับว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรจะมีสิ่งนี้จากการลงพื้นที่ดูแลสภาพจิตใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีของนักจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมสุขภาพจิตครับด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัสุดาเต้พันธ์คณะบดีคณะจิตวิทยาจุฬานะครับพบว่ามีนักเรียนครูและผู้ปกครองจำนวนมากครับที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจโดยตรงนะครับการเยียวยาจิตใจต้องให้เวลาไม่เด้งรัดให้ทุกคนต้องรีบกลับมาเป็นปกติส่วนระยะยาวครับควรพัฒนากลไกในการคัดกรองการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตช่องทางขอความช่วยเหลือและระบบส่งต่อที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับด้านผู้อำนวยการหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ครับเสนอนะครับว่าโรงเรียนควรจะมีนักจิตวิทยาโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ครูหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านผลการเรียนของเด็กเพื่อเป็นพื้นที่ทางใจให้กับเด็กได้ปรึกษาเมื่อมีปัญหาต่างๆครับ
10: ถ้าโรงเรียนมีนักจิตวิทยาก็จะช่วยให้เป็นกลุ่มคนที่เราไม่ได้ต้องเข้าไปประเมินในแง่ผลการเรียนนักเรียนไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถมาคุยกับเราได้ทุกเรื่องและคอยประสานงานกับทางโรงเรียนกับทางผู้ปกครองอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคือถ้าในนโยบายถ้ามีตรงนี้เกิดได้ก็น่าจะดี
3: อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าเรื่องจิตวิทยาควรเป็นนโยบายด้านการศึกษาค่ะควรบรรจุเป็นวิชาเบื้องต้นให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้เด็กได้เรียนรู้และนำไปสำรวจตัวเองเพราะว่าการหวังพึ่งพาครูแนะแนวเพียงด้านเดียวอย่างเดียวอาจจะไม่พอ
11: นโยบายวันนี้นโยบายของการศึกษาต้องให้ความสำคัญกับทางด้านจิตวิทยายังแอบอยากคิดเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก อยากให้นะครับมีวิชานะครับสอนทางด้านที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นกิจยาเบื้องต้น
9: ครับ
11: ในมัธยมในม.ปลายวันนี้เรามีครูแนะแนวแล้วแต่ครูแนะแนวนะแนะนำคำปรึกษาเป็นเรื่องของวิชาชีพแต่นะครับเราอยากให้นะครับเด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองมีความรู้นะครับไม่มีใครเข้าใจเราเท่ากับเราเข้าใจตัวเอง
2: ส่วนมาตรการตรวจเช็คอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนและการวางระบบดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนครับรองศาสตราจารย์ธีรพัฒน์กุโลพาทประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬานะครับมองว่าเป็นเรื่องจำเป็นครับแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยต้องมีกระบวนการต่อเนื่องเช่นถ้าตรวจเจอจะทำอย่างไรและจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อไปโดยต้องไม่ให้เด็กเสียความไว้วางใจที่มีต่อโรงเรียนครับ
3: วันนี้นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วค่ะทางโรงเรียนประกาศหยุดเรียนทั้งหมด3วันนะคะหลังจากเกิดเหตุอดีตครูซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นอดีตครูนะคะไปโพสต์ข้อความโพสต์รูปภาพในกลุ่ม LINE ที่เป็น Open Chat เป็นข้อความในลักษณะข่มขู่แล้วก็มีภาพเป็นภาพยิงปืนค่ะโดยอ้างว่าไม่พอใจที่เขาถูกเลิกจ้างนะคะทำให้โรงเรียนต้องประกาศหยุดการเรียนการสอน3วันเพื่อความปลอดภัยซึ่งล่าสุดตัวของอดีตครูชาวต่างชาตินะคะได้อัดคลิปขอโทษนะคะและชี้แจงว่าไม่มีเจตนาจะไปทำร้ายหรือข่มขู่ค่ะที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้ปิดเรียนซึ่งเป็นไปตามประกาศของโรงเรียนปรับการเรียนการสอนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ชั่วคราวเพื่อลดความกังวลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองหลังจากครูคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตครูชาวต่างชาติของโรงเรียนนะคะส่งรูปภาพเป็นรูปภาพซ้อมยิงปืนเข้ามาในกลุ่ม LINE Open Chat ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 5,000 คนลักษณะข่มขู่เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกเลิกจ้างวันนี้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันหารือเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงค่ะซึ่งโรงเรียนจะกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งวันที่13สิงหาคมนางถิวิชยามีชูวรพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยระบุค่ะว่ากรณีครูชาวต่างชาติเกิดจากปัญหาด้านการสื่อสารและการทำความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนทางราชการไทยโรงเรียนพยายามใช้กลไกการประชุมและการสื่อสารผ่านครูไทยและครูต่างชาติเพื่อสร้างความเข้าใจมาโดยตลอดและเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญส่งผลให้ทีมผู้บริหารและคณะทำงานเตรียมพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เรื่องการสรรหาบุคลากรโดยอาจจะยกเลิกการรับครูต่างชาติในลักษณะ Walk-in และเปลี่ยนไปใช้บริการผ่านบริษัทเอเจนซี่ที่มีมาตรฐานค่ะ
12: ทีมผู้บริหารและก็คณะทำงานโครงการนะคะว่าน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่เป็นบทเรียนราคาแพงก็คิดว่าคงจะเป็นช่องทางที่เราอาจจะปรับเปลี่ยนไม่รับครูต่างชาติแบบ Walk-in ที่ผ่านมานะคะเราก็อาจจะหันไปมองนะคะเอเจนซี่นะคะที่ผ่านบริษัทผ่านอะไรต่างๆก็อยู่ในกระบวนการที่พิจารณากันอยู่ค่ะแต่ส่วนที่นักเรียนที่ครูปีเตอร์สอนนะคะเราก็ขอความร่วมมือครูต่างชาติที่มีอยู่ช่วยรับผิดชอบนะคะดำเนินการสอนไปตามปกติไม่ต้องกังวลเรื่องว่าไม่มีครูสอนในวิชานั้นๆแล้วค่ะตอนนี้จัดการไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: มีข้อมูลครับว่าครูปีเตอร์เนี่ยตอนนี้ออกจากไทยไปแล้วนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในมาเลเซียครับล่าสุดตัวเขาเนี่ยเพิ่งจะเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับบอกว่าเขาขอโทษจากใจจริงที่ทำให้เกิดความกังวลแล้วก็ย้ำว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบและไม่มีเจตนาทำร้ายใครครับ
13: Was to express my concern about matters that I believe should receive proper attention and be addressed through appropriate channels. However,I accept that the way I expressed myself was wrong and that my words could have been understood differently from what I intended.
3: สอดคล้องกับนายทนายอามสุวรรณรักษาค่ะทนายความในอำเภอหาดใหญ่ระบุว่าได้พูดคุยกับครูชาวต่างชาติคนนี้ก็ชี้แจงว่าภาพกับอาวุธปืนอันนั้นเป็นภาพเก่าที่มีคนเอาไปใส่เอาไว้ในกลุ่ม LINE แล้วบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะข่มขู่ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใครอันนี้คำชี้แจงของครูต่างชาตินะคะส่วนประเด็นปัญหาเป็นเรื่องค่าจ้างอันนี้เป็นประเด็นส่วนตัวมีการฟ้องร้องกันอยู่ในชั้นศาลสิ่งสำคัญที่ครูตั้งข้อสังเกตก็คือเป็นเรื่องการบริหารจัดการเงินของโรงเรียนค่ะ
14: กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมใช้คำว่าความไม่ชอบมาพากลของการบริหารจัดการ
9: ตัวเงินของโรงเรียนแล้วกันอันนี้คือคำกล่าวอ้างของคุณปีเตอร์นะครับผมเพราะมันจะมีการจัดการโรงเรียน

0: พิเศษ EP ภาคภาษาอังกฤษซึ่งผู้ปกครองหลายคนเนี่ยจ่ายเงินตรงเนี้ยสูงกว่าปกติแต่ว่าเขามองว่าไม่ได้มีการจัดการลงไปในเรื่องของการศึกษาได้เต็มระบบเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเงินตรงนี้ไปไหนอย่างไร
1: นายทนายอาร์มนะคะระบุว่าครูปีเตอร์รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อเรียกร้องใ

0: ัยโดยเทศบาลนครหาดใหญ่เตรียมจัดหาเครื่องตรวจโลหะและอุปกรณ์สำหรับการตรวจค้นสิ่งของต้องสงสัยเพื่อเพิ่มความเข้มงวดบริเวณทางเข้าออกของโรงเรียนและประสานตำรวจค่ะจัดกำลังสายตรวจหมุนเวียนดูแลพื้นที่โดยรอบโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันเหตุและเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความอุ่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองค่ะ
1: มีโรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทยนะครับที่เจอปัญหาความรุนแรงในลักษณะนี้หลังจากมีข่าวแบบนี้ปรากฏขึ้นมาครับหลายโรงเรียนก็ตื่นตัวนะครับรวมไปถึงผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับหลังจากที่มีผู้ปกครองออกมาเปิดเผยถึงกรณีเด็กม.2ที่ถูกเด็กม.2ที่ไปทำร้ายเด็กม.3นะครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งแม่ของผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าเป็นห่วงลูกครับกลัวว่าลูกเนี่ยจะทนแรงกดดันไม่ไหวแล้วก็จะหันไปใช้ความรุนแรงนะครับที่ผ่านมามีการร้องเรียนแล้วหลายหน่วยงานด้วยกันล่าสุดทางผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับนายวันศักดิ์คำแหงครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1นะครับบอกว่ากรณีดังกล่าวครับได้เชิญผู้ปกครองของคู่กรณีมาพูดคุยร่วมกับสหวิชาชีพนักจิตวิทยานะครับเพื่อหาทางออกแล้วเบื้องต้นยังไม่มีข้อยุติและมีการเสนอให้ย้ายนักเรียนคู่กรณีซึ่งประเด็นนี้ครับยังอยู่ระหว่างการหารือกันนะครับที่ผ่านมาไม่ได้นิ่งนอนใจครับและกำชับให้สถานศึกษาได้เพิ่มมาตรการในการดูแลและยกระดับความปลอดภัยโดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนครับ
2: ไปเยี่ยมเด็กทั้งสองฝ่ายทีนี้วันนี้ก็เห็นว่าการไกล่เกลี่ยก็ยังไม่ยุติอาจจะต้องอาศัยทางท่านในอำเภอในพื้นที่คืออำเภอเมืองช่วยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยโดยที่เราก็จะเป็นผู้ประสานงานผู้ปกครองทั้งสองรายไปร่วมไกล่เกลี่ยหาจุดที่ผู้ปกครองทั้งสองรายพึงพอใจครับแต่ว่าจะทำอย่างไรมันก็ต้องมีระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงเราด้วยของสพท.ด้วยการที่จะโยกย้ายเด็กไปที่อื่นอย่างนี้บางทีระเบียบมันทำไม่ได
1: ้ข้อมูลจากแม่เด็กม.3ที่ถูกทำร้ายนะครับเคยให้ข้อมูลครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับอ้างว่าลูกถูกทำร้ายจนปากแตกและปวดกรามซึ่งผู้ปกครองคู่กรณีมองว่าเป็นเพียงการหยอกล้อกันขณะที่ครูก็เคยเข้ามาพูดคุยแล้วเหมือนกันครับแต่ฝั่งแม่เด็กเนี่ยเป็นห่วงนะครับว่าถ้าสภาพจิตใจของลูกชายทนแรงกดดันไม่ไหวห่วงว่าลูกจะหันไปใช้พฤติกรรมรุนแรงเหมือนข่าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีครับโดยก่อนหน้านี้แม่ได้ร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและแจ้งความที่สภ.เมืองมหาสารคามแล้วครับ
0: ส่วนกรณีการใช้ความรุนแรงที่เด็กอายุ12ปีโรงเรียนแห่ง1เข้าไปทำร้ายเด็กอายุ14ปีอีกโรงเรียน1ซึ่งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้นาวาตรีถาพลสมสกุลหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลกอรมน.จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่โรงเรียนของเด็กอายุ14ปีที่บาดเจ็บค่ะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งชี้แจงว่าหลังเกิดเหตุมีนักเรียนแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ครูได้เข้าไปตรวจสอบและพาเด็กไปแจ้งความโดยดำเนินการตามขั้นตอนไม่มีบุคคลภายนอกหรือผู้มีอิทธิพลโทรศัพท์มากดดันส่วนข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะคะยอมรับบอกโรงเรียนมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นเส้นทางสัญจรร่วมกับชุมชนก่อนหน้านี้หารือกับท้องถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วปรับทางเข้าออกเหลือช่องทางหลักเพียงจุดเดียวเพื่อความปลอดภัยส่วนคนนอกบุคคลภายนอกต้องขออนุญาตและไม่อนุญาตให้พบนักเรียนโดยพละการยอมรับค่ะว่าโรงเรียนมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณทำให้ไม่มีรปภ.ประจำโรงเรียนค่ะ
1: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาครับได้ส่งนักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุยและประเมินสภาพจิตใจของเด็กผู้เสียหายนะครับรวมไปถึงนักเรียนที่เกี่ยวข้องตอนนี้เตรียมอบรมครูและบุคลากรครับเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงการดูแลสุขภาพจิตและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนะครับเพื่อช่วยเหลือตั้งแต่ระยะเริ่มต้นขณะที่ฝั่งตำรวจครับให้ข้อมูลนะครับบอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหากับนักเรียนอายุ12ปีในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายครับเพราะการสอบสวนพบว่ายังมีนักเรียนคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยขณะที่ผู้ปกครองเด็กผู้เสียหายนะครับบอกว่าต้องการให้ดำเนินคดีเพิ่มเติม

0: รณีที่มีการนำคลิปที่มีความรุนแรงดังกล่าวไปเผยแพร่และดำเนินคดีในข้อหาอื่นที่มีความรุนแรงมากกว่านี้ครับ
1: คดีอาชญากรรมคดีใหญ่ก่อนหน้านี้ที่เราได้ติดตามกันนะคะก็คือคดีของในป๋องที่ไปก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางพี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ต้องหาที่ทำผิดซ้ำหลังจากพ้นโทษนะคะในภาพใหญ่สถิติของการทำผิดซ้ำของกรมราชทัณฑ์พบว่า 15% ของผู้พ้นโทษค่ะจะหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกใน1ปีมาจากหลากหลายปัจจัยด้วยกันติดตามเรื่องนี้จากคุณบุตรศิรินทร์ยิ่งเกียรติกุลค่ะ
2: คุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าการลงโทษในทางกฎหมายหลายครั้งไม่สามารถคืนความรู้สึกปลอดภัยให้กับสังคมได้ค่ะเพราะว่าหลายๆกรณีผู้ที่เพิ่งพ้นโทษจากการกระทำความผิดออกมาก็กระทำความผิดซ้ำวนไปวนมาแบบนี้นะคะเห็นได้จากข้อมูลสถิติของกรมราชทัณฑ์ก็จะพบว่ามีตัวเลขสูงถึง 15% ของผู้ที่พ้นโทษกระทำผิดซ้ำภายในช่วงระยะเวลา1ปีนะคะและข้อมูลอีกชุดนึงก็บอกกับเราว่านักโทษที่พ้นออกมาจากการกระทำผิดภายในช่วงเวลาระยะประมาณ3ปีค่ะก็กลับมากระทำผิดซ้ำสูงถึง 31% เลยทีเดียวค่ะและนี่คือคดีที่มีผู้กระทำผิดซ้ำมากที่สุดเลยนะคะอันดับแรกคือคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์นะคะอย่างการลักวิ่งชิงปล้นถัดมาคือคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายและชีวิตของผู้อื่นและสุดท้ายคือคดีที่เกี่ยวข้องกับเพศอย่างเช่นการข่มขืนค่ะ
3: ผมได้ตั้งคำถามทดลองว่าถ้าวันพรุ่งนี้รอดไปแล้วเนี่ยจะกระทำความผิดอีกไหมเขายกมือ400คนเลยทำอีกครับแล้วทีนี้ผมตั้งคำถามใหม่ถ้าคุณออกไปทำผิดอีกเนี่ยยังไงอ่ะคุณโดนจับแน่คุณจะแลกไหม5ปีชีวิตในนี้กับการไปลักทรัพย์ครั้งหนึ่งกลายเป็นว่า400คนเนี่ยยกมือเหมือนกันว่าไม่ทำเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญจึงอยู่ที่ว่าทำให้พวกเขาเนี่ยเชื่อว่าถ้าคุณกระทำความผิดเนี่ยเจ้าที่รัฐจะจัดการคุณอย่างจริงจัง
2: ปัญหาของนักโทษกระทำผิดซ้ำเชื่อมโยงอยู่กับหลายปัจจัยนะคะไล่กันมาตั้งแต่ปัญหานักโทษล้นเรือนจำค่ะเห็นได้จากขั้นตอนของการพิพากษาของศาลบางคดียังตัดสินไม่สิ้นสุดเลยนะคะแต่ผู้ต้องหาต้องเข้าไปอยู่ข้างในคุกก่อนโดยปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีเคสในลักษณะนี้สูงถึง 35% ของผู้ต้องขังที่อยู่ในคุกทั้งหมด 320,000 คนในประเทศไทยค่ะถัดมานะคะพอมีปัญหานักโทษล้นคุกก็ตามมาด้วยปัญหากำลังของผู้คุมในเรือนจำไม่เพียงพอเพราะว่าตามหลักการสากลแล้วนะคะผู้คุม1คนจะต้องดูแลนักโทษ15คนแต่ว่าของไทยสถานการณ์ตอนนี้เราพบว่าผู้คุม1คนดูแลนักโทษถึง35คนค่ะปัญหาบุคลากรที่ไม่เพียงพอและมีนักโทษที่ปะปนกันอยู่จนล้นเรือนจำเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กระบวนการประเมินความเสี่ยงก่อนออกจากคุกยังไม่รัดกุมแม่นยำเพียงพอด้วยหรือแม้แต่รอยต่อช่วงที่นักโทษออกมาจากเรือนจำแล้วนะคะก็ยังมีปัจจัยการถูกตีตราถูกกีดกันจากอาชีพของผู้ที่มีคดีติดตัวซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลว่าปัจจุบันไทยมีกฎหมายถึง174ฉบับที่กีดกันไม่ให้นักโทษประกอบอาชีพหลังพ้นโทษด้วยค่ะและอีกช่องโหว่สำคัญที่แก้ยากมากๆเหมือนกันนะคะคือต้นน้ำอย่างกระบวนการปราบปรามค่ะตำรวจยังถูกตั้งคำถามจนถึงวันนี้เลยนะคะว่ามีความเกี่ยวโยงกับการกระทำผิดซ้ำด้วยหรือไม่โดยเฉพาะคดีที่มีผลประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างคดียาเสพติดค่ะ
3: พอสมมติเราจับยาได้พันเม็ดเราทำคดีไป200เม็ดอีก800เม็ดเก็บไว้ไปแล้วเม็ดก็ไปส่งพวกเนี้ยไอ้พวกนี้ก็ไปค้าแล้วก็ส่งเงินให้มันก็ต่างคนต่างได้เป็นแบ็คให้มันกลายเป็นสังคมที่เจ้าที่รัฐเนี่ยเป็นอาชญากรอยู่เบื้องหลังอาชญากรอีกทีหนึ่งคนพวกนี้เองก็เป็นสร้างเครือข่ายเอาคนของตัวเองเนี่ยไปอยู่ตามหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมหน่วยงานตรวจสอบว่าทุกวันนี้เราลงทุนจ้างเจ้าหน้าที่รัฐแต่กลับกลายเป็นว่าจ้างให้มันไปก่อสิ่งแวดล้อมที่สร้างอาชญากรสมมติเราเป็นเจ้าที่ที่จับกุมคนลักเล็กขโมยน้อยจับกุมจริงจังเนี่ยเราไม่ก้าวหน้าหรอกนะเจ้าที่ที่จะก้าวหน้าคือเจ้าที่ที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานจริงจังก็จะเป็นคนที่ท้อหมดอะไรแต่ยากหมดแรงไปเองท้อถอยกับอาชีพตัวเองเพราะไม่ก้าวหน้าเพราะเราเป็นสังคมที่รับสวยคนที่รับสวยก็เจริญมันก็เลยเลือกที่จะไปสร้างอาชญากรรมรับเงินแล้วก็ไปซื้อตำแหน่ง

0: มากกว่าเรื่องที่จะปรับอาชญากรรมเห็นไหมครับมันเป็นวงจรเลยมันมีคำตอบในตัวมันเอง
1: ในขณะที่อดีตนายตำรวจและเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมระบุว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยให้อำนาจตำรวจเป็นผู้ปราบปรามและสืบสวนทำสำนวนส่งฟ้องแต่หากระบบตำรวจที่ยังไม่สามารถทำคดีได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพได้ก็จะยิ่งส่งผลโดยรวมต่อโทษที่ผู้กระทำความผิดต้องได้รับนะคะ
2: ปัญหาอาชญากรรมเนี่ยการแก้ปัญหาอาชญากรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มโทษทำยังไงให้กระบวนการในการสอบสวนนะฮะนำไปสู่การลงโทษตามกฎหมายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงไม่ใช่ประสิทธิภาพในเฉพาะคดีที่ดังคดีที่เป็นข่าวไม่ว่าจะคดีเล็กคดีน้อยทำผิดเล็กน้อยอะไรก็ถูกสอบสวนนะฮะดำเนินคดีส่งอัยการฟ้องศาลพิพากษาลงโทษนะฮะผู้คนก็จะเข็ดหลาบนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยระบบการสอบสวนของเราเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพจริงนะฮะซ้ำยังอยู่ในสภาพที่เลวร้ายด้วยซ้ำไปถ้ามาตั้งคำถามว่าจะแก้ปัญหายังไงมันต้องยกเครื่องระบบตำรวจนะครั้งใหญ่นะแล้วก็ต้องปฏิรูปกฎหมายคือปวิอาญาอย่าให้ตำรวจมีคุมอำนาจสอบสวนเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนปัจจุบันนี
3: ้ค่ะ
2: อย่างคดีป๋องเนี่ยนะมันอาจจะมีข้อเท็จจริงมากกว่านั้นเยอะแยะมากมายแต่ตำรวจเขาผูกขาดการสอบสวนให้หมดอะไม่มีใครไปรู้ได้ว่าข้อเท็จจริงที่มันมีมากกว่านั้นเนี่ยนะมันถูกนำเข้ามาสู่การสอบสวนหรือเปล่า
1: การกระทำผิดซ้ำไม่ใช่แค่พฤติกรรมอันตรายของผู้ต้องหาเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังลึกของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบด้วยนะคะหากยังไม่แก้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่อาชญากรรมในกรณีแบบป๋องที่ยังคงอยู่เท่านั้นนะคะแต่อาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตและความสูญเสียของผู้บริสุทธิ์อีกจำนวนไม่น้อยค่ะ
4: ขอบคุณคุณบุษรินค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยถ้าในมุมมองของนักอาชญาวิทยาครับมองว่าชีวิตในวัยเด็กหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวในวัยเด็กมีส่วนสำคัญต่อการก่อเหตุในปัจจุบันนะครับอย่างเคสของในป๋องผู้ต้องหาฆาตกรรม5ศพครับที่วันนี้มีคนใกล้ชิดออกมายืนยันนะครับถึงการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของเขาตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กติดตามจากรายงานของคุณรัตนกรโต๊ะหมัดครับ
6: น้ำสั่นแล้วก็ช็อต
7: จริงเหรอครับ
6: เออฮะสั่นอยู่เงี้ยจริงทั้ง3คนมันนั่นแหละเอาไฟฟ้าช็อตหมด
8: ต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีเด็กคนไหนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับที่เกิดออกมาพร้อมอาวุธหรือว่าเกิดออกมาแล้วตั้งใจจะเป็นฆาตกรไม่มีนะครับ
9: หมวกลักษณะคล้ายตำรวจ2ใบถูกเก็บไว้ภายในตู้เก็บของบ้านของนายป๋องหนึ่งในผู้ต้องหาก่อเหตุฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียพ่อแม่ลูกที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีถูกนายป๋องและพวกนำมาเป็นเครื่องมือแอบอ้างเป็นตำรวจรีดไถเหยื่อก่อนนำมาสู่การก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางฝังดินจนถูกกลุ่มคนบางส่วนเรียกร้องให้ลงโทษขั้นสูงสุดประหารชีวิตบ้านหลังนี้เป็นบ้านของครอบครัวนายป๋องถูกปล่อยร้างหลังพ่อของนายป๋องเสียชีวิตซึ่งขณะนั้นนายป๋องยังรับโทษคดีพยายามฆ่าผู้อื่นอยู่ในเรือนจำแต่บ้านหลังนี้ยังทิ้งร่องรอยความรุนแรงในครอบครัวที่นายป๋องต้องพบเจอตั้งแต่เด็กนางรัฐอายุ74ปีญาติคนที่ดูแลนายป๋องเล่าว่านายป๋องพี่ชายพี่สาวมักถูกพ่อที่มีอารมณ์รุนแรงทำร้ายด้วยอุปกรณ์ต่างๆและสอนให้ลักเล็กขโมยน้อยเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพซึ่งพ่อของนายป๋องก็กระทำความผิดบ่อยครั้งและต้องรับโทษโดยมีชีวิตอยู่ในเรือนจำเกินครึ่งชีวิต
6: มันไม่ตีเมียนะมันตีตะลูก
7: ตียังไงครับยังไงบ้างป๋องโดนอะไรบ้างหรือแล้ว
6: โยนขึ้นบนหลังคาถ้านั่นก็ผูกเอาสายยางเอาสายไฟตีไฟช็อตป๋องโดนหนักมากก็เรื่องเด็กๆเนี่ยแล้วก็สงสารหลานอยู่เนาะเพราะตอนนั้นมันก็จะไม่รู้เรื่องมันก็รู้เรื่องอันนี้เพราะนั่นน่ะผลสุดท้ายก็เอาลูกไปลักเล็กขโมยน้อย
7: มาป๋องเนี่ยนะ
6: อือฮะ
9: นางรัฐอ้างว่าพฤติกรรมของนายป๋องแทบถอดแบบมาจากพ่อของเขาซึ่งเธอไม่สามารถเปลี่ยนนายป๋องได้เพราะชีวิตของนายป๋องเองก็เข้าออกเรือนจำหลายครั้งและชาวบ้านในพื้นที่รับรู้พฤติกรรมในครอบครัวของนายป๋องแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง
10: รุนแรงกับลูกตีทั้งสองคน

0: คนนั้นอย่างดีพี่ชายมันตายไปคนน่ะมันเหลือคนเดียวนี่พ่อมันก็ตีเอาสายไฟตีหลังเนี่ยเป็นแตกหมดเลยนะลายทั้งตัวในนั้นขาแขนในทั้งหมดตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับอะไรสังคมยังไม่เท่าไหร่ยังสมัยเด็กๆมาสัก3 20กว่าปี
1: นั่นแหละที่เราทราบพฤติกรรม
0: ที่เคยทราบนะเคยเห็นหลังมันแต่ไม่เคยเห็นเขาตีนะมันถอดเสื้อผ้าวิ่งล่อนจอนแล้วโดนตีทีนก็วิ่งร้อง
2: นักอาชญาวิทยายืนยันว่าไม่มีใครเกิดมาเป็นอาชญากรไม่มีเด็กคนไหนเกิดมาพร้อมอาวุธหรือตั้งใจเป็นฆาตกรแต่พฤติกรรมความรุนแรงมักเกิดจากการหล่อหลอมในครอบครัวที่มีประวัติการใช้ความรุนแรงหรือถูกทอดทิ้งและทารุณกรรมจนเกิดการผลิตซ้ำพฤติกรรมเมื่อเติบโตขึ้น
3: เราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีเด็กคนไหนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับที่เกิดออกมาพร้อมอาวุธ
4: ครับ
3: หรือว่าเกิดออกมาแล้วตั้งใจจะเป็นฆาตกรไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเขาเกิดมาแล้วเนี่ยต้องดูการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวที่เขาเกิดมานะครับรวมทั้งเรื่องการขัดเกลาทางสังคม
4: ครับ
3: นั่นหมายความว่าถ้าเด็กเติบโตมาในครอบครัวที่มีประวัติการใช้ความรุนแรงนะครับเช่นถูกทารุณถูกทำร้ายร่างกายและประกอบกับถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่มีประวัติเคยถูกจองจำมาก่อนแล้วไปสับสนให้ลูกหรือเด็กกระทำความผิดอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วนะครับ
2: นักอาชญาวิทยาระบุว่าต้นต่อความรุนแรงเริ่มต้นมาจากครอบครัวดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงมีความสำคัญแต่หากสถาบันครอบครัวไม่แข็งแรงจึงเสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดวันต้องโทษโดยควรแยกประเภทนักโทษคดีร้ายแรงเช่นฆาตกรต่อเนื่องผู้กระทำความผิดซ้ำซากออกจากนักโทษคดีทั่วไปอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำพ้นโทษออกมาในช่วงที่ยังมีกำลังวังชาในการก่อเหตุรัตนกรโตมัดไทย PBS รายงาน
5: คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะตำรวจเตรียมส่งสำนวนคดีให้กับปปช.นะคะหลังจากสอบปากคำกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาชุดสุดท้ายก็คือกลุ่มที่แก้ไขข้อมูลในกระดาษคำตอบจำนวน7คนด้วยกันซึ่งทั้งหมดทั้ง7คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแต่บางคนให้การเป็นประโยชน์และมีการซัดทอดไปถึงคนที่ร่วมขบวนการค่ะกลุ่มพนักงานข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68โดยเป็นผู้แก้ไขกระดาษคำตอบเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำค่ะพนักงานสอบสวนบอกว่าทั้ง7คนถูกกล่าวหาในความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามมาตรา188และความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์พนักงานสอบสวนบอกว่าทั้ง7คนยังปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะซึ่งคำให้การสอดคล้องกับข้อมูลที่กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาเคยให้เอาไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่ถูกเรียกมาสอบในฐานะพยานมีเพียงบางคนให้ข้อมูลที่เป็นการพาดพิงกล่าวหาซัดทอดไปยังบุคคลอื่นซึ่งพนักงานสอบสวนจะนำไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมหลังเสร็จสิ้นการสอบสวนค่ะพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนเตรียมส่งสำนวนคดีให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นำไปพิจารณาประกอบการไต่สวนตามขั้นตอนทันทีสำหรับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะจนถึงขณะนี้มีผู้ถูกกล่าวหา3กลุ่มค่ะเป็นกลุ่มแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนกลุ่มในหน้าผู้ประสานงาน3คนก็คือตัวของนายพิชิตนายอัศวินและนางสาวสัตพรซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวในเรือนจำส่วนกลุ่มสั่งการมี2คนที่ถูกกล่าวหานะคะคือนายธีรุตสุภวิบุญผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะซึ่งได้รับการปล่อยตัวในชั้นพนักงานสอบสวนค่ะ
6: การดำเนินคดีในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นก็ว่ากันไปนะครับเป็นคดีอาญาครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของคนเข้าสอบครับมีความคืบหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือการเลิกบัญชีเดิมประกาศบัญชีใหม่ใช่ไหมครับพอประกาศบัญชีใหม่ครับทีมข่าวของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบข้อมูลในศูนย์สอบต่างๆครับอย่างศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก พบว่าตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติ

0: การลำดับที่1ถึง9ตามบัญชีเดิม1ถึง9ของบัญชีเดิมเนี่ยหายไปครับพอทีมข่าวไปสำรวจตามอปท.ก็คือตามท้องถิ่นต่างๆเผื่อเขาบรรจุแล้วเขาไปทำงานไงเข้าไปตรวจเช็คปุ๊บปรากฏว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มาทำงานครับทีมข่าวเดินทางไปที่อบต.พิกุลนะครับอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับนี่เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับข้อมูลนะครับว่ามีชื่อของวิศวกรโยธาปฏิบัติการ1ในจำนวน9คนของศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกที่หายไปจากบัญชีการบรรจุใหม่ครับแต่ก็พบว่าวันนี้ไม่ได้เดินทางมาทำงานนะครับพอโทรศัพท์ติดต่อไปยังเจ้าตัวเพื่อให้ชี้แจงข้อมูลครับก็ได้รับคำตอบว่ารอสักครู่หลังจากนั้นก็ตัดสายทิ้งครับเบาะแสที่ทำให้ทีมข่าวเดินทางไปที่อบต.พิกุลนะครับมาจากข้อมูลที่ชมรมสตรองต้านทุจริตภาคเหนือครับเขาออกมาตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ปี68ภาคเหนือเขต2ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกที่ประกาศใหม่ลงวันที่27กรกฎาคมพอเอาไปเทียบกับฉบับเก่าปรากฏว่ารายชื่อเดิมลำดับที่1ถึง9เนี่ยหายไปครับสำหรับประเด็นนี้นะครับนายสนองวงละไม้นายกอบต.พิกุลครับบอกว่าทราบเรื่องแล้วจากข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ของอบต.พิกุลเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากต้นสังกัดครับจึงต้องรอความชัดเจนนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของราชการต่อไปครับ
1: การปฏิบัติเนี่ยแล้วก็เราจะต้องรอให้มันแน่ชัดว่าเด็กผมเนี่ยสองคนเนี่ยที่มาบรรจุเนี่ยเข้าข่ายในตรงนั้นไหมอะไรไหมถ้าเข้าข่ายตรงนั้นก็ผมเองก็จะต้องดูไปตามขั้นตอนตามกฎระเบียบที่ข้อสั่งการของส่วนเบื้องบนลงมาก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับถ้าเด็กผิดจริงอะไรจริงก็คงต้องทำตามขั้นตอนนั่นแหละครับ
0: ส่วนที่อบต.วังทองจังหวัดกำแพงเพชรครับมีอีกหนึ่งอบต.นะครับที่มีวิศวกรโยธารายชื่อหายไปจากบัญชีใหม่แล้วก็มีรายงานข่าวว่ายังมีบุคลากรบรรจุใหม่อีก2คนครับที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบที่ไม่ปกติแต่เบื้องต้นนะครับได้ข้อมูลว่ายังคงต้องรอความชัดเจนอย่างเป็นทางการครับจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับหากมีมติให้ถอดถอนรายชื่อและพ้นจากตำแหน่งจริงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนครับเนื่องจากบุคลากรจะหายไปเจ้าหน้าที่ที่เหลือจะต้องรับภาระงานเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้จึงเกิดความหวังว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเร่งจัดส่งผู้ที่สอบได้ในลำดับใหม่มาบรรจุแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างโดยเร็วครับสำหรับรายชื่อวิศวกรโยธาปฏิบัติการลำดับที่1ถึง9ที่หายไปจากการตรวจสอบครับพบว่ามี5คนได้รับบรรจุให้ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบต.และเทศบาลในจังหวัดเพชรชบูรณ์จังหวัดเดียวกันพบว่านายพิชิตทั้งพรมอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ต้องหาสำคัญในคดีขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
2: ที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาจ่ายเงินไปแล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อในบัญชีของคนที่สอบได้กลุ่มนี้นะคะถูกเรียกว่าเป็นผู้เสียหายคดีช่อโกงที่เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษนะคะเขาไปร้องให้ดำเนินคดีกับในหน้าเพราะว่ามีการจ่ายเงินไปแล้วล่าสุดกลุ่มนี้ก็เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อขยายผลต่อค่ะผู้เสียหายอ้างว่าจ่ายเงินแต่ว่าไม่มีชื่อบรรจุ2คนและคนที่ถูกกล่าวหาเป็นในหน้าเรียกรับเงินในขบวนการจัดสอบท้องถิ่นนะคะเขาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษค่ะโดยมีนายอาสพลสันไรพบประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรร่วมสังเกตการนะคะแต่บอกว่าไม่ได้มาในฐานะประธานกมธ.ปปช. แต่เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าหลังมีข้อร้องเรียนจากผู้เสียหายค่ะที่อ้างว่าจ่ายเงินให้ขบวนการไปแล้วแต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นเฉพาะในจังหวัดศรีสะเกษนะคะมีทั้งหมด19คนหลังจากนี้จะดำเนินการประสานขอข้อมูลคดีในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายผลต่อไป
3: สิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแน่นอนว่ามันต้องเกิดขึ้นทั่วประเทศทุกจังหวัดสิ่งที่กรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรจะทำต่อก็คือว่าเราจะทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอข้อมูลจังหวัดที่เหลือทั้งหมดว่ามีคดีแบบนี้ที่มีประชาชนไปแจ้งความเยอะอีกเท่าไหร่เราจะได้เห็นขยะที่มันอยู่ใต้ผมเนี่ยไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ตามเมื่อเรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปปช. DSI ตำรวจสอบสวนกลาง ปปท.และแน่นอนก็ต้องส่งให้ปปง.
2: นายอัศพลระบุถึงกรณีที่กกลางส่งรายชื่อใหม่ให้กจังหวัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะคะและยังตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องการดำเนินคดีอาญาตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังหัวหน้าขบวนการเพื่อเอาผิดตามกฎหมายสาวไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มค่ะ
0: ต้องเร่งแก้ไขนะครับหลังจากที่มีข้อมูลหลุดรั่วมาจากหน่วยงานรัฐครับในวันพรุ่งนี้ครับทางกระทรวงดิจิทัลนะครับเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในการสั่งให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งในการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีครับแล้วก็จะวางระบบใหม่ในการยืนยันตัวตนด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเชิญตัวแทนภาคเอกชนเข้าแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับพบว่าขณะนี้ข้อมูลคนไทยรั่วไหลออกสู่ตลาดมืดไม่น้อยกว่า200ล้านล็อกอินจากฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ 30,000 ระบบครับนี่ยังไม่นับรวมข้อมูลที่รั่วมาจากหน่วยงานเอกชนอีกไม่น้อยกว่า 35,000 ระบบนะครับกระทรวงดีครับจึงประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เสนอให้คณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อให้เห็นชอบออกประกาศคำสั่งกำหนดให้หน่วยงานราชการทั้งหมดนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อให้รหัสผ่านเก่าถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติครับแล้วก็ขอให้หน่วยงานรัฐปรับปรุงระบบการเข้าถึงฐานข้อมูลจากแบบกรอกรหัสผ่านเพียงอย่างเดียวจะเปลี่ยนเป็นระบบการยืนยันตัวตนหลายชั้นครับ
2: รวมทั้งกำหนดให้หน่วยงานรัฐไปสะสางข้อมูลและระบบความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงานนะคะหรือคลีนซิ่งฐานข้อมูลให้เสร็จภายใน15วันหลังมติครม.ค่ะเพื่อตรวจสอบช่องโหว่แพลตฟอร์มภายใต้หน่วยงานในสังกัดทั้งหมดโดยแต่ละหน่วยงานอาจจะมีความพร้อมในการปรับปรุงระบบไม่เท่ากันแต่ถือว่าเป็นกลไกการซื้อเวลาเพื่อรอการแก้ไขปัญหาเชิงระบบซึ่งจะครอบคลุมถึงการผลักดันนโยบาย Cloud First ค่ะรวมทั้งการหารือกับทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างรองรับงานพัสดุด้านความปลอดภัยไซเบอร์ตลอดจนการกำหนดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างถ้าเกิดปัญหาข้อมูลรั่วขึ้นมาค่ะ
4: ที่ทำร่วมกันได้เลยที่มันจะดีเทอร์และทำใหข้อมูลนี้มันออฟสลีปก็คือการเปลี่ยนพาสเวิร์ดมันง่ายขนาดนั้นเลยว่าพอเราเปลี่ยนปุ๊บพาสเวิร์ดเหล่านี้ก็จะใช้ไม่ได้แล้วกับล็อกอินที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอีเมลไม่ว่าจะเป็นล็อกอินของทางบริษัทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกครับมันได้แค่เป็นเพียงการซื้อเวลาเพราะอะไรเพราะมาตรการในการแฮ็กหรือว่ามาดูดเอาล็อกอินของเราเนี่ยมันก็คงมีหลากหลายทางมากๆฉะนั้นอีเมลที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยวันนึงถ้าเราเผลอเดินไปกดลิงก์ตรงนี้หรือไปกดแอดตรงนั้นหรือไปทำอะไรแล้วมันกลายเป็นการโดนดูดล็อกอินไปอีกเนี่ยมันก็จะเพิ่มเข้าไปในฐานใหม่ใช่ไหมครับฉะนั้นการที่เราจะต้องเปลี่ยนสุดท้ายแล้วมันก็คือเป็นการเปลี่ยนในเชิงระบบและโครงสร้าง
0: นายธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโดมคลาวด์นะครับในฐานะผู้ตรวจพบปัญหาข้อมูลรั่วจากหน่วยงานรัฐบอกว่ามาตรการนี้เหมาะสมแล้วก็เพียงพอที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วครับเนื่องจากการทำงานของหน่วยงานรัฐมีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งผู้เชี่ยวชาญงบประมาณรวมไปถึงระเบียบราชการต่างๆครับรวมถึงพฤติกรรมแฮกเกอร์ที่หันไปใช้ AI ร่วมกับเครื่องมืออื่นในการเจาะข้อมูลนะครับทำให้การป้องกันและการตรวจจับทำได้ยากขึ้นจึงสนับสนุนให้รัฐบาลยกระดับการใช้แอปพลิเคชันไทยดีควบคู่กับการผลักดันนโยบาย Cloud First หรือการรวมศูนย์ฐานข้อมูลภาครัฐพร้อมกับออกแบบระบบป้องกันความปลอดภัย และผู้เชี่ยวชาญติดตามได้อย่างใกล้ชิดแทนการจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์แต่ละหน่วยงานครับซึ่งอาจจะไม่ได้ออกแบบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่รัดกุมเพียงพอนะครับส่วนปัญหา

0: หาหน่วยงานรัฐเตรียมดำเนินคดีฐานเปิดเผยข้อมูลรั่วนายธนารัตน์บอกว่าอาจจะมีการถอนแจ้งความทุกคดีครับโดยนายชัยชนกได้เชิญให้เข้าเป็นกรรมการในคณะทำงานเพื่อจะยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนด้วยครับ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะนำกำลังไปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจุดนี้พบว่ามีชาวต่างชาติ8สัญชาติค่ะใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือหุ้นและครอบครองบ้านพักภูวิลล่ามูลค่ารวมแล้วกว่า300ล้านบาทค่ะตำรวจนำหมายสารจังหวัดหัวหินเข้าตรวจค้นโครงการบ้านเดี่ยวภูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะหลังพบชาวต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินและทรัพย์สินนะคะอย่างบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมราคากว่า20ล้านบาทนี่เป็นพื้นที่1ใน33หลังที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าไปตรวจค้นค่ะส่วนที่กำลังกันทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองพบว่านอกจากชาวต่างชาติจะใช้คนไทยเป็นนอมินีแล้วยังปล่อยเช่าให้ต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยในราคาเดือนละ 50,000 บาทซึ่งทั้งหมดเป็นธุรกิจต้องห้ามที่ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำเจ้าของบ้านค่ะเป็นสามีภรรยาเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่ยอมรับว่าพวกเขาได้รับคำแนะนำให้จัดตั้งบริษัทจากบริษัทด้านกฎหมายในอำเภอหัวหินโดยไม่รู้จักคนไทยที่มีชื่อถือหุ้น 51%ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยคุยกันแต่ได้รับคำแนะนำมาจากบริษัทด้านกฎหมายในหัวหินและบริษัทกฎหมายดังกล่าวก็เป็นคนจัดหาคนไทยให้มาร่วมถือหุ้นพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าปัญหาเกิดจากการใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีในการจดทะเบียนบริษัทที่สามารถเข้าไปแก้ไขในระบบออนไลน์ได้และส่งผลทำให้บริษัทกฎหมายใช้ช่องว่างตรงนี้แหละค่ะเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจนกลายเป็นชาวต่างชาติถือครองทรัพย์สินที่ดิน 100% ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างแก้ไขค่ะ
2: พอเรื่องนอมินีแล้วเนี่ยเรื่องการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นว่าต่างชาติเนี่ยถือครอง 100% พอ 100% 2หลังที่เราเข้าเนี่ยทั้งหลังแรกชาวต่างชาตินะครับของสัญชาติแล้วก็จ้างคนร่วมกับคนไทยเปิดบริษัทอันนี้ไม่ได้ทำธุรกิจใดๆเลยนะครับหลังที่เรากำลังยืนอยู่นี้นะครับก็อยู่ในหมู่บ้านนี้เช่นเดียวกันเจ้าของนะครับก็ร่วมกับคนไทยซึ่งก็ไม่รู้จักคนไทยเลยนะครับแล้วถือครองบ้านถือครองที่ดินถือของสังหาริมทรัพย์นี้ 100% เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็แล้วยังทำธุรกิจต่อคือเปิดให้เช่า
0: หญิงคนนี้เป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีในหัวหินนะครับถูกตำรวจเรียกตัวมาให้ข้อมูลครับเธออ้างว่ารับทำบัญชีให้บริษัทต่างๆในหัวหินกว่า200บริษัทโดยคิดค่าบริการปิดงบการเงินรายปีถ้าเป็นการตกแต่งบัญชีครับจะมีค่าดำเนินการทางวิชาชีพ 5,000 บาทแต่จะเป็นสัญญาระยะยาว20ปีหากเป็นบัญชีปกติจะคิดค่าดำเนินการบัญชีละ 20,000 บาทเธออ้างนะครับว่าไม่ทราบว่าพฤติการที่ทำเนี่ยเข้าข่ายนอมินีครับเนื่องจากรู้จักกับชาวต่างชาติในพื้นที่บางบริษัทได้ร่วมลงทุนซื้อทรัพย์สินกับชาวต่างชาติด้วยและเธออ้างว่าจำเป็นต้องตกแต่งบัญชีเนื่องจากต้องส่งงบประจำปีของบริษัทครับ
3: ก็แม่ทำหลายบริษัทไหม
4: ก็ที่คุณแม่บอกว่า
5: 6บริษัท
3: แต่6อันนี้6บริษัทที่ถูกเรียก
5: แต่ยังมีทำมากกว่านั้น
3: แต่ว่ามันมีบางบริษัทที่ว่าเขาก็เราก็ได้ค่าทำบัญชีรายเดือนเนาะ
5: ได้แล้วแม่รับทำบัญชีให้ทั้งหมดประมาณกี่บริษัทได้ทั้งหมดเลยรวมๆ
3: ไม่บอกเลยนะ
5: ประมาณเท่าไหร่ตัวเลขครับ
3: 200อ่ะ
5: 200บริษัท
3: 200อ่ะประมาณ200ก็ทำกันมานานแล้วแหละทำแต่ทำจริงๆนะไม่ได้เป็นนอมินีอะไรเขานะไม่ได้มาไปถือหุ้นอะไรอย่างนี้
1: ชุดสืบสวนสอบสวนค่ะระบุว่าสาเหตุที่ชาวต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินทรัพย์สินเพราะว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายที่ชาวต่างชาติต้องการมาใช้ชีวิตบางส่วนอยากมีครอบครัวแต่อ้างว่ากลับถูกคนไทยบางกลุ่มหลอกให้ซื้อทรัพย์สินในชื่อคนไทยก่อนจะนำไปขายทอดตลาดชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งต้องการความแน่นอนในการมีที่อยู่อาศัยจึงไปปรึกษาบริษัทกฎหมายบริษัทด้านกฎหมายก็เลยอาศัยช่องโหว่ช่องว่างหลบเลี่ยงกฎหมายโดยให้ชาวต่างชาติเลือกแพ็กเกจเช่น หาคนไทยมาเป็นหุ้นส่วนเองอันนี้คิดค่าบริการจัดตั้งบริษัทครั้ง

0: เดียวส่วนเรื่องการจัดทำบัญชีต้องจ้างให้มีคนตกแต่งการปิดงบประจำปีเองค่ะ
1: ทีนี้ครับมันมีอีกแพ็กเกจหนึ่งนะครับก็คือบริษัทกฎหมายครับจะหาคนไทยมาถือหุ้นบริษัทให้เหมารวมกับการตกแต่งบัญชีนะครับแต่ถ้าทำทางนี้จะมีค่าใช้จ่ายแรกเข้า 30,000 ถึง 50,000 บาทครับและต้องจ่ายค่าดูแลเป็นรายปีด้วยสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับตำรวจเข้าค้น33บริษัทครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ถึง13คนด้วยกันครับ
0: มีชาวอังกฤษ3คนอิตาลี1คนจีน4คนฝรั่งเศส1คนเนเธอร์แลนด์1คนออสเตรีย1คนฟิลิปปินส์1คนและชาวอเมริกันอีก1คนนะคะมูลค่าทรัพย์สินรวมแล้วกว่า300ล้านบาทสำหรับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะพบบริษัทที่จัดตั้งและน่าสงสัยว่าจะใช้นอมินี849บริษัทนะคะตำรวจเตรียมขยายผลต่อหลังจากนี้ส่วนภาพรวมเรื่องการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีก่อนหน้านี้ตำรวจดำเนินการมาแล้ว5เฟสค่ะครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ6จังหวัดทั้งสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดชลบุรีตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมแล้ว233แปลงเนื้อที่กว่า160ไร่มูลค่ารวมแล้วประมาณ 2,539 ล้านบาทนะคะศาลอนุมัติหมายจับรวม133หมายและมีคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษไปแล้ว20คดีค่ะ
1: ปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกที่เชียงใหม่เชียงรายตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะครับท่านผู้ชมครับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบเนี่ยนั่นก็คือพืชผลทางการเกษตรในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับที่มีการสุ่มตรวจ6ครั้งที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าเจอสารพิษในผักอยู่ในเกณฑ์ที่เกินค่ามาตรฐานครับวันนี้ทางกรรมาธิการการกฎหมายของสภานะครับลงพื้นที่ไปติดตามปัญหานี้ครับที่อบต.ท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับคณะกรรมาธิการการกฎหมายของสภานะครับประชุมร่วมกรณีการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำกกมีตัวแทนหลายหน่วยงานครับแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะแหล่งน้ำอุปโภคบริโภครวมไปถึงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนะครับชาวบ้านสะท้อนปัญหาครับโดยเฉพาะล่าสุดมีรายงานการเก็บตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอแม่อายรวม6ครั้งตั้งแต่ธันวาคมปี68และล่าสุดเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเก็บตัวอย่างตรวจพืช4ชนิดพบการปนเปื้อนของแคดเมียมและสารหนูเกินค่ามาตรฐานทั้ง4ชนิดนะครับเช่นมะเขือเปราะแล้วก็บวบทำให้ชาวบ้านกังวลครับเพราะต้องกินผักแล้วก็ใช้น้ำทุกวันผ่านมาเกือบ2ปีนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ถูกแก้ไขครับ
2: ทั้ง15หมู่บ้านนะคะสิ่งที่เรียกร้องก็คือที่กักเก็บน้ำนะคะเรามีแหล่งน้ำภูเขาที่เพียงพอนะคะสำหรับใช้ในแต่ละปีแต่สิ่งที่ชาวบ้านขาดก็คือในเรื่องของพื้นที่กักเก็บน้ำนะคะเช่นอ่างเก็บน้ำแล้วก็ระบบประปานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของระบบกองขั้นพื้นฐานนะคะเพราะว่าหน้าฝนถึงแม้ว่าน้ำมันจะเยอะแต่ว่าน้ำมันขุ่นนะคะน้ำภูเขาถึงแม้ว่าจะไม่มีสารหนูแต่ว่ามันไม่ใสนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพนะคะ
0: นายรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรค่ะบอกว่าปัญหาสารพิษแม่น้ำกกเป็นปัญหาที่รัฐบาลแก้ไม่ได้เพราะมีความซับซ้อนต้องยกระดับเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติต้องมีการเจรจาพูดคุยกับทางการเมียนมาและเชื่อว่าร่างกฎหมายที่ทำกับเมียนมาอาจจะยังไม่ใช่ทางแก้ส่วนการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำและสารพิษปนเปื้อนในพืชผลทางการเกษตรที่มีการตรวจพบก็ต้องยกระดับปัญหาด้วยเช่นการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจากสารพิษเพราะว่าในอำเภอแม่อายนอกจากปัญหาการปนเปื้อนสารพิษยังมีปัญหาที่ดินในเขตพื้นที่ป่าทำให้การจัดการแก้ปัญหาเช่นหาแหล่งน้ำสะอาดทำได้ยากค่ะ
3: วันนี้เราก็มีข้อเสนอจากชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำบาดาลที่จะต้องมีการขุดบาดาลนะครับมีการแก้ปัญหาในเรื่องของที่ดินที่อาจจะอยู่ในกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอยู่ในพื้นที่อุทยานอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งในแนวทางที่กำลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของการประกาศภัยพิบัตินะครับซึ่งทางจังหวัดเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาตรงนี้นั่นหมายความว่าเราจะสามารถอนุมัติในเรื่องของกลไกในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในการลัดขั้นตอนต่างๆที่เราต้องยอมรับว่ามันล่าช้าเพราะว่าการประสานงานของหน่วยราชการเนี่ยผ่านขั้นตอนต่างๆมันอาจจะต้องใช้เวลาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รอไม่ได้เพราะเขารอมานานแล้ว ดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็พยายามที่จะพูดคุย

0: ยแล้วก็มองหาความเป็นไปได้อยู
1: ่ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายกลุ่มนักวิชาการและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและลำพูนครับร่วมกันหารือเชิงวิชาการนะครับในหัวข้อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคการเกษตรและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางป้องกันแก้ไขและเยียวยาการปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำภาคเกษตรกรรมครับหลังกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบหลักไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยนายอุดมจันตะวงประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายครับบอกว่าภาคีเครือข่ายเกษตรกรเห็นพ้องร่วมกันนะครับว่าผลกระทบจากสารปนเปื้อนที่กระจายไปในหลายจังหวัดของภาคเหนือแต่ที่ผ่านมาครับภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรกรจึงร่วมหารือเพื่อหาข้อสรุปในการรายงานผลการตรวจพืชตรวจสัตว์ที่ชัดเจนจากภาครัฐก่อนจะส่งไปยังสภาเกษตรกรแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเสนอต่อรัฐบาลคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
2: ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้คุณผู้ชมซื้ออาหารปรุงสำเร็จจานละกี่บาทคะวันนี้ดิฉันซื้อเป็นข้าวราดแกงกับข้าว2อย่าง60บาทรู้สึกว่าแพง
1: รู้
2: ส
1: ึ
2: กว่าแพง
1: โอเค
2: แม้ว่าวันนี้จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัส
1: โอ้ใช้ของเดือนนี้ไปแล้วด้วย
2: แต่ว่าราคาปกติกับข้าว2 อย่าง60บาทรู้สึกมันแพง
1: ครับ
2: เพราะว่าวัตถุดิบต่างๆมันแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาผักหมูไก่แล้วก็ไข่ไก
1: ่ครับ
2: ไข่ไก่เนี่ยเป็นโปรตีนพื้นฐานที่ทุกคนน่าจะเข้าถึงได้แต่วันนี้ราคาสูงขึ้นนะคะเฉพาะปีนี้ราคาไข่ไก่ที่เป็นไข่คละหน้าฟาร์
1: ม
2: ปรับราคาขึ้นมา4ครั้งแล้วนะคะแล้วราคาเนี่ยสูงที่สุดในรอบ2ปีนะล่าสุดปรับขึ้นมาอีก20สตางค์ราคาไข่คละหน้าฟาร์มตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นฟองละ4บาทแต่ที่ขายกันอยู่ในตลาดตอนนี้ปรับขึ้นราคามาแผงละ6บาทและอาจจะทำให้ราคาอาหารต่างๆแพงขึ้นตามไปด้วยค่ะผู้ค้าไข่ไก่ในตลาดยิ่งเจริญเขตบางเขนปรับราคาขายไข่อีก6บาทต่อแผงค่ะหลังจากราคาไข่คละหน้าฟาร์มปรับสูงขึ้นผู้ค้าบอกว่ารับไข่ไก่มาจากฟาร์มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งฟาร์มมีผลผลิตลดลงทำให้คำสั่งซื้อได้ไม่ครบจำนวนเช่นสั่งมา400แผงก็ได้มาเพียง350แผงนะคะไข่เบอร์เล็กซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเนื่องจากต้องการจะลดค่าใช้จ่ายก็ไปซื้อเบอร์เล็กหน่อยกลับไม่เพียงพอกับความต้องการทำให้บางครั้งก็เลยต้องเอาไข่เบอร์ใหญ่หน่อยมาขายในราคาเบอร์เล็กค่ะ
0: อย่างของผู้ค้าก็มีผลกระทบเหมือนกันครับเรื่องยอดขายเรื่องอะไรก็มีบ้างบางคนเขาก็จะปรับไปใช้ไข่ราคาถูกซึ่งบางทีมันไม่มีของแล้วก็ผู้บริโภคก็มีผลกระทบเยอะเหมือนกันเพราะว่าแผงนึง6บาทวันนึงถ้าใช้3แผง4แผง5แผงก็30 40บาทขาดทุนกำไร
1: คือทุกอย่างมันอยู่ที่นายมาโนชชูทับทิมครับนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับบอกว่าสาเหตุที่ราคาไข่ตอนนี้มันสูงขึ้นเพราะสภาพอากาศแปรปรวนครับอันนี้ปัจจัยหนึ่งส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือโรคระบาดทำให้ผลผลิตไข่ไก่เนี่ยมันลดลงครับที่สำคัญต้นทุนอาหารสัตว์ตอนนี้เพิ่มขึ้นกว่า 10% นะครับมีข้อเรียกร้องครับให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามราคาขายปลีกอย่างใกล้ชิดและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งควบคุมโรคจากการลักลอบนำเข้าไก่และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศครับซึ่งอาจจะเป็นช่องทางนำโรคเข้าสู่ระบบ
3: ภาวะตลาดจริงๆเนี่ยตอนนี้มันเกิดจากอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราดูแล้วมันน่าจะดีขึ้นมาเป็นลำดับตั้งแต่คลายร้อนหลังจากพฤษภามาเนี่ยก็ปรากฏว่าอากาศที่ผันผวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนแล้วก็ผสมฝนผสมอะไรก็ทำให้ไก่เนี่ยมันเกิดมีปัญหาที่ว่าเนี่ยเราว่ามันน่าจะหมดตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาเป็นต้นมาแล้วแต่ว่ามันไม่หมดกับรุนแรง
2: สำหรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มนะคะต้นปี69ตอนนั้นอยู่ที่3บาท60สตางค์ต่อฟองแล้วก็ลดลงมานิดนึงเหลือ3บาท20สตางค์ทีนี้ทยอยปรับขึ้นไปติดต่อกัน4ครั้งสุดท้ายมาอยู่ที่4บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ2ปี อันนี้ไข่คละหน้าฟาร์มอะค่ะทีนี้พอมาดูต้นทุนอาหารสัตว์ที่มันสูงขึ้นก็ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบหลายรายการก็แพงขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะเนื้อไก่ผู้ค้าบอกว่าราคาปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มิถุนายนแล้วค่ะทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นกว่า20บาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกันเนื้อหมูปรับราคาขึ้นเหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ปลายทางท่านผู้ชมครับร้านข้าวที่ควรมันวิสาไปซื้อเนี่ยแหละปรากฏว่าข้าวแกงร้านอาหารที่ต้องปรุงสำเร็จแล้วก็ขายไปเนี่ยราคามันขึ้นตามครับแต่หลายร้านเขาก็ไม่ขึ้นราคานะคุณวันวิสาเพราะเดี๋ยวลูกค้าซื้อไม่ไหวครับแม้ว่าตอนนี้จะมีคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสแต่คนก็ยังระมัดระวังอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ยืนยันนะครับในประเด็นของปริมาณไข่ไก่ในประเทศบอกว่ามีพอครับแล้วก็มีการคุมเข้มการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายนะครับเพื่อควบคุมโรคระบาดครับ
4: ยืนยันครับว่าไก่ไข่ทุกวันนี้ผลิตเพียงพอล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องห่วงไม่มีขาดแล้วก็ เรามีความยืดหยุ่นในการดูแลนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยทางเอทบอร์ดก็จะหารือกันแล้วก็อาจจะมีมติให้ดำเนินการ
2: ก็ต้องเข้าใจในมุมของร้านอาหารร้านข้าวแกงด้วยวัตถุดิบมันแพงขึ้นถ้าขายเท่าเดิมมันก็ไม่ได้กำไรใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ทีนี้ราคาไข่ไก่ที่แพงขึ้นนะคะทางกรมการค้าภายในก็เตรียมเปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อกระจายไข่ไก่กว่า3ล้านฟองในราคาถูกกว่าท้องตลาดพร้อมหารือกับกรมปศุสัตว์ในการเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบค่ะ
1: ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับไม่ได้เจอปัญหานี้เฉพาะในประเทศไทยครับแต่ตอนนี้ทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ไม่ต่างกันติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

การใช้ความรุนแรงในโรงเรียนมีหลายรูปแบบนะคะทั้งการใช้กำลังทำร้ายร่างกายการใช้ถ้อยคำสร้างความบอบช้ำทางจิตใจการคุกคามทางเพศไปจนถึงการกลั่นแกล้งต่างๆค่ะซึ่งการกระทำเหล่านี้ส่งผลกระทบรุนแรงนะคะแล้วก็ทำลายโอกาสของเด็กๆที่จะได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีความสุขค่ะผลการศึกษาขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อปี2019ชี้นะคะว่าการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งในโรงเรียนถือเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกคุณผู้ชมผลสำรวจใน144ประเทศและดินแดนพบนะคะว่า 32% ของนักเรียนบอกว่าเคยถูกเพื่อนนักเรียนกลั่นแกล้งที่โรงเรียนอย่างน้อย1ครั้งในช่วง1เดือนที่ผ่านมาค่ะหรือพูดง่ายๆคือนักเรียนประมาณ1คนในทุกๆ3คนบอกว่าเคยถูกทำร้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือว่าจิตใจซึ่งรูปแบบการกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคเกิดบ่อยครั้งแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นในอเมริกาเหนือและยุโรปมักจะพบการกลั่นแกล้งที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจบ่อยครั้งที่สุดขณะที่หลายภูมิภาคมักเป็นการกลั่นแกล้งทางกายภาพค่ะส่วนการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ตอนนี้ถือว่ากำลังกลายเป็นเนื้อร้ายนะคะที่กัดกินและทำให้สภาพจิตใจของเด็กๆที่ตกเป็นเหยื่อย่ำแย่โดยที่ในหลายๆกรณีค่ะผู้ปกครองอาจจะไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำไปค่ะปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนทั่วอาเซียนรุนแรงแค่ไหนอ้างอิงจากฐานข้อมูลขององค์การยูนิเซฟนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่เขาทำหน้าที่ปกป้องสิทธิเด็กค่ะเขาพบนะคะว่าเมียนมาเนี่ยเผชิญปัญหานี้รุนแรงมากที่สุดในอาเซียนคุณผู้ชมและรุนแรงติด10อันดับแรกของโลกด้วยนะคะโดยเยาวชนเมียนมาอายุ13ถึง15ปีที่บอกว่าเคยถูกแกล้งอย่างน้อย1ครั้งในช่วง1เดือนที่ผ่านมาตัวเลขถ้าดูกันจะเห็นว่ามีมากถึง 50% นะคะตามมาด้วยสิงคโปร์ 36% ติมอร์เลสเต้และฟิลิปปินส์เนี่ยตัวเลขคิดเป็นเกือบๆ1ใน3ค่ะขณะที่ประเทศไทยตัวเลขอยู่ที่ 23% มาเลเซียน้อยที่สุดที่ 9% แต่ในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 กลับพบนะคะว่าปัญหาการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนทั่วมาเลเซียเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนนำมาสู่การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายและออกมาตรการป้องกันอย่างจริงจังค่ะมองภาพรวมของสถานการณ์ทั่วโลกกันบ้างจะพบว่าอียิปต์เผชิญปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนรุนแรงที่สุดนะคะมากถึง 70% ตีความได้ว่ามีนักเรียนแค่3จาก10คนเท่านั้นค่ะที่ไม่ถูกแกล้งในช่วง1เดือนที่ผ่านมาตามมาด้วยกานาเซราลีโอนเคนยาวานูอาตูแอลจีเรียบอสวานาและเนปาล นะคะทั้ง8ประเทศนี้ตัวเลขเกิน 50% ทั้งสิ้นและเกือบทั้งหมดอยู่ในแอฟริกาค่ะ

0: ผู้ชมการถูกกลั่นแกล้งเนี่ยส่งผลกระทบไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงคุณภาพชีวิตและผลการเรียนของเด็กๆด้วยนะคะโดยข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่าคนที่ถูกแกล้งบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสจะรู้สึกแปลกแยกในโรงเรียนมากกว่าคนที่ไม่ได้ถูกแกล้งเกือบ3เท่าค่ะและเสี่ยงขาดเรียนมากกว่าคนอื่นๆกว่า2เท่าส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กๆในระยะยาวอย่างสิงคโปร์มีปัญหานี้ติดอันดับต้นๆของอาเซียนนะคะซึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์เองเพิ่งประกาศแนวปฏิบัติฉบับใหม่ค่ะที่จะลงโทษนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งนะคะด้วยการพักการเรียนการเครียดและการลดคะแนนความประพฤติคล้ายๆกับมาตรการที่ใช้ลงโทษนักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะสิงคโปร์เขาก็จะมีการจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่เด็กๆด้วยค่ะการเข้าถึงอาวุธเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งนะคะที่อาจจะเพิ่มความรุนแรงของสถานการณ์ได้และแม้ว่าอาเซียนจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เข้มงวดเรื่องการถือครองอาวุธปืนแต่นั่นไม่ได้รับประกันค่ะว่าการควบคุมจะไม่มีช่องโหว่หลายประเทศในอาเซียนคุณผู้ชมมีพลเรือนถือครองปืนอยู่ในสัดส่วนที่สูงมากทีเดียวโดยเฉพาะประเทศไทยค่ะมีพลเรือนนะคะถือครองปืนมากกว่า 10.3ล้านกระบอกหรือว่ากว่า15กระบอกต่อประชากร100คนเป็นอันดับ2ของเอเชียด้วยนะรองจากปากีสถานถ้าไม่นับตะวันออกกลางตามมาด้วยในกรณีของอาเซียนเนี่ยตามมาด้วยกัมพูชาที่แม้จะมีสัดส่วนการถือครองเป็นอันดับ2ของอาเซียนแต่ว่ามีปืนตัวเล็กจริงๆไม่ถึง 800,000 กระบอกนะคะผิดกับฟิลิปปินส์ที่มีอยู่มากกว่า 3.7 ล้านกระบอกขณะที่อินโดนีเซียค่ะมีประชากรกว่า280ล้านคนแต่มีปืนในประเทศเพียงแค่ 82,000 กระบอกเท่านั้นเองอย่างเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนในเมืองตาโครบันของฟิลิปปินส์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเยาวชน2คนที่เขาเป็นผู้ลงมือก่อเหตุคุณผู้ชมใช้ปืนของญาตินะคะเหมือนกับเหตุยิงในต่างประเทศหลายๆครั้งดังนั้นการเข้าถึงอาวุธค่ะก็ถือเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเหตุการณ์นี้ยังจุดชนวนให้ฟิลิปปินส์หันมาให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเด็กๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากฟิลิปปินส์เผชิญเหตุรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาล่าสุดสภาฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้เขากำลังเร่งผลักดันกฎหมายจำกัดหรือว่าห้ามผู้เยาว์ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นะคะหลังจากทางการเชื่อว่าเหตุรุนแรงในโรงเรียนเชื่อมโยงกับการเสพเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นอันตรายแต่ถ้าไปถามนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พวกเขาออกมาเตือนนะคะว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะผลักให้เด็กๆหันไปหาช่องทางการเสพสื่อที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆมากกว่าค่ะเพราะว่าขาดการติดตามตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมองว่าเด็กจะมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงได้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยผสมกันอาจจะเป็นเรื่องของอิทธิพลจากเนื้อหาออนไลน์ที่ยั่วยุหรือทำให้เด็กพัฒนาแนวคิดสุดโต่งไปจนถึงประสบการณ์เลวร้ายที่เด็กอาจจะเผชิญที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนนะคะดังนั้นการแก้ปัญหาจึงมองเพียงมิติเดียวแก้ไขในจุดเดียวหรือว่ากล่าวโทษแค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้ค่ะในทุกๆครั้งที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในโรงเรียนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆมักจะออกมาถอดบทเรียนหาวิธีแก้ไขและป้องกันปัญหานะคะดังนั้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คืออย่าพูดอย่างเดียวผู้ชมแต่เราจะต้องนำบทเรียนราคาแพงเหล่านี้นะคะมาบังคับใช้อย่างจริงจังแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ทางการจีนตอนนี้เผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักนะคะจนล่าสุดค่ะทางการจีนต้องสั่งอพยพประชาชนมากกว่า1ล้านคนนะคะสั่งระงับเที่ยวบินอีกมากกว่า900เที่ยวค่ะหลังจากพายุดอลฟินพัดขึ้นฝั่งเมื่อวานแล้วส่งผลให้สภาพอากาศรุนแรงเป็นวงกว้างค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพรถบรรทุกคันนี้ค่ะพลิกตะแคงขณะที่กำลังมีฝนตกหนักและลมแรงนะคะพัดกระหน่ำจนรถบรรทุกพลิกคว่ำอะค่ะที่เมืองหวนโจมณฑลเจ้อเจียงของจีนหลังพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด151กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนบรรยากาศที่เซี่ยงไฮ้ค่ะและอีกหลายๆเมืองในมณฑลรอบข้างเผชิญกับฝนตกหนักเช่นกันตลอดทั้งวันบางจุดมีน้ำท่วมขังสูงมีต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจรสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนระบุค่ะว่าพายุดอลฟินอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วแต่ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ลากยาวไปจนถึงวันพุธพร้อมเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่ม

0: นในพื้นที่เสี่ยงก่อนหน้านี้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศมากกว่า1ล้านคนพร้อมสั่งระงับเที่ยวบินในวันนี้มากกว่า940เที่ยวบินในสนามบินผู่ตงและหงเฉียวของเซี่ยงไฮ้คิดเป็น 40% ของเที่ยวบินทั้งหมดนะคะและเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุดในนครเซี่ยงไฮ้ตอนนี้ปิดให้บริการค่ะรวมไปถึงจุดชมวิวหลายแห่งตามแนวเดอะบันที่ฟิลิปปินส์นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุดินถล่มทับบ้านเรือนประชาชนที่เมืองบากิโออยู่ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงพายุดอลฟินและคูจิระซึ่งกำลังพัดถล่มบริเวณใกล้เคียงของภูมิภาคเช่นเดียวกับในพื้นที่เมโทรมะนิลาเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วมสูงจนต้องใช้เรือนในการสัญจรทางการฟิลิปปินส์บอกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมและดินถล่มทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็น12คนนะคะยังมีผู้สูญหายอีก8คนและมีประชากรอีกมากกว่า 580,000 คนใน33จังหวัดได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโขงนะครับโดยเฉพาะจุดที่ผ่านจังหวัดนครพนมครับปรากฏว่าตอนนี้น้ำเนี่ยขึ้นสูงอยู่ห่างจากระดับวิกฤตไม่ถึงเมตรครับระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองนครพนมนะครับตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับแม้จะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่นะครับระดับน้ำอยู่ที่11เมตร49เซนติเมตรครับเหลือไม่ถึง50เซนติเมตรจะถึงระดับวิกฤตที่12เมตรนะครับระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับเพราะว่าน้ำเหนือในจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายไหลมาสมทบเรื่อยๆส่วนระดับน้ำที่ท่วมขังในเขตเศรษฐกิจนะครับลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแต่เจ้าหน้าที่ยังนำรถสูบน้ำระยะไกลแรงดันสูงมาประจำบริเวณเขตเศรษฐกิจเมืองนครพนมครับเสริมการทำงานในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำที่อาจจะท่วมซ้ำจากฝนตกหนักนะครับส่วนปริมาณน้ำโขงที่ไหลผ่านอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเพิ่มสูงขึ้น32เซนติเมตรห่างจากระดับวิกฤต2เมตรครับระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับพัดแพของชาวบ้านไหลไปกับกระแสน้ำนะครับรวมไปถึงเรือของชาวบ้านที่ไหลไปพร้อมกันด้วยซึ่งชาวบ้านเนี่ยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแต่ในพื้นที่ยังไม่ได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะร้านค้าบริเวณแก่งคุดคูที่มาตั้งร้านค้าด้านบนแทนนะครับเนื่องจากระดับน้ำโขงนั้นขึ้นลงไม่แน่นอนเสี่ยงจะเกิดความเสียหายครับเช่นเดียวกับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายนะครับระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็ลดลงหลังไม่มีฝนตกในพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่ยังคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับคาดว่าระดับน้ำโขงจะเพิ่มสูงอีกครั้งในช่วงวันที่12สิงหาคมนะครับแล้วก็จะเริ่มทรงตัวหากไม่มีฝนมาเติมโดยระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายปัจจุบันครับอยู่ที่11เมตร42เซนติเมตรครับยังอยู่ห่างจากระดับวิกฤตเกือบ1เมตรครับ
0: มีคำเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักทุกภาคในคืนนี้นะคะโดยบอกว่ามีพื้นที่เสี่ยงรวมแล้วถึง30จังหวัดตรวจสอบเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้กรุงเทพมีทั้งแดดออกสลับกับละอองฝนมาตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงนะคะและพอตกบ่ายฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มมีฝนตกปล่อยๆนะคะซึ่งก็ยังเทียบไม่ได้กับภาคอื่นๆที่มีฝนตกหนักนะคะจากร่องมรสุมซึ่งมาพาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนกับกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะคะส่งผลทำให้ทุกภาคนั้นจะมีพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้รวมทั้งสิ้น30จังหวัดดังต่อไปนี้ค่ะเราเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานนั้นจะมีพื้นที่เสี่ยงที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและก็ที่อุบลราชธานีต่อกันที่ภาคกลางนะคะพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้นะคะที่บริเวณจังหวัดระนองและก็พังงาค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนี้นะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้นะคะ

ดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มซึ่งจะมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะส่วนระดับความสูงของคลื่นในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะระยะนี้ก็ยังคงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท
1: วันนี้เวลา 8:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วรวมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1ถึง7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกิษณพงศ์สิริปัญโยและพนัทพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิระวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศิลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายประนตเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาและคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรรวมเข้าเฝ้าด้วย

นายสุรวัฒน์ชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธกิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรณูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569เวลา 13:56 น.เสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมพูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569โดยมีศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงลงพระนามาภิไธยในใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569จากนั้นทรงร่วมประชุมในฐานะสมาชิกของร้านสหกรณ์จุฬาพร้อมด้วยสมาชิกซึ่งประกอบด้วยนิสิตปัจจุบันบุคลากรและนิสิตเก่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการจัดหาสินค้าและบริการแก่สมาชิกและประชาคมจุฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานสรุปการตรวจสอบกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสถานะของกิจการที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้การที่ทรงร่วมรับทราบและพิจารณากิจการในฐานะสมาชิกแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

0: สยามบรมราชกุมารีทรงใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องในหลายมิติทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆเป็นต้น
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลความปลอดภัยของประชาชนภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์ด้วยมีพระปณิธานอันมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนที่ไม่อาจคาดเดาได้ปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพบกสนองพระปณิธานทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพลังความรักและความสามัคคีจากประชาชนสู่การเสริมสร้างความมั่นคงโดยมีผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์จำนวน69,275,700 บาทจัดสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบริเวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเริ่มตั้งแต่เส้นทางลำเลียงจากฐานปฏิบัติการที่6เข้าสู่หลักเขตแดนที่52เป็นระยะทาง 1.23 กิโลเมตรพร้อมทั้งก่อสร้างถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง59แล้วเสร็จไปแล้ว 4.76 กิโลเมตรคิดเป็นความคืบหน้าร้อยละ56จากเป้าหมาย 8.38 กิโลเมตรส่วนรั้วชายแดนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กความสูงรวมลวดหนาม 3.35 เมตรก่อสร้างคู่ขนานกับถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมขยายการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดตั้งแต่หลักเขตแดนที่54ถึง55อีก 3.45 กิโลเมตรขณะที่บังเกอร์ทหารจำนวน100หลังสำหรับคุ้มครองกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนหลุมหลบภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน40หลังได้ก่อสร้างและติดตั้งเสร็จแล้วรวมทั้งมีผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์จำนวน 51,813,600 บาทซึ่งได้ก่อสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลจำนวน328แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดรองรับ40คนจำนวน40แห่งขออภัยค่ะจำนวน10แห่งกระจายตามพื้นที่ต่างๆในบริเวณชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์สระแก้วจันทบุรีและตราดโดยการก่อสร้างทั้งหมดเป็นไปตามหลักวิชาการและวิศวกรรมพร้อมผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้เชิญปัจจัยไปถวายเพื่อโดยเสด็จพระกุศลในการนี้ด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน112คนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีมีพระดำริให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กันยายน2568พร้อมกับพระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน1ล้านบาทเพื่อสนับสนุนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความไม่สงบ ความขัดแย้งและภัยพิบัติต่าง

0: ซึ่งขณะนี้มียอดเงินรวมทั้งสิ้น252,842,253.28 บาทโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหทัยทิพย
1: ์ข้าพเจ้าขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนการทำงานของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งเราทำไปทุกอย่างนี้เพื่อป้องกันอริราชศัตรูช่วยเหลือทหารพลเรือนที่อยู่ตามชายแดนและป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ปรารถนาดีเข้ามาในเขตของคนไทย
0: ก่อนเสด็จกลับพระราชทานภวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าถวายปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทศกองทุนหทัยทิพย์จำนวน26รูปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการนายชัชวาลวงสวรรค์และคณะนางรวินันท์ปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: เวลา 14:30 น.นางสาวนันทาบุญชัยและคณะบริษัท The S Construction and Form จำกัดบริษัทอาโอยาม่าไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ราชสกุลสนิทวงศ์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำริดบุญวัดสองแคววัดน้ำโค้งวัดชัยเขตวัดช่องลมจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุนบริติชคาวซินบริษัทคุณเอ็นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรี4รูปประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงในวันที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนคณะผู้บริหารบริษัทอาโอยาม่าไทยจำกัดและบริษัทคุณเอ็นจำกัดโรงเรียนสิชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันมาชนกสังขเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกครับท่านผู้ชมครับกีฬาค่ำนี้เรามาดูฟอร์มของนักเตะทีมชาติไทยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มดีตลอดนะครับในอาเซียนครับมาดูกันครับพร้อมจะลุยต่อไปหรือเปล่าในรอบรองชนะเลิศนะครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: วัสดีครับกีฬาค่ำนี้อยู่กันที่เรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยครับแม้ว่าผลงานในศึกอาเซียนครับจะสวยหรูครับแต่ว่าแฟนบอลชาวไทยยังเข้าสนามเป็นอันดับ4ของอาเซียนซึ่งถือเป็นโจทย์ใหญ่ครับในสไตล์การเล่นของฮัดสันหลังจากที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกอาเซียนครับกลุ่ม B ชนะ4เกมรวดทำไป10ประตูไม่เสียเลยแม้แต่ลูกเดียวโดยแอนโทนีฮัดสันครับสั่งให้นักเตะพักผ่อน1วันก่อนที่ล่าสุดจะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นหลักแม้สถิติของฮัดสันคุมทีมไปแล้ว9เกมชนะ7เสมอ2ยังไม่แพ้ใครแต่ว่าแฟนบอลไทยบางกลุ่มวิจารณ์สไตล์การเล่นที่น่าเบื่อไม่มีความสนุกและขาดความดุดันซึ่งฮัดสันชี้แจงว่าสไตล์การคุมทีมของเขาเน้นผลการแข่งขันเป็นหลักมากกว่าการเล่นแบบเอนเตอร์เทนแต่ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีโดยไอซ์กำพลปฐมอรรถกุลผู้รักษาประตูที่ลงเล่นเป็นตัวจริงครบทั้ง4เกมยอมรับว่าทีมทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ทั้งการชนะรวดและไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนซึ่งการเจอกับสิงคโปร์ในรอบตัดเชือกนักเตะทุกคนพยายามจะพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ
1: ตามเป้าหมายครับที่ทีมวางไว้ที่เราพยายามจบอันดับหนึ่งของกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามเก็บคะแนนได้เยอะมากที่สุดแล้วก็ไม่เสียประตูซึ่งก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครับที่เราทําตามแทคติกแล้วก็วิธีการของโค้ชแล้วก็ทุกคนช่วยกันครับดูเกมต่อเกมอย่างเงี้ยรอบแรกมันผ่านไปแล้วฉะนั้นเราก็คงโฟกัสในเรื่องของเกมที่จะเล่นกับสิงคโปร์ก็แน่นอนผลการแข่งขันในแมตช์แรกมันก็สําคัญที่จะตัดสินเกมได้ทั้งเกมแรกเกม2อะไรเงี้ยก็พยายามจะเก็บผลการแข่งขันนัดแรกให้ดีที่สุดครับแล้วก็เราเชื่อว่าศักยภาพแล้วก็วิธีการที่เราเตรียมไปเราก็ต้องมาดูว่ามันจะตอบโจทย์ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ประมาทเขาอยู่แล้วอะเพราะว่าสิงคโปร์เองกับเรายังไงเราก็ต้องเจอกันตลอดไปอะเราก็หวังว่าจะสู้กับเขาได้ดีแล้วก็พยายามแข่งกับเขาได้ดีที่สุดครับ
0: ด้วยสไตล์การเล่นของฮัดสันที่ยังไม่ถูกใจแฟนบอลครับถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระแสบอลไทยค่อนข้างเงียบเหงาสะท้อนได้จาก2เกมที่ลงเล่นในราชมังคลากีฬาสถานกับมาเลเซียและเมียนมาที่มีแฟนบอลชมเกมเฉลี่ย 14,532 คนรั้งอันดับ4ของอาเซียนครับเป็นรองอันดับ1เวียดนามอันดับ2อินโดนีเซียและอันดับ3กัมพูชาทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลลดราคาตั๋วชมเกมลงโซนละ100บาทเพื่อหวังให้แฟนบอลเชียร์ทีมชาติไทยติดขอบสนามเพิ่มมากขึ้นโดยรอบรองชนะเลิศเกมแรกครับไทยจะบุกไปเยือนสิงคโปร์วันเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา2ทุ่มก่อนจะกลับมาแข่งนัดที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่18สิงหาคมครับมาดูกันที่ความหวังและเป้าหมายของพี่แววสายสนีจนะในวัย52ปีต้องการไล่ล่าเหรียญทองเอเชียนพาราเกมและยังไม่คิดเลิกเล่นทีมชาติในเร็วๆนี้ครับ
2: ให้ลูกภูมิใจในอนาคตอย่างเงี้ย
0: ราชินีดับเอเป้สายสุนีจนะแชมป์เก่าวีลแชร์ฟันดับเอเชียนพาราเกมและเจ้าของ5เหรียญทองพาราลิมปิกพร้อมเดินหน้าไล่ล่าแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับโดยรอบนี้ครับเธอลงแข่งขันมากถึง9รายการครบทั้ง3ดาบนำโดยเอเป้ซึ่งเป็นดาบที่เธอถนัดมากที่สุดโดยตอนนี้พี่แววผลงานไร้เทียมทานไม่แพ้ใครนานถึง6ปีครับสิ่งสำคัญคือการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาบนพื้นฐานของวินัยโดยยึดหลักชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันแม้จะมีอายุ52ปีแล้วแต่พี่แววเจ้าของ4เหรียญทองเอเชียนพาราเกมยังไม่คิดจะเลิกเล่นทีมชาติในอนาคตอันใกล้นี้ครับพร้อมตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองที่นาโกย่าเป็นอย่างน้อยโดยเฉพาะการป้องกันแชมป์ในประเภทดาบเอเป้ให้ได้ครับ
3: ถึงแม้จะอายุเยอะแค่ไหนอ่ะก็อยากไปต่อแล้วก็อยากสร้างตำนานไปเรื่อยๆในความพิการของตัวเองอย่างเงี้ยและที่สำคัญที่สุดในนามทีมชาติในวัยนี้ค่ะพาราลิมปิก2028เป็นเป้าหมายที่พี่จะต้องไปพี่ก็อายุเกือบ55แล้วอย่างเงี้ยคือแบบอยากจะสร้างตำนานอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าในเอเชียนพาราเกมเนี่ยก็คงจะไปต่อพี่อยากสร้างตำนานไปเรื่อยๆพี่มีความรู้สึกว่าชีวิตของพี่อ่ะมันเป็นตำนานตั้งแต่ชีวิตตัวเองที่เกิดมาแล้วว่าเจออะไรมามากมายเงี้ยก็เลยจะสร้างตำนานให้ตัวเองอ่ะขั้นแรกก่อนไม่แน่นะพี่อาจจะไปต่อเกือบอายุแบบ60ก็ได้ที่เป็นเจ้าของเหรียญทองในโอลิมปิกอีกอะไรอย่างเงี้ย
0: เบื้องหลังความยอดเยี่ยมของสายสุนีคือการฝึกซ้อมอย่างหนักควบคู่กับการดูแลร่างกายครับและควบคุมอาหารเพื่อให้พร้อมที่สุดในศึกเอเชียนพาราเกมในวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ญี่ปุ่น

0: หลังจากนั้นครับเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันแชมป์พาราลิมปิกปี2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ไทยแล้วอยู่ที่ประเภททีมฟุตหญิงรอบชนะเลิศครับไทยพบกับเวียดนามและเป็นทีมสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งทีม A และทีม B นำโดยวิภาดาจิตพรวนและนิภาพรสรุปพลชนะเวียดนามไป2ทีมรวดสกอร์2ต่อ0เซตทั้ง2ทีมคว้าแชมป์ไปครองครับส่วนทีมชุดชายจะลงแข่งขันในวันอังคารนี้ซึ่งถือว่าเป็นความหวังเหรียญทองเช่นเดียวกันเป้าหมายสำคัญของทีมตะกร้อไทยอยู่ที่ศึกเอเชียนเกมตั้งเป้าคว้าครบทั้ง4เหรียญทองที่ชิงชัยครับจากทั้งหมด6อีเวนต์ที่ลงแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทำได้อย่างแน่นอนครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวรรณิษาครับ
1: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงกำแพงการเมืองนะครับบางคนจะเอาหัวชนบางคนจะทุบกำแพงตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ี่ยนดุลอำนาจในตะวันออกกลางหลังตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงร่วมด้านกลาโหมอิหร่านประกาศไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยอมทำตามข้อเรียกร้องอนาคตสันติภาพกาซาสั่นคลอนหลังอิสราเอลปฏิเสธแผน15ข้อของสหรัฐอ่านความหมายเมียนมาเมินข้อเรียกร้องอาเซียนปล่อยองซานซูจีแบบไร้เงื่อนไขส่งแรงกระเพื่อมต่อฉันทามติ5ข้อทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: ก็ต้องยอมรับว่ามันเหนื่อยค่ะมันเผาตัวเองไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสู้ยังไงมันก็สู้กับกำแพงเอายังไงก็เอามันไม่ลงตอบกับประชาชนก็ไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่สำเร็จ
1: มีแต่น้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนไม่จะพูดถึงเขาเลยเห็นไหมมันต้องตั้งสติต้องมีสติดีไม่ได้พูดถึงใครอะไรเลยออกมากระโดดครับกันทำไมก็ไม่ตอนนี้คนไปแชร์เยอะมันก็ช่วยไม่ได้อาจจะมีคนไปคิดว่าผมพูดถึงคนนั้นคนนี้ผมไม่ได้พูดถึงผมไม่เคยพูดถึงใครพูดถึงแต่ตัวเอง

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองหลังจากที่คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนไปพูดที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ถูกถามว่าทำไมพรรคประชาชนจึงดูแผ่วๆลงนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำงานตอบสนองความคาดหวังของประชาชนซึ่งคุณสิริกัญญาก็ตอบนะคะบอกว่าตอนนี้เหมือนกับเอาตัวเองไปชนกำแพงทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้นะแล้วก็ขอโทษที่ไม่สามารถทำตามที่ประชาชนคาดหวังได้แล้วหลังจากนั้นก็มีการตอบมาจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะที่พูดประโยคนี้แล้วก็กลายเป็น เรื่องที่เราต้องมาคุยกันนะว่าสิ่งที่คุณอนุทินพูดกับคุณสุริกัญญาพูดเนี่ยมันคือกำแพงตัวเดียวกันหรือเปล่าแล้วกำแพงที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรมันคือปัญหามันคืออุปสรรคหรือมันคือสิ่งที่มันแบ่งโลกในสังคมไทยออกเป็น2โลกนะโลกหนึ่งก็คือคนที่ด้อยโอกาสคนเปราะบางอีกโลกหนึ่งก็คือคนที่มีอภิสิทธิ์หรือมีอำนาจทางการเมืองคุณอนุทินพูดว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ตีความกันนะคะแล้วก็ไปดูด้วยว่าพรรคประชาชนณวันนี้ยังเป็นความหวังอยู่ได้หรือไม่อยู่ในรายการกับดิฉันวันนี้นะคะคุณสมบัติบุญงามอนงบก.ไลจุดนักกิจกรรมทางการเมืองสวัสดีค่ะคุณสมบัติค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ที่ชวนมาคุยเพราะว่าคุณสมบัติเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในวงเสวนาที่คุณสุกัญญาอยู่ด้วยแล้วก็มีประเด็นกำแพงขึ้นมาวันนั้นมันเสาร์คุยเรื่องอะไรกันคะแล้วทำไมกำแพงมันถึงกลายเป็นประเด็นขึ้นมา
1: โอเคก็มีการรีวิวกันว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้มันตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนทำไมมันถึงมีข่าวที่เรียกว่าข่าวคอร์รัปชันข่าวการโกงนู่นโกงนี่เต็มไปหมดกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะจัดการอะไรไม่ได้เลยแม้ว่าสังคมจะเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับคุณสิริกัญญาก็ถูกคาดหวังอาจจะเรียกว่าถูกแตะก็ได
0: ้บนเวทีนี่มีใครบ้างคะมีคุณสมบัติมีคุณสุกัญญามีคุณจตุรนต์ฉายแสง
1: ใช่แล้วก็มีอาจารย์กนกรัตน
0: ์ค่ะครับ
1: รัฐศาสตร์จุฬา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็คือฝั่งผมกับอาจารย์หญิงเนี่ยก็พยายามที่จะมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมองไปถึงว่าอะไรเป็นข้อจำกัดหรือเขาเรียกแล้วนะวิธีการทำงานของฝ่ายการเมืองถึงตรงนั้นก็หมายถึงทั้งคุณจตุรนต
0: ์แล้วก็ประชาชน
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็พูดเรื่องว่ามันเกิดเหตุการณ์ตอนที่มีการข้ามขั้วกันนะคุณจตุรนต์ก็พูดว่าเกิดปรากฏการณ์ข้ามขั้ว2รอบทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันเบี้ยวเลยมันเสียทรงแบบพลังที่แทนที่จะรวมกันไปได้มันก็เคลื่อนไปไม่ได
0: ้
1: รอบแรกก็คือตอนที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปจับมือกับเนี่ยไป
0: ที่ไปโหวตให
1: ้ไม่พรรคเพื่อไทยที่จะสมัยที่เรียกอะไรจะมือกันลุง
0: จะ
1: เรียกว่ายุคปี66นะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็ตอนที่พรรคประชาชนไปยกมือให้กับคุณอนุทินดังนั้นเนี่ยขบวนทั้งขบวนเนี่ยมันจึงมีความระส่ำนะครับสองพรรคหลักที่เคยเป็นพรรคการเมืองหลักในฝั่งที่เคยถูกเรียกว่าฝ่ายเป็นไปเนี่ยมันอ่อนแรงลงอย่างมากนะครับทีนี้สถานะของฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนก็ถูกมองว่าทำอะไรได้ไม่มากนะครับก็ไปแตะเรื่องยิบย่อยนะครับรวมถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อะไรประมาณนี้นะครับคุณไหมสิริกัญญาก็เวลาแกอธิบายเรื่องนี้ก็เลยต้องอธิบายว่าจริงๆแล้วมันไปเจอกำแพงมันเจออะไรบางอย่างที
0: ่ซึ่งกำแพงในความหมายของคุณสุกัญญาคืออะไร
1: โอเคมันคือสิ่งที่ฝ่ายการเมืองพยายามที่จะเคลื่อนหรือผลักมันเห็นอย่างชัดๆแล้วพยายามจะผลักมันแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้มันเหมือนมีกำแพงที่แกบอกเหมือนมีกำแพงนะครับเดินไปก็ชนไปทางไหนก็ติดไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเอาหัวชนกำแพงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องใหญ่ๆที่ประชาชนเนี่ยฝากฝังมาเนี่ยก็ยังไม่เป็นมรรคเป็นผลนะ
0: แต่กำแพงเนี่ยหมายถึงอะไรระบบราชการ
1: okay.
0: พรรคภูมิใจไทยหรือว่าอะไรคะ
1: ผมเชื่อว่าเป็นมากกว่าพรรคภูมิใจไทยแน่นอน
0: ครับ
1: มีการพูดถึงเรื่องระบบราชการนะครับกลไกอะไรต่างๆเนี่ยมันเอื้อไปหมดเลยในการที่มันจะหรือแม้แต่องค์กรอิสระอะไรทั้งหลายเนี่ยมันขยับไม่ได้เลยแม้ว่าฝ่ายการเมืองจะพยายามชี้เป้านะครับชี้เป้า ปิดข้อมูลสาธารณะก็ตามนะครับตามเข้าไปดูขยายผลอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าไอ้ปัญหานั้นเนี่ยไม่ยี่หละต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือสถานะที่ถูกเปิดโปงเลย
0: อย่างยกตัวอย่างสว.เนี่ยกำแพงก็อาจจะเป็นกกต.หรือเปล่า
1: ใช่ใช่คนที่มีส่วน
0: ยกตัวอย่าง
1: ใช่ใช่ใช่ที่มีส่วนในการสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่เรื่องการทุจริตการสอบข้อสอบการเข้ารับราชการอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยสิ่งเหล่านี้มันดูเหมือนว่าโยงไปไม่ถึงต้นตอหรือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจริงๆคนที่เป็นคนสั่งการเอาไงดีแบบนะครับแล้วมันก็จะจบกันแบบนั้นนะครับก็ทำให้พรรคคุณหมันก็มองว่าทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทำรายได้ไม่มากทั้งที่พยายามจะทำเต็มที่แล้วดังนั้นก็จึงไปเก็บเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่ว่าทำหน้าที่แล้วไปกดดันทำให้เรื่องบางเรื่องมันก็พอปรับเปลี่ยนไปได้อย่างเช่นไปพูดเรื่องกรณีการให้ม
0: ี
1: การถ่ายทอดสดในการประชุมประชุมสภากรรมการ
0: ซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนคาดหวังใหญ่คือประชาชนคาดหวังว่าพอเลือกประชาชนมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมันจะลดลง
1: อันนั้นเป็นการเพราะประชาชนเลือกว่าไปเป็นคนที่เลือกเนี่ยเขาเลือกว่าจะให้ไปเป็นรัฐบาลแล้วเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ทำได้ไงก็คุณต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นฝ่ายตรวจสอบใช่ไหมครับจนกว่าคุณจะสะสมเสียงได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปเป็นรัฐบาลนะครับตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบไปผมก็ในมุมมองผมในวันนั้นผมก็พูดไปนะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นบทบาทที่ยอมรับได้ว่าเพราะเขาเป็นอยู่เขาเป็นฝ่ายค้านนะครับไอ้การตรวจสอบหรือบทบาทที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ส่งผลทำให้รัฐบาลหรืออะไรที่มันพอไปได้อ่ะเขาก็พยายามปรับตัวใช่ไหมฝ่ายรัฐบาลเขาก็ต้องการคะแนนเสียงต้องการลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเรื่องใหญ่ๆแทบจะขยับไม่ได้เลยซึ่งไอ้เรื่องใหญ่ๆที่ว่าเนี่ยคือเรื่องที่เขามองว่านี่เป็นตัวชี้วัดความสามารถของฝ่ายค้านในเมื่อทำเรื่องใหญ่ไม่ได้ทำได้แต่เรื่องเล็กๆเขาก็รู้สึกว่าเขารู้สึกผิดในตัวเองที่ไม่สามารถทำเรื่องขนาดนั้นได
0: ้ถามคุณสมบัติในฐานะที่นั่งตรงนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นดูเหมือนกับว่าพรรคประชาชนรวมถึงคุณสุกัญญาเนี่ยไม่ได้คาดมาก่อนว่าจะเจอกับกำแพงซึ่งจริงมันเป็นปัญหาหลักของการเมืองไทยอยู่แล้ว
1: โอ้ไม่หรอกผมคิดว่าแกคำว่ากำแพงก็คงหมายถึงอุปสรรคอะแต่พอมันพูดคำว่ากำแพงมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไม่ขยับนะคือถ้ามันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคอะมันยังขวากแหวกไปได้ใช่ไหมครับแต่สถานะที่เป็นกำแพงคือหมายว่ามันมีจุดที่ขยับไม่ได้เลยอ่ะเข้าไปปุ๊บก็กระเด้งกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการประเมินว่าเหมือนมีกำแพงอยู
0: ่
1: ทั้งที่เห็นอยู่กันชัดๆว่ามันควรจะไปทางไหนอ่ะตอนมันน่าจะไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปไม่ได้อันนี้ฟังจากคนที่อยู่ในสนามนะคนในสนามหมายถึงว่านักการเมืองที่อยู่ในสนามและพยายามจะเป็นตัวแทนประชาชนในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นหรือขับเคลื่อนปัญหาเหล่านั้นคร
0: ับ ทีนี้พอนายกมาตอบเนี่ยมันดูเหมือนมันกำแพงมันคนละความหมายกันหรือเปล่า
1: โอเค
0: นายกตอบไงนายกตอบบอกว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้าวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกคุณสมบัติตีความกำแพงของนายกว่ามันคืออะไรคะ
1: โอเคผมเดาว่าคุณอนุทินหมายถึงตัวของคุณอนุทินแล้วก็พรรคการเมืองหรือรัฐบาลของเขาที่เป็นผู้ที่สร้างปราสาทขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยฝ่ายเขาก็มองว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านก็ต้องการที่จะล้มรัฐบาลใช่ไหมเนี่ยผมมองว่าเป็นแค่นั้นนะครับในขณะที่คุณสิริกัญญาเนี่ยผมคิดว่ากว้างขวางกว่านั้นพอสมควรในความหมายถึงสิ่งที่เรียกว่าก
0: ำแพงคือปัญหาอุปสรรคระบบอะไรพวกนี้ใช
1: ่ใช่ถูกต้องอำนาจที่อยู่ในสังคมไทยทั้งหลายเนี่ยพวกเนี่ยเลือกตั้งสวนี่ดองมาได้2ปีกว่าน
0: ะ
1: ทุกวันนี้กกต.เลือกตั้งสสที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มี Excel ออกมานะครับ มีแค่ใบแปะให้เราไม่เห็นอยู่เป็นแสนหน่วยแต่ว่าไม่มี Excel ให้เรามาประมวลผลรวมทั้งหมดได้มันหมายความว่าองค์กรเหล่านี้เหมือนว่าจะไม่แคร์อะไรนะครับตำนองนี้หรือเวลามีการผลิตนโยบายใดๆออกมาเนี่ยมัน เหมือนไม่แคร์
0: ทีนี้พอคุณอนุทินตอบเนี้ยดูเหมือนว่าความหมายกำแพงมันแคบลงว่าเป็นแค่รัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยในทางการเมืองเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องที่เสียหายหรือเปล่าคะ
1: เสียหายต่อฝ่ายรัฐบาลเหรอ
0: ค่ะคือการตอบโต้ลักษณะแบบนี้ค่ะ
1: ผมคิดว่ามันทำให้เรื่องนี้คนก็จะไปให้กำลังด้านหนึ่งก็เป็นการให้กำลังใจคุณสิริกัญญาเนาะอีกด้านหนึ่งก็แสดงถึงความไม่หวั่นไหวนะครับจะเรียกว่าเป็นความโชว์ความแข็งแกร่งของกำแพงก็ได้นะครับสถาปนาตัวเองเป็นกำแพงอันนั้นเลยโชว์เลยว่านี่คือกำแพงแล้วเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆแข็งแกร่งสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะพัฒนาพรรคการเมืองหรือรัฐบาลของตัวเองเนี่ยได้อย่างเข้มแข็งดังนั้นเนี่ยนี่ไม่ใช่วิธีการที่ก็เป็นการบอกพรรคฝ่ายค้านว่าสถานะของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยในการที่จะเข้ามาล้มรัฐบาลหรือตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่เขารู้สึกว่าเขายี่หละอะไรครับ
0: คือถ้ามองอย่างนั้นมองตามตัวเลขมันก็อาจจะใช่ใช่ไหมถ้ากลับมาที่คุณสุกัญญาอีกเนี่ยเอากำแพงในความหมายคุณสุกัญญาว่ามันคือปัญหาอุปสรรคในสายตาของนักกิจกรรมสังคมนักกิจกรรมการเมืองคิดว่ามันมีโอกาสไหมฮะที่มันจะฝ่ากำแพงไปได้ขยับกำแพงได้บ้าง
1: โอเค
0: ยกสักปัญหาหนึ่งก็ได้
1: โอเค
0: หรือว่าพักส้มทำไม่เป็น
1: คือกำแพงอันนี้ในมุมมองของฝ่ายค้านเนี่ยหรือพรรคประชาชนเนี่ยมันคือกำแพงที่ขวางการพัฒนาหรือขวางโอกาสของที่สังคมไทยเนี่ยจะเติบโตขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหากฝ่ายค้านสามารถชี้ให้เห็นชัดๆว่ากำแพงนั้นคืออะไรและมันทำงานยังไงนะครับกำแพงเนี่ยทุก4ปีอ่ะมันจะถูกเปิดประตูขึ้นมาครั้งประตูตรงกำแพงนี้จะถูกเปิดมาครั้งหนึ่งนะครับและประชาชนก็จะเข้าไปสำรวจกันว่าจะโหวตให้ใครดังนั้นเนี่ยมันไม่ถึงขนาดเป็นกำแพงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าตัวที่จะเป็นตัวที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยจะต้องให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ร่วมอย่างเป็นฉันทามติเนี่ยนะครับเพื่อที่จะสร้างทำให้กำแพงนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับก็ต้องรอฮะ4ปีแต่ว่าระหว่างทางก็ต้องมันไม่ใช่แค่นั่งทานไม่ชินหลับไปแล้วก็ไปโผล่กัน4ปีข้างหน้าแล้วก็จบใช่มั้ยครับมันเป็นเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านก็จะต้องทำหน้าที่นะครับภาคประชาสังคมก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะอธิบายความหรือทำความเข้าใจเหล่านี้รวมถึงการเกาะเกี่ยวกันเป็นขบวนที่อาจจะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่เป็นฝ่ายการเมืองเท่านั้นจริงในเวทีถ้ามันมีคลิปที่ดูฟังเต็มๆได้นะครับก็จะพบว่าเราก็ไม่ได้พูดเพียงเฉพาะว่าเป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายการเมืองเท่านั้นแต่เรามองว่าภาคประชาสังคมภาคประชาชนน่ะต้องเข้มแข็งกว่านี้มากๆมันถึงจะไปแตะมือนะครับแล้วก็สามารถขับเคลื่อนไอ้อุปสรรคที่เป็นขวากหนามสำหรับการพัฒนาประเทศชาติหรือประชาธิปไตยเนี่ยให้ก้าวหน้าขึ้นไปได้ครับ
0: คือถ้าเกิดกำแพงมันมีหลายอันมากหมายถึงอุปสรรคมันเยอะเนี่ยแล้วกำแพงหรือปัญหาไหนที่คุณสมบัติคิดว่าถ้าเกิดมันฝ่าไปได้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาแบบกระจายตัวได้แบบเร็วแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดรัฐธรรมนูญป่ะคะ
1: ผมไม่ได้คิดถึงรัฐธรรมนูญเพียงอันเดียวอะไรก็ได้หลายจริงๆเป็นเรื่องได้หลายจุดเพียงแต่ว่าเราต้องชนะให้ได้ช่องทางนึงให้ได้ครั้งนึงเพื่อจะสะสมพลังงานโมเมนตัมอ่ะเพื่อจะทะลุทะลวงต่อแต่ปัญหาคือไม่ว่าจุดไหนอ่ะก็ยังไม่สามารถทะลุไปได้สักด่านหนึ่งเลยอ่ะมันเลยทำให้สถานการณ์มันติดลมอยู่ตรงนั้นแหละครับตรงไหนก็ได้ชนะเลือกตั้งนะครับทำกดดันจนทำให้กกต.นี่ยอมฟ้องสว. อะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะให้เข้าสู่กระบวนการเหล่านี้หมายถึงว่าแรงกดดันจากภายนอกอ่ะนะครับมันมีพลังมันมีพลังจริงที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไอ้สัญญาณนั้นน่ะไม่เห็นเลย หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปตามที่ประชาชนหรือฝ่ายประชาธิปไตยคาดหวังยังไง
0: เพราะอะไรคะถ้าเกิดเรากลับมาดูทางคนที่น่าจะมีบทบาทตรงที่สุดถ้าไม่นับประชาชนก็คือพรรคการเมืองซึ่งตัวนี้พรรคฝ่ายค้านใหญ่ก็คือพรรคประชาชนซึ่งถ้าฟังจากวงเสวนาเนี่ยเราก็จะได้เสียงในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่จิ๊ดจ๊าดไม่เข้มแข็งไม่ดุดันดุเดือดเหมือนเดิมการตรวจสอบดูเหมือนแผ่วๆลงไปนะแล้วก็จริงๆแล้วภายในพรรคก็มีปัญหาเรื่องความแตกแยกทางความคิดอะไรต่างๆนั่นนะเป็นเพราะว่าตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้กำแพงมันฝ่าไม่ได
1: ้คือฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาจะมีพลังได้ต่อเมื่อเขามีประชาชนเนี่ยหนุนหลังหมายว่ากระแสต้องสูงทีนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับสมัยตอนที่เกิดพรรคอนาคตใหม่เนี่ยกระแสมันสูงเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลเป็นรัฐบาลทหารดังนั้นเนี่ยประชาชนในฝั่งเรียกว่าเป็นฝ่ายพลังฝ่ายเป็นต้นไปเนี่ยมันแข็งแรงมันตื่นตัวมันไม่ยอมรับมันก็เลยส่งให้พรรคการเมืองหน้าใหม่ที่ดูแบบโนเนมไม่มีประวัติฝ่ายการเมืองอะไรเลยเนี่ยนะครับมันสามารถเติบโตแล้วก็พาพวกเขาเข้าสภาถึงขนาดว่าเคยชนะเป็นพรรคการเมืองได้เสียงอันดับหนึ่งได้แต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่มันผ่านการเลือกตั้งมา2รอบนะครับดังนั้นเนี่ยพลังของประชาชนที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันจึงไม่ได้ส่งเข้าไปเหมือนที่คุณสิริกัญญาว่าดังนั้นดิฉันจึงขอรับพลังแล้วกันเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในสนามแล้วก็ต่อสู้อยู่นั้นเนี่ยพลังที่หนุนหลังเขาอยู่ในเวลาเนี่ยมันเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อพรรคแต่เสียงที่พลังงานหรือเสียงที่เป็นลักษณะการสนับสนุนเนี่ยมันน้อยลงเขาขาดพลังงานครับเขาขาดพลังงานพลังงานนี้ก็คือพลังที่ประชาชนเนี่ยส่งออกไปถึงฝ่ายการเมืองให้สามารถขับเคลื่อนไปได้
0: พลังที่น้อยลงเนี่ยนอกเหนือจากถ้าเกิดฟังตามคุณสมบัติก็คือ เนื่องจากตอนนี้มีการเลือกตั้ง2รอบแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนรู้สึกว่าโอเคมันเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยมันมีปัจจัยอื่นอีกหรือเปล่าอย่างเช่นตัวของพรรคประชาชนเองที่อาจจะมีปัญหาในพรรคด้วย
1: โอ้ใช่อันนั้นก็สำคัญมันทำให้เพราะเขาไปทำไปดานไว้สูงมากว่าเป็นพรรคการเมืองที่ค่อนข้างเคลียร์นะมีความเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครับพอมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายในอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ความคาดหวังหรือความรู้สึกต่อพรรคเนี่ยมันก็ลดทอนลงโดยเฉพาะตอนที่ไปพาดยกมือให้คุณอนุทินรอบนั้นน่ะผมว่าแมตช์นั้นเนี่ยเป๋เลยแล้วยังส่งผลถึงทุกวันนี้อยู่เลยแต่ผมไม่พูดเรื่องนั้นแล้วนะแต่ว่าเนี่ยถ้าจะให้ผมชี้ว่ามันเกิดปัญหาแบบใหญ่ๆมันเกิดจากรอยร้าวที่ตรงไหนคือรอยร้าวนั้น
0: คุณสมบัติคิดว่าคือมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะคือพอคนอยู่ในโลกแห่งอุดมคติพอมาลงสนามจริงเนี่ยมันก็เจอกับความจริงที่มันยาก
1: ครับ
0: อันนี้เป็นกับพรรคประชาชนด้วยหรือเปล่า
1: จริงเป็นกับทุกพรรค
0: ทุกพรรคเลย
1: เป็นกับทุกพรรคผมว่ารัฐบาลตอนนี้ก็เหนื่อยมากนะหมายว่าพอคุณได้รับอำนาจมาเสร็จแล้วคุณต้องไปบริหารประเทศอ่ะโจทย์มันก็ยากทุกโจทย์เลยดังนั้นคืออันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมพูดในบนเวทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวิธีการเล่นของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์จุดอ่อนของรัฐบาลคือใช้การวิพากษ์วิจารณ์ชี้ว่าเป็นปัญหาเมื่อวานนี้แต่ว่าพรรคประชาชนเนี่ยถูกคาดหวังสูงกว่านั้นอีกถูกคาดหวังว่าเขาจะสามารถเสนอแนะหรือว่าทำให้ประชาชนเห็นว่าหากพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาจะทำสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดทำได้ดีกว่ามาก
0: ๆ
1: กว่ารัฐบาลนี่คือสิ่งที่สังคมคาดหวังและแต่ว่าไงพรรคประชาชนอยู่ในสนามเอาแค่วิพากษ์วิจารณ์จับผิดเรื่องไหนนะเขาก็หมดมือหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับจะไปทำทีมติ้งแท้งแล้วก็คิดอะไรที่มันแก้โจทย์ที่รัฐบาลทำอยู่นี้แล้วก็มีข้อเสนอที่ดีกว่ามากๆในทุกเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ทำได้นะมันยากพอสมควรดังนั้นเนี่ยมันเลยทำให้พรรคเนี่ยเป็นแค่เป็นมุมประสังคมเนี่ยมองว่ารัฐบาลเนี่ยดูแย่ลงแล้วก็โดย โดยเกิดจากการที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์หรือขยี้ประเด็นปัญหานี่ออกมาแต่ว่าสังคมไทยก็จะมองว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการแค่หวังผลทางการเมืองมันยังไม่ใช่การเมืองที่สร้างสรรค
0: ์
1: ที่อยากจะเห็นว่าพรรคมีพิมพ์เขียวเลยว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะจริงๆเองรัฐบาลก็เจอกำแพงเหมือนกันหรือเปล่าทั้งนั้น
1: ใช่ทุกเรื่องอ่ะคุณเจอแค่เอาคุณเจอปัดเอาเรื่องน้ำมันค่าครองชีพใช่ไหมครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่กดเข้ามาเรื่องราคาสินค้าเกษตรในปัจจุบันเนี่ยปัญหาทุกปัญหาเนี่ยรัฐบาลก็ผมก็คิดว่าเขาโกลาหลมากเลยนะเขาโกลาหลมากครับแต่ว่าประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองที่หรือรัฐบาลที่อยู่ในสถานการณ์ที่โกลาหลแล้วก็จะยุบสภาเหมือนต่างประเทศประเทศเราอ่ะมันเราล้อมกันต้องใช้มวลชนล้อมกันหนักขนาดไหนถึงจะยอมยุบสภาอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาจริงๆก็ถึงขนาดว่าต้องรอให้ทหารมายึดอำนาจนะแต่ว่าเราไม่ตัดสินใจแบบนั้นครับแล้วก็รัฐบาลชุดนี้ก็มีโซลูชันว่าเขาจะสามารถกลับเข้าสู่อำนาจครั้งต่อไปได้ยังไงแต่มาการแม้ว่าต่อให้เสียงไม่มีความนิยมแต่ว่าเขามีผู้สมัครที่มีความนิยมในพื้นที่พรรคไม่มีความนิยมแต่ผู้สมัครมีความนิยมเขาสามารถแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ทางการเมืองและรวบรวมเสียงมาได้เขากลับมาได้ดังนั้นเขาอาจจะไม่ต้องไปวอรี่มากกับเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ดูเหมือนว่าจะเละเทะในปัจจุบันนี้อะไรเงี้ย
0: ค่ะกลับมาเรื่องกำแพงถ้าเกิดว่ากำแพงที่เราคุยกันมันคืออุปสรรคปัญหา

0: านะจะเป็นใครก็ตามมาเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านก็จะเจอแบบนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นฝ่ายค้านคุณสมบัติทำกิจกรรมทางสังคมมานานกำแพงของเราวันนี้มันสูงขึ้นมันหนาขึ้นกว่าสัก5ปี10ปีหรือเปล่าคะที่ผ่านมาเอาอย่างช่วงสมัยที่เรารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารก็ได้
1: ถ้าเทียบกับสมัยรัฐบาลรับประหารผมก็คิดว่าตอนนี้ดีกว่าผมคิดว่าดีกว่านะครับแล้วมองไปยาวๆผมก็ยังเห็นว่าแม้นว่าเราจะรู้สึกว่าเราสังคมไทยควรจะไปได้เร็วและไปได้ไกลกว่านี้ทำได้มากกว่านี้มากๆนะครับแต่ว่าหากเรากลับมาดูวิวัฒนาการของสังคมนะครับโดยเฉพาะสังคมการเมืองและไหนมันล้วนแต่ใช้เวลาที่มากกว่าเทอมของรัฐบาลทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าต่อให้สถานการณ์มันดูเหมือนจะซุดจะทรงตัวของมันแบบนั้นนะแต่ว่าผมก็จะประเมินว่าในขณะที่คนบอกว่ามันถดถอยนั้นเนี่ยมันยังมีผู้คนจำนวนมากเนี่ยที่มองไปข้างหน้าและก็มีความหวังมีความฝันหรือชี้ไปว่าจะต้องพยายามต่อไปได้ผมคิดว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดว่าไอ้การถดถอยหรือการนิ่งเฉยของมันเนี่ยมันมีแรงหนึ่งเนี่ยพยายามจะดึงมันไปข้างหน้าแต่ว่าเหมือนธนูนะฮะคุณรู้นะเหมือนธนูเนี่ยเวลาเราเห็นการธนูไอ้ตัวธนูเนี่ยมันง้างไปข้างหลังอ
0: ่ะ
1: แต่จริงๆเรารู้สึกได้ยิ่งง้างไปข้างหลังอะไรเรารู้สึกได้ว่ามันอยากจะพุ่งไปได้ไกลมากๆแต่ว่าตอนนี้เราถอยเราดึงแบบนี้ทุกสังคมที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมืองแบบนี้นะครับมันจะเกิดภาวะแบบนี้และเมื่อธนูถูกปล่อยออกไปแล้วอ่ะมันจะเกิดแรงมหาศาลเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าเพียงแต่ว่ากูต้องบริหารไอ้พลังตรงนั้นให้ดีนะครับว่าสังคมก็จะคาดหวังอีกแบบนึงแต่ว่าสังคมก็จะเคลื่อนตัวไปนะผมเพิ่งไปไต้หวันมาไปดูสมัยการเมืองสมัยก๊กมินตั๋นใช่ไหมครับนะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าผมจะไปที่กวางจูไปที่เกาหลีใต้อะไรเงี้ยก็จะเห็นเลยว่าหลังจากที่ประเทศมันหลุดออกจากการก็แหละเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยอ่ะนะครับออกจากมือของเผด็จการได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสังคมมันเคลื่อนตัวอย่างมีนัยสำคัญและช่วงเวลาที่ผู้คนอยู่ในยุคไวท์เทเลอร์เนี่ย มันโคบดูเหมือนไม่มีอนาคตเลยใช่ไหมครับว่าสังคมมันจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ยังไงแต่ว่าคุณมาดูตอนนี้สิมันก็ไปได้นะครับดังนั้นขอให้เราเก็บความหวังความฝันนะครับไว้นะครับและยังมองหาโอกาสใหม่ๆเสมอนะครับและถ้ามันเกิดมีโอกาสที่คนเหล่านี้จะสามารถมีส่วนร่วมเข้าไปได้นะครับเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ทางการเมืองเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้เราไม่ละเลยต่อสิ่งนั้นนะถ้าผู้คนเหล่านี้ไม่ลดลงและกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเราจะอยู่ได้เห็นการปรากฏตัวของเขาอยู่ในรูปการของที่เรียกว่าเสียงบ่นนะครับผมมีความหวัง
0: ก็ต้องเอาหัวชนกำแพงเรื่อยๆป
1: ่ะเอาเรื่องหัวชนกำแพงนี่ผมอันนี้ทางเทคนิคผมอันนี้ในเวทีผมก็แย้งไปว่ามันจริงๆเราต้องหาวิธีการผมยังมองว่าพลังทางสังคมเนี่ยมันตื่นตัวแล้วนะครับเราขาดแค่วิธีการที่จะนำพลังหรือนำประชาชนเหล่านั้นเนี่ยร่วมกันเพื่อไปขับเคลื่อนเหล่านั้นนะครับส่วนว่าจะพังกำแพงหรือจะอ้อมกำแพงหรือจะรอวันที่กำแพงนั้นประตูมันเปิดเข้าแล้วเราเข้าไปในวันนั้นทำได้หลายช่องทาง
0: ครับขอบพระคุณมากค่ะคุณสมบัติค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBSรายการที่จะทำให้เวลา30นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกที่คุณต้องติดตามพบกับผมพงศธรสุขพงษ์ในทันโลกกับไทย PBS
1: และติดตามทันโลกออนไลน์กับดิฉันณัฐชากิจโมกได้ทุกช่องทาง
0: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3 ทุ่มตรง

0: อิหร่านประกาศจุดยืนชัดไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะทำตาม6เงื่อนไขยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้อนาคตสันติภาพกาซาสั่นคลอนหลังอิสราเอลปฏิเสธแผน15ข้อของสหรัฐอ่านความหมายเมียนมาเมินข้อเรียกร้องอาเซียนปล่อยองซานซูจีแบบไร้เงื่อนไขส่งแรงกระเพื่อมต่อฉันทามติ5ข้อคิดยกกำลัง2กับสมเกียรติตั้งกิจวานิชเตรียมความพร้อมกองทัพไทยในวันที่โลกเผชิญความผันผวน
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับคุณผู้ชมครับตะวันออกกลางกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อช่วงสุดสัปดาห์มีพัฒนาการเกิดขึ้นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจาทางตรงระหว่างโอมานกับอิหร่านในการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซภายใต้กรอบเวลา60วันซึ่งเป็นข้อตกลงชั่วคราวนะครับขณะเดียวกันตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานก็ร่วมลงนามในความร่วมมือด้านกลาโหมครับกลุ่มฮูตีได้เผยภาพการยิงโจมตีท่าเรือในเยเมนหลังจากโจมตีโรงกลั่นน้ำมันจาซานของซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากผู้นำตุรกีผู้นำซาอุดิอาระเบียและผู้นำปากีสถานร่วมกันลงนามในข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลถึงผลกระทบของสงครามในอิหร่านและการเพิ่มขึ้นของอิทธิพลอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลางข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมกันฉบับนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญท่ามกลางความตึงเครียดมากมายในตะวันออกกลางนะครับทั้ง3ประเทศเริ่มเปิดการเจรจาตั้งแต่ปี2023หลังจากสงครามอิสราเอลฮามาสเปิดฉากขึ้นแต่สงครามอิหร่านเป็นเหมือนตัวเร่งสำคัญครับข้อตกลงจะนำเอาจุดแข็งด้านการทหารการเงินของแต่ละประเทศมาเกื้อหนุนกันและกันได้มันเป็นแบบไหนเรามาดูแผนที่นี้นะครับสำหรับตุรกีมีกองทัพขนาดใหญ่มากที่สุดอันดับที่2ของนาโต้ซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกและปากีสถานเป็นชาติมุสลิมชาติเดียวที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อีกในยะหนึ่งตุรกีมีขี้วเล็บด้านอุตสาหกรรมกลาโหมซาอุดิอาระเบียมีอำนาจทางการเงินและอิทธิพลสูงมากในภูมิภาคปากีสถานมีประสบการณ์และศักยภาพในการป้องปราบทั้ง3ประเทศก็เคยมีความร่วมมือด้านการทหารการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นทุนเดิมมานานหลายสิบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อตกลงนี้จะยิ่งทำให้ความร่วมมือแข็งแกร่งมากขึ้นข้อตกลงฉบับนี้จะป้องกันการรุกรานทุกรูปแบบเขามีท่อนหนึ่งกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าการโจมตีด้วยอาวุธต่อประเทศใดก็ตามจะถือเป็นการโจมตีต่อทั้ง3ประเทศคุ้นไหมครับเหมือนมาตรา5ในข้อตกลงของนาโต้อีกด้านการก่อตัวของพันธมิตรทั้ง3ประเทศก็ฉายให้เห็นถึงความไม่ไว้ใจต่อร่มความมั่นคงของสหรัฐที่เริ่มสั่นคลอนไปนะครับแต่ขณะเดียวกันสหรัฐก็อาจจะมองการจัดตั้งกลุ่มนี้ในฐานะการช่วยแบ่งเบาภาระของสหรัฐในตะวันออกกลางได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองในมุมไหนนะครับประเด็นเรื่องของกลไกในการป้องกันร่วมยังไม่ชัดเจนครับเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจะมีกลไกในการป้องกันร่วมอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีจากหลายกลุ่มนอกเหนือจากอิหร่านด้วยก็ยิ่งเป็นบททดสอบสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองในตะวันออกกลางมองว่าข้อตกลงฉบับนี้อาจจะไม่ได้ใช้ต่อก่อนอิหร่านโดยตรง
2: อิหร่านเองก็เฝ้าดูปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมว่าทั้งปากีสถานและตุรกีนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านด้วยนะครับและทั้งอิหร่านและปากีสถานนั้นเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดแนบแน่นของจีนดังนั้นจีนเองก็คงไม่ปล่อยให้พันธมิตรกลุ่มใหม่นี้เนี่ยนะครับมีปัญหากับอิหร่านหรือเผชิญหน้ากับอิหร่านนะฮะแต่ว่าหลายคนเนี่ยจับตาว่าการรวมกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาสำหรับอิสราเอลในระยะยาวนะครับ
0: มาที่

0: ที่สมรภูมิช่องแคบฮอร์มุสก็ยังไม่เสด็จน้ำนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนจะเริ่มส่งสัญญาณถึงการปล่อยให้แรงกดดันทางเศรษฐกิจทำงานต่อไปการให้สัมภาษณ์กับ Axios ไม่ได้ขู่ใช้กำลังทหารเหมือนเดิมครับหลังจากอิหร่านชะลอประกาศข้อตกลงกับโอมานไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านเพียงบางส่วนเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์และบอกว่าเศรษฐกิจอิหร่านกำลังอยู่ในสภาพย่ำแย่อย่างมากเมื่ออับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้ฟังแบบนี้ก็ออกมาโต้กลับว่าการแลกเปลี่ยนข้อความไม่น่าจะใช้คำว่าการเจรจาได้ครับ
1: مذاکره تعریف خودشو داره در یک موضوع مشخصی به هر حال مذاکره صورت میگیره تا برای رسیدن به نتیجه ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم بله تبادل پیام از طریق واسطه ها هست این اسمش مذاکره نیست اسمش تبادل پیام هست واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره
0: ในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านอิหร่านจะได้สิทธิ์ควบคุมเส้นทางขาเข้าของเรือพาณิชย์มุ่งหน้าไปยังอ่าวเปอร์เซียก็คือเส้นสีแดงที่ปรากฏในแผนที่นะครับโอมานจะได้สิทธิ์ควบคุมเส้นทางขาออกจากอ่าวเปอร์เซียซึ่งกระบวนการพูดคุยกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายครับขณะเดียวกันอิหร่านก็ยื่นคำขาดให้สหรัฐทำตาม6เงื่อนไขเพื่อกลับมาเปิดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซมีอะไรบ้างคือการไม่ข่มขู่หรือดูหมิ่นอิหร่านการยุติสงครามกับอิหร่านและพันธมิตรในภูมิภาคการยกเลิกการปิดล้อมการชดเชยความเสียหายจากสงครามการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและการปลดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของอิหร่านอีกความเคลื่อนไหวสำคัญคือการตั้งโมเซเนเรซาอีให้นั่งเก้าอี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านคนใหม่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าอิหร่านกำลังแข็งกร้าวมากขึ้นและทำให้การพูดคุยกับสหรัฐขาดความยืดหยุ่นแต่อีกด้านสถานะของเรซาอีก็อาจจะทำให้ปิดดีลได้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากเรซาอีได้รับความไว้วางใจกับจากกลุ่มนักการเมืองสายแข็งของอิหร่านเป็นอย่างมากด้วยครับหลังจากผู้นำสหรัฐประกาศความคืบหน้าครั้งสำคัญของแผนสันติภาพกาซาเมื่อเดือนที่แล้วผู้นำอิสราเอลกลับออกมาปฏิเสธแผนดังกล่าวอย่างเปิดเผยส่งผลให้กระบวนการสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเผชิญอุปสรรคอีกครั้งหนึ่งคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
2: ทำกลางความหวังในการเรียกคะแนนนิยมก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติในอีก2เดือนเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาปฏิเสธแผนสันติภาพกาซา15ข้อที่สหรัฐให้การสนับสนุนอย่างเปิดเผยอ้างว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่จนกว่าฮามาสจะยอมปลดอาวุธเต็มรูปแบบส่งผลให้ข้อตกลงที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องกันในก่อนหน้านี้อยู่ในภาวะชะงักงันเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่าคณะกรรมการสันติภาพสามารถบรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์กับฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆอิสราเอลกลับเพิ่มความเข้มข้นในการโจมตีทางอากาศในกาซาสะท้อนให้เห็นจากเมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่การโจมตีของอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิต18คนในช่วงแรกสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาแสดงความกังวลระบุว่ากรอบข้อตกลงนี้ไม่สะท้อนจุดยืนของอิสราเอลแต่ก็ยังไม่ได้ปฏิเสธแผนดังกล่าวโดยตรงตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาอิสราเอลเริ่มลดระดับการโจมตีในกาซาหลังจากนิโคไลมลาเดนอฟผู้แทนคณะกรรมการสันติภาพประจำกาซาซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการหยุดยิงเข้าพบนายกรัฐมนตรีอิสราเอลรอยเตอร์สรายงานว่าอิสราเอลไม่ได้เดินหน้าปฏิบัติการลอบสังหารเป้าหมายเหมือนที่เคยทำเกือบทุกวันอีกต่อไปและหันมาจำกัดไว้เฉพาะกรณีที่อิสราเอลมองว่าเป็นภัยคุกคามเร่งด่วนขณะเดียวกันเบนจามินเนทันยาฮูกำลังเผชิญแรงกดดันจากคะแนนนิยมที่ตกต่ำเขากำลังพยายามรักษาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่สถานการณ์ทางการเมืองเต็มไปด้วยความท้าทายเนื่องจากเขาต้องรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐและโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งต้องการเห็นความคืบหน้าในการยุติสงครามกาซาผ่านแผน15ข้อฉบับนี้ควบคู่กับการรับมือกับรัฐมนตรีฝ่ายขวาจัดและประชาชนจำนวนมากที่ไม่พอใจกับการยอมอ่อนข้อในประเด็นกาซาผู้นำอิสราเอลตัดสินใจท้าทายความสัมพันธ์กับผู้นำสหรัฐผ่านการตอกย้ำภาพลักษณ์ยืนหยัดปกป้องประเทศ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอาทิตย์เขาประกาศว่าจะไม่มีรัฐปาเลสไตน์เกิดขึ้นตราบใดที่เขายังนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งแสดงจุดยืนปฏิเสธแผนดังกล่าวอย่างชัดเจน
3: חלק מהם מקובלים עלינו וחלק לא מקובלים עלינו ואנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה הוכחנו את זה בעבר אנחנו הוכחים את זה גם היום
2: แผนสันติภาพกาซาฉบับนี้มีลักษณะเป็นขั้นตอนที่ทั้งสองฝ่ายต้องทำควบคู่กันและต้องมีการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนขั้นแรกต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามเงื่อนไขหยุดยิงครบถ้วนจากนั้นคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกาซาซึ่งเป็นองค์กรของชาวปาเลสไตน์ที่ประกอบด้วยเทคโนแครตจะเข้าไปบริหารพื้นที่ในกาซาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการปลดอาวุธเป็นระยะแต่ละระยะจะเชื่อมโยงกับการถอนกำลังของอิสราเอลออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เมื่อขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสิ้นจึงจะเริ่มการฟื้นฟูบูรณะกาซาอิสราเอลปฏิเสธแผนดังกล่าวยืนยันว่าฮามาสจะต้องปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ก่อนจึงจะมีการดำเนินในขั้นตอนต่อไปขณะที่ฮามาสยืนยันว่ายังคงยึดมั่นในแผนนี้แต่มองว่าทุกขั้นตอนต้องเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเรียกร้องให้อิสราเอลทำตามเงื่อนไขหยุดยิงที่ยังค้างอยู่ให้ครบเสียก่อนซึ่งรวมถึงการยุติปฏิบัติการทางทหารอย่างสมบูรณ์การถอนกำลังการเปิดจุดผ่านแดนและการเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอิสราเอลมองว่าการถอนกำลังก่อนที่จะมีการปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ของฮามาสเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่ฮามาสเองมองว่าการเริ่มปลดอาวุธในขณะที่อิสราเอลยังยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของกาซาและยังเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารก็เป็นความเสี่ยงเช่นกันทั้งหมดนี้ทำให้กระบวนการสันติภาพหยุดชะงักขณะที่ทำเนียบขาวยังไม่ออกความเห็นอย่างเป็นทางการสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
0: คุณผู้ชมครับในวันที่ไทยพยายามผลักดันการกลับมามีปฏิสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปอีกครั้งเมียนมาก็ประกาศจุดยืนชัดเจนผ่านบัญชี Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศเมียนมานะครับมีสาระสำคัญ2ข้อคือการไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษอาเซียนในอนาคตและการปฏิเสธข้อเรียกร้องปล่อยตัวองซานซูจีครับแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาระบุว่าการหาเรือระหว่างองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมากับอโนเดอร์แบกผู้แทนกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ดำเนินตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของเมียนมาไปจนถึงมาตรฐานตามกรอบของกาชาดระหว่างประเทศแถลงการแสดงความผิดหวังต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้เนื่องจากข้อเรียกร้องของฟิลิปปินส์ไม่สะท้อนความพยายามเชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะข้อเรียกร้องในการปล่อยตัวซูจีจากการกักบริเวณอย่างสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไขเนื่องจากซูจีถูกตัดสินให้มีความผิดในคดีทุจริตการเลือกตั้งการคอร์รัปชันและการบริหารงานโดยมิชอบรัฐบาลเมียนมาลดโทษให้ซูจีด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมแต่การปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขต้องทำภายใต้กฎหมายรัฐบาลเมียนมาเห็นว่าการแต่งตั้งและการดำรงบทบาทของผู้แทนพิเศษอาเซียนไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเนื่องจากรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแบบหลายพรรคการเมืองสะท้อนถึงเจตจำนงอย่างแท้จริงของประชาชนนี่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับนอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้อาเซียนยึดมั่นในกฎบัตรอาเซียนในการไม่แทรกแซงกิจการภายในของชาติสมาชิกสมาชิกจะต้องเลี่ยงการกระทำเข้าข่ายการสร้างแรงกดดันหรือการแทรกแซงกิจการภายในเมียนมาจะดำเนินมาตรการตอบโต้เป็นรายกรณีเพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติอย่างไม่สร้างสรรค์ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่7สิงหาคมฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการเผยภาพซูจีแถลงการได้เรียกร้องให้ขยายการเข้าถึงบุคคลอื่นซึ่งถูกคุมตัวไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021นอกจากนี้ยังแสดงจุดยืนให้ปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้และปล่อยตัวซูจีออกมาอย่างสมบูรณ์และไร้เงื่อนไขด้วยการขยับตัวของเมียนมาครั้งนี้ถือเป็นการท้าทายอาเซียนที่กำหนดให้ผู้แทนพิเศษเป็นผู้เปิดช่องทางในการเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็ยังตอกย้ำข้อจำกัดภายในกลุ่มอาเซียนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ฉันทามติ5ข้อกำลังเผชิญแรงกดดันครั้งใหญ่เนื่องจากผู้นำเมียนมาก็พยายามเข้ามาควบคุมกระบวนการทางการทูตไม่ให้อาเซียนเข้ามายุ่ง ถ้าอาเซียนยอมยุติการทำหน้าที่ของผู้แทนพิเศษก็อาจจะกระทบอำนาจต่อรองและบั่นทอนฉันทามติ5ข้อไปโดยปริยายนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เมียนมาเริ่มส่งสัญญาณปฏิเสธฉันทามติ5ข้อยืนยันถึงการผลักดันประเทศสู่ระบอบประชาธิปไตย
4: เราสบายดีเนี่ยแค่สิบวันเองเราที่เนี่ยอีจันยี่ยี่จันยี่เนี่ยดูแลแต่สิ่งที่ดีสับปิดสองเดชินีมา
0: เมื่อสักครู่เป็นเสียงของมินอองไลระหว่างการเดินทางเยือนไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับไทยสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์อย่างแข็งขันเพราะไทยมีพรมแดนติดกับเมียนมากว่า 2,400 กิโลเมตรได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและความมั่นคงโดยตรงแต่การขยับตัวแบบนี้ทำให้ไทยอยู่ในสถานะละเอียดอ่อนอย่างมากครับเนื่องจากท่าทีของไทยในลักษณะนี้อาจจะถูกตีความได้ว่าให้ความชอบธรรมเมียนมากลับสู่เวทีระดับภูมิภาคหรือไม่การมีปฏิสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการโน้มน้าวให้เมียนมาประนีประนอมทางการเมืองถ้าเราสังเกตจากท่าทีล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเวลานี้ไต้หวันกำลังซ้อมรบประจำปีท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนนะครับขณะเดียวกันก็ต้องหันมาสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองมากขึ้นเมื่อสหรัฐกดดันให้ทุ่มเม็ดเงินด้านการทหารเช่นเดียวกับชาติพันธมิตรอื่นๆติดตามเรื่องนี้กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
5: รถถังเคลื่อนไปตามถนนเส้นทางบางจุดถูกปิดล้อมขณะที่บริเวณชายฝั่งกองกำลังเรียงแถวพร้อมอาวุธเตรียมซ้อมยิงนี่คือภาพของการซ้อมรบประจำปีของไต้หวันหรือฮั่นกวงนับเป็นครั้งที่42แล้วที่ไต้หวันทดสอบการปฏิบัติการป้องกันประเทศครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่10สิงหาคมต่อเนื่อง10วันตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงวันที่14สิงหาคมระบุว่าเป็นการทดสอบความพร้อมรบรับมือหากว่าจีนเปิดฉากโจมตีแบบสายฟ้าแลบปิดล้อมเกาะหรือพยายามทำลายศูนย์สั่งการพอร์ตขนส่งและสายการส่งกำลังบำรุงในระยะแรกของการบุกระบบฝึกแบบกองทัพสหรัฐถูกนำมาใช้ฝึกรอบนี้ให้ผู้บังคับบัญชาระดับล่างอธิบายแผนปฏิบัติการกลับไปยังผู้สั่งการย้ำเป้าหมายให้ตรงกันเปลี่ยนจากผู้รับคำสั่งฝ่ายเดียวให้กลายเป็นผู้ตัดสินใจเชิงรุกสามารถปรับแผนและตัดสินใจเฉพาะหน้าได้ทันทีหากสถานการณ์พลิกผันรถถัง M1A2T Abram ที่เพิ่งรับมอบครบ108คันจากสหรัฐเข้าสังกัดกองพลน้อยยานเกราะที่584เพื่อเฝ้าระวังชายหาดและจุดยุทธศาสตร์ตอนเหนือด้านกองทัพอากาศไต้หวันได้นำเครื่องบินขับไล่มิราช 2,000 ที่ผลิตโดยฝรั่งเศสร่วมซ้อมหน่วยบัญชาการการรบชายฝั่งหน่วยใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคมนำขีปนาวุธต่อต้านเรือเรดาร์เคลื่อนที่และระบบโดรนเข้ามาร่วมซ้อมรบแบบบูรณาการเป็นครั้งแรกเน้นการใช้โดรนลาดตระเวนร่วมกับโดรนโจมตีขณะที่แผนป้องกันจุดยุทธศาสตร์เข้าสู่กรุงไทเปทหารช่างใช้เครนและรถบรรทุกตั้งบาริเออร์คอนกรีตรั้วลวดหนามและกำแพงเฮสโก้บนสะพานตั้นเจียงเพื่อบล็อกเส้นทางและต้อนกำลังพลฝ่ายตรงข้ามเข้าสู่พื้นที่สังหารวางสิ่งกีดขวางทุ่นลอยและถังบรรจุวัตถุระเบิดในแม่น้ำต่ำซุยเพื่อสกัดเรือขนาดเล็กไม่ให้ล่องเข้าสู่ศูนย์กลางเมืองหลวงนอกจากนี้ยังขยายการเรียกพลสำรองรวม2กองพลน้อยราว 5,000 นายเข้าร่วมฝึกอาวุธหนักและไรเฟิลตามจุดต่างๆเช่นโรงเรียนมัธยมในไทเปการซ้อมรบฮั่นกวงปีนี้มีการทดลองลดความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือเพื่อจำลองภาวะช่องสัญญาณหนาแน่นหรือระบบสื่อสารล้มเหลวจำลองการย้ายคลังแสงสำคัญย้ายสายการผลิตและประเมินศักยภาพโรงงานพลเรือนในการเปลี่ยนไปผลิตเสบียงหรืออาวุธยามสงครามนำเรือรบและเรือยามฝั่งซ้อมคุ้มกันเรือขนส่งเสบียงทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกป้องกันการถูกตัดขาดจากพันธมิตรจะตั้งระบบนักข่าวเกาะติดหน่วยทหารเพื่อประเมินการรายงานข่าวหน้าสนามรบและตอบโต้ข่าวปลอมด้านไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีไต้หวันร่วมซ้อมอพยพด้วยรถหุ้มเกราะไปยังศูนย์บัญชาการใต้ดินและออกตรวจการลำเลียงขีปนาวุธหุ้นระเบิดที่ท่าเรือไทเปร่วมกับการซ้อมอพยพของประชาชนซึ่งรัฐบาลของไล่ชิงเต๋อเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางความตึงเครียดแม้จะตั้งเป้าเพิ่มงบกลาโหมเป็น 5% ของ GDP ภายในปี2030จากแรงกดดันของสหรัฐที่พยายามถอยห่างเรื่องการทุ่มงบสนับสนุน แต่ฝ่ายค้านซึ่งครองเสียงข้างมากกลับตัดงบพิเศษการท

0: ารลง1ใน3จนเกิดข้อถกเถียงรุนแรงขณะที่จีนประนามการซ้อมรบว่าเป็นการแสวงหาเอกราชพร้อมเพิ่มแรงกดดันทางทหารรายวันด้วยเรือรบเครื่องบินรบและเรือยามฝั่งรวมถึงปล่อยภาพฝูงบินทิ้งระเบิดขีปนาวุธระยะไกลและเครื่องบินขับไล่ล่องหนเพื่อข่มขวัญด้านญี่ปุ่นแสดงความกังวลผ่านสมุดปกขาวกลาโหมระบุว่าจีนกำลังพยายามทำให้การซ้อมรบปิดล้อมไต้หวันกลายเป็นเรื่องปกติทำให้เห็นว่าช่องแคบไต้หวันยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ต้องจับตามองสถานการณ์ธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: สัปดาห์นี้คาบสมุทรเกาหลีเผชิญอากาศร้อนจัดจากปัญหาคลื่นความร้อนนะครับที่เกาหลีใต้ถ้ำใต้ดินกลายเป็นสถานที่คลายร้อนของประชาชนจำนวนมากครับ
2: ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาวเกาหลีใต้จำนวนมากมองหาวิธีคลายร้อนสถานที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งคือถ้ำกวางมยองอดีตเหมืองทองคำทางตอนใต้ของกรุงโซลซึ่งถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในถ้ำแห่งนี้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีต่างจากสภาพอากาศภายนอกหลายครอบครัวจึงเดินทางมาใช้เวลาพักผ่อนและหลบร้อนฮายองจินวัย78ปีระบุว่าเมื่อเดินทางเข้ามาในถ้ำไม่ต่างจากการก้าวเข้าไปในตู้เย็นขณะที่สภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้ยังคงทวีความรุนแรงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนคลื่นความร้อนเป็นครั้งแรกสำหรับพื้นที่บางส่วนของกรุงโซลและจังหวัดคยองกีก่อนที่จะขยายพื้นที่ไปยังภูมิภาคชุงชองทางตอนกลางของประเทศประธานาธิบดีอีแจมยองเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบประกาศให้คลื่นความร้อนครั้งนี้เป็นภัยพิบัติระดับชาติหลังจากผู้เสียชีวิตใกล้แตะ20คนสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนเกิดขึ้นบ่อยและทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หลายประเทศต้องเร่งปรับตัวทั้งการเพิ่มพื้นที่หลบร้อนการดูแลกลุ่มเปราะบางไปจนถึงการเตรียมระบบรับมือสภาพอากาศสุดขั้ว
1: ติดตามคิดยกกำลัง2กับคุณพิมพ์พิมลปัญญานะครับ
3: เป็นจังหวะเวลาที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี70กันอย่างเข้มข้นพอดีนะคะในช่วงเวลานี้และก็มีการกลั่นกรองจะเห็นได้จากการถ่ายทอดสดนะคะที่มีการซักถามแต่ละกระทรวงถึงที่มาที่ไปของการของบประมาณออกมากระทรวงหนึ่งที่หลายคนสนใจในทุกๆปีนั่นก็คือกระทรวงกลาโหมหรือว่างบประมาณของกองทัพนั่นเองวันนี้คิดยกกำลัง2กับดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชประธานทีดีไอจะชวนคุณผู้ชมมาดูในเรื่องนี้กันด้วยนะคะเป็นที่น่าจับตามองทุกๆปีเลยกับงบกองทัพค่ะ
4: และสุดท้ายมักจะนำมาสู่คำถามที่ว่าแล้วมีทหารไว้ทำไมครับว
3: ัน
4: น
3: ี
4: ้ขอคุยเรื่องร้อนเรื่องนี้กันครับ
3: จริงๆงบประมาณกองทัพเนี่ยเขาก็จะพยายามอธิบายว่าก็จะมีการพยายามลดลงอยู่เรื่อยๆนะคะ
4: ครับใช่ครับปีนี้นะครับเท่าที่ตามข่าวดูนะครับทางกองทัพคือทางกระทรวงกลาโหมก็จึงบอกว่าพยายามลดกำลังคนโดยเฉพาะลดนายพลซึ่งเมืองไทยถูกวิจารณ์ว่ามีนายพลต่อพลทหารในสัดส่วนที่สูงเกินไปนะครับและก็เกิดอีกข่าวหนึ่งนะครับที่พบว่าหอประชุมกองทัพบกนะครับแถวเรียบทางด่วนรามอินทรานะครับก็ปรากฏว่าเป็นข่าวว่าผู้บัญชาการทหารบกก็ยอมรับนะครับว่าหอประชุมที่ลงทุนประมาณ 3,500 ล้านนี้แทบไม่ได้ถูกใช้อย่างเท่าที่ควร
3: คือหลายๆคนอาจจะคิดปุ๊บเลยว่าเอ๊ะมันคุ้มหรือเปล่าใช่ไหมคะโดยเฉพาะงบที่เอาไปใช้ในลักษณะแบบนั้น
4: ผมก็เลยไปค้นคว้าดูก็พบว่ามีหนังสือที่น่าสนใจที่พูดถึงรัฐที่ไม่มีกองทัพนะครับมีถึง21ประเทศเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นประเทศขนาดเล็กในยุโรปแล้วก็เป็นอีกส่วนนึงก็เป็นประเทศเกาะส่วนนึงคือไม่เคยมีทหารมาก่อนเช่นไอซ์แลนด์เช่นซานมาริโนนะครับแต่ว่าก็ยังมีประเทศส่วนน้อยเคยมีทหารแล้วยกเลิกการมีทหารไปเช่นคอสตาริกาเช่นปานามานะครับคอสตาริกานะครับแต่เดิมเคยมีทหารแต่ว่าพอเกิดสงครามการเมืองซึ่งทหารไปเกี่ยวข้องด้วยก็เลยเลิกการมีทหารเพราะเห็นว่าการมีทหารเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในและรัฐธรรมนูญนะครับของคอสตาริกาก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าประเทศนี้ไม่มีทหารแต่ทุกประเทศที่ว่านะครับในบรรดา21ประเทศก็ยังมีตำรวจรักษาความปลอดภัยภายในมียามตรวจชายฝั่งนะครับมีหน่วยกู้ภัยครับแต่ไม่มี กองทัพหรือไม่มีทหาร
5: ครับ
4: ซึ่งคำอธิบายอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่หลังสงครามโลกที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเร็วๆนี้โลกค่อนข้างสงบครับไม่มีสงครามใหญ่ๆเพราะฉะนั้นหลายประเทศที่เป็นประเทศขนาดเล็กนะครับก็อยู่ได้โดยไม่ต้องมีทหารนะครับหลายประเทศก็เป็นประเทศเกาะครับเพราะฉะนั้นมีปราการโดยธรรมชาติก็คือท้องทะเลและหลายประเทศครับมีประเทศอื่นช่วยคุ้มครองเช่นหลายประเทศในยุโรปนะครับเห็นว่าการมีทหารนะครับไม่คุ้มค่าใช้จ่ายก็เลยตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่เข้มแข็งกว่าให้มาช่วยป้องกันประเทศด้วยหากมีใครมารุกรานและบางประเทศเช่นไอซ์แลนด์ก็อยู่ในความตกลงสนธิสัญญาระหว่างประเทศก็คือนาโตส่วนประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียนนะครับก็จะมีสนธิสัญญาความมั่นคงของภูมิภาคเพราะฉะนั้นก็มีคนมาช่วยคุ้มครองนะครับแล้วก็มีประเทศมหาอำนาจคือสหรัฐอเมริกาช่วยคุ้มครองอยู่ไกลๆนะครับมอริเชียสซึ่งเป็นประเทศในมหาสมุทรอินเดียก็มีอินเดียเป็นพันธมิตรครับและทุกประเทศครับเป็นสมาชิกของสหประชาชาติซึ่งตามกฎบัตรสหประชาชาตินะครับก็คือห้ามประเทศอธิปไตยหนึ่งไปลุกลามอีกประเทศหนึ่งครับเพราะฉะนั้นการเป็นสมาชิกสหประชาชาติก็ถือว่าเป็นอีกด่านหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองประเทศเหล่านี้ด้วยครับแต่ว่าถ้ามาดูก่อนนะครับว่าประเทศที่ไม่มีทหารเหล่านี้ถูกใครลุกลามหรือไม่หนังสือก็ให้คำตอบที่น่าสนใจว่าแทบไม่มีประเทศไหนถูกรุกรานเลยและไม่ต้องทำสงครามเลยนะครับข้อดีก็คือโดยไม่ต้องมีกองทหารของตัวเองก็จะไม่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารทหารไม่เข้ามาแทรกแซงการเมืองประเทศทั้ง21ประเทศนี้จึงเป็นประชาธิปไตยครับพอไม่ต้องมีงบกลาโหมไม่ต้องมีงบกองทัพก็มีเงินมากขึ้นไปให้สวัสดิการสังคมไปใช้จ่ายวางโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสังคมจึงมั่นคงกว่าแม้ประเทศเหล่านี้จะมีภัยคุกคามอยู่โดยเฉพาะประเทศเกาะก็คือเกิดภาวะโลกร้อนโลกรวนและทำให้พื้นดินคือเกาะต่างๆกำลังจะจมหายไปแต่การมีทหารก็จะไม่ช่วยอยู่ดีเพราะฉะนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับดูเหมือนว่าประเทศเหล่านี้ได้ประโยชน์จากการไม่มีกองทัพในหลายด้านเหลือเกินแต่สิ่งที่น่าสนใจและหนังสือก็ตั้งข้อสังเกตไว้ก็
3: ค
4: ือโลกต่อไปอาจจะไม่สงบสุขเหมือนกับที่เคยเป็นมาและแม้กระทั่งประเทศอย่างปานามานะครับก็ถูกสหรัฐอเมริกาขู่คุกคามนะครับว่าจะไปยึดครองปานามาก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าการไม่มีกองทหารก็มีความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงอยู่เหมือนกันด้วยครับ
3: ค่ะระยะหลังไทยกับกัมพูชาเองก็น่าจะเป็นอีกตัวอย่างนึงเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับกรณีประเทศไทยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขพิเศษนะครับเหมือนหลายๆประเทศไม่ใช่ประเทศเกาะไม่ใช่ประเทศเล็กเกินไปนะครับและก็ไม่ได้อยากจะเป็นพันธมิตรทางการทหารกับใคร
3: ค่ะ
4: เพราะเราอยู่ต้องสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาครับเพราะฉะนั้นไทยต้องมีทหารของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับแต่คำถามที่คนเขาถามกันว่ามีทหารไว้ทำไม
3: อ
4: ย่างเช่นอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับเคยตั้งคำถามไว้และเป็นที่มาของประโยคมีทหารไว้ทำไมฟังอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์พูดนะครับท่านก็คล้ายๆกับพูดในเชิงกระตุ้นให้คนคิดว่ามันมีวิธีสร้างสันติภาพได้โดยใช้วิธีการทูตนะครับแต่ผมเชื่อว่าจริงๆอาจารย์นิธิก็ทราบว่าคงต้องมีทหารเพียงแต่ว่าคำถามที่ลึกกว่านั้นนะครับมีทหารแล้วทหารสามารถป้องกันประเทศได้ดีจริงหรือไม่นะครับทหารแทรกแซงการเมืองหรือไม
3: ่
4: มาก่อปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่ทหารใช้งบไม่จำเป็นหรือไม
3: ่
4: หรือทหารมาทำมาหากินแบบไม่เหมาะสมหรือไม
3: ่
4: ซึ่งคำถามเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ตรงกับประเทศไทยอย่างยิ่งและถ้าเกิดผู้นำกองทัพนะครับเห็นโจทย์เหล่านี้นะครับผมว่าวิธีที่ดีก็คือกลับไปเป็นทหารมืออาชีพแล้วก็ลดเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ภารกิจของทหารผมคิดว่าทหารก็จะได้รับการตอบรับที่ดีจากคนในสังคมครับ
3: ขอบคุณมากค่ะ
4: คุณครับ
1: ติดตามเวลารับทันโลกวันนี้ครับ
6: พายุไต้ฝุ่นดอลฟินพายุหมุนเขตร้อนที่มีกำลังแรงที่สุดที่พัดถล่มจีนในปีนี้ขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงพร้อมมีคำเตือนน้ำท่วมและดินถล่มก่อนที่จะอ่อนกำลังลงบริเวณพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของจีนอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินทำให้หลายพื้นที่ของกรุงมะนิลาและพื้นที่อื่นๆทางตอนตกของฟิลิปปินส์น้ำท่วมส่งผลกระทบ 110,000 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนลูกค้าของโรงแรมบ่อน้ำพุร้อนและที่พักบนภูเขา400คนติดอยู่ในพื้นที่หลังดินโคลนถล่มปิดกั้นถนนที่มุ่งหน้าไปยังจุดเริ่มต้นเส้นทางเดินป่าในเมืองอาซูมิโนะจังหวัดนางาโนะเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ รัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังประชาชนหลายพันคนได้รับคำ

0: ให้อพยพหนีไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและมีขนาดเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าภายในชั่วข้ามคืนอินโดนีเซียสั่งปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาโบรโมในจังหวัดชวาตะวันออกหลังไฟป่าขยายวงในบริเวณแอ่งภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นเจ้าหน้าที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำและโดรนเพื่อควบคุมสถานการณ์ฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่ามะเร็งต่อมลูกหมากของบิดาลุกลามไปนอกกระดูกและทำให้เขาเจ็บปวดอย่างมากสมาชิกสภาฝ่ายค้านของโคโซโวหยิบไข่ออกจากกระเป๋าและขว้างใส่นายกรัฐมนตรีหลังนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องใช้เวลาเจรจากับพรรคการเมืองอื่นก่อนเสนอชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานรัฐสภาน
1: ี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยเทศกาลว่าวนานาชาติในศรีลังกาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าการเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์อ๋อนี่คือคุณเอ๋วมาวิเคราะห์เรื่อง
2: สมมติว่า
3: หนูจนตรอก
1: หนูจนตรอก
2: โหดร้ายว่ะ
3: เชียร์ให้หนูจนตรอกเพราะนั่นคือทางออกของประเทศไทย
2: อ๋อคุณมีทางออกด้วยเหรอ
1: แล้วก็หนูมีทางออกหรือประเทศมีทางออก
3: ประเทศจะมีทางออกด้วย
2: จะหาทางออกให้หนูด้วยจะออกนายตามนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
4: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: พักกี้เขาว่ะกินน้ำเนี่ยกินน้ำเนี่ย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับ
2: ได้ยังครับพี
0: ่ปลาชนิดปลาธรรมชาติ
1: วันนี้เรานำเสนอเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ภาคอีสานบ้านเฮาใน2พื้นที่ที่เราไปนั้นพื้นที่หนึ่งทำน้ำอ้อยก้อนด้วยวิธีที่ไม่น่าจะหาได้ที่ไหนอีกแล้วในประเทศไทย
2: งามบ
3: ่ดีครับในคุณภาพครับดี
1: ในขณะที่อีกพื้นที่หนึ่งนั้นทำข้าวเม่าซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้มาจากข้าวเหนียวนะครับ
4: เป็นข้าวเม่าแล้วค่ะ
3: หอมหวานนิดๆกินแล้วอยากกินอีก
1: วันนี้เรามาที่นี่กันก่อนบ้านหนองแค่หมู่บ้านที่ได้ชื่อมาจากการฆ่าจระเข้ไป1ตัว
0: นี่แหละครับสัญลักษณ์ของหมู่บ้านหนองแคของเฮานะครับ
5: แต่ก่อนนั้นแคหลาย
0: แต่ก่อนก็บ่แคบ่หลายนะครับแต่ก่อนนี่ก็มีตัวเดียวแต่ว่ามันเอิ้นมาเป็นบ้านหนองแคเพราะว่าไทบ้านของเฮานี่ออกไปหาปูหาปลามันขึ้นไปพ่อแคก็เลยฆ่าก็เอิ้นว่าบ้านฆ่าแคหลังๆก็เพี้ยนมาเป็นบ้านหนองแคไปยังไหนไปยังนั่นชีวิตธรรมชาติแบบนี้แหละบ้านเฮา
1: ผู้ใหญ่นั้นคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านของที่นี่แกจะพาเราไปในหมู่บ้านพร้อมกับพี่ร้อยเพื่อนสุดที่รักผู้ใหญ่นั้นเดินเก่งมากๆเลยล่ะครับ
0: นะครับอันนี้คือห้วยจุ่มจังครับต้นน้ำมันก็มาจากเทือกเขาที่เรามองเห็นน่ะเป็นภูมะตูมจากนั้นมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆระยะทางมันน่าจะเกือบ20กิโลนะลงมามาถึงจุดนะตำบลจุ่มจังของเราแต่ก่อนแถวนี้มันจะเป็นหาดทรายหมดนะครับนี่แต่ก่อนมันสิงามกว่านี้ถ้าหอดย่ำแรงอย่างนี้น้ำสิลดลงนะครับมันก็สิเหลือแต่บ่ในส่วนของทรายหาดประโยชน์ส่วนนึงแต่สมัยตะก่อนนี่คนหิ้มห้วยอยู่แถวนี้นี่ทํามาหากินบ่ได้เอาน้ําบ่ได้หยังมานี่ก็จะขุดลงไปนะครับนี่จังว่ามันก็สิเป็นน้ําซึมออกมาพอเห็นเป็นน้ําออกมาก็สามารถเอากินเอานั้นได้บ่มีสารเคมีบ่มีหยังที่ต้องคืดหลายแต่ก่อน
6: เกียดไส้จ้า
7: คนเกียดไส้
6: จ้าทับทีมหนาวไหมเวอ
7: หนาวไอตัวเล็กเป็นหายมันเหม็นใหญ่เลยค่ะ
6: มันบอกไปหลับมันไม่ได
8: ้คอยได้จะไปพึ่งในหลับพวกน้ำเงินน้ำ
6: จ้าเ
8: ล
6: ็ดดีไปเล่นไหนแม่เออนี่ได้พ่อแล้วเกียดไส้
1: เขียดทรายที่พี่หน่อยและเพื่อนๆกำลังขุดเป็นอีกหนึ่งผลผลิตในทราย
6: ค่อยดินเก่าออกก่อนควรลงหาดินใหม่บาทนี่ก็สิมีนี่เด้ได้อีกแล้วตัวหนึ่งค่ะตัวเล็กตัวนี
8: ้อันนี้ย่ายหายไปเหรอ
9: ไปอ้อม
6: มันต้องมันมีหมูนอนนี่เด้ตัวนี้เด้นี่เด้นี่เด้ตัวหนึ่ง
10: มันปักเลย
1: ในที่สุดเขียดทรายก็ลงไปในหม้อกลายเป็นอ่อมเรียบร้อย
6: ได้มา
1: เพื่อนกินกันเพลินเลยล่ะครับ
11: แซ่บบ่เขียดไปหา
6: แซ่บ
11: กินเขาเพื่อจักถ้วยละนี
6: ่สอง
7: กินแล้วอีหลี
1: เราเคยได้ยินมาว่าหาดทรายริมน้ำหลายๆที่จะเป็นที่เล่นของผู้คนซึ่งที่นี่ก็เช่นกันแต่ที่เราสนใจก็คือเรื่องถั่วคั่วทราย
0: ประโยชน์ของทรายบ้านเฮาเมื่อนี้เอาไปขั่วบนถั่วดินถั่วลิสงเอิ้นว่าถั่วลิสงคั่วทราย
7: เอาทรายในห่วยจุ
0: ่
7: ม
0: แมนก็มาเอาอันทรายอยู่ที่ห่วยจุ่มจังเพื่อไปขั่วนะครับ
1: ผู้ใหญ่บอกกับเรานะครับว่าถ้าสนใจให้ไปบ้านของลุงวีกับป้าหมักที่นั่นยังทำกันอยู
12: ่นี่แหละบักถั่วดินขั่วทรายขนาดแท
13: ้เป็นอย่างที่ใส่ไส้นะครับ
12: แต่มันหอมเลยมันหอมเหมือนมันสุกเร็ว
13: ต่อกระทะนี่จะลดปันใดครับ
12: ต่อกระทะนี่บดประมาณเกือบชั่วโมงเลยนี่ต้องสิสุกกระทะเลยจริงเหรอมันหอมจะซ้อมบักถั่วดินขั่วไส้ใช่ป่ะ
13: หอม
1: จริง ริงๆแล้วเรามาที่นี่เพราะว่าเราสนใจเรื่องของการทำน้ำอ้อยก้อนที่ยังมีผู้คนทำกันอยู
0: ่ฝ่าแล้วเด้อฝ่าแล้วเด้อสิแบกซอยอยู่นี่ยายฮู
1: ้ทั้งพี่ร้อยและผู้ใหญ่บอกกับเราว่าพื้นที่ของหมู่บ้านทำไร่อ้อยกันเยอะมาก
0: บ้านเฮาก็มีการปลูกอ้อยอยู่2ระบบคือส่วนนึงก็ปลูกส่งเข้าโรงงานนะครับซึ่งเป็นจํานวนหลายแล้วก็ส่วนนึงก็ปลูกไว้สําหรับการอิ่วอ้อยเพื่อเฮ็ดเป็นน้ําอ้อยก่อนมาแต่พ่อตาแม่ตารุ่นปู่แล้วล่ะผมเกิดมาก็เห็นเลยนะครับคิดว่าน่าจะประมาณครับเกือบ100ปีได้แล้ว
1: น้ำอ้อยก้อนที่เราพูดถึงก็คือสิ่งที่เห็นอยู่นี้นะครับคนที่นี่ต้องมีเก็บไว้กินเป็นของคู่ครัวเลยทีเดียวไม่เว้นแม้แต่การทำข้าวจี่
4: คุณเกาจีเขาจะกระใสแบบนี้ล่ะใส่น้ำอ้อยใส่ไข่เขาจะเฮ็ดแบบโบราณไหมบ้านละย่ายมันเหลืองแล้วอันแบบแล้วมาหาใส่ไหล
5: พระอร่อยบ่จังสิ
4: ซิมค่ะซิม
6: หวานเลยเนาะ
0: น้ำอ้อยครับน้ำอ้อยใหม่
1: ๆน้ำอ้อยก้อนแบบนี้ปีหนึ่งจะทำกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและต้องไปทำกันที่ทับอ้อย

0: ู้ใหญ่กำลังจะพาเราไปดู
1: ฮอดแล้วนี่แหละทับอ้อย
2: สร้อยแต่ก็มีแต่ทับอ้อยเลยสร้อยเป็นซิปทับเลยสร้อย
3: นี่พญาแหล่ทับพญายนทับพญาตื้อ
0: ทับอ้อยก็คือที่สำหรับทำน้ำอ้อยก้อนแบ่งสัดส่วนเป็นโรงงานย่อมๆมีเครื่องหีบอ้อยมีเตามีหม้อสำหรับต้มเคี่ยวน้ำอ้อยและที่ขาดไม่ได้ก็คือรถสารพัดประโยชน์ใช้ทั้งขนอ้อยและหีบอ้อย
1: เอาอันเบิ้ลล่ะโอ้ยวุ่นเห็นปะ
3: สาแล้วเราก็ทอดนั่นอันนี้คือพญาบรรลุบรรลุสิเรียนนี่คือรุ่นบุกเบิกรุ่นที่แรกคนเสียไปแล้วอันนี้รุ่นสองนี่สืบทอดกันมา
1: เมื่อนี้เฮ็ดยังหน้าที่คุณเมื่อนี้สารท่อ
4: สารท่อ
1: รุ่นพ่อรุ่นแม่60ปีนี่ก็จะเริ่มไปอยู่เบื้องหลังนะครับไปสารกระท่อไปให้คําแนะนําหรือนะครับบ่ได้สู่น้ําเต็มที่นะครับจะเปลี่ยนผ่านมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้ว
0: และอุสองสามีภรรยาเป็นคนสืบทอดการทำน้ำอ้อยก้อนจากลุงบรรลุ
5: มันก็สืบต่อกันนั่งสิก็จะไปทำงานหลักอื่นก็จะขึ้นมาเพราะว่ามันมีพ่อกับแม่สองคนเฮ็ดบ่ได้บ่ไหวกันมากกับบ่มีได้เฮ็ดเขากลับมาเฮ็ดพ่ออยู่นี่แหละ
0: สองคนกำลังเร่งตัดอ้อยเพื่อเอาไปหีบนะครับ
1: นี่แหละอ้อยที่เอาไป
3: หีบต้ม
1: เอาไปหีบต้มนี
3: ่อ้อยหีบต้มนี่ต้องตัดมือต้มมือ
1: ไว้โดนบ่ได้
3: ข้างข้างขึ้นไปอ้อยมันสิรสชาติมันสิบ่หวานตัดแล้วต้องเอาเขาเหยียบเอาน้ำสดๆได้เดียว
1: โอ้ตัดอ้อยอ้อยอ้อยงามเนาะนี่เนาะโอ้ตัดที่คนนี่สองคนผัวเมียปาดมืออะไรยังมัด
6: ร้อยเท้า
1: ร้อยเท้า
0: ช่วงเย็นๆแบบนี้คนในทับอ้อยทุกครอบครัวจะเร่งขนอ้อยมาเตรียมให้พร้อมทับอ้อยลุงตื้อลุงยนก็เหมือนกันครับ
7: ถือว่าอ้อยสมบูรณ์ไหมพี่
8: สมบูรณ์นะ
9: กินสดก็ได้ปะคะอ้อย
10: กินได้แต่ว่าหนังจะแข็งมันคืออ้อยหวานใจปะไหน
9: อันนี้เขาเรียกอ้อย
11: ขอนแก่น
9: อ้อยขอนแก่น
0: ที่นี่เราได้ทดลองกินอ้อยสดๆกันด้วย
9: หวานแต่ฟันพี่ยังอยู่ม
7: ากแข็งเ
9: นื้อแข็งมาก
7: พี่เป็นไงหวานไหมรสชาติเป็นไงก็จะไม่บอกผมเลย
12: พี่กำลังทำอะไรอยู่ครับ
13: เปลี่ยนสายพานครับรอหีบอ้อย
12: อ๋อ
13: พรุ่งนี้ตีนขึ้นก็ทำเลย
12: อ๋อทำเลยเรียบร้อยแล้วพี่
13: ครับผมเรียบร้อยแล
0: ้วในช่วงเดือนธันวาคมถึงประมาณมีนาคมของทุกปีเป็นช่วงที่การทำน้ำอ้อยก้อนจะคึกคักมาก
5: บ่ได้นอนพี่บ่
14: บ้านบ่ได้เอ้ยด้วยกันเลยบ่นอน
0: ทับอ้อยที่เราเห็นนี้ก็จะกลายเป็นทั้งห้องนอนเป็นทั้งที่ทำงานเรียกว่าเสร็จสับในที่เดียว
9: จบภารกิจหลังจากนี้เฮ็ดหยังครับ
15: ครับนอนต้องเฝ้านอนเด็กก็ได้เดี๋ยวก็ลุกแล้วนอนทุ่มนึงตื่นตีนึงตาบ่เชื่อก็มาลองเบิ่งมาเบิ่งมาลุกพร้อมกัน
0: ตอนที่เราไปถ่ายทําที่นี่เราต้องตื่นนอนต้องกินในเวลาเดียวกับชาวบ้านเพราะว่าไม่สามารถจะหยุดหรือว่ารอเพื่อให้เราถ่ายทําได้ดังนั้นเมื่อชาวบ้านตื่นตีหนึ่งเราเองก็ต้องตื่นด้วย
3: เรื่องเห็นไปไฟลิฟต์ดีมันไปใหม่มาแปลว่าลูกขี่บ่อยแล้ว10ถึง30หมัดสมมติมันไหลมากครับต้องใส่หมอกระทะเตรียมไว้ทั้งเตาแล้วก็จุดไฟใส
0: ่ที่ทับอ้อยของนมกับอุทั้ง2คนช่วยกันหีบอ้อยมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ
3: สมัยแต่เก่าเขาก็ใส่ขวดเนาะเอาขวดมาเขียน

0: ตัวหนึ่งตกสองหมอเปลี่ยนตัวใหม่เขามาหมอหนึ่งกับสีประมาณจักสิบหมัดแม่ยันเขาที่ละล่ำมือหนึ่งมันกะสิบหมอสิบสองหมอเทือมันสิย่างในแต่ละหมอคุ้ยแต่ละตัวแต่คนยางกะลาแล้วสมัยก่อนลำบากลำบากตั้งแต่ฟื้นไฟตีหนึ่งตีสองต้องใส่ตะเกียงน้ำมันกัดเพื่อสิเลี้ยวเห็นหม่องปอนเขาอิ่ว
1: นมได้น้ำอ้อยเกือบเต็มสี่หม้อแล้วหลังจากหนีบเสร็จก็เตรียมต้มในขณะที่นมเริ่มต้มน้ำอ้อยเตาแรกเพราะว่าทำกันอยู่แค่สองคน
0: สาเหตุสองคนก็ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนเผาอีกต้องเผานั่งเผาตลอดเลยตามที่ว่าไฟมันสิแห้งกว่าเตาฟืน
1: แต่ว่าทับอ้อยของลุงยนต์กับลุงตื้อตอนนี้น้ำอ้อยเดือดทุกเตาแล้วพี่ร้อยบอกเราแบบนั้นนะครับ
2: กับในโคเลื่อนเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นกับคนที่ไปอิ่วอ้อยนี่ก็เป็นคนในครอบครัวมีส่วนเกี่ยวของทั้งเบิดไปแรงงานก็จะทำหน้าที่ในการอิ่วอ้อยตัดอ้อยหีบอ้อยต้มน้ำอ้อยเฮ็ดเป็นน้ำอ้อยก้อนนะครับนอกจากนั้นก็มีพ่อมีแม่สารกับท่อถ้าบ่มีแรงงานหลายก็จ้างพี่เป็นพี่เป็นน้องกันนะจ้างไปตัด
1: ทับอ้อยของลุงยนต์ทำน้ำอ้อยก้อนกัน6คนผู้ชายหีบอ้อยส่วนผู้หญิงก็ต้มน้ำอ้อย
0: เวลามันขึ้นต้องตากออกเลยถ้าว่าแล้วมันสิล้น
3: ใจก็คือมีหลักก็แต่กี่ก็มีหลักก็ต้องเผาเอง
1: ทั้งสองเตากำลังเดือดเลยครับกลิ่นนั้นหอมมากพี่ร้อยบอกว่าร้อนๆแบบนี้ก็กินได้
0: ใส่กาแฟนี่ผมกลมพอดีเลย
4: กินได้เหรออันนี้ไม่ต้องใส่น้ำฮอตเลยนะคะ
0: ไม่ต้องใส่เลยรู้สึกหอมน้ำอ้อย
4: นี่ไม่ใช่ลูกสาวเหมือนเลยปะคะตึงกลับไม่เห็นปะคะไม่ได้กลับมากนะคะบัดนี้
3: เป็นเห็ดบุกไฟได้
1: เราสังเกตว่าในระหว่างที่มีการทำน้ำอ้อยก้อนนั้นทุกคนจะไม่คุยกันเลยใครมีหน้าที่ไหนก็ทำไปตามนั้นเรียกว่าทำกันทั้งคืนข้าวปลาได้กินกันอีกทีก็ตอนเช้าสุดยอดจริงๆนะครับ
0: ไปต่อไปนี่ไปทับพ่อใหญ่ตื้อบ้านมันสิยึดไต่ลงไปอีกทับพ่อใหญ่ตื้อ
4: แต่คนหลายยังสิบ่คะ
0: คนหลายเฮือกันเป็นลูกเป็นหลานมาซอยกันรุ่นพ่อแล้วก็รุ่นลูกคือเก่าเนี่ยว่าแล้วมันนี่ไม่ใช่ก่อนอันนี้ลูกสาวลูกเคยเพิ่น
5: ยายสวัสดีครับลูกเด็กเห็นมา
4: ตาตื่นตะจักโม่งเหรอคะ
6: ลูกได้ตีหนึ่งหมดละ
4: เป็นอย่างว่าเห็ดสวยๆเห็ดคอยเห็ดไปกันเลยตัว
6: มันแห้งวัวท่าน
4: มันแห้ง
6: วัวท่านเห็นไหมเวลามันเบิดก่อนออกจากต้มตัวนี้แล้ว
4: ค
6: ่
4: ะ
6: กระแลงของแววอ้อย
4: ค่ะ
6: กูตัดอ้อยก็มีตัง
4: ค่ะตัดไปเหมือนไทยแล้วมาเห็ดมัดเห็ดเถื่อเดียวไปได้ไหม
6: ได้ได้ครับมันสิเป็นตังเม่มันจะโมเป็นก้อน
4: ต้องตัดมือต่อมือบ้าง
6: มือต่อมือครับ
4: ตอนตาเริ่มเห็ดใหม่ๆนี่กระท่อนละเท่าไหร่คะ
6: ท่อนละ12บาทคือมือนี่มันเป็นพันเอ็ดแล้ว
1: ลุงตื้อบอกว่าการทำน้ำอ้อยก้อนสมัยนี้นอกจากจะราคาดีขายได้เป็นหลักหมื่นแล้วการทำก็สะดวกขึ้นมากเชื้อเพลิงก็ไม่ต้องหาเพราะว่าใช้เปลือกอ้อยที่รีดน้ำออกแล้วเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงยอดเยี่ยมมากเลยครับ
0: บ่ได้ทิมนะครับนี่คือตากเพื่อจะเป็นเสื้อเพิ่งสีไปต้มอ้อยในมือทัดไปมืออื่นมือฮือมีแห้งแล้ว2แดด
2: 2แดดเน
0: า
2: ะ
0: ถ้าแดดกะกะแดดเดียวหรือว่าเครื่องมือก็ไปเข่าไฟเป็นเสื้อเพิ่งได้แล้วเป็นเสื้อเพิ่งสั้นดีของการต้มบ่อยแต่ก็ต้องไปโค่นต้นไม้ปีละปาสําหรับเดี๋ยวนี้บ่ได้ทิ่มแล้วเดี๋ยวนี้
1: การถ่ายทำการทำน้ำอ้อยก้อนในเวลากลางคืนนั้นนอกจากความเย็นสบายของอากาศที่เราได้เจอแล้วเราก็ยังได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องเวลาในสมัยก่อนที่พี่หรอยเล่าให้ฟังว่าต้อง

0: เก่าสมมตินาฬิกาลูกว่าเบิ่งดาวดาวสร้างนั่นดาวสร้าง7หน่วยนั่นแต่ดาวสร้างสั้นหางแปลว่าตีนึงแปลว่าลูกต้มบ่อยได้แล้วแต่เป็นเวลาเก่าบ่มีนาฬิกา
1: สั้นหาง
0: แม่นๆนี่มันสั้นง่วงลงมาเห็นบ่อัน
1: นี้ง่วง
0: มันเป็น7ดวงดาวสร้างถ้ารู้มันโอ้ยสวยแล้วตัวนี้มันง่วงมันจะตึกไปตี4แล้วนั่น
1: เฮาเบิ่งดาวอย่างแน
0: ่มันสิเบิ่งได้ดาวเฮาดาวเพชรแล้วก็ดาวสร้างดาวเพชรฮอดไปใหม่นี่ก็แจ้งแล้ว
1: แจ้งแล้วเนาะตาเนาะ
2: แจ้งบ่ดี
1: ตากับบ่ได้นอนนะตา
2: สว่าง
0: เออ
3: ประมาณ 5:00 หีบอ้อยเสร็จแล้วถ้ามองไปจะเห็นควันลอยขึ้นมาพี่หรอยบอกเป็นเพราะว่าทุกทับกำลังเร่งไฟต้มเคี่ยวน้ำอ้อยนั่นเองล่ะครับ
1: ก็จะเป็นน้ำอ้อยก่อนในขั้นตอนใดมันยากที่ส
4: ุ
1: ด
4: ขั้นตอนการต้มมันใช้เวลาโดนตั้งแต่ 5:00 ต้มเสร็จประมาณเที่ยงต่อหม้อต่อกระทะนี่สิอยู่ประมาณ2ชั่วโมง
3: ตอนนี้นมต้มน้ำอ้อยครบหมดทั้ง8หม้อแล้วใส่เชื้อเพลิงเร่งไฟส่วนอุก็คอยช้อนฟองออก
4: ถ้ามันเดือดฟุ้นมันก็ต้องออกมานั่มไหมตักฟุ้นตักยังออกเรื่อย
1: ๆไฟล่ะคะการควบคุมไฟการไขไฟ
4: ไฟนี่ถ้ามันยังเป็นน้ำอยู่เขาสามารถเร่งไฟได้หลายถ้ามันเริ่มสิเหนียวแล้วสิหนืดแล้วก็เขาก็ต้องผ่อนไฟกันว่ามันใหม่ไหม
3: การต้มน้ำอ้อยนั้นต้องอาศัยภูมิปัญญาหลายอย่างแต่ที่เราเห็นก็คือไม้ไผ่ที่พ่อใหญ่เสี่ยมท่านนี้กำลังทำเป็นอุปกรณ์สำคัญในการต้มน้ำอ้อยที่เรียกว่าฝากระแตะ
5: เลยงุ้มน้ำอ้อยงวยมันปูม
6: งวยมันปูมออกมาเนาะ
7: ใส่ในช่วงที่มันเข้มข้นแล้ว
3: ส่วนอีกอย่างก็คือตะกร้า
7: ตัวนั้นใส่ในช่วงแรกคือดันพอใส่ลงไปปุ๊บ
5: น
7: ้ำมันจะดันขึ้นมามันก็จะไม่ล้นแต่วัตถุประสงค์เดียวกัน
3: ใครซื้อน้ำอ้อยก้อนไปกินอย่าต่อราคาเลยนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่าทำงานกันหนักจริงๆนี่ยังไม่เสร็จเลยนะครับเมื่อต้มเสร็จก็ต้องมาต่อด้วยการเคี่ยวคนในครอบครัวก็ต้องผลัดกันมาช่วย
8: ใช้ได้ยังแบบนี
4: ้ยังไม่ได้ต้องรอมันไหลแบบเยอะแบบซ่า
3: ๆพอน้ำอ้อยเริ่มงวดคราวนี้ก็ต้องคนดูความเหนียวว่าพร้อมจะยกลงทำเป็นก้อนแล้วหรือยัง
4: เริ่มได้แล้ว
1: เบิ่งด้วยสายตาหรือว่าต้องทดสอบในว่ามันพร้อมจะเป็นก้อน
4: แต่ก้อนก็จะกับเบิ่งด้วยสายตาแต่ว่าถามมันแก่นี่มันสิแข็งเขาเอามาลงพิมพ์นี่มันปวดบ่ท่านก็เลยได้มีการทดสอบเอามาจุ่มน้ำไหมถ้ามันเป็นน้ำอ้อยนี่มันจะจับกันเป็นก้อน
9: ดีครับเอาไปพักไว้
3: การเทน้ำอ้อยใส่พิมพ์นั้นต้องช่วยกัน2คนนะครับคนหนึ่งเทอีกคนก็ปาดลงในพิมพ์ให้เต็มทุกช่องทำกันอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องสัมพันธ์กันเพราะว่าถ้าทำช้าก็จะทำให้น้ำอ้อยนั้นแข็งตัวก้อนที่ได้จะไม่สวย
4: เขาปวดเสร็จกะเทเลยนะ
8: กวนมากเฮาก็จังเท
4: ่
8: แม
4: ่
8: นจ้ะ
4: ถ้าเฮาไปเทกองไว้มันจะเย็นก่อนมันสิลงพิมพ์ยาก
3: พิมพ์ที่เห็นอยู่นี้เรียกกันว่ากระโบมนะครับทําจากไม้เท่านั้นเจาะรูขนาดเท่าๆกันแต่ละแผ่นมีประมาณ400ถึง500ช่อง
0: พิมพ์มันเป็นไม้ดูมันยังพิมพ์คือเก่าอยู่แต่ว่าแต่เก่านั่นใส่ซิ่วๆเอามันบ่ได้เป็นพิมพ์ลวงคือเสมอนี
1: ่
0: แม่นบ่ทะลุมันบ่ได้ทะลุ
3: น้ำอ้อยก้อนที่แห้งแล้วจะถูกเคาะออกจากกระโบมรอให้ความชื้นระเหยนิดนึงก็พร้อมขายกว่าจะเสร็จนั้นทำกันทั้งวันทั้งคืนจริงๆแล้วครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นเพราะเราเจอว่าอุปกรณ์การใส่น้ำอ้อยก้อนนั้นมีความพิเศษมากๆเพราะว่าทำมาจากเศษต้นอ้อยที่รีดน้ำออกมาแล้วชาวบ้านเรียกกันว่ากระทอ
10: สานเองฝีมือจะของเองเลย
1: ไปหนึ่งแล้วสีใส่เวลาสามโดนไปไหนคะ
11: ผมอยู่ดิ
1: ผมจะมองป่ะคะ
11: บอกว่าหรออ
12: ย่าไปนะ
1: มือหนึ่งสาในจักใบค่ะ
12: ดิบคุณแล้ว
3: ลุงยนต์บอกกับเราว่าทำแค่ใบใหญ่ใส่น้ำอ้อยตัวเองก็แทบจะไม่พอใช้แต่ว่าคนที่ขยันทำขายก็มีเหมือนกันนะครับ
13: ใบนี่20บาทใบนี
14: ่ใบนี่สาม
13: สามสิบใหญ่ๆซ้ำนี่ก็20

0: จะรู้เวลาเลยทีเดียวเมื่อเริ่มเอาน้ำอ้อยก้อนใส่กระทอรถพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเข้ามา
1: สวัสดีค่ะอันนี้มารับน้ำอ้อยเหรอคะ
2: รับน้ำอ้อยครับส่งแถวย่านกรุงเทพนี่แหละครับ
3: สวัสดีค่ะมาจากทางไหนค่ะ
2: อำเภอพลทอง
3: โอ้ยไม่ได้รอยเอ็ดตอนนี้ได้ว่าหลายเป็นไหนแล้วคะ
2: ได้18จริงครับผม
3: โอ้18แล้ว
2: ครับ
3: เอาไปขายสายต่อคะ
2: ระยองครับ
3: เอาไประยอง
2: ครับ
4: เอ้ยพอดี
3: ลูกค้าเราก็มาแล้วพัฒนาสวัสดีค่ะมื้อนี้มาจากกระท่อค่ะ
5: ครับได้มองแล้วท่อ2ท่อครับ
3: แต่ละปีนี่เราไปขายประมาณจากกระท่อค่ะ
6: ก็ละหมวดละหมวดสัก4ท่อ10ท่อแล้วก็สิได
0: ้น้ำอ้อยก้อนกระท่อละ 1,100 บาทคนบ้านหนองแค่ทำกันอยู่20กว่าทับแต่ว่าไม่พอขายนะครับใครอยากได้ก็ต้องมารอ
7: วันนี้ไม่ได้นี่มันแห้ง
8: แล้วครับแล้วแต่ว่าต้องเก็บใส่ท่อเก็บให้เบิดนี่รอลูกค้ามาเอาก็บ่จบหลังจากนี้ก็คือไปแก้ไปขนอ้อยเขามาไว้เพื่อหีบมืออื่นต่อ
0: รายได้เพียง 3-4 เดือนจากการทำน้ำอ้อยก้อนเลี้ยงชีวิตคนที่นี่ก็ต้องถือว่าภูมิปัญญาเดิมๆที่มีกันอยู่นั้นถ้าหากพัฒนาเป็นอาชีพจริงจังก็สามารถอยู่ได้แบบยาวนานและยั่งยืน
9: พันหกพันได้กันซึ่งเห็นโหลดได้เงิน
3: โอ้ไร่ได้เลยเห็นปะคะ
9: โอ้โหไร่ได้เลยล่ะนี่ก็ขายไปน้ำนี่มื้อนี้ได้หกท่อก็ได้หกพันกว่าท่อละพันเฮ็ด
10: เฮ็ดเท่าไหร่ก็ได้ครับ
3: คิดว่าสิเฮ็ดน้ำอ้อยก่อนไปหอดมือใด
9: หอดมือเบิดลมหายใจพุ่นแล้วเฮ็ดไปเนี่ยเฮ็ดได้ก็แข็งแรงก็เฮ็ดไป
3: ต้องลองงานมาดีปะคะ
9: มีอยู่แล้วมาถึงนั่นเห็นเงินบอกง่ายๆมันน่าเห็นเงินทาเงินก็สิออกอันนี้มันง่ายเงินเขากระจายสวดมาตั้งเขาขึ้นรถเขาจ่ายปั๊บ
8: ก็บ่สบายแต่ว่าก็อยู่ได
11: ้เอาวางเขาสิบ่เฮ็ดปีนี่เอาบ่เฮ็ดล่ะสิไปเอาไสจังสิเขาถามเขาก็เลยต้องรับผิดชอบเขาพ
8: อต้องรับผิดชอบลูก
11: เพราะว่าเขาบอกว่
8: ามันหลายปีแล้วนะขึ้นอยู่กับสุขภาพถ้าแข็งแรงอยู่แบบ
11: กระเฮ็ด
8: คือว่าได้ได้ดีซื้อรถ2คันกับเบิร์ดยอดในนี่แหละ
12: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่เปิดโอกาสให้รายการของเราเข้าไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับบ้านหนองแค่และเราก็ไปกันต่อที่บ้านนายออำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครที่นั่นช่วงที่เราถ่ายทำนั้นนาข้าวกำลังเขียวขจีเหมาะจะเอามาทำข้าวเม่าเป็นอย่างมาก
13: ไว้ไว้ไว้ไว้ทั้งนี้ทั้งนี
0: ้ชาวบ้านบอกกับเราว่าฤดูกาลของการทำข้าวเม่ากำลังเริ่มขึ้นแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้จักข้าวเม่านะครับก็ต้องขออธิบายกันนิดหนึ่งว่าข้าวเม่าก็คือข้าวเปลือกข้าวเหนียวที่ยังไม่แก่จัดเอามาคั่วแล้วก็ตำให้แบนแบบนี
14: ้เป็นข้าวเม่าแล้วค่ะแบนแบนเคี้ยว
15: ๆเอามาเอาเข้าปากได้ไหมครับหอมหวานนิดๆกินแล้วอยากกินอีก
0: บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำข้าวเม่าก็ต้องเป็นที่นี่เลยครับบ้านนายอ
15: นี่แหละบ้านนายอครับบ่อนเรื่องเห็ดข้าวเม่าที่สุดเลยดิช่วงนี้เห็ดข้าวเม่าหน้าปังครับกองพื้นหลายๆนะแม่เลยไอ้เห็ดข้าวเม่าแม่นเบิดนี่กองพื้นหลายๆนะทุกที่ถ้าเห็ดข้าวเม่าต้องมีพื้นถ้าบ่มีพื้นเห็ดข้าวเม่าบ่ได้ครับเพราะว่าพื้นนี่ถือว่าปัจจัยหลักเอาไว้ดังครัวข้าวเม่า1ข้าวเม่าครับ
0: เราเดินไปในหมู่บ้านก็จะได้ยินเสียงเครื่องทำข้าวเม่าป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กตลอดเวลา
14: ทำข้าวเม่าค่ะ
16: โอ้ยสำหรับชีเจอข้าวใส่ห้วน
0: ว่ากันว่ากว่าจะได้ข้าวเม่ารสชาติหวานหอมอร่อยนั้นคนที่นี่ต้องอดทนพอสมควรทีเดียว
15: บ้านนายอมีเดี๋ยวนี้มี160ครับอยู่ในยอใต้หมู่13นี่ถ้านายอเหนือมีประมาณ300เพราะว่ามันเป็นบ้านใหญ่ครับนะช่วงเดือนนี้หน้ามันจะฮ้อนแน่เป็นอย่างน้อบาดนี
17: ้โอ้ตับปลาตับน้อยเด็กเดียวไว้กินได้ละ
0: ผู้ใหญ่กี่คนนี้พาเราเดินในหมู่บ้าน
3: คนที่ทำข้าวเม่าหนักฝั่งนี้มีประมาณกี่หลังคะ
15: ครับเกือบทุกหลังคาเรือนครับตัวนี้แหละครับผู้สิภาพไปด้วยนี่แหละ
0: ทุก บ้านช่วงนี้ก็ล้วนกำลังเตรียมทำข้าวเม่ากันทั้งนั้นล่ะครับ
15: เมื่อยเห็ดข้าวเม่าหลายเพื่อนเมื่อยเลยดินอนเศร้าเมื่อยพัดเข่าเมาเมื่อยโพดนอนขอรอขเลอยู่พักผ่อนครับอันนี้ก็บ้านนายอ้อครับแต่ก่อนก็อยู่บ้านหมดเลยบ้านนี้ไฟ

0: ได้ดี
1: แต่ว่าหน้าแรงนี่บ่มีเขาเลยเนาะมัน
0: บ่มีครับมีแต่ตัวฟางตัวเพื่องนี่แหละ
2: ผู้ใหญ่บอกว่าพื้นที่ของบ้านนายอนั้นมีสภาพที่แห้งแล้งพอสมควรชาวบ้านเองพึ่งพาการปลูกพืชอย่างอื่นด้วยนอกเหนือจากข้าว
0: ปลูกช่วงหน้าแล้งครับก้อนเห็ดข้าวเหมาครับอันนี้ครับตอนข้าวเหมายังไม่เป็นขายได้ขายตัวนี้ข้าเจ้านะเป็นรายได้เสริมพอจุนเจือครอบครัวส่วนพอในปลอดสารพิษบ่ได้พ่นยาบ่ได้พ่นเพียงกินได้รสอันนี้ครับรสชาตินี้มันคืออันนี้หวานหน่อยนึงเปรี้ยวหน่อยนึงแซ่บกว่าม่วง
3: เก็บกระบอกหลายก็ได้เงินตื่มกัน
0: บ้านนายอนบ่มีแหล่งน้ำครับต้องอาศัยบ้านอื่นข้าเจ้าบ่มีแหล่งน้ำมีห้วยหนองคลองบึงหลายบ้านเหม็นข้าเจ้าก็มีบ่อกอกบ้านอื่นข้าเจ้าก็มีใกล้สงครามใกล้น้ำยามครับอันนั้นโคกสะอาดเพิ่นมีหนองตาดครับอันนั้น
2: นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านในบ้านนายอซึ่งปลูกข้าวได้เพียงปีละ1ครั้งต้องไปซื้อข้าวจากหมู่บ้านอื่นที่เขาทำนาปรังเพื่อเอาข้าวมาทำข้าวเม่านั่นเองล่ะครับ
0: ข้าเจ้าเห็ดข้าวเม่ามาซื้อแถวนี้แหละมาเลือกเอาทุ่งไหนมันงามอย่างนี้เอาถ้ามันฝนหยาบก็บ่เอาเพราะว่ามันเป็ดข้าวเม่ามันสิบ่งามมันสิมีสิ่งเสียฝนแล้วนี่ครับนี่ละบ้านตาทับหญ้าเยอะนี่ครับเราต้องมาดูเองเลือกนี่หญ้ามันเป็นหญ้าธรรมชาติครับ
2: นาที่ผู้ใหญ่ไปก็คือนาของยายลมคนนี้ซึ่งอยู่ที่บ้านโคกสะอาด
0: มาพี่ล่วงใหญ่ล่วงดีนี่เห็ดข้าวเอาได้หลายครับนี่อันนี้มันต้องใช้เวลาอีก10กว่าวันอย่างเรานี่ก็บ่มันยังบ่คมมันเพิ่งออก
4: นาแปลงนี้สวยมากเลยค่ะทั้งพูดงามขนาดเขาพอดีพอเมาง่วงบักใหญ่
2: ในขณะที่พี่อีทและเพื่อนๆคนทำข้าวเม่าอีกกลุ่มนึงก็มาเลือกซื้อที่บ้านดอนทอย
5: และอีกอาทิตย์นึงเขามาเบิ่งอีกมาสิพ่อเมาแบบนั้น
4: ถ้าอายุข้าว120วันเขาก็สิเอาประมาณ100วันอันนี้ข้าวเหนียวค่ะได้การค่ะตัวนี้ได้ที่1มันก้ม2เฮายิกเบิ่งเม็ดมันแข็งมันบ่แตกถ้าแตกมันเป็นน้ำนมบ่ได้ค่ะต้องแข็งพอดีนี่ค่ะ
6: แล้วถ้ามันแข็งเกินไปมันแก
4: ่มันก็แก่อ่ะบ่เอาค่ะมันสิบ่มีรสชาติหวานมันสิบ่มีเฮาเบิ่งพ่อแม่เฮ็ดเฮาก็มันสิเป็นเองโดยสัญชาตญาณเฮาเลยเพราะว่ามันเป็นการเฮ็ดของหมู่บ้านมันเป็นภูมิปัญญามาแต่พ่อแต่แม่เฮาใหญ่มาเฮาก็เห็นพ่อแม่พาเฮาเฮ็ดนี
2: ่เราเองก็เพิ่งรู้นะครับว่าการทำข้าวเม่านั้นไม่ง่ายเลยและที่สำคัญใช้เวลาเยอะทีเดียว
0: พอดีแล้วมือวันที่29เบิ่งหาข้าวเม่านี่ราคากะเพิ่นว่า10,150 12กิโลครับ
2: ชมเชื่อมั้ยครับว่าแม้แต่การเดินทางไปเกี่ยวข้าวนั้นก็ต้องไปกันตั้งแต่ตี4
4: พร้อมแล้วค่ะกำลังจะไปเกี่ยวข้าวเม่าค่ะแล้วก็จะมีตอกเขียวแล้วก็เชือกค่ะแล้วก็ไฟขาดไม่ได้ค่ะปัจจัยละเอาไว้ส่งเวลาเราเกี่ยวจังได้บ่บาดมือ
2: วันที่เราถ่ายทำนั้นคนเกี่ยวข้าวเม่าส่วนใหญ่เดินทางกันไปแล้วพี่อีทกับผู้ใหญ่พาเราตามไปนะครับ
4: เดินท้อยแล้ววะเออไป
2: วันนี้ไปเกี่ยวกันที่บ้านดอนทอย
6: ผู้ใหญ่ตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้วอันนี้ถือว่าปกติไหมคะเวลาไป
7: ปกติอยู่ครับวันนี้เป็นเกียรติค่ะครับพี่เขาหมอกต้องเก็บแต่เช้าเก็บแต่เช้าอันนี้มืออากาศต้องเย็นๆอยู่เขาหมอกสีนี้ลดสั้นพวกเปลี่ยนไป
6: ค่ะ
8: ไกลปะครับนี่
4: ไกลอยู่ด้วยค่ะมันทางกะโหลกกะเหล็กกันระวัง
2: สองข้างทางมีแต่ความมืดนะครับ
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอีก
4: เลี้ยวนี่เลี้ยวนี่เลี้ยวนี่
2: ถ้าไม่ได้มาสำรวจเส้นทางกันก่อนรับรองว่าแบบนี้มีหลงแน่นอน
9: อันนี้ใกล้ฮอดหรือยังครับ
4: ใกล้แล้วค่ะใกล้ฮอดผมเกี่ยวเข่าแล้ว
9: หอมกินเข่ามาเลยเนาะ
6: นี่ตรงไหนครับพี่ใหญ่
0: ตรงโน้นครับผม
6: นั่นเหรอคะไฟนั่นเหรอ
2: นี่คือภาพแรกที่เราได้เห็นเมื่อเราใกล้ถึง
6: มันแถวเลยนะคะ
0: นั่นเลย
2: ก็คือภาพของดวงไฟสีขาวที่เคลื่อนไหวไปมาในความมืดมองแล้วเหมือนกลุ่มดาวกระพริบในท้องฟ้าเลย
9: อันนี้เพิ่นมาหาจิ้งเหลียดป่ะครับ
4: อ
9: ัน
4: นี้แหละค่ะที่อยู่ในเขา
2: ทีมงานของเราเกือบเข้าใจผิด
6: วันนี้สักกี่คนครับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวอยู่เนี่ยค่ะ
10: คาดว่าประมาณ

0: 20กว่าอยู่ครับตั้งแต่ใส่ไฟที่หัวแต่ละคนครับ
1: จ้าลุยค่ะไฟขอกับแม่มักแม่มักโมเบสมันอยากเสียเกี่ยวน้ำมอยามนี่ดอกอันนี้ก็พอดีเลยค่ะนี่มันปุ้มไว้ค่อยเกี่ยวไปได้กี่กรัมแล้วคะ
2: 200แล้วครับ100กรัม
3: พี่น้องมาในยมเพิ่นมาเกี่ยวเขาตั้งแต่ที่3ที่ออกมานะครับบางคนมาก่อนก็มีแล้วครับมาก่อนเพิ่นก็เกี่ยวได้เป็น100 200กรัมแล้วก็มีครับเห็นแสงไฟแม่นเบิดแล้วครับบ่อนเกี่ยวเข้าอันนี้นี่เพิ่นนี่เพิ่นเกี่ยวเข้าแล้วครับนี่แม่นเบิดนั่นอยู่มุมพุ่นกับแม่นครับแสงไฟแม่นเบิด
4: เรามาถึงเกือบ 5:00 พี่ป้าน้าอาคนทําข้าวเม่าลงมือเกี่ยวข้าวกันแล้วพี่อีทต้องเร่งมือ
1: ทําเร็วได้21 22รู
4: ้ไฟที่หัวของแต่ละคนคือแหล่งให้แสงสว่างเพียงแหล่งเดียวสำหรับคนเกี่ยวข้าว
5: โอ้อันนี้ของแม่เหร
1: อ
4: แต่ละคนทำงานกันอย่างรวดเร็วเกี่ยวเต็มกำแล้วก็มัดโยนกองไว้เรียกว่าต่างคนต่างทำ
5: ได้เยอะหรือยังครับ
6: ได้ประมาณ100กรัม
5: มาเกี่ยวงี้มันมีสิ่งที่เราแบบต้องระวังอะไรบ้างไหมครับ
6: งู
5: อ๋องู
6: มากลางคืนเด้อซะมันบ่มีน้ำและมีบางที่มันก็ย่านมันอยู่น้ำมูนี่เด้อต่อเครื่องมูนี่เด
3: ้อบ่ใส่เกลือบูดบ่ได้เด้อครับ
1: ก่อนเข่าเกได้แล้วนะ
7: ในแจ็คกรรมแล้วครับมื้อนี
1: ้200พร้อม100ที่3
4: พอฟ้าสว่างเราก็มองเห็นทุกๆคนแล้วไม่มีใครหยุดพักกันเลยบางคนนั้นเร่งมือเกี่ยวให้พอ
8: คือจำได้ครับว่าไปเกี่ยวไว้บอลได
6: ้แล้วเอาค่ะโอ้ยให้อีกทุกคน2กอง
4: ส่องกับสยามเริ่มเก็บข้าวใส่กระสอบส่วนพี่โรจน์กับอีกหลายๆคนแบกไปใส่รถกันแล้วเกี่ยวข้าวเม่านั้นเกี่ยวแล้วก็จะมัดเป็นกำๆนะครับบางคนก็ไปเกี่ยวทำข้าวเม่าของตัวเอง
9: น้ำมัดแต่เขาไม่ได้มัด
6: อันนี้พอแล้วเหรอคะ
1: พอแล้วค่ะพร้อมเมื่อแล้วทุกคน
4: ในขณะที่หลายคนก็มาเกี่ยวเพื่อรับจ้าง
10: แม่นี่มารับจ้างเกี่ยวซื่อ
11: มาสู้มือป่ะครับ
10: สู้มือยกเว้นมือได้บ่มีข้าวกับวันศีล
11: รับจ้างนี่ได้จังใดครับ
10: กำละบาทมือนึงก็ได้300 400กรัม
11: โอ้ดีดีบ่แม่ว่าดีบ
10: ่เออก็จะให้มีคู่มื้ออ๋อ
1: เจ้าของหน้านี่เจ้าของเข่านี่เพิ่นมาเลยเขาเจ้าเป็นคนไทยทําเต่าไทยบ้านทําเต่า
4: เราเจอกับโบและแม่เจ้าของนามากันตั้งแต่เช้าเพื่อรับเงินค่าข้าวที่คนมาเกี่ยว
11: อันนี้คือตอนเช้าเขาก็สอบว่าเบิ่งสี่ชั่วโมงป่ะครับ
12: ค่ะออกมาชั่วโมงค่ะ
11: จะโมงเพิ่นพากันกลับนี่ครับ
12: ประมาณ7โมงอะค่ะ
11: 7โมงเพิ่นพากันแล้วแล้ว
12: ค่ะเพราะว่าเพิ่นเกี่ยวแต่เช้านะคะ
1: ถามเจ้าเดี๋ยวอันนี้คือเงินค่าเกี่ยววานนี่ค่ะ
13: ขอจ้าจ้า
1: ขันมาน้ำหลุดคันนี้
14: อันนี้กสิมัดใส่ทองมาให้แต่ละ
1: ค่ะเป็นซื้อเพอซื้อมัน
12: ก็ยังไม่ได้ดูยอดค่ะเพราะว่าแต่ละเจ้าก็เกี่ยวได้น้อยได้มากอันนี้ค่ะมันเป็นถุงแบบว่าแยกมาอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เช็ค
15: มีกี่ถุงคะในกระเป๋าเหลือง
12: มัน9เจ้าหรือว่าแยกกันมาแต่ละคันรูดอะค่ะ
15: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขาช่างมาได้ตรงหรือไม่ตรง
12: ก็วัดใจเลยค่ะค่ะแต่ละเจ้าก็เขียนเนี่ยอย่างเงี้ย 1,300
4: เราได้เห็นทุกคนเขียนน้ำหนักข้าวและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายโดยใส่ไว้ในถุงพลาสติกเพื่อมอบให้กับโบเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นชมในความซื่อสัตย์ที่คนมาเกี่ยวข้าวมีต่อเจ้าของนา
3: ด้วยความไว้เนื้อเสื้อใจเพียรักกันดีเกี่ยวเอาไปแล้วเอาไปปั่นแล้วยังเอามาสร้างแล้วยังเอาเงินมาส่งเพื่อนต้องซื้อสัตย์ได้เท่าไหร่หมื่นกับเอาของเขาไปได้
4: การเกี่ยวข้าวนั้นใช้เวลาแค่2ชั่วโมงแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็จะไม่ได้พักกันแล้วล่ะครับ
1: แยกย้ายกลับบ้านค่ะไปทำข้าวเม่าโตบ้านขายบ้านมันค่ะ
4: เพราะว่าต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้นข้าวเม่าจะได้หอมหวานรสชาติไม่เปลี่ยนเหมือนที่ผู้ใหญ่บอกกับเราไว้นั่นเอง
3: โอ้มาบ้านหมอนุ้ยเพื่อนกันเลยครับเฮ็ดข้าวเม่าข้าวเม่ามาแต่เฮ้ยนี
16: ่มาที่บ้านบางโค
3: เจ้าเดียว
16: สวัสดี

0: ังทำอะไรอยู่ครับพ่อ
1: ทำกระเมาไว
2: ้พ่ออันนี้ใช้ได้ทุกเม็ดไหมคะ
1: บ่ได้ทุกเม็ดเด้เป็นยังไงไปแช่น้ำบ่แช่น้ำแล้วเขารีบบอก
3: เมื่อข้าวพร้อมเราสังเกตว่าทุกบ้านก็จะเริ่มทำงานในเวลาพร้อมๆกันโดยจะเริ่มจากการปั่นข้าวออกจากรวงนะครับจากนั้นก็นึ่งคั่วและตำทุกคนจะรีบทำให้จบ
4: แต่ละโคกในบ่อพ่อ10นาทีเดี๋ยวค่ะแต่ว่าถ้าแล้วกระบวนการนี่ก็หึงอยู่ค่ะ
5: เที่ยวมันเป็นสิบครั้ง
1: เบิ่งอยู่จังซี่เลยเว้นไว้แต่เฮานึ่งสุกแล้วเฮาสิเที่ยวมาเบิ่งแต่ตัวนี้เฮาก็ได้นอนพักผ่อนได้จังน้อย5นาที10นาทีไปจังซั่นเลยแล้วก็ลุกมา
3: พี่ระและครอบครัวเป็นคนทําข้าวเม่ามาอย่างยาวนาน
1: เกิดสมมติว่าเฮาคั่วเฮาเอามันจะแข็งจักหน่อยนี่เฮาเบิ่งเฮาตําเฮาฮู้จักเลยชีมันขาวก็ลาดอยู่นี่คือมันแข็งเหรอเฮาต้องแก้ไข
6: คั่วสิได้ข้าวเม่านี่ใช้เวลาจักชั่วโมงครับ
1: วาย
7: คั่วก็เป็นชั่วโมงพุ่นเด้เน
1: า
7: ะ
1: คั่วมากับแต่ละหม้อนี่ก็พุ่นแล้วเป็นชั่วโมงกว่าจักหน่อยพุ่นแล้วคั่วก็สมมติข้าวเม่าสําเร็จรูปนี่คือแต่ 5:00 นนี่คือ 4:00 น 5:00 นแรงคือจังได้เป็นข้าวเม่าได
7: ้เหนื่อยแต่เวลานี่รับกันบ่ชื่นใจอยู่เด
3: ้ที่ทำข้าวเม่าหรือว่าเรียกว่าโรงข้าวเม่าของพี่ระก็จะเหมือนกับคนอื่นๆซึ่งจะมีอุปกรณ์เครื่องมือครบครันสำหรับการนึ่งการคั่วและการตำพี่ระบอกว่าในนี้ร้อนมากแต่ว่าก็ต้องอดทนนะครับ
1: ผมเว้ายากลำบากนี่ก็แต่เริ่มแรกลงไปเกี่ยวครับเกี่ยวแล้วก็แบกขึ้นมาใช้รถแต่ถ้ามาพออยู่ในนี้ละครอยู่มันสิได้อยู่หอมได้อยู่แต่ว่าลำบากคือกันไปทั้งใดกับบ่ได้ขึ้นอันนี้นั่นมื้อนี้บ่ทันพักครับผมยังบ่ทันพักจักเม็ดเดียวนี่กินแล้วครับ
4: ค่ะแค่ทนแต่ฮ้อนอันนี้แหละค่ะเมื่อก่อนเฮาสิใช้มือนี่ขวาดเองบ่มีเครื่องตัวนี้เฮาก็นั่งเก้าอี้แล้วก็เอามือผัดแบบนี้ก็บ่ได้ลูกไปเซิร์ฟแล้วค่ะก็ได้ขวัดอยู่นี่แหละแต่ถ้าเฮาบ่มีเครื่องอันนี้ค่ะนะ
3: ที่ไม่มีเวลาและต้องรีบเร่งคนทำข้าวเม่าส่วนใหญ่ก็เหมือนกับพี่อีทที่ต้องกินไปด้วยเฝ้าเครื่องไปด้วยส่วนที่ระและพ่อคำดอมบอกว่าสมัยก่อนลำบากกว่ามาก
1: ผมน่ะลูกบักอันนี้ยังน้อยอยู่นี
2: ่
1: เอาขึ้นข้อนี่ตำข้าวเม่าแต่เก้าตะกี้มันบ่มีเครื่องเด้นี่ลูกเอาขี้ข้อ
7: มันถูกแล้วจนเน
1: ี่
7: ย
1: มีเป็นผู้ควัดแต่ว่าเฮ็ดมันก็บ่ได้หลาย
2: ค่ะ
1: แต่คือมื้อละ4โล5โล
8: ลําบากครับเราเกี่ยวขึ้นมาน่ะมากเอามือขูดบ่วงคั่วกับขี้นะแล้วก็เอามาคั่วคั่วจนสุกคั่วสมอหม้อดินหม้ออุคั่วแล้วก็ไปตำมันอย่างยุ่งยากสักหน่อยคือมันบ่สมือคือคู่มือนี
9: ้เพื่อเสร็จก็ตี2
3: โชคดีที่ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ชาวบ้านช่วยกันคิดก็เลยทำให้การทำข้าวเม่านั้นสบายมากขึ้น
10: เคล็ดลับข้าวเม่าหวานข้าวเม่าเคี้ยวแหละค่ะใบอ้อยบอกทายพอเด้อค่ะเด้อบอกทายบอกท
3: ักเราเน้นให้ทราบกันอีกครั้งนะครับว่าข้าวเม่าที่เรานำเสนออยู่นี้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็กินไปเลยหรือว่าบางคนก็เอาไปคลุกมะพร้าวที่เรียกกันว่าข้าวเม่าคลุก
11: กำลังเตรียมเฮ็ดข้าวเม่าคลุกอย่าง
3: สำหรับคนที่นี่นั้นข้าวเม่าไม่ใช่เพียงแค่ของกินแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาลองฟังผู้ใหญ่พูดนะครับ
8: ข้าวเม่ากับบ้านย้อยครับมันมาตั้งแต่บรรพบุรุษครับเพราะว่ามันเป็นประเพณีประมาณเดือนกันยาครับเห็ดข้าวเม่าข้าวเม่านั้นผู้เจ้าก็ยังไม่ได้กินเลยครับต้องเอาไปหาเจ้าจำซะก่อนหาเจ้าปู่ซะก่อนห่อใส่ใบกล้วยมาแต่ก่อนนั้นกับเทียนคู่นึงเอามาเจ้าจำจำซะก่อนบอกเก่าเจ้าบ้านเจ้าเมืองซะก่อนว่าจะให้ราปีนี้อุดมสมบูรณ์เห็ดข้าวเม่าเลยเด้อหาเพิ่นอยู่เพิ่นกินแล้วกับบ้านนี้ก็แล้วเจ้านั่นเฮือนแต่คู่เฮือนก็ต้องแบบนั้นคู่เฮือนแต่เราก็เลยเห็ดข้าวเม่ามาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย
4: เป็นข้าวเม่าแล้วค่ะรอแต่พักก็กินได้ล่ะค่ะบัดนี้เม็ดแบนๆเคียวๆ
3: จาก 16:00 น.ถึง 17:00 น.ตอนนี้ทุกบ้านได้ข้าวเม่าสวยๆสีเขียวกลิ่นหอมเป็นอย่างมากคนทำก็หายเหนื่อยครับ
8: การกินข้าวเม่าต้องเห็นแบบนี้คำใหญ่ๆจะรออยู่จากรสชาติของมันการกินข้าวเม่าครับหลังจากนี้ก็เอามาเอาเข้าปากได้ไหมครับหอมหวานนิดๆกินแล้วอยากกินอีกข้าวเม่าบ้านนายอครับ
9: ข้าวเม่าเยคักกะบะย่ำข้าวไปขายกะเขาติดใจเขาก็สร้างเพิ่มหานาแล้วแล้ว
12: เอามาตรงนี
9: ้จ้าจ้า
13: เป็นสั่งจากโลก
9: เป็นสั่งเงินจองโลกค่ะ
13: เอาไปส่งที่ไซครับ
9: ไปส่งยวนในบ้านแหละมื้อนี้ก็ประมาณ3กว่าโลนะครับพร้อมใส่ถุงแล้วก็11แล้วยังตัวนี้
14: ยังมื้อแรกมาเขาเงินมาส่งนี่แหละนับเงินบาทนี่เออทําหน้าปีเต็กมันได้เงินหลายเฮาเห็นหลายได้ซะมาหันได้จ้างเกี่ยวหน้าปีน่ะพอดีตีซีเฮาก็ไปหอบเอาแหละ
15: แล้วอย่างที่ขายดีๆเนี่ยเราขายได้วันละกี่บาท
14: โหเขาแม่เขาเมาลายช่วงเขาเมาลายนะมื้อละ60 70โลผู้เด้โลละ150จะว่าได้เงินพอได้ยามมื้อแรกเขาก็โอ๊ยคือหน่อยแท้คือเกี่ยวมาหน่อยแท้มื้อนี้คนก
3: ็สองคนนี้บอกกับเราอย่างอารมณ์ดีว่านี่คือเวลาแห่งความสุขความสุขของคนทำข้าวเม่าทุกคนคงไม่มีใครต่างกับส่องข้าวเม่าจากบ้านนายอเดินทางไปส่งกันหลายที่สยามไปส่งให้แม่ค้าในหมู่บ้าน
16: กี่บาทครับวันนี
17: ้วันนี้จ่าย13
16: โอ้13เข้ากระเป๋าก็กี่บาท
8: ไม่ได้เข้าสักบาท
3: ส่วนพี่อีทไปส่งไกลถึงอำเภอวานรนิวาสยังมีใบบัวให้แม่ค้าด้วยพี่อีทบอกว่าทำเสร็จก็ต้องไปส่งทันทีเพื่อให้สดและใหม่แล้วก็เอาไปขายต่อได้เลยจะเย็นจะมืดแค่ไหนก็ต้องไป
15: เข้ามาเมื่อยมากเลยนะคะอยู่ในตรงไหนนะคะ
18: ป่ายางค่ะ
15: อยู่ในป่ายางก็มาส่ง
16: สวัสดีครับเอากี่ตันดีครับ
19: เป็นบัวซีกับหมอซีกิโลค
18: ่
19: ะ
18: อันนี้ลูกค้าประจำค่ะประดาค่าน้ำกันมา10กว่าปีแล้วค่ะ
19: ขมอก็จะไปน้ำกันกับลอตเตอรี่ก็จะบอกเขาว่าขมอเงินล้าน
16: สวัสดีครับวันนี้เอากี่กิโลครับ
20: วันนี้เอา4จ้ะกิโลก็600
16: สวัสดีครับ
20: สวัสดีค่ะ
16: ใช้บริการนี้มากี่ปีแล้วครับ
20: จน10กว่าละมั้งค่ะ10กว่าปี
18: จนลื่นกันจนฟันอ้ายน้องกันหมดแล้วค่ะ
3: ข้าวเม่านั้นไม่ได้สร้างรายได้ให้เฉพาะคนที่ทำเท่านั้นแต่ยังเผื่อแผ่รายได้ไปถึงคนอื่นๆในหมู่บ้านด้วยอย่างใบอ้อยที่ชาวบ้านใส่ไปตอนที่ตำข้าวเม่านั่นแหละคนนี้จะตัดมาส่งเป็นประจำครับ
21: บาทแล้วกัน
16: ยี่สิบบาท
3: หรือว่าใบบัวที่เราเห็นว่ากำลังห่อข้าวเม่าอยู่นี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าข้าวเม่า
22: ใช้ไม้กัดธรรมชาติ
23: 50บาทค่ะ
15: ใบบัวขาดแล้วไม่ต้องไปใช้ใบ
24: ยังไม่เคยนะจ้ะเขาก็จะไปหามาให้จนได้เพราะว่าถ้าขาดใบบัวก็คือไม่ได้ขายเลยจ้ะ
3: ข้าวเม่าและใบบัวดูจะเป็นของคู่กันอย่างไม่น่าเชื่อ
25: เดี๋ยวแล้วนั้นเอาแต่ใบบัวอย่างเดียวออเดอร์มื้อนี้มี800ใบครับมื้อนี้ของพ่อได้200แล้วครับ
26: 200แล้วอ๋อได้ครับเอาไปทุกใบสวยๆเลยนะ
27: เห็ดอาชีพนี้มาได้สักปีแล้วพ่ออ
25: าชีพนี้เห็ดมาได้สัก23ปีแล้วครับพ่อตาครับพาเห็ดสวน
3: การห่อข้าวเม่าด้วยใบบัวนั้นทำให้ข้าวเม่านุ่มแต่ว่าวิธีการเลือกใบบัวนั้นก็ต้องชำนาญ
28: หนามันสีเขียวๆสีพุทธิห่อข้าวเม่างาม
25: สีเขียวอ่อนตองสีเลยเนี่ย
29: แต่ใบสีแบบนี้เนี่ยมันอ่อนยังห่อไปได้มันดำ
30: จะเลือกใบที่แก่หน่อย
25: อีกสำนึงตัวนี้ก็แก่ไปตัวนี้ก็ดีครับถ้าแก่ไปหลังมันดำ
0: ทำความง่ายนี
25: ่ครับทำความสะอาดเนี่ย
1: สมัยตะกอนอีกใบเลยจักบาทจ้ะ
30: ไม่หาใบ40ตังค์แต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ขยับขึ้นมาใบละ80ตังค์ร้อยละ80
1: ช่วงที่แบบเก็บร้ายที่สุดนี่ได้ประมาณจักบาทจ้ะ
0: มันสิมีช่วงเดือน10บุญสาฉากนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บุญออกพรรษาแล้วก็บุญเดือน9เนาะยอดสั่งใบบัวมันสิ
30: มันที่หามัน
0: จะยอดนึงที่ลานี่ก็
30: มีประมาณเป็น10,000ใบ
25: บางเทื่อเขามาส่งรอบก็มีบางเทื่อออเดอร์มีแค่นี้แบบนี้เขากลับไปแล้วออเดอร์เข้าใหม่เขาก็มาเก็บใหม
2: ่แต่ว่าตัดบัวนี่ตัดได้เป็นมือเลยป่ะ
25: คร
2: ับ
25: ครับตัดได้เป็นมือเพราะแค่มีคนสั่งมากจัดนะลูกครับจัดให้ลูกค้าเลยเพราะว่าพงเขาเจ้าผลมันมูลค่ามันลายถ้าสมมติว่าเขาเจ้าผลิตมาแล้วเขาบอกเก็บใหม่เขาเจ้าก็มีแนวห่อมีแนวห่อเขาเจ้าก็ขาดรายได้ไปขาดลูกค้าไปพร้อมเขาเจ้าก็ได
3: ้วิธีการพึ่งพากันของคนทำข้าวเม่านั้นน่ารักดีนะครับ
4: แบบนี้เอาได้นะพ่อเนาะ
29: ได้เลย
2: พักพี่คือน้องนี่ลูกชายข้าวเม่าครับให้เอาไปบัวนะ
1: ค่ะ
2: จะเป็นต้องได้หาเจ้าโมแมนว่าบ้าเงินดอกที่จริงกันล้างเนี่ยมันก็บริมีค่าดอกเงินแต่เรื่องน้ำใจน้ำกันนั่นแหละถ้าผมมีข้าวเมาใบบัวก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ราคาเลยแหละซื้อๆเลยแหละ
5: ร้อนลูกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
6: ไปข้างนอกไปข้าง
3: นอกเราดีใจที่ได้มาเห็นวิถีชีวิตของคนทำข้าวเมาที่เกี่ยวโยงไปถึงอาชีพอื่นๆอีกมากมายและที่สำคัญยังบอกเล่าถึงความซื่อสัตย์ที่ต้องมีกับเจ้าของนาและแน่นอนครับว่าความสู้งานของคนที่นี่ที่ต้องทำข้าวเมาให้เสร็จภายในวันเดียวเพื่อพร้อมขายนั้นถือว่าสุดยอดมากๆ
8: ข้าวเมาทำวันต่อวันอย่างนั้นมีรสชาติดีครับให้อบไว้สัก2วิจะให้ข้าวเมามันคลายตัวจักหน่อยครับมันถึงน้ำลายได้สักครับตั้งใจให้กับเมื่อที่ผมจังรสชาติของมันมีหอมมีหวานนิดๆกินแล้วติดใจ
1: อร่อย
13: นอกจากติดฟันแล้วติดใจด้วย
8: ครับติดฟันและติดเยอะ
3: ขอขอบคุณที่ให้เราเข้ามาถ่ายทำกันนะครับและขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรายการของเราสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้หลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
2: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทำข้างที่นอนลูกอ่ะก็ร้องไห้ไป
1: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
3: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
4: ่เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
5: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 น.ทางไทย PBS
6: จากโลกร้อนเป็นโลกเดือดจากความงามเป็นความทรงจำและความเสียดายถ้าเราอยู่บนดาวเสาร์คงไม่ต้องห่วงเรามีดวงจันทร์เกือบ300ดวงแต่เรายังอยู่ที่นี่บนโลกใบนี้โลกที่มีดวงจันทร์เพียงหนึ่งเดียวกระต่ายหมายจันทร์สารคดีบันทึกความงามของธรรมชาติในช่วงที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านวันอังคารที่11สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
7: แกก็รู้กิติศักดิ์พี่หลิวว่าเป็นคนละเอียดมากแถมยังปิดดีลสำคัญสำคัญให้บริษัทได้ตลอดฉันน่ะเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
8: เกิดอะไรขึ้นอ่ะแก
9: ฉันมาออกเล่า
10: อาทิตย์หน้ามีสอนคลาสเต้นแบบกลุ่มแล้วว่าแกช่วยมาเป็นครูผู้ช่วยฉันได้ปะ
11: ยินดีต้อนรับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับคนหูหนวก

0: ไม่ได้ยินเสียงเพลงฉันคนสองคุณเต้นไม่ได้หรอ
1: หลิวอ่ะเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังเธอต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมองข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งแต่ข้างในอ่ะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะ
0: คุณหาว่าฉันเป็นม้า

0: วิภาชวนคุณเปิดโลกความบันเทิงผ่านซีรีส์และสารคดีคุณภาพรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา
1: เมืองไทยมีอาหารอร่อยมีประเพณีดีงามเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใครต่อใคร
0: ภาคภูมิไทยซีซั่น3ชุดเสน่ห์ไทยมิติใหม่แห่งความภูมิใจที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เห็นซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม่รำลึกวิถีเก่าปรับให้เข้ากับวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง
2: ซีรีส์วิถี
3: ทำยังไงก็ชนะการที่ไม่ได้หรอก
0: ABU Children Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้ชีวิตผ่านสายตาเด็กๆจากหลากหลายวัฒนธรรม
4: อยากให้ฮูไมร่าตั้งใจเรียนมากกว่า
5: สามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
0: สามัญชนคนไทยเรื่องจริงของคนธรรมดาที่สร้างคุณค่าให้สังคมไทย
6: ในชื่อของแม็กกี้แดนเถื่อนสุดกันดารอันไพศาล
0: Best Documentary สารคดีต่างประเทศรับชมแบบ Exclusive ได้ทางวิภาเท่านั้น
7: คือเรื่องราวของเหล่าสัตว์ที่ต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอด
0: สนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
8: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKing Bit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/KingBitRun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: มันดีนี่ที่ผมใช้คำนี้คือระบอบหน้าด้านใช่ไหมที่พูดกันระบอบหน้าด้านหัวใจของระบอบหน้าด้านคือด้านได้อายอดพี่ต้องได้แหละพี่ถึงจะได
1: ้
0: ครับพี่นั่นก็อดใช่ไหมหลักการอันนี้สังคมอยู่ที่สังคมไทยไงในที่สุดคุณจะยอมรับสภาพนี้ต่อไปแค่ไหน
1: มันตื่นตัวแค่ไหนบ้าง
0: คือตอนนี้ถ้าเราดูข่าวนะดูในโซเชียลอะไรก็เหมือนคนไม่พอใจเยอะนี่แหละเขาไม่มาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เชิญครับนี่ต้องได้ตัวก็เฉพาะเมื่อเขาเดินทางมาที
1: ่ผมว่าที่สวครับนะครับสวตำหนึ่งครับ
3: เชื
0: ่อกลุ่ม18
2: เดี๋ยวก่อนจะ
0: ก็เนี่ยฮะถ้ากกต.เขา
1: สอยใครทุกคนอ่ะ
0: เขาสั่งฟ้องอะไรอย่างนี้นะฮะ
2: ก็สั่งฟ้องสักรายเดียวก็ติดแล้ว
0: ใช่ครับเพราะว่าพอมันจะมีสำรองอันดับหนึ่ง

0: ีใครในสายของตัวเองหลุดไปสักคนนึงนี่ก็พวกสำรองก็ขึ้นมา
1: วันนี้สมมติว่า
2: หนูจนตรอกต้องบอกเบื้องหลังนะสมมติว่านี่แข่งแล้วเจอตั้งหัวข้อเอง
1: ถูกต้องมันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นสมมติว่า
2: เจ้าของหัวข้อละ
0: สมมติว่าหนูจนตรอก
2: หนูจนตรอก
1: หนูจนตรอก
2: จะจนได้ยังไงคะแนนเสียงก็ท่วมท้นแล้วก็ไปก่อตนหญิงมาไงไม่รู้ว่ามันยังรักกันหวานเดิม
0: คือคำว่าจนตรอกที่ผมเสนอเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอจนตรอกแล้วเขาพบทางตันไม่มีทางตัน
1: หมายถึงว่ามันก็ต้องดิ้น
0: ใช่ครับมาถึงจุดที่เขาต้องตัดสินใจว่าถ้าเขาจะไปต่
1: อ
0: ควรจะเลือกทางไหน
1: จะตรอกเนี่ยคือตอนนี้ติดมุมแต่ว่าเหมือนกับนักมวยอ่ะชกติดเชือกแต่ว่าก็ยังหาทางออกได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นใช่ไหม
2: นี่ที่จนตอบต้องสู้ก่อนใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่หนูถ้าเป็นมิกกี้เมาส์นี่มีทางนี้ตลอดนะมิกกี้เมาส์อ่ะหนูอ่ะหนูแมวไล่หนูมันรู้เล็กๆเราไปได้นะฉะนั้นจะเรียกเป็นมิกกี้เมาส์หรือว่าจะเป็นหนูจนตรอกแต่ผมสงสัยคำว่าดูจนตรอกมันมีความหมายที่มาจากคำอื่นอะไรจนตรอกจนตรอกนะ
2: ทำไมอะไรที่ทำให้พี่อยากคิดว่าจนตรอกแล้วล่ะ
0: คือตอนนี้มันมีประเด็นผมคิดว่าประเด็นใหญ
1: ่
0: มีสองสามเรื่อง
1: เอ
0: าเรื่องโกงสอบท้องถิ่น
2: โกงสอบ
0: โกงสอบท้องถิ่นหัวสอบโกงสว
1: โกงสวโกงท้องถิ่น
2: ผมใช้ว่าโกงสว
0: ใช่ครับตอนนี
2: ้
0: แยกระหว่างแบ่งระหว่าง
2: คร
0: ัวกับโกงให้ชัดผมคิดว่า2เรื่องนี้เป็น2เรื่องใหญ่แล้วเรื่องรองลงมาก็โอเคมันอาจจะมีเรื่องค้างเดิ
1: ม
0: เรื่องเขากระโดง
2: อันนี้ก็
0: จะมีประเด็นอยู่แล้วก็คือถ้าเราดูจากหลักฐานที่เขาเผยแพร่กันออกมาคำพิพากษาของศาลอะไรคือมันสุ่มเสี่ยงนะสุ่มเสี่ยงต่อการจนตรอกอย่างโกงสวนี่นะไม่ใช่ว่าคุณยิ่งชีพเขาเป็นคนเปิดชื่อเป็นครั้งแรกๆแล้ว
2: เป็น
0: เลยถูกฟ้องใช่ก่อนหน้านี้สื่อก็เสนอกัน
1: ใช่
0: เขาลงหมดเลย229คนเนี่ยชื่ออะไรบ้างอยู่ลำดับที่เท่าไหร
1: ่
0: เนี่ยคือมันก็เป็นถ้าถามว่าถ้ากกต.ชุด26อนุชุด26เนี่ยเขาไม่มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามากพอเนี่ยถามว่าถ้าพี่เป็นอนุพี่พิสุทธิ์เป็นอนุคุณสุชาติเป็นอนุจะไปกล้ากล่าวหา
1: ใช
2: ่โอ้โห
0: คนการเมืองซึ่งเป็นบิ๊กระดับนั้น
1: บิ๊กทั้งนั้นนอกจาก138แล้วก็ยังมีที่เหลือนั้นยิ่งบิ๊กใหญ่
0: ใช่บิ๊กทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วถามว่าโอ้ยข้าราชการนี่นะก็จะถ้าไม่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามากพอตามกฎหมายที่เขาถืออยู่มันมีใครจะกล้าไปเล่นกับกลุ่มอำนาจอย่างนี
2: ้สิ่งที่เป๋ายิ่งชีพไปหยิบไม่ใช่ของใหม่นะคือหยิบมาจากชุด26มีอยู่แล้วเอามาใช้
0: ไม่รู้เอามาจากชุด26นะฮะ
2: แต่ว่า
0: หรือเปล่านะ
2: แต่ว่า
0: พยานแต่รายชื่อเนี่ยมันตรงกับชุด26แล้วก็สิ่งที่เป๋าทำให้เกิดแรงกระเพื่อมอีกครั้งทั้งๆที่มันผ่านมาแล้วตั้ง2ปีเนี่ยเพราะว่าเขาเริ่มใช้เขาเรียกอธิบายพฤติการนะก่อนหน้านี้พฤติการในการอธิบายอาจจะยังไม่ชัดมากแต่คราวนี้ก็พูดถึงว่าอย่างที่เขาระบุถึงคุณทินที่บอกว่าตั้งคำถาม
2: เปิด
0: ทิน
2: เปิดชื่อแล้วเปิดพฤติกรรม
1: ปิด
2: ไม่สารเป๋านะสารเป๋าก็เปิดชื่อ
1: เปิดชื่อด้วย
2: แล้วก็เปิดพฤติกรรมด้วย
0: แต่นายกบอกว่าปิดชื่อถือพฤติกรรม
2: เดี๋ยวขอความรู้พี่เอ๋วชุด26นี่ตกลงฟ้องชุดใหญ่นะ
0: ชุดที่6เนี่ยลงมติว่าทั้ง229คนเนี่ย
2: ครับ
0: สมควร
2: จะโดน
1: มีเหตุอันเชื่อได้ว่า
2: ทำไมกกต.ต้องไปตั้งชุดที่36ไม่มีมติว่าไม่มีใครผิดเลย
0: ชุด36เป็นชุดที่เขาตั้งขึ้นมาถ้าบอกว่าถ้ามองในแง่ร้ายนะหรือมองในเชิงวิเคราะห์ก็ได้ผิดถูกเดี๋ยวว่ากันก็บางคนก็บอกว่าเป็นการหาทางลง
2: ที่ลงคนละมุมเลย
0: หาทางลงให้กับชุดใหญ
1: ่
0: เพราะว่าถ้าเกิดฟังจากชุด26ชุดเดียวโดยไม่มีเสียงค้านเนี่ยกกต.ชุดใหญ่ก็อธิบายลำบากถ้าจะไปพลิกในขั้นตอนนั้นใช่ไหมถ้าไปพลิกขั้นตอนตัวเองแต่พอคุณตั้งอนุชุด36มาเป็นอนุวินิจฉัย
2: ครับ
0: ไอ้ชุดนี้ก็ มีมติว่า5-2ให้ยกฟ้องทั้งหมด

0: ดทั้งหมด
1: ก็เนี่ยสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเกิดชุดใหญ
0: ่
1: เขาเลือกจะยกฟ้องอย่างน้อยเขามีความเห็นของอนุวินิจฉัยบอกว่า
0: จำแพงจริงแล้ว
1: ก็เขาตั้งอนุวินิจฉัยขึ้นมาวินิจฉัยแล้วแล้วชุดนี้มีความเห็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าได้มีการสอบสวนนู่นแล้วมันก็เป็นทางลงของเขาอะ
0: อ
1: ันนี้พอมีชุด36เนี่ยคนที่เขาเห็นความไม่ปกติเขาถึงออกมาตีคองร้องเปล่าฮะก็กลัวว่าในที่สุดเนี่ยกำลังจะนำทางไปสู่ตรงไหน
0: ทีนี้กลับมาหัวข้อสมมติว่าหนูจนตรอก
2: หนูจนตรอก
0: บอกยกประเด็นเรื่องสวเรื่องโกงท้องถิ่นโกงท้องถิ่นเนี่ยนายกบอกจบแล้วแต่รองนายกปกรณ์ที่เป็นประธานกรรมการบอกว่าเรื่องมันหนังยาว
2: หนังมันยาว
0: ยังไม่จบง่ายๆแล้วแต่ว่าต้องจบเนี่ยนะตรงความรับผิดชอบมันต้องไปถึงระดับไหนรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าจบแล้วและเรื่องถึงตอนนี้ผู้ต้องสงสัยอยู่แค่ระดับกรมเท่านั้นนะ
1: ใช
0: ่ระดับอธิบดีแล้วมันจะมีผลอะไรต่อรัฐบาลคุณหนู
1: คือเอาคอมมอนเซนส์ก่อนเพราะว่าคอมมอนเซนส์แบบคนทั่วไปการทุจริตใหญ่โตขนาดเนี้ยมันเป็นเครือข่ายไม่มีใครเชื่อหรอกว่าทำกันโดยที่ฝ่ายการเมืองเข้ามาไม่ได้เกี่ยวข้องจะจบแค่ระดับอธิบดีมูลค่าโกง 5,000 ล้านนี่นะโดยสามัญสำนึกของคนทั่วไปผมคิดว่าเขาไม่เชื
0: ่
1: อไอ้ปัญหาคือถ้าบอกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือก่อนหน้าตอนที่เปิดประเด็นเนี่ยมันมีคลิปเสียงไงที่ปล่อยกันออกมา
0: ใช่ใช
1: ่แล้วคลิปเสียงนั้นก็ระบุด้วยว่าใครคือ
0: ใคร
1: เกี่ยวข้อง
0: เ
1: ป็นชื่อนักการเมืองระดับ
2: บิ๊ก
1: ระดับเสนาบดีอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆไอ้คนที่คุยกันแล้วอ้างชื่อเนี่ยก็ออกมาคล้ายๆกับคงเราก็ไม่อยากว่าเขาถูกบีบก็มาบอกว่าเออไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอะไรเงี
0: ้
1: ยแต่ว่าตอนนั้นน่ะสังคมเขาเชื่อไปแล้วเพราะทุกคนก็เชื่อว่าการทุจริตใหญ่โตขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่ข้าราชการจะกล้าทำกันเองโดยลำพังโดยที่นักการเมืองซึ่งคุมนโยบายไม่รู้ไม่เห็น
0: แต่ผมมองอย่างนี้สมมติว่าในแง่นี้ถึงระดับแค่กรมอธิบดี
1: ครับ
0: ขยับขึ้นไปนี่คือปลัด
1: ครับ
0: ขยับจากปลัดก็เป็นรัฐมนตรีสมมติคุณบริหารธุรกิจบริษัทคุณเอาง่ายๆเลยสมมติคุณมีรปภ.หัวหน้ารปภ.แล้วลงมามีทีมรปภ.แล้วรปภ.นี่ไปจับมือไปปล้นหมู่บ้านไปโกงหมู่บ้านไปถ่ายเงินหมู่บ้านคุณคิดว่า CEO บริษัทที่เราจ้างมาคนหนึ่งต้องทำความรับผิดชอบอะไรก่อนใช่ไหมแล้วผมสอบผมตั้งกรรมการสอบโอเคสอบแล้วก็ไอ้หัวหน้ารปภ.คุณรู้เรื่องนี้ไห
1: ม
0: เขาไม่รู้เรื่องเขาเป็นคนดีเนี่ยแต่เราสอบไอ้ไฟไอ้ยำไอ้23คนที่เป็นยามทั้งหมดเลยอ่ะคุณถามเจ้าเนี่ยคุณคิดว่าจบแค่นี้ไหมล่ะ
2: จบไม่ได้อะ
0: ใช่ไหมคุณก็ต้องถามว่าหัวหน้ารปภ.ไม่รู้เรื่องเลยว่าม ันอยู่ที่ไหนวะและลูกน้องที่มาจ้างมาเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าคุณสมบัติยังไงวะไม่เคยเช็คประวัติเลยเลยวะแล้วระหว่างที่มันทำนี่ไอ้หัวหน้ารปภ.ไปอยู่ที่ไหนหัวหน้ารปภ.ไม่ผิดซีอีโอบริษัทนี้ก็ต้องรับผิดชอบสิงั้นผมต้องรับผิดชอบเพราะว่าผมได้จ้างคุณมา
2: ผมจ้างคน
0: ผมเปลี่ยนง่ายๆเลยนะเพราะว่าการเมืองก็จะมีวิธีการคิดอีกแบบแต่ไม่ว่าเป็นธุรกิจหรือเป็นปฏิบัติการใดก็ตามแต่คำว่า accountability ภาษาฝรั่งก็คือการลำดับความรับผิดชอบอะ
1: รับผิดรับชอบ
0: รับผิดรับชอบมันไปถึงไหน
2: KPI จะต่างกันไง KPI อย่างนี้กับการเมืองต่างกัน
0: ต่างกันนะ
2: ต่างกันจะคิดแบบนี้นะ
1: คือถ้าเป็นการเมืองประเทศที่พัฒนาแล้วเราก็เห็นตัวอย่างใช่ไหมเขามี accountability ซึ่งพิสูจน์ได้เห็นมาเยอะแยะแล้วญี่ปุ่นเกาหลีหรืออังกฤษหรืออะไรทั้งหลายเราก็เห็นว่าเฮ้ยเคสแค่นี้เองหรือรัฐมนตรีมันยังลาออก
0: รถไฟชนกันอ่ะรัฐมนตรีเขาไม่ครบลาออก
2: แล้ว
1: ใช่ใช่แต่บ้านเราเนี่ยมันน้อยรายมากที่ระดับรัฐมนตรีนักการเมืองจะแสดง accountability
2: ของเราเจอถึงซื้อหลักนี่นะฮะประสบการณ์เมืองนะจับไม่ได้คือไม่ผิด
1: มันคือไอ้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายสังคมอย่างที่ผมบอกว่าเออแล้วตกลงประเทศไทยที่บอกว่าคุณเกียรติการทุจริตคอร์รัปชันคดโกงนู่นนั่นนี่พอมันมีเรื่องเฉาโชว์ขนาดนี้หลักฐานชัดขนาดนี้แล้วถ้าเกิดฝ่ายการเมือง

0: ที่เกี่ยวข้องไม่แสดงความรับผิดรับชอบ accountability ที่มากพอควรคุณแล้วคุณจะเรียกร้องความโปร่งใสจากสังคมไทยกันได้เมื่อไหร
1: ่
0: บ้านเมืองเราก็จะกลายเป็นเหมือนที่คุณสรินีเขาพูดใช้คำว่าระบอบหน้าด้านคราวนี้ระบอบหน้าด้านผมเติมให้ทีก็มันก็คือหลักคิดก็คือด้านได้อายอด
1: ทำได
2: ้มีภาษาอังกฤษมีไหม
1: ไม่มีฝรั่งก็ไม่ทันไทยเราไปก้าวหน้า
2: ไม่ม
1: ีเราไทยเราล้ำหน้ามากไอ้เรื่องโกงกินเนี่ยไอ้เรื่องพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายเนี่ยแล้วมันจะนำไปสู่ว่าเราจะเข้า OECD ไม่ได้นะครับ
0: ใช่คร
1: ับ เพราะ OECD มาตรฐานเรื่องนี้สำคัญมาก accountability เรื่อง good governance เนี่ยนะธรรมาภิบาลเนี่ยนะเป็นอันดับต้นๆเลยนะฉะนั้นเราพยายามบอกเราจะเข้า OECD แล้วเรามาตรฐานสากลแล้วแต่เรื่องนี้สองเรื่องนี้นะสวกับเรื่องโกงท้องถิ่นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บั่นทอนอนาคตประเทศชาติการที่จะเข้า
2: ไม่ได้จะเดือดร้อนเลย
1: อ้าวนี่เป็นคำมั่นสัญญาของรัฐบาล
2: ค่อยๆเข้าก็ได
0: ้ แล้วคำว่าด้านได้ไอโอดในที่สุดมันจะทำให้ค่านิยมที่ถูกต้องของสังคมอ่ะมันปิดเบือนอ่ะ
1: ใช
0: ่แต่ที่จะคุณจะไปมันตั้งแต่ระดับบนของโครงสร้างอำนาจรัฐยันลงไปถึงพฤติกรรมคนคือถ้าเรายังไปโทษชาวบ้านโทษประชาชนเอาแค่เรื่องง่ายๆอย่างจราจรคุณห้ามจอดแต่คุณนึกสะดวกสบายคุณก็จอดอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนเขาอายไงเขาไม่อยากทำฝ่าฝืนกฎหมายเขาก็ไม่จอดเนี่ยคล้ายๆกันเขาบอกว่าพอระดับอย่างเงี้ยก็ยังทำก็ไปโทษชาวบ้านใช่มั้ยว่าโอ้ไม่เคารพกฎจราจรนึกเอาแต่สะดวกสบายด้านได้ไอ้อดแล้วระดับบนขึ้นไปถ้าคุณไม่เขาเรียกไม่วางแนวของพฤติกรร
1: ม
0: ที่เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนให้กับสังคมมันก็ถึงเป็นกันอยู่อย่างนี้ไง
2: แต่ถ้าอย่างนี้นะเปี่ยวนะเรื่องโกงข้อสอบโกงวสวเราก็โดนด้วย
0: ครับ
2: จบเมื่อที่เราคิดอ่ะคนบางคนได้แล้วจบนี้สู้คดีนะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะมีแรงกระเพื่อมอะไรป่ะหรือว่าทุกอย่างก็เดินหน้าต่อไปได้
1: คุณก็สร้างความอึดอัดให้กับสังคมแล้วคนไทยตอนนี้อาจจะไม่ลงถนนนะแต่ว่าความอึดอัดนี่มัน
0: สะสม
1: มันจะสะสมมากนะแล้วมันนำไปสู่อะไรก็ไม่มีใครบอกได้แต่ความศรัทธาคุณเป็นสมมติคุณเป็นอยู่คนต่างจังหวัดแล้วข้าราชการข่าวเข้ามาว่าโกงเข้ามาคุณมองดูข้าราชการท้องถิ่นคุณจะยังเชื่อไหมล่ะยังเชื่อไหมล่ะว่าเฮ้ยเนี่ยไม่รู้มันโกงเข้ามาหรือมันได้เข้ามาคนที่บริสุทธิ์นะมาเองนะผมว่าชีวิตก็ไปก็ลำบากไม่รู้ว่าเขามองเรายังไงวะ
0: ใช่
1: ไหมเราจะพิสูจน์ยังไงว่าเราไม่ได้โกงเข้ามาเราไม่ได้ซื้อเข้ามาก็พิสูจน์ไม่ได
0: ้ครับ
1: ขณะที่ไอ้คนโกงเข้ามามันก็ลอยหน้าลอยตามีตำแหน่งแห่งหนตรงนี้ที่น่ากลัวผมไม่รู้มองตรงกันหรือเปล่าแต
0: ่
1: ถามว่าความเสียหายเกิดมันความศรัทธาต่อระบอบมันหมดพอศรัทธาต่อระบอบหมดเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้ว
2: ความศรัทธาไม่เคยมีแล้วนี่ล้นต่ำอยู่แล้วนี่เอ้า
0: คือผมคิดว่าก
2: กต.แล้วพวกสอบสามก็ต่ำเลยเหมือนไม่เห็นไม่แก
0: ่ปัญหาคืออย่างนี้ผมคิดว่าพอมันสะสมมาเรื่อยๆอย่างนี้นะถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมอยากใช้คำของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์แล้วกันอาจารย์นิธิก็เคยพูดเรื่องคนไทยเนี่ยไม่เคยโกรธจนตัวสั่นนะทีคือเราต้องโกรธให้มากพ
1: อ
0: แล้วโกรธแบบมีเอกภาพด้วย
1: โกรธอย่างจริงจัง
0: โกรธอย่างจริงจังมันถึงจะทำให้ความที่สิ่งที่มันไม่ถูกต้องอ่ะมันถึงจะเปลี่ยนแปลงจะบอกว่าคนไทยไม่เคยโกรธจนตัวสั่นก็อาจจะไม่ใช่ผมคิดว่าเรามีตัวอย่างที่คนไทยโกรธจนตัวสั่นแบบที่อาจารย์ทิติพูดเนี่ยมาแล้วนะเพียงแต่ว่าบทจบมันอาจจะหลายครั้งมันแตกต่างจากที่ต่างประเทศเอาครั้งล่าสุดก็ได
1: ้
0: ปี53ไม่ใช่ล่าสุดดิถ้าล่าสุดคือต้องปี63 64การเคลื่อนไหวของม็อบเยาวชนคนรุ่นใหม
1: ่
0: อันนี้ผมคิดว่าเป็นม็อบซึ่งการเมืองเกี่ยวข้องน้อยมากด้วยซ้ำไปนะคือเป็นพลังเคลื่อนไหวแบบบริสุทธิ
1: ์
0: แล้วก็ไม่ได้เกิดเฉพาะที่กรุงเทพมันคือการเกิดพลังอย่างเงี้ยทั่วประเทศเลยถ้าเราจำได้โอ้โหแล้วลงลากลึกไปถึงโรงเรียนมัธยมโรงเรียนทั้งหลายทุกคนแชร์จู3นิ้วนู่นนั่นนี่อะไรแต่นั้นเป็นกระแสแบบทุกคนบอกโอ้โห ไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะเคยจะ

0: จะเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเราเป็นการทะลุเพดานแต่นั่นแหละผมคิดว่าเขาโกรธจนตัวสั่นแต่ถามว่าแล้วมันจบยังไง
1: จบไม่สวย
0: คือจะบอกว่าใช้คำว่ารัฐพันลึกหรือผู้อำนาจในรัฐบาลในโครงสร้างประเทศก็ได้เขาก็เจ้าเล่ห์เขาเจ้าเล่ห์พอที่จะผ่อนคลายใช่ไห
1: ม
0: ยื้อเวลาแล้วเสร็จใช้กฎหมายตลบหลังก็โดนกฎหมายเล่นงานไปตั้งเยอะตั้งแยะตอนนั้นอาจจะโดนกฎหมายไม่หนักใช่ไหมแล้วการปรับปรามก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนตอนปี53อย่างปี53นี่อันนั้นเขาโกรธอยู่ตัวสั่นแต่เขายิ่งโกรธจนตัวสั่นกลับใส่ประชาชนหนักเข้าอีกพอถึงขั้นใช้อาวุธสงครามจริงตายกลางเมืองไปละงั้นบ้านเราเนี่ยมันเลยพอมีบทเรียนอย่างเงี้ยโอกาสที่ม็อบจะเคลื่อนไหวเหมือนที่เราเห็นว่าทำไมต่างประเทศเขาเคลื่อนไหวกันจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงได้พอตัวอย่างจากเคสปี53ใน63 64เนี่ยผมคิดว่าทำให้พลังความจะบอกว่าพลังความกล้าที่จะทะลุเพดานน่ะมันอ่อนแรงแล้วเขาก็กระชับอำนาจได้เข้มแข็งขึ้นถ้าต่อให้โกรธจนตัวสั่นรอบใหม่จากโกงสว.โกงสอบท้องถิ่นมองในมุมเขาก็เชื่อว่าเขาคุมองค์คาพยพทั้งหมดได
1: ้เขาก็จะคิดอย่างนั้น
0: เนี่ยซึ่งจะบอกว่าถ้าเขาคิดอย่างนั้นก็จะลองก็ได
1: ้
0: คือผมคิดว่าทุกอย่างมันไม่ได้อยู่นิ่งตอนนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็จริงแต่เมื่อมันสะสมมากๆเหมือนที่คุณสุยายพูดเมื่อสักครู่มันอาจจะเกิดจุดเขาเรียกจุดระเบิดรอบใหม่คือถ้าเปรียบผมคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยอาจจะเป็นนักขับรถแบบรถแข่งเคยชนะในระดับสนามพัทยาเซอร์กิตรถแข่งทางเรียบอะไรอย่างนี้นะก็ทำธุรกิจมาโน่นนั่นนี่แต่สถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้มันคือสถานการณ์ของการแข่งแรลลี่อย่างรถแรลลี
2: ่
0: และเป็นแรลลี่แบบปารีสดาก้านะ
2: คือฟอร์มูล่าวัน
0: แรลลี่ปารีสดาก้าเนี่ยมันโหดที่สุดในโลกจนกระทั่งตอนหลังเขาต้องยกเลิกเส้นทางนะเพราะมันมีตายทุกปีมีหุบเหวมีอะไรแบบมันยากลำบาก
1: อ
0: ันนี้สถานการณ์คุณอนุทินเข้ามาตอนนี้ก็คือคุณต้องมาขับรถแรลลี่เพื่อนำรถประเทศไทยเนี่ยฝ่าวิกฤตคุณอาจจะมีเนวิเกเตอร์ที่ดีนะคุณเอกนิติก็เหมือนเปรียบเหมือนเนวิเกเตอร์แต่ในรถคันนี้มันมีซูเปอร์เนย์อยู่ข้างหลังไง
2: ซูเปอร์เนย์
1: ซูเปอร์เนย์
0: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางทีสิ่งที่คุณเอกนิติเขานำเสนออะไรทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะไม่พอถึงขั้นตอนสุดท้ายมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันมีอะไรบางอย่างซึ่งคนขับอาจจะไปเชื่อซูเปอร์เนย์ที่อยู่ข้างหลังมากกว่าเชื่อเนวิเกเตอร์ตัวจริงแถมองค์ประกอบแวดล้อมของรถคันนี้อะไรบางตัวก็ดันเป็นอะไรปลอมคือแทนที่จะใช้อะไรจริงใช่ไหมรัฐมนตรีแต่ละคนบางคนเหมือนที่พูดกันอ่ะไม่ได้มีความสามารถมันก็ยิ่งทำให้รถ
1: มีอะไรใหม่นะ
0: นี่แหละก็ถึงพูดว่าจะปรับครม.
1: ลูกเทพ
2: ลูกเทพ
1: ใหม่ใหม่ใหม
2: ่
1: ตกลงนี่หนูจนต่อก็ยังมันจะมีทางออกไหม
0: มี
1: มันจนต่อก็ยัง
0: นี่ทางจริงๆผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยท้าทายถ้าดูจากหลักฐานพยานแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่าสองเรื่องไอ้โกงสว.ทุจริตเลือกตั้งน้องติดเนี่ยจะทำให้จนตรอกได้แต่เนี้ย
1: ต้องภายในจะจนตรอก
0: แต่ทางออกเนี่ยอย่างนี้ไงคุณอยากได้ทางออกแบบได้เสียงชื่นชมหรือเสียงกลดาเขาถ้าเขาอยากได้เสียงชื่นชมก็ต้องเลือกแนวทางที่คนจะปรบมือให้อย่างเรื่องกงสว.โอเคมันไม่เกี่ยวโดยตรงกับรัฐบาลนะแต่ว่าคุณต้องปล่อยให้กระบวนการทั้งหมดอ่ะมันเดินไปโดยอิสระตามหลักฐานที่มันควรจะเป็นก็ต้องยอมรับสภาพตรงนั้นซึ่งอันเนี้ยจะเป็นทางออกแล้วถ้าเขาตัดสินใจอย่างนี้นะผมคิดว่าร
1: ับแล้วโดนอ่ะ
0: นั่นไงแต่ได้เสียงชื่นชมไงแล้วก็กกต.ก็จะพลิกภาพลักษณ์องค์กรด้วยนะจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของกกต.เนี่ย กลับมาเป็นที่น่าเชื่อถือบ้างจากเดือนนี้คุณ
2: บ้างบ้างแล้วดำหนักแค่ไหนคุ้มไม่คุ้มสำหรับพวกนี้
0: เนี่ยคือถ้าเขาเลือกแนวทางอย่างนี้นะแต่ถ้าเลือกแนวทางแบบไม่สนใจเสียงกลด่าแต่มั่นใจในการกลุ่มสภาพอำนาจทางการเมืองตัวเองก็เดินหน้าไม่สนใจไงไม่สนใจเสียงกลด่าเราเชื่อว่าในที่สุดด้วยระยะเวลาที่ทอดยาวไปบวกกับบทเรียนที่สังคมไทยอาจจะเห็นแล้วว่าถึงออกมาเคลื่อนไหวแบบโกรธจนตัวสั่นผลสุดท้ายเป็นยังไงสังคมไทยเขาอาจจะมองว่าในที่สุดเนี่ยก็ไปรอวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งคือวันเดียวที่อำนาจของประชาชนจะสูงสุดในโครงสร้างทางการเมืองไทยวันเลือกตั้งนะเฉพาะวันเลือกตั้ง
2: เฉพาะวันเลือกตั้ง
0: ฉะนั้นถ้าเกิดเขามั่นใจในพลังอย่างที่ว่านะก็เลือกทางออกซึ่งสู้กับเสียงกลด่าแต่ว่าด้านได้อายอดอ่ะ
2: มีคนมองว่าความสามารถของพรรคภูมิใจไทยบริหารการเมืองเก่งกว่าบริหารบ้านเมือง
0: ใช่
2: จริงไหม
0: ใช่
2: บริหารการเมืองเก่งคือจับนู่นวางนี่ให้อยู่ในอำนาจแต่บริหารปัญหาเศรษฐกิจบ้านเมืองต่างๆนานาเนี่ยสู้
1: ก็น่าจะถูกแล้วใช่เหรอ
2: ใช่ไหม
0: ใช่
1: พวกเขาบอกมาเล่นการเมืองคือไม่ได้บริหารบ้านเมืองไม่เล่นการเมือง
0: แล้วเราดูจากโปรไฟล์ที่ผ่านมาคือเส้นทางเขามันก็เป็นอย่างนั้นจริง
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: แต่ว่าถ้าคนบริหารบ้านเมืองไม่ได้ไอ้บริหารการเมืองก็อาจจะไม่สะดวกได้นะไม่ง่ายนะเพราะว่าท้ายที่สุดเสียงคะแนนเสียงในสภามีสูงพอถึงจุดหนึ่งถ้าประชาชนไม่พอใจจริงๆพรรคเพื่อไทยก็ต้องคิดมาถึงจุดนั้นว่าฉันจะถอยไม่ถอยเหมือนกรณีภูมิใจไทยถอยออกมาจากพรรคเพื่อไทย
0: เขาส่วนหนึ่งผมคิดว่าเขาก็พยายามแก้จุดอ่อนที่เขาไปดึงพวกเทคโนแครดมาไง
2: ใช่
0: เพราะเขาไม่มีคือภาพของรัฐบาลภูมิใจไทยมันไม่ใช่ภาพที่เป็นมีนักคิดในเชิงนโยบายเพื่อบริหารบ้านเมืองเหมือนเพื่อไทยหรือพรรคส้
2: ม
0: ที่เขามีเรานึกไม่ค่อยออกนอกจากเรื่องกัญชาซึ่งในที่สุดก็
1: เขาไม่อยากให้จำเลยภาพนี้
0: ซึ่งในที่สุดก็
2: ไม่มีใครบริหารด้วยปัญหากัญชามีแต่การเมืองหาเสียงเสร็จแน่แต่ว่าไม่มีใครไปบริหารว่ารายละเอียดเป็นยังไงร้านตั้งได้ไหมอะไรไม่มีใครลงไปบริหารถึงวันนี้ก็ยังไม่มีนะ
0: ครับแล้วเฉพาะตัวคุณอนุทินที่เป็นหัวหน้าพรรคอ่ะโปรไฟล์ของการเป็นรัฐมนตรีที่ผ่านมาในเชิงของนักบริหารประเทศถามว่ามีผลงานอะไรที่ประชาชนเขาประทับใจและจดจำ
1: เข้าถึงประชาชนเข้าถึงประชาชนเข้าถึงง่าย
0: อันนั้นมันเป็นบุคลิก
1: เช่นเล่นดนตรีร้องเพลง
0: อันนั้นมันเป็นบุคลิก
2: ส่วนตัว
0: แต่ถามว่าในเชิงของนโยบายที่สร้างประโยชน์ต่อสาธารณะฮะกลายเป็นว่าภาพจำกันเนี่ยผมคิดว่าคนจำเรื่องความล้มเหลวจากการบริหารสถานการณ์โควิดนะในแง่ของความเป็นนักบริหารประเทศ
1: บางคนจำภาพน้ำท่วมหัดใหญ่
0: นั่นไงมันมีเรื่องนี้ด้วยนอกจากพอโควิดใช่ไหมมาเจอน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยคือเขาไม่ได้มีภาพเป็นนักบริหารประเทศมืออาชีพแต่เป็นนักการเมืองใช่นักการเมืองเก่ง
2: เขาถึงต้องมาบริหารการเมืองเป็นหลักความอยู่รอดอยู่ด้วยการเมืองได้เขาก็นึกว่าเอาสามแม่ครัวมาบริหารเศรษฐกิจซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้ครม.ก็มี2มาตรฐานมาตรฐานหนึ่งจะอยู่ในครัวอีกมาตรฐานหนึ่งอยู่นอกครัวใช่ไหมสามแม่ครัวนี่อยู่ในครัวทำอาหารทุกวันเหนื่อยมากเลยนะแต่ว่าครม.อีกชุดหนึ่งอยู่นอกครัวไม่เคยสนใจเดินเข้าไปในครัวเพราะว่าทำอาหารไม่เป็นเสิร์ฟไม่เป็นไม่รู้ว่าประชาชนต้องอาหารแบบไหน
1: แต่เป็นแม่ครัวก็มีหน้าที่ปรุงอย่างเดียวนั้น
2: เสิร์ฟด้วยป่ะปรุงอย่างเดียว
1: ก็เสิร์ฟแต่ไม่มีอำนาจในการแบบทำกับข้าวเองอะไรเอง
2: ต่างๆแต่ว่าสามแม่ครัวบ่นอะไรตอนนี้ไอ้วัสดุอ่ะมันน้อยลงทุกทีไม่มีตังค์ไปซื้อกับข้าวคุณรู้ป่ะต้องไปจ่ายตลาดใช่ไหมแม่ครัวต้องไปจ่ายตลาดแต่นี่ก็บ่นว่าไอ้เงินที่ไปจ่ายตลาดน้อยลงทุกทีบอจีไม่มีตังค์ฉะนั้นทั้งแม่ครัวทั้งห้องในครัวทั้งนอกครัวไม่มีตังค์นี่คุณบริหารการเมืองก็ไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้กำลังจะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดสำหรับพรรคภูมิใจไทยคือเงินในกระเป๋ามันร่อยรอลงทุกทีแล้วยิ่งถ้าพรรคร่วมมาขอตังค์ทำโครงการนั้นโครงการนี้ไม่มีให้เขาหรือต้องไปเจียดงบอื
0: ่
2: นเจียดงบอื่นภายในพรรคภูมิใจไทยก็มีมุงกวนที่ต้องแบ่งโควต้าใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
2: ก ็ต้องไปเจียดตรงเนี้ยตรงนี้แหละไอ้การบริหารการเมืองเก่งแค่ไหนบริหารการเงินไม่ง่ายไม่ง่ายมันถึงออกมาลักษณะที่ไปให้ธกส.ไปเฮ้ยออกตองไปก่อนเว้ยธกส.โวยแล้วนะปีนี้
0: เป็นเดอะแบกเป็นเดอะแบก
2: เดอะแบกเลยนะ
0: หนึ่งในสามแม่ครัวก็หายไปแล้วเถอะนี่เหนื่อยแทนใ
2: ช่ไหมเหนื่อยเหนื่อย
0: จากเดิมนี่ในสามแม่ครัวอยู่แถวหน้าหน้าเลยนะ
2: ใช่
0: ดูโผล่ล่าสุดห้าอันดับแรกนี่ไม่อยู่แล้ว
2: ไม่อยู่แล
1: ้
2: วอ๋อ
1: เหรอไม่อยู่แล้วเหร
0: อดูล่าสุดไม่ติดนะไม่เห็น
2: ไม่ติดแล้ว
0: อันเนี้ยผมคิดว่าเออนี่ก็เป็นอีกโจทย์นึงนะจากเดิมที่คิดว่าจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างผลงานให้กับรัฐบาลสีน้ำเงินใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามันไม่เข้าตาแล้วก็กลายเป็นแรงกดดันถ้าเกิดมีการปรับครม.พวกกลุ่มการเมืองในพรรคสีน้ำเงินนะเขาก็จ้อง
1: ดี
0: จ้องอ่ะตัวนี้ผม
2: จำได้ไหมคุณอนุทินเคยบอกว่าจะให้คุณสุภาชัยไปรองนายกแล้วก็คุมเกษตรด้วย
1: ใช
2: ่แล้วก็พาณิชย์เพื่อจะได้มีสินค้าต่างๆแต่นี่แกไปยุ่งกับเกษตรไม่ได้เพราะนั้นเพื่อไทยคุม
1: เป็นของเพื่อไทย
2: เรื่องท่องเที่ยวก็ไม่ได้นะท่องเที่ยวกระทรวงไหน
1: ก็ท่องเที่ยวของ
2: พรรคไหน
1: ของ
0: ภูมิใจไทย
1: ภูมิใจไทย
2: แต่ว่าผมไม่เห็นแกข้ามไปได้นี่
0: คือตอนนี้เอาแค่กระทรวงบาดิแกให้อยู่ก็ยังลำบากเลยแต่จริงๆก็เห็นใจแกนะผมเคยแซวแกบ่อยในทั้งในรายการด้วยผมบอกว่าคุณสุภจีเหมือนโซฟาคุณภาพดีที่ถูกจับไปอยู่ที่ห้องน้ำ
2: โซฟาคุณภาพดี
1: ไป
2: เก็บไว้ที่ห้องน้ำเหรออ
0: ยู่ในห้องน้ำปั๊มน้ำมันซึ่งไม่ค่อยสะอาดคือโซฟามันควรจะอยู่ในห้องรับแขกอย่างนี้บทบาทแกในภาคเอกชนทุกคนเหมือนก็คือโซฟาอยู่ที่ห้องรับแขกตอนที่แกทำบทบาทภาคเอกชนพอกระโดดมาทำงานในภาคการบริหารประเทศภาครัฐภาคการเมืองเนี่ยผมคิดว่าแกปรับหนึ่งคือปรับตัวไม่ได้นะ mindset อาจจะไม่ได้แล้วความสามารถทักษะในการบริหารภาคเอกชนกับภาครัฐมันอาจจะ
2: ต่างกันเยอะ
0: ซับซ้อนต่างกันเยอะ
2: ต่างกันเยอะ
0: อันเนี้ยเลยกลายเป็นว่าคือเหมือนไม่ใช่เฉพาะคุณสุภจีนะในอดีตเรามีเทคโนแครดหลายคนซึ่งเราคิดว่าน่าจะเก่งนะคุณสุภจีพอมาถึงเป็นรัฐมนตรีเข้าจริงเนี่ยก็ไม่เด่นนะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างอาจารย์ฉลองภพสุสังกรการประธาน TDI อ่ะโอ้ตอนเป็นประธาน TDI แกวิพากษ์วิจารณ์นโยบายนำเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
2: ์
0: แก้ปัญหานู่นนั่นนี่นะแต่วันนั้นแกได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพี่สุจันทร์ได้มา
2: เรื่อง
0: อะไร
2: นี่เลยเอาล่ะพอดีหมดเวลาวันนี
1: ้ขอบพระคุณที่
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

วัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับคดีที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงนายก

อบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับหลังปรากฏภาพผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์และไม่ถูกใส่กุญแจมือ

0: พบกล่องเก็บอาวุธปืนและกระสุนปืน30นัดขณะที่ความคืบหน้าทางคดีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยภายหลังใช้เวลา7ชั่วโมงประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนพบว่าระหว่างสอบสวนนายฉลองมีอาการเครียดและวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่จากพนักงานสอบสวนซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหานะครับจนเป็นที่มาของภาพที่มีการแชร์ต่อกันในสื่อโซเชียลมีเดียส่วนกรณีที่นายฉลองไม่ถูกสวมกุญแจมืออาจเป็นช่วงที่กุญแจถูกถอดออกชั่วคราวเพราะผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียด
1: ทราบจากพนักงานสอบสวนว่าตอนนั้นผู้ต้องหาเครียดมากเครียดมากนะครับก็มีการขอเพื่อผ่อนคลายนะครับเพื่อผ่อนคลายซึ่งในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอะไรนี่เหมือนกับทุกคนตอนนี้ก็ใส่กุญแจมือใส่ชุดใส่อะไรแล้วก็ดำเนินการทุกอย่างเหมือนกับรายอื่นนะครับเหมือนกับรายอื่นไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรยกเว้นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหานั่นเอง
0: ส่วนประเด็นการสอบสวนเนื่องจากเป็นคดีที่มีผู้เสียชีวิตนะครับพนักงานสอบสวนจึงต้องใช้เวลาในการสอบปากคำนานขึ้นรวมทั้งในช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจได้ขอศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายค้นบ้านของนายฉลองเพื่อหาอาวุธปืนเครื่องกระสุนและพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมก่อนที่ในวันพรุ่งนี้ครับพนักงานสอบสวนจะคุมตัวนายฉลองไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังพร้อมทั้งท้ายคำร้องได้คัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันที่มีอัตราโทษสูงนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีระบุนะครับว่าหลังจากนี้เตรียมที่จะทำบุญครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นคดีใหญ่ติดต่อกันถึง2คดีภายใน1สัปดาห์หลักฐานสำคัญในคดีนี้ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถอบจ.นนทบุรีนะครับบันทึกเหตุการณ์หลังจากที่คนขับรถและนายกอบจ.เดินออกจากอาคารสำนักงานมาขึ้นรถยนต์สีดำที่จอดอยู่ครับไม่นานนายฉลองเดินตามมาถืออาวุธปืนซ่อนไว้ข้างหลังเดินมาบริเวณข้างรถมีการพูดคุยกันในช่วงสั้นๆนะครับก่อนที่จะมีการยกปืนขึ้นมาขู่จากนั้นก็มีการลั่นไกปืนยิงเข้าไปในรถหลายนัดหลังเกิดเหตุนั้นนายฉลองยังคงเดินวนอยู่บริเวณรถนะครับก่อนที่จะถืออาวุธปืนเดินออกจากพื้นที่ไปต่อมาครับมีเจ้าหน้าที่อบจ.นนทบุรีที่เห็นเหตุการณ์ช่วยกันนำร่างของพันตำรวจเอกธงชัยส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก่อนที่จะมีรายงานว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานายฉลองให้ปากคำกับตำรวจระบุถึงเงินจำนวน11ล้านบาทนะครับอ้างว่าพันตำรวจเอกธงชัยเคยยืมไปใช้ในการเล่นการเมืองตั้งแต่ปี2551และมีการให้ความช่วยเหลือหลายเรื่องระยะหลังมีปัญหาสุขภาพและมีภาระค่ารักษาพยาบาลจึงต้องการเงินคืนนะครับแต่เมื่อไปขอคุยทวงถามกลับถูกปฏิเสธจนมีปากเสียงกันและลงมือก่อเหตุด้านนายกรัฐมนตรีครับได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการจังหวัดนนทบุรีเร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะมีสถานะใดก็ตามพร้อมกับตำหนิตำรวจที่ปล่อยให้นายฉลองออกมาแถลงข่าวและไม่สวมกุญแจมือทั้งที่เป็นคดีอุกชะกัน
2: ผมก็ได้แจ้งให้ท่านได้เร่งดำเนินการโดยเร็วภาพมันออกไปข้างนอกมันเป็นไปได้ไงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งไปยิงคนตายมาแล้วยังสามารถที่จะเหมือนมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้มันไม่ได้หรอกครับ
0: นายกรัฐมนตรีระบุถึงความผิดของนายฉลองนะครับว่ามีหลายกระทงโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนซึ่งไม่ว่าจะมีใบครอบครองอาวุธปืนหรือไม่ก็ตามครับพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะออกมาตรการหรือการออกประกาศแก้ไขกฎหมายการพกพาอาวุธปืนให้ชัดเจนและต้องไม่มีข้อยกเว้นส่วนความคืบหน้าคดีที่นักเรียนชายก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า17คนนะครับพร้อมทั้งมีการประสานไปยังครูสอนวิชาภาษาไทยเพื่อเข้ามาให้ข้อมูลเนื่องจากมีผู้อ้างนะครับว่าก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้เดินตามหาครูคนดังกล่าวครับบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีผู้ที่นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์ที่นักเรียนชายใช้ปืนภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่าน

0: มาครับพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่แม่บ้านพันโรงเข้ามาทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับมาเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคมแม่บ้านของโรงเรียนคนหนึ่งเล่านะครับว่าทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้มากว่า7ปีไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้จึงเสนอให้มีมาตรการคัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อป้องกันการนำอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในโรงเรียน
1: ประตูเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปิดมันมีประตูเล็กอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ให้เปิดประตูเล็กซะเข้าไปแล้วก็จะตรวจค้นกระเป๋าก็คุณครูก็มีก็ต้องคุณครูก็ต้องตรวจสอบเนาะใช่ไหมคะ
2: ครับอยากให้มีการตรวจกระเป
1: ๋
2: า
1: ใช่ใช่ค่ะมีเปิดประตูเล็กอย่างเดียวเนี่ยถ้ามีรถใหญ่มาเขาค่อยเปิดประตูใหญ่ใช่ไหมถ้ามีรถใหญ่มาก็เปิดประตูใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีก็ต้องอย่างนี้แหละก็ต้องมีประตูเล็กอยู่ก็เข้าประตูเล็กไป
0: ส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะครับขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17คนพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้ประสานไปยังครูสอนวิชาภาษาไทยขอให้เข้ามาให้ข้อมูลเนื่องจากมีผู้อ้างนะครับว่าก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้เดินถามหาครูสอนวิชาภาษาไทยคนดังกล่าวและเคยปรึกษาเพื่อนเรื่องของการแก้ไขผลการเรียนวิชาภาษาไทยแต่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าครูจะให้ความร่วมมือหรือเข้าให้ข้อมูลได้เมื่อไหร่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอการตอบรับครับนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงถกด่วนนะครับหลังจากเกิดเหตุยิงในโรงเรียนพร้อมมอบหมายให้รองนายกฝ่ายกฎหมายไปปรับปรุงหรือออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนให้เข้มงวดมากที่สุดครับภายหลังเกิดเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับนายกรัฐมนตรีได้เรียก4หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและปปท.เข้าพบที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนให้เข้มข้นสูงสุดเพราะใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพกปืนไปไหนมาไหนก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะ
3: ซึ่งขณะนี้ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะมันใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นนะครับใบพกพาใบอนุญาตพกหรือเขาเรียกใบพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว
0: นายกรัฐมนตรียังสั่งกำชับให้ตั้งด่านตรวจอาวุธปืนอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่ารัฐบาลได้แจ้งเตือนหลายครั้งแล้วในส่วนของการแก้ไขกฎหมายการครอบครองอาวุธจะมอบหมายให้นายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการยกร่างปรับปรุงแก้ไขและหากจำเป็นต้องออกเป็นกฎหมายฉบับใหม่ก็จะมีการเสนอมาให้พิจารณาอีกครั้งขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้เพื่อผลักดันเป็นวาระแห่งชาติครับผู้ปกครองของนักเรียนอายุ14ปีที่ถูกกลุ่มนักเรียนหญิงชาวเมียนมาทำร้ายร่างกายเตรียมที่จะดำเนินคดีเพิ่มนะครับกรณีที่มีการนำคลิปที่มีความรุนแรงดังกล่าวออกมาเผยแพร่และข้อหาอื่นๆที่มีความรุนแรงมากกว่านี้ครับความคืบหน้ากรณีนักเรียนหญิงอายุ14ปีโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตถูกนักเรียนหญิงชาวเมียนมาอายุ12ปีซึ่งเรียนอยู่ต่างโรงเรียนทำร้ายร่างกายเหตุเกิดภายในห้องน้ำของโรงเรียนเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดมารดาของนักเรียนอายุ14ปีต้องการให้ตำรวจพิจารณาดำเนินคดีเพิ่มนะครับทั้งในประเด็นการนำคลิปมาเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียตามพรบ.คอมพิวเตอร์และข้อหาพยายามฆ่าหลังเห็นคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ลูกสาวถูกทำร้ายและมีลักษณะที่ถูกกดน้ำก่อนถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไล เนื่องจากเห็นนะครับว่าเป็นพฤติกรรมที่มีความรุนแรงเกินกว่าจะรับได้โดยมีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมสังเกตการซึ่งการดำเนินคดีตำรวจบอกนะครับว่าเนื่องจากทั้งผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปีการสอบสวนจะต้องดำเนินการต่อหน้าสหวิชาชีพโดยตำรวจได้นัดทั้ง2ฝ่ายเข้าสอบสวนที่สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งจะมีพนักงานสอบสวนอัยการนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ผู้ปกครองที่ปรึกษาของเด็กรวมถึงบุคคลที่เด็กร้องขอเข้าร่วมกระบวนการเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานักเรียนหญิงชาวเมียนมาในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเนื่องจากการสอบสวนพบนะครับว่ายังมีนักเรียนไทยอีก3คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้โดยมีพฤติการนำเด็กจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียนรวมถึงมีการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายให้เข้ามาพบกันครับครอบครัวของลูกเรือมยุรีนารีที่เสียชีวิตหลังเรือถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มูซเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ร่วมกันทำพิธีชาปนกิจร่างของผู้เสียชีวิตแล้วนะครับขณะที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่ารู้สึกใจหายที่จะต้องจากกันและไม่อยากให้เกิดสงครามนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะนำมาซึ่งความสูญเสียครับความคืบหน้ากรณีลูกเรือชาวไทยบนเรือมยุรีนารี3คนที่เสียชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือนายเกียรติศักดิ์ปวะภูชะแกตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชาวหนองบัวลำพูหลังเรือนั้นถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางล่าสุดภรรยาลูกและญาติได้ร่วมกันทำพิธีชาปนกิจร่างผู้เสียชีวิตแล้วที่วัดพิสารรัญญาวาสพระอารามหลวงตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับหลังจากนั้นจะนำไปทำบุญตักบาตรในวันรุ่งขึ้นและก็นำอัฐิไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายภรรยาผู้เสียชีวิตกล่าวนะครับว่าแม้ว่าจะพยายามทำใจมาเป็นเวลานานมากตั้งแต่วันเกิดเหตุแต่ตอนนี้ก็ทำใจได้แล้วนะครับมาวันนี้รู้สึกใจหายว่าจะต้องจากกันจริงๆขอให้สามีไปดีและหมดห่วงส่วนคนที่ยังอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปและก้าวเดินต่อไปให้ได้ส่วนเรื่องของสงครามนะครับมองว่าไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วสงครามก็คือความสูญเสีย
4: ไม่ได้เป็นคนที่ชอบสงครามอยู่แล้วแบบคือสงครามคือการสูญเสียสงครามคือการที่ไม่คุยกันไม่มีความประนีประนอมแล้วก็ใช้แต่อีโก้ของแต่ละหน่วยแต่ละคนในการที่จะตัดสินใจซึ่งก็ไม่ดีนะคะสงครามยังไงก็ไม่ดี
0: ภรรยาของผู้เสียชีวิตยังบอกอีกนะครับว่าที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลืออย่างดีจากทั้งบริษัทของเรือมยุรีนารีเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานในจังหวัดนะครับรวมไปถึงรัฐบาลที่ช่วยติดตามจนสามารถนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีได้ครับความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับตำรวจนั้นเตรียมส่งสำนวนคดีให้กับปปช.ในวันพรุ่งนี้หลังมีการสอบปากคำกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาชุดสุดท้ายก็คือกลุ่มที่แก้ไขกระดาษคำตอบจำนวน7คนนะครับแม้ทั้งหมดจะมีการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ว่าบางคนก็ให้การที่เป็นประโยชน์ครับกลุ่มพนักงานข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568โดยเป็นผู้แก้ไขกระดาษคำตอบได้เข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำนะครับพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าทั้ง7คนถูกกล่าวหาในฐานความผิดอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามมาตรา188และความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์โดยทั้ง7คนยังปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับแต่ก็มีบางคนที่ให้ข้อมูลพาดพิงและซัดทอดถึงบุคคลอื่นซึ่งพนักงานสอบสวนจะนำไปตรวจสอบขยายผลต่อหลังเสร็จสิ้นการสอบสวนนะครับในวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนเตรียมส่งสำนวนคดีให้กับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นำไปพิจารณาประกอบการไต่สวนตามขั้นตอนทันทีขณะเดียวกันครับวันนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับ หนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่ได้รับข้อมูลว่ามีชื่อของวิศวกรโยธาปฏิบัติการ1ในจำนวน9คนของศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกหายไปจากบัญชีการบรรจุใหม่แต่พบว่าวันนี้ไม่ได้เดินทางมาทำงานนะครับก่อนหน้านี้ชมรมสตรองต้านทุจริตภาคเหนือออกมาตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ปี2568ภาคเหนือเขต2ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกที่ประกาศใหม่ลงวันที่27กรกฎาคมเทียบกับฉบับเก่าทำให้รายชื่อลำดับที่1ถึง9หายไปกรณีนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลบอกนะครับว่าทราบเรื่องแล้วมีเจ้าหน้าที่ของอบต.พิกุลเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากต้นสังกัดจึงยังต้องรอความชัดเจนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบราชการครับ
5: การปฏิบัติเนี่ยก็เราต้องรอให้มันแน่ชัดว่าเด็กผมเนี่ย2คนเนี่ยที่มาบรรจุเนี่ยเข้าข่ายในตรงนั้นมั้ยอะไรมั้ยถ้าเข้าข่ายตรงนั้นก็ผมเองก็จะต้องดูไปตามขั้นตอนตามกฎระเบียบที่ข้อสั่งการของส่วนเบื้องบนลงมาก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับถ้าเด็กผิดจริงอะไรจริงก็คงต้องทำตามขั้นตอนนั่นแหละครับ
0: ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษครับผู้เสียหายที่อ้างว่าจ่ายเงินแต่ไม่มีชื่อบรรจุจำนวน2คนและผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นในหน้าเรียกรับเงินในขบวนการจัดสอบท้องถิ่นเขาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยมีนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรร่วมสังเกตการแต่บอกนะครับว่าไม่ได้มาในฐานะประธานกมธ.ปปช.แต่ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าหลังมีข้อร้องเรียนจากผู้เสียหายนะครับที่อ้างว่าจ่ายเงินให้กับขบวนการแต่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีทั้งหมด19คนครับ
6: ที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแน่นอนว่ามันต้องเกิดขึ้นทั่วประเทศทุกจังหวัดสิ่งที่กรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรจะทำต่อก็คือว่าเราจะทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอข้อมูลจังหวัดที่เหลือทั้งหมดว่ามีคดีแบบนี้ที่มีประชาชนไปแจ้งความเยอะอีกเท่าไหร่เราจะได้เห็นขยะที่มันอยู่ใต้ผมเนี่ยไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ตามเมื่อเรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปปช. DSI ตำรวจสอบสวนกลางปปท.และแน่นอนก็ต้องส่งให้ปปง.
0: นายอัศพลยังระบุถึงกรณีที่กกลางส่งรายชื่อใหม่ให้กจังหวัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วนะครับยังตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินคดีอาญาการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังหัวหน้าขบวนการเพื่อเอาผิดตามกฎหมายให้ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับวงเงินกว่า 4,000 ล้านให้กับกองทุนหมู่บ้านเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบครับนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งพร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเป็นลำดับต้นๆจึงมีนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมมีต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกครัวเรือนและทุกชุมชนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวโครงการนี้รัฐบาลจะผลักดันให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดครับ
3: นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะช่วยให้ท่านไม่ต้องไปจมปลักอยู่กับเงินกู้นอกระบบที่มีต้นทุนแพงอย่างมหาศาลแล้วก็ยังต้องไปเซ็นสัญญาทาสต่างๆ ทำให้เราเสียโอกาสทั้งหมดในชีวิตที่เรามีอยู่และความเดือดร้อนนี้มันก็ไปถึงครอบครัวของเราด้วย
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,452 ล้านบาทนะครับจัดสรรให้กับกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหาร 79,610 กองทุนในการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับประชาชนทั่วประเทศให้มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตครับระดับแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มสูงขึ้นหลังจากฝนตกหนักนะครับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงรายระบุนะครับว่ายังไม่ใช่จุดวิกฤตแต่ก็เตือนให้ผู้ประกอบการเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือครับสภาพแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับจากเดิมที่อยู่ประมาณ 4-5 เมตรสูงขึ้นกว่า7เมตรหลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับเกรงว่าจะได้รับผลกระทบต่อทรัพย์สินและชีวิตของคนที่อยู่ริมฝั่งโขงสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงรายออกประกาศเตือนผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีเศษไม้หรือขยะลอยมากับน้ำซึ่งอาจเข้าไปติดพันในใบจักรเรือจนเกิดอุบัติเหตุได้พร้อมย้ำให้ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์และบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือโดยสารที่จะต้องมีอุปกรณ์ชูชีพครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดจึงจะอนุญาตให้เดินเรือได้จากการติดตามข้อมูลระดับน้ำทางตอนเหนือบริเวณเมืองสบกกประเทศลาวและเมืองจิงหงประเทศจีนพบนะครับว่าระดับน้ำปรับตัวลดลงแล้วส่งผลให้ระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั้นทยอยลดลงตามลำดับแต่ปริมาณน้ำโขงที่ยังสูงได้ส่งผลกระทบบริเวณปากแม่น้ำที่ติดต่อกับลำน้ำสาขาอาทิน้ำรั่วแม่น้ำคำแม่น้ำกกและแม่น้ำอิงที่เอ่อล้นพื้นที่ทางการเกษตรเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือแล้วครับสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำโขงในปัจจุบันยังถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นะครับโดยระดับน้ำที่จะเริ่มเข้าสู่ขั้นวิกฤตจะอยู่ที่ระดับประมาณ8เมตร50เซนติเมตรขึ้นไปครับมีกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนมายังไทย PBS นะครับหลังได้รับผลกระทบจากโรงงานรีไซเคิลขยะชาวจีนในตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราที่เปิดรับรีไซเคิลขยะและส่งกลิ่นเหม็นครับภาพมุมสูงเผยให้เห็นพื้นที่ในโรงงานรีไซเคิลขยะดังกล่าวนะครับจะพบว่ามีกองขยะขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงงานโดยไม่มีอาคารปกคลุมและยังพบพนักงานยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายขยะอยู่ภายในโรงงานขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลนะครับว่าโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่มากว่า8ปีส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอดเมื่อมีการร้องเรียนไปยังเจ้าของโรงงานก็จะแจ้งนะครับว่าจะดำเนินการแก้ไขแต่สุดท้ายก็ส่งกลิ่นเหม็นเหมือนเดิมกระทั่งเกิดไฟไหม้เมื่อวันที่3มิถุนายนนะครับพบว่าภายในโรงงานมีขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมปะปนอยู่ด้วยยิ่งสร้างความกังวลให้กับคนในพื้นที
7: ่เต็มใจเรานะไม่อยากให้ทำอะไรเลยคือไม่อยากให้เขาทำพี่คิดว่าไม่อยากให้ทำมันได้ในสำหรับเราอันตรายมันเวลามันโดนมากๆแล้วมันรู้สึกเวียนหัวเหมือนกับคอแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับโดนเลยกลิ่นมันเนี่ยตอนเช้าก็โดนตอนเย็นๆก็มีนะห้าหกโมงทุ่มหนึ่งเงี้ยก็ยังไม่หายนะกลิ่นแต่ใจพี่ถ้าอยากว่าไม่ให้ทำเลยไม่อยากให้ทำไม่อยากให้เขาทำ
0: ทีมข่าวติดต่อไปยังโรงงานรีไซเคิลขยะดังกล่าวนะครับพบว่ามีชายชาวจีนอ้างตัวเป็นเจ้าของโรงงานให้ข้อมูลว่าโรงงานประกอบกิจการรับรีไซเคิลขยะโดยนำขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศภายในโรงงานมีขยะพลาสติกและถุงบิ๊กแบ็กจำนวนมากนะครับแต่ไม่มีการเปิดเครื่องจักรในการผลิตแต่อย่างใดเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัย เบื้องต้นทางเทศบาลตำบลบางปะกงพรมเทพรังสรรค์มีคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการที่

0: ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขนะครับขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานและเครื่องจักรให้ตรงตามที่ได้รับอนุญาตโดยกำหนดสิ้นสุดเมื่อวันที่6กรกฎาคมนะครับแต่ว่าทางโรงงานมีการยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาต่อไปอีก2เดือนครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียนะครับแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในหลายเมืองทั่วประเทศและไกลถึงเวเนซุเอลาเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและอาคารนั้นพังเสียหายหลายแห่งครับชาวโคลอมเบียจำนวนมากในกรุงโบโกตาอพยพออกมายืนตามที่โล่งแจ้งด้านนอกอาคารนะครับหลังรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือประมาณช่วงหัวค่ำตามเวลาประเทศไทยสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งชาติสหรัฐรายงานนะครับว่าจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปาม่าทางตะวันตกของโคลอมเบียขณะที่หน่วยงานด้านธรณีวิทยาของโคลอมเบียรายงานแผ่นดินไหวดังกล่าวนะครับว่าเกิดลึกลงไปใต้ดิน96กิโลเมตรโดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายเมืองทั่วประเทศรวมถึงกรุงโบโกตาและอาจไกลถึงเวเนซุเอลาด้วยด้านผู้ว่าราชการจังหวัดโชโกของโคลอมเบียซึ่งเป็นจังหวัดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวยืนยันนะครับว่ามีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บแต่ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดขณะที่ในเมืองกาลิเมืองใหญ่ทางตะวันตกของโคลอมเบียมีประชากรประมาณ2ล้านคนมีรายงานนะครับว่าอาคารพังถล่มลงมาหลายแห่งเกิดแผ่นดินไหวอย่างน้อย มีบ้านเรือนที่พังเสียหายจากแผ่นดินไหวอย่างน้อย19หลังนะครับและมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารเหล่านี้เช่นเดียวกับอีกหลายเมืองในภูมิภาคที่มีรายงานของอาคารนั้นพังเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเช่นกันล่าสุดทางการโคลอมเบียรายงานยืนยันนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวแล้วอย่างน้อย20คนครับโค้ชแอนโทนีฮัสสันนำนักเตะทีมชาติไทยกลับมาลงฝึกซ้อมอีกครั้งนะครับเพื่อเตรียมที่จะไปบุกเยือนสิงคโปร์ในรอบรองศึกอาเซียนคัพนัดแรกติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
1: แอนโทนีฮัสซันเฮดโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมอีกครั้งหลังปล่อยให้หยุดพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย1วันหลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในศึกอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่มจากการเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนเต็มแบบไม่เสียประตูโดยการซ้อมล่าสุดยังไม่ได้เข้มข้นในเรื่องแท็กติกโดยรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนสิงคโปร์ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้แข่งขันเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยก่อนจะกลับมาเล่นนัด2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่18สิงหาคมต่อที่ผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์ในศึก CV ครับ2026สนามที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยสถิติชนะ3นัดรวดแบบไม่เสียเซตให้ใครพร้อมรับเงินอัดฉีด 500,000 บาทโดยทีมตบสาวไทยคว้า4รางวัลยอดเยี่ยมประเภทบุคคลอมสินสศิภาพรจันทวิสูตรคว้า2รางวัลคือผู้เล่นทรงคุณค่าและตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมด้านแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งคว้าตำแหน่งบอลเร็วยอดเยี่ยมและชมพู่พรพันธ์เกิดปาดคว้าตำแหน่งตัวเซตยอดเยี่ยมโดยโปรแกรมต่อไปเตรียมไปป้องกันแชมป์ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จีนระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้โดยรายการนี้มีความสำคัญเพราะมีคะแนนสะสมและตั๋วโอลิมปิกเกม2028เป็นเดิมพันต่อที่ศึกมวยไทยรากหญ้าซีซั่น4ชิงแชมป์โซนภาคกลางและภาคใต้ที่เวทีมวยชั่วคราวปลายแหลมสะพานหินจังหวัดภูเก็ตได้12นักชก6รุ่นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศระดับประเทศรุ่น112ปอนด์หญิงเทพวาลีสิทธิ์อบต.จ้อนจากจันทบุรีชนะน็อกแสนเหลี่ยมสสมควรจากชัยนาทในยกที่1รุ่น126ปอนด์ชายปาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ชนะ TKO เพชรก้าอีสานแท็กเตอร์จากอุทัยธานีในยกที่4และรุ่น147ปอนด์ชายแหลมฟ้าผ่าเจ้าผ่าหินมวยไทยจากประจวบคีรีขันธ์ ชนะ TKO เซียนหลังมกช.สุพรรณบุรีในยกที่3ซึ่งผู้ชนะในรอบนี้รับเงินรางวัล 40,000 บาทโดยรอบรองชนะเลิศระดับประเทศจะแข่งขันกันในวันที่13กันยายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ปิดท้ายที่ลิโอเนลเมสซี่และครอบครัวเดินทางจากไมอามี่ด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปยังสุสานในเมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาเพื่อร่วมไว้อาลัยให้กับคุณพ่อฮอร์เก้เมสซี่ที่เสียชีวิตในวัย68ปีด้วยอาการป่วยอย่างหนักสำหรับฮอร์เก้เมสซี่มีบทบาทสำคัญในอาชีพการค้าแข่งของเมสซี่โดยเดินทางไปกับเมสซี่ในวัยเด็กที่บาร์เซโลนาเพื่อทดสอบฝีเท้าที่ลามาเซียและยังเป็นเอเย่นจัดการเรื่องสัญญาต่างๆของเมสซี่เป็นเวลานานหลายปี
0: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพหญิงชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: อนนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมัทุปายาข้าพเจ้าเด็กชายต้นกล้า
1: ข้าพเจ้าเด็กชายต้นกล้า
0: เฮ้ยรถถังจะมาเป็นต้นกล้าได้ไงอ่ะพูดชื่อตัวเองดิเอาเอาใหม่เอาใหม่ข้าพเจ้าเด็กชายต้นกล้า
1: ข้าพเจ้าเด็กชายรถถัง
2: ว่าไงเด็กชายต้นกล้าเด็กชายรถถัง
0: โอ้ได้ยินหรือเปล่ารถถัง
1: ได้ยินแว่วแว่ว
0: ไงล่ะแรงอธิษฐานอันแรงกล้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินแล้ว
1: แต่เสียงคุ้นๆเนาะ
2: ทำไมจะไม่คุ้นกันล่ะมาทำอะไรกัน
0: ก็มาบนขอให้เทวดาช่วยนะฮะ
2: บนเรื่องอะไร
1: เรื่องสอบฮะ
2: ไม่ต้องบนก็สอบได้ถ้าอ่านหนังสือน่ะ
1: คนสมัยก่อนเขาขอหรือเชื่ออะไรแบบนี้ไหมฮะ
2: หลวงอาก็เคยอ่านเจอเหมือนกันนะ
0: ใครเหรอฮะหลวงอา
1: อยากรู้เลย
2: ย้อนไปกว่า 2,600 ปีที่แล้วในวันขึ้น15ค่ำเดือน6นางสุชาดาเป็นบุตรสาวผู้งดงามของมหาเศรษฐีแห่งอุรุเวลา
3: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกขอภาวนาให้ได้สามีที่มีบุญมีทรัพย์สมบัติและมีชาติตระกูลเสมอกันขอให้ลูกมีบุตรคนแรกเป็นชายด้วยเถิด
2: ต่อมาไม่นานนางสุชาดาก็ได้ตามที่ขอไว้จึงจัดเตรียมข้าวมัทุปายาสที่มีความพิเศษมากกว่าข้าวมัทุปายาสตามปกติใส่ถาดทองคำครอบด้วยถาดทองคำอันล้ำค่าอีกใบที่จะใช้ในพิธีสำคัญเท่านั้นแล้วห่อด้วยผ้าขาวสะอาดประดับด้วยดอกไม้ตามธรรมเนียมที่ถวายเครื่องสักการะในสมัยโบราณ
3: นั่นคงจะเป็นรุกขเทวดาที่ข้าเคยขอพรเป็นแน่แท
1: ้แต่ทำไมรุกขเทวดาจึงแต่งองค์เหมือนนักบวชเช่นนี้เล่าร
3: ุกขเทวดาคงเพิ่งออกจากจำศีลกระมัง สิ่งที่ข้าเคยบนบานศาลกล่าวเอาไว้ข้าก็ได้ดั่งใจปรารถนาแล้วข้าขอถวายข้าวมัทุปายาสอันวิเศษนี้ตามสัญญาที่เคยขอพรไว้แด่ท่าน

0: รุกขเทวดาองค์นี้ช่างงดงามดูสงบน่าเลื่อมใสยิ่งนัก
1: หากเป็นรุกขเทวดาขอให้แม่นางได้อนิสงส์เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นฟ้าด้วยเถิดเจ้าค่ะ
0: แต่หากท่านเป็นนักบวชก็ขอให้ท่านบรรลุสิ่งที่ท่านแสวงหาแต่โดยไวเถิดสาธุ
2: นางสุชาดาได้กลายเป็นอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนาด้วยผลบุญในการถวายข้าวมทุปายาตแด่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ในเวลาต่อมา
3: ข้าวมทุปายาต
2: เป็นข้าวที่มีลักษณะเฉพาะมีวิธีทำที่พิเศษหลายขั้นตอนและมีเครื่องปรุงที่มีประโยชน์หลากหลายชนิดตอนนี้หลวงอาต้องไปทำวัดก่อนเสร็จแล้วจะมาเล่าให้ฟังทีหลัง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชฤนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเครือข่ายกาแฟสตูลนัดรวมพลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับโรบัสต้าท้องถิ่นพลิกโฉมสู่ฝ่ายโรบัสต้าสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนชาวบ้านหอบถุงเปลือกไข่ต่อคิวแลกไข่ไก่แน่นวัดจังหวัดชลบุรีหลังเจ้าอาวาสคิดไอเดียเปลือกไข่แลกไข่เปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมสุภัชชาอินทรฤทธิ์พาลองยาสีฟันเอนไซม์เฮิร์บบุกผาวันจากสมุนไพร8ชนิดปลูกด้วย2มือชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์สร้างรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทมีที่เที่ยวในจังหวัดพังงามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับแต่ว่าต้องเดินทางขึ้นเขานี้กันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไปดูทะเลหมอกนะครับแต่ว่าถ้าถึงช่วงเช้าแล้วรับรองว่าได้เห็นทะเลหมอกหนาแน่นอย่างแน่นอนนะครับมีชื่อว่าเขาไข่นุ้ยที่ถือเป็นทะเลหมอกเมืองใต้แห่งพังงาเลยครับตั้งแต่ช่วงเวลา 5:30 เป็นต้นไปครับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยต่างชาตินะครับทยอยเดินทางไปยังจุดชมวิวต่อเนื่องนะครับไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลหมอกณเขาไข่นุ้ยที่ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลหมอกเมืองใต้เนื่องจากว่าสามารถชมทะเลหมอกได้เกือบตลอดทั้งปีครับจุดนี้จะได้ชมทะเลหมอกท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนนะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดหลังฝนตกที่ผืนหมอกสีขาวปกคลุมทั่วหุบเขาครับก่อนที่แสงแรกของวันจะค่อยๆสะส่องเหนือขอบฟ้าขึ้นมายิ่งช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับความชื้นสูงก็ทำให้เกิดทะเลหมอกปกคลุมหุบเขาหนาแน่นนอกจากนี้ครับยังมองเห็นวิวแบบพาโนรามาของผืนป่าแล้วก็แนวเทือกเขาครับและมีอาหารกับที่พักที่กางเต็นท์หลายรูปแบบนะครับสำหรับบริการนักท่องเที่ยว
1: ก็ติดต่อมาก็ตอนแต่ว่ามันมีหลายรูปแบบแล้วแต่ลูกค้าจะสนใจแบบไหนบางคนก็มากางเต็นท์มานอนหรือมาห้องพักอะไรก็ทุกอย่างและอาหารการกินจะเอามาเองหรือไปสั่งทางนี้ถ้าสั่งทางนี้ก็เรามีซีฟู้ดตอนเย็นให้เพียบมีจัดเป็นเซตของใครถ้ามีมา3ชุดชุด2คนหรือชุดกับ5คนแล้วก็จัดคนละเซตกันไม่เกี่ยวคนเดียวก็เซตทุกอย่างมีซีฟู้ด5อย่างให้ตอนเย็นตอนเช้าก็มีขนมปังโรตีและแต่ชากาแฟไข่ดาวพวกนี้ก็ขนมพื้นบ้านข้าวยำมั่งอะไรมั่งแต่ช่วงนี้ข้าวหมกไก่ขนมจีนแต่ก่อนกลางคืนเราก็คุยกับแขกก่อนว่าเขาจะต้องการแบบไหนตอนอาหารเช้านะตอนค่ำนี่เราจะจัดมาเลยกุ้งหอยปูปลาคือครบจัดชัดเจนเลยกลางเต็นท์ก็ได้นอนจองห้องพักก็ได้สำรองแต่ต้องสำรองมาก่อนเพราะทางนี้มันจะขึ้นลำบากเพราะทางมันจะลำบากหน่อย
0: ถ้าอยากไปชมทะเลหมอกนะครับควรออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดนะครับเพื่อให้ทันช่วงเวลาที่ทะเลหมอกสวยที่สุดด้วยแล้วก็ทางวิสาหกิจชุมชนก็จะเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับดูแลความปลอดภัยและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ที่มาเยือนนะครับได้รับความประทับใจแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเขาไข่นุ้ยให้อยู่ไปยาวๆครับที่นี่ถ่ายภาพกับวิวธรรมชาตินะครับความสวยงามจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากยิ่งเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักกัตเตอร์ต่างๆก็ต้องจองคิวรับบริการต่างๆก่อนด้วยครับมีที่เที่ยวแล้วนะครับก็มีเครื่องดื่มก็คือกาแฟนะครับของดีในภาคใต้ที่จังหวัดสตูลบ้างนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับกาแฟโรบัสต้าของสตูลซึ่งพื้นที่ในการปลูกเนี่ยเขาเอื้ออำนวยแล้วก็ได้เปรียบดีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ชาวบ้านรวมถึงผู้ประกอบการนัดรวมพลกันนะครับมาจดระดับโรบัสต้าท้องถิ่นให้กลายเป็นกาแฟแบบฝ่ายโรบัสต้าสร้างมูลค่าเพิ่มครับเครือข่ายกาแฟจังหวัดสตูลนัดพบนะครับมาเรียนรู้มีทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปแล้วก็บาริสต้ารุ่นใหม่ในพื้นที่ครับนำผลผลิตกาแฟจากแปลงต่างๆในฤดูกาลล่าสุดนี้รับมาทดลองชิมแล้วก็แลกเปลี่ยนเทคนิคการพัฒนารสชาติโดยเน้นย้ำจุดเด่นพื้นที่สตูลที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าอยู่แล้วครับ ซึ่งทนแดดทนแล้งแล้วก็ให้สารโพลีฟีนอลสูงครับหวังดันกาแฟสตูลสู่กาแฟพิเศษหรือว่าฝ่ายโรบัสต้าสร้างรายได้ที่สูงขึ้นโดยเน้นการส่งต่อเทคโนโลยีความรู้แล้วก็เมล็ดกาแฟระหว่างสมาชิกนะครับเราก็สนับสนุนให้ร้านคาเฟ่ในพื้นที่หันมาใช้ผลผลิตในจังหวัดแทนการนำเข้ากาแฟจากต่างถิ่นครับ
2: คือเป้าหมายของเครือข่ายกาแฟสตูลเนี่ยของเราเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะผลิตเป็นแมสเพื่อส่งอุตสาหกรรมนะเราต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าในแต่ละขั้นตอนนี่ด้วยตัวของเราเองเพราะปกตินี่ถ้าสมมติว่าเราปลูกเนี่ยปลูกโดยการพอสีได้กาแฟสารแล้วเราก็อาจจะส่งพวกบริษัทไปต่างๆใช่ไหมแต่ว่าของเรานี่เราจะพอโปรเซสเสร็จได้กาแฟสารเราก็มาเพิ่มมูลค่าโดยการขายตัวผลผลิตที่หลังจากคั่วแล้วหรือไม่ก็อยู่ในร้านของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางของเราก็คือว่าเราต้องการที่จะผลิตในเรื่องของกาแฟคุณภาพกาแฟพรีเมียมแล้วไปสู่ตลาดที่ไม่ใช่ตลาดทั่วไปแล้วก็ตลาดที่เขาต้องการกาแฟพรีเมียม
0: ปัจจุบันกาแฟโรบัสต้าสตูลนะครับเน้นปรับปรุงวิธีปลูกให้ร่มเงาบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ใช้เทคนิคแปรรูปพิเศษนะครับจนลดความขมฝาดแบบเดิมเปลี่ยนเป็นกลิ่นหอมดอกไม้แล้วก็มีความซับซ้อนคล้ายกับผลไม้ครับซึ่งตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหากาแฟคุณภาพสูง
3: คือเราเริ่มมั่นใจว่ากาแฟสตูลนะมีจุดขายในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาแฟโบราณที่เรามีมานานแล้วเรื่องวัฒนธรรมการกินกาแฟหรือเป็นแบบกาแฟโบราณเช่นโกปีเราก็มีเป็นการกินแบบคุ้นชินกันมาร้อยปีแล้วมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการทำโกปีด้วยสูตรเก่าแก่ของแต่ละหมู่บ้านครับมีเอกลักษณ์ที่คนเหมาะสำหรับการตลาดของกาแฟแล้วการปลูกก็ทดสอบแล้วว่าพื้นที่ในจังหวัดสตูลมีสภาพดินฟ้าอากาศที่ทำให้กาแฟมีรสชาติดีขึ้นไประดับอาเซียนแล้วก็ระดับประเทศแล้ว
0: และยังมีแบรนด์กาแฟเครือข่ายที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ครบวงจรนะครับแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีเอกลักษณ์ต่างกันบางแบรนด์เน้นบอดี้แน่นนัวครับบางแบรนด์เน้นกลิ่นหอมเบอร์รี่หวานฉ่ำก็แบ่งปันความรู้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ให้กับเด็กๆบาริสต้านำไปขายกันปีนี้ราคากาแฟเชอร์รี่สดนะครับพุ่งสูงถึง40บาทต่อกิโลกรัมจากเดิมเพียง10บาทนี่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเกษตรกรสตูลด้วยครับตัวกาแฟโรบัสต้านี่เหมาะเอาไปชงเมนูนมแล้วก็เอสเปรสโซ่แล้วก็มีการแปรรูปที่พิถีพิถันนะครับคุณผู้ชมคัดเฉพาะเมล็ดสุกแดงแบบ 100% มาปรุงจึงได้รสชาติที่ดีเป็นพิเศษครับไปดูยายที่โคราชนะครับเขาเลือกทำฟาร์มจิ้งหรีดในพื้นที่บ้านของตัวเองไม่ต้องกว้างใหญ่อะไรมากแต่ว่าได้ผลผลิตดีครับมีทั้งขายแบบจิ้งหรีดสดแล้วก็มีแบบทอดกรอบนะครับขายเฉพาะในพื้นที่ก็แทบไม่พอแล้วครับเปลี่ยนพื้นที่ว่างในบ้านให้กลายเป็นฟาร์มจิ้งหรีดนะครับเป็นอาชีพเสริมมา2

0: ที่ดีแล้วก็ต้องเน้นเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยด้วยครับจะใช้ผ้าสแลนหรือว่ามุ้งตาข่ายมาปิดฝาบ่อให้มิดชิดเลยครับอันนี้กันจิ้งหรีดกระโดดหนีด้วยกันพวกจิ้งจกนกหรือว่ามดแมลงเข้ามากินด้วยครับ
1: การเลี้ยงจิ้งหรีดนี่นานไหมครับกว่าจะได้ขาย
2: 45 วัน
1: 45 วันเนาะในการดูแลการเลี้ยงดูมันเนี่ยเราก็ดูแลมันยังไง
2: ไม่ยากไม่ยากตื่นเช้ามาก็เอาหัวอาหารให้มันเอาน้ำให้มัน
1: ใช้อะไรเลี้ยงครับ
2: ใช้หัวอาหารแล้วก็ใบผักตำลึงฟักทอง
1: ครับขายยังไงขายกิโลกรัมละเท่าไหร
2: ่120ขายน้ำตาหมู่บ้าน
1: เราไม่ได้ส่งตลาดใช่ไหม
2: ไม
1: ่ขายอาศัยตามหมู่บ้านเนาะ
2: ตามหมู่บ้าน
1: กิโลละ
2: 120
0: ก่อนจับขาย 2-3 วันนะครับจะงดอาหารสำเร็จรูปทั้งหมดเลยครับแล้วเปลี่ยนมาให้ใบผักไปตำลึงฟักทองหรือว่าแตงกวาแทนเพื่อลดกลิ่นคาวแล้วก็ล้างท้องจิ้งหรีดให้สะอาดด้วยต้นทุนเฉลี่ยต่อบ่อต่อเดือนนะครับประมาณ600บาทเท่านั้นแต่สร้างรายได้ 1,700 ถึง 2,550 บาทต่อบ่อต่อรอบการจับแล้วก็ยังขายจิ้งหรีดทอดสูตรเด็ดด้วยครับตั้งกระทะให้น้ำมันเดือดจัดนะครับเอาจิ้งหรีดที่ล้างสะอาดแล้วต้มน้ำร้อนสักครั้งหนึ่งแล้วก็ลงไปทอดพร้อมกับใบมะกรูดเล็กน้อยให้เกิดกลิ่นหอมนะครับปรุงรสด้วยเกลือซอสหรือว่าผงปรุงรสได้ตามความชอบครับปัจจุบันนี้กลายเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วก็หมดเกลี้ยงทุกรอบนะครับคุณผู้ชมนี่ถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดหรือว่าโปรตีนแห่งอนาคตเป็นแมลงเศรษฐกิจตัวเด่นที่น่าสนใจตัวหนึ่งครับวัดในจังหวัดชลบุรีครับปกติก็จะมีการแจกไข่ต้มให้กับชาวบ้านทุกวันอยู่แล้วครับแต่เห็นว่าพอแจกเยอะๆเนี่ยเปลือกไข่ก็เหลือทิ้งนะครับเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าให้ชาวบ้านเอาเปลือกไข่กลับมาแลกไข่กันที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเอาเปลือกไข่เหล่านี้ไปทำเป็นปุ๋ยไม่ทิ้งให้เสียเปล่าครับชาวบ้านกว่า100คนนะครับต่างถือถุงบรรจุเปลือกไข่ต้มเดินทางมาต่อแถวรอแลกไข่ไก่กับวัดวรพจน์สังฆาวาสที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับภายใต้โครงการเปลือกไข่แลกไข่ซึ่งได้เริ่มโดยพระครูถาวรศรัทธาคุณหรือว่าพระครูป้อมเป็นเจ้าอาวาสนะครับเพื่อส่งเสริมการเอาของที่เหลือใช้เนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ใหม่แล้วก็ยังได้ช่วยชาวบ้านลดค่าครองชีพแล้วก็ยังแจกนมให้กับเด็กๆที่ตามพ่อแม่มารับไข่ด้วยพระครูป้อมบอกว่าทุกวันอาทิตย์นะครับวัดจะแจกไข่ต้มเป็นประจำอยู่แล้วครับซึ่งไข่ต้มทั้งหมดเนี่ยได้มาจากวัดหลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหารโดยเห็นว่าเปลือกไข่มักจะถูกทิ้งเป็นขยะก็เลยเกิดแนวคิดให้ผู้ที่มารับไข่นะครับเอาเปลือกไข่ต้มเนี่ยกลับมาคืนวัดจะได้เอาไปบดแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยธรรมชาติต่
3: ออ๋อเราทำเป็นโครงการคือที่วัดเราเนี่ยแจกไข่ต้มทุกอาทิตย์อยู่แล้วให้โยมแล้วก็ตอนหลังแล้วก็ทำเป็นโครงการเอาเปลือกไข่มาทำเป็นปุ๋ยก็ใครรับไข่ต้มไปก็งวดหน้ามาก็เอาเปลือกมาเอาเปลือกมาแล้วไข่ต้มไปอีกทีนึงเราจะได้ไม่ต้องเอาไปทิ้งไงจะได้เอาเป็นปุ๋ยใส่พืชใส่ต้นมงต้นไม้อะไรพวกเนี้ยได้
4: ก
3: ็
4: คือเปลือกไข่ก็ทำเป็นปุ๋ย
3: ได้ได้ตำให้ละเอียดเลยตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับเกลือหน่อย
4: เห็นบอกเมื่อกี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ชาวบ้านว่า
3: ใช่บอกว่าหน้าให้เอาเก็บเปลือกไข่มาด้วยไม่ต้องเอาไปทิ้งเอามาทำเป็นประโยชน์
0: ที่ได้จากเปลือกไข่ก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับเอาไว้ใส่ต้นไม้ใส่พืชผักอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพดินแล้วก็ยังลดปริมาณขยะและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยครับผลตอบรับถือว่าเกินคาดหมายครับเจ้าอาวาสบอกว่าชาวบ้านเขาตั้งใจเก็บเปลือกไข่ที่แกะทิ้งเอาไว้แล้วนะครับสะสมกันมาแล้วเอามาแลกกันทุกอาทิตย์เต็มวัดไปหมดเลยครับไปดูทักษะชีวิตที่มอบให้กับเด็กนักเรียนที่จังหวัดชัยนาทกันนะครับนั่นคือทักษะในการว่ายน้ำเอาตัวรอดนะครับถ้าวันนึงไปเกิดอุบัติเหตุจมน้ำหรือว่ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นจะได้รอดชีวิตได้มากขึ้นครับ
5: ตามแรงพื้นแข็งแรงพื้นนะแข็งแรงพื้นขาแรงๆนะครับเหยียดขานะเหยียดขาเหยียดแขนนะครับปกติเหยียดแขน
0: นี่แหละครับสอนตั้งแต่การลอยตัวการเตะเท้าแล้วก็การ

0: ไหว้เข้าหาฝั่งให้นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมว่าตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองชัยนาทจำนวน30คนนะครับเป็นน้องชั้นประถมหมดเลยครับมาเรียนว่ายน้ำกันที่สระว่ายน้ำกอล์ฟ19ในอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อเรียนว่ายน้ำกับครูผู้ฝึกสอนประจำสระตามโครงการป้องกันความสูญเสียและเอาตัวรอดจากการจมน้ำในเด็กนะครับเพราะว่าแต่ละปีครับมีเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กประถมนะครับมักจะจมน้ำเสียชีวิตจากการเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆตามที่เห็นข่าวกันนะครับในช่วงวันหยุดซึ่งทางโรงเรียนก็ร่วมมือกับเทศบาลตำบลเสือโฮกจัดโครงการนี้ขึ้น
1: หนูเคยเรียนว่ายน้ำมาก่อนไหมครับลูกเคยเรียนมีอ๋อมีพื้นฐานมานิดหน่อยวันนี้มาทบทวนเหรอลูกแล้วตอนนี้สามารถช่วยเพื่อนได้ยังหรือว่าช่วยตัวเองได้อย่างเดียวก่อนหมอช่วยตัวเองก่อนอยากให้มีแบบนี้บ่อยๆไหมลูกมาว่ายน้ำทบทวนอย่างนี้ต้องบอกคุณครูบอกคุณผอ.เนาะขอว่ายทบทวนสักเดือนละครั้งโอเคไหม
2: วันนี้โรงเรียนวัดแหลมว่านะครับได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลเสือโฮกนะครับซึ่งจัดโครงการเอาชีวิตรอดนะจากการจมน้ำนะครับซึ่งโรงเรียนวัดแหลมว่าก็ได้จัดกิจกรรมตะโกนโยนยื่นนะครับให้ลูกๆนักเรียนทุกคนเพื่อเอาชีวิตรอดในการจมน้ำในช่วงปิดเทอมเนี่ยนักเรียนก็จะไปเล่นน้ำนะครับตามบ้านช่องต่างๆซึ่งมีในน้ำคือคลองเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการเสียชีวิตนะครับโรงเรียนวัดแหลมว่าเลยจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเด็กนักเรียนครับ
1: สร้างภูมิคุ้มกันให้น้องๆ
2: ครับ
1: แล้วก็อันนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ล่ะครับผม
2: รุ่นแรกเลยครับ
1: รุ่นแรกแล้วจะมีรุ่นต่อๆไป
2: ก็ได้รับงบประมาณจากท่านนายกมูลเดชเกษตรวันนะครับนายกเทศบาลตำบลเสือโฮกครับ
1: ครับผม
2: ก็จะจัดทุกปีครับ
0: เรายังสอนเทคนิคการขอความช่วยเหลือและก็การให้ความช่วยเหลือผู้ตกน้ำในหลักการของการตะโกนโยนยื่นนะครับคือ1ผู้ที่ตกน้ำหรือว่าผู้ที่เห็นเหตุการณ์ให้รีบตะโกนขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ2คือโยนวัสดุหรือว่าสิ่งของที่สามารถปล่อยน้ำได้ลงไปให้ผู้ที่กำลังจมน้ำได้เกาะเป็นเครื่องชูชีพนะครับแล้วก็3ถ้าหากทำได้ก็หาวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถยื่นลงไปในน้ำให้ผู้ที่กำลังจมน้ำได้เกาะหรือว่าจับแล้วก็ลากกลับเข้าหาฝั่งได้ครับถ้ามีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำความเข้าใจในขั้นตอนแบบนี้เป็นประจำนะครับเด็กๆก็จะเกิดความชำนาญนะครับเอาไว้ป้องกันตัวเองได้รวมถึงมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นปลอดภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยครับพาคุณผู้ชมไปดูผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร8ชนิดที่ปลูกด้วย2มือของชาวบ้านชุมชนตำบลนครสวรรค์ออกที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับสูยาสีฟันสมุนไพรสร้างรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับวันนี้ไปดูเบื้องหลังกระบวนการผลิตยาสีฟันเอ็มไซเฮิร์บบุพผาวันแล้วก็เส้นทางการต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้กับคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์ครับ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนยาสีฟันสมุนไพรแอนไซเฮิร์บบุปผาวันค่ะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของการนำสมุนไพรนี่แหละค่ะมาผลิตเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะคะแต่ก่อนอื่นที่ฉันขออนุญาตเก็บสมุนไพรรอบๆบ้านเหล่านี้ก่อนเพื่อนำไปผลิตเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการกันค่ะว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
1: จากสมุนไพรทั้ง8ชนิดทั้งใบฝรั่งรากหางปลาไหลเผือกใบคอยฟ้าทลายโจรและอีกหลายอย่างเป็นการรวมพลังสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามาดูแลช่องปากซึ่งสมุนไพรทั้ง8ชนิดนี้ก็รับซื้อมาจากเครือข่ายเกษตรกรค่ะทุกชนิดผ่านการตากอบแห้งและบดละเอียดก่อนนำมาสกัดเป็นส่วนผสมสำคัญของยาสีฟันแอนไซเฮิร์บบุปผาวันค่ะซึ่งกระแสสมุนไพรในชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากก็กำลังได้รับความนิยมและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือนเลยค่ะแม้ส่วนผสมของยาสีฟันจะเป็นสูตรลับเฉพาะแต่พี่บุปผาประธานกลุ่มบอกว่าหัวใจสำคัญของยาสีฟันก็คือสมุนไพรทั้ง8ชนิดนี้แหละค่ะที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและผสมแอนไซน์จากผลไม้สูตรที่ไม่เหมือนใครลดอาการปวดฟันอีกด้วยค่ะ
2: ก็จึงเราใช้สมุนไพรของ

0: เอานะคะที่บดเป็นผงทั้งหมด8ตัวนะคะมาเอานำมาต้มนะคะต้มผ่านกระบวนการความร้อน1ชั่วโมงนะคะต้มจนได้เป็นสารสกัดสีนี้ค่ะรวมกันเป็นชนิด
1: นี่คือสมุนไพรทั้ง8ชนิดก็จะเป็นน้ำแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ผ่านการต้มแล้ว
0: ใช่ค่ะการต้มเพื่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เอามาผสมในเนื้อยาสีฟันอีกทีค่ะ
1: ส่วนประกอบอื่นๆมีอะไรบ้างคะ
0: ส่วนประกอบอื่นๆในยาสีฟันนอกจากเราทำเนื้อยาสีฟันแล้วเราก็จะมีที่สำคัญก็เลยเราทำน้ำเอนไซม์จากสับปะรดค่ะ
1: น้ำเอนไซม์
0: ใช่ค่ะน้ำเอนไซม์จากสับปะรด
1: ตัวนี้จะ
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าผลในตัวเอนไซม์นะคะเขาจะช่วยขจัดคราบพวกชาคราบกาแฟคราบหินปูนที่คราบเกาะค่ะตัวนี้ก็จะมีส่วนในการช่วยออกไปด้วยค่ะ
2: ส่วนผสมเตรียมพร้อมทั้งหมดแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการกวนนำทุกอย่างลงสู่หม้อกวนขนาด50ลิตรซึ่งภายในห้องนี้พนักงานทุกคนจะต้องสวมชุดปฏิบัติการตามมาตรฐานสุขอนามัยเมื่อสารตั้งต้นของยาสีฟันผ่านความร้อนจนได้อุณหภูมิที่เหมาะสมจึงเติมส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะและกวนให้เข้ากันอย่างทั่วถึง
1: ต้องคนนานไหมคะ
0: ก็จนกว่าจะเข้ากันแต่ว่าน้ำเราอะเดือดตั้งแต่แรกแล้วนะคะพอน้ำเราเดือดแต่แรกน้ำสมุนไพรเราก็ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยพอเอามาผสมกันนะคะในเมื่อค่อนข้างจะไม่ถึงเดือดแล้วนะคะก็เราก็จะใส่สารที่ทำให้เป็นเนื้อยาสีฟันเรียกว่าสารเหนียวนะคะตอนนี
1: ้อันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวเบื้องต้นก่อน
0: ใช่ตอนนี้ก็จะทำให้ตัวเนื้อยาสีฟันเกาะกันแล้วค่ะ
2: ระหว่างที่กวนส่วนผสมจนเนื้อยาสีฟันเริ่มหนืดแล้วก็เติมแมนทอนเพิ่มความเย็นสดชื่นจากนั้นก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนได้เนื้อยาสีฟันที่ละเอียดเนียนและขึ้นเงาค่ะแต่ที่น่าทึ่งก็คือขั้นตอนสำคัญนี้ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีเท่านั้นค่ะได้เนื้อยาสีฟันตามสูตรแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการบรรจุเพียงกดเครื่องเนื้อยาสีฟันก็ลงไปอยู่ในหลอดจากนั้นก็นำไปชั่งน้ำหนักให้ได้ปริมาณตามกำหนดก่อนติดสติ๊กเกอร์และบรรจุลงกล่องก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคและคุ้มมากๆค่ะเพราะว่าหลอดใหญ่ขนาด130กรัมหลอดเดียวใช้ได้ถึง600ครั้งนานเกือบปีเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะจากภูมิปัญญาของคนไทยนะคะที่ใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพในอดีตอ่ะวันนี้เขามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะเป็นของชุมชนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยและเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นยาสีฟันกล่องสีเขียวแบบนี้นะคะยังมีสีม่วงอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมแตกต่างกันยังไงบ้างคะสองกล่องนี
0: ้ค่ะสีเขียวนะคะเป็นสูตรจากเอนไซม์สับปะรดค่ะซึ่งเป็นสมุนไพร8ชนิดเอนไซม์ตัวนี้จะช่วยในเรื่องขจัดคราบชาคราบกาแฟคราบหินปูนนะคะแล้วก็เรื่องปวดฟันเสียวฟันสรุปว่าสีเขียวน่ะช่วยเรื่องฟันค่ะแต่ส่วนแตกต่างก็คือสีม่วงสีม่วงเป็นสูตรข้าวไรซ์เบอร์รี่ทำจากน้ำมันนะคะที่สกัดมาข้าวเนี่ยเป็นข้าวอินทรีย์ของชาวจังหวัดนครสวรรค์ตัวน้ำสกัดข้าวนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องการสมานแผลในช่องปากนั่นก็หมายความว่าตัวสูตรยาสีฟันไรซ์เบอร์รี่เนี่ยจะช่วยเรื่องสมานแผลในเหงือกเลือดออกตามลายฟันนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการเหงือกร่นนิดนึงนะคะเริ่มร่นแล้วตัวนี้ก็จะได้ไปสมานแผลแล้วก็ดูแลเหงือกก็สรุปว่าสีม่วงดูแลเหงือกสีเขียวดูแลฟันค่ะเริ่มต้นลงนะคะว่าตัวคนที่ทำยาสีฟันพี่บุพภาวันเองนี่ค่ะเคยมีปัญหาเรื่องฟันนะคะแล้วก็มาหาหมอก็จะต้องถอนฟันนะคะแต่ด้วยความโชคดีที่มีคุณตาซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านมีความรู้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดีคุณตาทำยาสีฟันชนิดผงค่ะแล้วก็เลยให้ยาสีฟันเนี่ยมาใช้ก่อนที่จะถอนฟันนะคะเพราะคุณหมอบอกว่ารากฟันมีปัญหาจะต้องถอนฟันแต่ด้วยเริ่มเป็นนะคะพอเอายาสีฟันของคุณตามาใช้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะสรุปว่าฟันน่ะที่ปวดหายแล้วก็ไม่ต้องไปถอนฟันค่ะ
1: จริงเหรอ
0: คะจริงค่ะอันนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเลยบอกเลยว่าอยากทำยาสีฟันให้คนที่มีปัญหาในช่องปากได้ใช้ค่ะ
2: ยาสีฟันก็ขายได้แถมสมาชิกที่เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตก็มีรายได้จากการทำงาน ซึ่งประธานกลุ่มก็จ้างสมาชิกเข้ามาช่วยผลิตวันละ500บาทนับว่าสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างดีเลยแหละค่ะส่วนรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก็นำมาปันผลคืนให้กับสมาชิกกลุ่มเป็นรายปีเพื่อเป็นรายได้เสริมอย่างป้าสมชิดก็มีรายได้จากกลุ่ม

0: วันละ500วันไหนที่งานที่เยอะพี่เขาก็ให้พิเศษค่ะแล้วก็อย่างปีหนึ่งก็ได้อะไรปันผลปีละประมาณ 3,000 ค่ะ
1: ก็ต่อยอดไปเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณ10ปี
0: ค่ะ10ปีแล้ว
1: รู้สึกยังไงบ้าง
0: ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องไปถางทำงานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสบายใจทำอยู่กับพี่น้องเลย
2: ยาสีฟันสมุนไพรแอนไซเฮิร์บได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆมากมายและได้รับรางวัลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนอย. Quality Award ประจำปี 2564 อีกทั้งได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาพี่บุปผาบอกว่ากว่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ
3: หนึ่งเลยค่ะถ้ามีผลิตภัณฑ์นะคะอยากจะทำอะไรครั้งแรกคือต้องนึกปัญหาของผู้ซื้อก่อนนะคะผู้บริโภคเจอปัญหาอะไรเราต้องทำผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อแก้ปัญหาเราไม่ใช่ขายผลิตภัณฑ์นั้นสิ่งแรกคือการแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคสิ่งที่สองคือสร้างความแตกต่างสิ่งที่สามคือความจริงใจเราทำแบบไหนผลิตภัณฑ์แบบไหนจริงใจและให้เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะได้ค่ะเราเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วค่ะเราให้ความรู้นะคะใครสนใจสามารถที่จะมาสอบถามเราได้เพราะเราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์เดียวเราทำเครื่องสำอางนะคะอย่างที่บอกมากกว่า10ชนิดถ้าติดปัญหาในเรื่องเครื่องสำอางทางเราก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้นะคะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้กระบวนการผลิตหรือต้องการศึกษาต่อยอดก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มได้โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแอนไซเฮิร์บบุปผาวันก็มีผู้บริโภคทั้งในประเทศและได้รับความสนใจจากตลาดในเอเชียด้วยค่ะ
4: ในอนาคตนะครับทางประธานกลุ่มก็ยังเดินหน้าหาตลาดนะครับเป็นช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นด้วยครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยจังหวัดยะโสธรจัดแข่งขันกินจุนะครับเป็นขนมจีนน้ำยาน้ำหนักรวม3กิโลกรัมนะครับในงานส่งเสริมอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรประจำปี2569ที่สนามโรงเรียนบ้านหนองแก่ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้นะคะโบชวนคุณผู้ชมมาทำอาหารที่ให้เด็กกินผักแบบไม่รู้ตัวกันค่ะถ้าดูข้างหน้าโบอาจจะเดาได้นะคะอันแรกเลยเราก็จะทำสปาเกตตี้ซอสแดงที่ใส่หมูสับแต่ว่าเราจะใส่บรรดาผักที่เราอยากจะให้ลูกเรากินเนี่ยลงไปด้วยกับอีกหนึ่งรายการอาหารก็คือเราจะทำโอโคโนมิยากิแบบคันไซอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เด็กๆน่าจะชื่นชอบทำได้ง่ายที่บ้านค่ะแล้วก็เป็นวิธีที่ดีเลยที่จะให้ลูกๆเนี่ยหัดกินผักโดยที่ไม่รู้ตัวให้เขาคุ้นเคยกับรสชาติก่อนเนาะเพราะปกติเขาเห็นแล้วเขาจะอีใช่ไหมอันนี้ไม่เห็นไงเขี่ยก็ไม่ได้ด้วยถ้าคุ้นเคยเขาก็จะสามารถรับประทานผักได้บางทีปุ่มรับรสบนลิ้นของเขาว่าค่ะมันยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่เพราะฉะนั้นอะไรที่มีความฝาดความเฝื่อนหรือความเขียวเนี่ยเด็กๆก็จะไม่ชอบแล้วก็ด้วยสัญชาตญาณของคนเนี่ยเวลาขมมันแปลว่าเป็นพิษหวานแปลว่ากินได้อร่อยเขาถูกโปรแกรมมาแบบนี้มนุษย์เราเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆทำให้เขาดูว่าอ๋อกินได้นะจริงๆเพราะว่าเราลองมาแล้วว่าอันนี้ไม่มีพิษโบอยากจะเอาเปลือกมะเขือเทศออกเนาะโบก็เอามีดอะค่ะเลาะคั่วมะเขือเทศด้านบนออกก่อนแล้วส่วนอีกด้านนึงเนี่ยโบก็จะทำกากบาทแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาลงใส่น้ำเดือดอีกหนึ่งสาเหตุเลยที่เด็กๆเนี่ยไม่กินผักก็คือในครอบครัวเราเนี่ยไม่กินผักเด็กก็ไม่กินค่ะถ้าพ่อแม่ไม่กินผักไม่กินผลไม้แน่นอนเลยเด็กๆก็ยากมากที่จะทำให้เขากินผักในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ดื่มน้ำอัดลมกินขนมก๊อบแก๊บตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะง่ายมากเลยที่จะให้ลูกๆทำตามเช่นเดียวกันอันนี้ใส่ลงไปในน้ำเดือดไม่ต้องนานมากนะคะพอยกขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเปลือกเนี่ยมันพเยอละให้เราพร้อมปอกปลือกเอาใส่น้ำนิดหน่อยอันนี้คุณผู้ชมก็ปอกง่ายมากเลยแค่นี้ก็สามารถเอาเปลือกออกได้ถ้าเกิดว่ามะเขือเทศสุกมากอ่ะคุณผู้ชมก็อย่าต้มนานนะมันจะเละแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้แดงมากติดเหลืองๆนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะยังแข็งอยู่เนี่ยก็นานหน่อยได้นานหน่อยก็อาจจะประมาณ1นาที

จากนั้นเราก็มาเริ่มเตรียมผักต่างๆก็เนี่ยแหละค่ะหอมใหญ่ผัดแล้วก็จะหวานเราก็หั่นเล็กหน่อยซอสแดงแบบนี้คุณผู้ชมสามารถทำเยอะหน่อยได้นะคะแล้วก็แบ่งส่วนใส่ช่องฟรีซไว้วันไหนที่ไม่มีเวลาเนี้ยเอาออกมานึ่งอุ่นแป๊บเดียวได้รับประทานละดีกว่าไปซื้ออาหารตามร้านสะดวกซื้อเพราะว่าเราทำเองเนอะเราก็เลือกได้ว่าใส่หอมใหญ่สัก2ลูกเปิดไฟได้เลยค่ะถ้ามีเบคอนติดบ้านเนี่ยเราก็ผัดให้มันมีน้ำมันเบคอนนิดๆเอาเบคอนลงก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้มีน้ำมันออกมา

อื่นจริงๆใส่ได้หมดไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยแต่ว่าผักมาตรฐานเวลาทำซอสแดงเนี้ยค่ะก็จะมีหอมกระเทียมมีเครื่องฉ่ายฝรั่งมีแครอทที่ขาดไม่ได้ส่วนอย่างอื่นที่เราจะเติมได้อะค่ะบางทีโบก็เติมมะเขือม่วงเติมฟักทองนิดๆหน่อยๆ

างนะคุณผู้ชมเราหั่นชิ้นเล็กหมดเลยแล้วมันก็จะหายไปน้ำมันออกมาแล้วนะคะคราวนี้ก็ใส่ได้เลย

0: เป็นเต๋า
1: ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาจะใช้ที่ขูดเนี่ยค่ะขูดก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อกี้เล่าไปแล้วว่าทำไมเด็กๆถึงบางทีไม่ชอบกินผักเนาะคราวนี้วิธีแก้ล่ะเราจะทำยังไงให้เขากินเราก็จะต้องแนะนำผักที่รสชาติไม่ฉุนไม่ขมมากให้ลองได้รับประทานดูก่อนเนี่ยมันกินได้ไม่ต้องไปอีมันหรือว่าไปร้านก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวเด็กปุ๊บเขาจะถามใส่ผักไหมเด็กก็จะรู้สึกว่าเอาเป็นเด็กไม่ต้องกินผักไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนี้ยสั่งก๋วยเตี๋ยวเด็กก็บอกว่าผักปกติเขาจะได้รู้ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องปกติที่คนเราต้องกินผักหรือว่าพาเข้าครัวไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยให้มาช่วยหั่นแครงแครอทนิดๆหน่อยๆเงี้ยคุณผู้ชมเขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยเขาทำอาหารเองเขาก็กินได้แครอทแบบนี้ถ้าเป็นเต๋าก็หั่นประมาณนี้นะคะถ้าไม่เป็นเต๋าก็ใช้ที่ขูดขูดแบบนี้ได้เลยผัดจนทุกอย่างนิ่มแล้วก็มีสีสวยจากนั้นเราก็มาดูว่าผักอะไรที่เราจะใส่ได้อีกนี่เลยค่ะเราใส่มะเขือม่วงผู้ใหญ่นะกินเปลือกม่วงเพราะว่าเราอยากจะได้สีม่วงแต่ว่าเปลือกนี่มันไม่ละลายไปไหนแล้วมันก็เป็นจุดดำๆโบก็เลยจะปอกเปลือกให้กินแต่ข้างในก่อนเป็นวิธีการแนะนำผักที่เด็กไม่รู้ตัวแล้วมะเขือม่วงเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูถ้าเราเอาไปย่างเอาไปทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีรสหวานแต่เราก็เลือกนิดนึงนะคุณผู้ชมว่าผักที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นผักอินทรีย์ปลูกในระบบที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรเราจะได้ให้ลูกเรากินผักได้อย่างสบายใจทุกอย่างหั่นเต๋าหมด

แล้วก็ผัดไปค่ะฟักทองนะคุณผู้ชมก็อีกหนึ่งผักที่มีรสชาติหวานถูกใจเด็กๆเด็กบางคนไม่ชอบรสสัมผัสเหมือนแบบว่าหวานก็จริงแต่มันแบบนิ่มๆแย่ๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องสังเกตลูกเรานะว่าชอบรสสัมผัสแบบไหนลูกเนี่ยไม่กินอะไรนิ่มๆเละๆเลยอ่ะแล้วคุณผู้ชมจะไปเอาแบบฟักทองบดให้กินอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่อยากจะกินผักก็เลือกอย่างอื่นที่อ่ะเป็นผักที่มีรสสัมผัสที่กรุบที่กรอบหน่อยอะไรแบบนี้แทนจริงๆแบบเนี้ยผู้สูงวัยก็กินได้ดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าพอสูงวัยเนี่ยบางทีมีปัญหาเรื่องฟันผักแข็งๆบางทีเขาไม่อยากเคี้ยวเราก็จัดการให้นิ่มซะฟักทองถ้าไม่หั่นแบบนี้จะขูดเหมือนแครอทก็ได้นะคะถ้าน้ำมันไม่พอเนี่ยเราก็แอบเติมน้ำมันพืชจะใช้น้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงานิดหน่อยได้เลยค่ะเราจะผัดจนมันนิ่มเลยนะคุณผู้ชมสีออกน้ำตาลน้ำตาลได้เนี่ยไม่เป็นไรส่วนมะเขือเทศนี้เราจะเอาลงเครื่องปั่นเป็นน้ำแล้วค่อยเอามาใส่

คราวนี้พอผักเราเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมดูนิ่มดูสีสวยแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะใส่หมูสับบ้านที่รับประทานเนื้อวัวได้บางทีเนี่ยเขาก็นิยมใช้หมูกับเนื้อผสมกันบางบ้านก็ใส่หมูกับกุ้งนี่เราใส่หมูเท่าๆกับผักหรือว่าใส่น้อยกว่าผักก็ได้นะคะใส่ซีอิ๊วขาวบางทีคนอิตาลีอ่ะเขาใส่ปลาเค็มฝรั่งลงไปมันก็จะมีความอูมามิของเรามีความอูมามิในซีอิ๊วขาวให้เด็กๆ เริ่มรับประทานเฮิร์บเลยนะคะอย่าไปละไว้เพราะเขาจะได้กลิ่นแล้วเขาจะคุ้นไปเรื่อยๆหอมแล้วเนี่ยเราก็จะใส่มะเขือที่เราปั่นเอาไว้แล้วเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมพอเคี่ยวไปเรื่อยๆคราวนี้เปิดไฟเบาๆนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเราก็มีความหวานเคี่ยวไปเรื่อยๆให้มันงวดแล้วสีก็จะค่อยๆเข้มขึ้นด้วยค่ะระหว่างที่เรารอซอสแดงของเราเนี่ยตุ๋นไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมใจเย็นๆตุ๋นไปเลยค่ะเราก็จะมาทำโอโคโนมิยากิน่าจะมีหลายแบบล่ะแต่สองแบบที่ดังๆคือแบบฮิโรชิมาแบบฮิโรชิมาเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าผัดยากิโซบะใส่ลงไปท็อปข้างบนด้วยแล้วก็ทำให้มันเป็นชั้นเลยค่ะแล้วก็แบบคันไซเนี่ยเขาจะไม่ใส่โซบะเขาก็จะมีกะหล่ำปีมีอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ใส่เส้นแต่ของหลักๆที่โบเห็นเขาใส่กันเนี่ยก็จะมีกะหล่ำปีมีหอมใหญ่ค่ะส่วนอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเบคอนเป็นกุ้งหรือหมึกเนี่ยก็แล้วแต่ใจคุณผู้ชมค่ะโบก็จะซอยหอมก่อนนะคะระหว่างที่โบซอยหอมเนี่ยโบก็จะตั้งน้ำสต๊อกที่ชื่อว่าดาชิสต๊อกดาชิสต๊อกจริงๆแล้วมีส่วนประกอบแค่2อย่างที่สำคัญก็คือสาหร่ายแบบนี้เรียกสาหร่ายคงบุใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ต้มให้เดือดมีหลายสำนักมากเลยอะว่าดาชิสต็อกนี้ทำยังไงถึงจะถูกต้องบางสำนักเนี่ยเขาก็ต้องต้มสาหร่ายจากน้ำแบบอุณหภูมิห้องไม่ต้องร้อนแล้วต้มมาถึงกี่องศาเท่านั้นแล้วให้หยุดแล้วก็มีการใส่ปลาไม้ส่วนใหญ่เขาจะใช้เหมือนปลาโอเนี่ยมาทำแล้วก็ตากแห้งแล้วก็ไปใส่เหมือนกบใส่ไม้เลยค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้บางสำนักเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจต้มอันนี้15นาทีเสร็จแล้วใส่ปลาไม้แล้วกรองเลยไม่ให้แช่ปลาไม้ทิ้งไว้แต่สำนักอื่นก็มีการแบบว่าต้มไปด้วยกันเลยอันนี้นานาจิตตังคุณผู้ชมลองดูค่ะว่าชอบแบบไหนแล้วก็ต้มแบบนั้นเขาบอกว่าบางทีใส่แล้วต้มเดือดเนี่ยกลิ่นของปลาไม้หายไปหรืออาจจะเกิดความขมที่คงบุมีนอกจากความเค็มอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยสิ่งอื่นที่เขามีคือไอโอดีนซึ่งสำคัญมากเลยแล้วก็จำเป็นกับฮอร์โมนไทรอยด์ของเราไทรอยด์เราสร้างไม่ได้นะถ้าเราไม่มีไอโอดีนหอมซอยเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ชามผสมรอไว้ก่อนนะคะกะหล่ำปีเนี่ยถ้าเปิดสูตรดูเนี่ยจะต้องหั่นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส

0: คโนมิแปลว่าตามใจ
1: อะไรก็ได้ตามใจเราเนี่ยเราก็เลือกอย่างอื่นได้สมมุติเราจะให้เด็กๆกินเนี่ยเราก็ใส่ข้าวโพดไม่รู้เด็กทุกคนจะชอบข้าวโพดหรือเปล่านะแต่ถ้าลูกกินข้าวโพดก็ใส่ได้

จะใส่มันขูดลงไปด้วยก็ได้ซอยเป็นเส้นได้ขูดได้เหมือนแครอทเลยคุณผู้ชมแค่นี้น่าจะพอ

บางทีเขาก็ใส่ต้นหอมนะคุณผู้ชมแต่มีอะไรก็ใช้อันนั้นล่ะต้นหอมไทยต้นหอมญี่ปุ่นกระเทียมต้นกระเทียมไทยต้นกระเทียมญี่ปุ่นได้หมดพวกนี้เวลาโดนความร้อนนะคะมันก็หวานหมดผักโขมใช้ซะหน่อยเพิ่มสีสันในอาหารนะอันนี้พักไว้นะคะคราวนี้เราจะมาทำในส่วนของแป้งกันค่ะจะทำส่วนผสมของแป้งนะคุณผู้ชมเราก็ต้องมีดาชิสต็อกเราต้มเอาไว้เนี่ยคนบุนี่บางหมดแล้วคอมบุนี้ไม่ต้องทิ้งนะคุณผู้ชมเราสามารถเอามาเหมือนพะโล้ทำเป็นสลัดได้ทำเป็นยำสาหร่ายได้ค่ะเราก็จะมีน้ำรสสาหร่ายเรียบร้อยแล้วตักน้ำที่เราต้มกับสาหร่ายคอมบุราดผ่านปลาแบบนี้เลยเขามีขายแบบสำเร็จรูปนะคุณผู้ชมมาเป็นผงมาเป็นซองเลยค่ะแต่ว่าแบบนั้นนะโบก็อาจจะไม่แนะนำเท่าไหร่นักเพราะว่านอกจากจะมีคงบุกับปลาไม้แล้วเนี่ยค่ะเขาก็ใส่อย่างอื่นให้เราด้วยเขากลัวเราไม่อร่อยเอาล่ะค่ะประมาณนี้แป้งค่ะ1ถ้วยตวงแป้งใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมสามารถหาแป้งสาลีแบบโฮวีตได้จะใช้แบบโฮวีตก็ได้ค่ะแป้ง1ถ้วยไข่ไก่2ฟองค่ะนิดหน่อยเราก็ใส่ดาชิสต็อกของเรานะคุณผู้ชมประมาณ200มิลลิลิตรแป้ง250คนให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่ไข่1ถึง2ฟองคุณผู้ชมก็ดูเอาว่ามันข้นหรือว่าเหลวแค่ไหนแล้วก็น้ำมันพืชประมาณ1ช้อนโต๊ะโบเทลงไปในไข่เลยค่ะแล้วก็จัดการเทลงไปแป้งมันจะไม่ข้นมากคุณผู้ชมระหว่างที่เรารอกระทะเราร้อนแล้วก็ให้แป้งได้พักตัวนิดนึงค่ะเราจะมาทำซอสโอโคโนมิยากิกันก่อนค่ะซอสจะเป็นซอสเปรี้ยวๆนะคุณผู้ชมเราก็จะใช้ซอสมะเขือเทศนะคะ4ช้อนเราก็ใส่ซอสเปรี้ยว4ช้อนเช่นเดียวกันอันนี้คือ4ช้อนค่ะตามด้วยโชยุหรือว่าซีอิ๊วสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะแค่6ช้อนชาพอแต่ว่าก็กะเอาได้คุณผู้ชมแล้วก็เอาเท่าที่เราชอบให้มีเปรี้ยวมีเค็มหวานนิดๆพอค่ะแล้วก็ซอสเปรี้ยวอะค่ะไม่ใช่ซอสชิคโฉที่เราไปจิ้มขนมจีบแต่ว่าเป็นซอสบูเชสเตอร์เชียซอสอย่างเงี้ยค่ะที่บางทีเขาก็เอาไปใส่ซีซ่าสลัดหรือว่าพวกสตูอันนี้เราก็ตั้งไฟเบาๆเคี่ยวไปคือถ้าดูปริมาณเนี้ยตอนนี้ผักน่าจะเยอะกว่าแป้งโบก็เลยจะเอาผักใส่แป้งแทนที่จะเอาแป้งใส่ผักเตรียมกุ้งนะคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากใส่กุ้งก็ใส่ได้ถ้าเกิดไม่อยากใส่อะไรเลยก็เป็นผักแบบนี้อย่างเดียวได้เลยค่ะโอโคโนมิยากิเนี่ยก็คล้ายๆกับผัดไทยบ้านเราเนี่ยแหละว่าเกิดสงครามอาหารไม่พอรับประทานค่ะก็เลยต้องเอาแป้งเนี่ยมาละลายน้ำแล้วก็ใส่ผักเพื่อทำให้ของมันเยอะขึ้นเราจะได้กินกันอิ่มเขาเนี่ยใส่กุ้งลงไปเลยแล้วก็คลุกให้เข้ากันกระทะรอแล้วนะคะ

แล้วเราก็ใส่เบคอนอันนี้เอาแบบว่าใส่เบคอนลงไปเลยดีกว่า

ุกข้างหนึ่งแล้วเนี่ยคุณผู้ชมโบเห็นสีน้ำตาลแล้วโบรีบพลิกก่อนบอกว่ามันไหม้สวยงามชอบผักมากกว่าแป้งนะแล้วก็ใส่แป้งไม่ต้องเยอะมากค่ะเอาให้มันติดกันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างงี้ก็ใช้

แล้วก็ราดซอสก่อนนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเหมือนทาโกยากิเนี่ยเราก็ต้องมีมายองเนสคุณผู้ชมสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะมายองเนสเราก็เอาใส่ขวดบีบแล้วก็บีบเป็นรูปทรงตามใจชอบแล้วที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเราก็จะจบด้วยปลาไม้จบด้วยสาหร่ายเท่านี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับพิซซ่าญี่ปุ่นผักตามใจชอบหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าโอโคโนมิยากิค่ะ

ซอสแดงที่เราใส่หมูสับเนี่ยคุณผู้ชมสีก็สวยแล้วเราเคี่ยวไปเรื่อยๆสีมะเขือเทศที่ตอนใส่ลงไปใหม่ๆอะค่ะดูเป็นสีชมพูเลยแต่ว่าพอเราเคี่ยวได้ที่นะคะเราก็จะได้สีสวยแบบนี้รสชาติเนี่ยคุณผู้ชมเราก็มีความเค็มนำมีเปรี้ยวธรรมชาติจากมะเขือเทศค่ะแล้วก็หวานจากหอมที่เราใส่ลงไปคราวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้หวานกว่านี้เพื่อที่จะเอาใจเด็กเนี่ยก็แนะนำเป็นน้ำผึ้งแบบนี้ค่ะนี่ไงเราก็หลอกใส่ผักเขียวแล้วเด็กก็บอกไม่เอาผักเขียวเราก็บอกไม่เป็นไรเอาผักเขียวออกเลยลูกเพราะที่เหลือเนี่ยอยู่ในหม้อหมดแล้วเท่านี้เองก็เสร็จเรียบแล้วล่ะค่ะสปาเกตตี้ซอสแดงที่ใส่หมูสับและสารพัดผักค่ะ

ทำให้เด็กกินผักไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากที่ตัวเราเนี่ยแหละกินให้เด็กดูแล้วก็หาผักลงไปในอาหารจานต่างๆของเขาทำให้มันเป็นปกติแล้วก็เลือกผักที่เรารู้จักลูกเราดีนะลูกเราชอบกินผักกรอบหรือชอบกินผักนิ่มเลือกให้ถูกใจเขาแล้วค่อยๆเพิ่มความหลากหลายของผักโบเชื่อว่าโตขึ้นมาเนี่ยกินผักได้แน่นอนค่ะอย่างวันนี้ตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นที่ใส่ผักอะไรก็ได้ตามใจชอบสปาเกตตี้ซอสแดงเนี่ยวันนี้โบใส่มะเขือม่วงชิมเข้าไปเนี่ยไม่รู้เลยว่าแอบใส่มะเขือม่วงเท่านี้เองค่ะพิซซ่าแบบญี่ปุ่นกับซอสแดงที่ใส่หมูสับรับประทานกับพาสต้าได้ลองทำดูนะคะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

0: ขาปิดไฟให้เรานะ
1: เพื่อให้เราเห็นให้เราเห็นเลย
2: ธรรมดาก็จะไม่ปิดไฟนี่โอ้นี่ดิเรื่องแสงมากว้าวเรื่องแสงมาก
1: พอเราเข้าใจแหล่งของวัตถุดิบเราเข้าใจวิธีการจับผมว่าเราจะกินปลาหมึกขิงห้อยอร่อยขึ้นเราจะให้คุณค่าของปลาหมึกขิงห้อยได้มากขึ้น
2: อ่
1: ะ
2: ผมแอบถามชาวประมงเขาบอกรายได้เท่าไหร่ทำงาน3เดือนมากกว่าคนญี่ปุ่นธรรมดา2เท่า
1: 2เท่า
2: ประมาณ10ล้านเยน
3: ไม่ใช่ว่าแค่อร่อยอย่างเดียวมันดูอร่อยทั้งตาท
1: ั
3: ้งสัมผัส
1: มันคือไฟเซน
3: ส์ศิลปะมากเลย
1: เคยได้ยินไหมนะฮะว่าเวลาเราพูดถึงร้านอาหารเนี่ยไม่ว่าไกลแค่ไหนอยู่ในซอกหรือไม่มีที่จอดรถถ้าอร่อยจริงฉันก็ไป
4: ดูให้รู
5: ้ดูให้รู้รู้ให้ลึกวันนี้มากับแขกพิเศษท่านหนึ่งจากเมืองไทยค่ะถ้าคุณเคยกินอาหารญี่ปุ่นแบบเดิมๆแล้วบอกว่าเริ่มเบื่อถ้าคุณอยากสัมผัสจิตวิญญาณเชฟมิชลินของญี่ปุ่นแต่จองยากเหลือเกินและถ้าอยากจะเข้าใจวัฒนธรรมการกินอาหารญี่ปุ่นแบบที่ไม่ต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นก็ฟินได้ต้องมาทำความรู้จักกับบุคคลท่านนี้ที่คนญี่ปุ่นเรียกเขาว่าบิ๊กซังค่ะ
1: วันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตพาอาจารย์ฟูจิไป
2: ผมต้องขออนุญาตครับ
1: โทยามะครับ
2: ครับ
1: มันเป็นดินแดนแห่งอาหารน
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: ซึ่งมีทั้งภูเขา
2: ครับ
1: ทั้งทะเล
2: ครับ
1: มันความอุดมสมบูรณ์มากในแอเรียของเมืองตรงนั้นนะฮะที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจเนี่ยเขาเรียกว่าย่านฮิกาชิอิวาเซะซึ่งตอนนี้มีเชฟระดับท็อปของประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะมารวมตัวกันอยู่ที่นั่น
2: จะได้ไปนี่ต้องมีคนคอนเนคชั่นหรือเปล่า
1: ร้านในญี่ปุ่นมันจะมีอินโทรดักชั่นโอลี่ใช่ที่เขาเรียกอะไรฮะอิจิเกนซัง
2: โอ
1: ตาวาริก็ต้องเหมือนผมรู้จักผมพาไปได้ครับนอกจากจะไปกินผมก็ยังจะพาอาจารย์ฟูจิไปสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เคยมีใครได้ทำไปสัมผัสการจับปลาหมึกขิงห้อยซึ่งตอนนี้
2: ยังไม่เคย
1: ดูการพอดี
2: เดี๋ยวแล้วตอนนี้เราจองไว้แล้วเหรอฮะ
1: จองไว้แล้วครับทุกอย่างเรียบร้อย
5: เราเดินทางไปถึงโทยามะก็ต้องพักผ่อนให้พร้อมเพื่อร้อยถึงเวลาตีสองที่จะได้ออกเรือพร้อมชาวประมงกันไปเลยค
2: ่ะตอนนี้เรามาที่ท่าเรือนะฮะจะมาขึ้นเรือชาวประมงแล้วตกปลาหมึกเนี่ยมันยากมากเลยใช่ไหม
1: ยาก
2: ครับ
1: เพราะปกตินี่เขาจะมีโฮตารุอิกะมิวเซียมที่เราจะนั่งเรือเหมือนเป็นเรือท่องเที่ยวแล้วออกไปดูการตกหมึกการจับปลาหมึกแต่เนี่ยเราขอขึ้นไปบนเรือ ของชาวประมงที่ตกหมึกเลย
2: โอ้
1: มันต่างกัน
5: ตอนที่เรามาถึงที่ท่าเรือไม่มีคนเลยนะคะเราก็งงว่าเอ๊ะเรือลำไหนนะใครจะพาเราไปแต่พอถึงเวลาดูสิคะชาวประมงเดินออกมาทำหน้าที่กันแข็งขันเรือใครเรือมันทำหน้าที่ของตัวเองไปและแล้วก็มาถึงเวลาลงเรืออากาศกำลังเย็นสบายไปกันเลยค่ะ
1: ณตอนนี้นะครับก
2: ็
1: ได้พาอาจารย์ฟูจิมาอยู่กลางอ่าวโตยามะนะ

เป็นโอกาสพิเศษมากของพวกเรานะฮะที่ทางเมืองโตยามะเนี่ยได้ให้เกียรติและอนุญาตให้เรามาร่วมไปดูวิธีการทำงานในการจับปลาหมึกหิ่งห้อยของคนโตยามะเลยพอเราเข้าใจแหล่งของวัตถุดิบเราเข้าใจวิธีการจับผมว่าเราจะกินปลาหมึกหิ่งห้อยอร่อยขึ้นเราจะให้คุณค่าของปลาหมึกหิ่งห้อยได้มากขึ้นอ่ะ

0: าเรือลำนู้นเรือที่อยู่ฝั่งนู้นอ่ะเรือเล็กอ่ะจะช่วยต้อนมาเข้ามาให้เข้ามาใกล้ๆใกล้เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆสดมากมันดึ๊บๆอยู่เลยอ่ะมันดึ๊บๆอยู่เลยอ่ะ
1: เห็นแล้วอยากกินเลย
2: ดูดิคนรอกินอ่ะ
0: โอ้ย
2: ตอนนี้เขาจะใกล้ขึ้นแล้วใกล้ถึงบนเน็ตจะถึงแหจะถึงข้างบนผิวน้ำแล้วครับ
0: เห็นปลาหมึกเห็นมันลอยขึ้นมา
2: ลอยแล้วลอยแล้ว
0: กำลังขึ้นมา
2: ปกติเขาไม่ปิดให้เราปกติเขาไม่ปิดนะ
0: เขาปิดไฟให้เรานะเพื่อให้เราเห็น
2: ให้เราเห็นเลย
0: ธรรมดาเขาจะไม่ปิดไฟอยู่วู้นี่ดิเรื่องแสงมากอ้าวเรื่องแสงมากโอ้โหอาริโตไซมัส
2: อันนี้เขาทำให้เราโดยเฉพาะนะ
0: อาริโตไซมัส
2: อาริโตไซมัส

0: ็คือนะปลาหมึกที่สดเลยนะจริงๆแล้วเราจะกินนะแต่ว่าเนี่ยบอกว่าข้างในเนี่ยมันยังมีส่วนที่ยังกินไม่ได้นะถ้ากินปุ๊บเนี่ยอาจจะท้องเสียนะฮะอันนี้มาดูนี่กันเป็นปลาหมึกที่ยังมีชีวิตอยู
1: ่ใช่
0: ต้นนุ่มมาเลยเขาบอกว่าจะได้เอามาเป็นซีเซียมด้วยนี่ก็เอามา
2: จะเป็นร้านอาหารพิเศษ
0: ใช่ใช่ใช่อาหารพิเศษให้มันมีชีวิตอยู่มาโชว์ได้ปลาเต็มเลยเนี่ยดูด้านนู้นดิธรรมดาปลาก็มีค่ามากนะฮะผมไม่เอาเพราะจะเอาโปรตีนกาเนี่ย

0: ไว้ว่าตอนนี้เราได้20เข่งธรรมดาแล้วนะไม่ใช่ธรรมดาถ้าวันที่ได้เยอะๆเนี่ยจะได้200เข่ง
1: โอ้ในような仕事されたり。
2: そうですね。いろんな職人だとか。ああ。みんな丁
0: 寧に。ああ、いろんなことをされてる。ตอนนี้เราคิดว่าเต็มแล้วนะถามว่าจะกลับไหมบอกยังไปอีกที่นึงเอาให้เต็มเรือมากกว่านี้ครับ
3: โอ้โห
0: เอาอีกเหรอตอนนี้เราไปมา2รอบแล้วฮะจะไปอีกรอบนึงฮะเอาให้เต็มเรือจริง
4: เราโชคดีตลอดการตกหมึกใน2ชั่วโมงครึ่งแต่พอครึ่งชั่วโมงสุดท้ายฝนตกจริงจังเลยค่ะที่หลบฝนก็ไม่มีได้บรรยากาศแบบชาวประมงแท้ๆเลยนะคะอย่างที่ฟูจิเซนเซบอกไปนะคะชาวประมงต้องทำงานตั้งแต่ประมาณตีสองถึงเที่ยงวันตลอดระยะเวลาของฤดูตกหมึกโอตารุอิกะในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนค่ะงานหนักและก็ต้องแข็งแรงมากๆเลยค่ะ
5: นี่คือการทำงานแข่งกับธรรมชาติมากๆนะฮะคือฝนโปรยนะฮะอากาศเริ่มเย็นลงนะฮะก็ต้องรีบทำอย่างเร็วที่สุดทุกคนเนี่ยเตรียมสแตนด์บายแล้วฮะตะกร้าข้างหลังโอ้สุดยอดมากประทับใจสุด
0: ถามชาวประมงเขาบอกรายได้เท่าไหร่ทำงาน3เดือนมากกว่าคนญี่ปุ่นธรรมดา2เท่า
5: 2เท่า
0: ประมาณ10ล้านเยนประมาณ3ล้านบาท4ล้านบาท
5: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
0: ใช่ใช
5: ่มันต้องฝ่า
0: ไม่งั้นคนก็แย่งมันทำงานกันแล้วใช่ใช
5: ่ก็เขาจะเป็นหนึ่งใน12คน
0: บนเรือ
5: ลำนี้ได้ยังไงแต่ละคนมีตำแหน่งยืนของตัวเองผมจะบอกว่าการส่งต่อคุณค่าเนี่ยเขาต้องมีรายได้ที่คุ้มเขาถึงทำออกมา
0: จริงจริง
5: ประณีต

0: ไปอีกงานของวันนี้ยังไม่จบค่ะ
1: โอ้ไปบายกันแล้วไปอีกรอบนึงนะเนี่ยเอามาส่งแล้วไปอีกรอบนึงนะเนี่ยไปแล้ว
2: ตอนก่อนลงเนี่ยตื่นเต้นมากฮะไม่เคยเห็นอะไรวิวแบบนี้แล้วไอตอนที่มันตื่นเต้นที่สุดคือตัวช่วงพีก็คือมันเรืองแสงปิดไฟแล้วมันเรืองแสงเป็นฟ้าแบบโหมันธรรมชาติมันสวยขนาดนี้ได้อะ
3: ความทรงจำมันอยู่ในหัวใจไปแล้ว
2: นี่ไอ้ความหนาวความเหนื่อยนะเวลาเรากลับมาคิดถึงเนี่ยโอ้ยวันนั้นมันหนาวมากเลยมันมีความไอ้ตรงเนี้ยมันจะลืมไม่ลง
4: ไม่ได้คุณบิ๊กไม่ได้พี่บิ๊กนะเราไม่ได้มานะ
3: เรายินดีครับเราดีครับขอบคุณครับ

0: ったら、はい、もうほらうちはここで今日50、昨日50買ったとか。
1: すげえ、じゃあ今1,2,3,4,5,6,7,8,9 じゃあ数ตะกร้าเนี่ยนะวันเมื่อวานเนี่ยซื้อไป50ตะกร้านี่คือ10 20 30 40 50ตะกร้าดูยังไงว่ามันสดไม่สดเพราะแต่ละตะกร้าไม่เหมือนกันแล้วแต่ละบ่อก็ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าไอ้ตรงแก้มเนี่ยแก้มทองเนี่ยคือของดีถ้าแก้มขาวไม่ดีเนี่ยแก้มขาวเห็นไหม

0: เราจะสัมผัสความรุ่งเรืองในอดีต
1: ใช่ฮะ
0: ถัดจากนี้ไปเป็นทะเลละ
2: เน
0: า
2: ะ
0: นี่ขั้นแรกทะเลนะคือเจแปนซีอยู่ข้างในซึ่งมันเป็นจุดพักการเดินเรือในยุคอดีต
2: แล้วทำไมตอนนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
0: เทคโนโลยีเปลี่ยนไปการขนส่งการค้าขายมีเครื่องบิน
2: ม
0: ีรถไฟการขนส่งทางเรือมันก็ลดลง
2: ลดลง
0: น้อยลงรายก็บอกว่ามันมีคนที่คิดเนี่ยไอ้แค่ถนนเส้นเนี่ยทำยังไงให้มันคือศูนย์รวมของอาหารและศิลปะถ้าไม่มีเวลาไปที่ไหนเลยเนี่ยมากินตรงนี้จะเข้าใจเพราะว่าคุณมัสดะเนี่ยเขาก็ไปเชื้อเชิญบนถนนเส้นเนี่ยมันก็เลยมีร้านอาหารระดับเทพเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5-6 ร้านนะหลายคนที่มาอยู่ร้านอาหารที่มาอยู่บนถนนเส้นเนี่ยเขาอยู่กระจัดกระจาย
2: อ๋อที่ผ่านมา
0: ใช่เขาอยู่กันคนละเมืองนู้นอยู่เมืองนั้นทีเนี้ยไปรวมมาอยู่ที่นี่
2: ซึ่งแสดงว่าต้องโน้มน้าวได
0: ้ซึ่งร้านอาหารผมจะพาอาจารย์ไปกินเนี่ย
2: ครับ
0: เข้ามาคนแรก
2: เดี๋ยวนี้พาเพื่อนๆลูกทัวร์มาเขาเห็นเขาไม่ตกใจไม่มีอะไรเลย
0: no ไม่ตกใจครับชอบทำไมเจ๋งต้องคนเยอะทำไมเจ๋งต้องพลุกพล่านอาจารย์อันนี้คือไม่ต้องเยอะก็เจ๋งได้ร้านแต่ละที่เนี่ยมันไม่ได้มีศักยภาพในการรับความแมสและคนเยอะๆขนาดนั้น
2: หมายถึงว่าเจ๋งแต่ว่ามันก็ต้องเข้าคิวเป็นเดือนเลย
0: ใช่
2: อ
0: ๋
2: อใครฮะ
0: มัสดาทัง
2: มัสดาทัง
0: นี่ไงนี่คือตัวจริงคนที่พัฒนาถนนเส้นนี้ให้เอาทั้งร้านอาหารศิลปะจุดกำเนิดของถนนเส้นนี้เลย
2: เห็นแล้วรู้สึกอยากเจอเลยอ่ะ
3: บุคคลท่านนี้ไม่ได้เจอกันง่ายๆแต่เราบังเอิญเจอเขาค่ะสุดยอดไปเลย
4: ถ้าเกิดคุณชิวาก็โฮชโซ่หน้าเขาออกมาเป็นแบบนี้それで一緒に飲んでて僕のโฮชโซ่が伝わるคุณชิวาน
2: ั่นหนึ่งนั่นคือทำงานเพื่อเขาเองเพื่อชีวิตของเขาเองแล้วคุณไปพูดกับคุณฟูจิหรือคนอื่นเนี่ยยังไงเขาบอกว่าไปทานเหล้าด้วยกันแล้วก็เห็นว่าเขาอยากจะมาเขาเนี่ยไปเห็นพวกฝรั่งเศสไปเห็นพวกประเทศอื่นนะฮะเขาโชว์ความเจ๋งของประเทศเขาเราประเทศญี่ปุ่นรู้สึกว่าเราไม่ค่อยโชว์เราจะสำรวมเกินไปเขาบอกว่าเขาอยากจะโชว์ความเจ๋งของความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยให้คนได้รู้จักเยอะๆก็เลยคิดเรื่องนี้ขึ้นมาครับ
0: เราชื่นชอบในคอนเซปต์ของมัสดาซังอยู่แล้วคือจากร้านอย่างเงี้ยคุณไม่รู้หรอกว่าภายนอกคืออะไรข้างใน
2: ไม่รู้เลย
0: เนี่ย
2: ดูแบบ
0: ร้านโซบะถัดไปเป็นร้านซีฟู้ดเนนจิริเตะข้างนอกเนี่ยคุณดูไม่ออกแต่ข้างในเปิดแบบโหโมเดิร์น
3: ถนนค่อนข้างเงียบจริงๆค่ะดูข้างนอกไม่รู้เลยว่าทั้งถนนคือร้านอาหารชั้นเลิศโรงงานผลิตสาเกแบบแถวหน้าและทุกร้านไม่ได้เข้าไปใช้บริการกันได้ง่ายๆนะคะ
2: บังเอิญอีกแล้ว
0: ใช่นี่ก็เป็นร้านซูชิ
2: คืออายุออกซิเจนจะให้ไหน
0: ใช
2: ่ยูออกซิเจนจะให้ไหน
5: ใช่ได้
2: ไหนใช่ได้นี่ไงนี่เราพูดจริงๆคือถ้าไม่จองจะเข้าไม่ได้จริงๆนี่เราถามเจ้าของนะ

0: ตื่นเต้นเลยแล้วรู้สึกเกรงใจอ่ะมานั่งร้องนั่งเข่าเข่าอย่างนี้เลยเหรอ
1: เชิญชมครับอันนี้คือการต้อนรับแบบสูงสุดแล้วเฮ้ยฟูจิซังฟูจิซังฟูจิ
0: ไว้ที่เซโกเอสเฮ้ยเจ๋งมาก
2: ゆでてお味をつけたお出汁に漬け込んだもの、それから4月1日から、はい、解禁になってます富山の白エビ添えております
1: ตอนนี้มันเป็นฤดูกาลของกุ้งขาวด้วยอย่างที่ผมบอกอาจารย์อยู่แล้วนะก็คือโปโตริกะและกุ้งขาวเนี่ยมันคือซิกเนเจอร์ของโตยามะแล้วก็ในพวกผักป่าซันไซเนี่ยก็เป็นซิกเนเจอร
0: ์มุ่งไปเอามาจากป่า
1: ใช่ซึ่งฟูจิซังเนี่ยก็คือเขาซอร์ซิ่งจากโตยามะหมดเลย
2: ทุเรียนที่ไปเจอมันก็มีอะไรมาซีโอเนกัยที่ถูกเก็บที่บริเวณป่าที่เข้าไปที่โอเนกัยที่ถูกเก็บที่บริเวณป่า
1: คือคอนเซ็ปต์ของฟูจิซังเนี่ยก็คือเขาต้องการสนับสนุนวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็เน้นเรื่องของตามฤดูกาล
0: พอเขาอธิบายเนี่ยมันทำให้เราอยากกินมาก
1: ขึ้นใช่ครับผม
0: นี่เป็นกุ้งที่กำลังเปิดกินเพื่อเปิด
1: นั่นแหละครับ
0: จับได้
1: นั่นเนี่ยด้วยรสชาติเนี่ยเราลองชิมดูว่าเป็นรสอะไรอิตาลีมาสเนี่ยมันเอาความเฟรชมันมีรสชาติความเฟรชความกรอบของผักนะมีความหวานของกุ้งนะฮะแล้วก็มีไอตัวน้ำซอสที่มีเปรี้ยวอยู่นิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นเรียกน้ำย่อย
0: เพราะนั้นเวลามาคนต่างชาติมาก็จะมีคนแปลงให้นะ
1: ไม่มี
0: แต่ถ้ามากับคุณมิกจะมาแปลง
1: ถ้ามีเนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังหมดว่าทำไมถึงกินแบบนี
0: ้
1: ระหว่างกินวัฒนธรรมเป็นยังไงอย่างต้นตำรับที่เราจะหากินคาซากิได้เยอะเนี่ยอย่างที่อาจารย์รู้ก็คือเกียวโตเขาก็จะกินเป็นคอร์สพวกนี้อยู่แล้วซึ่งต้องประกอบด้วยการปรุงครบทุกอย่าง
2: ชินโดะดัมปลิง
1: ทำเป็นเหมือนเกี๊ยวยัดไส้ชิโรเอบิเขาจะเป็นคนที่พิถีพิถันเรื่องดาชิมากเพราะฉะนั้นเรากินซุปเนี่ยมองใสๆเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่า
0: โอ้โหมันลึกซึ้งมากมัน
1: อาจารย์เข้าใจใช
0: ่หอมหวาน
1: หอมเนี่ยมันคาโอลีด้วยมันไม่ใช่เขาไม่ได้แถมน้ำตาลนะใช่
0: ทำยังไงอะเน
1: า
0: ะ
1: ก็คือเนี่ยต้องบอกว่าดาชิคือซิกเนเจอร์ของฟูจิซังด้วย
3: ไม่ใช่แค่อธิบายถึงหลักการของอาหารญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งเท่านั้นจะกินอาหารญี่ปุ่นแล้วรู้ว่าจานนี้มีรสอูมามิไหมบิ๊กซังก็มีเคล็ดลับมาบอกค่ะหลังจากทีมงานได้ฟังกินอาหารญี่ปุ่นมื้อต่อๆมาทดลองกันตลอดเลยค่ะสนุกมาก
1: ๆวิธีการทดสอบง่ายๆว่าอาหารนั้นมันอูมามิเนี่ยถ้าเป็นผมนะเวลาผมบอกคนง่ายๆเวลากินอาหารเข้าไปแล้วเราคือน้ำลายอีก2ครั้งแล้วมันยังมีรสนั้นอยู่นั่นแหละคืออูมามิมันยังฉ่ำคอ
0: โอ้ลึกซึ้งอ่ะ
1: อาจารย์ลองคือน้ำลายเปล่าๆถ้ามันยังรู้สึกหวานหรือชุ่มเนี่ยคืออูมามิ
0: ท่านบอกว่ากว่าจะคิดเมนูออกมาได้เนี่ยฮะคิดมาได้ยังไงออกมาเป็นแบบนี้เป็นรสชาติอะไรแบบไหนบอกว่าท่านบอกว่าการที่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศไปดูต่างประเทศแล้วเอาของที่ในต่างประเทศมาผสมผสานเอามาใช้กับอาหารญี่ปุ่นได้ไหมเอามาผสมแบบนี้เป็นไปได้ไหมก็เรามานะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้บวกกับประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ของในฤดูกาลมาใช้ด้วย
1: ไม่เบื้องต้นคือตัวเขาเป็นคนโตยามะอยู่แล้วอยู่ในจังหวัดนี้แต่คนละเมืองแต่เขาเพิ่งย้ายมาที่อิวาเซะเนี่ย5ปีที่แล้วเขาเปิดมาอยู่ที่นี่5ปีนะ2ปีแรกเขาได้2ดาวมิชลิน2023เขาได้ Destination Restaurant Award Japan Time เนี่ยก็คือเป็น Destination Restaurant ทั้งประเทศให้10ล้านเขาเป็น1ใน10แล้วก็พอเขาได้นั้นเสร็จใช่ไหม Starbelock Award ปีแรกได้ Bronze ปีล่าสุดได้ Silver เลย
3: รสชาติสมกับรางวัลที่ได้จริงๆเลยนะคะรวมทั้งความละเมียดละไมในการจัดตกแต่งจานอาหารทำให้การกินรื่นรมขึ้นไปอีก 50% เลยค่ะและอาหารทั้งหมดที่ใช้โอตารุอิกะเป็นวัตถุดิบหลักก็เป็นฝีมือเชฟที่ออกเรือไปตกหมึกมาเองเลยค่ะ

0: สุดยอดแห่งความพิถีพิถันจริง
1: ๆกลางคอร์สของไคเซกิเนี่ยมันจะมีจานหนึ่งที่เรียกว่าฮัสซุนเคฟหรือร้านหรือซิกเนเจอร์ของแต่ละร้านเนี่ยก็จะใช้ศิลปะทั้งหมดที่ตัวเองมีในการตกแต่งจานนี้เพื่อความสวยงามคือพรีเซนต์กันสุดฤทธิ์
2: ไม่ใช่ว่าแค่อร่อยอย่างเดียวมันดูอร่อยทั้งตาท
1: ั้
2: งสัมผัส
1: ใช่มันคือ5 senses
2: ศิลปะมากเลยเน
1: าะอันนี้เราจะเข้ายากิโมโนะก็คือกินแบบย่างแหละ
2: อย่างที่เราบอกว่าถ้าไม่สดเนี่ยจะกินรสชาติแบบนี้
1: ไม่ได้เลย
2: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยอันเนี้ยเราไม่มีคาวสักแอะเลยนะอันนี้เราลืมความคาวแม้แต่เรากินน้ำทะเลในท้องมันนะ
2: ที่คนบอกว่าไม่ชอบของดิบก็เพราะคาวเพราะคุณกินมันไม่สด
1: ไม่สดใช่โอ้โหนี่เห็นไหมนี่ผักป่าเลยเนี่ยเมื่อกี้เรากินเขาเรียกยากิโมโนะเดี๋ยวจะกินอาเกโมโนะละก็คือของทอด
3: สกอชฮอตารุยกาโมเทมปุระให
1: ้
0: เชฟฟูจิอีได้รับการยอมรับในหมู่ชาวญี่ปุ่นอย่างมากค่ะเราได้มีโอกาสพบกับแขกพิเศษของทางร้านกลุ่มหนึ่งทุกท่านเดินทางมาจากโตเกียวเพื่อกินอาหารกลางวันแล้วก็กลับในวันเดียวกันเลย
4: ここに来て採りたての山で摘んできた山菜や今朝採れたばっかりのお魚や今朝採れたばっかりのホタルイカこういうものが食べられるのはここでしかないので素晴らしかったです。
0: ทั้งออกเรือตกหมึกทั้งกินอาหารแบบไคเซกิอิ่มหนำได้อรรถรสแต่เรายังไม่ได้แนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับบิ๊กซังเลยทำไมต้องเป็นคนนี้ที่พาเรามาสัมผัสเรื่องลึกๆของอาหารญี่ปุ่นมาค่ะมาทำความรู้จักบิ๊กซังไปด้วยกัน
5: ขอทราบประสบการณ์ในเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยหน่อยครับ
1: เอาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยก็คือมาจากคุณพ
5: ่อ
1: นะครับคุณพ่อเนี่ยจบญี่ปุ่นเลยตั้งแต่จำความได้เลยก็คือพ่อก็พาไปกินอาหารญี่ปุ่นตั้งแต่เล็กหลังจากนั้นโตขึ้นทำธุรกิจก็มีโอกาสได้เดินทางมาญี่ปุ่นแล้วก็มีเพื่อนๆญี่ปุ่นมากขึ้นทีนี้ลงลึกและเจอฟู้ดดี้ญี่ปุ่นเนี่ยทีนี้กลายเป็นหลงรักในอาหารญี่ปุ่นในวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นเลยผมไม่คนกินแล้วผมก็มักจะตั้งคำถามเสมอว่าอาหารในแต่ละอย่างเนี่ยมันทำไมถึงเป็นแบบนี้ถามผู้รู้ศึกษาหาความรู้เอาศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเราก็ไปกินเยอะตรงนั้นแหละเราก็เริ่มมีประสบการณ์มากพอที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้ร้านอาหารในญี่ปุ่นเนี่ยผมนึกถือว่าเขาเป็นไอดอลผมความพิถีพิถันความใส่ใจมาตรฐานต่างๆต้องยอมรับว่าเขาสูงกว่าบ้านเราบางร้านเนี่ยเราจะเห็นร้านอาหาร7คน8คนอย่างเงี้ยเยอะมาก6คนก็มีซึ่งเป็นร้านสเปเชียลมากอ่ะซึ่งเราจะเห็นในลักษณะนี้น้อยมากในประเทศไทยเคยได้ยินไหมนะฮะว่าเวลาเราพูดถึงร้านอาหารเนี่ยไม่ว่าไกลแค่ไหนอยู่ในซอกหรือไม่มีที่จอดรถถ้าอร่อยจริงฉันก็ไป
0: เรื่องจริงเลยนะคะถ้าดีจริงอดทนยืนหยัดเป็นตัวจริงในสิ่งที่เราทำให้ได้อยู่ไกลแค่ไหนร้านเล็กยังไงลูกค้าก็จะตามไปและจะอยู่ได้ยาวนานแบบยั่งยืนนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมในญี่ปุ่นจึงมีร้านอาหารหรือธุรกิจที่อยู่มานานเป็นร้อยปีไม่น้อยเลยค่ะ
2: แล้วการที่ทำแบบนี้เขาไม่หาอวยญี่ปุ่นเกินไปเหรอ
1: ไม่ผมไม่แคร์ใครไม่เห็นแต่ผมเห็นคุณไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนผมคุณจะลองมาเห็นเหมือนผมก็ได้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่มันเกิดมาก่อนเราเท่าไหร่ขอให้เรานอบน้อมเคารพและเรียนรู้คุณเปิดใจเข้าใจมันเนี่ยแล้วคุณมาสะท้อนมองตัวเองว่าคุณอยากเป็นแบบนั้นไหมคุณอยากมีธุรกิจ100ปีแบบเขาไหมหรือคุณจะทำธุรกิจฉาบฉวยอันนี้มันเป็นทางที่คุณเลือกเองไม่ใช่ใครจะกำหนดให้คุณได้ไม่ต้องเป็นเชฟหรอกเป็นใครก็ได้ขอให้คุณมีความเข้าใจมีแพชชั่นที่สูงพอแล้วตั้งใจทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเนี่ยผมว่ามันไปถึงตรงนั้นเอง
0: เรามีคำถามหนึ่งว่าทำไมบิ๊กซังจะต้องพาไปแต่ร้านที่จองยากราคาค่อนข้างสูงหรือว่าราคาเป็นตัวกำหนดคุณภาพทั้งหมดของร้านอาหารร้านหนึ่งหรือเปล่าคะ
1: คือหนึ่งสำหรับคนที่มากับผมใช่ไหมฮะเขาเวลาน้อยกว่าผมเขาอาจจะมีแค่ปีนึงอาจจะไม่ได้ครั้งเดียวเพราะนั้นผมต้องคัดสรรสิ่งที่ดีสุดให้เขาเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะเจอก็คือโชคุนินคือระดับศิลปินระดับเชฟที่มีฝีมือสุดๆร้านบางร้านนะร้านบะหมี่

0: ร้านราเมงถ้าเข้าคอนเซปต์นี้ผมก็พาไปกินอ่ะผมยกตัวอย่างมีร้านนึงในเมืองไยสึเป็นร้านราเมงที่ผมชอบมากจากร้าน20ที่นั่งเหลือ14ที่นั่ง
1: อ๋อตั้งใจลด
0: ก็ตั้งใจลดคือบ้าเปล่าใครจะไปคิดมีจะ
1: เ
0: ขามีแต่เพิ่มไซส์ตัวเองนี่ไปลดไซส์ตัวเองแล้วเอาที่ที่เหลือมาทำบะหมี่เองแล้ววันนึงเสิร์ฟบะหมี่3แบบอย่างเงี้ยคือมันโหชามละ300บาทนี่เป็นผมให้ 3,000 น่ะเพราะว่าเรื่องราวความตั้งใจของเขานี่คือสุดของสุดอย่างเงี้ย
1: พาเชฟมาดูแล้วก็ให้ทีวีชิโซกะมาสนใจ
0: เพื่อนผมเองเนี่ยซึ่งเป็นปรมาจารย์เรื่องการทำปลาเนี่ยนะคือนาโอกิไมดะผมได้คุยกับเขานะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะทำมาสเตอร์คลาสอยากเราอยากยกระดับปลาไทยจริงๆนะฮะเราอยากได้คอนเทนต์นี้เก็บไว้ไอ้ผมก็ถ่ายวิดีโออะไรไม่เป็นหรอกเลยเขียนโปรโพโซไปที่รัฐบาลที่สุกะสุดท้ายก็คุยกันสรุปว่าถ่ายเป็นเรียลลิตี้โชว์เลยตามผมตั้งแต่ตีห้ายันเที่ยงคืนทุกวัน6วันนอกจากนั้นยังตามมาถ่ายเชฟอีก2คนที่เมืองไทยว่าที่เรียนไปแล้วกลับมาปฏิบัติได้อย่างไรบ้างเมคลองสตอรี่ช็อตวิดีโออันนี้คลิปอันนี้ได้รางวัลสารคดียอดเยี่ยมของญี่ปุ่นเฉยเลย
2: เรารู้จักกับบิ๊กซันได้แค่ส่วนเสี้ยวเดียวของทั้งหมดนะคะและที่โทยามะก็ยังมีร้านอาหารที่ควรจะไปลองอีกมากตอนหน้าเราจะไปกินกับบิ๊กซันอีกเกริ่นไว้ก่อนว่ามันคือโซบะที่ไม่ใช่แค่เส้นโซบะขายโซบะยังไงให้อาหารเย็นกินราคาเบาตามสถานีรถไฟกลายเป็นคอร์สไคเซกิที่ทำราคาได้เป็นหมื่นเยนติดตามให้ได้นะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
3: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKing Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/KingBigRun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญ

รอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบ

0: ต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่เป็น

0: ั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน11สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมพัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: ชวนพูดคุยกันเช้าวันนี้เรื่องใกล้ตัวครับคุณผู้ชมเรื่องของอาหารการกินพืชผักผลไม้และอาจจะรวมไปถึงเนื้อสัตว์ด้วย
1: ครับ
0: ทุกวันนี้เวลาเราไปซื้อที่ตลาดหรืออาจจะไปซื้อตามร้านค้าต่างๆเราสังเกตหรือเปล่าหรือว่าเราดูหรือเปล่าว่าแหล่งผลิตเนี่ยมาจากที่ไหนที่กำลังพูดแบบนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้สินค้าพวกผักสดผลไม้รวมทั้งเนื้อสัตว์จากต่างประเทศกำลังเข้ามาในบ้านเราเยอะขึ้นโดยเฉพาะที่มาจากประเทศจีนนะครับบางฝ่ายอาจจะเรียกได้ว่านี่เป็นการครองตลาดในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับข้อได้เปรียบของสินค้าที่มาจากจีนราคาครับราคาเขาจะถูกกว่าบ้านเรามากๆนะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันครับคุณผู้ชมก็คือสินค้าบางส่วนมีความกังวลว่ามันอาจจะมีสารตกค้างที่เกินมาตรฐานครับก็เลยมีข้อเสนอบอกว่าควรจะต้องมีการติดป้ายแหล่งที่มาชัดเจนอย่างน้อยๆผู้บริโภคอย่างเราเองก็จะได้มีทางเลือกครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูที่ต้นทางที่เข้ามาในประเทศไทยที่เชียงรายครับจะเห็นว่าเนื้อสัตว์แช่แข็งเนี่ยโอ้โหเพียบเลยนะครับทั้งเนื้อหมูแช่แข็งเนื้อไก่แช่แข็งเป็ดเครื่องในเป็ดแช่แข็งและยังมีของสดอื่นๆน้ำหนักรวมกว่า5ตันนะคุณผู้ชมนี่เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเขาตรวจยึดได้เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับหลังจากที่พบสินค้านำเข้ามาจากประเทศจีนสำแดงในใบแสดงรายการสินค้าว่าเป็นผักสดแต่เปิดมาปุ๊บอย่างที่เห็นนะครับว่าไม่ใช่ผักสดมันเป็นเนื้อสัตว์แช่แข็งทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งมันจะมีความผิดก็คือไม่สำแดงในใบขนส่งสินค้าที่ระบุเอาไว้ครับแล้วก็มีความผิดตามพรบ.ศุลกากรพรบ.อาหารพรบ.โรคระบาดสัตว์และพรบ.กักพืชด้วยทางศาสตราจารย์พวงรัตน์แก้วล้อมรองคณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าคือปัญหาของสดทะลักผ่านท่าเรือเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2567นะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ไปสุ่มตรวจผักผลไม้นำเข้าพบว่ามันมีสารตกค้างเกินมาตรฐาน177ตัวอย่างจาก506ตัวอย่างหรือคิดเป็นร้อยละ35ครับ

แล้วก็ล่าสุดเนี่ยปี2568ไปสุ่มตรวจ10ตัวอย่างพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน7ตัวอย่างด้วยกันสาเหตุที่ผักจีนทะลักเข้ามาแล้วก็ครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วเนื่อง

0: ตกรในภาคเหนือของไทยแล้วก็ที่เชียงใหม่ประสบปัญหาเรื่องของกรอบมาตรฐานครับถ้ามาดูข้อมูลสถิติเนี่ยพบว่าจังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าเราจะมีพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 3.45 ล้านไร่แต่ปรากฏว่ามีพื้นที่ที่เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพียงร้อยละ 2.95 และถ้ามาดูเกษตรอินทรีย์จริงๆตัวเลขอยู่ที่ 0.01 เท่านั้นครับ
1: แล้วถ้าผักเหล่านี้ไม่มีการควบคุมไม่มีการตรวจสอบสารเคมีที่ตกค้างเข้าสู่ตลาดแต่อาจจะกลายเป็นตลาดอื่นๆที่นอกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตรงนี้คือประเด็นที่น่าห่วงมากเพราะนั่นหมายความว่าโอกาสที่คนเชียงใหม่เองจะได้รับสารเคมีในผักก็สูงขึ้นตามไปด้วยมากกว่าเมื่อก่อนอีกเยอะเลยค่ะอันนี้คือประเด็นที่น่าห่วง
0: ทางด้านประธานสมาพันธ์ SME ภาคเหนือก็จะมีการเสนอแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนเหมือนกันนะครับโดยให้แยกติดป้ายแหล่งที่มาของผักในตลาดให้ชัดเจนไปเลยนะครับผักเชียงใหม่ก็ติดป้ายหนึ่งผักต่างจังหวัดก็ติดป้ายหนึ่งผักนำเข้าจากต่างประเทศติดอีกป้ายหนึ่งไปเลยคืออย่างน้อยๆสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคเราไปซื้อก็จะได้รู้ว่าอ๋อที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยผักมาจากที่ไหนเลือกได้จะเลือกราคาหรือว่าจะเลือกอะไรนะครับพร้อมกับผลักดันการขึ้นทะเบียน GI คุ้มครองสินค้าท้องถิ่นด้วยครับ
2: นี่เห็นด้วยเพราะว่าปัญหาไม่ได้เกิดเพียงปีนี้แต่เกิดล่วงหน้าก่อนมาแล้ว 4-5 ปีนะครับการทะลักมาของสินค้าต้นทุนต่ำต่างประเทศคุณภาพก็ต่ำด้วยทีนี้การดูแลเรื่องการปกป้องการปกป้องสินค้าของประเทศเราเองอย่างที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้ครับว่าสินค้าบางประเทศบางประเภทที่ได้มาบั่นทอนหรือทำลายโครงสร้างของต้นทุนของเราเนื่องจากต้นทุนการนำเข้าถูกกว่าทำให้สินค้าเราแข่งขันไม่ได้
0: คุณผู้ชมหลายท่านแสดงความเห็นมานะครับเรื่องของแนวคิดของอาจารย์ที่แล้วก็รวมทั้งประธานสมาพันธ์ SME ภาคเหนือเนี่ยที่บอกว่าให้ไปติดป้ายไปเลยว่าผักมาจากที่ไหน
3: ผักนอกผักไทย
0: ใช่ผักเชียงใหม่ก็แย่กว่าไปอีก
3: ค่ะ
0: คุณผู้ชมบอกว่าเห็นด้วยค่ะนะครับหลายท่านก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้คิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันมาได้นะครับขณะที่ข้อมูลของ CM Greentopia ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าระบบเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือเกือบทั้งหมดยังอยู่นอกระบบรับรองมาตรฐานครับจึงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนครับก็ทำให้กระบวนการเรื่องของการตรวจสอบคัดกรองย้อนกลับมันกลายเป็นศูนย์วงจรการผลิตบนพื้นที่สูงจึงได้หันไปพึ่งพาการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะเร่งผลผลิตทางการเกษตรเพื่อที่จะตอบรับกับเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้
3: ค่ะในช่วงต้นเราจะเห็นนะคะว่ามีเนื้อสัตว์แช่แข็งที่แอบแฝงเข้ามาด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ไม่เจอมันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะมันก็จะไปอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวจีนที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการไปตรวจจับนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวโดยเฉพาะวันใหม่ไทย PBS จะเห็นนะคะว่าช่วงหลังๆเนี่ยค่ะเรามีการรายงานว่าบางจุดบางพื้นที่อย่างที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีการไปตรวจจับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีสินค้าจากจีนมาค่อนข้างเยอะแล้วก็สินค้าที่อยู่ในซูเปอร์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ผ่านอย.ไม่ได้มีมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมมันก็มีโอกาสสูงมากที่ของเหล่านี้นะคะมันจะหลุดลอดไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหล่านั้นนะคะทีนี้ถ้าจะมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะทีมข่าวของไทย PBS ลงพื้นที่ไปสำรวจตลาดบางกะปิตลาดค้าส่งและค้าปลีกที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะปรากฏว่าไปพบผักบางชนิดนำเข้าจากประเทศจีนวางขายในราคาที่ต่ำกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศผู้ค้าระบุนะคะบอกว่าถ้าไม่นำสินค้าจากจีนมาขายเนี่ยค่ะก็อาจจะขาดทุนแบกรับต้นทุนไม่ไหวเพราะว่าผักของไทยเนี่ยค่ะแพงกว่าแล้วก็เน่าเสียง่ายกว่าค่ะทีมข่าวไทย PBS ไปสำรวจตลาดบางกะปินะคะให้บริการ24ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ชมไปสำรวจสินค้าแล้วก็ราคาด้วยเฉพาะผักและเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะหลังจากที่พบว่าผักบางชนิดนำเข้าจากประเทศจีนถูกนำมาขายในตลาดไทยก่อนหน้านี้มีการสุ่มตรวจตัวอย่างสินค้าในพื้นที่ภาคเหนือตามที่คุณเชอสารรายงานไปนะคะแล้วก็พบว่ามีสารตกค้างบางชนิดแม่ค้าขายผักในตลาดบางกะปิก็ยอมรับนะคะว่ารับซื้อผักจากตลาด4มุมเมืองก็มีทั้งสินค้าที่รับซื้อมาจากเกษตรกรไทยและสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีนโดยสินค้าจากจีนเนี่ยค่ะมีราคาถูกกว่าผักไทยบางชนิดเนี่ยถูกมากกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะพริกบรอกโคลีผักชีแล้วก็กะหล่ำปีค่ะ ผู้ค้า

0: ระบุด้วยนะคะว่าถ้าเลือกขายเฉพาะผักที่ผลิตในประเทศหรือว่าปลูกในประเทศเนี่ยค่ะอาจจะทำให้ต้นทุนสูงและขายได้ยากเพราะว่าผักไทยบางชนิดเน่าเสียเร็วขณะที่ผักที่นำเข้าจากจีนมีราคาถูกกว่าจำเป็นต้องนำมาขายเพื่อให้แข่งขันด้านราคาได้และลดความเสี่ยงจากการขาดทุนค่ะ
1: ของจีนก็จะมีพริกมีมอกกอรี่มีดอกมีผักชีต้นผักชีโหกระหล่ำลุยเป็นของจีน
2: ทำไมถึงเลือกที่ซื้อของจีนเพราะต้นทุนมันถูกกว่าม
1: ันทนกว่า
2: ทนกว่า
1: อย่างลุยเนี่ยของไทยเน่าของจีนไม่เน่าเราซื้อมาขายแล้วก็ขาดทุนเพราะว่าของไทยมาถึงเน่าแล้วยังไม่ทันขายเลยตัดไว้มันเน่าง่ายมันเป็นของไทยมันบางไงคุณภาพไม่เหมือนกับของจีน
2: บางอย่างของจีนก็ดีเหมือนกัน
1: ของจีนดีกว่าแล้วถ้าไม่มีของจีนเข้านะไทยนี่โหดมาก
2: หมายถึงว่าราคา
1: ใช่มีของจีนมาตัดเพื่อจะให้ของไทยมันลงไปได้มั่งไหมนั้นไม่ลงเลยอ่ะ
0: เออนี่คุณผู้ชมแต่ว่าของจีนทำไมเก็บได้นานกว่าล่ะคุณผู้ชมเอ๊ะประเด็นนี้ไหม
3: ประเด็นนี้น่าสนใจเนาะถ้าเป็นผักเหมือนกันอย่างลุยใช่ไหม
4: ครับ
3: เออผักจีนในระยะเวลาเท่ากันผักจีนไม่เน่าแต่ผักของไทยเน่าแล้วเน
0: ี่ยลุยคือผักกาดขาว
3: ผักกาดขาว
0: แต่ว่าคนแม่สอดเขาเรียกลุยไงใช่ไหม
3: บ้านผมเรียกลุย
0: หลายท่าน
3: ผักกาดขาว
4: ครับ
3: เออถ้าในระยะเวลาเท่ากันสมมติของจีนยังไม่เน่าแต่ของไทยเน่าแล้วมันเกิดจากปัจจัยอะไรอาการขนส่งไหมหรือมันมีอะไรที่ทำให้ของจีนไม่เน่า
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นลุยเนี่ยค่ะปลูกที่แม่สอดจังหวัดตากส่งมาขายที่กรุงเทพมหานครใช้เวลาไม่น่าจะเกิน2วันอ่ะแต่ถ้าจากจีนมาประเทศไทยอ่ะคุณผู้ชม
3: ครับ
0: มันเกิน2วันอยู่แล้วท
4: ำ
0: ไมมันทนจัง
4: ครับนี่คุณผู้ชมยังตั้งข้อสังเกตเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดผักจากจีนเนี่ยทนกว่าเน่าได้ช้ากว่าใส่อะไรมาหรือเปล่าแม่ค้าต้องตั้งข้อสังเกตแล้วนะคนไปซื้อก็ต้องตั้งข้อสังเกตเหมือนกันหรือเปล่านะครับ
0: แต่ว่าคนไปซื้อคนไทยที่เป็นผู้บริโภคบางคนเก่งนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าผู้บริโภคบางคนเนี่ยสามารถสังเกตแล้วก็แยกประเภทผักได้ว่าผักชนิดไหนมาจากประเทศไทยผักชนิดไหนมาจากประเทศจีนแต่ว่าการตัดสินใจซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและกำลังซื้อของแต่ละคนซึ่งผู้บริโภคก็มองนะคะว่าผักนำเข้าจากจีนมีข้อได้เปรียบเรื่องราคาและสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าผักบางชนิดที่ผลิตในประเทศไทยขณะเดียวกันก็มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้สารเคมีและสารตกค้างจึงเป็นการตัดสินใจระหว่างราคาที่ถูกกว่าอายุการเก็บรักษาที่นานกว่าและความมั่นใจด้านความปลอดภัยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไ
3: ร
0: แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยค่ะ
3: ครับ
0: ขณะที่การสำรวจการขายเนื้อหมูในตลาดบางกะปิเนี่ยค่ะโอ้ทีมข่าวของเราไปสำรวจเพิ่มเติมให้ด้วยนะคุณผู้ชมพบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่รับซื้อหมูจากฟาร์มในประเทศโดยตรงจึงยังไม่พบแผงค้าที่นำเนื้อหมูมาจากต่างประเทศแม่ค้าขายเนื้อหมูบอกนะคะว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความสดของเนื้อหมูเพราะเป็นสินค้าที่นำไปประกอบอาหารโดยตรงแม้เนื้อหมูนำเข้าจากต่างประเทศอาจจะมีราคาต่ำกว่าแต่ผู้ค้าต้องคำนึงถึงคุณภาพอายุการเก็บรักษาและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจึงเลือกซื้อหมูจากฟาร์มที่เลี้ยงในประเทศไทยมาขายค่ะ
5: ไม่มีมาหมูจากนู้นมาเลยมีจากฟาร์มทั้งนั้นเลย
2: ใช่ไม่เหมือนทางเหน
5: ือใช่ทางนี้ไม่มีหมูจีนเข้ามาหรอกทางนี้นะเพราะว่าเขามาวางขายเนี่ยถ้าวางขายวางปุ๊บเขียวก็ขายไม่ได้แหละใช่เราก็ดูออกเขาก็ดูออกมาวางขายเนี่ย
2: ขายของสดขายกับลูกค้าดีกว
5: ่
2: านะ
5: ใช่ขายของสดสบายใจอ่ะทำแล้วสบายใจอ่ะถ้าทำแล้วไม่สบายใจมันก็อย่างนั้นแหละ
0: เนี่ยค่ะคนขายบอกว่าทําแล้วสบายใจคนซื้อก็สบายใจเหมือนกันเพราะว่าเขายืนยันได้ว่าที่มาจากที่ไหนนะคะคุณผู้ชมจากการสอบถามผู้บริโภคที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดบางกะปิก็พบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะทราบว่าสินค้าบางประเภทมีทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและนำเข้าจากต่างประเทศสามารถเปรียบเทียบได้ทั้งราคาความสดและระยะเวลาในการเก็บรักษาแม้ผู้บริโภคบางคนจะกังวลเรื่องสารเคมีหรือว่าสารตกค้างนะคะแต่เมื่อสินค้านำเข้ามีราคาถูกกว่าจึงยังมีความจำเป็นต้องเลือกซื้อบางชนิดตามกำลังซื้อโดยเฉพาะในช่วงที่ค่าครองชีพสูงแบบนี้นะคะประเด็นที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องของสินค้านำเข้าราคาถูกแต่ว่ามันสะท้อนการแข่งขัน

0: ผันด้านต้นทุนระหว่างสินค้าไทยกับสินค้านำเข้าด้วยรวมไปถึงความจำเป็นในการตรวจสอบมาตรฐานและก็ความปลอดภัยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคไม่ทำให้การแข่งขันด้านราคากลายเป็นภาระของเกษตรกรและก็ผู้ผลิตในประเทศนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะไปดูตามตลาดทั่วไปแล้วก็ร้านผักทั่วไปเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมต้องยอมรับนะคะว่าแทบจะทุกร้านมีสินค้าหรือว่ามีผักที่มาจากต่างประเทศหรือว่ามาจากจีนเนี่ยมาเขาเรียกว่าเอามาแซมขายค่ะ อาจจะทำให้แม่ค้าเนี่ยค่ะสามารถบริหารต้นทุนได
1: ้ครับคุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของราคามันคือปัจจัยหลักครับคือถ้าต้นทางมาถูกแล้วทะลักเข้ามาในบ้านเราได้เนี่ยคือในมุมนึงก็อาจจะเป็นตัวเลือกให้กับแม่ค้าตัวเลือกสำหรับผู้บริโภคที่อาจจะโอเคกับการซื้อราคานี้แล้วก็คุณภาพประมาณที่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้ามาดูจริงๆแล้วในระยะยาวมันก็มีความกังวล อย่างกรณีของพืชผักหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเกษตรกรไทยขายไม่ได้แล้วแม่ค้ารับมาจากต่างประเทศหมดเลยจะอยู่กันยังไงรวมทั้งเนื้อหมูนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับช่วงที่ผ่านมาเราก็เจอปัญหาเรื่องของราคาเนื้อหมูตกต่ำมาหลายๆช่วงซึ่งปีนี้จีนเขาเจอปัญหาราคาตกต่ำหนักสุดในรอบ15ปีราคาหมูหน้าฟาร์มเขาอยู่ที่ประมาณแค่9หยวนประมาณ40กว่าบาท50ไม่เกินเนี้ยคุณผู้ชมคือหน้าฟาร์มขายประมาณนี้แล้วราคามันถูกมากคร
0: ับ
1: แล้วมันล้นตลาดดังนั้นเขาก็ต้องหาวิธีที่จะระบายถ้าในประเทศกินแล้วมันยังล้นตลาดอยู่เขาก็ต้องหาวิธีระบายมาต่างประเทศก็ประเทศไหนที่ใกล้ๆก็ระบายมาหมดอ่ะคุณผู้ชม
0: ส่วนตัวเวลาที่จะไปซื้อสินค้านี่คุณผู้ชมโดยเฉพาะผักเนี่ยค่ะถ้าเกิดซื้อในตลาดเนี่ยสังเกตยังไงรู้ไหมคะเราอาจจะแบบจับขึ้นมาดูแล้วก็อาจจะดูไม่ออกหรอกว่าอันไหนที่มาจากจีนอันไหนที่มาจากไทยนะคุณผู้ชมดิฉันสังเกตเป็นแบบกล่องโฟมถ้าร้านที่ดิฉันไปซื้อมีกล่องโฟมวางอยู่เนี่ยก็จะต้องเอ๊ะเลยว่าน่าจะมีบางชนิดเนี่ยค่ะที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
2: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสินค้าที่แพ็คโดยเกษตรกรไทยเนี่ยค่ะน้อยมากที่จะใช้กล่องโฟมแพ็คคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดสมมุติว่ามาจากจีนใช้กล่องโฟมแพ็คแล้วก็มีซีลที่เป็นภาษาจีนเนี่ยค่ะอ่ะแสดงว่าร้านนี้เนี่ยน่าจะมีผักที่มาจากประเทศจีน อันนี้ก็เป็นการสังเกตในเบื้องต้น
2: ครับเพราะว่าถ้ารับจากไทยส่วนใหญ่จะเป็นตะกร้าไหมตะกร้าใหญ่ๆอะไรแบบนี้ที่ขนส่งมาจากทางพื้นที่ภาคเหนืออะไรแบบนี้แต่คุณผู้ชมที่ติดตามเรามีข้อเสนอแบบนี้คุณผู้ชมอยากจะให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีการติดป้ายระบุหน่อยว่าผักนี้กองนี้มาจากจีนกองนี้มาจากไทยจะได้เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่เขาจะรับประทานผักกันด้วยหรือบางคนบอกว่าบางทีทุกวันนี้ไปร้านปิ้งย่างอ่ะคุณสิริมาคุณเจอสารสมมติอยากกินผักกาดหอมเนี่ยคือบางทีมันต้องกินเคียงกับพวกหมูย่างอะไรแบบนี
0: ้
2: จีนทั้งนั้นแต่มันก็ไม่มีทางเลือกไงแต่บางคนบอกว่าจริงๆก็อยากรับประทานผักไทยนะแต่ก็เข้าใจเรื่องของต้นทุนของร้านค้าด้วยเหมือนกันแต่ก็อยากให้ทางร้านเนี่ยระบุหน่อยว่าผักเนี่ยมาจากอะไรจะได้เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องของผักแล้วคุณผู้ชมเวลาบางคนเนี่ยซื้อผักไปแน่นอนว่ามันก็มีหลากหลายเมนูใช่ไหมครับบางคนส่วนใหญ่ก็นำผักไปผัดกันถามว่าผักเนี่ยเอาไปผัดแล้วใส่อะไรได้บ้างนอกจากเนื้อสัตว์ก็ต้องใส่ไข่ไก่นี่แหละไข่ไก่นิยมกันมากในหลายบ้านนะครับแต่พูดถึงเรื่องของไข่ไก่คุณผู้ชมปีนี้หลายคนที่เป็นผู้บริโภคก็บอกว่ามันต้องจ่ายราคาที่สูงขึ้นเพราะไข่ไก่ณเวลานี้ปีนี้เขาปรับขึ้น4ครั้งแล้ว4ครั้งที่ว่าพอไปตรวจสอบคุณผู้ชมปรากฏว่าสูงที่สุดในรอบ2ปีเลยนะครับแล้วคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วปัจจัยที่มันส่งผลทำให้ไข่ไก่ราคาสูงขึ้นเกิดจากอะไรกันแน่มีข้อมูลจากนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุแบบนี้บอกว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงขึ้นก็เพราะว่ามันมีต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นมีเรื่องของปัญหาโรคระบาดก็ทำให้ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ระบบลดลงด้วยครับทีมข่าวของเราไปสำรวจนะครับที่ตลาดยิ่งเจริญนะครับไปคุยกับผู้ค้าไข่ไก่ในตลาดยิ่งเจริญในเขตบางเขนเขาบอกว่าเขามีการปรับราคาขายไข่อีก6บาทต่อแผงนี่คือราคาต่อแผงนะครับต่อแผงปรับขึ้นอีก6บาทคุณผู้ชมที่ต้องปรับแบบนี้เขาบอกว่าปัจจัยเนี่ยมันมาจากเรื่องของราคาไข่คละหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นครับผู้ค้าระบุแบบนี้บอกว่ารับไข่ไก่จากฟาร์มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งฟาร์มเนี่ยมีผลผลิตลดลงก็เลยทำให้คำสั่งซื้อได้ไม่ครบจำนวนเขายกตัวอย่างแบบนี้เขาบอกเขาสั่งไป400แผงแต่ปรากฏว่ามาส่งจริงๆเขาได้แค่350แผงเท่านั้นวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้ครับขายปลีกหน้าร้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็เลยใช้ไข่เบอร์เล็กที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับแต่พอไข่ไก่เบอร์เล็กมันมีไม่เพียงพอกับความต้องการก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยเขาต้องนำไข่เบอร์ใหญ่มาจำหน่ายในราคาเบอร์เล็กแทนครับ
3: อย่างของผู้ค้าก็มีผลกระทบเหมือนกันครับเรื่องยอดขายเรื่องอะไรก็มีบ้างบางคนเขาก็จะปรับไปใช้ไข่ราคาถูกซึ่งบางทีมันไม่มีของแล้วก็ผู้บริโภคก็มีผลกระทบเยอะเหมือนกันเพราะว่าแผงนึง6บาทวันนึงถ้าใช้3แผง4แผง5แผงก็30 40บาทขาดทุนกำไร
2: พอไปสำรวจพวกร้านอาหารกันบ้างคุณผู้ชมที่รับประทานข้าวแกงรับประทานอาหารตามสั่งเป็นยังไงบ้างครับซื้อต่อจานราคาเนี่ยสูงมากขึ้นหรือไม่นะครับร้านอาหารส่วนใหญ่จากที่ทีมข่าวของเราไปสำรวจเขาบอกว่าเขายังตรึงราคาเดิมอยู่นะแม้ว่าไข่ไก่จะมีราคาที่สูงขึ้นแต่เขายังตรึงราคาเดิมอยู่ครับบอกว่าไม่เป็นไรแม้ว่ากำไรจะลดลงนะแต่ยังไม่ปรับราคาอาหารที่มันสูงขึ้นเพราะกังวลว่าถ้าปรับสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบกับยอดขายในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวครับ
4: ไม่ได้ขึ้นเลยลูกคือขายปกติเพราะว่าเราคิดแล้วว่าถ้าเราขึ้นเนี่ยลูกค้าก็จะหนีเราไปอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีรายได้ใช่ไหมเราก็เอ้ยเอาที่ว่าได้น้อยดีกว่าเอาที่ได้น้อยว่าเออเรามีลูกค้าเราก็ดีใจแล้วอ่ะวันนึงลูกค้ามาเป็นร้อยเราก็ดีใจแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเราไปขึ้นปุ๊บเขาหนีอ่ะเราจะไปขายให้ใครอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยลูกทำไปเรื่อย
2: มีข้อมูลจากนายมาโน่ชูทับทิมครับนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุแบบนี้บอกว่าสาเหตุที่ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมันมีปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วยและก็มีปัญหาเรื่องของโรคระบาดก็ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงรวมถึงต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10หลังจากนี้บอกว่าอยากเรียกร้องไปถึงกระทรวงพาณิชย์นะครับอยากให้ติดตามเรื่องของราคาขายปลีกอย่างใกล้ชิดแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเข้าไปเร่งควบคุมโรคจากการลักลอบนำเข้าไก่และก็ผลผลิตแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นช่องทางนำโรคเนี่ยเข้าสู่ระบบได้นะครับ
5: ภาวะตลาดจริงๆเนี่ยตอนนี้มันเกิดจากอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราดูแล้วมันน่าจะดีขึ้นมาเป็นลำดับตั้งแต่คลายร้อนหลังจากพฤษภามาเนี่ยก็ปรากฏว่าอากาศที่ผันผวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนแล้วก็ผสมฝนผสมอะไรก็ทำให้ไก่เนี่ยมันเกิดมีปัญหาที่ว่าเนี่ยเราว่ามันน่าจะหมดตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาเป็นต้นมาแล้วแต่ว่ามันไม่หมดกับรุนแรง
0: สำหรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มตั้งแต่ต้นปี2569นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่3บาท60สตางค์ต่อฟองค่ะก่อนที่จะลดลงมาเหลือที่3บาท20สตางค์ต่อฟองแล้วก็ทยอยปรับขึ้นติดต่อกันถึง4ครั้งจนตอนนี้มาอยู่ที่4บาทนะคะ4บาทนี่เป็นราคาไข่คละอ่ะคุณผู้ชมยังไม่ได้แยกนะว่าเป็นเบอร์0เบอร์1เบอร์2ซึ่งราคานี้เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ2ปีนะคะต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นยังส่งผลต่อราคาวัตถุดิบหลายรายการด้วยค่ะโดยเฉพาะเนื้อไก่ซึ่งผู้ค้าระบุด้วยนะคะว่าราคาก็ปรับขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่า20บาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกับเนื้อหมูที่มีการปรับราคาขึ้นเช่นเดียวกันนะคะส่งผลต่อเนื่องถึงร้านอาหารปรุงสำเร็จต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ว่าบางร้านยังจำเป็นต้องตรึงราคาอาหารกลัวเสียลูกค้าขณะที่ผู้บริโภคก็ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะและแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาช่วยบรรเทาค่าครองชีพก็ตามค่ะสำหรับราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยค่ะกรมการค้าภายในเตรียมเปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคมเพื่อเป็นการกระจายไข่ไก่กว่า3ล้านฟองในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหารือกับกรมปศุสัตว์ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบค่ะ
1: เขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าโครงการนี้รับ60 40มั้ย
0: จะ
1: ได้ลดไปอีก
0: เพราะว่าเป็นโครงการไทยช่วยไทยไงถ้าเป็นโครงการไทยช่วยไทยไม่รับไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะไม่ตอบโจทย์กันนะสิ
1: เดี๋ยวรอดู
0: แต่ถ้าเกิดเขาไม่รับเนี่ยคุณผู้ชม เขินเลยนะ
1: แบบหมายถึงว่าราคาก็ลดแล้วไงใช่ไหมแบบเป็นราคาที่อาจจะต่ำกว่าท้องตลาดอยู่แล้ว

0: ้วยโครงการมันจะคอมพลีทมากๆนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ดีต่อผู้บริโภคไง
0: ใช
1: ่จ่ายน้อยลงเนี่ยคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตด้วยบอกว่าช่วงหน้าร้อนไข่ก็แพงเพราะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนี่มาช่วงหน้าฝนไข่ก็แพงอีกแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยู่ไหนคุณผู้ชมถามหานะไม่ใช่ผมนะ
2: ยังเป็นคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะ
1: ครับบอกว่าอยากให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคามันสูงขึ้นเนี่ยผู้บริโภคก็รับหนักด้วยเหมือนกันนะครับ
3: ครับมาดูความคืบหน้าคดีนักเรียนใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำพยานไปแล้ว17ปากด้วยกันแล้วก็บอกว่ายังคงต้องสอบสวนในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งจากพยานแวดล้อมแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนครับความคืบหน้าคดีใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีครับขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากด้วยกันพร้อมกับนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของผู้ก่อเหตุส่งไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าพนักงานสอบสวนได้ประสานไปยังคุณครูสอนวิชาภาษาไทยเพื่อขอให้มาเข้าให้ข้อมูลหน่อยเนื่องจากมีคนอ้างว่าก่อนจะเกิดเหตุทางผู้ก่อเหตุได้เดินถามหาครูสอนวิชาภาษาไทยคนดังกล่าวแล้วก็ยังเคยไปปรึกษาเพื่อนเรื่องของการแก้ไขผลการเรียนวิชาภาษาไทยแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าคุณครูจะเข้าให้ข้อมูลเมื่อไหร่และอยู่ระหว่างการรอตอบรับนะครับตำรวจย้ำว่าจะตรวจสอบพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของผู้ก่อเหตุอย่างรอบด้านทั้งจากพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนก่อนที่จะสรุปสาเหตุและแรงจูงใจของเหตุการณ์นี้ต่อไปครับส่วนบรรยากาศเมื่อวานนี้บริเวณด้านหน้าโรงเรียนก็พบทางตำรวจสายตรวจสภ.ปลายบางและตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีครับร่วมการดูแลความปลอดภัยตรวจตาบริเวณหน้าโรงเรียนและชุมชนรอบข้างเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนก่อนที่ทางโรงเรียนจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติในสัปดาห์หน้าคือ17สิงหาคมก็จะกลับมาเปิดตามปกตินะครับส่วนโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกันอย่างโรงเรียนชาญรัฐวิทยาก็ยังคงเปิดเรียนตามปกตินะครับมีตำรวจสายตรวจคอยอำนวยความสะดวกดูแลด้านการจราจรรักษาความปลอดภัยของนักเรียนก่อนที่จะเข้าเรียนนักข่าวคุยกับผู้ปกครองบางคนครับก็ยอมรับว่ายังรู้สึกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีข้อเสนอให้ทางโรงเรียนเข้มงวดความปลอดภัยตรวจคัดกรองบุคคลก่อนจะเข้าโรงเรียนและควรมีการฝึกซ้อมรับมือกับเหตุการณ์ความรุนแรงเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติครับ
4: นอกจากฝึกเตรียมตัวความพร้อมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเด็กก็น่าจะรู้วิธีการหลบหลีกอะไรเงี้ยผมก็ว่าน่าจะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
5: เราจะมีความกังวลอยู่นะครับถ้าตอนนี
4: ้ถามว่ามีไหมก็ยังมีอยู่หน่อยๆนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งจะเกิดไปเมื่อนี
3: ้ส่วนมาตรการของทางโรงเรียนคุณครูให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับว่าโรงเรียนดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งบุคคลที่จะเข้าออกภายในโรงเรียนรวมทั้งคนที่มาติดต่อด้วยนะครับคือถ้าหากว่าเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจะสามารถส่งบุตรหลานได้แค่บริเวณหน้ารั้วโรงเรียนเท่านั้นและไม่อนุญาตให้เข้าสถานศึกษาแต่หากมีธุระจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคุณครูธุรการด้านหน้าโรงเรียนก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปภายในโรงเรียนได้นะครับ
0: ตอนนี้เราก็จะเห็นหลายโรงเรียนนะคะที่มีมาตรการเชิงรุกในเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่ามาตรการที่ทางโรงเรียนใช้เนี่ยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะของวัวหายแล้วก็ล้อมคอกหรือไม่นะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีหลายโรงเรียนเหมือนกันคุณผู้ชมมีการตรวจกระเป๋าก่อนที่จะมีการเข้าเรียนมีการตรวจค้นทั้งอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะนอกจากที่จะป้องกันเหตุแล้วยังมุ่งให้สถานศึกษานั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยด้วยค่ะคุณครูและสารวัตรนักเรียนโรงเรียนสารวิทยาเขตจตุจักรร่วมกันตรวจค้นกระเป๋านะคะโดยใช้เครื่องสแกนโลหะตรวจนักเรียนทุกคนค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โรงเรียนเพื่อเป็นการป้องกันการพกพาอาวุธแล้วก็ลดความเสี่ยงเกิดเหตุรุนแรงผลตรวจเนี่ยค่ะไม่พบอาวุธแต่ว่าไปพบบุหรี่ไฟฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยาระบุนะคะว่าจะดำเนินมาตรการนี้เข้มงวดประมาณ1เดือนเนื่องจากกังวลพฤติกรรมเรียนแบบก่อนที่จะกลับไปสุ่มตรวจตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังควบคุมการเข้าออกอาคารเรียนให้ความรู้ผู้ปกครองและนักเรียนเรื่องสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้าและการกลั่นแกล้งหรือว่าบูลลี่รวมไปถึงเตรียมเชิญตำรวจ CIB หรือว่าตำรวจสอบสวนกลางมาให้ความรู้เรื่องการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือที่เราย้ำกับคุณผู้ชมนะบอกว่าทำได้3คำ
3: ครับ
0: หนีซ่อนสู้ในวันศุกร์นี้ค่ะ
6: 1เดือนครับ1เดือนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็กลัวว่าจะมีพฤติกรรมเรียนแบบครับว่าเหมือนมันมีพวกโดดตึกก็เรียนแบบกันอย่างนี้ครับแบบนี้ก็กลัวครับว่าจะสักเดือนหนึ่งแต่เราก็หลังจากเดือนหนึ่งแล้วก็สุ่มตรวจไปเรื่อยๆครับตามใครที่เป็นบุคคลต้องสงสัยครับ
0: ผู้ปกครองและนักเรียนก็ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็มองว่าการตรวจค้นและสแกนโลหะช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยได้มากขึ้นค่ะ
7: ทุกอย่างมันก็ถูกหล่อหลอมมาด้วยสังคมที่แบบบูลลี่กันภายในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้สร้างเด็กคนคนหนึ่งที่เคยสดใสมาทำให้แบบเขามีสภาพจิตใจที่ดิ่งหัวแล้วก็อาจจะทำเรื่องไม่ดีในโรงเรียนได้ค่ะ
8: จะมีมาตรการแบบนี้ออกมาแล้ว
7: หนูรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นที่แบบว่าเนี่ยได้ตรวจความปลอดภัยในกระเป๋าของนักเรียนอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเขาพกอะไรมาไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
9: ก็โอเคดีนะคะมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นด้วยค่ะแต่ว่าของที่โรงเรียนสาระเนี่ยไอ้ตรงที่สแกนหน้าเห็นลูกสาวบอกว่ามันจะเหมือนเป็นที่สแกนอาวุธไปด้วยในตัวค่ะอันนี้แม่ก็คือก็เบาใจในเรื่องนึงอะค่ะ
0: และช่วงเข้าแถวเคารพธงชาตินะคะนักเรียนและครูก็ร่วมไว้อาลัยแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีพร้อมให้มีการชมคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือเหตุฉุกเฉินนะคะซึ่งโรงเรียนสารวิทยาเนี่ยค่ะเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งเมื่อวานนี้ก็ยังมีอีกหลายโรงเรียนนะคะที่ยกระดับทั้งการสแกนโลหะแล้วก็ตรวจกระเป๋าค่ะซึ่งการตรวจอาวุธและสิ่งผิดปกติของบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่โรงเรียนนี้คุณผู้ชมอยากนำเสนอมากเลยนะคะ
3: ครับ
0: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษค่ะตรวจกระเป๋านักเรียนประเภทไปกับเพื่อป้องกันสิ่งผิดกฎหมายและผิดระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการมีครูเวรและเจ้าหน้าที่บุคลากรมาทำหน้าที่คอยตรวจสอบและสอดส่องนักเรียนก่อนเข้าเรียนโรงเรียนแห่งนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่ได้ทำในช่วงที่เป็นข่าวเท่านั้นนะแต่ว่าถือปฏิบัติแบบนี้มาตลอด27ปีตั้งแต่มีการเปิดรับนักเรียนในปี2542นายสัมพันธ์ไทยสวงผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยมีนักเรียนอยู่ประจำที่หอพักในโรงเรียนทางโรงเรียนก็มีการตรวจกระเป๋าของนักเรียนอยู่เป็นประจำนะคะโดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองมาส่งนักเรียนเข้าหอพักก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ครูเวรตรวจค้นกระเป๋าทุกครั้งส่วนนักเรียนที่ไปกลับเช้าเย็นนะคะก็จะมีการปฏิบัติแบบนี้เช่นเดียวกันการตรวจสอบก็เพื่อป้องกันและเป็นการปรามนักเรียนที่อาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเข้ามาในโรงเรียนทางผู้อำนวยการโรงเรียนยังบอกอีกนะคะว่าถึงแม้จะป้องกันไม่เต็มร้อยแต่ก็ถือว่าเป็นการเฝ้าระวังในอีกทางหนึ่งนะคะนี่คุณผู้ชมที่โรงเรียนนี้เขาทำเป็นประจำเพราะมีเป็นแบบนักเรียนที่อยู่ประจำที่โรงเรียนด้วยไงเสาร์อาทิตย์อาจจะกลับบ้านก่อนที่จะกลับเข้าหอก็ต้องมีการตรวจนะคะ
3: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: 27ปีอ่ะ
0: 27ปี
1: แล้วตรวจทั้งไปทั้งกลับด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
3: นักเรียนรุ่นแรกนี่น่าจะเป็นเจนวายตอนปลายกันหมดแล้วมั้ง แต่คุณผู้ชมก็ชื่นชมกันมาเยอะนะบอกว่าก็ถือเป็นมาตรการที่ทำให้ในโรงเรียนเนี่ยมันมีความปลอดภัยแล้วคือถ้าทำแบบนี้ก็มีข้อพิสูจน์แล้วว่าทำแบบสม่ำเสมอก็สามารถทำได้โรงเรียนนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับส่วนที่โรงเรียนกนสูตรศึกษาลัยที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีคุณครูฝ่ายปกครองได้ตรวจคัดกรองกระเป๋านักเรียนครับเพื่อความปลอดภัยเฝ้าระวังสิ่งของต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายทางผอ.โรงเรียนบอกว่าที่ผ่านมาใช้วิธีการสุ่มตรวจเฝ้าระวังเป็นบางกรณีครับโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อเป็นการป้องกันเหตุภายในโรงเรียน
10: เราก็ดำเนินการสุ่มตรวจแต่ไม่ได้ตรวจทุกคนเพราะว่าบางทีเด็กนักเรียนเรามี 3,000 กว่าคนก็จะเป็นการเสียเวลาเราก็ดูเด็กที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงนะเราก็อาจจะตรวจแล้วก็บางคนก็อาจจะแฝงมาฝากกระเป๋ามากับเพื่อนหรือบางคนอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นในการที่จะเข้ามาในโรงเรียนเช่นมอเตอร์ไซค์หรือผู้ปกครองมาส่งอะไรเงี้ยเราก็พยายามดูกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อน นะครับเราทำมานานแล้วทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับเราก็ต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนแล้วก็มีการคัดกรองนักเรียนแล้วก็มีแยกกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักเรียนที่มีความเสี่ยงกลุ่มนักเรียนมีปัญหาเนี่ยเราก็จะมีประวัติแล้วก็มีรายชื่อไว้
3: ไปกันที่พิษณุโลกนะครับโรงเรียนเซนิโคลาสครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกผู้ปกครองเดินทางมาส่งบุตรหลานที่โรงเรียนโดยมีคุณครูและสารวัตรนักเรียนช่วยรับเด็กและเฝ้าสังเกตความผิดปกติด้วยทางนายชนินเสมอพิทักษ์ครูผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเซนิโคลาสเปิดเผยว่าทางโรงเรียนมีมาตรการป้องปรามเบื้องต้นคือจะมีครูเวรประจำจุดอยู่ที่ประตูโรงเรียน3จุดทั้งในและนอกโรงเรียนครับส่วนมาตรการของครูฝ่ายโรงเรียนก็จะมีการตรวจค้นกระเป๋าเทอมละ2ครั้งสุ่มตรวจนะครับโดยครูฝ่ายปกครองและครูประจำชั้นและสภานักเรียนเพื่อจะหาสิ่งแปลกปลอมหากครูประจำชั้นพบว่าเด็กคนไหนมีพฤติกรรมเสี่ยงครูฝ่ายปกครองก็จะเรียกมาพูดคุยและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆรวมทั้งแจ้งให้กับทางผู้ปกครองได้รับทราบต่อไป
11: จะมีการตรวจค้นกระเป๋าเทอมละ2ครั้งโดยจะเป็นครูงานปกครองครูประจำชั้นรวมทั้งกลุ่มของของสภานักเรียนนะครับเพื่อหาสิ่งที่ไม่ใช่พวกอุปกรณ์การเรียนหรือพวกอาวุธต่างๆครับแล้วก็ถ้าเราได้รับทราบจากครูประจำชั้นว่าเด็กคนไหนที่มีแบบพฤติกรรมเนาะนะครับในเชิงสิ่งเสี่ยงเนี่ยทางฝ่ายปกครองก็จะเรียกมาพูดคุยและก็จะดำเนินการสมมุติถ้าตรวจเจอสิ่งที่คล้ายอาวุธหรือสิ่งที่จะแทนอาวุธได้เราก็จะแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบตรงนี้ครับ
0: ส่วนทางด้านหน่วยงานกำกับดูแลนะคะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เปิดเผยเรื่องของการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีขอย้ายสถานศึกษาได้นะคะเบื้องต้นยังไม่ทราบจำนวนครูที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายอย่างชัดเจนเนื่องจากอยู่ในช่วงหยุดเรียนแต่ก็มั่นใจนะคะว่าจะไม่กระทบการเรียนการสอนค่ะโดยมอบหมายให้ทางสพท.จัดหาบุคลากรมาทดแทนในระยะเร่งด่วนจะใช้วิธีการยืมตัวบุคลากรจากโรงเรียนข้างเคียงมาช่วยสอนคาดการณ์นะคะว่าพร้อมปฏิบัติงานทันการเปิดเรียนสัปดาห์หน้าส่วนการเยียวยาสภาพจิตใจทางกรมสุขภาพจิตและทีมนักจิตวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะระยะยาวค่ะมอบให้ทางสพท.ออกแบบกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้เข้มข้นมากขึ้นอย่างเช่นกิจกรรมวันครูวันเด็กรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะ
12: จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นอาจจะดึงเอาศิษย์เก่าเข้ามาช่วยอีกทางนึงนะครับแล้วก็ปกติมีวันครูมีวันเด็กมีอะไรอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้เพราะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่ยกตัวอย่างนะครับซึ่งผมได้ให้ทางสปท.นี่เข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกันในโรงเรียนนี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
0: และอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยค่ะเตรียมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะเพื่อปลูกฝังทักษะการเอาชีวิตรอดแล้วก็การเผชิญเหตุวิกฤตให้กับนักเรียนค่ะเพื่อให้นักเรียนนั้นพร้อมและสามารถดูแลตัวเองได้ในทุกสถานการณ์นะคะนี่เราไม่ได้หมายถึงสถานการณ์ที่เป็นเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนเท่านั้นนะคุณผู้ชมจริงๆเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวน้ำท่วมน้ำป่าอะไรนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนเนี่ยจะต้องเรียนรู้แล้วก็ตื่นตัวอยู่ด้วยนะคะ
1: ครับเราได้เห็นหลายโรงเรียนค่อนข้างตื่นตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรที่เป็นการป้องกันเหตุเอาไว้ก่อนหลายโรงเรียนก็ทำกันแล้วบางโรงเรียนทำมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับลงใต้กันหน่อยไปที่โรงเรียนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับที่โรงเรียนแห่งนี้ก็มีการป้องกันเหตุเหมือนกันสั่งปิดโรงเรียน3วันเนื่องจากมีอดีตครูต่างชาติคนหนึ่งไม่พอใจครับถูกเลิกจ้างทีนี้ทำยังไงไม่พอใจก็เลยส่งภาพการซ้อมยิงปืนเนี่ยส่งไปในกลุ่ม Open Chat สมาชิก 5,000 กว่าคนนะคุณผู้ชมผู้ปกครองก็อยู่ด้วยหลายคนก็เลยตื่นตัวนะครับตื่นตัวแล้วก็เกิดความหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดอดีตครูต่างชาติคนนี้เนี่ยหลังจากถูกไล่ออกไปแล้วก็มีการอัดคลิปขอโทษแล้วก็ชี้แจงแบบนี้บอกว่าตัวเองไม่มีเจตนาทำร้ายหรือข่มขู่หลังจากโรงเรียนประกาศหยุดเรียน3วันเพื่อความปลอดภัยครับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ไม่เปิดเรียนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนเรื่องของการปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ชั่วคราวเพื่อลดความกังวลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองหลังจากครู

0: ครูปีเตอร์อดีตครูชาวต่างชาติของโรงเรียนส่งรูปภาพซ้อมยิงปืนเนี่ยเข้าไปในกลุ่ม LINE Open Chat ที่มีสมาชิกมากกว่า 5,000 คนลักษณะเพื่อเป็นการข่มขู่เนื่องจากครูปีเตอร์เนี่ยไม่พอใจที่ถูกเลิกจ้างนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานก็ร่วมกันหารือเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยภายในโรงเรียนเพื่อเป็นการป้องกันเหตุรุนแรงซึ่งโรงเรียนมีกำหนดเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับนางทิวิชยามีชูวรพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเนี่ยเปิดเผยบอกว่ากรณีของครูปีเตอร์มันเกิดจากปัญหาด้านการสื่อสารแล้วก็การทำความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนทางราชการไทยครับโดยโรงเรียนเนี่ยพยายามใช้กลไกการประชุมและก็การสื่อสารผ่านครูไทยและครูชาวต่างชาติเพื่อสร้างความเข้าใจมาโดยตลอดเหตุการณ์ครั้งนี้ผอ.เนี่ยบอกว่าถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญส่งผลทำให้ทีมผู้บริหารและก็คณะทำงานเตรียมพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรโดยอาจจะมีการยกเลิกการรับครูต่างชาติในลักษณะ walk-in แล้วก็เปลี่ยนไปใช้บริการผ่านบริษัทเอเจนซี่ที่มีมาตรฐานแทนครับ
1: ทีมผู้บริหารและก็คณะทำงานโครงการนะคะว่าน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่เป็นบทเรียนราคาแพงก็คิดว่าคงจะเป็นช่องทางที่เราอาจจะปรับเปลี่ยนไม่รับครูต่างชาติแบบ walk-in ที่ผ่านมานะคะเราก็อาจจะหันไปมองนะคะเอเจนซี่นะคะที่ผ่านบริษัทผ่านอะไรต่างๆก็อยู่ในกระบวนการที่พิจารณากันอยู่ค่ะแต่ส่วนที่นักเรียนที่ครูปีเตอร์สอนนะคะเราก็ขอความร่วมมือครูต่างชาติที่มีอยู่ช่วยรับผิดชอบนะคะดำเนินการสอนไปตามปกติไม่ต้องกังวลเรื่องว่าไม่มีครูสอนในวิชานั้นๆแล้วค่ะตอนนี้จัดการไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: สอดคล้องกับนายทนายอามสุวรรณรักษาทนายความในอำเภอหัดใหญ่นะครับระบุบอกว่าได้มีการพูดคุยกับครูปีเตอร์ชี้แจงว่าภาพกับอาวุธปืนเนี่ยเป็นภาพเก่าที่มีบุคคลนำเอาไปใส่ในกลุ่มไลน์ซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมีการข่มขู่และไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใครนะครับส่วนประเด็นปัญหาของครูปีเตอร์เนี่ยคือเรื่องค่าจ้างซึ่งเป็นประเด็นส่วนตัวมีการฟ้องร้องอยู่ในศาลแต่ประเด็นสำคัญที่ครูตั้งข้อสังเกตก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเงินของโรงเรียนครับมีข้อมูลบอกว่าครูปีเตอร์ขนาดนี้เดินทางออกจากประเทศแล้วก็อาศัยอยู่ในมาเลเซียล่าสุดเนี่ยครูปีเตอร์มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอระบุบอกว่าเขาขอโทษจากใจจริงที่ทำให้เกิดความกังวลพร้อมกับย้ำว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบและไม่มีเจตนาทำร้ายใครครับ
2: To express my concern about matters that I believe should receive proper attention and be addressed through appropriate channels. However, I accept that the way I expressed myself was wrong and that my words could have been understood differently from what I intended.
0: ส่วนประเด็นปัญหาของครูปีเตอร์เนี่ยคืออะไรกันแน่ก็มีข้อมูลจากนายทนายอามสุวรรณรักษาทนายความในอำเภอหัดใหญ่นะครับระบุแบบนี้บอกว่าจากการไปตรวจสอบมาก็คือเรื่องของค่าจ้างครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นประเด็นส่วนตัวมีการฟ้องร้องกันอยู่ในชั้นศาลแล้วแต่ว่าประเด็นสำคัญที่สุดที่ครูตั้งข้อสังเกตก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเงินของโรงเรียนครับ
3: กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมใช้คำว่าความไม่ชอบมาพากลของการบริหารจัดการตัวเงินของโรงเรียนแล้วกันอันนี้คือคำกล่าวอ้างของคุณปีเตอร์นะครับผมเพราะมันจะมีการจัดการโรงเรียนพิเศษ EP ภาคภาษาอังกฤษซึ่งผู้ปกครองหลายคนเนี่ยจ่ายเงินตรงนี้สูงกว่าปกติแต่ว่าเขามองว่าไม่ได้มีการจัดการลงไปในเรื่องของการศึกษาได้เต็มระบบเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเงินตรงนี้ไปไหนอย่างไร
0: นายทนายอามระบุเพิ่มเติมแบบนี้นะครับบอกว่าครูปีเตอร์เนี่ยรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อไปเรียกร้องให้มีการตรวจสอบประเด็นนี้ต่อไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยมีการประชุมร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองตรวจคนเข้าเมืองคณะผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแล้วนะครับโดยทางเทศบาลนครหาดใหญ่ตอนนี้เตรียมจัดหาเครื่องตรวจโลหะและก็อุปกรณ์สำหรับตรวจค้นสิ่งของต้องสงสัยเพื่อเพิ่มความเข้มงวดบริเวณทางเข้าออกโรงเรียนพ ร้อมกับจะมีการประสานตำรวจให้มีการจัดกำลังสายตรวจหมุนเวียนดูแลพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันเหตุแล้วก็เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยซึ่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบอีกครั้งวันที่13สิงหาคมนี้นะครับ
4: อีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ต้องติดตามกันครับก็คือคดีที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีไปก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนะครับล่าสุดทางตำรวจได้คุมตัวนายฉลองไปค้นบ้านพักนะครับแล้วก็หาหลักฐานเพิ่มเติมไปเจอกระสุนอีก30นัดด้วยกันนะครับและเตรียมที่จะส่งฝากขังต่อศาลในวันนี้ครับนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเมื่อวานนี้ถูกตำรวจคุมตัวเข้าห้องคุมขังของสภ.รัตนาธิเบศรครับหลังจากที่ถูกคุมตัวไปค้นภายในบ้านพักย่านวัดบางแพรกใต้เพื่อหาพยานหลักฐานก็ภาพที่ปรากฏตอนที่คุมตัวเข้าห้องคุมขังเนี่ยตอนนี้ล่าสุดคือสวมใส่กุญแจมือแล้วนะครับคุณผู้ชมทีนี้จากการไปตรวจค้นภายในบ้านเนี่ยมีรายงานว่าพบกล่องเก็บอาวุธปืนแล้วก็กระสุนปืนอีก30นัดด้วยกันครับสำหรับหลักฐานสำคัญในคดีนี้จะเป็นภาพนี้ครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทำให้เห็นเหตุการณ์ได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวเป็นภาพวงจรปิดบริเวณลานจอดรถของอบจ.นนทบุรีที่บันทึกเหตุการณ์หลังจากที่คนขับรถแล้วก็นายกอบจ.เดินออกจากอาคารสำนักงานแล้วมาขึ้นรถจะเห็นนายฉลองเนี่ยเดินตามมารถกำลังจะออกนะครับเหมือนพยายามเรียกครับรถยนต์สีดำคันนี้ฮะหลังจากนั้นนายฉลองก็เดินตามมาแล้วก็ถ้าสังเกตตอนเดินออกมาจะเห็นว่าอาวุธปืนน่ะคือถือซ่อนเอาไว้ด้านหลังนะครับเดินเข้ามาบริเวณข้างรถเหมือนมีการพูดคุยกันในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่นายฉลองจะยกปืนขึ้นขู่แล้วก็ลั่นไกยิงเข้าไปในรถหลายนัดหลังก่อเหตุนายฉลองก็ยังเดินวนอยู่บริเวณรถก่อนที่จะถืออาวุธปืนเดินออกจากพื้นที่ไปตามภาพวงจรปิดเลยนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่อบจ.นนทบุรีที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันนำร่างของพันตำรวจเอกส่งธงชัยส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับนายฉลองให้ปากคำกับตำรวจระบุถึงเรื่องของเงินจำนวน11ล้านบาทโดยอ้างว่าพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยเคยยืมไปใช้เล่นการเมืองช่วงปี2551และให้ความช่วยเหลือในหลายเรื่องระยะหลังตนเองมีปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็มีภาระเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเรื่องของเงินนี่ต้องใช้เงินจึงต้องการเงินคืนครับทีนี้พอไปคุยทวงถามกับถูกปฏิเสธจนมีปากเสียงกันแล้วก็เลยลงมือก่อเหตุครับ
5: ฉลองเรียกแรงพี่ฉลองเรียกแรงรอแป๊บนึงเดี๋ยวโทรกลับทำรายการอยู่เรื่องใหญ่อะไรล่ะ
6: เอาเลยเปิด
5: ฮะอะไรนะแล้วพี่ยิงขึ้นทำไมอ่ะ แล้วพี่อยู่ไหนอ่ะ
6: พี่ดันอยู่ในโรงว่า
5: พี่ไปยิงเขาเดี๋ยวนี้เหรอ
4: หลังเกิดเหตุนายฉลองเนี่ยได้โทรศัพท์ไปหานางสาวอัญชลีไพรีรักษ์นะครับซึ่งกำลังจัดดำเนินรายการแนวหน้าข่าวเที่ยงออนไลน์แล้วก็ยอมรับกับนางสาวอัญชลีนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยก็จะเห็นว่านางสาวอัญชลีนี่ก็ตกใจนะฮะตอนที่นายฉลองโทรมามีรายงานว่าคือเข้ารายการอยู่แต่โทรเข้ามาแบบหลายๆสายครับจนต้องกดรับโทรศัพท์นายฉลองก็เล่าว่ามาที่อบจ.นนทบุรีเพื่อมาคุยกับพันตำรวจเอกธงชัยอ้างว่าทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันมานานแล้วก็มีความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนแต่มีความขัดแย้งส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องเงินที่นายฉลองอ้างว่าพันตำรวจเอกธงชัยยืมไป11ล้านบาทและมีการทวงถามกันมานานนายฉลองยังอ้างอีกว่าก่อนเกิดเหตุได้เข้าไปพูดคุยกับพันตำรวจเอกธงชัยแล้วแต่สถานการณ์มันกลับไม่เป็นไปตามที่คาดจึงตัดสินใจใช้ปืนยิงหลายนัดซึ่งหลังเกิดเหตุนายฉลองไม่ได้หลบหนีออกจากพื้นที่แต่ยังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพร้อมกับอาวุธปืนแล้วก็นั่งรอมอบตัวครับระหว่างนั้นก็ได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนางสาวอัญชลีนางสาวอัญชลีพยายามเกลี้ยกล่อมให้นายฉลองสงบสติอารมณ์และวางอาวุธปืนลงอย่าเดินไปจุดอื่นๆโดยเฉพาะที่มีสถานศึกษาอยู่ใกล้เคียงก่อนจะประสานกับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรให้เข้าคุมตัวมาดำเนินคดีนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยในช่วงที่นายฉลองคุยโทรศัพท์กับนางสาวอัญชลีอยู่ก็เ ตำรวจเดินทางไปถึงพอดีนะครับแล้วก็เข้าคุมตัวในฉลองแล้วก็มีบางช่วงที่ตำรวจเนี่ยได้คุยโทรศัพท์กับนางสาววัญชลีด้วยน
7: ะ
4: นี่ก็จะเป็นช่วงที่ตำรวจเข้าไปคุมตัวนะครับหลังจากนั้นตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรก็เข้าไปคุมตัวในฉลองที่มอบตัวตรงนี้นะครับแล้วก็คุมตัวไปสอบสวนต่อนะครับทางด้านพันตำรวจพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ท่านเปิดเผยถึงการสอบปากคำนายฉลองว่าทำตามขั้นตอนครับสำหรับข้อกล่าวอ้างของนายฉลองทั้งเรื่องของปมเงินที่ยืมกันนะครับการที่คนขับรถพยายามชักปืนออกมาก็เป็นประเด็นในการตัดสินใจในการก่อเหตุตำรวจบอกว่าก็จะรับฟังไว้แต่ยังไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุโดยเฉพาะคนขับรถซึ่งตอนนี้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รวมถึงพยานแวดล้อมอื่นๆนะครับเพื่อที่จะนำมาประกอบกับหลักฐานจากภาพวงจรปิดก่อนที่จะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับทีนี้มันมีประเด็นที่เกิดขึ้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับหลังจากที่ตำรวจคุมตัวเสร็จปุ๊บก็มีการคุมตัวไปที่สภ.ใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นก็มีภาพนี้ปรากฏขึ้นคือลักษณะเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเหมือนเป็นการเปิดแถลงข่าวให้กับผู้ก่อเหตุเลยแล้วผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองเองเนี่ยก็มานั่งเหมือนแถลงชี้แจงว่าก่อเหตุทำไมนู่นนี่นั่นไม่มีการสวมกุญแจมือ
7: ใช่
0: น
7: ี่
0: แหละนี่คือประเด็น
7: ค่ะถ้าเป็นผู้ต้องหาคนอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะมีการสวมกุญแจมือใช่ไหมคะแต่ว่าบางจังหวะที่มีการเผยแพร่กันออกไปเนี่ยคุณผู้ชม
4: ครับ
7: สูบบุหรี่ด้วยนะ
4: ใช
7: ่แล้วสูบบุหรี่ในห้องนี้เลย
4: ซึ่งจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมตามพรบควบคุมยาสูบ2560สถานที่ราชการเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100% นะครับใครที่สูบก็จะต้องมีโทษด้วย
7: ค่ะ
4: เรื่องนี้ไม่แน่ใจว่ามีการพูดถึงกันหรือยังแต่ว่าคนที่จะต้องออกมาแอคชั่นเรื่องนี้เนี่ยคือกระทรวงสาธารณสุข
0: ครับ
4: เพราะว่าก็เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะครับเรื่องของการสูบบุหรี่แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเรื่องของกุญแจมือก็ไม่ได้มีการสวมใส่ด้วยจะบอกว่าภาพตอนที่แถลงข่าวเนี่ยสื่อต่างชาติเอาภาพช่วงนี้เป็นขึ้นภาพปกกันหมดเลย
0: ใช่
4: เทเลกราฟ BBC สำนักข่าวระดับโลกอ่ะภาพตอนสูบบุหรี
0: ่
4: ขึ้นเป็นภาพปกหมดเลยรายงานเป็นทั่วโลก
7: บอกอะไรได้หลายอย่างอ่ะคุณผู้ชม
0: นะคือบางคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าได้อภิสิทธิ์มากกว่าผู้ก่อเหตุคนอื่นหรือเปล่าทั้งเรื่องของการออกมาชี้แจงทั้งเรื่องของการให้ข้อมูลต่างๆและที่สำคัญคือไม่มีการใส่กุญแจมือน
4: ี
0: ่ยังไม่นับรวมที่มีการเผยแพร่กันในโลกออนไลน์กรณีของการที่ไปตรวจค้นในบ้านพักแล้วก็คือนั่งอยู่บนโซฟาตำรวจเนี่ยยืนอยู่ด้านนอกแบบล้อมรอบเลยนะ
7: ในโลกออนไลน์เขาบอกว่านายฉลองเนี่ยนั่งอยู่โซฟาแล้วก็คือนั่งไขว่ห้าง
4: ครับ
7: บางคนใช้คำว่าอย่างนี้คุณผู้ชมบางเพจอ่ะใช้คำว่านั่งเตะจุ้ยอย่างนี้เลย
4: ครับถูกพูดถึงกันเยอะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดด้วยเดี๋ยวรอฟังนะว่านายกพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรแต่เอาที่ทางพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านชี้แจงประเด็นนี้ก่อนท่านบอกว่ากรณีที่ตำรวจไม่ใส่กุญแจมือนายฉลองแล้วก็ให้สูบบุหรี่แล้วก็ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพลตำรวจโทวัฒนาท่านชี้แจงว่าตำรวจไม่ได้ให้อภิสิทธิ์พิเศษหรือว่าสิทธิพิเศษกับนายฉลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นการให้สัมภาษณ์คือนายฉลองเนี่ยขออนุญาตใช้พื้นที่ขอโทษครอบครัวคู่กรณีส่วนการสูบบุหรี่เพราะเป็นการลดความเครียดครับขณะที่ผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีก็มีการเปิดเผยหลังจากใช้เวลากว่า7ชั่วโมงประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนพบว่าระหว่างสอบสวนนายฉลองมีอาการเครียดและวิตกกังวลจริงจึงได้ร้องขอสูบบุหรี่จากพนักงานสอบสวนซึ่งท่านบอกว่าถือเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาจนเป็นที่มาของภาพที่มีการแชร์ต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนกรณีที่นายฉลองไม่ถูกสวมกุญแจมือนั้นคือมันอาจจะเป็นช่วงที่กุญแจถูกถอดออกชั่วคราวเพราะผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียดหรือไม่ครับ
8: ทราบจากพนักงานสอบสวนว่าตอนนั้นผู้ต้องหาเครียดมากนะครับก็มีการขอเพื่อผ่อนคลายนะครับเพื่อผ่อนคลายซึ่งในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอะไรนี่เหมือนกับทุกคนตอนนี้ก็ใส่กุญแจมือใส่ชุดใส่อะไรแล้วก็ดำเนินการทุกอย่างเหมือนกับลายอื่นๆนะครับเหมือนกับลายอื่นไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไร ยกเว้นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหานั่นเอง
4: ส่วนประเด็นเรื่องของการสอบสวนนะครับเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีผู้

0: เสียชีวิตพนักงานสอบสวนจึงต้องใช้เวลาในการสอบปากคำที่นานขึ้นรวมทั้งในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ตำรวจได้ขอศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายค้นบ้านของนายฉลองเพื่อค้นหาอาวุธปืนเครื่องกระสุนแล้วก็พยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็ไปค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้11สิงหาคมพนักงานสอบสวนจะคุมตัวนายฉลองไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังพร้อมกับท้ายคำร้องจะมีการคัดค้านการขอประกันตัวนะครับเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันอัตราโทษก็ค่อนข้างสูงนอกจากนี้ทางผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีระบุว่าหลังจากนี้ครับเตรียมที่จะทำบุญครั้งใหญ่ให้กับทางจังหวัดเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นคดีใหญ่ซึ่งจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเกิดขึ้นคดีใหญ่ถึง2คดีติดต่อกันแล้วก็คือกรณีที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะครับแล้วก็ยังมีคดีนี้อีก2คดีใหญ่ในช่วงเวลาแค่สัปดาห์เดียวก็เดี๋ยวจะมีการทำบุญใหญ่จังหวัดเลยนะฮะ
1: ค่ะเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับชาวนนทบุรีด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่างที่คุณชลสารบอกไปนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีมุมมองจากทางนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเพราะว่านายฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยเป็นอดีตส.ส.แล้วก็เคยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะนายกออกมาระบุนะคะว่าเหตุการณ์บุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีต้องดำเนินคดีนายฉลองเลี้ยวแรงอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นค่ะแล้วก็กล่าวตำหนิตำรวจที่ปล่อยให้นายฉลองเนี่ยนั่งแถลงข่าวโดยที่ไม่ใส่กุญแจมือทั้งที่คดีดังกล่าวเป็นคดีอุกชะกันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีกรณีก่อเหตุไปบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยบอกนะคะบอกว่าให้ดำเนินคดีอย่างเต็มที่ค่ะไม่มีข้อยกเว้นใดๆทราบมาว่าทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
2: ดีอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
3: คุณฉลอง
2: ทราบมาว่าทางพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวนะครับส่วนเรื่องการทำคดีก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่นี่ก็ต้องมีคดีมันก็ต้องมีข้อหาพกพาอาวุธปืนที่ผมเคยพูดไว้เมื่อเช้า
3: ครับ
2: ว
3: ่
2: าการพกพาอาวุธปืนต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้นะคร
3: ับ
2: อ
3: ันนี้เป็นนักการเมืองเป็นอดีตนักการเมืองเป็นอดีตนักการเมืองด้วยตรงนี้นี่คือ
2: ตอนที่เป็นข้าราชการ
4: คุณฉลองลาออกจาก
3: คือลาออก
4: แล้วใช่ไหมคะ
3: พักแล้วใช่ไหมคะคุณฉลอง
2: ไม่เคยเจอตั้งแต
3: ่
2: ก่อนที่จะมาไม่ทราบว่าลาออกหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทใดๆ
1: นายกก็ยังระบุด้วยนะคะว่าได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ผู้บังคับการจังหวัดนนทบุรีค่ะให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดแล้วก็เด็ดขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะมีสถานะใดก็ตามแล้วก็ตำหนิตำรวจนะคะที่ปล่อยให้นายฉลองเนี่ยออกมาแถลงข่าวไม่สวมกุญแจมือทั้งที่เป็นคดีอุกชะกันด้วยค่ะ
2: คนที่กระทำผิดยังไม่ถูกสวมใส่กุญแจมือยังสามารถที่จะมาให้ข่าวได้นะครับยังสามารถทำเหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติได้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมได้แจ้งเรื่องนี้ไปยังทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยท่านก็ท่านบอกว่าท่านได้ตำหนิไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีต่อไป
1: ขณะเดียวกันนายกยังได้เชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.เข้าพบที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อรับมอบนโยบายการทำงานโดยเฉพาะการออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ยิงครูนักเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีนายกนะคะยอมรับถึงการให้การบ้านกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและปปท.โดยให้ร่วมกันจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนให้เข้มข้นสูงสุดแต่หากจะต้องปรับปรุงกฎหมายเป็นการเฉพาะก็ขอให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาขณะเดียวกันต้องเข้มงวดการจับกุมการดำเนินคดีกับผู้ที่พกพาอาวุธปืนย้ำด้วยนะคะว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์พกอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่สาธารณะนะคะ ขณะที่วันนี้ที่ประชุมครม.ค่ะนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนก็จะเสนอเข้าครม.นะคะเพื่อผลักดันเป็นวาระแห่งชาติให้กระทรวงอื่นๆเนี่ยสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้แล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะ
4: ช่วงนี้หลายพื้นที่ตอนบนของภาคอีสานเจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องอย่างที่จังหวัดนครพนมก็เจอกับฝนตกหนักบางพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะครับนอกจากอีสานตอนบนแล้วเหนือตอนบนก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำโขงครับปัจจัยมันมาจากลาวตอนบนที่เจอกับหย่อมความกดอากาศต่ำก็ส่งผลทำให้ปริมาณฝนในพื้นที่ทั้งลาวทั้งฝั่งไทยตอนบนเจอกับฝนตกหนักแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับสภาพแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของและของจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้จากการไปสำรวจปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบเท่าตัวจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5 เมตรตอนนี้สูงกว่า7เมตรแล้วนะครับหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันก็เลยสร้างความวิตกกังวลต่อชาวบ้านในพื้นที่เกรงว่าจะกระทบต่อทรัพย์สินและก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคนริมฝั่งโขงครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงรายมีการออกประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการแล้วก็รวมไปถึงผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษเนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็มีเศษไม้หรือว่าขยะลอยมากับน้ำซึ่งอาจจะเข้าไปติดพันกับใบจักรเรือจนเกิดอุบัติเหตุได้โดยเน้นย้ำให้ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องยนต์แล้วก็บังคับใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือโดยสารที่ต้องมีอุปกรณ์ชูชีพครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดจึงอนุญาตให้เดินเรือได้นะครับส่วนที่นครพนมครับดูสถานการณ์น้ำโขงกันหน่อยตอนนี้จากการไปสำรวจระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองนครพนมยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ว่าเมื่อวานนี้จะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ระดับน้ำเนี่ยจากการสำรวจอยู่ที่11เมตร49เซนติเมตรเหลือไม่ถึง50เซนติเมตรก็จะถึงระดับวิกฤตที่12เมตรแล้วนะครับซึ่งระดับน้ำเนี่ยยังคงเพิ่มสูงต่อเนื่องนะครับเพราะว่าน้ำเหนือในจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดหนองคายไหลลงมาสมทบเพิ่มเติมด้วยส่วนระดับน้ำที่ท่วมขังในเขตเศรษฐกิจตอนนี้ลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงนำรถไปสูบน้ำระยะไกลแรงดันสูงมาประจำอยู่ที่บริเวณเขตเศรษฐกิจเมืองนครพนมเพื่อเป็นการเสริมการทำงานในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำที่อาจจะท่วมซ้ำหากฝนตกลงมาในพื้นที่นครพนมอีกนะครับ
1: ค่ะไปดูปริมาณน้ำโขงที่ไหลผ่านอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพิ่มสูงขึ้น32เซนติเมตรนะคะห่างจากระดับวิกฤต2เมตรค่ะโดยระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็ได้พัดแพของชาวบ้านเนี่ยค่ะไหลไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมไหลไปกับกระแสน้ำรวมไปถึงเรือของชาวบ้านก็ไหลไปพร้อมกันซึ่งชาวบ้านยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะคะแต่ว่าในพื้นที่ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะร้านค้าบริเวณแก่งคุดคูที่มีการมาตั้งร้านค้าด้านบนเนื่องจากระดับน้ำโขงขึ้นลงไม่แน่นอนเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายนะคะเช่นเดียวกับระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายค่ะระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหลังจากที่ไม่มีฝนตกในพื้นที่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดคาดการณ์นะคะว่าระดับน้ำโขงจะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่12สิงหาคมแล้วก็จะเริ่มทรงตัวถ้าไม่มีฝนตกเติมลงมานะคะน้ำโขงที่หนองคายคุณผู้ชมล่าสุดเราไปดูเช้าวันนี้นะคะมีการจับภาพระดับน้ำแม่น้ำโขงนะคะ6นาฬิกา2นาทีในเวลานี้นะคะระดับน้ำโขงที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่จังหวัดหนองคายค่ะคุณผู้ชมขออภัยนะคะที่จังหวัดหนองคายปัจจุบันอยู่ที่11เมตร59เซนติเมตรอยู่ห่างจากระดับวิกฤตเกือบ1เมตรนะคะและเนี่ยก็ขยับขึ้นต่อเนื่องนะคุณผู้ชมจาก11เมตร59ขยับขึ้นเป็น11เมตร60ก็คือก็เกือบๆที่จะ12เมตรแล้วนะคะ
0: ครับภาพสดนี่ก็ชัดทีเดียวนะคุณผู้ชมเห็นระดับน้ำแบบชัดเจนเลยใครอยู่พื้นที่ที่อยู่ ตามแนวแม่น้ำโขงช่วงระยะนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะครับ
4: ครับ3จังหวัดที่เรารายงานไปทั้งหนองคายทั้งเลยแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดนครพนมนี่คืออยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำโขงหมดเลยแน่นอนว่าก็จะเป็นปัจจัยเรื่องของแม่น้ำโขงถ้าเกิดว่ามีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมกันด้วยทีนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่อง

0: นอกจากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแล้วพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังก็คือลำปางพะเยาน่านรวมไปถึงเหนือตอนล่างเฝ้าระวังเหมือนกันอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและรวมไปถึงเพชรบูรณ์ด้วยวันนี้เจอกับฝนตกหนักนะครับและถ้าไปดูในช่วงเช้าๆเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 31-34 องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็เจอกับฝนตกหนักนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดก็คือจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านด้วยนะครับช่วงเช้าในอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางวันนี้ปริมาณฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่แต่จังหวัดที่ยังคงมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักก็คือจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้มีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกได้ถึงร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนจะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับและถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกยังเจอกับปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะได้รับผลกระทบนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวัง4จังหวัดก็คือปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและจังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับฝั่งตะวันตกจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักคือระนองและก็พังงาส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสเรื่องของคลื่นลมถ้าไปดูฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีการคาดการณ์ว่าคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันครับ
1: 6นาฬิกา9นาทีคุณผู้ชมติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศครับมีแผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับครั้งนี้เกิดขึ้นที่ประเทศโคลอมเบียประเทศในทวีปอเมริกาใต้นะครับแผ่นดินไหวขนาด 7.4 บริเวณพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศนะครับถือว่าเป็นครั้งรุนแรงที่สุดในศตวรรษที่21นะครับล่าสุดคุณจารุพรมีคนที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111คนด้วยกันนะครับ
2: ใช่ค่ะซึ่งนี่ก็นับเป็นวิกฤตครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลชุดใหม่ก็ต้องเผชิญนะคะซึ่งล่าสุดก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งรับมือแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนี้แล้วนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตที่คาดว่าอาจจะยังติดอยู่ใต้ซากอาคารเป็นจำนวนมากค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีชิ้นส่วนอาคารค่อยๆร่วงลงมาก่อนที่ในเสี้ยววินาทีก็จะถล่มลงมาทั้งหลังค่ะผู้คนรีบวิ่งห่างออกจากจุดดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยส่วนคลิปอีกชิ้นหนึ่งเผยนาทีชิ้นส่วนอาคารร่วงลงมาเช่นเดียวกันค่ะขณะที่บริเวณใกล้เคียงปรากฏภาพความเสียหายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความแตกตื่นวุ่นวายซึ่งเกิดขึ้นหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปามาในภูมิภาคโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยเกิดลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ทั่วประเทศและรับรู้ได้ไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านทั้งเวเนซุเอลาเอกวาดอร์

0: อและปานามาค่ะแล้วก็สร้างความเสียหายรุนแรงในหลายเมืองทางตะวันตกของโคลอมเบียโดยในมานิซาเลสซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนอกจากอาคารได้รับความเสียหายหลายหลังแล้วนะคะหอคอยของอาสนาวิหารเก่าแก่ที่ถือเป็นอาสนาวิหารที่สูงที่สุดในโคลอมเบียก็พังถล่มลงมาด้วยขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองกาลีซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ200กิโลเมตรยืนยันว่าในเมืองมีอาคารพังถล่มลงมา32หลังจากแรงสั่นสะเทือนค่ะด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียรวมไปถึงอาสาสมัครแล้วก็ชาวบ้านออกมาช่วยกันเร่งค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาค่ะพร้อมๆกับเดินหน้าเก็บกวาดเศษซากความเสียหายขณะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้สนามบินหลายแห่งในภูมิภาคต้องสั่งระงับเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวด้วยสำนักงานธรณีวิทยาของโคลอมเบียระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดของประเทศในศตวรรษที่21โดยยังมี after shock หรือว่าแผ่นดินไหวตามมาแผ่นดินไหวซ้ำตามมาอีกถึง21ครั้งด้านของอาเบลาโดเดลาเอสเปรียาประธานาธิบดีโคลอมเบียซึ่งเพิ่งสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย111คนบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า87คนอาคารบ้านเรือนเสียหายประมาณ 1,600 หลังในจำนวนนี้ไม่ต่ำกว่า61หลังถล่มลงมาทั้งหลังและยังมีผู้คนอีกมากติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมกันนี้ผู้นำโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเร่งรับมือเหตุแผ่นดินไหวและมีการออกคำสั่งเด็ดขาดให้ภารกิจช่วยเหลือผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ค่ะด้านของผู้นำหลายชาติในภูมิภาคก็พร้อมใจกันเสนอความช่วยเหลือให้กับโคลอมเบียนะคะรวมไปถึงประธานาธิบดีเอลซาวาดอร์เอกวาดอร์และเม็กซิโกโดยพร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรลงพื้นที่ด้านของผู้นำยุโรปประกาศความพร้อมด้วยทั้งผู้นำฝรั่งเศสสเปนไปจนถึงอิตาลีค่ะขณะที่ผู้นำยูเครนก็ออกมาแสดงความพร้อมเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับองค์การสหประชาชาติที่ระบุว่าติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในโคลอมเบียอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือทันทีหากมีความจำเป็นโคลอมเบียตั้งอยู่บนจุดบรรจบแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นนะคะส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหากนับตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาค่ะในโคลอมเบียมีผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวมากกว่า 3,500 คนโดยครั้งที่รุนแรงและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเกิดขึ้นในปี1999ครั้งนั้นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.2 ในภูมิภาคปลูกกาแฟของโคลอมเบียค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 1,185 คนส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วค่ะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศแต่ว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในโคลอมเบียเกิดขึ้นไม่ถึง2เดือนหลังจากเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวเนซุเอลาเพิ่งจะเผชิญกับแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 6,100 คนด้วยกันอย่างที่บอกไปว่าโคลอมเบียเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการเคลื่อนตัวแล้วก็เป็นจุดที่มุดตัวของแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอย่างบริเวณรอยต่อของแผ่นนัสกาหรือว่าแผ่นอเมริกาใต้รวมไปถึงแผ่นแคริบเบียนด้วยนะคะแต่ก็มีจุดสำคัญคือเกิดบ่อยไม่ได้แปลว่าทั้งหมดเนี่ยจะรุนแรงเสมอไปอย่างหลายๆครั้งเนี่ยเกิดขึ้นเบามากแรงสั่นสะเทือนไม่ได้รุนแรงประชาชนส่วนใหญ่ก็เลยอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นทุกครั้งเสมอไปนะคะส่วนถ้าถามว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมีจุดไหนบ้างก็อย่างจะมีทางภาคตะวันตกของประเทศโดยเฉพาะในบริเวณใกล้กับเทือกเขาแอนดีสอันนี้เราก็จะได้เห็นข่าวกันบ่อยว่าเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยรวมไปถึงบริเวณแถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงอีกหนึ่งจุดเหมือนกันค่ะ
1: ครับคือเท่าที่ตรวจสอบล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าโคลอมเบียมีคนไทยอาศัยอยู่ไม่มากนะครับในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศมีการรายงานข้อมูลล่าสุดว่าคนไทยในโคลอมเบียมีประมาณ42คนด้วยกันนะครับก็ถือว่าไม่มากแล้วก็ในโคลอมเบียเราไม่ได้มีสถานทูตนะครับก็จะเป็นสถานทูตไทยในกรุงลิมาของเปรูที่ดูแลอยู่เข้าที่ตรวจสอบณตอนนี้ใน Facebook ก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์เรื่องนี้กันต่อด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะมาดูภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแถบเอเชียกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ฮ่องกงเผชิญกับอากาศร้อนจัดค่ะ อุณหภูมินะคะแตะ36องศาเซลเซียสอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุดอลฟินที่เพิ่งจะพัดถล่มจีนไปเมื่อ

0: เมื่อกี่วันก่อนนะคะ
1: ส่วนที่ฟิลิปปินส์ใกล้บ้านเรานะคะตอนนี้ก็ยังอ่วมน้ำท่วมจากอิทธิพลของมรสุมแล้วก็พายุอยู่ค่ะขณะที่หลายพื้นที่ของจีนก็ยังคงเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่ตอนนี้อ่อนกำลังลงแล้วแต่ก็ยังคงมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะ
2: 那里我们也发现种植着800多亩的
1: สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนเผยภาพของสภาพบ้านเมืองในมณฑลเจ้อเจียงที่จมอยู่ใต้น้ำท่วมสูงค่ะรวมไปถึงพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านที่ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมขณะที่บริเวณพื้นที่อื่นๆก็ได้รับความเสียหายไม่ต่างกันบางจุดมีเสาไฟฟ้าล้มท่ามกลางความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการเข้าฟื้นฟูเมืองที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่พัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ด้วยความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ151กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขณะที่บรรยากาศที่นครเซี่ยงไฮ้แล้วก็อีกหลายเมืองในมณฑลรอบข้างก็ยังคงเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวานนี้นะคะบางจุดมีน้ำท่วมขังสูงรวมไปถึงมีต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจรสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนระบุว่าพายุดอลฟินอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วขณะกำลังเคลื่อนตัวเข้าไปในแผ่นดินด้วยความเร็วประมาณ 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงต่อไปแต่จะยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อไปในหลายพื้นที่จนถึงวันพุธนี้พร้อมทั้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มตามพื้นที่เสี่ยงค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ทางการจีนมีการสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศแล้วมากกว่า1ล้านคนพร้อมทั้งสั่งระงับเที่ยวบินในช่วงวันนี้มากกว่า940เที่ยวในสนามบินผู่ตงแล้วก็หงเฉียวของนครเซี่ยงไฮ้หรือว่าคิดเป็นร้อยละ40ของเที่ยวบินทั้งหมดนอกจากนี้ยังได้มีการเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในนครเซี่ยงไฮ้เองก็ยังคงปิดให้บริการเช่นเดียวกันพายุไต้ฝุ่นดอลฟินถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มจีนในปีนี้นะคะคาดว่าก็จะเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในแผ่นดินสู่มณฑลหูเป่ยแล้วก็เหอหนานในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมทั้งผลักดันความชื้นขึ้นไปทางเหนือด้วยด้านของทางการในกรุงปักกิ่งเองก็มีการยกระดับการเตือนภัยฝนตกหนักเนื่องจากคาดว่าจะเผชิญกับฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันพฤหัสบดีค่ะโดยทางการเตือนไปถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันในเมืองแล้วก็ดินถล่มในพื้นที่ภูเขาโดยรอบขณะที่สถานีโทรทัศน์ CCTV ก็รายงานเพิ่มเติมว่าพายุไต้ฝุ่นลูกนี้เนี่ยเคลื่อนตัวมาแล้วกว่า 6,000 กิโลเมตรก่อนขึ้นฝั่งทำให้มีวงจรชีวิตยาวนานกว่าพายุไต้ฝุ่นทั่วไปถึง3เท่าค่ะส่วนที่ฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเห็นว่าบ้านเมืองในกรุงมะนิลาหลายจุดยังคงอยู่ภายใต้น้ำท่วมขังค่ะบ้านเรือนแล้วก็ธุรกิจร้านค้าได้รับผลกระทบแทบจะทั้งหมดเลยประชาชนเองก็ต้องลุยน้ำรวมไปถึงปั่นจักรยานท่ามกลางน้ำที่ท่วมสูงบางจุดสูงถึงเอวเหมือนเดิมเลยค่ะบางครอบครัวเองก็ตัดสินใจอพยพออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าน้ำจะลดลงด้วยภาพเช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้รวมไปถึงพายุดอลฟินแล้วก็คูจิระที่กำลังพัดถล่มบริเวณใกล้เคียงในภูมิภาคเช่นเดียวกับในพื้นที่เมโทรมะนิลาเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วมสูงนะคะจนต้องใช้เรือในการสัญจรแทนโดยทางการฟิลิปปินส์มีการรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมและดินถล่มทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย15คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีก8คนขณะที่ประชาชนกว่า1ล้านคนได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมจากฤดูมรสุมรวมไปถึงประมาณ 98,000 คนที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนด้วยค่ะขณะที่บรรยากาศที่ฮ่องกงอาจจะแตกต่างไปสักหน่อยนะคะประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะให้สังเกตดูต้องเดินกลางร่มบางคนต้องใช้พัดลมพกพาช่วยคลายความร้อนนะคะบางส่วนก็ต้องไปต่อแถวซื้อไอศกรีมรับประทานเพื่อช่วยคลายร้อนกันท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงบางจุดอย่างที่เห็นไปในบางช่วงวัดได้สูงถึง36องศาเซลเซียสหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ฮ่องกงเพิ่งจะบันทึกสถิติวันที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ในวันอาทิตย์นะคะโดยมีอุณหภูมิสูงถึง 36.9 องศาเซลเซียสซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการในปี1884สภาพอากาศที่ร้อนระอุเช่นนี้ก็เป็นผลมาจากพายุดอลฟินโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงระบุว่ามวลอาก

0: ที่ลดระดับลงจากพายุดอลฟินจะยังคงทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วเช่นนี้ต่อไปขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวผ่านทางตะวันออกของจีนโดยคาดว่าความร้อนจะยังคงอยู่จนถึงวันพฤหัสบดีนี้และอาจจะสูงถึง37องศาเซลเซียสหรือว่าสูงกว่านั้นในบางพื้นที่ในช่วงต้นสัปดาห์ด้วยนะคะมีทางด้านของหน่วยงานประเมินความเสี่ยงพายุโซนร้อนหรือว่า TSR ก็คาดการว่าฤดูพายุไต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกเฉียงเหนือในปีนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในฤดูที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยคาดการว่าน่าจะมีพายุโซนร้อนถึง28ลูกไต้ฝุ่นอีก20ลูกรวมไปถึงไต้ฝุ่นที่รุนแรงอีก13ลูกส่วนหนึ่งก็แน่นอนว่าเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ปีนี้ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็อย่างที่เห็นอยู่ภาพที่เกิดขึ้นเรื่อยๆคือยังคงรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: ครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่ชัดเจนมากพื้นที่ที่เจอกับพายุเพราะพายุเนี่ยดูดเรื่องของน้ำแล้วก็ความชื้นต่างๆเข้าไปที่ตัวใช่ไหมครับก็ทำให้เกิดฝนตกหนักแต่จุดที่พายุไม่ผ่านเนี่ยมันจะร้อนจัดเลยนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับซึ่งจริงๆหลายพื้นที่ก็เผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ก็จะเป็นที่ทราบกันดีญี่ปุ่นไต้หวันนะถ้าพายุผ่านพ้นไปแล้วตรงไหนที่พายุไม่ผ่านก็จะเจอกับลมโฟเอิร์นเนี่ยเป็นภาษาเยอรมนีครับซึ่งแปลว่าใดเป่าผ
0: ม
1: ก็สภาพอารมณ์เหมือนกันเลยครับมันจะเจอลมร้อนแบบนี้เพราะว่าความชื้นเนี่ยดูดเข้าพายุไปหมดแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ฮ่องกงหรือว่าจุดที่อยู่รอบๆพายุที่ไม่ได้พายุผ่านเนี่ยก็จะต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ร้อนจัดต่อไปอีกแน่นอนนะครับ
2: ครับฮ่องกงนี้มีการเก็บสถิติเรื่องของอุณหภูมิความร้อนมาโดยตลอดนะแล้วก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติมาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวที่โปแลนด์กันต่อเลยนะครับที่โปแลนด์เนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่โปแลนด์เปิดภารกิจช่วยเหลือวานตัวหนึ่งวานตัวนี้เนี่ยมันว่ายหลงเข้ามาใกล้กับชายหาดท่ามกลางความกังวลว่าอาจจะไปเกยตื้นได้ด้วยนะครับ
0: วานตัวนี้ก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะยาวกว่า3เมตรด้วยการสุดท้ายภารกิจนี้ก็ประสบความสำเร็จค่ะสามารถช่วยเจ้าวานตัวนี้พากลับลงไปน้ำลึกได้อย่างปลอดภัยค่ะภาพจากหน่วยกู้ภัยทางน้ำอาสาสมัครของเมืองเมซิโรเยของโปแลนด์ค่ะบันทึกภาพขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือวานตัวหนึ่งที่คาดว่าน่าจะหลงเข้ามาอยู่ใกล้ชายหาดที่เมืองดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลบอลติกของโปแลนด์นะคะโดยภาพจากวิดีโอก็แสดงให้เห็นวานค่ะซึ่งคาดว่ามีความยาวของตัวเนี่ยยาวอยู่ที่ระหว่าง 3-6 เมตรว่ายน้ำอยู่ใกล้กับเรือกู้ภัยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปทำการตรวจสอบว่าวานตัวนี้เนี่ยติดอยู่ในตาข่ายหรือว่าอวนอะไรหรือไม่เนื่องจากวานตัวนี้ดูจะเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าเป็นพิเศษอยู่ใต้ผิวน้ำก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็นำกลับสู่ทะเลลึกอย่างปลอดภัยโดยหน่วยกู้ภัยแล้วก็องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลของโปแลนด์เพื่อปกป้องสัตว์ตัวนี้จากเรือรวมไปถึงเรือที่สัญจรอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะโดยภาพของภารกิจนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะส่วนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเท่าที่สังเกตได้ก็จะมีวานขนาดใหญ่จำนวนมากว่ายหลงเข้ามาในทะเลบอลติกอยู่เป็นประจำนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลงเข้ามาทางช่องแคบเดนมาร์กไปยังเกาะรูเกนแล้วก็อ่าวโปเมราเนียทะเลบอลติกก็มีน้ำกร่อยแล้วก็ตื้นเกินไปสำหรับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เช่นวานแบบนี้ทำให้สัตว์ที่หลงเข้ามาเนี่ยอาจจะหากินได้ยากหรือว่าว่ายน้ำเกยตื้นได้ง่ายทำให้ต้องมีหน่วยกู้ภัยคอยนำทางให้กับสัตว์เหล่านี้กลับสู่มหาสมุทรหรือว่าแหล่งที่เป็นน้ำลึกต่อไปนะคะซึ่งสำหรับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ถ้าเกิดว่าหลงเข้ามาในบริเวณแถบนี้อาจจะหากินได้ยากหรือว่าว่ายน้ำเกยตื้นได้ง่ายนะคะซึ่งถึงแม้ว่าน้ำที่มีความเค็มต่ำอาจจะไม่ได้เหมาะกับสัตว์มหาสมุทรบางชนิดแต่ก็มีสัตว์อยู่บางกลุ่มที่สามารถปรับตัวอาศัยอยู่ได้ตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำหรือว่าปลาบางชนิดแต่สำหรับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่แบบนี้อย่างเช่นเจ้าวาเนี่ยอาจจะเกิดการสับสนทิศทางขาดแคลนอาหารหรือว่าป่วยได้สุดท้ายก็อาจจะทำให้ตายได้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้ต้นปีที่ผ่านมาก็มีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อทิมมี่น
0: ะ
1: ที่คนติดตามกันแล้วก็เข้ามาแถบทะเลบอลติกแถวน่านน้ำของเยอรมนีตอนนั้นก็พยายามช่วยกันเต็มที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ตาย
0: ค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวติดตามกันว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับเรื่องของวานที่เข้ามาในจุดที่ไม่ค่อยพบเห็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับพาไปดูการแข่งขันวิ่งที่สหรัฐนะครับคือฟังดูเนี่ยอาจจะไม่แปลกนะครับเขาแข่งวิ่งแต่ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นหน้าของผู้เข้าแข่งขันปุ๊บแน่นอนเช้าวันนี้มีรอยยิ้มแน่ๆนะฮะ
0: พวกเขาแข่งขันวิ่งนี้ปกติถ้าเกิดว่าเราได้เห็นเขาอยู่เฉยๆเนี่ยก็ยิ้มตามกันง่ายอยู่แล้วนะคะแต่นี่พากันมาวิ่งสร้างบรรยากาศสุดป่วนเชื่อว่าทำเอาหลายคนใจละลายกันแบบห้ามใจไม่อยู่อย่างแน่นอนค่ะ

0: เสียงดนตรีบิวบรรยากาศจบตามมาด้วยเสียงสัญญานะคะพอสิ้นสุดปุ๊บเจ้าพวกน้องหมาคอร์กี้ค่ะก็พากันวิ่งแบบขาแทบพันกันคือไม่รู้ว่าพันตัวเองหรือว่าจะไปพันเพื่อนตัวอื่นเลยนะคะท่ามกลางเจ้าของให้ดูแต่ละคนรออยู่ที่เส้นชัยพร้อมกับของกินบ้างของเล่นบ้างตุ๊กตาตัวโปรดบ้างทำยังไงก็ได้ให้น้องวิ่งมาถึงให้เร็วที่สุดนะคะบางคนเนี่ยส่งเสียงเชียร์แทบขาดใจกันเลยน่าจะได้ยินเสียงกันไปแล้วนะคะบรรยากาศสุดชุลมุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันคอร์กี้ National Sprint Series ค่ะหรือการแข่งขันวิ่งแข่งความเร็วของสุนัขพันธุ์คอร์กี้สุดน่ารักนะคะจัดขึ้นที่ Euro County Fair ในเมืองวูดแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่ละตัวดูวิ่งไม่ได้สนใจเส้นชัยสักเท่าไหร่ดูเหมือนวิ่งเอาแต่ใจพอประมาณเลยนะคะเห็นเจ้าของบางคนก็ไม่ได้วิ่งหาเจ้าของด้วยไม่รู้วิ่งหาอะไรเหมือนกันงานนี้เขาบอกว่ามีนักวิ่ง4ขามาร่วมประชันความเร็วกันถึง40ตัวด้วยกันค่ะจึงมีการแบ่งรอบคัดเลือกนะคะก็จะแบ่งเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศท่ามกลางบรรยากาศแล้วก็ความสนุกสนานแล้วก็เสียงเชียร์จากผู้ชมรวมไปถึงเจ้าของที่ดูท่าน่าจะลุ้นกับใครเพื่อนอยู่เสมอนะคะด้านผู้จัดงานบอกว่าการแข่งขันนี้มีมาตั้งแต่ปี2018แล้วซึ่งเสียงตอบรับอย่างที่เราเห็นกันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมาโดยตลอดส่วนชายชนะในการแข่งขันในรอบนี้เป็นของเจ้าคอร์กี้ที่มีชื่อว่าโทนี่น้องเนี่ยเป็นนักแข่งมากประสบการณ์ก็สามารถคว้าชัยชนะไปครองได้นะคะหลายคนเห็นคอร์กี้แบบนี้ก็อดใจห้ามใจไม่ค่อยอยู่กันเพราะว่าน้องก็เป็นสัตว์น้องหมาขาสั้นๆนะคะแล้วก็จะมีก้นที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างเป็นรูปหัวใจเวลาเดินก็จะดุกดิกดุกดิกดุกดิกไปจริงๆสุนัขพันธุ์คอร์กี้ก็ถูกเพาะพันธุ์ขึ้นในเวลส์นะคะก็แรกๆเนี่ยทำหน้าที่เพื่อเป็นสุนัขต้อนปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัวแกะแล้วก็หมาซึ่งด้วยขาที่สั้นๆของน้องเนี่ยก็จะช่วยสามารถให้น้องหลบหลีกเวลาที่แบบม้าหรือว่าวัวอาจจะแบบเตะขาดีดขาใส่ได้น้องก็จะได้แบบซิกแซกหนีรอดออกไปได้ปลอดภัยอยู่เสมอ
1: ชอบที่บอกว่าน้องขาสั้นๆแต่ก็สั้นจริงเพราะว่าคอร์กี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือได้รับความนิยมจากผู้ที่เลี้ยงสุนัขเป็นอย่างมากเนา
0: ะ
1: อุปนิสัยของคอร์กี้คือจะร่าเริงน่ารักแล้วก็ที่สำคัญคือเขารักเจ้าของมากๆนี่การแข่งขันนี้มันเลยเกิดขึ้นเพราะอะไรเจ้าของก็ลุ้นไปด้วยเนาะคือต้องมีการเทรนกันมาเป็นอย่างดีอย่างโทนี่นี่คือเรียกว่าแข่งขันมาโดยตลอดแล้วก็ไม่มีใครที่จะล้มเจ้าโทนี่ได้เพราะล่าสุดก็ชนะไปอีกแล้ว
0: คว้าแชมป์อีกแล้วขาสั้นแต่จริงๆก็ความสามารถสูงอยู่เหมือนกันนะคะ
2: เห็นแล้วอยากเลี้ยงคอร์กี้สักตัวเลยเนาะฉายาบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าหมาหน้ามีมจริงๆเพราะว่าน้องหน้ามีมตลอดนะฮะขยับไปทางไหนก็ได้มีมตลอดนะนี่เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
3: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพราะว่ามีกรณีนี้ค่ะชาวลาวคนหนึ่งเขาเรียกรถจากบขส.ไปที่ด่านชายแดนช่องเม็กค่ะแต่ว่าคิดค่าโดยสารเนี่ยคุณผู้ชม 4,500 บาทล่าสุดเรื่องถึงขนส่งอุบลราชธานีแล้วค่ะ
4: จากมาไอ้สิบีบข้อบังคับลากข้อจะขึ้นรถคิดบางดีๆกล้องวงจรมีเบิดอยู่ขนส่งอย่าใส่คำว่าเอาตำรวจมาคู่กลัวมาก
5: ฟังมึงก็จังคิดว่าหลาย
4: เอาคิดแม่นบ่ได้ที่ระยะทางมันไกลระยะทางมันมวนเก๋ไก่เออถ้าระยะทางสิบเศร้าลักสิบลักกับห้าสิบก็แค่นั้น
5: กูคือขนาดนั้นคือว่าจะวนมันก็สิบว่าแพงขนาดนั้นคือว่าประมาณ 1,000-2,000 กับสิบว่าไปอยู่
4: โอ้ยอย่าคิดแนวนั้น
5: เอา 4,000 หาเขาก็ไว้กันหน่อยเลย
3: นี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้ Facebook ชาวลาวคนหนึ่งนะคะนำมาโพสต์พร้อมกับข้อความที่ระบุนะคะว่าเดินทางมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหรือว่าบขส.จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเดินทางกลับบ้านเกิดแต่ถูกคนขับรถรับจ้างภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานีอะค่ะเรียกเก็บค่าโดยสารมหาโหดเป็นเงิน 4,500 บาทจากบขส.อุบลไปยังด่านชายแดนช่องเม็กอำเภอสิรินธรระยะทางประมาณ94กิโลเมตรคุณผู้ชมว่ายังไง94กิโลเมตร 4,500 บาทคลิปนี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวเพราะมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดและก็ค่าโดยสารที่คิดเนี่ยไม่สมเหตุสมผลล่าสุดนายจักริตตั้งใจตรงขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีก็บอกนะคะว่าได้ทำการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่8สิงหาคมเวลาประมาณ7นาฬิกาค่ะชาวลาวเนี่ยไปเจอกับรถแท็กซี่ป้ายดำหรือว่า

0: ถแท็กซี่เถื่อนจากการตรวจสอบเป็นรถกระบะ4ประตูโดยผู้โดยสารถูกเรียกค่าโดยสารเป็นเงิน 4,500 บาทและมีการข่มขู่ทำให้ผู้โดยสารค่ะต้องยินยอมจ่ายเงินให้เบื้องต้นได้ทำการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถแล้วนะคะขณะนี้กำลังทำหนังสือเรียกเจ้าของรถมาให้ปากคำว่าได้ดำเนินการตามคลิปจริงหรือไม่ซึ่งก็จะมีความผิดตามพรบ.รถยนต์ปี 2562 ที่กำหนดเอาไว้ว่าการใช้รถผิดประเภทจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและจะพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนอกจากนี้ได้มีการประสานกับตำรวจค่ะให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: เรื่องนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็ทราบทะเบียนรถคันดังกล่าวแล้วนะครับปัจจุบันเรากำลังทำหนังสือเรียกตัวนะครับให้มาให้ถ้อยคำนะครับว่าได้ดำเนินการดังกล่าวจริงหรือไม่นะครับซึ่งความผิดตามกฎหมายรถยนต์นะครับพรบ.รถยนต์ปี 2562 เนี่ยกำหนดโทษไว้ว่าการใช้รถผิดประเภทเนี่ยจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับแต่อย่างนี้ก็ตามนะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ประสานกับตำรวจนะครับสำหรับตำรวจอุบลราชธานีนะครับให้ดำเนินคดีเกี่ยวเรื่องการฉ้อโกงเพิ่มเติมไปด้วยนะครับ
0: ส่วนทางด้านพันตำรวจเอกศักดิ์ศรีไกรราชผู้กำกับการสภ.เมืองอุบลราชธานีก็มีการสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะกวดขันจับกลุ่มรถแท็กซี่ป้ายดำหรือว่าแท็กซี่เถื่อนที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในบขส.ทำมาหากินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าหากว่าประชาชนที่มีเบาะแสเกี่ยวกับรถแท็กซี่เถื่อนนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีเป็นการช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าก็กลัวว่าจะมีคนอื่นๆได้รับผลกระทบจากการที่มีการคิดค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้นะคะ
2: ครับตอนนี้คุณผู้ชมของเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะถ้าดูจากคอมเมนต์นะคุณผู้ชมบางคนบอกว่า 4,500 เนี่ยเปรียบเสมือนเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปพัทลุง
3: ครับ
2: ไปใต้โอ้โหจากกทม.ลงใต้ถ้าราคานี้เนี่ยคือมันเหมือนกับเดินทางไปพื้นที่ภาคใต้เลยแต่อีกกลุ่มนึงก็บอกว่าอ้าว 4,500 ลองคิดดูว่าไปกลับมากมันก็ไกลนะก็อาจจะคุ้มแล้วหรือเปล่าก็อาจจะเป็นราคานี้หรือเปล่าคุณผู้ชมก็เสียงแตกนะ
3: คือผมไม่เคยเหมารถจากอุบลไปที่ช่องเม็กแต่ว่าเคยนั่งบขส.จากบขส.อุบลไปที่ช่องเม็กชั่วโมงครึ่งก็ระยะทางเท่ากันเนี่ยครับ100บาทแต่นั่นคือรถบขส.ไงแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยเห็นเขาราคาเหมาอันนี้ที่คุยกันนะประมาณ 2,500 ไม่เกิน 3,000 อยู่ที่ว่าจะต่อเท่าไหร่อันนี้คือเป็นเรทไม่แน่ใจว่าเป็นเรทปกติหรือเปล่าแต่ว่าเห็นผู้คนพูดคุยกันว่าน่าจะอยู่สักประมาณนี
0: ้
3: 2,500
0: แต่ว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยผิดแน่ๆคุณผู้ชมใช้รถผิดประเภทนะคะอันนี้ขนส่งต้องไปตามตัวให้เจอนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมยังอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเมื่อวานนี้ผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็นำส่วนราชการร่วมสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายของฮัลลุนโซโล่นะครับก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจวันนี้ครับพร้อมกับยกย่องฮัลลุนให้เป็นบุคลากรทรงคุณค่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทั้งประเทศครับนายสุวัฒเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพฮลุนโซโร่หรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยวที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียครับเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการมอบเงินจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการร่วมทำบุญของส่วนราชการเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับฮลุนพร้อมกันนี้ยังได้มีการยกย่องให้ฮลุนโซโล่เป็นบุคลากรส่งคุณค่าของจังหวัดแล้วก็ถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการเป็นคนดีและมุ่งมั่นทำตามความฝันสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวและจังหวัดพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลคุณย่าและก็ครอบครัวของฮลุนอย่างเต็มที่รวมทั้งให้การช่วยเหลือครอบครัวในทุกๆด้านอย่างดีที่สุดนอกจากนี้ยังมีการมอบหมายให้นายอำเภอสมเด็จดูแลอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีชาปนกิจในวันนี้ที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จซึ่งคาดว่าน่าจะมีประชาชนและก็แฟนคลับมาร่วมอาลัยส่งฮลุนเป็นครั้งสุดท้ายกันจำนวนมากด้วยนะครับขณะที่การจัดเตรียมสถานที่ชาปนกิจก็มีบรรดาแฟนคลับนำป้ายอิงเจ็ตแล้วก็ป้ายคัตเอาท์ขนาดใหญ่ซึ่งป้ายดังกล่าวก็เป็นการรวบรวมภาพของฮลุนที่เคยเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์กว่า50ประเทศ

0: ในอริยบทต่างๆมาตั้งด้วยนะครับโดยมีแฟนคลับให้ความสนใจมาชมแล้วก็เซลฟี่ภาพถ่ายของฮาหลุนเป็นจำนวนมากเจ้าของร้านอิงเจ็ตกล่าวบอกว่าเจ้าของร้านได้มีการรวบรวมภาพถ่ายของฮาหลุนแล้วก็ทำป้ายอิงเจ็ตติดตั้งบริเวณทางเข้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานและก็ไว้อาลัยได้ชมผลงานรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนโดยเป็นการจัดทําแล้วก็ติดตั้งให้ฟรีด้วยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับ
1: ภาพทั้งหมดที่ผมรวบรวมแล้วทําขึ้นมาเนี่ยมีความยาวทั้งหมด35เมตรความสูงนี่เมตร20ครับจิตใจแรงบันดาลนี่ส่วนหนึ่งก็เห็นน้องเขาเพื่อสร้างเป็นไอดอลให้กับรุ่นหลังได้ต่อไปได้ดำเนินตามรูปแบบที่น้องก็ทำให้เป็นตัวอย่างนะครับ
0: เช่นเดียวกับนายวีรพงษ์โจตระกูลเจ้าของร้าน BJ Design กาฬสินธุ์ครับเขาได้นำป้ายคัตเอาท์ขนาด 12x4 เมตรที่มีการขยายภาพของฮาหลุนจากหลายสถานที่ก็นำป้ายนี้มาประดับในบริเวณประกอบพิธีชาปนกิจเพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงผลงานแล้วก็ความสามารถของฮาหลุนถือว่าเป็นการตอบแทนที่ฮาหลุนเดินทางไปท่องเที่ยวโลกกว้างแล้วก็เปิดมุมมองที่กว้างไกลให้กับเด็กๆรุ่นน้องครับ
2: เพื่อตอบแทนน้องที่น้องได้เขาเรียกอะไรนะตอบแทนน้องที่ได้เดินทางแล้วก็ให้เราได้เปิดกว้างมุมกว้างที่น้องได้เปิดให้เราเห็นแล้วก็ส่วนผมได้ทำป้ายอยู่แล้วก็เลยอยากมอบป้ายให้น้องเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้งนึงครับ
0: สำหรับการเตรียมความพร้อมจัดงานฌาปนกิจเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลสมเด็จเจ้าหน้าที่อปพ.ร.ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง6หมู่บ้านและก็มีฝ่ายปกครองอำเภอและกู้ภัยช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ทั้งที่บ้านและก็บริเวณวัดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคาดว่าวันนี้น่าจะมีบรรดา FC แล้วก็พี่น้องรวมถึงประชาชนมาร่วมงานฌาปนกิจศพของฮาหลุนหลายพันคนเลยครับ
3: พรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติแล้วนะครับตอนนี้ราคาดอกมะลิหลายพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะว่าฝนตกชุกผลผลิตลดลงนะครับขณะที่ความต้องการมันมีค่อนข้างสูงครับล่าสุดครับราคาดอกมะลิที่เพิ่มสูงขึ้นจาก300ถึง700บาทต่อกิโลกรัมบางพื้นที่1กิโล 2,000 บาทไปแล้วครับชาวสวนมะลิที่บ้านหนองหัวเรือตำบลมหาโพอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์เร่งเก็บมะลิกันตั้งแต่ช่วงเช้าครับเตรียมส่งให้กับพ่อค้าที่เดินทางไปรับซื้อถึงหน้าสวนหลังความต้องการใช้ดอกมะลิในช่วงวันแม่แห่งชาติเพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรบอกว่าราคาหน้าสวนตอนนี้800ถึง 1,000 บาทต่อกิโลกรัมและอาจจะปรับขึ้นไปถึง 1,300 บาทต่อกิโลกรัมปีนี้อากาศแปรปรวนครับมะลิออกดอกน้อยผลผลิตก็ลดลงเกษตรกรผู้ปลูกมะลิบ้านดินทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกกำลังเผชิญปัญหาผลผลิตเสียหายหลังฝนตกชุกต่อเนื่องทำให้มะลิเกิดเชื้อราและหนอนผีเสื้อครับก็ตอนนี้พยายามที่จะเร่งเก็บดอกที่เหลือขายในช่วงวันแม่ซึ่งราคาปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 1,350 บาทแล้วทำให้ร้านพวงมาลัยบางร้านนะครับงดใช้ดอกมะลิในช่วงนี้แล้วหันไปใช้ดอกพุทธร้อยมาลัยแทนขณะเดียวกันดอกรักที่ใช้ร้อยมาลัยราคาก็ขึ้นเหมือนกันครับ280บาทต่อกิโลกรัมไปแล้วแต่ว่าราคาขายพวงมาลัยตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้ครับยังขายพวงละ20บาทอยู่ครับ
4: ขายเพราะว่าเอามาขายแล้วเราขายราคาแพงไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ซื้อเศรษฐกิจอย่างนี้คือก็ต้องซื้อดอกพุทธมาร้อยแทนมะลิวันแม
5: ่ซื้อมาหรือไง
6: หรือว่าเอาดาวไปใช้
4: ดอกพุทธดอกพุทธก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทต่อโลค่ะตอนนี้แต่เมื่อใกล้ถึงวันแม่แล้วก็ราคาน่าจะขยับขึ้นอีก
3: เช่นเดียวกับที่อุทัยธานีนะครับเกษตรกรผู้ปลูกมะลิกำลังได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องก็ทำให้เกิดเชื้อราแล้วก็หนอนระบาดต้นมะลิออกดอกน้อยผลผลิตเสียหายแล้วก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงวันแม่จากเดิมเคยเก็บได้วันละ 5-7 กิโลกรัมปีนี้แทบไม่มีคุณผู้ชมนะมองไปเขียวหมดเลยมีดอกแบบนี้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับขณะที่แม่ค้าดอกไม้ต้องสั่งมะลิจากต่างพื้นที่ต้นทุนก็สูงขึ้นราคาดอกมะลิพุ่งขึ้นจากปกติกิโลกรัมละ300ถึง500บาทไปอยู่ที่ 1,300 ถึง 1,500 บาทครับส่งผลให้ราคาพวงมาลัยวันแม่ต้องปรับเพิ่มขึ้นเริ่มต้น50

0: ึง300บาทครับ
1: ในดอกแล้วก็จะสั่งเป็นพวงสำเร็จค่ะเพราะว่าร้อยจะไม่ทัน
2: ร้อย
1: เยอะอยู่ค่ะจะสั่งเป็นพวงที่เขาทำสำเร็จมา
2: ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับปีนี
1: ้ปีนี้เริ่มต้นที่ประมาณ50บาทประมาณ10บาท70บาทถึง300
2: ถึง300แล้วแต่ขนาดนะ
0: ที่ชัยนาทเนี่ยโหดสุดเลยคุณผู้ชมร้านดอกไม้ตอนนี้เริ่มสั่งดอกมะลิเตรียมรับวันแม่แล้วนะครับหลังความต้องการเพิ่มสูงขึ้นราคามะลิพุ่งจากปกติกิโลกรัมละ550ถึง700บาทตอนนี้1,900ถึง 2,000 บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็มีรายงานว่าน่าจะมีโอกาสสูงกว่า 2,000 บาทต่อกิโลกรัมแน่ๆพ่อค้าแม่ค้าจึงนำดอกพุดมาใช้แทนบางส่วนนะครับลดต้นทุนแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าพวงมาลัยดอกมะลิเริ่มต้นตอนนี้50บาทส่วนพวงมาลัยดอกพุดเริ่มต้น20บาทครับราคาต่างกันอยู่นะคุณผู้ชมส่วนที่ยะโสธรครับราคาดอกมะลิก็พุ่งถึงกิโลกรัมละ 1,400 บาทหลังจากที่ฝนตกหนักฝนผลผลิตก็ออกน้อยแล้วก็หายากขณะที่ยอดสั่งพวงมาลัยช่วงวันแม่เพิ่มขึ้นชาวบ้านก็หันมาใช้ดอกพุดแทนนะครับเพราะว่าราคาถูกกว่ามากก็เอามาใช้ร้อยพวงมาลัยแทนนี่ดอกพุดหน้าตาแบบนี้แต่กลิ่นมันไม่มีเหมือนมะลิไงคุณผู้ชมแต่ก็จำเป็นต้องใช้ไปก่อนเพื่อให้มันมีพวงมาลัยเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแล้วก็ยังคงสามารถขายราคาเดิมได
3: ้เอาแบบกลิ่นมะลิฉีดได้ไหม
0: หรอ
3: ก็จะได้มีกลิ่นไง
0: ดอกพุดกลิ่นมะลิ
4: เอออ
0: ะไรแบบนี้ใช่ไหม
4: ครับ
0: ปีนี้อาจจะต้องคุยกับคุณแม่ว่าถ้าไม่เป็นพวงมาลัยดอกมะลิเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหม
4: แม่บอกว่าได้เลย
3: แม่บอกว่าได้
4: เงินสด
0: แล้วแต่บ้านเนี่ย
3: บอกว่าดอกไม้ไม่ต้องเอาเป็นสลิปพอ
0: เออถ้าบ้านผมเนี่ยคือได้เราสามารถตอบแทนพระคุณคุณแม่ผ่านทางพร้อมเพย์ได้
3: ใช่อ
0: ันนี้แล้วแต่บ้านแล้วแต่บ้านเนาะสามารถคุยกันเจรจากันได
3: ้สิ้นเดือนที่ผ่านมาก็เลยไม่จ่ายไว้มาจ่ายวันแม
4: ่รอ12
5: รอ12
0: เออ60 40ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะถามแม่นะ
3: ค่ะคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะชุมชนปราจีนบุรีเนี่ยเขาร่วมกันช่วยเด็กชายอายุ10ขวบค่ะหลังจากที่เขาพบว่าเด็กคนนี้เนี่ยขาดเรียนเพราะว่าครอบครัวไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทำให้ต้องไปทำงานช่วยคุณตาเก็บของเก่าค่ะทีมข่าวไทย PBS ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวของน้องแทนใจค่ะคุณผู้ชมเป็นเด็กชายวัย10ขวบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในจังหวัดปราจีนบุรีใช้เวลาว่างช่วยคุณตาเก็บขวดพลาสติกแล้วก็ของเก่าตามริมทางนะคะนำไปขายแล้วก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครอบครัวจากการลงพื้นที่ก็พบว่าน้องแทนใจอาศัยอยู่กับแม่อายุ33ปีซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็ตาอายุ60ปีรายได้หลักของครอบครัวมาจากการรับจ้างเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการเก็บของเก่าขายซึ่งก็มีรายได้ไม่แน่นอนนะคะเฉลี่ยครั้งละประมาณ100ถึง200บาทที่พักอาศัยของครอบครัวเป็นเพิงไม้ขนาดเล็กค่ะหลังคามุงสังกะสีฝาทำจากไม้อัดและพื้นปูด้วยไม้ยูคาลิปตัสบางจุดมีสภาพชำรุดและไม่สามารถป้องกันฝนได้เต็มที่บางวันน้องแทนใจต้องหยุดเรียนเนื่องจากครอบครัวมีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอหรือว่าต้องออกไปช่วยคุณตาเก็บของเก่าเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าต้องการช่วยคุณตาแล้วก็ครอบครัวค่ะโดยก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรงตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบิลบุรีก็บอกนะคะว่าน้องแทนใจเป็นเด็กนิสัยดีและเรียนอยู่ที่โรงเรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ที่ผ่านมาโรงเรียนและคณะครูก็ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนจัดเตรียมชุดนักเรียนเอาไว้ให้น้องแทนใจจำนวน2ชุดนะคะเก็บไว้ที่บ้าน1ชุดและที่โรงเรียนอีก1ชุดหากครูหรือชาวบ้านพบน้องกำลังช่วยครอบครัวอยู่ข้างทางจะพามาเปลี่ยนชุดที่โรงเรียนเพื่อให้สามารถเข้าเรียนได้ตามปกตินายสาครจันทสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2พร้อมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็วัดพื้นที่ประมาณ90ตารางวานะคะวางแผนค่ะปรับพื้นที่และเตรียมก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวจะได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนด้านการศึกษาหรือว่าสอบถามแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวสามารถทำได้นะคะติดต่อผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรงเบอร์โทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ0652426949ค่ะ

0: ติดตามข่าวกีฬากันต่อเลยนะครับวันนี้พบกับคุณไพฑูรย์ รติวิริยพงษ์เราเริ่มกันที่ฟุตบอลอาเซียนคัพกันหน่อยแม้ไทยของเรานี่พอทำผลงานได้ดีต่อเนื่องฮึกเหิมนะ
1: ครับ
0: มั่นใจเลยว่าไปเจอสิงคโปร์นี่ชนะแน่นอน
1: ใช่นะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องของตำแหน่งนะครับโค้ชของฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นงานหนักเหมือนกันนะแม้ว่าจะพาทีมชนะรวดแถมไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งด้วยแต่ก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งโค้ชก็ออกมาแก้ต่างแล้วว่าการเล่นทีมชาติเนี่ยผลการแข่งขันมันสำคัญที่สุดนะครับขณะที่นักเตะเองก็มั่นใจว่าจะพาทีมเก็บชัยชนะได้ในนัดต่อไปนะครับเจ้ายิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญยอมรับว่าพอใจกับผลงานของทีมชาติไทยในศึกอาเซียนคัพที่เก็บชัยชนะรวดในรอบแบ่งกลุ่มพร้อมแสดงความมั่นใจว่านักเตะไทยครับจะบุกไปชนะสิงคโปร์ในเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกได้อย่างแน่นอนครับหลังจากที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพกลุ่ม B ด้วยผลงานชนะ4เกมรวดยิงไป10ประตูและยังไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งโดยแอนโทนีฮัสซันครับได้อนุญาตให้นักเตะพักผ่อน1วันก่อนที่ล่าสุดจะเรียกตัวกลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นหลักแม้ว่าสถิติของฮัสซันครับหลังคุมทีมชาติไทยมาแล้ว9นัดจะชนะ7เสมอ2ยังไม่แพ้ใครแต่ก็ยังถูกแฟนบอลไทยบางกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์สไตล์การเล่นที่ออกแนวน่าเบื่อไม่มีความสนุกและขาดความดุดันจนฮัสซันได้ชี้แจงครับว่าสไตล์การคุมทีมของเขานั้นเน้นผลการแข่งขันเป็นหลักมากกว่าการเล่นแบบเอนเตอร์เทนแต่ได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีขณะที่เจ้ายิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางของทีมชาติไทยยอมรับว่าพอใจกับผลงานของทีมในเวลานี้ครับที่เก็บชัยชนะรวดแต่ว่าในเกมรอบรองชนะเลิศกับสิงคโปร์ทีมจะต้องยกระดับการเล่นขึ้นมาอีกเพื่อเป้าหมายในการบุกไปเก็บชัยชนะให้ได้ครับ
2: 3ประตูที่เขายิงได้ในทีมชาติเนี่ย
3: สิงคโปร์นักเตะมาเล่นที่ไทยเยอะผมว่าเขารู้จักนักเตะเราดีอยู่แล้วแล้วก็ช่วงหลังๆเวลาเราเจอเขามันก็พูดตรงๆมันก็ลำบากครับชนะเขายากขึ้นก็คิดว่าไม่ง่ายนอนครับเกมนี้มองนัดต่อนัดดีกว่าครับแต่ยังไงเราก็อยากชิงแล้วครับก็อยากชนะทั้ง2แมตช์แล้วครับก็อยากเข้าชิงแล้วครับ
1: ด้วยสไตล์การเล่นของฮัสซันครับที่ยังไม่ถูกใจแฟนบอลบางกลุ่มถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระแสฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้ค่อนข้างเงียบเหงาสะท้อนได้จาก2เกมครับที่ลงเตะในราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียและเมียนมาที่มีแฟนบอลเข้าชมเกมเฉลี่ย 14,532 คนรั้งอันดับ4ของอาเซียนครับเป็นรองทั้งเวียดนามอินโดนีเซียรวมไปถึงกัมพูชาทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลครับได้ลดค่าตั๋วเข้าชมเกมลงโซนละ100บาทเพื่อหวังกระตุ้นให้แฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยกันให้มากที่สุดโดยเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับไทยจะบุกไปเยือนสิงคโปร์ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มก่อนจะกลับมาแข่งนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่18สิงหาคมครับ
4: นี่ต้องใจกับฝึกเยอะต้องใจต้องถึงด้วยนะครับ
2: ใช่ครับ
4: คือต้องใจล้วน
1: การเจอสิงคโปร์ก็ถือเป็นงานหนักเหมือนกันเพราะว่า4นัดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเพิ่งจะเสียไปแค่2ประตูเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้เรื่องของในสนามก็เป็นงานหนักอย่างนึงแต่ว่าอีกงานนึงที่หนักยิ่งกว่าสำหรับสมาคมฟุตบอลก็คือเรื่องของฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพที่จะเตะกันในเดือนหน้าเนี่ยมีข่าวล่าสุดบอกมาว่าทาง FIFA ครับเขาเรียกค่าลิขสิทธิ์100ล้านบาทนะฮะโอ้จะเอาที่ไหนไปจ่ายครับเพราะว่าสมาคมเองก็เพิ่งเคลียร์หนี้กันเสร็จไปไม่นานนี้นะฮะก็ถือเป็นอีก1ภารกิจหลักของสมาคมฟุตบอลนะครับที่ต้องจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดให้ได้นะฮะ
0: ครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับ
1: ใช่นะครับอ่ะเรื่องของฟุตบอลผ่านไปแล้วไปดูเรื่องของตะกร้อกันบ้าง นะครับล่าสุดก็มีการแข่งขันตะกร้อคิงคัพที่บ้านเราทีมสาวไทยก็ย้ำแค้นเอาชนะเวียดนามไปได้อีกครั้งรวมถึงทีมชายนะครับล่าสุดก็ได้จะได้โอกาสแก้มือกับมาเลเซียแล้วนะครับทีมตะกร้อสาวไทยครับเอาชนะเวียดนามคว้าแชมป์คิงคัพประเภททีมชุดหญิงสร้างความมั่นใจก่อนไปลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมขณะที่ทีมชุดไทยครับได้โอกาสแก้มือเมื่อจะพบกับมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศครับตะกร้อคิงคัพครั้งที่39แข่งที่แฟชั่นไอซ์แลนด์ครับเป็นเกมรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมสาวไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมพบกับคู่ปรับเก่าอย่างเวียดนามโดยทีม A ครับไทยส่งมัสยาดวงศรีนิภาพรสรุปพลและวิไลวันโคตรพรมซึ่งผลการแข่งขันของทีม A นะครับเป็นทางด้านของน้องปุกกี้นิภาพรที่เสิร์ฟทำแต้มรัวๆช่วยทีมสาวไทยเอาชนะไป2ต่อ0เซตคะแนน15ต่อ7และ17ต่อ14ให้สาวไทยขึ้นนำก่อน1ต่อ0ทีมจากนั้นในทีมชุด B ครับไทยส่งวิภาดาจิตพรวนเป็นตัวเสิร์ฟประภานินทร์ศรีหานอกเป็นตัวชงและก็สมฤดีปรือปรักเป็นตัวฟาดเซตแรกสาวไทยเล่นได้ดีกว่าครับเอาชนะไปได้ก่อน15ต่อ12เข้าสู่เซตที่2เวียดนามพยายามแก้เกมแต่ว่าลูกเสิร์ฟของพวกเขาทำได้ไม่ดีและเป็นสาวไทยครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อีกคะแนน15ต่อ11ทำให้ไทยชนะ2ต่อ0เซตคว้าแชมป์ตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่39มาครองได้สำเร็จ

0: และเป็นแชมป์รายการที่2ในรายการนี้ครับต่อจากแชมป์ประเภททีม4คนหญิงซึ่งนี่ถือเป็นการอุ่นเครื่องและเป็นการสำรวจความพร้อมก่อนจะไปลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมที่นาโกย่าโดยในเอเชียนเกมครับทีมหญิงส่งนักกีฬาลงแข่งประเภททีมชุดและก็ทีม4คนส่วนความคืบหน้าครับเรื่องของบทลงโทษ5นักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยทางสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเผยว่าน่าจะมีความชัดเจนภายในวัน2วันนี้และยังเชื่อว่าผลที่จะออกมาน่าจะเป็นทิศทางที่ดีกับนักกีฬาไทยนั่นก็คือจะไม่ถูกแบนในเอเชียนเกมครับ
1: ก็เราก็รอฟังข่าวอยู่ครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเมื่อเช้าที่ได้คุยกับทางคณะกรรมการของสหพันธ์ซึ่งผมไม่ทราบว่าคนไหนที่เป็นผู้พิจารณานะครับก็คิดว่าเขาจะให้ความยุติธรรมแก่เราเต็มที่ครับที่คุยกันคาดว่าจะจบแต่ว่าเขาอาจจะมีเรื่องการให้เซ็นให้ทางทนายเขาช่วยดูก่อนที่จะทำเป็นประกาศเป็นทางการเขาคิดว่าจะประกาศก่อนที่เขาจะออกจากประเทศไทยครับแนวโน้มเราเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องคิดว่าน้องๆมีโอกาสได้กลับคืนทีมชาติครับมีแน่นอนครับเพราะว่าในกระบวนการเขาเมื่อเขาตัดสินแล้วเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได
2: ้ทำเต็มที่มากๆแล้วก็รู้สึกว่าเราภูมิใจในทุกๆคนเลยค่ะที่รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อจะเอาชัยชนะวันนี้มาให้พี่น้องชาวไทยค่ะอีเวนต์ประเภท4คนเราต้องทำการบ้านอีกเยอะมากเราต้องดูรายละเอียดอีกเยอะมากๆค่ะเพื่อจะเอาไปใช้ในเอเชียนเกมแล้วก็ทีมประเภททีมชุดเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเราชนะเขาง่ายๆแล้วเขาก็เล่นดีเหมือนกันแต่เราก็จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพื่อจะไปสู้เอเชียนเกมอีกทีค่ะ
0: ต่อกันที่การแข่งขันประเภททีมชุดชายรอบรองชนะเลิศครับทีมไทยลงสนามพบกับสปป.ลาวผลปรากฏว่าทัพนักขวดลูกหวายไทยโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าโดยทีม A เอาชนะไป2เซตรวดคะแนน15-7และ15-8ขณะที่ทีม B ไม่น้อยหน้าครับเอาชนะไป2เซตรวดเช่นกันคะแนน15-10และ15-4ส่งผลให้ไทยครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียคู่ปรับตลอดกาลโดยเกมรอบชิงประเภททีมชุดชายจะเริ่มทำการแข่งขันกันในวันนี้ตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปครับ
3: พูดถึงบทลงโทษของนักกีฬาตะกอนี่ก็ยังต้องลุ้นกันต่อนะครับสำหรับ5คนเนาะแต่ว่าน่าจะมีความชัดเจนใน 2-3 วันนี้ก็น่าจะพอรู้ผลแล้วนะ
0: ใช่นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเกมนัดชิงวันนี้เนี่ยนะครับก็ถ้ายังจำกันได้ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียเนี่ยก็คือเป็นประเภททีมชุดชายเนี่ยแหละที่นักกีฬาไทยไม่แข่งต่อนะฮะครั้งนี้กลับมาเล่นที่บ้านเราก็หวังว่านักกีฬาไทยจะชนะแบบไม่มีดราม่าอะไรให้แบบตั้งข้อสงสัยกันได้อีกนะฮะแก้มือกันให้ได้นะครับอ่ะไปดูเรื่องของผลงานนักกีฬาดาวรุ่งของไทยกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีแข่งขัน2รายการด้วยกันโดยเฉพาะทีมจอมพลังดาวรุ่งไทยเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับจอมพลังดาวรุ่งไทยครับยังทำผลงานร้อนแรงคว้ามาเพิ่มอีก2เหรียญทองจากเจียวบเรตเพิ่มแก้วในการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานครับยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัสเคนประเทศอุซเบกิสถานวันที่3ไฮไลท์ของวันนี้ครับอยู่ที่การแข่งในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A จากเยาวเรศเพิ่มแก้วโดยทัสแนชครับเธอทำสถิติเอาไว้ที่95กิโลกรัมในการยกครั้งที่3ดีสุดเป็นอันดับ2ของกลุ่มเป็นรองนักกีฬาเจ้าภาพอุซเบกิสถานครับยกได้96กิโลกรัมทำให้เธอได้เหรียญเงินในทัสแนชมาครองก่อนที่เยาวเรศครับจะมาแก้ตัวได้ในท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกทำน้ำหนักเอาไว้ที่120กิโลกรัมในการยกครั้งที่2แม้ว่าครั้งสุดท้ายจะยกไม่ผ่านครับในการเรียกน้ำหนัก127กิโลกรัมเพื่อทำลายสถิติเยาวชนเอเชียแต่ผลงานที่เธอทำไว้ครับก็ดีพอที่จะทำให้เยาวเรศนำมาเป็นอันดับหนึ่งในท่านี้พร้อมขยับน้ำหนักรวมครับขึ้นไปอยู่ที่215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองมาครองได้ทั้ง2รายการสรุปผลงานของนักกีฬาไทยครับหลังผ่านมาแล้ว3วันทำเอาไว้ที่6เหรียญทอง2เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงและมีลุ้นจะคว้าเหรียญเพิ่มครับจากนักกีฬาอีก4คนที่ยังไม่ได้ลงแข่งต่อกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกครับที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมสาวไทยลงแข่งนัดที่4ของกลุ่ม A พบกับสหรัฐอเมริกาผลปรากฏว่าสาวไทยต้านความแกร่งของสาวสหรัฐไม่ไหวครับแพ้ไป3เซตรวดคะแนน11-25 21-25และ16-25โดยสาวไทยยังเหลือโปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแรกพบกับอียิปต์ครับที่จะแข่งกันช่วงเช้ามืดวันพุธนี้เวลา 16:00 ซึ่งหากนักตบสาวไทยเอาชนะอียิปต์ได้จะจบอันดับ4ของกลุ่มได้ไปแข่งต่อรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ว่าถ้าหากทำไม่สำเร็จนะครับต้องหล่นไปแข่งต่อรอบจัดอันดับ 17-24 ต่อไปครับไปดูเรื่องของสีสันกีฬากันบ้างนะครับเรื่องวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกีฬามวยไทยนะครับที่ทำให้ชีวิตของเด็กๆได้ดีขึ้นนะครับสีสันกีฬาวันนี้ครับไปดูเรื่องราวดีๆที่จังหวัดตากที่มีคุณครูพละศึกษาครับนำกีฬามวยไทยหยิบยื่นโอกาสและอาชีพให้กับเด็กๆที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธุ์ครับบรรยากาศการฝึกซ้อมมวยไทยณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากโดยมีนายขวัญชัยอุ่นเอ้ยครูพละศึกษาเป็นครูผู้ฝึกสอนที่ได้ใช้ทักษะครับในฐานะที่เป็นอดีตนักกีฬามวยไทยนำวิชามาถ่ายทอดให้กับเด็กๆที่เป็นเด็กชาติพันธุ์ทำให้เด็กๆหลายคนมีวินัยมีอาชีพและมีรายได้ซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจของครูขวัญชัยครับก็คือการได้มีโอกาสพานักมวยที่มีนามสกุลทะเลแสนสวยได้ไปเห็นความสวยงามของท้องทะเลเป็นครั้งแรกในชีวิตก็พอได้ไปตะเวนแข่งขันกีฬามวยไทยนี่เองครับ
4: พาเด็กไปถึงทะเลครับก็เราก็ภูมิใจพอไปถึงเด็กบอกครูครับทะเลสวยมากเลยครับเราก็ตื่นตันมากเลยครับเราดีใจแล้วเราก็ดีใจในตัวเด็กก็เด็กก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไปฝากก็ว่าปิดเทอมเดี๋ยวโรงเรียนปิดนี่จะเอารูปที่ถ่ายมาไปดูให้พ่อแม่ดูว่าผมไปถึงแล้วนะครับเด็กก็ภูมิใจมากครับจะเป็นเด็กเป็นชาติพันธุ์ครับจะเป็นเด็กชาวเผ่ากะเหรี่ยงครับแล้วก็เด็กพวกนี้เขาอยู่ชาวเขาแล้วก็จะเป็นพวกเด็กด้อยโอกาสเราอยากจะเห็นเด็กมีอนาคตแล้วก็มีอาชีพมีรายได้บางคนเป็นเด็กที่มีปัญหากับทางบ้านคือเขาไม่มีทุนทรัพย์ในการส่งเรียนแต่โรงเรียนเราเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกชนชั้นทุกชนเผ่าได้เข้ามาเรียน
5: เป็นนักเรียนนะคะที่เขาสนใจเขามาด้วยใจอะค่ะแล้วเป็นกีฬาหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเองเพราะว่าของเรากินนอนใช่ไหมคะโรงเรียนกินนอนเด็กก็จะมีวินัยเมื่อเขาฝึกซ้อมเป็นประจำก็สามารถทำให้เขามีทักษะในการชกมวยที่มีมาตรฐานนะคะใช่ค่ะมีครูขวัญชัยเป็นผู้ฝึกซ้อมแล้วก็คอยนำนักเรียนไปแข่งขันหาประสบการณ์ในสนามต่างๆนอกโรงเรียนนะคะ
0: ด้านนักมวยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากครับที่ส่วนใหญ่ทางบ้านมีฐานะยากจนซึ่งหลายคนหันมาชกมวยก็เพราะว่าอยากมีเงินแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวอีกทั้งเชื่อว่ากีฬามวยไทยครับจะทำให้ชีวิตของพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ
6: ที่บ้านเนี่ยยากจนครับครับ
7: มวยให้อะไรกันบ้างคร
6: ับ ให้เราทุกอย่างครับจรดเท้าให้เรามีวินัยมีความอดทน
7: ว่าอนาคตคืออะไรอ
6: นาคตอย่าเป็นเทรนเนอร์อย่าเป็นทหารด้วย
8: ที่ว่าฐานะก็ยากจนนิดหน่อยมีพี่น้องทั้งหมด5คนครับ
7: ใครเลือกมาต่อยมวยเพราะอะไร
8: เพราะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่
7: มวยมันดีไงบ้างมาฝึก
8: มันดีเรื่องการป้องกันตัวแล้วก็การกล้าแสดง
7: พี่ๆก็ไปต่อน้องไหม
8: เห็นครับ
7: เขาได้อะไรมากครับ
8: เขาได้ประสบการณ์แล้วก็การรู้แพ้รู้ชนะ
0: โดยที่จังหวัดตากครับกีฬามวยถือเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เยาวชนส่วนใหญ่เลือกมาฝึกฝนโดยหลายคนเชื่อว่ามวยไทยครับเป็นกีฬาที่สามารถสร้างอนาคตและต่อยอดไปสู่อาชีพที่มั่นคงได้หรือนักชกจากจังหวัดตากที่มีชื่อเสียงในอยู่ในเวลานี้นะครับก็คือชาโดสิงห์มาวินที่ปัจจุบันโดดแล่นชกอยู่ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับชาโดเองเนี่ยนอกจากเป็นแรงบันดาลใจแล้วนะครับก็คือใช้ทุนทรัพย์ของตัวเองเนี่ยมาให้การช่วยเหลือน้องๆเด็กชาติพันธุ์ในบ้านเกิดของตัวเองด้วยนะครับ
9: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับส่งท้ายรายการวันนี้พาไปที่จุดชมวิวเขาไข่นุ้ยที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคืนไหนมีฝนตกนะครับช่วงเช้าจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกสวยๆแบบนี้ส่วนช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ